0: เกาะหางวานอวกาศมาพวกเขาหลงทางไร้ที่พึ่งฉันช่วยเขาไว้ดูแลและรักษาพวกเขาจนหายดีตอนนี้เขาคือโจรสลัดพิดเดิ้ลของฉันเป็นครอบครัวของฉัน
1: พิดเดิ้ลไม่ใช่โจรสลัดพิดเดิ้ลจิตใจอ่อนโยนรักสงบมาเป็นแบบนี้ได้ไง
0: พวกเขาคือโจรสลัดของฉันครอบครัวของฉัน
1: เธอคิดผิดคิดใหม่เหรอ
0: ฉันไม่ได้คิดผิดเธออย่ามาขัดขวางฉันมีครอบครัวแล้วฉันรักโจรสลัดของฉัน
1: เดี๋ยวเขาก็ตื่นหรอก
2: ไม่ทันแล้วมีปัญหากับโจรสลัดอย่างนั้นเหรอเจ้าเด็กขี้กลางหัวฟู
1: ฉันรักโจรสลัดฉันว่าฉันจะขอเข้าร่วมทีมด้วยคนน่ะ
2: ทีมงั้นเหรอโจรสลัดเขาไม่เรียกคำนั้นเขาเรียกว่าลูกเรือเรียนจบปอไหนมาเนี่ยฮะถึงไม่รู้อ่ะฮะ
1: ใช่ลูก
2: นายไม่มีคุณสมบัติจะเป็นโจรสลัดได้หรอก
3: ใช่
1: ช่างกล้าพูด
2: เฮ้ยอย่าเถียง
1: โถ่ไอ้เจ้าพวกแครอทตัวสีส้ม
2: อะไรนะ
1: เดี๋ยวจะจับมาบดให้และแล้วเคี้ยวเป็นหมากฝรั่งยัง
2: คือแบบนี้สิมันถึงจะเจ๋งเจ้าเด็กนี่คือโจรสลัด
0: ดีงามเป็นที่สุดยินดีต้อนรับนะลีโอฉันดีใจที่เธอเข้าใจว่าเราครอบครัวเดียวกัน
1: ฉันก็ดีใจ
2: ไปทำเลวกันดีกว่า
1: ว้าว
2: เฮ้ยว้าวนี่
1: เร็ว
2: สั่งใจอาจารย์อาโชเชโชเชเฮ้ยช่าง
3: เฮ้ยอย่าออกแรงดิ
4: ว่าไงลีโอ
1: คุยเบาๆนะฉันอยากถามเรื่องพิดเดิ้ลโจรสลัดพิดเดิ้ลมีด้วยเหรอ
4: ฮะฉันไม่ได้ยินนะลีโอมีแต่เป็นร้อยเล็ดอยู่ในรูหูฉันนะ
1: โอ้โหแค่นี้ก่อน
2: อ้าวเตรียมพร้อมขอดูฝีมือหน่อย
1: จัดไป
2: จับมาจับจับโชว์เทอาชาเพื่อไงช่าจ้าอ่อนหน้านี่แน่มาสิจะไปไหนฮะจ้าโชว์อาชาบนล่างบนล่างซ้ายขวาจ้าอย่าอุ๋ยแหมนายนี่ฝีมือดีมากนะโจสลัดชาวโลก
1: ฉันก็ชอบนายนายเป็นพิดเดิ้ลที่มันสุดๆแล้ว
2: ฉันอยู่เพื่อความสนุก
1: เหมือนกันเลยหัวหน้าแล้วมาเป็นโจรสลัดได้ไง
2: คือฉันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคือแบบว่าวันหนึ่งตื่นมาก็เป็นโจรสลัดแล้วอ่ะ
1: แล้วก่อนหน้านี้นายทำอะไรอ่ะ
2: อันที่จริงฉันก็จำไม่ได้อ่ะไม่มีใครจำได้เลยจริงไหม
1: เป็นปริศนา
0: ได้เวลานอนแล้วโจรสลัดไปงีบกันได้แล้ว
2: ได้ยินแล้วใช่เปล่าได้เวลาไปงีบ
0: หลับซะจงหลับฉันรักทุกคนนะครอบครัวโจรสลัด
1: ไปแล้ว
4: โทษทีนะลีโอตอนนั้นฉันไม่ได้ยินนะ
1: ขอด่วนเลยนายรู้เรื่องโจรสลัดพี่ดั้นไหม
4: รู้จักสิมันคือไวรัสน่ะพิษเดิ้ลที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนจะป่วยและจะกลายเป็นโจรสลัดน่ะ
1: มีงี้ด้วยเหรอ
4: เชื้อโจรสลัดอยู่รอบๆตัวของพิษเดิ้ลเมื่อช่วงก่อนมีพิษเดิ้ลบางตัวที่กลัวไม่กล้าฉีดวัคซีนแล้วอยู่ๆพวกมันก็หายไปเดี๋ยวต้องกลายเป็นโจรสลัดแน่เลยนายเจอพวกมันเหรอ
1: น่าจะใช่ฉันส่งพิกัดไปให้เราอยู่บนยานไอโซเลเทีย
4: เดี๋ยวฉันส่งพยาบาลไปให้นะ
0: เธอหักหลังฉันเธอหักหลังโจรสลัดพิดดันเธอหักหลังครอบครัวของเรา
1: ไอโซเลเทียเขาป่วยนะเราต้องรีบช่วยต้องรีบให้เขาฉีดวัคซีน
5: ประกาศประกาศหมดเวลานอนกลางวันเราโดนหักหลัง
1: ไม่
2: นายหักหลังเราเหรอลีโอนายไม่ใช่โจรสลัดนายมันคนทรยศฉันไว้ใจนายฉันชอบนายทุกคน
1: ชอบนายแต่พวกนายไม่เข้าใจนายติดไวรัสนายไม่ใช่โจรสลัด
2: ประตูฉันจะไม่ปราณีกับนายใครกล้าหักหลังโจรสลัดพิดเดิ้ลจะต้องถูกลงโทษ
1: ตั้งใจจะช่วยนะ
0: เดินออกไปลีโอ
2: เดินออกไปเดินออกไปเดินออกไปเดินออกไป
1: เดินออกไปกลัวเหรอ
2: เดินออกไปเดินออกไป
1: มันน่าสนุก
2: หรอกนั่นคือบทลงโทษไม่ใช่เรื่องสนุกนะโดดลงไปจริงด้วยลีโอฉันไม่ตั้งใจจะให้นายโดดนะแค่จะขู่ให้กลัวเท่านั้นน่ะลีโ
1: อว่าไง
2: โจสลัดพิดเดิ้ลทุกคนเตรียมพร้อมไปให้พ้นเลยอย่ามาเข้าใกล้ฉันไม่ฉีดยาเจ็บตายชักไม่เอาอย่าอย่าไม่เอาม
0: ีเจ็บหรอกนิดเดียวเอง
2: จริงเหรอจะฮะฮะโอ้ฮ่าโอ้ไม่เห็นเจ็บเลยอ่ะไม่เห็นน่ากลัวเลยแถมรู้สึกดีด้วยฉันไม่ใช่โจรสลัดแล้วฉันเป็นคนเดิมแล้ว
0: ใครต
6: ่อ
2: ฉัน
1: วันหลังเอาไม้กวาดมาฟันดาบกันอีกทีที่แคมป์เน็ตนะ
2: ได้เลยเพื่อน
7: เดี๋ยวเราพานายกับลูกเรือ
2: เพื่อน
7: อ๋อใช่เพื่อนเดี๋ยวเราไปส่งที่แคมป์เน็ต
2: ขออยู่เป็นเพื่อนไอโซเลทีอีกสักพักหนึ่งนะก่อนจะกลับไปทำงานที่แคมป์เน็ตขอบคุณนะ
7: เอาละพร้อมจะกลับบ้านหรือยัง
1: รีบพาฉันเดินทางกลับดาวโลกลูกหมาน้อยมุ่งหน้าสู่ดาวโลก
7: ครับผมกัปตันลีโอ

0: จากพิกัดที่ได้รับมาว่ากันว่าในฟาร์มแห่งนี้มีผักที่สวยงามจำนวนมากแต่ผักเหล่านี้ไม่ปลูกในดินเพราะที่นี่ใช้น้ำในการปลูกน้ำปริศนานี้ใช้ทดแทนการปลูกพืชในดินให้เจริญเติบโตได้อย่างไรหรือว่านี่คือชะตากรรมของมวลมนุษย์ที่กำลังจะเจอเข้ากับผักกลายพันธุ์ผักสดที่เติบโตในท่อน้ำลึกลับแบบนี้จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่ Rangers ลงพื้นที่ค้นหาคำตอบเลย
1: ไปกันเลย
2: มันใหญ่มากเลย
1: ต้นใหญ่มาก
3: มันเป็นผักมันเป็นผักที่แบบช่อมันสวยทุกอันเลยนะเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: โอ้พี่เพชรต้นสิต้นนี้ใหญ่มากเลย
2: ใช่
3: เออ
1: เองทุกต้นเลย
2: เอ๊ะแต่ว่าเหมือนมันไม่ได้ปลูกในดินนะพี่เพชร
3: เฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ปลูกในดินเหรอ
2: พี่เพชรดูสิครับ
3: มันโอ้โห
2: เหมือนมันมีน้ำไหลด้วยครับ
3: อุ้ยอุ้ยดึงมาเลยเหรอ
2: ครับ
1: พี่เพชรต้นสินี
2: ่ครับมีรากด้วย
1: ไม่มีดินเลยอ่ะ
2: ใช่ครับ
3: แล้วมันเป็นอะไรครับ
1: มันเหมือนเป็นน้ำ
4: น้ำสีแปลกๆอ่ะ
2: แต่ไม่ใช่สีแบบใสๆนะครับ
3: มันมีผักอะไรไหมที่มันแบบปลูกแล้วโตในน้ำอ่ะพี่เพชรก็เคยเห็นแต่ว่าผักปลูกในดินใช่ไหม
4: ใช
3: ่แบบมันจะรุ่งเรืองมากเลยอ่ะมันเขียวชะอมเลยอ่ะแต่พี่เพชรว่าเราลองไปดูแบบรางเปล่าๆดีกว่าพี่เพชรว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นกับรางเปล่าเนี่ยทำไมยังไม่มีพวกแบบว่าพืชมันขึ้นมาพี่เพชรมีเมล็ดมาด้วยแล้วถ้าเราเทเมล็ดลงไปอ่ะมันจะแบบล็อกอยู่กับที่ป่ะลองแบบนี้ก่อน
2: เฮ้ย
1: เฮ
2: ้
1: ย
2: เฮ้ย
3: มันอยู่ที่ป่ะ
2: มากมันหายไปแล้ว
1: อุ้ยแดงมากเลยอ่ะ
2: มันไม่ใช่สีใสนะพี
3: ่เออสีมันเป็นสีแบบ
2: ใช่ครับ
3: สีส้มเหรอเดี๋ยวเราลองวัดค่ากดด่างดูเอาน้ำขึ้นมาดู
1: มาเดี๋ยวผมดูดน้ำ

0: เอาเยอะๆเลยก็ได้
1: เด
0: ี๋
1: ยวใช้กระดาษลิสต์มาสนะ
2: ได้ครับ
1: ในการวัดค่ากดด่าง
3: ต
1: ่
3: าง
1: คลิป
3: ต่อขึ้น
2: มาสิฟ้าป่ะ
4: ออกมิ้น
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าค่า pH ที่มันเกิน7อ่ะออกมาทาง8 9 10ประมาณเนี้ยมันจะเป็นกรดหรือเป็นด่าง
2: เป็นน่าจะเป็นด่างด่าง
4: เฮ้ยพวกคุณมาทําอะไรกันตรงนี้เนี่ย
2: คุณมาซื้อผักหรอ
4: เราแค่จะมาดูผัก
5: ใช่มาตรวจค่ากดด่างเฉยๆอ่ะ
2: อ๋องั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปดูตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าวิธีกระบวนการปลูกเนี่ยเป็นยังไงไปๆๆๆครับ
1: ไปๆๆไปกันไปเลยเอาแล้วล่ะครับทุกคนครับตอนนี้ครับดูเหมือนว่าวิธีการปลูกผักในน้ําเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดาแล้วก็ง่ายๆเหมือนที่พวกเราคิดแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าปริศนาการปลูกพืชในน้ําเนี่ยเขาจะมีวิธีการกันยังไงเดี๋ยววันนี้เราตามน้องจูนกับน้องเมฆไปหาคําตอบเรื่องนี้กันดีกว่าครับ
6: แม่มนุษย์เราในยุคดึกดำบรรพ์เจออะไรก็หยิบกินแต่พอเอามากินก็เห็นว่าเมล็ดที่ตกลงดินมีต้นใหม่ขึ้นมาได้ซะงั้นทำให้ตั้งแต่นั้นมาโลกของเราก็เกิดวิวัฒนาการเข้าสู่ยุคเกษตรกรรมไม่ว่าปลูกไว้กินเองแปลงเล็กๆไปจนถึงปลูกโดยใช้ระบบชลประทานขนาดใหญ่และเมื่อการเกษตรพัฒนาขึ้นมีผักเยอะขึ้นมนุษย์ก็เริ่มใช้เทคโนโลยีในการปลูกพืชผักใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยในการปลูกและเก็บเกี่ยวเท่านั้นยังไม่พอปัจจุบันยังมีการปลูกเจ๋งๆอีกเพียบทั้งปลูกแนวตั้งในพื้นที่จำกัดอยู่คอนโดก็มีผักกินได้ปลูกผักไม่ใช้แสงอาทิตย์แต่ใช้ไฟ LED ปลูกแบบใช้แต่น้ำอย่างเดียวและก็ใช้ระบบ AI สั่งการทั้งหมดปลูกผักบนแพหนีน้ำท่วมไปจนถึงการเอาผักไปศึกษาทดลองปลูกในอวกาศโน่นโอ้โหการปลูกผักนี่พัฒนากันอย่างไม่หยุดยั้งจริง
2: ๆอ่ะนี่ขั้นตอนเริ่มแรกของการปลูก
5: อุ๊ยอะไรอ่ะ
4: นั่นฟองน้ำไม่ใช่หรอ
5: ใช่
4: แต่เมื่อกี้ก็ไม่มีฟองน้ำไม่ใช่หรอเนี่ยลองหาดูสิมีจริงๆนะ
2: นี่ลองหาแล้ว
5: ไหนอ่ะเฮ้ยตรงนี้เหรอ
7: นี่มีฟองน้ำมีฟองน้ำ
4: นี่มันจะไม่เห็นเลย
7: ใช่รากเยอะมาก
5: ก็จะเอาเมล็ดฝังลงไปในนี้หรือเปล่าครับ
4: แต่ว่าฟองน้ำอันนี้ทำหน้าที่เหมือนดินนะใช้แทนแบบว่าถ้าปลูกในน้ำอ่ะต้องมีเพราะว่าเราต้องใช้ยึดราก
2: เนี่ยก็คือเมล็ดเราเนี่ยมันมีรอยบากไว้อยู่แล้วใช่ไหมเราก็เอาใส่เข้าไปเลยหลุมละ1เม็ดตามรอยบากมันจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็บากไว้1มาหาช่วยกันทำ
4: ผักกาด
8: ใส่นิ้วที่
1: ของพี่เพชรมีอยู่3เม็ดนะใครอยากจะเพิ่มเติมบอกได
8: ้ค่อยใส่เข้าไป
2: ตอนแรกค่ะหนูมาแค่คาเฟ่แล้วหนูมากินน้ำแล้วคือน้ำที่นี่แบบอร่อยแบบอร่อยมากโดยเฉพาะเมนูสลัดหนูก็มาเห็นเนี่ยฟาร์มที่อยู่ตรงข้ามกับคาเฟ่เนี่ยค่ะหนูก็แบบลองถามพี่พิมพ์ดูก็เขาก็บอกว่ามาช่วยงานได้ก็เลยรู้จักที่นี่ค่ะ
4: หนูว่าง่ายกว่าในดินเยอะค่ะเพราะว่าดูแลง่ายแล้วก็แบบสารอาหารนะคะมันอยู่แค่ในน้ำถ้าดินอย่างเงี้ยพวกปุ๋ยพวกอะไรมันกระจายอะค่ะ
2: ผลผลิตเนี่ยค่ะมันก็จะดีมากแล้วก็ถ้าเราเนี่ยอยากปลูกเองอยากทำอะไรเองอะค่ะก็สามารถศึกษาแล้วนำไปต่อยอดได
4: ้นี่ไงเมล็ดที่เราปลูกนะโตมาได้สักพักก็จะเป็นประมาณนี
5: ้อันนี้คือที่กำลังพูดที่เริ่มโตใช่ไหม
7: มีใบแล้วแล้วถ้าใส่กระถางแล้วเอามาใส่รางได้เลยไหม
4: ก็ยังไม่ได้นะต้องให้อ่ะโตประมาณนี้ก่อนแล้วก็ค่อยใส่รางได
2: ้แต่ว่าก่อนที่เราจะเอาลงรางเนี่ยเราจะต้องล้างทำความสะอาดรางเพราะว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงอ่ะมันก็เหมือนคนมันก็จะติดโรคกันถ้าเราไม่ทำความสะอาด
4: ถู
1: กต้องถ้าอยากทำความสะอาดพี่เพชรก็เตรียมมาแล้วครับนี่เอาแจกใจ
2: ครับเนี่ยน้ำที่เราผสมน้ำยาฆ่าเชื้อกับคลอรีนไว้แล้วเนี่ยเราก็จะขัดขี้ตาไคร้ออกนะคะแล้วพอเราทำเสร็จเนี่ยค่ะเราก็จะถ่ายน้ำทิ้งแล้วก็เติมน้ำเปล่าแล้วก็ถ่ายน้ำทิ้งอีกรอบนึง
9: การปลูกผักในน้ำคือการใช้น้ำที่มีธาตุอาหารส่งตรงไปยังรากของพืชโดยที่ไม่ต้องใช้ดินเลยปั๊มน้ำจะดูดน้ำจากถังเก็บน้ำที่ผสมธาตุอาหารสำหรับพืชส่งขึ้นไปยังรางท่อที่วางต้นผักเอาไว้น้ำที่มีธาตุอาหารจะไหลไปกระทบกับรากจะช่วยทำให้รากพืชได้รับทั้งน้ำสารอาหาร

0: ารและออกซิเจนอย่างเพียงพอเมื่อน้ำไหลเข้าไปจนเต็มรางท่อถึงระดับท่อระบายน้ำที่กำหนดน้ำส่วนเกินก็จะไหลกลับลงไปตามท่อระบายน้ำเข้าไปยังถังเก็บน้ำไหลวนเข้าปั๊มสูบน้ำสูบขึ้นมาใช้ใหม่หมุนเวียนกันจนเป็นวงจรการเลี้ยงผักด้วยน้ำสุดเจ๋งแบบนี้นั่นเองแหละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ
2: พอดีผมมีคำถามว่าทำไมน้ำมันถึงไม่เป็นสีแดงแบบที่อยู่ในถังนั้นนะครับตอนที่เราเดินมาทางนี้ผมก็เห็นว่ามันเป็นสีแดงๆด้วยครับ
1: คืออย่างนี้จริงๆแล้วอ่ะผักอ่ะเขาโตด้วยน้ำก็จริงแต่เขาก็ต้องกินอาหารเหมือนเราแหละวันนี้ที่พิมพ์เตรียมมาเป็นปุ๋ยสำหรับพืชที่เป็นไฮโดโดยเฉพาะนะคะสองตัวนี้เขาเรียกว่าธาตุอาหาร A กับธาตุอาหาร B ตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีธาตุเหล็กอยู่ในนี้เราเรียกเขาว่าปุ๋ย A สีเข้มๆส่วนอันนี้เป็นปุ๋ย B ส่วนใหญ่จะเป็นธาตุอาหารเสริมโพแทสเซียมแมกนีเซียมก็ว่ากันไปน้ำ150ลิตรต่อปุ๋ย450 ml แอบทำภาชนะตวงไว้ให้แล้ว150 ml ต่อถ้วยเท่ากับเราต้องใส่กี่ถ้วย
3: 3
4: ถ้วย
1: 3ถ้วยทิกก็คือว่าห้ามใส่2สีนี้พร้อมกันรู้ไหมว่าน้ำตรงนี้มันก็จะมีค่าอาหารในตัวเขาเหมือนกันทีนี้พี่ขอเปิดตัวพระเอกก่อนเขาเรียกว่าอุปกรณ์วัดค่า EC หรือพูดง่ายว่าเอาไว้วัดค่าปุ๋ยอ่ะดูนะนี่น้ำเปล่านะไม่มีสีนะจุ่มลงไปปึ๊บ
2: 243
1: แปลว่าในน้ำเนี่ยมีธาตุอาหารอยู่แล้วที่243เราต้องการปุ๋ยซักตติถ้า 1,600 เรามีอยู่200แล้วเราต้องเติมเท่าไหร่
2: 1,400
1: ใช่เราต้องหักธาตุอาหารจากในน้ำก่อนเบิร์นน้ำครับ1 2แล้วก็3เราจะวนน้ำเขารอเขาแป๊บนึงเราจะต้องรอให้น้ำเนี่ยเขาวนให้ได้รอบก่อนเพื่อเป็นการตีปุ๋ยเพราะว่าเขามีธาตุ
0: เหล็กเหลืออีก2ลางกำลังมาตอนนี
1: ้เหล็ก2ลางกำลังมานับ
0: 1
1: 3
2: 2
1: โอเคโอเคโอเค
2: 4
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
2: พี่บอกเราไม่ได้นะ
1: โอ้โห1,700เราจะรอแป๊บนึงถ้ารอแล้วถ้าพี่พิมพ์ดาวไม่ผิดมันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,400-1,600 ประมาณนี้ไม่เกินนี
2: ้แล้วก็จะวนไปเรื่อยใช่ไหมคร
1: ับ ใช
5: ่ทุกคนหลังจากที่พี่พิมพ์เนี่ยค่ะผสมปุ๋ยแล้วเราเนี่ยจะปิดฝาครอบเนี่ยค่ะไปที่รางแล้วเราก็จะเอาผักเนี่ยลงมาเลย
1: เดี๋ยวเราช่วยกันปิดฝาก่อนเนาะคนละไม้คนละมือน่าแหละสวยงาม
2: อันนี้2ซ้ำ
1: นี่โอเค
2: เรียบร้อย
1: ผักอ่ะเขาจะมีรากของเขาแบบนี้ก็ให้ปากของเขาโดนกับปุ๋ยโดนกับน้ำวางลงเบาๆไม่ต้องกดสุดนะ
2: เป๊ก็ที่ผมได้ฟังมานะครับเขาบอกว่าการปลูกพืชในน้ำอ่ะครับมันได้อินทรีย์มากขึ้นนะครับทำให้สารอาหารมันมากขึ้นแล้วก็สามารถควบคุมปริมาณของสารอาหารได้เยอะขึ้นด้วยครับ
6: ถ้าจะต้องปลูกที่บ้านผมก็คิดว่าจะใช้สักแค่ลองแค่รางหนึ่งก่อนอาจจะใช้เป็นถังเล็กๆในการมารับน้ำแล้วก็ใช้เป็นปั๊มน้ำเล็กๆแล้วก็ค่อยๆทำทีเล็กและถ้าทำได้ก็ค่อยๆขยายเพิ่ม
2: ก็สำหรับหนูถ้าปลูกที่บ้านแล้วไม่อยากใช้รางหนูว่าใช้เป็นถาดอาจจะได้แล้วก็เอาตัวต้นใส่เข้าไปแล้วก็ดูแลมันบ่อยๆเปลี่ยนน้ำบ่อยๆค่ะ
7: ภารกิจสุดท้าทายในวันนี้เหล่าเรนเจอร์สจงคิดค้นอุปกรณ์สำหรับการปลูกพืชด้วยน้ำขนาดย่อส่วนที่สามารถนำไปใช้ปลูกที่บ้านได้เหล่าสปายเรนเจอร์สจะต้องร่วมมือกับผู้ช่วย AI ดีไซน์ผลงานออกมาเป็นรูปแบบไหนก็ได้แต่ต้องสามารถปลูกต้นอ่อนลงไปทั้งหมด10ต้นลงมือทำกันได้เลย
5: ก็คือเนี่ยอยากทำแบบว่าให้มันเล็กลงแบบที่พอเสนอมาเมื่อกี้แบบว่าแต่อยากให้มันเล็กลงเพราะว่าพื้นที่มันมีจำกัด
6: คิดว่าทำเป็นแบบ2ชั้นเล็กๆแล้วก็มีกล่องด้านบนกล่องด้านล่างด้านล่างเป็นเหมือนรางไว้ทำเป็นระบบน้ำล้นแล้วก็เทแล้วก็ทิ้ง
2: ระบบน้ำล้น
8: แต่ว่าเราอ่ะคิดว่าถ้าสมมติว่าทำเป็น2ชั้นใช่ไหมแบบว่าข้างล่างเป็นเก็บน้ำข้างบนก็เป็นกล่องพลาสติกข้างล่างเป็นกล่องโฟมแล้วก็เอาสายยางดูดน้ำมาแล้วก็เอาเชือกไว้คอยดูดน้ำจากขึ้นจากกล่องโฟมแล้วสายยางก็คอยเอาน้ำบนเงี้ยคิดว่าไง
2: เอ้ยแต่เรามีที่เจาะรูอยู่นะ
8: ใช่
2: ก็เราสนใจนะ
6: งั้นสรุปก็คือจะทำเป็น2ชั้นถังน้ำด้านล่างก็จะต่ำนิดนึงเพราะว่าเราใช้การลักน้ำขึ้นไปแล้วก็น้ำลงมาก็ต่อสายลงมาเลยตามแรงน้ำถ่วง
2: โอเค
6: โอเคโอเคลองวาดรูปก็ได้ถังน้ำด้านบนมาก็ด้านล่างจะเป็นแปลงผักแล้วก็พยายามอย่าให้มันทับกันจะไม่เห็นจะไม่ได้แสงนี่ก็การลักน้ำลงมา
8: เจาะรูไว้ระบาย
6: ใช่ก็อันนี้ก็เปิดน้ำทิ้งได้ประมาณน
2: ี้เอาแค่นี้นะ
6: ใช่แค่นี้เลย
2: โอเคนั้นก็สรุปว่า2คนนี้เจนได้ไหม
8: ได้
2: แล้วก็อย่างพวกเรา3คนไปดูอุปกรณ์ไป
5: ไปดูอุปกรณ์กัน
6: เจนประมาณนี
2: ้ท่อเพื่อให้น้ำไหลลงไป
5: โอ้โหท่อยัก
2: ษ์ฮึบ
5: มีสายยาง
2: แล้วก็ออกซิเจนเนาะ
5: ออกซิเจนใช่
6: ภาพประมาณน
2: ี้ซับซ้อนมากเลยอ่ะ
5: Let's go
6: เอาเลยครับ
2: นี่มันจะอยู่ประมาณนี้ฟันปลาจะง่ายกว่าอันนี้ชิ้นเป็นลงนู้นไปแป๊บนึงนะขอโทษ7อันนี้8 9 10ออกซิเจนเราจะไว้ตรงมุมฝั่งซ้ายแต่ว่าพอพลิกไปมันจะอยู่ฝั่งขวานะแล้วส่วนอันนี้จะเป็นสายรับน้ำโอเคไหม
5: โอเค
2: นี่จะเป็น
6: สายพอดี
2: พอดีเป๊ะเลย
6: เลิศมาก
2: โอเคมาแล้วน้ำมหาศาลใส่ปุ๋ยมาแล้วด้วยสายยาง
6: เดี๋ยวจะลองการรับน้ำก่อนขอดูก่อน
2: ได้นะโอเคอันนี้นะได้
6: ประมาณนี
2: ้ได้ประสบการณ์รักน้ำเท
6: คไม่มีไหนอันนี้นะ
2: ไปได้งั้นเราลองทดลองเลยเนาะ
6: ลองเลยได้ถือว่าช่วยเพิ่มออกซิเจน
2: ใช่เฮ้ย
6: ได้
5: ระบบการทำน้ำ 100%
2: สำเร็จ
3: อยากทำแบบว่าปล่อยน้ำลงมาค่ะแล้วก็ให้น้ำตัวที่ปล่อยลงมาเนี่ยหมุนเวียนกลับขึ้นไปแบบว่าเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยค่ะแค่เราผสมสารอาหารให้แล้วก็วางจบ
2: มันจะช่วยประหยัดที่เพราะเราไม่ได้อยู่ในสวนแบบนี้ที่จะมีพื้นที่กว้างให้ไม่แบบยาวๆได้เราเลยต้องเปลี่ยนเป็นฟันปลาค่ะแล้วก็ใช้เป็นกล่องแทนที่จะใช้เป็นรางยาวๆที่จะไม่มีพื้นที่ค่ะจะได้ใช้ในบ้านเราหรือว่าอพาร์ตเมนต์ได้ค่ะ
6: ก็ถ้าใช้วิธีแบบนี้นะครับก็สามารถใช้วิธีการรักน้ำหรือว่าเทน้ำแล้วก็ถ่ายน้ำกลับมาใช้ซ้ำโดยที่ไม่ใช้ปั๊มน้ำก็ได้เหมือนกันถ้าอยากประหยัดไฟครับ
8: วิธีนี้ก็จะง่ายกว่าการใช้ดินค่ะเหมาะสำหรับพวกบ้านหรือคอนโดที่ไม่มีพื้นที่สวนนะคะก็ไม่ต้องมาคอยนั่งจัดการดิน
4: เสร็จยังครับ
9: เสร็จแล้วค่ะ
4: โอ้ไหนดูสินี่ผลงานทำออกมาดูแบบดูดีเลยเนี่ย
2: ก็จะใช้เป็นสายยางแบบนี้ครับแล้วเราก็จะให้น้ำอยู่ที่สูงแล้วก็วัสดุที่จะใส่น้ำอยู่ที่ต่ำครับแล้วก็จะเกิดเป็นน้ำไหลเวียนได้ครับ
8: มีที่เปิดน้ำออกด้วยค่ะที่รองมองข้างหน้า
2: เวลาจะเปลี่ยนน้ำใช้งานได้ค่ะแล้วก็มีสายออกซิเจนครับ
4: หน่อย
10: มันคือออกซิเจนตู้ปลานี่นาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
10: โอ้ไอเดียดีนะเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ได้ดีมากเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าถามพี่พิมพ์นะไอเดียเนี้ยมันจะเสียเวลาตรงที่เราจะต้องมาดูแลตลอดเพราะจริงๆแล้วระบบที่เด็กๆทำอ่ะมันจะเหมาะกับระบบน้ำนิ่งเพราะจริงๆแล้วอะค่ะการปลูกผักไฮโดรหรือการปลูกผักด้วยน้ำมันไม่จำเป็นต้องน้ำวนน้ำอยู่เฉยก็ได้
6: ใช่อันนี้ก็เหมือนเป็นแบบเริ่มต้นก่อน
10: เป็นแบบนี้
4: โอเคดังนั้นภารกิจในวันนี้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ถือว่าทำได้อย่างเต็มที่พี่เพชรก็ถือว่าให้ผ่านแล้วกันนะครับผมไม่เอาตัวเองหน่อยเร็ว
7: การปลูกผักในน้ำไม่ได้มีดีแค่การดูแลและควบคุมการเพาะปลูกได้อย่างยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างประสบการณ์ให้เราเรนเจอร์สได้ลองเอาวิธีการแบบสเต็มมาคิดวิเคราะห์สร้างกล่องปลูกผักในน้ำที่ใช้พื้นที่น้อยปลูกผักในบ้านและคอนโดที่ไม่มีสวนกว้างๆเอาไว้กินเองได้อย่างสบายๆโดยมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมว่าการทำงานของระบบน้ำที่ใช้เลี้ยงผักไม่จำเป็นต้องหมุนเวียนตลอดเพียงแค่มีน้ำที่มีสารอาหารครบและเลี้ยงด้วยระบบน้ำนิ่งเช็คดูน้ำวันละ1ครั้งให้ผักเติบโตด้วยตัวเองเท่าเนี้ยเราก็จะมีผักอร่อยๆเก็บไว้กินเองได้เลย
11: อะไรคือศัตรูตัวร้ายของพืชหนอนแมลงมลพิษหรือสภาพอากาศที่แปรปรวนถูกทุกข้อ นอนแมลงเราพอกำจัดออกได้มลพิษ

0: ก็พอจะป้องกันได้แต่สภาพอากาศที่แปรปรวนนี่แหละศัตรูตัวร้ายที่ส่งผลเสียมหาศาลกับพืชอย่างแท้จริงปรากฏการณ์เอลนิโญทำให้อากาศร้อนพุ่งทะยานเป็นภัยต่อพืชอาหารของโลกนาข้าวต้องพึ่งพาน้ำฝนและน้ำในเขื่อนแต่เอลนิโญทำฝนทิ้งช่วงและน้ำในเขื่อนแห้งขอดเมื่อต้นข้าวที่กำลังสร้างเมล็ดขาดน้ำเมล็ดข้าวก็จะรีบไม่ออกรวงต้นข้าวแห้งตายผลไม้ก็จะสลัดลูกทิ้งทุเรียนเงาะมังคุดทิ้งตัวหนีความร้อนเมื่อเจอกับความร้อนสูงปรี๊ดทำไมน่ะหรอก็ร้อนแรงจนดินแห้งผักรากพืชดูดน้ำไปเลี้ยงลำต้นไม่ทันมันเลยเซฟตัวเองด้วยการสลัดดอกและลูกอ่อนทิ้งผลผลิตดีๆไม่มีเหลือขายกลายเป็นเรื่องเศร้าเมื่อพืชไรอ่อนแออากาศที่แห้งและร้อนจัดกลายเป็นสวรรค์ของพวกแมลงศัตรูพืชพืชไรจะโดนกองทัพแมลงโจมตีเข้าไปอีกเมื่อผลผลิตดีมีน้อยมากอาหารและเครื่องดื่มที่เราเคยกินกันทุกวันเนี่ยก็จะแพงขึ้นลาก่อนเงินในกระเป๋านี่ไม่ใช่แค่ในไทยนะแต่เอลนิโญจะขยายไปทั่วพื้นที่ปลูกพืชทั่วโลกของกินทุกมุมโลกจะแพงขึ้นมหาศาลถ้าคิดว่าแย่แล้วรอเจอแฝดสยองของเอลนิโญก่อนลานินญาคือครัวตรงข้ามของเอลนิโญเลยมันคือปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนเย็นลงแบบผิดปกติจนหอบเอาฝนทั้งหมดมาเทโครมใส่ฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบไม่ลืมหูลืมตาเมื่อโดนฝนกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์รากพืชจะเน่าผลไม้จะอมน้ำรสชาติไม่เหมือนเดิมพืชไม่ติดลูกเพราะดอกและเกสรโดนฝนหนักนาข้าวน้ำท่วมเสียหายโดนทั้งขึ้นทั้งล่องแบบนี้ต้องรีบปรับตัวจะปลูกพืชผักผลไม้ต้องติดตามรายงานสภาพอากาศและเลือกปลูกพืชที่ทนต่อความแห้งแล้งหรือทนน้ำให้เหมาะสมสำรองน้ำและจัดการน้ำให้ดีส่วนคนที่ไม่ใช่ชาวสวนชาวไร่ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้กินผู้ซื้อก็ต้องปรับวิธีการกินอย่างฉลาดเลือกกินผักผลไม้ตามฤดูกาลที่หาได้ง่ายหรือปรับเมนูมาใช้วัตถุดิบทดแทนแบบไม่ให้งบอาหารบานปลายถึงโลกจะอยู่ยากขึ้นแต่ถ้าเรารู้จักปรับตัวก็อยู่รอดได้แน่นอน
1: มาสนุกคิดกันต่อกับกิจกรรมนี้ออกแบบแปลงปลูกผักสำหรับการปลูกพืชในน้ำสุดสร้างสรรค์ในสไตล์ของตัวเองส่งรูปภาพหรือคลิปวิดีโอพร้อมคำอธิบายผลงานของน้องๆเข้ามาอวดกันได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการ Kid Rangers ผลงานที่สร้างสรรค์โดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋านักสืบสุดเท่จากทางรายการเอาไว้ใส่ไปออกตะลุยโลกกว้างกันได้เลย
2: ว้าว
3: นี่ให้กินด้วยดิ
1: เอาดิเอาดิเลือกเลยเลือกเลย
3: อ
1: ร่อยไหม
3: อร่อยมาก
1: และนี่คือปฏิบัติการสนุกๆที่เกิดจากความคิดอันยอดเยี่ยมของเหล่าเด็กๆที่น่าทึ่งแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับคราวหน้าครับเราเรนเจอร์จะไปบุกตะลุยค้นและไประดมกำลังความคิดสนุกๆกันที่ไหนอย่าพลาดเลยนะครับถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็น
4: คิดเรนเจอร์ปฏิบัติ

0: าของความสุขสนุกกับการเล่นและเรียนรู้อยู่กับพี่กัน
1: และพี่แพนในรายการ
0: ไทย PBS Kids ค่ะ
1: แล้ววันนี้นะคะเราก็ยังมีข่าวดีๆมาอัปเดตให้เด็กๆฟังอีกเช่นเคยค่ะและตอนนี้เจ้าหนูผู้ประกาศก็พร้อมที่จะเจอเด็กๆแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นไปเจอกับน้องเขากันเลย
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับชื่อเล่นครามทัศน์เพียรพนาเวศอายุ10ขวบครับ
0: วันนี้น้องครามพร้อมอ่านข่าวหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับช่วงคิดเล่นเป็นข่าว
3: พี่กันพี่แพงครับช่วงนี้น้องครามไม่อยากไปโรงเรียนเลยครับ
0: ทำไมอ่ะครับ
3: ก็เพราะว่าตอนเช้าไปโรงเรียนรถก็เยอะคนก็แน่นแถมเวลาเดินข้ามถนนแล้วรู้สึกเหมือนกำลังเล่นเกมด่านยากอยู่เล

0: ับ
1: โอ้พี่กันเข้าใจแล้วครับก็นึกว่าเรื่องอะไรแต่ว่านี่ชีวิตจริงนะครับไม่ใช่เกมจะให้เด็กๆเนี่ยคอยหลบหลีกอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับพี่ๆคนขับเนี่ยก็ต้องชะลอความเร็วให้เด็กๆกันด้วยนะครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะพี่กันแล้ววันนี้นะคะพวกเรา3คนจะพาเด็กๆไปดูโซนปลอดภัยรอบโรงเรียนกับภารกิจสุดเจ๋งลดเร็วลดเสี่ยงรายละเอียดจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันหรือเปล่าคะว่าตอนเช้ากับตอนเลิกเรียนเนี่ยบริเวณหน้าโรงเรียนของเรารถเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยมีน้องตัวจิ๋วๆชอบวิ่งดื้อๆซนๆดุกดิกแถวหน้าโรงเรียนด้วยจนบางทีพี่ๆคนขับเนี่ยตกใจกันเลยทีเดียวค่ะ
2: เพราะเหตุนี้เลยครับพี่แพนกรมประชาสัมพันธ์เลยอยากชวนพี่ๆไดรเวอร์ทุกคนมาช่วยกันสร้างเซฟโซนรอบโรงเรียนด้วยเทคนิคง่ายๆข้อแรกคือแตะเบรกนิดนึงพอเข้าเขตโรงเรียนต้องขับไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบอกเลยว่าความเร็วประมาณนี้กำลังน่ารักและปลอดภัยสุดๆเลยครับ
1: ข้อต่อมาคือสแกนป้ายและมองทางพี่ๆคนขับนะครับต้องคอยสังเกตป้ายเตือนเขตโรงเรียนให้ดีและถ้าเห็นน้องๆ นักเรียนกำลังจะข้ามถนนเนี่ยก็ต้องชะลอรถและใจดีหยุดให้นักเรียนเนี่ยได้ไปก่อนนะครับ
0: และนอกจากพี่ๆคนขับแล้วนะคะสำหรับคุณครูและโรงเรียนก็จะต้องเพิ่มเกราะป้องกันโดยการติดตั้งแบเรียร์หรือว่าเสากั้นน่ารักหน้าประตูค่ะเพื่อรักษาระยะห่างจากริมถนนไม่ให้เด็กๆวิ่งพรวดพราดออกไปนั่นเองค่ะแล้วจะต้องติดลูกระนาดชะลอใจช่วยให้รถที่ผ่านไปผ่านมาค่อยๆไปไม่ต้องรีบร้อนกันด้วยนะคะ
2: แล้วก็ยังต้องมีป้ายเตือนสะดุดตาเขียนชัดๆเลยว่าเขตโรงเรียนลดความเร็วติดไว้เด่นเตะตาเพื่อเตือนสติทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาอีกด้วยครับเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกอุ่นใจขึ้นเยอะเลยใช่ไหมล่ะครับทุกคน
1: และที่สำคัญนะครับเด็กๆเนี่ยจะต้องจำเบอร์นี้ให้แม่นเลยนะครับถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าอุบัติเหตุเนี่ยให้รีบโทรแจ้งผู้ใหญ่หรือโทร1669สายด่วนอุบัติเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ
2: ความปลอดภัยบนท้องถนนเริ่มต้นง่ายๆแค่ทุกคนมีความเกรงใจดีและไม่ประมาทชะลอความเร็วลงนิดนึงเพื่อรอยยิ้มและความปลอดภัยของพวกเราทุกคนครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะน้องครามเพียงเท่านี้นะคะก็จะช่วยลดความวุ่นวายแล้วก็ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกด้วยค่ะและสำหรับข่าวดีๆแบบนี้ยังมีให้เด็กๆได้ติดตามชมอีกเพียบเลยค่ะสามารถติดตามชมได้ที่ Facebook Fanpage ไทย PBS Kids ค่ะไหนน้องครามเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้อ่านข่าวยากไหม
2: ก็ยากนิดนึงครับ
0: แต่ก็ทำได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วจากข่าวที่อ่านมาเนี่ยน้องครามรู้สึกยังไงบ้าง
2: ก็รู้สึกว่ามันเป็นข่าวที่ดีครับแต่โรงเรียนของน้องครามมีครบทุกข้อแล้วครับ
1: โรงเรียนไหนที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถนำไปปรับใช้กันได้นะครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องครามเก่งมากๆเลยค่ะพี่แพนกับพี่กันก็มีของที่ระลึกมอบให้ด้วย
1: วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องครามมากๆเลยนะครับที่มาร่วมอ่านข่าวกับพวกเรานะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับพี่กันขอบคุณครับพี่แพนขอบคุณครับ
0: และความสนุกของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะไปสนุกกันต่อกับไทย PBS Kids ค่ะ
1: กันเลยถึงเวลาท้าด่วนชวนเด็กๆมา
3: คิดติดเล่น
0: แล้ววันนี้เราก็ชวนเพื่อนคนเก่งมาเล่นเกมด้วยกันอีกแล้วค่ะ
4: สวัสดีค่ะเดเน่ค่ะ
5: สวัสดีค่ะคิงค่ะ
1: และเกมที่เราจะเล่นกันในวันนี้มีชื่อว่า
0: ดิ่งลงหลงพร้อมกันหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอ้โหถ้าพร้อมแบบนี้นะคะเราไปดูกติกากันเลย
6: เกมดิ่งลงหลงกติกาคือแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมแล้วแบ่งการแข่งขันออกเป็น2รอบโดยแต่ละฝั่งจะได้เล่นพร้อมกันกับทีมของตัวเองสมาชิกภายในทีมจะต้องช่วยกันโยนลูกบอลไปด้านหน้าให้ลูกบอลค่อยๆไหลลงหลุมแต่จะต้องโยนแน่ไปกับกระดานเท่านั้นนะจึงจะได้คะแนนหากทีมไหนบอลลงหลุมได้เยอะกว่าถือเป็นฝ่ายชนะไปหากเด็กๆเข้าใจกติกาแล้วไปเล่นกันเลย
0: สำหรับรอบแรกของเรานะคะจะเป็นตาของพี่กันและน้องคิงค่ะเรามาฝึกความแม่นยำกันสักหน่อยดีกว่าภายใน2นาทีเนี่ยคิดว่าจะได้กี่ลูกคะ
1: คิดว่าน่าจะได้แบบแสนกว่าลูกอย่างเงี้ยครับบอลตรงนี้น่าจะไม่พอนะเอามาเพิ่มเลย
0: บอลไม่พอหรือเวลาไม่พอคะพี่กัน
1: อาจจะเป็นบอล
0: ไหนพร้อมกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วครับ
5: พร้อมแล้วค
0: ่
5: ะ
0: โอเคถ้าพร้อมแบบนี้แล้วนะคะ3 2 1เริ่มได้ดินี่พัดดินี่พัดเร็วเร็วเร็วเร็ว

0: อุ้ยโอ้โหลมแรงมากลมแรงมาก
1: ทีละลูกนะคะ
0: ทีละลูกนะคะอุ้ยตอนนี้บอลในกระดานเยอะมาก
1: 2นาทีนะคะ
0: พี่แทนพอดพัดบอลลงไปไปไปไปไปเออเขาละเขาละเขาละ
1: นี่ต่อต่อให้เลยนะใช้มือซ้าย
0: ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยไม่กินแล้วไม่กินแล้ว
1: เหนื่อยหรือยังคะเหนื่อยหรือยัง
0: โอ้โหยังมีแรงเหลืออีกเยอะเลยครับ
1: น้องขิงเหนื่อยก็พักได้นะ
0: พี่แทนเหนื่อยก็พักได้นะคะพัดนี่ไม่เป็นไรเป็นไง
1: ร้อนไหมคะเดี๋ยวพัดให
0: ้ไม่ร้อนครับไม่ร้อน
1: ไปเลยไปเลยอะไรยังจับอยู่
0: บอลเยอะบอลในกระดานเยอะมากไอ้ไอ้ไปไปไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้า
1: เหมือนออกกำลังกายแขะเลยอ่ะ
0: นี่แม่นไหมแม่นไหม
1: แม่นไม่แม่นค่ะไม่แม่นค่ะ
0: นี่แม่นไหม
1: หลุมอยู่ตรงนี้ค่ะหลุมอยู่ตรงนี้ค่ะพี่กัน
2: ไปเข้า
0: ไปไปไปเร็วเร็วมันขี่เร็วมันขี่เร็วกว่านี้มันขี่เร็วกว่านี้มันขี่เร็วกว่านี้ไป
1: แรงกว่านี้แรงกว่านี
0: ้ไปมันขี่ไปไป
1: โอ๊ย
0: โอ๊ยขี่ลูกขี่ลูกขี่ลูก
1: อย่าแย่งกันนะอย่าแย่งกันนะเดี๋ยวมันชนกันแล้วมันจะไม่ลงหลุม
0: อุ้ยบอลเยอะเหลือเกินไป
1: เหนื่อยไหมนี
0: ่ไปไปไปไปไปไป
1: โอ้โห
0: เหนื่อยเ
1: หนื่อยแสนลูกจริงๆค่ะพี่กัน
0: ใช่ครับผม
1: ที่ลงไปน่ะลงพื้นน่ะ
0: ลงพื้นเหรอ
1: สิบวิสุดท้าย
0: สิบวิอ่ะไปเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วมาถึงในรอบของพี่แพนและน้องเนเน่นั่นเองครับผมนี่จะบอกก่อนเลยว่าตาของพี่การกับน้องขิงเนี่ยได้บอลไปทั้งหมด22ลูกน
1: ี
0: ่เป็นยังเก่งไหมเก่งไหม
1: นิดหน่อยค่ะแต่ว่ายังไงพี่แพนกับน้องเนเน่ทำได้มากกว่าพี่การแล้วก็น้องขิงแน่นอน
0: คิดว่าจะได้สักเท่าไหร
1: ่23
0: โอ้โหถึงแต้มเองเหรออ่ะโอเคทั้งคู่พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มได
1: ้
0: มีไม่ให้ลงหรอกไม่ให้ลงหรอก
1: เอาเลยนี่นี่จัดไปจัดไป
0: ไม่ให้ลงหรอกไม่ลงไม่ลง นี่พลังลมพลังลมนี่น
1: ี่วันนี้ลมแรงมากเลยค่ะฝนจะตกแน่เลย
0: พายุเข้าพายุเข้า
1: พายุเข้า
0: พายุอุ้ยดูก่อนขอโทษขอโทษพายุเข้าพายุโอ้ยพี่แพนโอ้โ
1: หนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ
0: ร้อนไหมครับร้อนไหม
1: ร้อนค่ะร้อนค่ะพัดให้หน่อยค่ะพัดให้หน่อยแรงกว่านี้แน่
0: ๆร้อนร้อนร้อนร้อนนะวันนี้อากาศร้อนโอ้ยพัดพัดพัดพัดโอ้โห
1: เหมือนจะแรงเกินไป
0: ห่วงร้อนห่วงร้อนไม่ให้ลงไม่ให้ลงอีนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่เหมือนจะลงนะคะแต่ยัง
0: ไม่ลงไม่ลงไม่ลงไม่ลงไม่ลงโอ้ยร้อนเนี่ยโอ้ยพัดหน่อยพัดหน่อยพี่แพนรูอยู่นี่ครับหลุมอยู่นี่หลุมอยู่นี่นะครับ
1: ได้ไหมเนี่ย
0: หลุมหลุมหลุมโอ้ยร้อนเนาะอากาศวันนี้แต่ว่าฝน
1: จะ
0: ตก
1: จริงค่ะพัดให้หน่อยค่ะพี่กันพัดให้หน่อยพัดให้หน่อยพัดให้นี่นี่ด้วยนะคะ
0: ร้อนนะคะร้อนนะคะ
1: โอ้ยนี่บริการดีเวลาเท่าไหร่แล้วคะ
0: เวลาตอนนี้30วินาทีสุดท้ายครับพี่แพน
1: 30วินาทีสุดท้าย
0: ร้อนนะครับอ่ะกลัวร้อน
1: พี่กันอย่า
0: แรงแรงมากร้อนเนาะอากาศวันนี้แบบว่า
2: ช่วยกันก่อน
0: อ๋อช่วยกันก่อนโอเค
1: ช่วยกันก่อนใช่ช่วยกันก่อน
0: โอ้ยเหนื่อยโอ้ยพายุหมุน
1: ลูกบอลลงกระดาน
0: พายุหมุนสี่วินาทีสุดท้ายพี่แพน8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลา
3: โอ้โหลุ้นกันจนนั่งไม่ติดกับเกมดิ่งลงหลุมรอบแรกที่การแท็กทีมน้องขิงล็อกมงตั้งแต่วินาทีแรกคอนโทรลลูกบอลสไลด์แนบกระดาษได้เป๊ะเวอร์บอลไหลลงหลุมแบบลงรัวๆไม่มีสะดุดปล่อยสกอร์ท็อปฟอร์มเก็บไปก่อนเน้นๆ22

0: ามาถึงรอบ2พี่แพลนและน้องเนเน่เลื่อนนักสู้เข้าตาแท็กทีมกันสู้สุดใจงัดจังหวะนิ่งเข้าข่มลุ้นการทูวินาทีเลยละทำแต้มไล่ตามมาติดๆพี่การและน้องขิงลุ้นตาไม่กระพริบสุดท้ายแล้วถึงรอบนี้จะต้านความแม่นไม่ไหวแต่ก็ฟาดแต้มไปได้ถึง18คะแนนเลยจบเกมทีมพี่การและน้องขิงชนะไป4แต้มสูสีกันสุดๆเด็กๆอย่าลืมปรบมือให้เพื่อนๆและพี่ๆคนเก่งของเราด้วยนะสำหรับเกมดิ่งลงหลุมที่เราได้ชวนเด็กๆมาเล่นกันในวันนี้นอกจากความสนุกที่ได้รับแล้วเด็กๆได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมกับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นการเคารพในกติกาการสื่อสารแถมยังได้ยืนเส้นยืนสายด้วยนะนอกจากนี้ได้ฝึกคิดวิเคราะห์กะระยะทิศทางของบอลและเรียนรู้ที่จะปรับแก้เมื่อโยนพลาดและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือได้ฝึกสมาธิความตั้งใจควบคุมอารมณ์ตื่นเต้นในระหว่างการเล่นอีกด้วย
1: ไหนเป็นไงบ้างเมื่อกี้เล่นเกมสนุกไหมคะ
2: สนุกมาก
1: โอ้โหเหนื่อยกันไหม
3: เหนื่อยพัน
1: พี่แพนก็เหนื่อยเหมือนกันเหมือนได้ออกกำลังกายเลยค่ะพี่กัน
3: จริงครับผมเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องขิงแล้วก็น้องเนเน่มากๆเลยนะครับที่มาร่วมเล่นเกมกับพวกเรานะครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณค่ะ
1: สำหรับเด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะก็สามารถไปเล่นเกมเสริมทักษะได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.thaipbskids.com
3: แต่ว่าความสนุกของพวกเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับไปสนุกกันต่อกับ Thai PBS Kids ค่ะ

0: ู่ที่จังหวัดสงขลาค่ะแต่ว่าพี่เฟย์กำลังจะแย่แล้วเพราะว่าพี่เฟย์เนี่ยจะไปหาโพหินใช่ไหมแต่เดินเท่าไหร่เนี่ยก็มาหลงอยู่ในเมืองเก่าทุกทีเลยเดินซอยไหนซอยไหนก็มาโผล่อยู่ตรงนี้ทำยังไงดีอะคะเนี่ย
1: ใช่พี่เฟย์หรือเปล่าครับ
0: โอ้ใช่ค่ะแล้วแอนฟ้าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหดีเลยเนี่ยพี่เฟย์จะไปหาโพหินที่เรานัดกันไว้ใช่ไหมแต่ว่าเดินก็มาหลงอยู่ที่นี่ทุกทีทำไงดีคะ
1: เดี๋ยวเดินไปฝั่งนี้เลยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องอีกคนนึงกำลังรอเราแล้วครับเพราะฉะนั้นเรารีบไปกันดีกว่า
0: โอเคถ้างั้นไปกันเลยไปไปไปแอนฟ้าพี่เฟย์อยากไปแล้ว
2: เด็กๆคะระหว่างทางที่เฟย์เดินลัดเลาะไปโรงสีแดงเนี่ยขอบอกเลยนะคะว่าถนนนางงามสายนี้สวยสมชื่อจริงๆค่ะสองข้างทางเต็มไปด้วยตึกโบราณสไตล์คลาสสิกที่มีสีสันสดใสแถมยังมีภาพวาดสตรีทอาร์ตน่ารักน่ารักซ่อนอยู่ตามผนังเต็มไปหมดเลยแต่เดินไปสักพักเนี่ยกลิ่นขนมไข่ขนมบอกแล้วก็ไอติมโอ่งมันหอมแตะจมูกชวนให้แวะซะจริงๆแต่ยังแวะไม่ได้เพราะความลับร้อยปีของโรงสีแดงหับโฮหินและน้องอีกคนกำลังรอพวกเราอยู่ค่ะ
0: โอ้โหที่นี่นี่แดงสวยสมคำล่ำลือเลยนะคะเนี่ยสวยมากเลยอ่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่เฟย์ที่นี่หับโฮหินโรงสีแดงอายุร้อยปีของเราค่ะ
0: โอ้โหที่นี่คือสวยมากเลยนะสีแดงอ่ะจะรู้ว่าทำไมถึงต้องเป็นสีแดงแบบนี้ทั้งหมดเราต้องเรียกว่าหับโฮหินแปลว่าอะไรอะคะ
3: เพราะว่าสีแดงเนี่ยสอดคล้องกับความเชื่อของคนจีนค่ะเพราะว่าคนจีนเนี่ยเชื่อว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีมงคลแล้วก็คำว่าหับโฮหินเนี่ยมาจากภาษาฮกเกี้ยนค่ะแปลว่าสามัคคีมีส่วนร่วมและความเจริญรุ่งเรืองค่ะ
1: และที่นี่เนี่ยก็ยังเป็นโรงสีข้าวที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในยุคนั้นเลยนะคะพี่เฟย
0: ์สุดยอดเลยเนี่ยว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยอะว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีภารกิจอะไรให้พี่เฟย์ทำบ้างคะ
3: ก่อนที่หนูเนี่ยจะบอกภารกิจอยากให้พี่เฟย์เข้าไปเจอกับอาจารย์ก้อยด้านในก่อนค่ะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับที่นี่ลึกมาก
0: ลึกมากเลยเหรอดีเลยเพราะพี่เฟย์อยากจะรู้ที่มาที่ไปของที่นี่มากๆให้งั้นไปกันเลยดีไหมไปเลยไปอาจารย์ก้อยอยู่ไหนพี่เฟย์นี่มีหลายคำถามมากเลยนะ
4: ครับพี่เฟย์สวัสดีเด็กๆไปไหนกันมาน
0: ี่ค่ะเพิ่งเดินออกมาจากข้างหน้าเลยค่ะข้างนอกที่นี่คือตึกสีแดงสวยมากค่ะแต่พอเดินเข้ามาข้างในเนี่ยใหญ่มากๆเลยอาจารย์แล้วตอนที่อยู่ข้างนอกอะค่ะน้องๆบอกว่าที่นี่เนี่ยเมื่อก่อนคือยิ่งใหญ่มากหนูอยากจะรู้ว่าเมื่อก่อนมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วมีความสำคัญกับชาวสงขลายังไงบ้างคะ
5: ยิ่งใหญ่ขนาดว่าเครื่องจักรของโรงสีเนี่ยนะต้องเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงเลยนะ
0: 24ชั่วโมงคือไม่มีพักเลย
5: พักไม่ได้เพราะว่าเราต้องสีข้าวไปเพื่อเลี้ยงชาวสงขลา
0: ค่ะ
5: และบางส่วนเรายังส่งออกไปทางต่างประเทศด้วยนะ
0: อ๋อส่งออกไปต่างประเทศด้วย
5: ไปต่างประเทศด้วย
0: แสดงว่าต้องยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วแบบนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเข้ามาแล้วเราจะได้

0: ็นว่ามีท่าเรืออยู่ข้างหลังด้วยอะค่ะ
1: เป็นท่าเรือที่ใช้ในการขนข้าวเปลือกจากเรือเข้ามาในโรงสีแล้วก็ขนข้าวสารจากโรงสีลงเรือเป็นท่าเรือที่มีมาตั้งแต่ครั้งตั้งโรงสีนู่นเลยครับ
0: ก็เรียกได้ว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วน้องๆจะเฉลยพี่เบได้ยังคะเนี่ยว่าภารกิจคืออะไรวันนี้
2: ภารกิจนั้นก็
0: คือ
2: ให้พี่เฟย์ตามล่าหาของสำคัญที่อยู่ในโรงสีแห่งนี้นั่นเองครับ
0: โอ้โหแล้วโรงสีใหญ่ขนาดนี้พี่เฟย์จะหาเจอไหมคะเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก่อนที่เราจะไปลุยกันวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ก้อยมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ดีหายเจอนะ
0: ได้ค่ะอาจารย์เอาล่ะลุยกันเลยไปแล้วเนี่ยภารกิจของเราต้องทำอะไรบ้างนะคะ
2: กติกาง่ายมากค่ะพี่เฟย์เรามีคำใบ้ให้พี่เฟย์
0: 3 ข้อ
3: นี่เลยค่ะพี่เฟย์เนี่ยต้องใช้กล้องตัวนี้ตามหาและถ่ายรูปภาพสิ่งสำคัญด้านในโรงสีให้ครบนะ
0: เอาล่ะไม่เป็นไรแค่3ข้อยังไงวันนี้พี่เฟย์ต้องทำให้สำเร็จถ้างั้นเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะ
2: มาเลยครับคำใบ้ที่1สิ่งนี้อยู่สูงเด่นเห็นแต่ไกลมีอายุมากกว่า100 ปี
0: แค่ข้อแรกนี่ก็แอบยากอยู่เหมือนกันนะอ่ะไม่เป็นไรถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเป็นอะไรไปกันเลยไปถ่ายก่อนเลยสูงเด่นเห็นแต่ไกลคือสูงกว่าอาคารนี้ไหม
2: สูงกว่า
0: อาคารนี้หรือว่าสูงเท่าอาคารนี
2: ้สูงกว่า
0: ถ้าสูงกว่าอาคารก็ต้องไม่ใช่เสาสิคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างงี้มันคืออะไรมันแสดงว่ามันต้องอยู่ข้างนอกหรือเปล่า
2: ใช่ครับถ้าพี่เฟย์ไม่รู้เนี่ยพี่เฟย์มาดูตรงนี้ก็ได้นะครับ
0: นี่ไงสูงกว่าอาคารอยู่ข้างนอกนี่ต้องเป็นอันนี้แน่เลยอ่ะ
3: มันคือเปล่า
2: ป่องใช่เปล่านะ
0: ป่องควันหรือเปล่าพี่เฟย์ว่าใช่แต่ว่าอันนี้มันอยู่ตรงไหนอะคะป่องควันนี่ไงอันนี้แหละใช่เลยป่องควันหูยแต่ว่าสูงจริงค่ะเอาถ้างั้นเดี๋ยวถ่ายเลยดีกว่าตึ้งนี่แหละพี่เฟย์ว่ายังไงก็ต้องใช่อันนี้แน่นอนภารกิจแรกมีทำให้ค่อยเขว
3: คำใบ้ที่2เนี่ยในอดีตถ้าไม่มีสิ่งนี้โรงสีก็ทำงานไม่ได้เพราะมันคือเครื่องจักรขนาดใหญ่ยักษ์ที่ใช้ทำความสะอาดและอบข้าวเปลือก
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเดินตามหาเครื่องจักรพี่เฟย์ว่าข้อ2พี่เฟย์ทำได้ถ้าอย่างนั้นลุยเลยไหนเครื่องจักรแค่หาเครื่องจักรให้เจอเท่านั้นแหละอย่างนี้ก็ได้เลยเราแค่ต้องหาเครื่องจักรให้เจออยู่ไหนนะอ๋อนี่ไงโหอยู่ข้างบนพี่เฟย์ก็หาตั้งนานอันนี้แหละเดี๋ยวถ่ายเก็บไว้ดู
2: เฮ้ยแต่พี่เฟย์มันดูเหมือนเครื่องสภาพเก่ามากเลยนะครับ
3: มันดูหาง่ายไปไหมอ่ะ
0: ไม่ต้องมาทำให้พี่เฟย์แบบว่าเปลี่ยนทิศทางเลยยังไงก็ข้อนี้มั่นใจมากข้อที่3
2: คำใบ้สุดท้ายครับเป็นตัวแทนของความสามัคคีและความเจริญรุ่งเรืองที่ใครมาเนี่ยก็ต้องถ่ายรูปด้วย
0: ที่ใครมาก็ต้องถ่ายรูปด้วยเป็นตัวแทนนี่เลยค่ะข้างหน้าแน่นอนแค่พูดมาคำแรกพี่เฟย์ก็รู้แล้วคืออะไรป่ะไปกันเลยดีกว่ามั่นใจมาก2 ข้อนี้ต้องถูกแน่นอนถูกแน่นอน

0: 3ข้อไปดีกว่า
1: หมดเวลาแล้วค่ะพี่เฟย์ไหนเอาหลักฐานมาเช็คสิคะว่าถูกต้องไหม
0: โอ้ยนี่เลยรูปแรกนะคะก็คือปล่องไฟโรงสี
1: อุ้ยเก่งมากๆเลยนะคะน้องช
0: ื่อข้อที่2นี่เลยค่ะเครื่องอบข้าวยักษ์และสุดท้ายก็คือป้ายหับโฮหินถูกไหมคะ
2: ถูก
0: ถูกเอาซะลุ้นเลยเกือบถูกทุกข้อเลยใช่ไหม
2: ถูกทุกข้อเลยครับ
1: พี่เฟย์เก่งมากๆเลยค่ะทำภารกิจสำเร็จยินดีด้วยค่ะ
0: เย้โอ้โหบอกเลยนะคะว่าวันนี้มาที่นี่เนี่ยได้ทั้งความสนุกได้ทั้งรูปสวยๆที่สำคัญยังได้รู้ประวัติศาสตร์ของโรงสีแดงหับโฮหินที่นี่อีกด้วยเอาล่ะเราทำภารกิจจนหิวแล้ว

0: เดี๋ยวเราไปหาของกินอร่อยอร่อยที่ถนนนางงามกันเลยดีไหมถ้าอย่างนั้นไปกันเลย
1: ภารกิจตามล่าหาสิ่งสำคัญในโรงสีแดงหับโฮฮินผ่านไปด้วยดีค่ะคราวนี้เนี่ยก็ถือเวลาลุยภารกิจตามใจปากกันแล้วค่ะเด็กๆพี่เฟย์กับน้องๆกลับมาเช็คอินกันที่ถนนนางงามอีกรอบแต่รอบนี้เนี่ยขอบอกเลยนะคะว่าท้องมันร้องไม่ไหวแล้วเพราะถนนสายนี้ขึ้นชื่อเรื่องของกินร้อยๆเพียบเลยทั้งขนมไทยโบราณสุดดั้งเดิมไอศกรีมเจ้าดังและสตรีทฟู้ดข้าวหวานที่กลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วทั้งซอยและนี่ค่ะพี่เฟย์กับน้องๆได้ลองทำขนมไข่เองด้วยน่ากินไหมคะเด็ก
0: ๆโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ทั้งสองคนมาเที่ยวกับพี่เฟย์รู้สึกยังไงบ้าง
2: สนุกมากๆเลยครับพี่เฟย
3: ์ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเที่ยวกับพี่เฟย
0: ์โอ้ยน่ารักมากเลยพี่เฟย์ก็ดีใจนะคะที่น้องๆทั้งสองคนเนี่ยพาพี่เฟย์เที่ยวในวันนี้สนุกมากๆขอบคุณน้องแอนฟ้าแล้วก็น้องลันตามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหอย่าเพิ่งไปบ้านค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะพี่เฟย์มีของรางวัลมาแจกเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยค่ะ
1: เพียงแค่เด็กๆเข้าไปที่หน้า Facebook ของไทย PBS Kids และตอบคำถามจากตอนตะลุยโรงสีแดง100ปีหับโฮฮินใต้โพสต์ที่ปักหมุดไว้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของฝากสุดพิเศษ5รางวัลอย่าลืมไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ
0: แต่ว่าวันนี้พวกเราทั้ง3คนต้องบายบายที่นี่แล้วล่ะค่ะอย่าลืมนะคะวันหยุดไม่มีเหงาไปเที่ยวแบบพวกเราในน้อง

0: กินไอติมโอ่งแล้วก็ขนมดังจากจังหวัดสงขลาเนี่ยพี่แพนรู้สึกหิวแล้วค่ะพี่กัน
1: นี่พี่กันยิ่งกว่าพี่แพนนี่นะครับนี่แค่รู้สึกหิวใช่ไหมแต่พี่กันเนี่ยได้กลิ่นทะลุออกมานอกจอเลยครับผมขนมไข่สงขลาเนี่ยอร่อยที่สุดเลยครับพูดแล้วก็อยากกินเลยครับผมยังไงเด็กๆก็อย่าลืมไปตามรอยพี่เฟย์กันได้นะครับ
0: ใช่แล้วค่ะพี่กันและนี่นะคะก็เป็นความสนุกที่เรานำมาฝากเด็กๆกันในวันนี้ค่ะส่วนตอนต่อไปจะมีอะไรมาฝากเด็กๆติดตามชมได้เลยนะที่เดิมเวลาเดิม
1: แล้วกลับมาสนุกกันใหม่ในรายการ
0: ไทย PBS Kids ครับวันนี้พวกเราสองคนต้องบอกเด็กๆว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: บ๊ายบาย

0: วัสดีครับสตองมาแล้วว
1: ันนี้สตองอยู่กับคุณแนนครับ
0: คุณแนนครับ
2: ครับ
0: คุณพ่อสตองเคยถามว่าโตขึ้นสตองจะเป็นอะไรและถ้าสตองยังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรมันผิดไหมครับ
2: โอ้ยไม่ผิดเลยค่ะสตรองเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ถามเราแบบนี้ไม่ได้อยากจะได้คำตอบที่ตายตัวหรอกนะแต่ว่าเขาอยากให้เราอ่ะมีเป้าหมายต่างหากละค่ะ
0: และเป้าหมายคืออะไรดีไหมครับ
2: เป้าหมายเป็นเรื่องดีค่ะเป้าหมายเนี่ยก็คือเรื่องที่เราอยากทำให้ได้หรืออยากประสบความสำเร็จค่ะอย่างเช่นอยากจะเตะฟุตบอลเข้าโกให้ได้10ครั้งอยากจะมีเพื่อนเพิ่ม5คนหรืออยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นส่วนมันดียังไงอยากรู้ไหมคะคุณแนนจะเล่าให้ฟัง
0: อยากรู้ครับเพื่อนๆทางบ้านไปฟังไปด้วยกันนะครับ Let's listen together
2: ข้อดีของเป้าหมายนะคะสตรองก็คือมันทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็เดินไปทางไหนถึงจะถึงเป้ายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายอยากจะไปพัทยาเนาะเราก็ต้องเตรียมตัวเก็บกระเป๋าดูแมปว่าจะไปทางไหนถ้าไปผิดทางเราก็ต้องเลี้ยวกลับใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องฝึกว่ายน้ำเพื่อที่พอไปถึงแล้วเนี่ยเราจะได้ว่ายน้ำโชว์คนแถวนั้นได้สวยๆเลย
0: แล้วถ้าสตองไม่มีเป้าหมายเหรอครับอาจจะไม่สามารถเตรียมตัวได้เหรอครับ
2: ถ้าไม่มีเป้าหมายอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรหรือไปทางไหนใช่ไหมคะเราก็อาจจะทำไปเรื่อยๆทำไปมั่วๆยกตัวอย่างเนาะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นนักเปียโนเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วใช่ไหมคะเราก็เล่นเปียโนซ้อมทุกวันเพื่อที่จะไปเป็นนักเปียโนให้ได้แต่ถ้าเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยเราอาจจะเล่นเป็นโนไปถึงภาคหนึ่งแล้วก็เจอตรงยากเนาะเราก็เบื่อขึ้นมาเราก็อาจจะเลิกเล่นได้ค่ะ
0: แล้วถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้แต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนใจแบบนี้มัน

0: ถือว่าล้มเหลวไหมครับ
1: โอ้ไม่ล้มเหลวเลยค่ะสตรองมันเป็นเรื่องปกติเลยนะที่เวลาที่เรากำลังเดินทางไปถึงเป้าหมายเนี่ยเราอาจจะเจอว่ามันมีเรื่องที่เราไม่ชอบแล้วเราก็เปลี่ยนเป้าหมายของเราไปยกตัวอย่างนะคะเช่นสมมติว่าเราชอบแมลงมากเลยเนาะเราอยากจะเรียนเพื่อเป็นนักศึกษาแมลงแต่ว่าเราเนี่ยเจอว่าเราไม่ชอบที่จะเอาสัตว์มาขังเอาไว้เราก็อาจจะเปลี่ยนไปเรียนเป็นสัตวแพทย์แทนก็ได
0: ้ก็แปลว่าเป้าหมายเก่าก็บอกให้เรารู้ว่าเราไม่ชอบอะไรจะได้ไปตั้งเป้าหมายใหม่เช่นครับคุณแนน
1: โอ้ใช่เลยค่ะสตรองการที่เราตามเป้าหมายเก่าแล้วเราเปลี่ยนใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยค่ะแต่ว่าการไม่ตั้งเป้าหมายแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยต่างหากอันเนี้ยจะทำให้เราเนี่ยไม่ก้าวหน้า
0: อ๋อโหตอนนี้สตองมีกำลังใจไปสร้างเป้าหมายใหม่เหรอครับแนน
1: โอ้โหดีจังเลยค่ะทีนี้ก็มีอะไรไปตอบพ่อแล้วเนาะว่าจะเป็นอะไรใช่ไหมเด็กๆที่บ้านฝึกตั้งเป้าหมายกันไว้นะคะจะเล็กๆสั้นๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้ทำอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วเราจะได้เก่งขึ้นเนาะ
0: วันนี้ก็หมดเวลาของ
2: คิดสนุกสุขภาพดี
0: บ๊ายบา
3: ย เดือนเดียวกำไร 300%
4: ชัวร์เหรอ
5: ชัวร์ครับ
4: มางี้เลยเหรอ
3: ผมรวยได้คุณก็รวยได้
6: ระวังก่อนที่คุณจะกด
4: แม
6: ่แค่เพียงปลายนิ้วก็พังชีวิตคุณและคนอื่นได้อย่ารีบเชื่อถ้ายังไม่ชัวร์เพราะที่ไทย PBS Verify เราตรวจสอบทุกข่าวทุกเรื่องราวส่งมาให้เราได้ทุกช่องทางไทย PBS Verify ตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริง
4: ตกข่าวได้ยังไงเนี่ย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ต้อนรับสู่การค้นหาสุดยอดสายลับคณิตศาสตร์กับสนามทดสอบสมองที่เน้นการคำนวณของเหล่าอัลฟาย
1: ินดีด้วยที่ได้คอร์สนี้
2: คนร้องแบบนี้คือจะให้คำใบ้ปลอม
1: ๆไม่มีคำใบ้ปลอมจากคนอย่างผมหรอกนะ
3: ดู evil มากเลย
2: evil มาก
3: อันนี้จำไว้
4: จุดค่าต
3: อนอันนี้
1: โอ้ my god มันไม่ใช่มันผิดไปแล้ว1ครั้ง
3: ชอบพอ
2: คืออันนี
3: ้ประมาณ2กิโลกรัมเลยเอาคุกกี้ใส่
2: ทั้งหมดไปเนี่ย
3: เฮ้ย
2: ไม่สมดุลแล้ว
3: ไม่
2: เอา
3: สมดุลเฮ้ยอันนี้เกินอ
0: ่
3: ะ
0: ได้เวลาสายลับอัพสกิลใน The Secret Code

0: ้าวว่ายังไง
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบัตเลอร์สวัสดีครับอัลฟาที่น่ารักทุกคนโคตรถี่เช้านี้ซิกมาเนี่ยเตรียมภารกิจให้พวกเธอไม่ไหวเลยยากจริงๆบอกเลยนะว่าอัลฟาพวกเธอกลุ่มนี้เนี่ยเป็นอัลฟาที่จะได้รับภารกิจที่ค่อนข้างยากเลยแต่เชื่อว่าระดับพวกเธอต้องผ่านไปได้แน่นอนภารกิจแรกเนี่ยมันมีชื่อว่า Brain Challenge
2: ภารกิจ Brain Challenge นักคิดพิชิตโจทย์อัลฟาทั้ง3คนจะต้องตอบคำถามในรูปแบบบอร์ดเกมเพื่อสะสมไอเทมไว้ใช้ในภารกิจ Secret Room เมื่อเริ่มเกมอัลฟาจะต้องสุ่มเลือกการ์ดโจทย์1ใบจาก5ใบและจะมีสิทธิ์เลือกเอฟเฟคการ์ดไปด้วยอีก1ใบทันทีซึ่งเอฟเฟคการ์ดคือตัวช่วยในแต่ละโจทย์นั่นเองเหล่าอัลฟาต้องช่วยกันคิดและตอบคำถามภายในเวลา10นาทีและถ้าตอบข้อนั้นถูกจะได้หยิบการ์ดบัฟไป1ใบแต่ถ้าตอบผิดจะต้องหยิบการ์ดดีบัฟไป1ใบเช่นกันโดยหยิบได้เฉพาะใบบนเท่านั้นโดยการ์ดบัฟจะเป็นผลดีและการ์ดดีบัฟจะเป็นผลเสียเหล่าอัลฟาจะต้องเล่นครบ3ข้อและต้องพยายามสะสมการ์ดบัฟให้ได้มากที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสทำภารกิจสำเร็จใน Secret Room
1: มาแล้วค่ะ
0: ขอบคุณครับบัตเลอร์เห็นอยู่ตรงหน้าแบบนี้นี่แหละครับคือ Brain Challenge โจทย์ที่เปิดขึ้นมาจะยากหรือจะง่าย
1: ยากค
0: ่ะอาจจะยาก
1: น่าจะปานกลางค่ะคิดว่าบางโจทย์น่าจะง่ายค่ะ
0: ซิกมาเนี่ยคละโจทย์ยากกลางง่ายไว้หมดเลยขึ้นอยู่กับดวงพวกเธอแล้วนะพร้อมไหม
3: พร้อมแล้วครับ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นใครจะเป็นคนเปิดโจทย์ข้อแรกครับทำเป็นตัวแทนเพื่อนเปิดโจทย์ข้อแรกเลยครับ
4: ได้ครับนโมตัสสะภะคะวะโต
2: จากภาพนี้ถ้าเชฟจะนำแป้งสาลีไปทำขนมปัง4ก้อนและคุกกี้50ชิ้นจะเหลือแป้งสาลีกี่กรัม
0: เชฟทำเยอะเนี่ยทำขนมปัง4ก้อนคุกกี้50ชิ้นทีน่าครับช่วยหยิบการเอฟเฟคขึ้นมาอ่านให้ฟังสักใบหน่อยสิว่าข้อนี้ว่าเธอจะได้อะไรมาช่วย
1: ได้เวลาเพิ่ม2นาที
0: ก็ถือว่าโอเคนะเพราะข้อนี้เนี่ยดูอาจจะต้องคิดเลขเยอะแต่ในเมื่อพวกเธอได้เวลาเพิ่มมาใช้เวลาช่วยกันคิดและช่วยกันตรวจทานดีๆอ้าวคุณบัตเลอร์คุณมากับอะไรครับเนี่ยนี่มันอุปกรณ์ครัวของผมใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
6: โอ้ครัวออกมาแล้วครัวนะครับทุกคน
0: ครัวและสูตรการทำขนมทุกอย่างโอเคไหมมันไม่ยากจนเกินไปหรอกแต่ว่าดูดีๆดูทั้งหน่วยให้ดีนะครับอุปกรณ์การทำอาหารของนักคณิตศาสตร์อย่างพวกเธอก็คือกระดานในการคิดขีดเขียนแบบนี้นั่นแหละทุกคน12นาทีเริ่มจับเวลา
4: ใครจะรวมแป้งสาลีไหม
1: แป้งสาลี
4: แป้งสาลีเลย
1: 7.5 กรัม
4: 7.5 กรัม
1: กิโลกรัมกิโลกรัม
0: เกือบไปแล้วนะ
1: หนูรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นและก็ท้าทายค่ะอย่างแรกสังเกตรูปภาพที่เขาให้มาค่ะมีแป้งสาลีกี่กรัมแล้วก็มีสูตรทำยังไงบ้างคะ
4: 7.5 กิโลกรัม
1: 4ก้อน
4: ใช้แป้งสาลี 4,800 กรัม
1: แป้งกรัมเป็นกิโลกรัม4.8 กิโลกร
4: ั
1: ม
4: ไม่เปลี่ยนเป็นกรัมหรอพระโจเขาถามกรัม
1: อ๋อใช่เขาถามกรัมเปลี่ยนเป็นกรัม
0: นี่แหละทีซิกมากำลังจะทักดีแล้วมีคนคิดทัน
1: 7,500 กรัม
4: 4,800 กรัม
1: สูตรทำคุกกี้50ชิ้น
4: 1,200 กรัม
0: ก็ได้ข้อมูลหมดแล้วนี่
4: รวมก่อน
1: รวม2อันนี้แล้วก็วิธีคิดแรกคือเราแปลงทุกอย่างที่เป็นกิโลกรัมให้เป็นกรัมแล้วก็ค่อยทำบวกลบคูณหารค่ะ 6,000 กรัม
4: 6,000 กรัม
1: 6,000 กรัมกรัม
0: มีบัตเลอร์ผมมากระซิบว่าเหลือเวลาอีกตั้ง10นาทีว้า
1: โอเคลบ
0: เวลาเยอะนะ
1: 6,000
4: 1,500
1: ใช่ 1,500
4: 1,500 เดี๋ยวทวนอีกทีเลย
0: ตรวจทานให้ดี
1: โอเคแป้งสาลีมี 5.5 แป๊บหนึ่ง
4: เดี๋ยว
1: ถูกไหม
4: ถูก
0: ถ้ากลัวพลาดก็แปลงเป็นกรัมให้หมดแล้วก็บวกกันอีกทีก็ได้ดูซิว่ามันจะได้ออกมาเป็น 7,500 กรัมเหมือนเดิมไหม
4: 2,500 2,500 คูณ3
1: 3,200 7,500 ถูกแล้วแล้วก็
0: โอเค
1: แป้งสาล
0: ี
1: 1,200 เขาไม่ได้ถามทำเค้กไหม
4: ไม่ทำเค้กทิ้งไปเลย
1: ต้องคิดอีกแบบไหมเราค่อยเปลี่ยนเป็นกรัม
4: โอเคลอง
1: กิโลกรัมก่อนวิธีที่2เราเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นกรัมให้เป็นกิโลกรัมแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะที่หนูเทือนคำตอบทั้ง2วิธีคือเวลามันยังเหลืออยู่แล้วก็หนูไม่อยากให้มันผิดค่ะ
4: คิดแบบไหน
1: 7.5 กรัม
4: เปลี่ยนเป็นกิโลกรัม
1: กิโลกรัม
4: 7.5
1: ขนมปัง 4.8 กิโลกรัมนะ
4: 7.8 โอเค
1: 7.8
4: เอาอันนี้รวมกัน
1: 6.0
4: 1.5
1: 1,500
4: ใช่
1: แค่
0: เอาละไหนเห็นสรุปคำตอบกันแล้วคำตอบของข้อนี้คืออะไรครับ
1: 1,500 กร
0: ั
1: ม
0: ค่ะ 1,500 กรัมเป็นแป้งสาลีเป็นน้ำหนักของแป้งสาลีที่เชฟเหลืออยู่ถูกไหม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้น 1,500 กรัมเป็นคำตอบที
1: ่
0: มันจะถูกไหมนะ
1: ถูก
0: ถูกต้องครับเก่งมากมากเลยเก่งมากมากเลยทุกคน
2: โจทย์ในข้อนี้โฟกัสไปที่แป้งสาลีอย่างเดียวเลยครับโดยน้องๆจะต้องแปลงหน่วยเป็นหน่วยเดียวกันก่อนในที่นี้จะขอแปลงหน่วยเป็นกรัมก็แล้วกันนะครับซึ่ง1กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัมแป้งสาลีที่มีอยู่3ถุงมีน้ำหนักรวมกัน 7.5 กิโลกรัมหรือ 7,500 กรัมครับต่อไปดูที่สูตรทำขนมปัง4ก้อนระบุว่าใช้แป้งสาลี 4,800 กรัมก็นํา 7,500 ลบด้วย 4,800 ก็จะได้ 2,700 กรัมครับและสุดท้ายก็ไปดูที่สูตรคุกกี้50ชิ้นระบุว่าใช้แป้งสาลี 1.2 กิโลกรัมหรือ 1,200 กรัมก็นํา 2,700 ลบด้วย 1,200 ก็จะได้ 1,500 กรัมคือปริมาณแป้งสาลีที่เหลืออยู่นั่นเองครับ
0: ผ่านโจทย์ข้อแรกไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นซิกมาขอเลือกตะวันครับนั่งอยู่ใกล้ๆหยิบการ์ดบัฟขึ้นมาอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยว่าได้อะไร
1: ได้เวลาเพิ่มใน Secret Room 2นาทีค่ะ
0: ว้าวได้เวลาเพิ่ม2นาทีพร้อมหรือยังไปโจทย์ข้อต่อไป
1: พร้อมค่ะ
0: คราวนี้ทีด้าดีกว่าเป็นตัวแทนในการสุ่มหยิบการ์ดโจทย์ข้อที่2ดูซิว่าจะง่ายหรือจะยากเลือกได้เลยทั้ง4ใบข้างบนจะเอาใบไหนโอเคได้โจทย์ว่าอะไร
2: ในตะกร้ามีของที่ซิกมาซื้อจากสิ่งของต่อไปนี้มีน้ำหนักรวม5กิโลกรัมจงหาว่าข้าวสาร1ถุงกับน้ำตาล1ถุงอะไรหนักกว่ากันและหนักกว่ากันกี่ขีดโดยห้ามชั่งน้ำหนักข้าวสาร
0: งงไหมโจทย์ข้อนี
1: ้งง
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์มาให้ช่วยคิดกันง่ายขึ้นแต่ก่อนหน้านั้นลองดูซิว่าข้อนี้จะได้เอฟเฟกต์อะไรเอาเลยใครก็ได้ตะวันมา
1: ตอบได้2ครั้ง
0: นั่นหมายความว่าถ้าคำตอบแรกตอบผิดพวกเธอจะมีสิทธิ์ตอบอีกครั้งหนึ่งด้วยเวลาที่1พร้อมไหมข้อนี้
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคบัตเลือกครับ
1: ค่ะซิกมา
0: พวกอัลฟาก็พร้อมแล้วเราไปเอาของที่มีน้ำหนักมาให้เขาดูกันดีกว่า
5: ได้เลยค่ะ
0: และนี่แหละครับคือของที่ซิกมาอยากจะให้ทุกคนชั่งน้ำหนักออกมาไหนข้าวสารอยู่ไหนนี่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่น้ำตาลอยู่นี่ใช่ไหม
1: คร
0: ับอย่าลืมนะถ้าข้าวสารถูกวางลงบนตาชั่งอันนั้นเมื่อไหร่ถือว่าพวกเธอแพ้ทันทีนะข้อนี้เพราะฉะนั้นห้ามหยิบผิดนะทำทุกอย่างให้เร็วนะแต่ต้องรอบคอบตรวจการเหมือนเดิมพร้อมไหม
1: พร้อม
0: พร้อมแล้ว10นาทีเริ่มจับเวลาได้ครับ
1: จับน้ำตาลก่อน
0: ข้อนี้จะทำยังไง
1: น้ำตาลก่อน
4: 1กิโลกรัม
1: 1กิโลกรัม
4: เท่ากับ
0: ต้องจดไว้นะ
4: 1กิโลกรัม10ขีดใช่ไหมเขาถามอะไรหนักกว่า
1: 1ถุง
4: 1
1: ถุง
0: หนักกว่ากันกี่ขีด
1: 1ถัง
0: โอเค
4: น้ำตาลน้ำตาลเรามี3ถุง
1: แต่เขาถามแค่1ถุงไม่ใช
4: ่ใช
1: ่ไม่ก็นี่มัน5กิโลกรัม
4: หนึ่งเขาถามหนึ่งเขาหมายถึง2วันนี้รวมกัน5กิโลกรัม
0: 5กิโลกรัมพวกเธอเข้าใจว่าหมายความว่าอะไรอะไรบ้าง
1: ทั้งหมด
0: ใช่ถูกต้องและรวมน้ำตาลอันนั้นด้วยนะนี่คืออีกหนึ่งข้อมูลแล้วนะที่พวกเธอรู้จะทำยังไงกับข้อมูลนี
4: ้เอาจับทั้งหมดชั่งเลยจับทั้งหมดชั่งเลย
1: ข้าวสาร
4: ยกเว้นข้าวสารจะได้หาน้ำหนักข้าวสาร
1: กลุ่มมันร่วงหมดได้เท่าไหร
0: ่
1: ประมาณ4ก็คือตอนแรกอะครับชั่งน้ำตาลครับแล้วก็ชั่งทั้งหมดยกเว้นข้าวสาร
4: 4
0: กิโลกรัมคิดเป็นกี่ขีด
1: ทั้งหมดยกเว้นข้าวสาร
0: นั่นแหละยอดเยี่ยม
1: 4กิโลกรัมฉะนั้นข้าวสาร1กิโลกรัมเขาให้หา1ถุงข้าวสารกับน้ำตาล1ถุงอะไรหนักกว่ากัน
4: เท่ากัน
1: เท่ากัน
4: เท่ากัน
1: เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง
4: น้ำตาล
1: 4กิโลกรัมคือรวมน้ำตาลนี้แล้ว
4: ของแป้งข้าวโพดก่อนแป้งข้าวโพด5
1: กิโล
4: ไม่ถึง4.5กิโล
0: ก็เธอมีเวลาเหลืออีกประมาณ6นาที45วินาทีนะ
7: 15กิโลอันนี้1กิโลมั้ง
8: 3 4 5
7: อ้าวก็ถูกแล้ว
8: เดี๋ยว3
7: 10เออถูกแล้ว
8: ถูกแล้ว
7: ถูกแล้ว
8: หนักเท่ากัน
0: มั่นใจตอบเลยไหม
8: ตอบเลยค่ะ
0: คำตอบที่ต้องการจะตอบคืออะไรครับ
7: ต่างกัน0ขีดครับ
0: ต่างกัน0ขีดซึ่งนั่นพวกเธอกำลังจะบอกฉันว่าข้าวสาร1ถุงเนี่ยมันหนักเท่ากับน้ำตาล1ถุงเหรอ
8: ใช่ค่ะ
7: ใช่ครับ
0: มั่นใจแค่ไหนในคำตอบนี
8: ้มั่นใจมากครับ
9: มั่นใจมากเหมือนกันครับ
1: มั่นใจมากค่ะที่ผมก็ตื่นเต้นนิดๆแต่ก็ยังหาคำตอบได้แล้วมันออกมาเป็นเท่ากันครับ
0: คำตอบที่พวกเธอตอบมานั้นเป็นคำตอบที่แต่ก่อนที่จะไปถึงคำตอบในฐานะที่พวกเธอได้เอฟเฟกต์ถ้าพวกเธอตอบผิดข้อนี้พวกเธอจะยังได้ตอบอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคำตอบแรกของพวกเธอเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเก่งมากเลยข้าวสารแบนๆในมือซิกมากนี่มันหนัก1กิโลกรัมเท่ากับน้ำตาล1ถุงนั่นแหละมาดูกันสิว่าข้าวสาร1ถุงเนี่ยกับน้ำตาล1ถุงมันหนักเท่ากันจริงหรือเปล่าซิกมาช่างข้าวสารนะ1กิโลกรัมเป๊ะๆเลยและถ้าเป็นน้ำตาลล่ะ1.000กิโลกรัมเป๊ะเลยโอ้พวกเธอนี่เฉียบจริงๆเก่งมาก
2: ดูจากโจทย์แล้วตอนแรกก็งงครับแต่พอพิจารณาดีๆข้อนี้ไม่ยากครับก่อนอื่นให้ชั่งน้ำหนักน้ำตาล1ถุงก่อนซึ่งได้น้ำหนัก1กิโลกรัมจากนั้นก็หาน้ำหนักของข้าวสาร1ถุงแต่โจทย์ห้ามชั่งโดยตรงแต่ในเมื่อโจทย์บอกน้ำหนักรวมของทุกถุงไว้แล้วคือ5กิโลกรัมเราก็นำทุกถุงยกเว้นถุงข้าวสารชั่งแล้วนำไปหักออกจาก5กิโลกรัมครับก็จะได้น้ำหนักของข้าวสาร1ถุงปรากฏว่าของทั้งหมดชั่งได้4กิโลกรัมนำ5ลบด้วย4ก็จะได้1กิโลกรัมนั่นคือน้ำหนักของถุงข้าวสาร1ถุงครับสรุปแล้วข้าวสาร1ถุงกับน้ำตาล1ถุงจึงหนักเท่ากันครับ
0: แปลว่าสายลับชุดนี้ของซิกม่าเนี่ยมีความรู้ได้แบบกว้างขวางมากในเรื่องคณิตศาสตร์ตบมือให้ตัวเองจริงๆธรรมดาเลยจริง
1: ๆอันนี้สนุกมากเลยค่ะได้ฝึกการสังเกตแล้วก็แปลงหน่วยน้ำหนักด้วยค่ะ
0: เอาละครับข้อ2ทำได้ถูกต้องไปแล้วก็สามารถหยิบการ์ดบัฟได้ทีด้าเป็นคนจับเลยครับการ์ดบัฟ
1: ได้คำใบพิเศษจากซิกมา
0: ได้คำใบพิเศษจากซิกมายินดีด้วยที่ได้ข้อนี้
7: คนร้องแบบนี้คือจะให้คำใบปลอม
0: ๆไม่มีคำใบปลอมจากคนอย่างผมหรอกนะ
1: ดูอี
0: มันต้องเป็นคำใบที่ดีสิ
1: ดูอีโบมากเลย
7: อีโบมาก
0: เชื่อใจผมหรือเปล่า
1: ไม่เชื่อ
0: ตอบเป็นมติเอกฉันท์เลยแต่เชื่อเถอะคำใบจากผมมีประโยชน์แน่นอน
7: ยิ่งใบยิ่งสับสน
0: ก็ไม่แน่พร้อมไหมข้อต่อไปเหลือใครยังไม่ได้จับการ์ด question
1: ตะวันยังไม่ได้จับ
0: อ้าวตะวันใส่เสื้อกั๊กสีเหมือนการ์ด question หยิบเลยครับ
2: เกมการ์ดจับคู่อัลฟาต้องช่วยกันจำตำแหน่งของการ์ดสิ่งของกับน้ำหนักทั้งหมด6คู่แล้วเปิดการ์ดจับคู่ให้ถูกต้องหากจับคู่ผิดต้องคว่ำการ์ดคืนมีโอกาสผิดได้2ครั้ง
0: อาจจะฟังแล้วงงๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเกมซ้อนเกมอีกทีหนึ่งอย่าเพิ่งงงหยิบการ์ดเอฟเฟกต์ก่อนครับหยิบเลยไหนได้เอฟเฟกต์อะไรข้อนี
7: ้โทรหาศูนย์ช่วยเหลือ
0: ใช่โทรหาศูนย์ช่วยเหลืออ
7: ย่าบอกรู้ศูนย์ช่วยเหลือคืออย่า
0: ซิงมานั่งอยู่ตรงนี้ซิงมาจะไปรับโทรศัพท์ได้ยังไงขึ้นอยู่กับคนปลายสายแล้วว่าเขาจะว่ายังไงโอเคครับบัตรเลยครับ
10: ค่ะซิงมา
0: เดี๋ยวเราไปเอาเกมซ้อนเกมให้พวกเขาดูกันเลยดีกว่าว่าเกมการ์ดในข้อนี้จะเป็น
10: ช่วยเหลือได้เลยค่ะมาแล้วค่ะ
0: ขอบคุณครับบัตเลอร์สิ่งดำๆอันใหญ่ๆข้างหน้าที่อยู่ตรงหน้าทุกคนเนี่ยเอ้าทำอะไร
7: ก็มันดำ
0: เมื่อเปิดออกมาเนี่ยมันจะเป็นการ์ดเต็มไปหมดเลย
2: เกมการ์ดจับคู่อัลฟาต้องช่วยกันจำตำแหน่งของการ์ดสิ่งของกับน้ำหนักทั้งหมด6คู่แล้วเปิดการ์ดจับคู่ให้ถูกต้องหากจับคู่ผิดต้องคว่ำการ์ดคืนมีโอกาสผิดได้2ครั้ง
0: พร้อมไหม
3: พร้อมครับ
0: 30วินาทีในการดูนะครับบัตเลอร์เปิดได้ครับ
1: ตัน 1.5 ตัน ปลาหนัก18
0: อย่าลืมว่าอะไรจับคู่กับอะไรมันไม่ใช่แค่จำคนละแถว
1: คู่ด้วยเหรอ
7: ใช่อันนี
1: ้อ๋อเท่ากันใช่ไหม
7: อันนี้จำไว้อันนี้
1: จำไว้ปาน
0: หมดเวลา
7: ตอน I can't remember this
1: จำอะไรไม่ได้เลย
7: I can't do this
1: การ์ดเยอะจัง
0: เอาละข้างหน้าของพวกเธอคือความดำ

0: ที่มันมองไม่เห็นอะไรเลย
1: ก่อนไปนี
2: ้โอเค
0: เปิดครับ
2: น้ำตาล
3: น้ำตาลหนัก
2: 2,500 กรัม
0: 2,500 กรัมของน้ำตาลจะคู่กับใบไหน
3: ใบนี้
0: มั่นใจไหม
3: ม
0: ั่
3: นใจครับ
0: สองรอบนะถ้าพร้อมแล้วเปิดครับ
3: สำหรับเกมนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันท้าทายมากครับผมมั่นใจการคู่แรกที่สุดครับเพราะว่าผมจำได้ว่ามันต้องใช่แน่นอนครับ
4: ถ้าพร้อมแล้วเปิดครับ
0: 2,500 กรัมเท่ากับ25ขีดถูกต้องครับได้ไป1อันแล้วนะแต่ภารกิจของพวกเธอคือต้องเปิดให้หมดทั้งกระดาน
3: แตงโมคืออันไหนแตงโมอันนี้หรืออันน
2: ี้ใครจำอะไรอ
3: ันนี้หรืออันนี
5: ้น่าจะอันนี้ปะจำไม่ค่อยได
2: ้อ
3: ันนี้
2: คุกเดี๋ยว
3: แตงโมคืออันนี
5: ้แตงโมนี
3: ้เอาผิดได้ส
5: อง
3: รอบ
5: อันนี้น่าจะเปิด
3: ได้
0: เปิดเลยครับ
3: แตงโม
0: แตงโมจริงด้วยแตงโมหนักเท่าไหร่ครับ
3: 3,000 กรัม
0: 3,000 กรัมนะ
3: เหมือนจำได้ว่าอัน
5: ใช่
3: น
5: ั้
3: น
0: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ค่ะ
0: ช
2: ั
0: วร์เปิดเลยโอเคถูกต้องเก่งมาก
3: อันนี้คือปลา
0: เก่งมากเก่งมาก
3: ปลา
0: ลองดูไหมอันนั้นใช่ไหม
3: อันนี้
2: เปิด
0: เปิดเลยครับ
3: ใช่
0: 1,800 กรัม
3: อันนี้แหละ
0: ชัวร์นะว่าคู่กับอันนั้น
3: ครับ
0: ถ้าชัวร์แล้วเปิดขึ้นมาครับ 1,800 กรัมเท่ากับปลาสีเทาๆที่หนัก18ขีดถูกต้องครับ
3: เ
0: ย้เยอะมาก 1,800 กรัมเท่ากับ18ขีดโอเคถือว่าใช้ได้ครับ
3: รถยนต
0: ์เริ่มยากแล้ว
2: จำไม่ได้
5: รถยนต์ป่ะ
2: ต้องเปิด
0: ชัวร์ไหม
5: เหมือนมันจะคู่กับ
0: อันไหนก่อน
3: เปิดอันนู้นก่อน
5: ไม่เปิดนี้ก่อนดูว่าใช่รถยนต์ไหม
3: อันนู้นดีกว่าได้อันนั้นน่ะรถยนต
0: ์รถยนต์หนัก 1,500 กิโลกรัมผิดได้2ครั้งดูซิจะบริหาร
2: ผิดได้2ครั้งเราเปิดอันนี้กัน
0: กล้าเสี่ยงหรือเปล่าก
3: ล้าเสี่ยง
0: หากล้าเสี่ยงเปิดขึ้นมาโอ้ my god มันไม่ใช่มันผิดไปแล้ว1ครั้ง
3: พอมาถึงคู่ที่4ครับมันก็เริ่มผิดแล้วครับเพราะว่าเราจำกันไม่ค่อยได้ครับแถวฝั่งนั้น
0: โอเคอันต่อไปอยากจะจับคู่เนี่ยจะโทรเลย
3: โอเราก็เลยตัดสินใจที่จะโทรหาศูนย์ช่วยเหลือครับก่อนที่มันจะผิดข้อต่อไป
6: สวัสดีครับศูนย์ช่วยเหลือ MAR ครับยินดีให้บริการครับต้องการความช่วยเหลือด้านใดครับ
3: ต้องการช่วยจับการ์ดหนึ่งคู่ครับ
5: ไม่ครับ3คู่ครับ
0: มีต่อรองด้วยเหรอ
6: เราช่วยได้แค่1ใบนะครับเราไม่สามารถช่วยได้เป็นคู
0: ่เราพอจะช่วยเขาคู่หนึ่งได้ไหมครับหรือว่าช่วยได้แค่ใบเด
6: ีย
0: ว
6: โอเคครับโอเคถ้าซิกมาต้องการเดี๋ยวช่วย1คู่ครับ
0: ขอบคุณครับ
6: ใบอะไรกับอะไรครับมีในใจไหม
3: งั้นขอใบกลางแถวที่2ครับ
6: คู่กับอะไรจะเป็น5ขีดครับ
3: 5ขีด
0: 5ขีดมาแล้วนี่คือใบช่วยใบที่1
3: อันนี้คู่กับอะไรหรอครับ
6: 5อะไรนะถ้าเราอัลฟาตอบได้ว่า5ขีดเท่ากับกี่กิโลกรัมเดี๋ยวทาง MAR จะช่วยบอกตำแหน่งให้ครับ
3: 5ขีด
2: 5ขีดเท่ากับ
3: 0.5 กิโลกรัม
0: มั่นใจไหมว่าเป็นคำตอบนี
3: ้มั่นใจ
6: 0.5 กิโลกรัมเก่งมากครับฉะนั้น 0.5 กิโลกรัมอยู่ในตำแหน่งแถวที่4ขวาสุดครับ
0: เปิดเลย
3: yes
0: ได้อีก1ข้อแล้ว
2: โอเคเราต
0: ้
2: องขอบคุณมากครับวันหลังช่วยอีก2คู่นะคร
3: ับ ไว้คราวหน้าช่วยอีก2คู่นะคะ
6: ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ทีนี้ครับอยากจะเปิดใบไหนเป็นใบต่อไป
3: ใบนี้ครับ
0: มั่นใจนะ
3: ครับ
0: เปิดเลย1.5 ตันโอเคโอเคได้แล้ว
3: ได้เปิ
0: ดขึ้นมา
3: เลย
0: เก่งมากและคู่สุดท้ายเชิญครับช่วยกันเปิดได้เลยคู่สุดท้ายนี่เท่าไหร่เนี่ย
4: หนังสือหนัก250กรัม
0: มันก็จะเท่ากับ 0.25 กิโลกรัมถูกไหม
3: ใช่ครับ
0: เพราะว่า1กิโลกรัมเนี่ยมีกี่กรัมครับ
3: 1,000 กรัม
0: โอเคแล้วข้อรถล่ะทำไม 1.5 ตันมันถึงเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมครับ
2: 1ตันเท่ากับ 1,000 กิโลกรัม
0: โอเคนั่นเป็นคำตอบที่ดีครับโอ้โหทำโจทย์ข้อนี้ทำมือซิกมาเหงื่อตกเลยเนี่ย
3: สำหรับโจทย์ข้อที่3นะครับผมได้ความรู้เรื่องความช่างสังเกตแล้วก็ความจำครับรวมถึงต้องใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ในการชั่งน้ำหนักนะครับ
0: เอาละครับใครจะเป็นคนหยิบการ์ดบัฟรอบนี
3: ้อ๋อน้อย
0: โอเค
3: ออก
5: เอาเลยได้รหัสซีเควนต์โค้ด1ตัว
0: โอ้โหเฮ้ย
5: yes
0: ทำไมได้ใบโกงอ่ะ มันเลิก
1: เปลี่ยนไป
0: คุณใจดีกับพวกเขามากเลยเนี่ย
7: รางวัลคนเก่ง
0: โอ้โหฉันนะหยุดยิ้มไม่ได้จริงๆเลยโอ้นี่เรากำลังดีใจหรือยังไงเนี่ยเพราะว่าเราจะได้สายลับเก่งๆมาร่วมองค์กรของเราแล้วนี่น่าเป็นเรื่องยินดีจริงและความเก่งแบบนี้ต้องถูกทดสอบด้วยภารกิจถัดไปมีชื่อว่า Secret
4: เดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาและนี่แหละที่พวกเธอกำลังอยู่นี่ก็คือ Secret Room ห้องปฏิบัติการขนมหวานแห่งนี้นะใช้ความรู้เรื่องน้ำหนักเป็นตัวตัดสินชะตากรรมของพวกเธอเลยนะ
8: Secret Room ในวันนี้กับปริศนาในห้องทำขนมเหล่าอัลฟาจะได้เจอกับส่วนผสมและอุปกรณ์ในการทำขนมอบหรือเบเกอรี่ซึ่งจะต้องมีการชั่งน้ำหนักอย่างแน่นอนโดยมี4สิ่งของที่มีปริศนาตัวเลขซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ที่มีตัวเลขกำกับไว้ตาชั่งสมดุลที่มีถุงแป้งอยู่ข้างหนึ่งหรือจะเป็นกองถุงส่วนผสมต่างๆและสุดท้ายกับโหลลูกอมที่ปิดผนึกอย่างดีและที่สำคัญตู้เซฟนั้นจะมีอะไรซ่อนอยู่ชักจะน่าตื่นเต้นซะแล้วสิครับ
4: จริงๆแล้วเนี่ยพวกเธอมีเวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นนะครับแต่ว่าพวกเธอได้บัฟเพิ่มเวลาใน Secret Room ไป2นาทีนั่นรวมเป็น17นาทีแค่นั้นยังไม่พอครับพวกเธอยังจะได้บัฟไปกับรหัส Secret Code อีก1ตัวรหัสนั้นก็คือหลักสีส้มคือเลข6และสุดท้ายก็คือคำใบ้พิเศษจาก Sigma เองคำใบ้นั้นก็คือเริ่มต้นที่ตู้เซฟแค่นี้เลยและถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วSecret Room จับเวลาครับ
3: เลข6เอาผ้าออกสิไม่มีหยิบหยิบไอ้อันนั้นสิไอ้
1: สีส้มสีส้มเอาสีส้มมา
3: ส่งมาดิสเฮีย
1: ตะวันไปที่ตู้เซฟแล้วก็ไปหยิบใบที่เขียนว่าดิสเฮียค่ะดิสเยียคือปีนี้ค่ะก็คือ2026ลองใส่2026หน่อยเซฟมั้ย
3: เออลองด
1: ู
3: ได้สีส
1: ้
3: ม
1: ไม่มันเกิน2026
3: จริงเหรอ
1: 2 6ถูกเหรออ
3: ่ะ
1: ถูก
3: ถูก
1: ถูกแล้ว
3: บอกแล้ว
1: ไรนี
3: ่ไข่
1: เบอร์ไข่เบอร์
3: ไข่เบอร์6หนักที่สุด
1: แป้งส
3: า
1: ล
3: ี
1: ก็
3: เยอะ
1: เบอร์6
3: ก็สีส้ม
1: มา
3: สีส้มรหัสแรกเป็นไข่ไก่ครับไข่ไก่เบอร์6ได้มาจากคำใบ้ของพี่ซิกมาครับ
4: รหัสนั้นก็คือหลักสีส้มคือเลข6
1: อ๋อไข่เบอร์6หนักที่สุด
3: โอเค
1: เอา6ไป6
3: ไปแป้งสาลี
1: ตำแหน่งจะสมดุล
3: สมดุลกับคุกกี้กี่ชิ้น
1: หาดีกว่าแป้งสาลี
3: เอาคุกกี้ใส่
1: ทั้งหมดไปเนี่ย
3: เฮ้ย
1: ไม่สมดุลแล้ว
3: ไม่
1: สมดุล
3: เฮ้ย
1: อันนี้เกินอ่ะ
3: รอ
1: มาก่อนโอเคอ่านต่อ
3: 6โกโก้บวกเกลือบวกน้ำตาลทรายบวกแป้งเท่ากับเพื่อนช่างไม้
1: กินเลยนะ
3: 6โกโก้เกลือ
1: เกลือ
3: เกลือ
1: เกล
3: ือ น้ำตาลทราย
1: น้ำตาลทราย
3: สมดุลหรือยัง
1: สมดุลแล้ว
3: อันนี้กี่เหรอ
1: สมดุล3 4 4 4
3: 4เดียว
1: เขียวเท่ากับ
3: 4 500กรัม2กิโล500กรัม
1: แป้งด้วยนะ
3: เอาแป้งด้วยเหรอ
1: นี่ไง
3: อันนี้ก็2กิโล500กรัมหนัก5กิโล
1: เฉพาะลูกอม
3: 5เหรอ
1: ไม่ใช่
3: 5เฉพาะลูกอมหนัก
1: ลูกอมอันนี้ใช่ไหม
3: ต้องเอาลูกอมอันเดียวเหร
1: อฮะแป๊บนึงมันมีกี่อันห้ามเปิด
4: อ้าวเดี๋ยวก่อนนี่พวกเธออย่าลืมนะพวกเธออย่ามาบังอาจแกะลูกอมของเรานะ
3: เอาหมดเลยไหม
1: พอคืออันนี้
3: ประมาณ2กิโลกรัมเลยน้ำหนักของลูกอมทั้งหมดครับตั้งใจว่าจะเอาไปชั่งทั้งหมดแล้วมันก็ได้ประมาณ2กิโลกรัมครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่น้ำหนักของลูกอมทั้งหมดครับเพราะมันมีขวดแก้วก็คิดอยู่ครับจะทำยังไงตอนแรกคิดว่าจะเทลูกอมมาจนหมดแต่พี่ซิกมาดันตั้งกฎไปว่าห้ามเทลูกอมออกมา
1: แต่มันบอกมือที่3นะ
3: ชื่อสินค้าโหลแก้วแปลว่าลูกอมหนัก
1: 2-1.3
3: 2-1.3 ดูกับเพื่อนดีๆก็สังเกตว่าด้านนอกมันเขียนว่าโหลแก้วน้ำหนัก 1.3 กิโลกรัมครับก็เลยเอามาลบกับน้ำหนักทั้งหมดครับก็ได้ลูกอมเท่ากับ 0.7

0: กิโลกรัมหรือว่า7ขีดครับ
1: ได้แล้วรหัส6 4 5 7ไปไปเลย
0: 6รหัสที่2 4
1: 4
0: 4แป๊บนะ
1: 5
0: 5อันสุดท้าย7 7
1: ฮัลโหล
0: ได้แล้ว
2: รหัส4หลักที่พวกเขาพิชิตมาได้นั้นไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ใช้หากุญแจไขประตูเพียงเท่านั้นแต่มันคือสูตรลับแห่งความสำเร็จที่พิสูจน์ว่าสมองของพวกเขานั้นแข็งแกร่งเสียนี่จริงๆจำไว้ให้ดีเลยนะว่าไม่ว่าโจทย์ชีวิตจะหนักกี่กิโลกรัมหรือปัญหาจะซับซ้อนกี่ขีดกี่ตันเองก็ตามถ้าพวกเขามีสติและมีคณิตศาสตร์เป็นอาวุธไม่มีประตูบานไหนอีกแล้วที่จะขวางพวกเขาไว้ได้ถ้าไม่อยากพลาดความสนุกในทุกเรื่องของคณิตศาสตร์อย่าลืมมาพบกันใน The Secret Code ทางไทย PBS สวัสดีครับ
3: น้องๆทางบ้านสามารถร่วมสนุกกันได้ต่อกับคำถามที่อัลฟาไม่ได้เลือก
2: ซิกมาเนี่ยมีเหล็กเส้นครับทุกคนที่เขาใช้ในการก่อสร้างนะเหล็กเส้นเส้นหนึ่งเนี่ยหนักเส้นละ 4,500 กรัมถ้ารถบรรทุกคันหนึ่งรับน้ำหนักได้สูงสุด 1.8 ตันคำถามก็คือว่า
3: เรียนรู้และตอบคำถามเพิ่มเติมได้ที่ไทย PBS e-learning แล้วพบกันนะครับ
4: มุกคำว่าแกงสัปดาห์นี้เราจะไปหาคำตอบกันว่าต้นมะสังแบบจิ๋วๆกับต้นมะสังแบบบ้มๆมันต้นเดียวกันไหมแต่ที่แน่ๆมีของเด็ดรออยู่พลาดไม่ได้กับวันอาทิตย์นี้เวลา 7:10 นาทีทางไทย PBS ช่องหมายเลข3แล้วเจอกันนะคะ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: าที่ผ่านมาชาติรัฐบาลพรุ่งนี้เอาใจใส่ประชาชนของประเทศไทยทุกอำเภอทุกตำบลคงไม่หนักหนาขนาดนี้
1: คนจะพูดหมดเลยว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมแน่นอนแล้วอยู่ดีๆกรมชลประทานประกาศเลยจะปล่อย 2,500

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่3ตุลาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันปวีณาฟักทองและคุณอนุชาขำดวงค่ะ
0: ครบข่าวครบ

0: รถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับมาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS ครับ
1: วันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมที่อยู่ในหลายๆพื้นที่และเป็นพื้นที่ประสบภัยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าน่าจะมองเห็นแสงแดดกันบ้างนะคะเนื่องจากว่าถ้าดูภาพรวมของสภาพอากาศในประเทศไทยส่วนใหญ่วันนี้พบว่าปริมาณฝนลดลงค่ะแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองบางแห่งนะคะก่อนที่จะมีเรื่องของคลื่นฝนระลอกใหม่จะกลับมาตกเพิ่มอีกครั้งก็คือช่วงของวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ดังนั้นคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนวันนี้ถ้าสามารถที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่บ้านพื้นที่ชุมชนได้น่าจะต้องเร่งมือกันเพื่อที่จะให้ทุกอย่างนั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่หลายพื้นที่ยังต้องเผชิญกับน้ำที่ท่วมขังอยู่นะคะ
0: ครับในกรุงเทพมหานครก็ยังมีอีกหลายจุดนะครับที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่แม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วอีกหลายๆจังหวัดก็ยังประสบปัญหาอยู่นะครับแล้วก็ยังมีผู้ประสบภัยอีกเป็นจำนวนมากนะครับเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันไปแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่นะครับแต่ว่ากรุงเทพมหานครตอนนี้ต้องยอมรับว่าอยู่ในช่วงของการเร่งระบายน้ำก่อนที่ฝนล็อตใหม่เนี่ยจะมาอย่างที่คุณประวินาบอกไป 4-7 ตุลาคมและอีกล็อตหนึ่งนะครับ 11-14 ตุลาคมดังนั้นตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่กรุงเทพมหานครจะต้องเร่งระบายน้ำให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะรับมือฝนรอบใหม่และในวันนี้ครับก็ถือว่าครบ1สัปดาห์แล้วนะครับของเหตุน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแม้ว่าตอนนี้ยังคงประกาศให้50เขตของกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปหลายพื้นที่สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอย่างที่เคหะคลองจันเขตบางกะปินะครับระดับน้ำก็เริ่มลดระดับลงจนเห็นพื้นผิวถนนแล้วนะครับในเวลานี้นะ
1: แน่นอนสำหรับชาวแฟลตคลองจันน่าจะมองว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่หลายๆคนเริ่มที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังจากนี้อาจจะต้องซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเรื่องของยานพาหนะต่างๆแต่ว่าอีกหนึ่งจุดที่ใช้เวลาอยู่กับน้ำมายาวนานเช่นเดียวกันก็คือที่เคหะล่มเกล้าค่ะที่นั่นอยู่กับน้ำที่ท่วมขังนะคะจนเมื่อวานนี้เราเริ่มเห็นภาพน้ำที่เริ่มมีสภาพเน่าเสียส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนและพื้นที่เรียกว่าเกิดมลพิษอย่างหนักทำให้ทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองต้องเร่งนำเครื่องมือเข้ามาช่วยในการพร่องน้ำแล้วก็กระจายลงไปในคลองต่างๆที่เคหะล่มเกล้าเมื่อวานนี้ค่ะเราเลยเห็นภาพของการติดตั้งท่อซิ่ง4ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำนะคะแล้วก็จะมีการนำมาติดตั้งเพิ่มอีก6ตัวเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหลังจากที่ต้องทนกับน้ำที่ท่วมขังมานานมากกว่า7วันแล้วแล้วก็เริ่มเน่าเสียค่ะนี่แหละค่ะเป็นภาพของการระบายน้ำจากท่อซิ่งนะคะหลังจากที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปติดตามการระบายน้ำที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าบริเวณริมคลอง1เขตลาดกระบังจุดนี้มีการติดตั้งท่อซิ่ง4ท่อค่ะเพื่อระบายน้ำจากเคหะล่มเกล้าลงไปที่คลอง1จากนั้นน้ำเหล่านี้ก็จะไหลลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์สายหลักของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนายชัชชาติบอกว่าจากนี้ก็จะมีการประสานขอท่อซิ่งเพิ่มอีก6ตัวนะคะทางทหารเนี่ยจะนำมาช่วยในการติดตั้งเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำและเท่าที่มีการสอบถามเจ้าหน้าที่ก็พบว่าระดับน้ำลดลงไปแล้วค่ะเบื้องต้นที่พบว่าลดเนี่ยลดลงไปประมาณ10เซนติเมตรด้วยกัน
2: สถานการณ์เป็นไงบ้าง
3: ตอนนี้ทั้งเครื่องที่ท่อซิ่งนะครับ4ตัวเข้าทำงาน 100% นะครับตั้งแต่ 10 โมงครึ่งเมื่อเช้าครับก็น้ำที่อยู่ในพื้นที่เคหะล่มเกล้าก็ลดตามลำดับนะครับก็เฉลี่ยเกือบ 10 เซนครับที่ลดมานะครับแล้วไม่เย็นฝนก็เติมมานิดหน่อย
0: ทีมข่าวไทย PBS นะครับลงเรือติดตามภารกิจกับ ทางกองทัพไทยและก็ภาคเอกชนครับนำอาหารสิ่งของจำเป็นเข้าไปมอบแล้วก็ช่วยเหลือชาวเคหะร่มเกล้าที่ศูนย์อพยพโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเท่าที่ทีมข่าวสังเกตแล้วก็พูดคุยกับชาวบ้านนะครับก็พบว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงเพียง 5-10 เซนติเมตรเท่านั้นแม้ว่าอาจจะยังไม่มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงได้มากนักนะครับแต่ว่าแน่นอนระดับที่ลดลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นความหวังของผู้ประสบภัยนะครับซึ่งเครื่องผลักดันน้ำเนี่ยนอกจากจะทำให้เพิ่มความเร็วในการไหลเพิ่มขึ้นแล้วนะครับยังส่งผลระบายน้ำได้เร็วขึ้นแล้วก็ช่วยลดผลกระทบและการเตรียมการรับมือกับฝนที่คาดการว่าจะตกเพิ่มในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่ 4-6 ตุลาคมนี้ครับ
4: ก็อุ่นใจขึ้นครับโอเคเลยครับอย่างนี้ครับผมอย่างนี้ก็ประชาชนข้างในนี่ก็อุ่นใจขึ้นเยอะ
5: อยากให้น้ำลดไว
4: ใช่ครับผมใช่ครับเพราะว่ามันมียานพาหนะที่จะไปทำงานใช่ไหมล่ะถ้าลงมาสักหัวเข่าอย่างเงี้ยเรายังพอยานพาหนะเราออกข้างนอกได้ไปซ่อมไปอะไรได้
1: ส่วนชาวชุมชนเคหะคลองจันค่ะหลังจากที่มีการเร่งสูบน้ำเนี่ยนะคะก็พบว่ามีน้ำที่ลดลงแล้วแล้วก็เกือบเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเราก็ยังเห็นร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะคนที่เคยติดอยู่ในพื้นที่ที่พักอาศัยต่างๆก็ทยอยลงมาสำรวจความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมหลักๆแล้วก็คือรถยนต์ที่จอดไว้บริเวณลานจอดรถของเคหะชุมชนคลองจันเนี่ยแหละค่ะเจ้าของรถมาตรวจสอบสภาพความเสียหายหนึ่งในเจ้าของรถเนี่ยยอมรับเลยนะคะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยหนักมากทีเดียวแต่ก็ยอมรับว่ายังถือว่าเป็นโชคดีที่รถมีประกันชั้นหนึ่งซึ่งทางประกันแจ้งว่ามีทางเลือกให้นะคะก็คือขายคืนทุนประกันในราคา 250,000 บาทหรือจะซ่อมแซมแล้วก็นำรถเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ซึ่งเท่าที่มีการประเมินค่าซ่อมแซมไว้ราคาการซ่อมน่าจะไม่เกิน 100,000 บาททีนี้เจ้าของเขาก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเขาเลือกซ่อมแล้วกันยอมรับว่ารู้สึกกังวลนะคะว่าระบบเครื่องยนต์ภายในอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่การเลือกช่องทางการซ่อมน่าจะเป็นทางที่ดีกว่าสำหรับเขาค่ะ
6: ดีกว่า
5: ถ้าคืนทุนเราได้เท่าไหร่
6: คืนทุนก็ได้เท่าตารางหน้าตารางกรมธรรม์ที่เราทำไว้ตอนนี้จำไม่ได้เลยนี่มันเปื่อยหมดแล้ว
5: แต่ข้างในพังหมดเลยไหมคะที่เรา
6: ข้างในไม่พังมีแต่ว่าพื้นพรมมันนั่นอุ้มน้ำอยู่
0: ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนนะครับหลังจากที่น้ำลดลงเนี่ยหลายคนก็เร่งทำความสะอาดแล้วก็จัดการพื้นที่หลังน้ำลดครับทีมข่าวไปสอบถามจากร้านที่รับดูแลสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าร้านถูกน้ำท่วมขังสูงกว่า1เมตรนาน1สัปดาห์เต็มๆนะฮะทรัพย์สินในร้านแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยตอนนั้นเก็บไม่ทันแล้วก็เสียหายเกือบทั้งหมดครับ
7: ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเพราะว่าของพี่มีทั้งโต๊ะไฮดรอลิกไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ตัดขนหมาซึ่งส่วนมากเป็นโลหะมันก็เสียหายเยอะมากแล้วก็ที่บิวอินในบ้านเป็นไม้เป็นอะไรก็คือพังทั้งหมดก็ต้องรื้อทำใหม่เงินสำรองน่าจะไม่พอแหละเพราะมันโอ้โหเหมือนเริ่มต้นธุรกิจใหม่เลยอ่ะมันต้องทำร้านใหม่เลยอ่ะมันคิดไม่ออกเลยเงินเยียวยาก็จะได้ค่ะอะไรบ้างมัน
1: เงินเยียวยาที่อาจจะได้มาก็ไม่รู้ว่าคุ้มค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่นะคะเช่นเดียวกับผู้ประกอบการร้านผ้าม่านค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะว่าสินค้าที่สต็อกเอาไว้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปกรณ์พวกผ้าต่างๆเนี่ยแหละค่ะได้รับความเสียหายรวมๆแล้วมูลค่าเกือบ1ล้านบาทผู้ประกอบการทั้ง2แห่งยอมรับตรงกันนะคะว่าไม่ได้คาดหวังค่ะเรื่องของมาตรการการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐเพราะว่ามองว่าขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือค่อนข้างยุ่งยากรวมถึงมองว่าเงินเยียวยาช่วยเหลือเที่ยวได้ก็อาจไม่เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะมีคุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์ใน TikTok นะคะที่แจ้งเข้ามาคุณหญิงบอกว่าฝากกระจายข่าวค่ะร่มกล้าวซอย28ท้ายซอยน้ำลึกมากคนออกไม่ได้ฝากเจ้าหน้าที่นำเรือเข้าไปด้วยเดี๋ยวทีมข่าวที่ลงพื้นที่จะมีการแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะให้ประสานการส่งมอบความช่วยเหลือต่อไปนะคะ
0: คุณฤทธิ์อยู่ที่เคหะร่มเกล้าเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมยังไม่ลดระดับลงเลยนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่ไหนที่ยังคงประสบปัญหาอยู่นะครับและต้องการความช่วยเหลืออะไรก็บอกกล่าวกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะเป็นสื่อกลางที่จะส่งต่อไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและในจุดต่างๆที่ยังคงมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวทีมข่าวของเราจะทยอยรายงานสดบรรยากาศเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างที่ได้บอกไปนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เร่งพร่องน้ำในคลองหลักนะครับเพื่อที่จะเตรียมรับฝนระลอกใหม่ 5-8 ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่สะพานสูงลาดกระบังที่ยังคงมีน้ำท่วมขังนะครับมีการระดมกำลังการเร่งเก็บขยะที่มากับน้ำท่วมแล้วก็เตรียมจะเปิดระบบยื่นของเงินเยียวยาออนไลน์ภายในวันนี้ครับส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยมีภาพของศาสตราจารย์สุชัชวีนะครับที่เข้าพบกับผู้ว่าชัดชาติแล้วก็มีการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกครับหลังจากที่ต้องเป็นผู้ประสบภัยแล้วบ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรครับเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่และอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.เข้าพบกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลาดกระบังและกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกครับนายสุชัชวีระบุว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ลาดกระบังมานาน7วันแล้วและบางช่วงเนี่ยระดับน้ำสูงถึง 5-6 เมตรโดยเฉพาะพื้นที่โรงพยาบาลลาดกระบังหัวตะเข้หลวงแพ่งและที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเป็นศูนย์อพยพก็ยังถูกน้ำเนี่ยล้อมรอบเอาไว้ครับ
8: เพราะว่าคลองแขนงเนี่ยมันกระจายไปหมดแล้วผนังคลองแขนงเนี่ยมันเปลี่ยนครับมันก็ทำให้น้ำมันขึ้นอยู่เรื่อยๆก็มาฟังพี่นุซึ่งวันนี้อยู่หน้างานตลอดผมต้องขอบคุณพี่นุแล้วก็พี่ชัชชาติเนี่ยซึ่งรีบมาให้การต้อนรับแล้วก็มารับรู้สถานการณ์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่ผมสามารถจะช่วยได้เพราะวันนี้มันสำคัญก็ต้องช่วยกันเต็มที่โดยเฉพาะตอนนี้พี่นุพื้นที่สุดท้ายที่สะอาดที่สุดวันนี้ก็ทราบแล้วก็คือลาดกระบังเพราะงั้นแล้วตอนนี้ก็แล้วก็มีก็ลบเพราะว่าพี่ๆเขาก็บอกว่าก็ต้องพึ่งกรมชลประทานซึ่งวันนี้ก็ยังต้องขอให้ช่วยดูดน้ำในระหว่างที่กทม.กำลังอยู
9: ่นะฮะก็ทางนู้นก็ลำบาก
8: เข้าใจ
9: ทางน
8: ี้
9: ก
8: ็
9: ลำบากเหมือนก
8: ัน
9: คร
8: ับ ก็เนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ดีขึ้นจริงๆอันเนี้ย
1: ขณะที่ผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่ายินดีรับฟังข้อมูลจากนายสุชัชวีนะคะในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุโมงค์แล้วก็เป็นผู้ประสบภัยอีกด้วยโดยจะนำข้อมูลไปประกอบการแก้ปัญหาค่ะยอมรับว่าพื้นที่ลาดกระบังเป็นหนึ่งจุดที่มีปัญหาหนักที่สุดในขณะนี้ส่วนรองผู้ว่ากทม.ยอมรับนะคะว่ามีเครื่องสูบน้ำบางส่วนที่เสียหายจากการที่ใช้งานอย่างต่อเนื่องและมีบางเครื่องที่ถูกน้ำท่วมแต่กทม.ก็เร่งกู้ค่ะแล้วก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงพื้นที่วิกฤตที่เกิดขึ้นค
10: ่
1: ะ
10: มันมีอาจจะมีเครื่องเล็กๆอย่างนี้เล่าสถานการณ์ให้ฟังว่าเครื่องที่ตามริมแม่น้ำเครื่องขนาดเล็กที่ใช้ระบายพวกเล็กบ่อสูบน้ำลงมาเล็กๆเราตั้งที่ฐานเนี่ยเราไปเดี๋ยวยกมาหน่อยแต่เวลาน้ำครั้งนี้มันน้ำตกน้ำมันเยอะจริงๆมันล้นแม่น้ำไอ้ล้นคลองเข้ามามันทำให้เครื่องน็อกเพราะความชื้นเข้าอันนี้ต้องไปซ่อมคือก็กู้เรียกกู้ขึ้นมาก็ดรายแล้วก็กลับมาทำงานได้คือเครื่องจมน้ำเนี่ยทุกทีเราต้องบอกเราเผื่อไว้นะคือมันมีฐานคอนกรีตที่ตั้งสูงขึ้นมาหน่อยแต่คราวนี้เนื่องจากน้ำมันตกมาเป็นแอ่งกลายแบบเป็นผืนทั่วไปมันก็มีเครื่องเสียเป็นเครื่องไม่ใช่เสียด้วยเครื่องมันพร้อมทำงานอยู่แล้วแต่เบิร์นคราวเนี่ยตกระดับน้ำมันล้นทุกคลองทำให้บางสถานีเนี่ยซึ่งสถานที่ตั้งของตัวเครื่องเนี่ยมันอยู่ต่ำน้ำมันจมเข้าไปก็อาศัยต้องเวลาก็มากู้ขึ้นมาแล้วดรายให้แห้งก่อนแล้วก็ใช้งานได้ครับ
0: ขณะที่ผู้ว่าชัดชาติระบุนะครับว่าถ้าสามารถเร่งพร่องน้ำในคลองให้มีพื้นที่รองรับน้ำฝนได้มากที่สุดสถานการณ์ยังไม่น่ากังวลครับโดยขณะนี้เนี่ยคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังคงต้องเร่งระบายน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เป็นพิเศษส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะสะพานสูงและลาดกระบังก็ทางกทม.กำลังเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็ทำแนวป้องกันน้ำไหลย้อนกลับนะครับส่วนเคหะล่มเกล้ามีการติดตั้งท่อซิ่งแล้ว4ท่อด้วยกันแล้วก็อยู่ระหว่างเร่งทำแนวคันกั้นน้ำเพิ่มเติมก่อนที่จะเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะเร่งกู้พื้นที่กลับคืนด้านการรับมือน้ำเหนือทางกทมระบุนะครับว่าการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยยังไม่ส่งผล

0: กระทบกับกรุงเทพมหานครนะครับโดยได้มีการประสานกับกระทรวงกลาโหมและปภ.จัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมทุกสำนักงานเขตเพื่อที่จะสนับสนุนกำลังคนและอุปกรณ์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับ
1: ถ้าสถานการณ์ในน้ำ

0: ส่วนขยะน้ำท่วมกทม.นะครับใช้ระบบจับคู่เขตหรือว่าบัดดี้ให้เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยแล้วก็มีการระดมรถตักดินรถดำเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งเก็บแล้วก็ขนย้ายขยะครับโดยที่ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะแจ้งจุดขยะน้ำท่วมได้นะครับผ่านทรัฟฟี่ฟองดูขณะที่การเยียวยาเนี่ยกทม.ก็เตรียมที่จะเปิดระบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมออนไลน์ครับภายในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้แหละครับให้ประชาชนเนี่ยยื่นคำร้องแล้วก็แนบเอกสารหลักฐานความเสียหายได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานเขตในเบื้องต้นนะครับส่วนผู้ที่ไม่สะดวกใช้งานออนไลน์ก็ยังสามารถที่จะไปยื่นเรื่องด้วยตัวเองที่สำนักงานเขตได้ครับ
1: เป็นเวลากว่า1สัปดาห์แล้วนะคะที่ชาวเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังเองต้องเผชิญกับน้ำที่ท่วมขังมาอย่างยาวนานในพื้นที่ค่ะแต่ว่าวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะหลังจากที่มีการติดตั้งท่อซิ่งนะคะเพื่อเป็นการระบายน้ำออกอย่างรวดเร็วแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังคงมีบางจุดที่มีน้ำท่วมสูงอยู่ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้นะคะกับคุณนิชมนโรหะขจรพันธ์รายงานสดจากเคหะล่มเกล้าค่ะเชิญค่ะ
2: คุณปวีณาคุณอนุชาคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาคหรือที่เรียกกันว่าเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งเนี่ยนะคะจำนวน4เครื่องเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้านะคะให้ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมดูระดับน้ำในปัจจุบันกันก่อนนะคะเส้นสีขาวที่เห็นอยู่นี้เป็นเส้นวัดระดับน้ำที่ชาวบ้านได้มีการติดเอาไว้นะคะเส้นด้านบนเป็นระดับน้ำที่มีการวัดเมื่อช่วงก่อนที่จะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะส่วนเส้นสีขาวด้านล่างเป็นระดับน้ำที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะมาจนถึงตอนนี้จะเห็นว่าระดับน้ำเริ่มลดลงมาประมาณ 20-30 เซนติเมตรแล้วนะคะน้ำทั้ง4เครื่องยังคงทำงานเต็มกำลังนะคะเพื่อระบายน้ำจากพื้นที่เคหะร่มเกล้าลงคลอง1ก่อนที่จะผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีลมนะคะถ้าดูจากบริเวณหน้าปากซอยระดับน้ำเริ่มลดลงมาแล้วประมาณ 20-30 เซนติเมตรนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่มีฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเมื่อวานนี้คาดว่าระดับน้ำจะลดลงได้มากกว่านี้นะคะขณะที่พื้นที่ด้านในซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะยังคงมีบางจุดที่มีน้ำท่วมสูงนะคะทีมข่าวได้พูดคุยกับชาวบ้านในโซน11ค่ะบอกแบบนี้ค่ะว่าก่อนหน้านี้ระดับน้ำเคยสูงถึงระดับหน้าอกนะคะหรือประมาณ 130-140 เซนติเมตรแต่ขณะนี้ลดลงมาอยู่ที่ระดับหัวเข่าหรือประมาณ 40-50 เซนติเมตรแล้วนะคะและหลังจากที่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำทำให้ระดับน้ำลดลงได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะแต่แม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงนะคะแต่สิ่งที่ชาวบ้านกังวลต่อจากนี้ก็คือการฟื้นฟูความเสียหายและการกลับมาประกอบอาชีพนะคะโดยร้านค้าที่ถูกน้ำท่วมมานานกว่า1สัปดาห์ทั้งสินค้าและอุปกรณ์ภายในร้านที่ถูกน้ำท่วมจนได้รับความเสียหายขณะที่บางคนยังไม่สามารถกลับมาค้าขายได้ตามปกติทำให้ขาดรายได้ต่อเนื่องค่ะ
3: จะเยียวยาไงเขาคงจะเยียวยาหรือเปล่าเพราะเราเป็นค้าขายเราไม่ใช่ว่านั้นอาจจะได้ 5,000 6,000 3,000 อะไรเขาให
4: ้มันเป็นยังไงบ้างร้านเราตอนนี้ถ้ามีเรามันน่าจะเสียหายได้สักเท่าไหร่
3: มันพูดกันจริงๆนะมันเป็นแสนนู่นแหละเป็นแสนแหละครับแต่ว่าเราก็เอาอะไรไม่ได้แล้วเปื่อยหมดแล้วเป็นตู้นกดาวท่านไม่นั่นก็ขับรถออกไปแล้วก็เดี๋ยวแวะดูได้นั่นแหละเละหมดพอเป็นตู้นกดาวยกแล้วมันหลุดเหมือนอย่างนี้เขามีประกันเขาไม่กลัวเนี่ยมันอย่างนี้เขาก็เป็นล้านนะเนี่ย
2: ส่วนการระบายน้ำในเคหะร่มเกล้าหลังจากนี้มีแผนที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก4เครื่องนะคะรวมเป็น8เครื่องเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ประชาชนในพื้นที่ก็ยังไม่วางใจนะคะเพราะสิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้คือฝนที่คาดว่าจะตกลงมาอีกในวันที่5ตุลาคมนี้ค่ะชาวบ้านในพื้นที่บอกแบบนี้นะคะว่าถ้าหากว่าแค่เป็นน้ำฝนที่ตกลงมาเพิ่มเติมเนี่ยก็คิดว่าเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งเอาไว้จะช่วยระบายออกไปได้นะคะแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือระดับน้ำในบริเวณพื้นที่โดยรอบค่ะที่ยังคงไหลทะลักเข้ามาในชุมชนอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้ยากค่ะ
1: ขอบคุณคุณนิชมนค่ะ
0: ขอบคุณครับย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยระหว่างช่วงวันที่15พฤษภาคมไปจนถึง30กันยายน2569นะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและอีก65จังหวัดคุณผู้ชมสามารถที่จะยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือได้แล้วนะครับในช่องทางเนี่ยสามารถที่จะยื่นได้2ช่องทางก็คือ

0: แอปทางรัฐหรือว่าจะยื่นด้วยตัวเองผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับส่วนกรุงเทพมหานครเองจะมีการปรับเพดานการเยียวยาเพิ่มเติมครับการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมปี2569ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยคุณผู้ชมยื่นได้2ช่องทางนะครับก็คือที่แอปทางรัฐครับหรือว่าจะยื่นด้วยตัวเองผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบต.หรือว่าเทศบาลส่วนกทม.เนี่ยยื่นผ่านสำนักงานเขตได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเนี่ยขั้นตอนก็คือคุณผู้ชมจะต้องเปิดแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับบนมือถือแล้วก็เข้าไปที่หมวดการช่วยเหลือประชาชนหรือว่าพิมพ์ค้นหาคำว่าเงินเยียวยาน้ำท่วมจากนั้นก็เลือกจังหวัดนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดตามขั้นตอนในระบบแล้วหลังจากนั้นก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยกดยืนยันนะครับ
1: ส่วนหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะมี4กรณีด้วยกันนะคะกรณีแรกคือกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายค่ะกรณีที่2ก็คือน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปกรณีที่3คือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันนานกว่า7วันขึ้นไปและกรณีสุดท้ายก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำอาคารซึ่งอยู่บนอาคารไม่ว่าจะเป็นคอนโดหอพักต่างๆที่ถูกน้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่เป็นผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ว่าทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตใช้ชีวิตได้ตามปกติได้นะคะติดต่อกันนานกว่า7วันขึ้นไปค่ะ
0: ส่วนเงื่อนไขของผู้ที่จะขอรับเงินนะครับก็จะต้องเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยในอัตรา1ครอบครัวต่อ1สิทธิ์นะครับหรือว่า1หลังคาเรือนโดยไม่ได้จำกัดเฉพาะบ้านที่มีทะเบียนบ้านเท่านั้นนะครับแต่ว่าครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าด้วยโดยที่ผู้เช่าเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้รับเงินช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยประจำได้เป็นกรณีที่ผู้อยู่อาศัยเนี่ยประจำได้รับผลกระทบนะครับแม้ว่าจะไม่มีทะเบียนบ้านก็ตามในส่วนของกรุงเทพมหานครก็จะเปิดให้ดาวน์โหลดแบบคำร้องนะครับสามารถที่จะกรอกรายละเอียดความเสียหายแล้วก็แนบภาพถ่ายหลักฐานนะครับต้องมีสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ข้อมูลบัญชีธนาคารรวมไปถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ส่งผ่านระบบออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตและกทม.ครับจะมีการประสานกับประชาชนผ่านทาง SMS ก็เพื่อที่จะลดภาระการเดินทางแล้วก็การจัดเตรียมเอกสารนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่ถนัดเรื่องของออนไลน์ก็สามารถที่จะไปยื่นที่สำนักงานเขตได้ตามปกติเช่นเดียวกันนะครับ
1: ซึ่งเดิมทีเนี่ยทางกทม.จะมีการเปิดช่องทางให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนข้อมูลต่างๆได้เนี่ยช่วงเย็นของเมื่อวานนี้แต่ว่าจนถึงตอนนี้กทม.ยังไม่ได้แจ้งในรายละเอียดเข้ามานะคะซึ่งหลังจากที่มีการแจ้งรายละเอียดจากกทม.แล้วเดี๋ยวไทย PBS เราจะมีการนำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นช่องทางอีกหนึ่งช่องทางให้กับคุณผู้ชมได้เข้าถึงว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจะสามารถยื่นได้ช่องทางไหนบ้างซึ่งเบื้องต้นทางกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะเขามีการปรับเพดานเงินให้การช่วยเหลือในหลายรายการด้วยกันอย่างเช่นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังจากเดิมจะจ่ายไม่เกิน 49,500 บาทก็ปรับเพดานเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวจากเดิมจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพเงินทุนเดิมไม่เกิน 11,900 บาทก็ปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนส่วนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกค่ะก็จะจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในก็จ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายสำหรับพื้นที่การประกาศเขตประสบสาธารณภัยนะคะตอนนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยจะจ่ายเงินเยียวยาตอนนี้ครอบคลุมทั้งหมด38เขต118แขวงค่ะ
0: ส่วนประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับที่เริ่มมีผลตั้งแต่1ตุลาคม2569ต้องย้ำนะครับว่า แนวทางนี้นะครับไม่มีผลย้อนหลังเนื่องจากว่าจะใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมที่จิสดาเนี่ยได้ถ่ายภาพเอาไว้ในวันที่30 กันยายนนะครับก็จะ

0: คุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทก็คืออุทกภัยวัตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวครับครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ30ล้านครัวเรือนนะครับโดยอุทกภัยเนี่ยความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทอย่างเช่นกรณีเกิดน้ำล้อมที่อยู่อาศัยจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันนะครับก็จะได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนซึ่งบริษัทเนี่ยจะจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันนะครับนับแต่วันแจ้งเคลมและแนบเอกสารครบถ้วนแต่ว่ามีเงื่อนไขนะครับก็คือจะจ่ายเฉพาะที่อยู่อาศัยที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะครับครอบคลุมทั้งบ้านคอนโดมิเนียมที่เจ้าบ้านมีสัญชาติไทยมีเลขที่บ้านแล้วก็พิจารณาจากความเสียหายที่ตัวบ้านไม่นับรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์นะครับอันนี้ไม่เกิน 90,000 บาทแล้วก็คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติสูงสุด1ล้านบาทครับกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 200,000 บาทในส่วนนี้เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นนะครับหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องอยู่กับน้ำท่วมมานานนับสัปดาห์นะครับก็คือที่ปทุมธานีครับโดยเฉพาะชาวลำลูกกาที่ตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมขังแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นแล้วนะครับเฉพาะตำบลคูคดนะครับลำสามแก้วลาดสวายเนี่ยคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อยๆ 10-15 วันเลยนะ
1: พอฟังช่วงเวลา 10-15 วันเรียกว่าครึ่งเดือนเนี่ยนะคะ คนในพื้นที่ชาวบ้านเองเขาก็เกิดความเครียดสะสมแล้วก็ความกังวลใจล่ะค่ะว่าผลกระทบที่เกิดกับเขามันจะยาวนานมากจนเกินไปถ้าเกิดไม่ได้รับการเข้ามาแก้ไขปัญหาบริหารจัดการน้ำก็อาจจะกลายเป็นความขัดแย้งกันโดยเฉพาะการผันน้ำข้ามเขตโดยเฉพาะรอยต่อกรุงเทพมหานครกับปทุมธานีชาวปทุมก็บอกว่าแบกรับน้ำเอาไว้มากเหลือเกินและช่วยแบ่งปันให้กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะชาวเขตสายไหมไปบ้างได้หรือเปล่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวลำลูกกาปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็เลยมีการไปเจรจาพูดคุยค่ะเพื่อขอให้ช่วยเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะ
2: ถ้าเปิด
3: 10เซนแล้วผมลดลงแล้วทั้งนั้นไม่เดือดร้อนก็เปิดให้เพิ่มอีกถ้ามันเปิดแล้วมันเดือดร้อนก็ปิดลงไปอีกนิดก็ไม่ได้ว่ากันแต่เพียงแต่ว่าเราอยู่ด้วยกัน
2: คือไม่ปิดแต่เราจะเร่งน้ำลงไปข้างล่าง
3: อันนี้หน้าที่
2: จะไม่ปิดผมจะไม่ปิดให้อ
3: ันนี้หน้าที่ครับ
2: ผมจะไม่ปิดให้ครับท่านครับแต่ผมจะเร่งน้ำลงไปข้างล่างให้
1: นี่เป็นช่วงจังหวะที่ชาวบ้านตำบลลาดสวายและพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ200คนนะคะเข้ามารวมตัวกันกดดันให้ทางกรมชลประทานเปิดประตูน้ำคลองพระยาสุเรนเพิ่มขึ้นอีก20เซนติเมตรค่ะหลังจากที่ชาวบ้านในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเขาต้องเจอกับน้ำท่วมขังมาเป็นเวลานานหลายวันประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเนี่ยค่ะตั้งอยู่ติดกับเขตสายไหมกรุงเทพมหานครและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งก็มีผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครมาเป็นตัวแทนในการเจรจานะคะกับทางนายกเทศมนตรีเมืองลาดสวายและตัวแทนชาวบ้านบรรยากาศผู้สื่อข่าวบอกว่าตึงเครียดทีเดียวเพราะว่าชาวบ้านมีสองฝั่งค่ะคุณผู้ชมนอกจากชาวบ้านจากตำบลลาดสวายที่มากดดันให้มีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มก็มีชาวบ้านจากฝั่งสายไหมเหมือนกันมารวมตัวค่ะเจ้าหน้าที่ก็กังวลว่าชาวบ้านมาจากสองฝั่งแบบนี้อาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันได้จึงต้องนำกำลังตำรวจจากสภ.ลำลูกกาและสน.สายไหมเข้ามาช่วยดูแลความเรียบร้อยแล้วก็นำแผงกั้นเหล็กเนี่ยค่ะมาปิดกั้นบริเวณโดยรอบหลังจากพูดคุยกันแบบนี้ไป2ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่จึงยอมปฏิบัติตามข้อเสนอของชาวบ้านด้วยการเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเพิ่มขึ้นอีก20เซนติเมตรทำให้ชาวบ้านเนี่ยถึงกับโห่ร้องออกมาด้วยความดีใจเลยค่ะสุดท้ายยอมแยกย้ายกลับบ้านในที่สุดค่ะ
4: จะเปิดอีก10เซนเนี่ยรวมเป็น20
3: ครับ
4: เมื่อไหร่กี่โมง
5: เมื่อไหร่ครับ
3: ตอนนี้ครับ
6: ตอนนี้เลย
3: ตอนนี้ครับ
7: เยี่ยมนะเยี่ยมนะโอเคทุกคนเดี๋ยวรอดกันบ้าง
0: ทางนายกเทศมนตรีเมืองลาดสวายนะครับบอกว่าได้ขอความร่วมมือเพิ่มระดับการเปิดทางระบายน้ำนะครับเนื่องจากว่าระดับน้ำในพื้นที่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันพอสมควรก็หวังว่าจะช่วยเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้รวดเร็วขึ้นและหลังจาก

0: ขยับไป20เซนติเมตรแล้วจากนี้ก็จะดูล่ะครับว่าระดับน้ำเนี่ยมันลดลงได้มากน้อยแค่ไหนเนื่องจากว่าพื้นที่ลำลูกกาเนี่ยมีทั้งภาคการเกษตรแล้วก็ชุมชนที่มีประชากรอยู่หนาแน่นครับ
1: ก็คือเราขอความร่วมมือจากทางสำนักงานเขตของ
2: กลางที่
1: กทมเพราะระดับน้ำมันต่างกันพอสมควรพอจะเปิดให้มันเพิ่มขึ้นให้น้ำระบายได้มากขึ้นอีกพอสมควรช่วยกันนะ
3: จากวันนี้จากการลงที่นี้คุณพอใจมั่งว่าเป็นไงครับ
1: ก็คือต้องลองดูก่อนว่าเปิดแค่นี้แล้วมันเป็นไงมันลดมั่งไหมเราก็จะมาดูเรื่อยๆครับ
4: ด้านผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำสำนักการระบายน้ำเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีน้ำที่ไหลลงมาอาจจะเข้าพื้นที่บริเวณถนนกาญจนาภิเษกและถนนคูบอนเบื้องต้นน้ำจะไหลตามคลองพระยาสุเรนต่อเนื่องไปยังคลองตาแฟงแล้วก็ไหลลงสู่คลองแสนแสบค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยระดับน้ำในคลองแสนแสบค่อนข้างต่ำนะคะก็เลยทำให้สามารถน้ำเนี่ยไหลลงไปอย่างต่อเนื่องได้แต่ก็ยอมรับว่าอาจจะมีบางชุมชนค่ะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นบ้างค่ะ
5: น้ำก้อนนี้มันก็จะไหลตามคลองพระยาสุเรนลงไปเนี่ยจนถึงคลองแสนแสบซึ่งแสนแสบทางมินบุรีซึ่งตอนนี้ทางมินบุรีเนี่ยค่อนข้างต่ำแล้วน้ำก้อนนี้ก็จะไหลลงไปข้างล่างได้ดีงั้นน้ำทั้งหมดเนี่ยมันจะไหลลงไปข้างล่างหมดทั้งพื้นที่นะครับแต่เราจะขอประเมินก่อนเราจะขอประเมินว่าถ้าเราไม่กระทบกระทบมากเนี่ยเราก็จะดูว่าจะ6ชั่วโมงว่าจะเปิดเพิ่มหรือไม่เพิ่มนะครับ
4: เช่นเดียวกับพื้นที่ตำบลคูคดตำบลลำสามแก้วและตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาค่ะระดับน้ำบางจุดเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าหลายพื้นที่พอไปสำรวจเนี่ยค่ะคุณผู้ชมน้ำยังท่วมขังมานานนะคะและสุดท้ายปัญหาที่ตามมาก็คือกลิ่นเหม็นค่ะเริ่มกระทบกับประชาชนคนในพื้นที่ขณะที่ถนนพหลโยธินถนนลำลูกกาสายไหมก็ยังมีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันการจราจรก็ยังยากลำบากค่ะนายองครักษ์ทองนิรมนรองผู้ราชการจังหวัดปทุมธานีประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางเร่งระบายน้ำโดยประสานขอเปิดประตูระบายน้ำคลอง2ฝั่งใต้เพิ่มขึ้นอีก10เซนติเมตรจากเดิมเนี่ยเขาเปิดอยู่ที่15เซนติเมตรก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก10นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้สามารถลดระดับน้ำลงได้มากก็ตามนายองครักษ์บอกว่าปัจจุบันสามารถระบายน้ำออกได้ประมาณวันละ19ล้านลูกบาศก์เมตรผ่านเส้นทางต่างๆทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางที่ระบายออกไปคลองลาดพร้าวถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ10วันค่ะในการระบายน้ำส่วนที่เหลือจนเกือบทั้งหมดค่ะ
6: และแต่ปัจจุบันนี้มันมีการระบายไปบ้างแล้วนะครับก็ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ190นะครับทางชนประธานนะครับแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีของภูคดนะครับทางท่านในอำเภอนี่ก็บริหารจัดการบูรณาการร่วมกันนะครับมีทั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหลายแต่ว่าน้ำปริมาณน้ำมันเยอะมากนะครับเราบริหารจัดการกันเต็มที่นะครับมีอบจ.เครื่องสูบน้ำของชนประธานก็มาร่วมด้วยนะครับ
4: ส่วนในพื้นที่เทศบาลเมืองลำสามแก้วน้ำท่วมขังต่อเนื่องยาวนาน7วันนะคะโดยเฉพาะที่ซอยบุญคุ้ม4และหมู่7รวมถึงหมู่บ้านและชุมชนโดยรอบค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มอยู่ติดคลองทำให้น้ำระบายออกได้ช้าบางจุดน้ำเริ่มเน่าเสียส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันชาวบ้านเรียกร้องให้เทศบาลเมืองลำสามแก้วเร่งบริหารจัดการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ค่ะช่วยลดระดับน้ำบริเวณถนนให้ประชาชนสามารถสัญจรเดินทางไปประกอบอาชีพให้ได้ค่ะ
0: จากกรุงเทพมหานครและปทุมธานีนะครับขยับขึ้นไปด้านบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็ยังคงต้องจับตากันอยู่นะครับหลังจากที่ตอนนี้หลายพื้นที่เริ่มจะรับมวลน้ำไม่ไหวแล้วนะครับที่จังหวัดชัยนาทครับ3ตำบลท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยถูกน้ำเข้าท่วมพื้นที่แล้ว700ครอบครัวด้วยกันนะครับส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์เกิดคันดินแตกแล้วก็น้ำทะลักเข้าชุมชนอย่างรวดเร็วครับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนยังคงไหลลงสู่ลุ่มเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องนะครับและเริ่มจะเห็นผลกระทบเป็นระยะ ที่จังหวัดนครสวรรค์แนวคันดินป้องกันน้ำท่วมหมู่ที่1ตำบลวัดไซอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งรับน้ำจากคลองท่าขนจีนที่เอ่อล้นตลิ่งไม่สามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำได้นะครับจนแนวคันดินเนี่ยแตกไปหลายจุดน้ำก็เลยไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่ท้ายน้ำอย่างรวดเร็วแล้วก็ขยายวงกว้างเข้าสู่พื้นที่ลุ่มบางจุดเนี่ยเขาบอกว่าระดับน้ำสูงกว่า1เมตรนะครับไปส่งผลกระทบกับบ้านเรือนและพื้นที่โดยรอบเจ้าหน้าที่ประเมินทิศทางการไหลของน้ำและเบื้องต้นยังไม่เร่งซ่อมแนวคันดินนะครับเพื่อที่จะเปิดทางให้น้ำเนี่ยไหลไปตามสภาพพื้นที่พร้อมกับหาทางผันน้ำเข้าสู่พื้นที่ทุ่งและคลองเพื่อที่จะระบายน้ำต่อไปยังแม่น้ำปิงขณะที่ปภ.แจ้งเตือนประชาชนใน4ตำบลของอำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับประกอบไปด้วยบ้านแก่งวัดไซนครสวรรค์ตกและตะเคียนเลื่อนขอให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายรถแล้วนำกลุ่มเปราะบางเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยครับ
4: ส่วนที่จังหวัดชัยนาทจุดสำคัญก็คือพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะหลังจากที่เขื่อนเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่3ตำบลในเมืองสัพพยาในอำเภอสัพพยานะคะได้แก่ตะลุกหาดอาสาและโพนังดำออกถูกมวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็วค่ะระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยอยู่ที่50เซนติเมตรถึง1เมตรครึ่งขณะนี้ประชาชนทั้งจาก3ตำบลก็อพยพขึ้นมาพักอาศัยในบริเวณพื้นที่ปลอดภัยแล้วกว่า700ครอบครัวค่ะ
0: ขยับไปที่สิงห์บุรีนะครับตอนนี้สถานการณ์เริ่มกระทบกับแนวป้องกันน้ำครับเมื่อปภ.เนี่ยประกาศเตือนภัยขั้นรุนแรงหลังจากน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลอดใต้แนวคันกั้นน้ำบริเวณหมู่ที่1ตำบลหัวป่าอำเภอพรหมบุรีนะครับเจ้าหน้าที่พบแนวน้ำเนี่ยลอดใต้ผนังกั้นน้ำเป็นระยะทางประมาณ10เมตรก็ทำให้น้ำเนี่ยไหลเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วชาวบ้านเขาต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับเบื้องต้นมีประมาณ15ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยเจ้าหน้าที่เตรียมที่จะอพยพผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางพร้อมกับจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นเพื่อให้การช่วยเหลือนะครับ
4: ขณะที่จังหวัดอ่างทองค่ะน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นคันกั้นน้ำริมคลองผงเพงซึ่งเป็นคลองสาขาของเจ้าพระยาเข้าท่วมหมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกชาวบ้านขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์และสัตว์เลี้ยงขึ้นไปอยู่ที่สูงค่ะทหารฝ่ายปกครองและอบต.ผงเพงลงพื้นที่ช่วยเหลือนะคะพร้อมติดตั้งเต็นท์พักพิงชั่วคราวริมถนนรองรับประชาชนที่อพยพซึ่งถ้าไปดูข้อมูลจากสถานี C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองก็พบว่าน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 2,407 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะระดับน้ำอยู่ที่ 8.96 เมตรหรือว่า8เมตร96เซนติเมตรจากระดับตลิ่งซึ่งตลิ่งจะอยู่ที่9เมตร90เซนติเมตรค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักยังคงเพิ่มขึ้นครับและกระแสน้ำไหลแรงด้วยจนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยาเตรียมประกาศงดการเดินเรือชั่วคราวตั้งแต่วันที่3ตุลาคมครับโดยเฉพาะเรือบรรทุกสินค้าซึ่งต้องเฝ้าระวังขณะที่ผ่านสะพานเพราะว่ากระแสน้ำแรงครับแล้วก็อาจจะทำให้ควบคุมเรือได้ยากเสี่ยงที่จะไปชนตอมหรือว่าโครงสร้างสะพานรวมไปถึงเตรียมงดเรือข้ามฟาก6ท่าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวเนื่องจากว่าระดับน้ำเนี่ยสูงแล้วก็กระแสน้ำค่อนข้างแรงครับ
4: ชาวบ้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะคะต้องมีการขนย้ายข้าวของเพื่อหนีน้ำก่อนหน้านี้หลังจากที่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นปรับระดับเพิ่มสูงขึ้นหลายครอบครัวก็ออกมานอนพักพิงริมคลองแต่ว่าหลายคนค่ะก็ยังกังวลใจนะคะเนื่องจากว่ากลัวว่าน้ำจะปรับระดับเพิ่มสูงขึ้นไปอีกติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะกับคุณสุพัชชาอินทราฤทธิ์ค่ะรายงานสดจากอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะเชิญค่ะ
2: เข้าสู่วันที่3แล้วนะ ะคะสำหรับชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำแบบนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศสดๆตรงนี้นะคะนี่เป็นชุมชนโรงเรียนวัดสมอตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะคะแม้ว่าระดับวันนี้นะคะระดับน้ำจะลดลงไปเล็กน้อยค่ะประมาณ15เซนติเมตรนะคะแต่ในชุมชนจุดที่ลึกที่สุดแล้วก็อยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำถือว่าก็ยังคงท่วมสูงอยู่นะคะบ้านบางหลังอย่างที่เห็นเลยค่ะคุณผู้ชมน้ำเข้าท่วมบริเวณชั้น1ทั้งหมดนะคะส่วนบริเวณชั้น2คนที่มีบ้านอยู่ชั้น2ก็ยังสามารถขึ้นไปพักอาศัยได้นะคะบางหลังเกือบจะถึงหลังคาก็มีค่ะชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ก็จำเป็นต้องใช้การสัญจรเข้าออกโดยใช้เรือนะคะแทนการเดินเท้าเข้าออกชุมชนและใช้ชีวิตอยู่แบบนี้เข้าสู่วันที่3แล้วค่ะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะคะนี่เป็นบริเวณถนนคันคลองมหาราชจากบ้านที่เขาพักอาศัยอยู่ในชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ต้องมาอยู่บนถนนคันคลองมหาราชค่ะก็จะขนข้าวขนของเข้ามาพักพิงอยู่บริเวณตรงนี้จะมีเต็นท์มีเพิงพักของพวกเขาอยู่นะคะอย่างบ้านหลังนี้ค่ะนี่เป็นร้านค้าด้วยเป็นยังไงบ้างคะอยู่ข้างในเป็นยังไงบ้างคะ
7: น้ำท่วมหมดเลยค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะมันขึ้นไปครึ่งหลังเลยค่ะคือนอนไม่ได
2: ้น้ำมาเร็วไหมคะแม
7: ่วันเดียวถึงนี่เลยค่ะครึ่งหลังเลย
2: ครึ่งหลังเลย
7: ใช่ค่ะ
2: บ้านเราเป็นบ้านชั้นเดียว
7: ใช่ค่ะบ้านชั้นเดียวค่ะแบบมันพอน้ำมาปุ๊บคือต้องขนของออกแต่ว่าปีนี้มันดีอยู่นิดนึงคือเราเตรียมแบบเตรียมการไว้ก่อนแล้วเก็บของหนุนขึ้นไว้บางที่สูงไว้มั่งแล้วและที่เหลือก็ขนออกมาด้านนอกอะค่ะเพราะเราต้องถ้าอย่างนั้นเราก็จะเสียหายเยอะเหมือนปีที่แล้วไม่เหลืออะไรเลยอะเพราะน้ำไหลแบบเข้ามาที่บ้านหลังแรกเลยเข้าทะลุไปเลยขึ้นมามิดของเสียหายเยอะมากเลยค่ะเมื่อปีที่แล้ว
2: เป็นแบบนี้ทุกปีไหมคะ
7: มีทุกปีอะค่ะน้ำแต่แล้วแต่ว่าจะลึกจะตื้นมันเป็นแล้วแต่สถานการณ์นะคะนายกเขามากันให้เต็มที่แล้วนายกช่วยเต็มที่แล้วว่าเขากันกะจะไม่ให้ท่วมมันล้นแบบล้นแล้วอะค่ะมันแบบมันเอาไว้ไม่อยู่แล้วค่ะกันเต็มที่แล้วนายกทำให้แบบสุดๆแล้วสุดแบบไม่มี
2: ช
7: ูกำลังแล้วคนทุกคนอะท่านรองอะไรมากันหมดอะมาช่วยกันยังกลางคืนนะคะมานั่งกินข้าวกันเฝ้าน้ำที่อยู่ที่หน้าท่านะคะว่าน้ำจะขึ้นไหมพอน้ำขึ้นกับแมคโครมาจกเขาทำให้ทุกอย่างค่ะเขาช่วยแบบไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อน
2: เขามีการแจ้งเตือนเราล่วงหน้าไหมคะว่าน้ำเจ้าพระยาจะปล่อยระดับเท่านี้
7: อ๋อมีค่ะผู้ใหญ่บ้านจะใส่หัวกระจายข่าวลงในไลน์แจ้งลูกบ้านว่าน้ำจะขึ้นนะคะประมาณนั้นให้เก็บขึ้นของขึ้นไว้ที่สูงนะคะอย่าไอ้นี่ให้ระวังกันไว้ถ้าอันไหนที่ของยกไม่ได้เขาก็จะมีคนมาช่วยอะค่ะช่วยยกมีทหารจากกองบิน4มีฐานีตำรวจที่บ้านตำรวจมาช่วยยกค่ะแต่ชาวบ้านนะคือกองบิน4มาช่วยยกแต่ตอนนี้ก็ยังมาช่วยยกอยู่บางบ้านที่มันอืดขึ้นมาณตอนนี้ก็คือยังแบบเหมือนอยู่กับที่แล้วน้ำตอนนี้ยังไม่อืดขึ้นเท่าไหร่ก็คือเก็บกันขึ้นที่สูงกันบางบ้านก็ทันบางบ้านก็ไม่ทันมั่งมันก็มีบางส่วนนะคะที่ว่าเก็บของกันไม่ทันนะคะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะไม่ใช่เพียงเฉพาะในตำบลโพนางดำออกอย่างเดียวนะคะแต่อีกหลายชุมชนค่ะอีกหลายหมู่บ้านก็ยังมีพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดนะคะที่มีน้ำท่วมสูงตั้งแต่50เซนติเมตรจนถึง1เมตร80เซนติเมตรภายในถนนชุมชนที่ไม่สามารถใช้รถในการสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะชาวบ้านจึงจำเป็นต้องใช้เรือแทนรถในการเดินทางเข้าออกจากชุมชนค่ะส่วนบริเวณภาพรวมอำเภอสัพพยานะคะก็มีประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับผลกระทบแล้วกว่า 3,000 ครอบครัวใน4ตำบลค่ะก็คือตำบลโพนดังดำตกโพนดังดำออกหาดอาซาและตะลุนะคะซึ่งมีประชาชนอพยพขึ้นมาอยู่บริเวณถนนคันคลองมหาราชรวมแล้วกว่า700ครอบครัวค่ะ
8: ยังไปส่งทรัพย์สินนะครับเขาก็ขึ้นมาอยู่บนถนนแล้วก็บ้านบางบ้านที่เป็น2ชั้นเนี่ยเขาก็เอาสมบัตินะครับของใหญ่ที่อยู่ชั้นล่างรถยนต์บ้างตู้บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็มาอยู่บนถนนนะครับก็แต่ว่าประมาณสัก700หลังคาเรือนที่ขึ้นมาอยู่บนถนนนะครับที่ทางท่านนายอำเภอท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ ลงตำรวจสอในพื้นที่นะครับเราก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับก็มาดูเรื่องความปลอดภัยพี่ตำรวจก็เอาแสงสว่างเอาหน่วยอะไรมาตั้งให้นะครับทางตำรวจก็มาซ่อมไฟนะครับก็พยายามดูแลเรื่องความปลอดภัยเพราะว่ารถมันก็จะวิ่งความไฟกันอยู่นะครับ
2: ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะบ้านเรือนและก็พื้นที่เกษตรเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงร้านค้าราคาสินค้าในตลาดโดยเฉพาะผักสดที่หลายชนิดค่ะที่ตลาดท่าช้างเมืองชัยนาทก็เริ่มปรับราคาสูงขึ้นแล้วหลังแหล่งผลิตสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะทำให้ปริมาณผักก็เข้าสู่ตลาดลดลงราคาผักบางชนิดปรับขึ้น2เท่าตัวค่ะอย่างผักกวางตุ้งจากเดิมกิโลกรัมละประมาณ60บาทเพิ่มเป็น120บาทขณะที่ผักปุ้งจีนจาก40บาทก็เพิ่มเป็น80บาทและมะเขือจากเดิมประมาณ20บาทก็เพิ่มขึ้นไปอีกถึง50บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ภาพรวมจังหวัดชัยนาทก็มีพื้นที่น้ำท่วมครบทั้ง8อำเภอ45หมู่บ้าน318หมู่บ้านนะคะกระทบไปแล้ว 5,811 ครัวเรือนและมีพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 117,000 ไร่ค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าน้ำจะท่วมในวันนี้เข้าสู่วันที่3แล้วนะคะแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่ไม่ใช่ต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมอย่างเดียวค่ะแต่คือชีวิตประจำวันของพวกเขาตอนนี้เปลี่ยนไปทั้งหมดนะคะต้องทิ้งบ้านมาพักพิงอยู่บริเวณเพิงพักอยู่ในเต็นท์บริเวณริมคลองมหาราชและจากที่เราลงพื้นที่มาสำรวจกันชาวบ้านในชุมชนก็มีการพูดคุยกันว่าน้ำเหนือจะมาอีกไหมเจ้าพระยาจะมาอีกไหมนี่เป็นคำถามที่พวกเขาที่นี่รู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากค่ะ
4: ขอบคุณคุณสุภัชชาค่ะ
0: ขอบคุณครับจากที่ชัยนาทไปต่อกันที่ฉะเชิงเทรานะครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้ระดับน้ำเช้านี้เนี่ยลดลงไปประมาณ10เซนติเมตรนะครับแต่ว่าการเข้าออกชาวบ้านยังคงต้องใช้เรือครับติดตามกับคุณอุษาเอี่ยมสุวรรณนะครับรายงานสดมาจากตำบลเสม็ดเหนืออำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับเชิญครับ
9: ค่ะคุณอนุชาคุณปวีนาคะวันนี้เข้าวันที่8แล้วค่ะที่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเสม็ดเหนืออำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราต้องอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะหลายคนบอกว่าเกิดมาอยู่มา90ปีแล้วไม่เคยเจอสถานการณ์ที่หนักแบบนี้เลยค่ะซึ่งขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่หน้าอบต.เสม็ดเหนือค่ะคุณผู้ชมถ้าบริเวณน้ำด้านล่างถ้าดิฉันลงไปยืนเนี่ยอยู่ประมาณหน้าอกเลยนะคะให้ดูภาพบรรยากาศสดๆขณะนี้ค่ะนี่เป็นบริเวณด้านหน้าอบต.เสม็ดเหนือนะคะสถานการณ์ตอนนี้ทั้งสำนักงานค่ะได้รับผลกระทบนะคะชั้น1ของสำนักงานอบต.เสม็ดเหนือถูกน้ำท่วมไปแล้วค่ะและบริเวณด้านหน้าที่เคยเป็นพื้นที่ที่จอดรถนะคะก็เต็มไปด้วยน้ำแล้วค่ะตอนนี้สถานการณ์ช่วงเช้าวันนี้ค่ะต้องบอกว่าระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้สักประมาณ10เซนติเมตรนะคะช่วงเช้าเริ่มมีชาวบ้านค่ะออกไปหาซื้อกับข้าวนะคะเพื่อที่จะมารับประทานอาหารค่ะในช่วงเช้านี้ค่ะแต่ว่าปัญหาตอนนี้ที่ชาวบ้านได้พบนะคะนั่นก็คือเรื่องของระดับน้ำที่ลดลงล่าช้าค่ะแล้วก็น้ำเนี่ยขังอยู่เป็นเวลานานนะคะทำให้บางส่วนเนี่ยก็เริ่มมีบางจุดเนี่ยเริ่มที่จะเน่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคนที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับทางท่านทวีตรีสวัสดิ์วงศ์ค่ะนายกอบต.เสม็ดเหนืออำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราสวัสดีท่านนายกค่ะท่านนายกค่ะสถานการณ์ที่บอกว่าเกิดมาอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยเป็นยังไงบ้าง
10: ตั้งแต่อายุ57ปีมาถึงวันนี้ครับที่ได้เป็นนายกอบต.ตำบลเสม็ดเหนือเพิ่งจะมีน้ำหลากปีนี้เยอะปี69เยอะมากครับผมจนแบบตั้งรับไม่ทันช่วงระยะเวลาประมาณสักเมื่อวันศุกร์ที่แล้วถึงวันเสาร์อาทิตย์นี้น้ำก็ยังข้างในยังลดได้น้อยมากและขับเคลื่อนไม่ได้ช้ามากครับในตำบลเสม็ดเหนือ
9: ถ้าภาพรวมสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงคะ
10: น้ำทรงตัวอยู่ครับประชาชนก็ย้ายมาตามศูนย์พักพิงที่อบต.เสม็ดเหนือได้ตั้งไว้ตามหน่วยงานต่างๆครับผม
9: ค่ะวางแผนการช่วยเหลือหรือว่าการรับมือยังไงคะ
10: ขั้นตอนแรกที่ผมวางแผนกันคิดว่าน้ำจะไม่เยอะขนาดนี้โดยที่ว่าโดยปกติของน้ำธรรมชาติที่ตำบลเสม็ดเหนือเราที่ได้รับนะครับแต่มันเกินความสามารถนะครับแต่ก็ได้อพยพคนเข้าศูนย์พักพิงได้ทันเวลาไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตครับ
9: ค่ะในศูนย์อพยพศูนย์พักพิงเนาะยังต้องการอะไรเพิ่มเติมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระยะ ระดับน้ำก็ค่อนข้างสูงเหมือนกัน
10: ก็อยากได้พวกของบริโภคครับเยอะแล้วก็ผ้าห่มที่คุณแก่ไม่ได้ติดตัวมาเป็นสำคัญครับผมผ้าห่มหมอนมุ้งเนี่ยครับโดยประมาณครับ
9: ให้ดูความเสียหายนะคุณผู้ชมคือร้านตัดผมบ้านเรือนของชาวบ้านร้านที่เคยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่คือข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นที่ทำมาหากินก็คือพังเสียหายเกือบทั้งหมดเลยนะคะท่านนายกขาหลังจากนี้คือจะวางแผนให้กับชาวบ้านยังไงเพราะว่า
10: ไล่พิธีหมู่ครับเพราะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านทุกๆหมู่ได้ช่วยเหลือกันแล้วก็ครับผม
9: เอาล่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็น

0: สถานการณ์นะคะในพื้นที่ซึ่งแม้ว่าวันนี้เนี่ยระดับน้ําในหลายๆพื้นที่จะเริ่มลดลงแล้วนะคะโครงการชลประทานฉะเชิงเทราค่ะสํานักงานชลประทานที่9มีการรายงานข้อมูลวันนี้ช่วงเวลา 8:00 นนะคะบอกว่าอ่างเก็บน้ําคลองสียัดค่ะระดับน้ําอยู่ที่385ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ําคลองระบมค่ะอยู่ที่ประมาณ52ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางโครงการชลประทานค่ะก็มีการเพิ่มเครื่องสูบน้ําแล้วก็เครื่องผักดันน้ําเพื่อที่จากพื้นที่นะคะจากการรายงานพบว่าถ้าวันนี้ไม่มีฝนลงมาเพิ่มเติมและมีการผลักดันน้ำออกจากพื้นที่อยู่เรื่อยๆคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดค่ะคุณปวีณาคุณอนุชาค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณอุตสาห์นะครับขออภัยคุณผู้ชมเรื่องปัญหาของสัญญาณภาพและเสียงด้วยนะครับน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างเยอะนะครับทางกรุงเทพมหานครก็เลยร่วมกับอีก5กระทรวงครับเปิดระบบทรัฟฟี่ฟองดูนะครับเป็นช่องทางในการรับแจ้งความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อที่จะประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็เตรียมการในการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับ
2: แน่นอนกรุงเทพมหานครเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งความเดือดร้อนเข้าไปเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแต่ในขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีเองก็เตรียมลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้เนี่ยแหละค่ะจะลงพื้นที่ไปหลังจากที่เมื่อวานกลางองค์ประชุมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีกำชับให้มีการดูแลประชาชนในทุกๆด้านนะคะพร้อมสั่งการให้ผู้ราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงของวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีประชุมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องวันที่3แล้วนะคะเพื่อติดตามประเมินสถานการณ์น้ำท่วมเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนโดยภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะเป็นผลจากการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่ร่วมการบูรณาการแก้ปัญหาในพื้นที่วิกฤตอย่างเร่งด่วนและขอให้ทุกหน่วยงานใช้ชุดข้อมูลเดียวกันสื่อสารกับประชาชนไม่ให้เกิดความสับสนนอกจากนี้มีการสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้พร้อมเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนเครื่องมืออาหารศูนย์พักพิงและแผนเผชิญเหตุขณะที่พื้นที่ภาคใต้ค่ะตั้งแต่สิประจวบคีรีขันธ์จนถึงนราธิวาสนายกรัฐมนตรีให้เฝ้าระวังฝนที่อาจเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่5ตุลาคมไปจนถึงวันที่12ตุลาคมนี้ค่ะ
3: ในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนนะครับเป็นจำนวนมากครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศดังนั้นการจัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารของยังชีพต่างๆรวมไปถึงแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงการเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆสำหรับพี่น้องประชาชนการจัดตั้งแผนเผชิญเหตุก็ขอให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: นายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่าถ้าพื้นที่ไหนสถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายค่ะโดยแยกความเสียหายก่อนวันที่1ตุลาคมซึ่งใช้หลักเกณฑ์เยียวยาของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความเสียหายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะอยู่ภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับประชาชน30ล้านครัวเรือนค่ะและในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ไปพบประชาชนและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางจำนวน900ชุดนะคะซึ่งจุดที่ลงก็คือพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอท่าตะโกที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
1: อีกหนึ่งข้อมูลจากศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับที่ออกมาเมื่อวานนี้ก็ตอกย้ำนะครับว่าน้ำเหนือเนี่ยอาจจะไม่บุกกรุงเทพมหานครแล้วแต่คนกรุงยังวางใจไม่ได้ครับเพราะว่ายังมีฝนตกหนักอีก2ระลอกขณะที่กทมก็เตรียมรับมือทั้งระบบแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์แล้วก็ศูนย์พักพิงด้วยนะครับคุณจิรพรฝนรอบนี้เนี่ยอาจจะไม่หนักเท่ากับรอบก่อนแต่

0: ทำไมกทม.ยังวางใจไม่ได้ครับ
1: ก็เพราะว่าคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกว่าฝนระลอก2เนี่ยน่าจะเอาอยู่แต่ปริมาณฝนที่ตกหนักมา100มิลลิเมตรคนกรุงก็บอกว่าเอาอยู่เนี่ยอยู่แบบรถยนต์จมมิดคันไหมนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนกรุงรู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะไว้วางใจไม่ได้นะคะแม้ว่าฝนจะไม่หนักค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งปัญหาหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะได้เปิดข้อมูลอีกด้านหนึ่งได้ชี้เห็นช่องว่างทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการระบายน้ำและระบบการแจ้งเตือนภัยของกรุงเทพมหานครค่ะนี่ก็อาจจะทำให้คนกรุงเทพไม่มั่นใจนะคะว่าหากฝนตกหนักขึ้นมาอีกครั้งกรุงเทพมหานครจะเอาอยู่จริงหรือไม่ค่ะคุณผู้ชมคะภาพน้ำท่วมหน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิต2ภาพนี้เกิดในปี2554และปี2569ค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เกิดน้ำท่วมในกรุงเทพแต่ว่ารองศาสตราจารย์เสรีสุภาราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะได้นำสถานการณ์จริงแบบนี้มาตั้งคำถามถึงศักยภาพของระบบการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครค่ะว่าโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ทั้งอุโมงค์ระบายน้ำคลองสายหลักอยู่เนี่ยวันนี้ยังเอาอยู่จริงหรือไม่และไม่ใช่เรื่องของการระบายน้ำเท่านั้นค่ะแต่รวมถึงยังตั้งคำถามเมื่อมีข้อมูลการเตือนภัยอยู่แล้วทำไมประชาชนคนกรุงเทพบางพื้นที่จึงไม่ทันตั้งตัวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นค่ะดิฉันได้คุยกับอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะคะอาจารย์บอกนะคะว่าที่ผ่านมาคณะทำงานของรัฐบาลนี่แหละค่ะมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงวันที่23ถึง26กันยายนค่ะเพราะมีการประเมินระดับความรุนแรงด้วยนะคะส่งข้อมูลไปให้ศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐวันละ3รอบด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยทำไมข้อมูลที่ระบุไปเนี่ยไม่ได้ระบุว่าแค่ฝนตกหนักนะคะแต่ประเมินด้วยค่ะว่าพื้นที่ไหนฝนจะตกหนักน้ำท่วมเท่าไหร่ด้วยแต่ข้อมูลกลับไม่ถึงหน่วยงานของรัฐไม่ถึงหน่วยงานของจังหวัดท้องถิ่นนี่เป็นสิ่งที่ทางอาจารย์ตั้งคำถามเหมือนกันค่ะว่าทำไมถึงไม่นำข้อมูลนี้ไปแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ทันเวลาค่ะเพราะคนที่รู้ดีที่สุดว่าน้ำจะท่วมจุดไหนคลองจุดไหนมันสูงมากแล้วก็คือหน่วยงานท้องถิ่นอย่างกทม.นี่แหละค่ะเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ค่ะว่าจุดไหนเป็นที่จุดปลอดภัยแล้วก็จะให้ย้ายไปอพยพในจุดปลอดภัยในพื้นที่นั้นค่ะ
2: เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างส่วนกลางได้ส่งหมดแล้วแต่คำถามคือว่าท้องถิ่นทำอะไรเนี่ยคำถามนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เห็นว่าเราเตือนแม้แต่บอกว่าน้ำจะท่วมตรงไหนในภาพสีน้ำเงินท่านเห็นภาพกลางนะอันนี้เป็นภาพที่ไม่มีใครเคยเตือนแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรเขาจะเตือนเฉพาะฝนได้อย่างเดียวแต่เราเตือนน้ำท่วมก็คือภาคกลางเห็นไหมเจ็ดสีน้ำเงินเหล่านี้นะทั้งภาคตะวันออกแล้วก็ในกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นท้องถิ่นหมายถึงว่าจังหวัดเมื่อได้รับข้อมูลเหล่านี้แล้วเขาก็ต้องไปทำรายละเอียดในพื้นที่สีน้ำเงินว่าจะมีความรุนแรงอย่างไรเพื่อแจ้งเตือนประชาชน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำเหนือค่ะคุณผู้ชมคะรองศาสตราจารย์เสรีประเมินฉากทัศน์นะคะว่าน้ำที่ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้วค่ะอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้อาจารย์ได้เผยฉากทัศน์ตามแบบจำลอง3แบบนี้ค่ะว่าถ้าน้ำเหนือมันผ่านมาประมาณ 4,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในปี2554แน่นอนค่ะว่าพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจะจมน้ำจมบาดาลแน่นอนแต่ถ้าน้ำเหนือที่นครสวรรค์เนี่ยผ่านมาที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามที่มีการประเมินไว้ก่อนหน้านั้นนะคะก็ปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพบางส่วนจะได้รับผลกระทบค่ะแต่เมื่อวานโชคดีนะคะที่น้ำที่ไหลผ่านนครสวรรค์มันลดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะน้ำปิงก็ลดลงน้ำน่านก็ควบคุมด้วยทำให้การระบายน้ำจุดนี้อยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งภาพน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเฉดสีฟ้าจะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะถึงจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นน้อยมากๆดังนั้นสถานการณ์เวลานี้นะคะแน่นอนน้ำเหนือไม่บุกกรุงแน่นอนแต่โจทย์ของคนกรุงเทพหลังจากนี้ไม่ใช่แค่น้ำเหนือจะมาถึงหรือไม่แต่คือเมื่อมีข้อมูลการเตือนภัยอยู่แล้วจะทำยังไงให้ข้อมูลไปถึงประชาชนไปถึงเราได้ก่อนที่น้ำจะมาถึงนั่นเองค่ะ
2: แน่นอนกรุงเทพปริมณฑลนะครับเบาแต่ปทุมธานีในตอนบนเห็นไหมฮะท่านเห็นนี่เฉดสีฟ้าเห็นไหมฮะนนทบุรีเห็นไหมแน่นอนสมุทรสุพรรณบุรีเนี่ยซึ่งเขาท่วมอยู่แล้วก็จะโดนอย่างนี้นะครับไปถึงนครปฐมเห็นไหมเฉดสีฟ้าเหล่านี้นะครับ

0: แต่ที่หนักที่สุดท่านดูที่อยุธยานะเสนาบางบานผักไข่จะหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับเมื่อก่อนหน้าเขาระบาย 2,002 ก็หนักอยู่แล้วตอนนี้เมื่อตอนปี3ระบาย 2,005 นะครับก็หนักเช่นรูปนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาลงมาหนักเราต้องยอมรับเขาหนักนะครับเพราะว่าน้ำที่ท่วมเขาโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะอยู่ริมน้ำกันชุมชนนะเพราะฉะนั้นกระโดนผงทบแรงนะครับเราต้องตั้งข้อสังเกตในเชิงว่าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยสามารถจะรับน้ำได้ที่ 2,007 นะครับท่านจำตัวเลขไว้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนไงว่าเมื่อไรเขาปล่อย 3,000 แล้วนี่คือหายนะไงเป็นผมตั้งว่านี่คือ worst case scenario ที่แรงที่สุดในปีนี้คือ 3,000 แต่มันเริ่มที่จะลืมไปได้เพราะว่าขณะนี้น้ำผ่านสูงสุด 2,006 ไงนะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นลักษณะของภาพขวามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่อยากเรียนเบื้องต้นว่าถ้าใครอยู่กรุงเทพปริมณฑลก็แน่นอนนนทบุรียังมีคำเสี่ยงปทุมธานีตอนบนมีคำเสี่ยงนะครับกรุงเทพแทบไม่มีคำเสี่ยงเลย
1: เวลานี้คุณผู้ชมคะน้ำเหนืออาจจะเบาลงแล้วนะคะแต่ฝนรอบใหม่ที่เราบอกไป2ระลอกด้วยกันถือว่าเป็นโจทย์ของกรุงเทพค่ะและสิ่งที่ต้องพิสูจน์จากนี้ไปไม่ใช่แค่การระบายน้ำว่าเร็วแค่ไหนแต่คือเตือนประชาชนได้เร็วแค่ไหนในการเตรียมรับภัยได้ทันทีค่ะคุณอนุชาคุณปวีณาคะตอนนี้กรุงเทพรอดน้ำเหนือแล้วนะคะน้ำที่จะมาเติมน่ะมันเบาลงแล้วแน่นอนค่ะว่ากรุงเทพชั้นในอย่างที่เราเคยกังวลเบาใจขึ้นแล้วนะคะฝนที่ตกลงมาเมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าทั้งสองระลอกเลยฝนหนักจริงแต่จะไม่จมมิดคันแน่นอนสำหรับรถยนต์ค่ะอันนี้กรมอุตุบอกนะคะดิฉันไม่ได้บอกค่ะ
2: ก็เบาใจไปได้หน่อยนะครับขอบคุณคุณจิราพร
1: ดิฉันฟังเข้ามาค่ะ
3: ค่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมตอนนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะเวลาเราฟังข้อมูลข่าวสารอาจจะต้องฟังหูไว้หูเพราะจะไว้วางใจ 100% ไม่ได้ต้องเตรียมความพร้อมซึ่งรวมถึงการเดินทางด้วยเนื่องจากว่าช่วงฝนตกน้ำท่วมที่ผ่านมาไปส่งผลกระทบต่อให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโดยตรงเลยนะคะทำให้เครื่องบินดีเลย์มีไฟลท์ที่ยกเลิกและปัญหาใหญ่ที่หลายคนเห็นก็คือกระเป๋าผู้โดยสารที่ตกค้างนับหมื่นใบล่าสุดค่ะบอร์ดการบินไทยมีการประชุมนัดพิเศษนะคะและสุดท้ายมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริพ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมีการสอบสวนใน2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือเรื่องของสัมภาระตกค้างเป็นจำนวนมากกว่า8กว่าหมื่นใบนะคะนอกจากนี้มีอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของการสั่งซื้อไวน์ 800,000 ขวดมูลค่า800ล้านบาทเพื่อให้บริการบนเครื่องบินค่ะที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนวาระพิเศษมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและแต่งตั้งให้นายสำริศสำเนียงกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนโดยมีผลตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569เป็นต้นไปนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติในการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงใน2เรื่องคือกรณีปัญหาการบริหารจัดการเที่ยวบินล่าช้าสัมภาระตกค้างและอีกหนึ่งกรณีคือการจัดซื้อไวน์สำหรับให้บริการบนเที่ยวบิน 860,000 ขวดมูลค่ากว่า800ล้านบาทค่ะ
2: หลังจากมีมติออกมานะครับพนักงานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็แสดงความเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจในชายและในชายให้สัมภาษณ์ล่ะครับว่ารับแจ้งมติว่าให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่ว่ายังคงสถานะเป็นกรรมการบริษัทแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าการสอบสวนจะครอบคลุมประเด็นใดบ้างคาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องในการบริหารจัดการครับ
4: ก็ต้องบอกว่าไม่เป็นธรรมแต่ถ้ามุมนึงในฐานะกรรมการบริษัทก็ต้องบอกว่าเป็นธรรมนะครับเพื่อความโปร่งใสอะไรก็ว่าไปนะครับทำมาที่บาร์นี่กลัวผมก็ไปยุ่งเหยิงกับหลักฐานอะไรปะไปทราบนั้นในมุมของถ้ามองผมเป็นจำเลยนะครับลงลึกไปกว่านั้นก็ต้องอยู่ที่คณะกรรมการสอบสวนเขาจะจริงนะครับว่าท่านจะลงลึกขนาดไหน
5: ครับตอนนี้ใครเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนคร
4: ับ ไม่ทราบครับ
5: อันนี้สอบในประเด็นเขาบอกไหมครับว่าเราต้องสอบประเด็นอะไรบ้าง
4: ก็ประเด็นถึงว่า เหตุใดที่เหตุการณ์ปล่อยถึงได้มีการปล่อยให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบานปลาย
5: คร
4: ับทำไมถึงไม่สามารถจะลดผลกระทบหรือทำให้ disruption เนี่ยมันหยุดลงได
5: ้ครับ
3: ถ้าฟังจากการให้สัมภาษณ์ของคุณชัยนะคะคุณชัยเองก็ยอมรับค่ะว่าหากมองในฐานะผู้บริหารที่ถูกตั้งข้อสงสัยก็ยอมรับว่ารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมแต่ถ้ามองในมุมมองของคณะกรรมการบริษัทการให้พ้นจากหน้าที่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริงก็อาจเป็นแนวทางเพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลรวมถึงป้องกันไม่ให้ผู้ถูกสอบเข้าไปเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานส่วนการแก้ไขปัญหาสัมภาระตกค้างค่ะในชัย

0: หลังจากที่อภิปรายพาดพิงในการประชุมสภานะครับว่าสามีของสสหญิงจังหวัดชัยภูมิไปเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมลหรือไม่เนื่องจากว่ามีทรัพย์สินมากเกือบ 2,000 ล้านบาทนะครับนางสาวสุชาดาให้สัมภาษณ์นะครับเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองและตอนนี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายที่พูดออกมาก็ต้องได้รับผลกระทบของการกระทำแล้วก็มองว่าคนที่ผิดก็ว่าไปตามผิดและการที่ไปเข้าแจ้งความก็ถือว่าเป็นการแสดงความมั่นใจว่าตัวเองและครอบครัวเป็นผู้บริสุทธิ์และพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายครับ
1: แต่ณเวลานี้นะ
2: แต่ถ้าพิสูจน์แล้วปรากฏว่าหากมันเป็นความจริงหรือมันมีหลักฐานเนี่ยยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูล
3: คนที่ผิดก็ว่าไปตามผิดค่ะ
2: โดย
3: อย่างที่ดิฉันได้พูดค่ะ
2: โดยเฉพาะที่เขากล่าวหาสามีของท่านเนี่ยตรงเนี้ยเรายินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลตามที
3: ่ดิฉันมาในที่ CAB วันนี้นะคะมาด้วยการรักษาสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ครอบครัวของดิฉันเป็นผู้บริสุทธิ์ฉะนั้นถ้าดิฉันมาแล้วหมายความว่าดิฉันก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายให้ว่ากันไปตามกฎหมายค่ะ
0: ขณะที่ทางกรรมธิการการกฎหมายนะครับโดยนายรังสิมันที่เป็นประธานเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะเชิญนางสาวสุชาดาแล้วก็คู่สมรสเข้าให้ข้อมูลนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีข้อมูลปรากฏเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีและการลงทุนนะครับก็กังวลว่าจะมีการช่อโกงใหญ่แต่ว่ายังไม่ฟันธงในข้อเท็จจริงเพราะว่าต้องถือหลักสันนิษฐานว่ายังคงเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับขณะเดียวกันจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ไล่เส้นเงินแหล่งพร้อมกับแหล่งที่มาของรายได้ทั้งหมดเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการควบคู่กับทางกฎหมายแล้วก็ทางการเมืองด้วยครับ
4: นี่เป็นประเด็นการเมืองที่เราทิ้งท้ายไว้นะคะส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่วันนี้ไทย PBS ยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: จากผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเด็กหญิงชมพู
1: ่คดีที่กกอกนะคะมีแพ้รับบาปค่ะ
0: 1ปี3เดือน5วันที่นรินทร์ถูกขังอยู่ในเรือนจำ
2: ผมในลำบากเซนสหัสกรรมที่ผู้คนตายและทรงนั้นนะผมนะ
0: แพะจากบ้านกกอกที่ไม่ใช่ลุงพลวันพุธที่7ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงเสนอเป็นตอนแรกทางไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: วัตถุดิบที่มีสีสันสวยงามเหล่านี้คือเหล่าผลไม้ครับที่ถูกแช่ในน้ำเกลือที่ถูกเคลือบด้วยน้ำเชื่อมที่ถูกเก็บบรรจุลงในภาชนะมิดชิดครับถูกถนอมเอาไว้ผ่านการเวลาแปลเปลี่ยนรสชาติครับจะกินเล่นก็ได้จะกินเป็นกับข้าวก็ดีเดี๋ยวนะกับข้าวเหรอผลไม้ดองนะทำกับข้าวทำได้เหมือนกันแล้วทำได้เป็นอย่างดีด้วยจากกระบวนการออสโมซิสที่ดำเนินไปคู่กับดิฟฟิวชั่นนี่คือเรื่องราวของการเปลี่ยนความ

0: ระดองผลไม้กันทำไมครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในอดีตแน่นอนการถนอมอาหารเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราได้อาหารมาแล้วไม่ได้อยากจะเสียมันไปเรามีมากพอเกินก่อนที่จะบริโภคหมดได้ทันเวลาใช่ไหมก็ต้องหาวิธีในการถนอมอาหารซึ่งแน่นอนว่าผลไม้ดองผลไม้แช่อิ่มเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นในยุคสมัยที่มีเกลือและก็น้ำตาลเหลือมากเพียงพอแล้วเพราะว่าเกลือกับน้ำตาลเนี่ยคือวัตถุดิบหลักในการถนอมอาหารในครั้งนี้ครับเรามักจะพูดกันว่าในรายการเรานะการดองเนี่ยก็คือพิกเกิลหรือว่าแช่น้ำส่วนการหมักเนี่ยเรามักจะหมายถึงการถนอมอาหารที่ใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการช่วยเหลือเป็นหลักนะครับในครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่แตกต่างออกไปคือผลไม้แช่อิ่มไม่ได้ใช้จุลินทรีย์ในการถนอมอาหารแต่อย่างใดครับแต่ใช้หลักในการออสโมซิสและก็ดิฟฟิวชันเป็นหลักเดี๋ยวกลับมาพูดถึงมันเต็มๆแน่นอนวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลลาดตะเคียนครับอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีกับเรื่องราวของคุณแม่สมใจจีนาครับแล้วก็กลุ่มแม่บ้านชุมชนอัสดอนช่วยกันทำผลไม้แช่อิ่มเหล่านี้ขึ้นมาครับสิ่งที่เราจะได้ดูในวันนี้ก็จะมีมะม่วงหาวมะนาวโฮใครเคยกินไหมรสชาติมันจะเปรี้ยวจัดหวานตามมาเล็กน้อยแต่เปรี้ยวผลไม้ชนิดต่อมาครับวันนี้มะดันนี่ก็เปรี้ยวจัดเปรี้ยวแหลมลึกแต่ว่ามีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะครับมีกรดสูงตามธรรมชาติเลยเปรี้ยวขนาดนี้เปรี้ยวกินยากทำยังไงเอาไปแช่อิ่มนี่แหละแล้วก็ต่อกันด้วยมะม่วงครับมะม่วงที่ใช้ในวันนี้ของที่นี่นะครับใช้มะม่วงพันโชคอนันต์ครับแม่บอกว่ามันออกตลอดทุกฤดูมีผลดกหาง่ายครับกรอบเปรี้ยวจัดแล้วก็ฉ่ำน้ำอันนี้ที่แม่บอกมาเดี๋ยวได้ดองกันให้ดูแน่นอนคือจะเรียกดองจะเรียกแช่อิ่มก็แล้วแต่ครับคำว่าอิ่มนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเรากินอิ่มจุกมันคืออิ่มตัวอิ่มตัวของอะไรของน้ำตาลครับน้ำตาลที่มันซึมผ่านเข้าไปมากพอจนผลไม้ที่มีความเปรี้ยวฝาดได้รสทอนความเปรี้ยวฝาดนั้นลงมาแล้วกลายมาเป็นรสชาติหวานนำแทนครับทีนี้ผลไม้แช่อิ่มเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเราเล่าแน่นอนตั้งแต่วิธีการทำทุกอย่างแต่ที่เป็นไฮไลท์ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยและอยากนำเสนอมากๆเลยก็คือเฮ้ยผลไม้ดองพวกนี้เอาไปทำเป็นเมนูอร่อยอร่อยได้หลากหลายเลยซึ่งไม่ใช่เมนูของหวานครับแต่เป็นเมนูของข้าวของข้าวกึ่งหวานก็ได้จะกินกับข้าวก็ได้จะซดกินเล่นๆก็ได้อย่างเช่นหมูสับต้มมะม่วงหาวมะนาวโหแช่อิ่มผลไม้แช่อิ่มเอาไปทำคล้ายๆกับหมูสับต้มบ๊วยไงของดีครับแต่ทั้งมวลโอเครสชาติมันจัดจ้านทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นกินแต่พอดีซึ่งก่อนที่จะไปกินนั้นเข้าสู่เรื่องราวของวิธีการถนอมอาหารครับ
1: ตอนนี้กำลังทำมะม่วงหาวมะนาวโหเพื่อจะดองก่อนนะคะ
0: มะม่วงหาวมะนาวโหครับเอามาหั่นออกทีละลูกนะครับผ่าครึ่งแบบนี้ไปทีละลูก
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะเพื่อแคะเมล็ดออกเพราะว่าเมล็ดน่ะมันจะมีรสขม
0: เสร็จแล้วโยนลงไปในกะละมังครับในกะละมังนี้มีอะไรรออยู่แล้วบ้างก็จะมีน้ำแล้วก็ไม่ใช่แค่น้ำครับเพราะว่ามีเกลือเกลือในกะละมังนี้จะใส่ในอัตราส่วนไม่เป๊ะครับคือคร่าวๆกันเลยให้มีเกลือชัดๆเฉยๆก็คือประมาณอ่ะ1ช้อนสั้นก็ได้ช้อนสั้นช้อนตักแกงอ่ะใส่ลงไปขั้นตอนนี้จะเป็นการล้างยางของผลมะม่วงหาวมะนาวโหออกครับสังเกตแค่ว่าน้ำแรกเนี่ยจะชัดเลยว่าใส่ลงไปปุ๊บยางมันจะละลายพอยางละลายปุ๊บน้ำจะขุ่นก็ใบให้ว่าไม่พอหรอกก็ต้องมีน้ำสองน้ำสามตามมาแน่นอนก็จะมีคุณแม่อีกท่านหนึ่งครับหยิบผลมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยที่แช่ไว้แล้วเนี่ยเอาขึ้นมาแล้วก็แคะเม็ดมันออกใช้ด้ามช้อนเอาง่ายๆเลยแคะเม็ดออกก็โยนลงไปในกะละมังที่ใส่เกลือไว้แล้วด้วยเหมือนกันกะละมังที่2ครับใส่เกลือไว้1ช้อนสั้นอีกแล้วน้ำก็ประมาณเนี่ยให้แบบเกือบเต็มกะละมังไว้ประมาณนี้ไม่ซีเรียสมากนี่น้ำสองนะครับชาวบ้านก็บอกทริคว่านี่จะเป็นวิธีการที่จะทำให้ผลของมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยไม่ดำเพราะว่าแช่น้ำเกลือเดี๋ยวเรามาเคลียร์เรื่องนี้ว่าเพราะอะไร แค่น้ำสองมาแล้วครับมะม่วงหาวมะนาวโหยังเดินทางกันต่อครับไปน้ำสามก็คือกระมังอีกใบหนึ่งนั่นแหละซึ่งใส่เกลือไว้เท่าไหร่ครับให้ทายเหมือนเดิมครับ1ช้อนช้อนสั้นแบบเนี้ยไม่ได้มีการตวงเป็นทางการก็จะเป็นการใส่เพื่อล้างให้สะอาดและคราวเนี้ยไปแล้ว3น้ำไปน้ำ4ต่อครับย้ายกระมังแต่ว่าน้ำ4หมายเหตุว่าไม่ได้ใส่เกลือแบบสุ่มอีกแล้วครับเพราะเขาจะมีอัตราส่วนก็คือน้ำหนักของผลไม้1กิโลกรัมต่อเกลือ1ขีดครับซึ่งในกระมังน้ำ4เนี่ยจะเป็นการแช่ทิ้งไว้ถึง2วันครับเพื่อให้น้ำเกลือทำหน้าที่ออสโมซิสได้เต็มที่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวคุยแน่นอนเรื่องนี้วิทยาศาสตร์ระหว่างที่เอามะม่วงหาวมะนาวโหพักรอเอาไว้ครับเราไปกันที่หม้อใบนี้หม้อใบนี้คือหม้อต้มน้ำเชื่อมนั่นแหละใส่น้ำสะอาด2ลิตรครับตามด้วยน้ำตาล2กิโลกรัมคือใกล้เคียงกันมากแทบจะ1ต่อ1แล้วก็เติมเกลือเข้าไป2ขีดครับเขาก็จะตั้งไฟอ่อนจนทุกอย่างเนี่ยมันละลายเข้ากันแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้เย็นเอาแค่ไฟแบบไม่ต้องเดือดอ่ะไม่ได้จะทำแบบเคี่ยวจนน้ำตาลมันงวดลงไปครับให้พอละลายแล้วทิ้งไว้ให้เย็นอยู่ดีเอามะม่วงหาวมะนาวโหที่ผ่านการแช่น้ำเกลือไป2วันแล้วเนี่ยมาล้างครับล้างออกหลายๆน้ำเลยล้างจนน้ำมันใสอ่ะแล้วค่อยเสด็จน้ำออกให้หมดคือล้างตอนแรกน้ำจะแดงแน่นอนแล้วผลจะกลายเป็นสีชมพูแหมสวยน่ากินเชียล้างจนน้ำที่อยู่ในกระมังมันเริ่มใสขึ้นมาจากนั้นครับเอามาพักรอเอาไว้แล้วน้ำเชื่อมที่เย็นแล้วผสมไว้แล้วตักใส่ลงไปครับเอาให้ท่วมเลยนะครับเอาให้โดนทุกเม็ดให้ท่วมไปเลยตักใส่แล้วก็เคลือบใสๆสวยๆแบบนี้น่ากินแล้วนะจริงๆน่ากินแล้วนะแต่ยังไม่กินครับตักใส่ถุงเอาไปแช่ตู้เย็นไว้2วัน

0: 2วันผ่านไปพร้อมรับประทานครับขายได้กินได้แจกได้แล้วแต่คุณผู้ชมบางคนรู้สึกว่าเอ้ยน่าลองทำที่บ้านนะไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นนั้นในด้านของรสชาติน้ำตาลมันไปทำอะไรวิทยาศาสตร์เป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาผลไม้ชนิดต่อมาครับมะดันแช่อิ่มครับนำมะดันมาล้างทำความสะอาดให้ดีก่อนล้างเอาฝุ่นผงที่ไม่ต้องการออกนะครับเอาเท่าที่ได้ล้างให้รู้สึกว่าสะอาดที่สุดจากนั้นจะนำมาตัดหัวตัดท้ายครับหัวไปท้ายไปก่อนที่จะแช่ลงไปในน้ำเกลือโดยใช้อัตราส่วนครับมาดัน1กิโลกรัมต่อเกลือ1ขีดครับแช่ทิ้งเอาไว้2วันต่างจากมะม่วงหาวมะนาวโหมั้ยครับที่ยางมันเยอะมากนะเขาล้างหลายน้ำมากมาดันเอาแค่นี้พอสีของมันเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนจากเขียวออกเป็นไปทางเหลืองๆนะเนี่ยเทียบให้ดูนี่มาดันตอนแรกนี่มาดันตอนหลังเห็นไหมจากเขียวไปทางเหลือง
1: หลังจากที่เราดองเกลือทิ้งไว้2วันแต่มันก็จะนุ่มขึ้นแล้วก็ดึงเมล็ดออกง่ายอะค่ะ
0: บีบคั้นเอาเมล็ดของมันออกมาเมล็ดจะค่อยๆปลิ้นออกมาครับมันจะออกง่ายแล้วคราวนี้เราแช่มันไว้ตั้ง2วันสังเกตว่าทรงมาดันก็จะดูเหี่ยวหน่อยนะตอนนี้แล้วเขาจะเอาไปแช่น้ำสะอาดต่อครับเดี๋ยวมันจะกลับมาตึงอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะทำการเสด็จน้ำออกให้หมดครับแล้วเอาน้ำเชื่อมสูตรแบบเมื่อกี้เลยครับที่ต้มมาเมื่อกี้แหละอันเดียวกันกับมะม่วงหาวมะนาวโหเอาน้ำเชื่อมมาราดจนท่วมครับแล้วก็ใส่ถุงเอาเข้าตู้เย็นทิ้งไว้2วันเหมือนกันขายได้นี่คือต้นกำเนิดเพลงกีฬาสีหรือเปล่าดันมาดันดองอ่ะใครเคยร้องเพลงนี้บ้างครับสมัยมัธยมไม่รู้ว่ามันเผยแพร่ไปทั่วทุกโรงเรียนทั่วประเทศได้ไงนะไอเพลงดันมาดันดองแล้วทำไมต้องมาดันด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ตลกดีต่อมามะม่วงแช่อิ่มนำมะม่วงสดครับจะนิยมใช้พันโชคอนันต์อันนี้คือเขากระซิบมาครับเป็นมะม่วง3ฤดูคือออกดอกออกผลกันทั้งปีอะเนื้อหนาแล้วก็กรอบมีรสเปรี้ยวฉ่ำน้ำขั้นตอนแรกล้างสิ่งสกปรกออกไม่ว่าอะไรครับล้างได้ล้างนะครับก่อนจะหมักดองอย่างน้อยฝุ่นผงที่มันไม่จำเป็นต่อการหมักดองเนี่ยเอาออกไปก่อนเป็นเรื่องที่ดีเสมอจากนั้นครับมะม่วงนี้จะถูกนำมาดองเกลือทั้งเปลือกครับไม่ต้องปอกเขาจะใช้อัตราส่วนเวลาทำจริงก็คือมะม่วง100กิโลกรัมต่อเกลือ18กิโลกรัมแต่วันนี้ทำให้ดู3ลูกพอคือผมไม่สามารถบอกคุณแม่ครับถ้าวันนี้ไม่มีคิวทำมะม่วงก็ทำให้ผมดูสัก100โลได้ไหมล่ะไม่ได้ไปเอาไป3ลูกพอลูก
1: แล้วก็ปิดสนิทไม่ให้ลมเข้าถ้าลมเข้ามันจะเสียไว
0: เขาแช่ทิ้งไว้ในเกลือแบบนี้2เดือนจบเลยใส่เกลือใส่น้ำแล้วมันไม่เน่าเสียเหตุผลคืออะไรเหตุผลง่ายมากปัจจัยการหมักดองที่ดีมันครบถ้วนครับเดี๋ยวไปขยายกันพอมะม่วงครบ2เดือนนำมาล้างทำความสะอาดปอกเปลือกแล้วนำมาหั่นเนื้อออกเป็นชิ้นยาวๆครับราดด้วยน้ำเชื่อมราดอีกแล้วน้ำเชื่อมสูตรเดิมทิ้งเอาไว้2วันพร้อมขายพร้อมจำหน่ายพร้อมให้รับประทาน
2: ความ
0: ความน่าสนใจในการถนอมอาหารในครั้งนี้ครับมันแตกต่างจาก 10-20 ตอนที่ผ่านมาตรงที่ว่าเรามักจะพึ่งพาแบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียดีในการป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเลวเติบโตอยู่เสมอยกตัวอย่างเช่นการที่แบคทีเรีย LAB ไปกินน้ำตาลใช่ไหมแล้วก็จะปล่อยกรดแลคติกออกมาสร้างสภาวะ pH ต่ำแบคทีเรียเลวอยู่ไม่ได้อะไรแบบนี้แต่คราวนี้มันไม่ใช่ครับคราวนี้น้ำตาลมันเยอะก็จริงแต่มันเยอะเกินกว่าที่แม้แต่แบคทีเรียดีจะอาศัยอยู่ได้ครับเพราะมันเข้มข้นมากโอเคแบคทีเรียดีอยู่ไม่ได้แบคทีเรียเลวก็อาจจะอยู่ไม่ได้เช่นกันแล้วคราวนี้ค่า pH ที่มันต่ำมาจากไหนจริงๆแล้วต้องบอกว่าผลไม้เหล่านี้มีค่า pH ที่ต่ำอยู่แล้วไงเพราะมันคือผลไม้รสเปรี้ยวครับมะดันมะม่วงหาวมะนาวโห่มะม่วงเปรี้ยวอยู่แล้วไอสภาพความเป็นกรดธรรมชาตินี่แหละจึงช่วยเสริมเกราะป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้ว่ามีสิ่งที่ต้องระวังครับก็คือเรื่องของการควบคุมความสะอาดในทุกขั้นตอนการผลิ

ครับเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่ายีสต์ที่สามารถทนแรงดันออสโมซิสได้ถ้าเกิดปนเปื้อนเข้าไประหว่างการผลิตมันก็จะทำการหมักน้ำตาลจนเกิดแก๊สแล้วก็กลิ่นแอลกอฮอล์ที่เราไม่อยากได้อะหรือว่าถ้าเกิดค่า water activity มันลดต่ำลงมากๆครับแบคทีเรียในโตไม่ได้ก็จริงแต่แห้งแบบนี้อาจจะกลายเป็นสภาพที่สปอร์ของเชื้อราบางชนิดมันทนได้นะครับเพราะฉะนั้นการบรรจุการเก็บรักษาปิดให้สนิทเนี่ยจึงเป็นสิ่งจำเป็นจำสองคำนี้ครับลูกคู่ที่เกิดขึ้นพร้อมกันทำงานสวนทางกันในการทำผลไม้แช่อิ่มคือออสโมซิสกับดิฟฟิวชันครับก่อนอื่นคือต้องเล่าก่อนว่าเนื้อของพืชเนี่ยของผลไม้เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าเซมิเพอร์เมเบิลเมมเบรนหรือว่าเยื่อหุ้มเซลล์แบบกึ่งซึมผ่านได้พูดง่ายๆคือของเหลวผ่านได้อะมาว่ากันทีละเรื่องก่อนเอานี่ก่อนออสโมซิสคือกลไกในการเคลื่อนที่ของน้ำครับจากที่ที่สารละลายเจือจางกว่าไปยังที่ที่สารละลายเข้มข้นกว่าณที่นี้คือผลไม้ที่แช่น้ำเนี่ยน้ำแช่มันเนี่ยคือน้ำเกลือครับคือน้ำแช่มีเกลือเข้มข้นสูงกว่าในตัวผลไม้นั่นเองทำให้น้ำจากในเซลล์ของผลไม้เนี่ยมันถูกดูดออกมาครับถูกออสโมซิสออกมาจังหวะนี้เซลล์ผลไม้สูญเสียน้ำแล้วเราต่อกันด้วยการแพร่ครับหรือดิฟฟิวชันการแพร่คือการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของสารละลายจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายต่ำกว่าสวนทางกันนะเห็นไหมทีนี้เมื่อเรานำผลไม้ที่เตรียมไว้ไปแช่ในน้ำเชื่อมเข้มข้นที่เราตั้งหม้อเอาไว้ที่ใส่น้ำตาลอะโมเลกุลของน้ำตาลที่เข้มข้นจะค่อยๆแพร่ทะลุผนังเซลล์เข้าไปในผลไม้ครับโดยอาศัยระยะเวลาแช่ในตู้เย็น2วันขึ้นไปเพื่อให้น้ำตาลแพร่ลึกเข้าไปจนถึงแกนกลางและเกิดความสมดุลทั่วทั้งชิ้นความสมดุลนี้มีชื่อเรียกที่เรียกกันว่าอีควิลิเบียมนั่นเองครับมาถึงเมนูครับหมูสับต้มมะม่วงหาวมะนาวโหแช่อิ่มนี่โอ้โหทีมงานลงมือทำกันเองนะครับอันนี้เป็นสูตรคุณพีทภูมิกับคนอะไรชอบกินหมูสับต้มมะม่วงหาวมะนาวโหแช่อิ่มด้วยวิธีทำเราไปดูกันครับเขาจะเริ่มจากการตำกระเทียมรากผักชีใส่ลงไปในหมูสับก่อนแล้วก็ใส่พริกไทยตามเข้าไปจะมีการปรุงรสด้วยของหมักดองอีกแล้วก็คือซีอิ๊วตั้งน้ำครับแล้วใส่หมูลงไปตั้งแต่น้ำยังไม่เดือดนะครับพอน้ำเดือดหมูเริ่มสุกจากนั้นครับใส่มะม่วงหาวมะนาวโหที่แช่อิ่มแล้วนะตามลงไปก็จะปรุงรสด้วยพริกไทยต้มให้เดือดนะครับระดับไฟบีบมะนาวตัดรสตักใส่ถ้วยโรยด้วยผักชีพร้อมกินครับรสชาติก็จะมีความกลมกล่อมตามสไตล์ของการทำในสิ่งที่คล้ายๆกับต้มจืดอยู่แล้วมีหมูมีซีอิ๊วอ่ะมันนัวอยู่แล้วแต่มันจะตัดรสเปรี้ยวตามหวานนำของมะม่วงหาวมะนาวโหแช่อิ่มอยู่แล้วครับเห็นไหมไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มสิ่งนี้ใช้เป็นน้ำตาลได้เลยแล้วก็ใช้เป็นวัตถุดิบที่ให้รสสัมผัสที่แตกต่างจากการกินหมูสับต้มบวยที่คุณเคยกินครับมันจะซดกันไม่หยุดนะสิเพราะฉะนั้นเรามากันที่เมนูต่อไปครับแช่อิ่มรวมทรงเครื่องเป็นยังไงไปดูครับเริ่มจากคั่วกุ้งแห้งให้กรอบครับจากนั้นนำไปตำโพะคั่วถั่วลิสงก่อนให้หอมครับแล้วเอาเปลือกออกเอาถั่วลิสงมาตำครับเราต้มน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลาให้ละลายข้นเหนียวแล้วทิ้งให้เย็นครับโหมาแล้วเค็มหวานมาแล้วแล้วค่อยเอามาราดบนของแช่อิ่มรวมครับซึ่งจะประกอบไปด้วยมะม่วงหาวมะนาวโหมะดันมะม่วงดองจากนั้นครับก็จะโรยด้วยหอมแดงพริกป่นถั่วกุ้งแห้งตำนี่ของดีแล้วก็บีบมะนาวตัดรสครับอันนี้คือของกินเล่นสุดแซ่บสุดแซ่บสุดแสบสวงในดวงใจของทีมงานหลายๆคนมีน้องๆส่ง SMS เข้ามาถามว่าพี่คะทำเมนูพลาจาก

มะม่วงแช่อิ่มได้ไหมคะคำตอบคือได้ครับผ้าหมูใส่มะม่วงแช่อิ่มเขาเริ่มจากลวกหมูในน้ำร้อนก่อนลวกแล้วก็ทำน้ำยำครับแยกออกมาน้ำยำก็จะใส่น้ำปลาน้ำตาลมะนาวพริกซอยหอมแดงซอยตะไคร้กระเทียมที่ซอยมาแล้วใส่หมูลวกลงไปหมูชิ้นนะครับเมื่อกี้ที่ลวกอ่ะแล้วก็ใส่มะม่วงแช่อิ่มเข้าไปไปตัดรสอีกแล้วคือไม่ใช่แค่รสนะจริงๆต้องบอกว่ากลิ่นด้วยคือถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษคำว่า flavor มันหมายความครอบคลุมได้ถึงรสและกลิ่นเลยฉะนั้นวัตถุดิบหมักดองนี้ที่มีความหวานมีความหอมทำให้เมนูอาหารของเราไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มไปอีกแล้วจบด้วยผักชีใบเลื่อยและผักชีคลุกให้เข้ากันเชิญรับทานจะกินเล่นกินคู่กับเครื่องดื่มกินเป็นกับข้าวก็ได้วันหยุดใครที่แบบว่าอยากทำอาหารเซอร์ไพรส์เพื่อนๆมากินลองครับเอาผลไม้แช่อิ่มมาเป็นส่วนหนึ่งกับเมนูอาหารข้าวดีจัดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่พี่ๆทุกท่านเลยครับที่ให้ความรู้ในเรื่องของการดองผลไม้กับเราในการแช่อิ่มเรียกว่าแช่อิ่มจะคุ้นหูกันมากกว่ากับคำถามที่ว่าเอ้ยกินผลไม้หมักดองเนี่ยสื่อต่างๆเขาก็ออกมาเตือนกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยว่ามันกินเยอะไม่ดีเนี่ยเอาไงอ่ะเฮ้ยเขาพูดถูกนะครับฟังดีๆนะครับเขาบอกว่ากินเยอะไม่ดีครับซึ่งคำพูดนี้สามารถนำไปใช้กับการกินอย่างอื่นทุกอย่างได้หมดเลยนะครับจริงๆแล้วไม่มีอะไรกินเยอะแล้วดีนะครับกินซ้ำๆกินเยอะๆมีความเสี่ยงต่อโรคภัยเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นหวานเกินไปเค็มเกินไปเปรี้ยวเกินไปเผ็ดเกินไปไม่มีอะไรดีเลยผงชูรสเยอะเกินไปก็ไม่ดีแต่ทุกอย่างทั้งหมดที่พูดมาถ้าเกิดว่าเราถือว่าเราคือบุคคลหนึ่งคนหนึ่งที่เป็นปัจเจกบุคคลซึ่งมีวิจารณญาณมากพอในการกินเลยครับเท่าที่คุณต้องการแล้วรับผิดชอบตัวเองเรารู้กันอยู่แล้วหวานเยอะไม่ดีเค็มเยอะไม่ดีกินได้หักห้ามใจตัวเองครับกินแต่พอดีผลไม้ดองผลไม้แช่อิ่มก็เช่นกันกินเยอะผลข้างเคียงแน่แต่กินกำลังดีผลคืออร่อยครับอร่อยแล้วกินได้อีกขอให้ทุกคนมีความสุขกับของหมักดองของตัวเองอย่างพอดีครับวันนี้แดนกินดองต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวอยู่แนวกินอีสานกำลังงอกงามสู่ล้านนาน
1: ี่ก็เป็นอาชีพแรกนะครับที่ผมทำตอนมาเป็นเขยอยู่ที่นี
2: ่บทพิสูจน์ลูกเขยเจ้า
0: วัฒนธรรมอาหารที่ถูกส่งผ่านชีวิตคู
3: ่ลำมีดี
4: แซ่บขนาด
0: ติดตามรายการคุกคัลเจอร์บ่าวไทยบ้านอีสานล้านนาอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
5: วันนี้จะพามารู้จักกับวิสาหกิจชุมชนลำไส้พัฒนาที่นี่เขานำปลาดุกไปแปรรูปทุกอย่าง
6: ดุกเส้นเค็ม
7: ดุกเส้นหวาน
8: ปลาดุกส้ม
9: ปลาแผ่นกรอบกรอบ
10: ถ้าคุณโทรมาตอนนี
11: ้แหมปีสิบกระปุก
12: นี่รอเลย
5: เฮ้ยเกือบโทรแล้วหมดยังครับเมื่อกี
13: ้เนื้อตัวนี้นะคะทำเป็นแดดเดียวหนังเอาไปทำหนังกรอบ
14: มันปลาดุกเอาไปทำไบโอเอาไปทำอาหารสัตว์
15: พอเรารวมกลุ่มปุ๊บจาก400
16: ตอนนี้อยู่ประมาณ37บาท
5: สั่งเรื่องราวเต็มๆกันต่อข้างในรายการมหาอนาบานามหายกกวนทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
1: คนอีสานพูดจริงเขาจะบอกเป็นเสียงกอไก
17: ่เป็นยังไงจ๊ะ
1: เขากี
18: ้วัฒนธรรมอาหารอีสานเราเข้มแข็งมากเพียงแต่ว่ามันยังขาดความเป็นระบบอย่างจริงจังในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
19: ฟังเสียงประเทศไทย Table Talk เติมทรัพย์สินทางปัญญาให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
20: ปัจจุบันเนี่ยตัวบทละครโทรทัศน์เองเนี่ย
1: ครับ
20: IP ไม่ได้อยู่ที่คนเขียนนะครับเราไม่มีทรัพย์สินทางปัญญาตรงนั้นนะณวันนี้นักเขียนบทละครโทรทัศน์ไทยยังไม่มี IP เป็นของตัวเอง
17: อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยเลยไม่แซ่บ
1: ใช่ยังแซ่บไม่พอ
18: แซ่บไม่พอฮะ
19: ฟังเสียงประเทศไทย Table Talk วันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS ค่ะ

สวัสดีค่ะก่อนอื่นสิอยากจะเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ออกไปวิ่งเลย Running Day เหนือใต้ออกตกมาหลายจังหวัดมีแต่คนถามว่าเมื่อไหร่จะไปวิ่งที่เลยสิก็เอ๊ะทำไมอ่ะก็เพราะว่าวิ่งเลยนะสิแล้วก็ครั้งเนี้ยได้มาสักทีแต่ถ้าให้สิวิ่งคนเดียวอ่ะหลงแน่ๆงั้นพี่นักวิ่งเจ้าถิ่นพร้อมแล้วไปค่ะ Running Day วิ่งเลย

0: สวัสดีค่ะพี่มังกรแล้วก็พี่สแตม
1: ป์
0: ของชื่อมาตั้งแต่บนรถ
2: ยอด
0: แล้วก็ข้างหลังพี่ๆบังเลยสวัสดีค่ะโอ้โหเห็นหลายกลุ่มมากอันนี้รันสเคปแล้วก็ทางโน้น
3: ข
0: ับ
3: เจม
0: ูมค่ะขับเจมูมเห็นไหมคะในกล้องให้เห็นหน้าด้วยนะคะเขาแต่งนั่งแต่ตีสามเขาบอกทางนี้มีบ้านหมายเลขหนึ่ง
2: บ
0: ้
2: านเลขที
0: ่
2: หน
0: ึ่
2: ง
0: น่าจะได้ไปแวะด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับผม
0: แล้วก็มีอะไรคะ
3: ก้าวเลย
0: ก้าวเลยเอ้ากระซิบทำไมคะเนี่ยก้าวเลยมีก้าวเลยแล้วมีอะไรอีกไหมคะในนี
2: ้มีสไตล
1: ์โซไตล์แล้วนี่ครับ
0: โซไตล์นี่แปลว่าอะไรคะ
1: ประมาณนั้น
0: เป็นภาษาภาษาภาคอีสานไหมอ๋อไม่รู้มาก่อนเลยงั้นวันนี้ซีจะได้ไปรู้จักเมืองเลยยังไงบ้างค่ะ
1: สำหรับรูทวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้เราตั้งใจว่าคือเมืองเลยอ่ะเป็นจังหวัดที่มันไม่ได้ใหญ่มากในบริบทของเมืองนะครับก็เลยรู้สึกว่าเมืองเลยเนี่ยถ้าเราวิ่งในเมืองเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเก็บแลนด์มาร์คได้เกือบครบอยู่ครับก็เลยประมาณนี
0: ้ถ้าจุดสำคัญสำคัญที่จะได้ไปเจอเนี่ยคือที่ไหนบ้าง
1: อย่างแรกเลยก็คือต้องก่อนเริ่มต้นเส้นทางเนี่ยเดี๋ยวแวะไปไหว้สารพ่อคุณป๋องก่อนเลยครับ
0: เอาเรื่องเอาชัยเลย
1: ใช่ครับ
0: เริ่มโอ้มองเห็นตั้งแต่ตรงนี้โอเค
1: ใช่แล้วก็จุดที่สองที่เราจะวิ่งผ่านไปเนี่ยเราจะไปเห็นวงเวียนหอนาฬิกาครับหลังจากวงเวียนหอนาฬิกาปุ๊บเราก็จะวิ่งวนรอบกุดป่องอีกรอบนึงเข้าสู่เส้นศูนย์ราชการก็จะผ่านตัวเทศบาลเมืองเลยครับแล้วก็จะมองเห็นตัวลานพญานาคจากนั้นก็จะวิ่งตรงเข้าสู่โซนตลาดเช้าครับใช่
0: แลนด์มาร์คเยอะเหมือนกันระยะรวมเท่าไหร่คะ
2: ประมาณ5นิดๆ
0: อ่ะ5กิโลในเมืองน่าสนใจมากค่ะงั้นถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเรา running

ดยืนมา

0: ก่อนที่เราจะเริ่มต้นเส้นทางก็แนะนำว่าเรามาแวะไหว้ศาลเจ้าพ่อศาลหลักเมืองก่อนเพื่อให้เวลาเราวิ่งเนี่ยเส้นทางได้ราบรื่นใช่ครับ
1: วันนี้สนุกแน่นอน
0: แน่นอนครับ
2: ก่อนอื่นพี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นพาซีไปขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับศาลเจ้าพ่อกุดป่องแล้วก็ศาลหลักเมืองจังหวัดเลยซึ่งก็อยู่ในบริเวณเดียวกันสำหรับศาลเจ้าพ่อกุดป่องเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่คนจังหวัดเลยกราบไหว้สักการะมาตั้งแต่ดั้งเดิมพี่ๆบอกว่าชาวเลยอ่ะจะไปไหนมาไหนหรือว่าจะขอพรอะไรก็มาไหว้ศาลเจ้าพ่อกุดป่องแล้วก็ศาลหลักเมืองแห่งนี้ปะเราขอพรเสร็จแล้วไปวิ่งกันต่อค่ะ
1: แล้วก็
0: ได้ครับเดี๋ยวเราวิ่งออกเส้นนู้นเลยครับ
1: ออกเส้นนู้นสิเห็นว่ามันเป็นเรียบกับคลองหรือบึงอะไรอ่ะ
0: ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นกุดป่องครับ
1: กุดป่อง
0: ใช่คือกุดป่องเนี่ยมันคือภาษาอีสานใช
1: ่แปลว่า
0: บริเวณตรงเส้นทางตรงเนี้ยมันเป็นหนองน้ำคือแต่ก่อนมันเชื่อมกับน้ำเลยแต่คราวเนี้ยมันมีการถูกเปลี่ยนผ่านเส้นทางน้ำเหมือนมีการตัดถนนข้ามสะพานเนี้ยครับตรงเนี้ยมันก็เลยเกิดเป็นจุดตันก็เลยกลายเป็นหนองน้ำเป็นคลองไปแล้วภาษาของคนที่เรียกมันเนี้ยหนองน้ำเขาก็เรียกว่าเป็นกุดเป็นป่องใช่ก็คือชื่อจริงๆของมันคือกุดป่องบริเวณตรงเนี้ยแต่พอมันมาอยู่ในสถานที่ตรงเนี้ยทุกคนเขาก็เลยเรียกครอบคลุมเดี๋ยวรอคุณฟังทุกคนเขาก็เลยเรียกพื้นที่ครอบคลุมนั่นแหละว่าเป็นกุดป่องไปเลย
1: แต่จริงเขาว่ากุดหรือเขาว่าป่องนี่แปลว่าแบบหนองบึงอะไรงี้ไหมเดี๋ยวก็ไม่ใช่
0: ป่องในภาษาอีสานเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเป็นเวิร์งอ่ะ
1: อ๋ออ่า
0: เขาเรียกว่าป่องบอกป่องอะไรเงี้ยครับใช่
3: แล้วมันเป็นป่องขึ้นมาเน
0: า
3: ะ
0: ใช่พื้นที่ตรงนี้เขาก็จะเลยเรียกว่าอุดป่อง
1: ใช่คนพื้นที่เขาเข้าใจกันเองเอา
0: ใช่
1: บรรยากาศดีมาก
0: เป็นไงครับโอเคเลยใช่ไหมครับ
1: เป็นเหมือนสวนสาธารณะด้วยใช่ไหมคะข้างใน
0: ใช่ครับ
1: รอบนึงประมาณกี่โลหรอคะ
0: ถ้าข้างในเนี่ยน่าจะเกือบโล
3: เกือบโล
0: แต่ถ้ารอบเส้นนอกขุดปอกเนี่ยถ้าจะมาโลกว่าๆได้อยู่ครับ
1: ดูดีนะวิ่งได้เลยอ่ะ
0: แล้วเมื่อกี้ที่น้องทีสาวที่น้องซีถามว่าตรงบริเวณศาลเนี่ยทำไมมันถึงมีศาลศาสตร์จีนก็คือจุดศาลเจ้าพ่อขุดปอกที่เราไปไหว้มาเมื่อกี้ถ้าเราสังเกตดูข้างในอ่ะเราจะเห็นเสาหลักเมืองอยู่ข้างในอ่ะก็คือศาลเจ้าพ่อขุดปอกอ่
1: ะ
0: เกิดมาพร้อมกับศาลหลักเมืองแล้วมีกลุ่มของสมาคมพ่อค้าเข้ามาพัฒนาพื้นที่ตรงนี
1: ้
0: ทำให้เกิดเป็นศาลจีนขึ้นมาเวลาทุกคนมารวมกันไหว้เนี่ยจะได้จบในที่ที่เดียว
1: ดีเหมือนกัน
0: ใช่ครับ

0: แลนด์มาร์คที่2ของเราตรงนี้เขาจะเรียกว่าหอวงเวียนนาฬิกา
1: ใหญ่โตมากเลย
0: ใช่ครับ
1: เห็น
0: นี่ครับแลนด์มาร์คหลักของเรา
1: แล้วก็เห็น
0: ที่2
1: เออเรียกว่าอะไรอ่ะ
0: เสาไฟใช่มั้ยครับ
1: เสาไฟเป็นรูป
0: ผีตาโขน
1: หน้ากากผีตาโขน
0: ใช่จุดนี้ถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยต้องซีดูด้านบนยอดของหอนาฬิกาเราจะเห็นเป็นพระปางครับเป็นพระองค์นึงที่สำคัญกับเมืองมากแล้วบริเวณด้านฐานของหอนาฬิกาเนี่ยเราจะเห็นเป็นเหมือนแท่นไม้ที่เหมือนระฆัง
1: คืออะไร
0: จริงๆมันคือเสาไม้ที่หล่อให้เหมือนกับเสาหลักเมืองเป็นเสาไม้ที่เขามาแกะสลัก
2: มาใส่ไว้
0: ใช่มาใส่ไว้ตรงนี้เพื่อแบบเสริมสร้างจิตใจให้คนที่แบบเวลาขับรถผ่านมาใช้เส้นทางใช้ถนนเนี่ยให้รู้สึกว่าเออขับขี่ปลอดภัยนะอะไรเงี้ยครับ
1: ดีๆๆ
0: ใช่ประมาณนั้น
1: ทำไมข้อมูลแน่นขนาดนี้คะ
0: โอ้โหไม่ได้นอนเลยครับ
1: กำลังจะบอกว่าเป็นสาเหตุที่เมื่อคืนพี่บังกรไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะ
0: รีเสิร์ชทั้งคืน
3: ก็คืออยู่2คนแบบผ่านโยงออกมาแบบตาจะปิด
1: ตลกมาก

พี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นพาซีวิ่งแบบยาวๆเลยเพื่อที่จะแวะไปดูแม่น้ำเลยแล้วก็พาเข้าไปที่ตลาดเช้าเมืองเลยแต่ว่าตอนที่ซีไปถึงอะตลาดมันวายไปแล้วเพราะพี่ๆบอกว่าตลาดจะคึกคักตอนตีสี่โหยเช้ามากเสียดาย

0: เจ๊บูมคุยด้วยหน่อยค่ะ
1: โอ้พี่ไม่รู้เรื่องมึงเลย
0: ไม่ได้คุยเรื่องมึงเลยค่ะ
1: คุยเรื่องอะไรคะ
0: อยากรู้ว่าเจ๊บูมเจ๊บูมเป็นคนก่อตั้งร้านขับของเจงเลยเหรอ
1: ใช่
0: ทำไมอ่ะ
1: วิ่งที่แล้วเอง
0: เราตั้งเลย
1: ก็ตั้งเลย
0: ตัวเองเริ่มวิ่งปุ๊บก็ตั้งร้านขับเลย
1: ใช่แต่ว่าวิ่งช้าสุดในขับนะ
0: เพราะว่าอะไรถึงตั้งขึ้นมา
1: ก็อยากสุขภาพดีอยากสวยอยากสตรอง
0: แล้วก็จะได้มีเพื่อนด้วยหรือเปล่านี
1: ่ใช่มีผู้ชายรอผู้ชายมาเข้าขับ
2: รอผู้ชายมาเข้าขับ
0: สวัสดีค่ะนั่นคือประเด็นหรือเปล่าน
1: ั่นคือประเด็น
0: ที่ตั้งขึ้นมาแล้วพอตั้งขึ้นมาแล้วสนุกไหมชอบไหมคะ
1: สนุกมากชอบมาก
0: แล้วปกติขับของเจ๊วิ่งกันที่ไหนยังไงบ้าง
1: วิ่งที่เชียงคาน
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ริมโขง
0: อย่าบอกนะว่าวันนี้มาจากเชียงคาน
1: มาจากเชียงคานค่ะ
0: มาไกลนะเนี่ย
1: ตื่นที่สามค่ะ
0: เพราะว่า
1: ขึ้นหน้าใ
0: ครอันเลิศอันเลิศนี่แหละขอบคุณค่ะ

0: ไฮไลท์ของชุมชนบ้านแห่เราม
1: าถึงแล้วอุ้ยถึงว่าไม่ให้เลี้ยวตรงเมื่อกี้เพราะตรงนี้สวยกว่า
0: ใช่
1: ว้าว
0: ข้ามสะพานก่อนหนึ่งได้เลยครับ
1: นี่ยังมีสตรีทอาร์ตตรง
0: ใช่ครับ
1: เรียกว่าอะไรอ่ะเขื่อนกำแพง
0: อันนี้จะเป็น
1: ของคลองเหรอคะ
0: คลองน้ำหมาน
1: น้ำหมาน
0: ใช่น้ำหมาน
1: น้ำหมาน
0: ใช่หมานแล้วแหละสิตรงนั้นสิ
1: ระวังเอ้ยทำสวยมากเลยอ่ะ
0: ใช่
1: ที่ชุมชนบ้านแห่พี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นบอกกับซีว่าที่เนี่ยเป็นชุมชนดั้งเดิมแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของตัวเมืองเลยจนถึงปัจจุบันโดยมีอายุกว่า100ปีเขาตั้งอยู่ที่ริมคลองน้ำหมานแล้วตอนนี้ก็มีการพัฒนาโดยให้ศิลปินในจังหวัดเลยมาทำสตรีทอาร์ตให้พวกเราได้เดินดูกันด้วยมาถึงบ้านแห่ต้องเข้าไปไหว้พระที่วัดสี่ภูมิซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเลยค่ะ

0: วัดศรีภูมิใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วแต่ศรัทธา
0: น่าจะเป็นวัดที่ชาวบ้านอะไรนะบ้านแห่
1: บ้านแห่ใช่ครับก็เป็นบ้านเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชุมชนบ้านแห่ใช่วัดก็วัดข้างในนี้ที่เรามายืนว่างอยู่ก็คือพระมิ่งมงคลเมืองครับใช่คนบ้านแห่เขาก็จะนับถือวัดที่นี่แล้วก็ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยก็จะมีการนำพระมิ่งมงคลเมืองเนี่ยไปแห่รอบส่งน้ำหนึ่งปี
0: ที่ขึ้นรถ
1: ครั้งเดียวใช่ครับใช่
2: วิ่งเลย Running Day ครั้งนี้ที่จังหวัดเลยกับระยะทาง5กิโลเมตรกว่าเปิดกันด้วยเช้าที่อากาศดีกับเมืองที่มีความสงบสบายๆเมืองที่ไม่ต้องมีอะไรมากมายแต่มีเสน่ห์เฉพาะตัวเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมแล้วก็ยังคงรักษาความดั้งเดิมแต่พร้อมที่จะพัฒนาแล้วก็สร้างสรรค์ไปด้วยกันซีมาถึงบ้านเลขที่1บรรยากาศดีมากงั้นซีขอนั่งเมาส์กับพี่ๆก่อนค่ะ
0: บ้านเลขที่1อ่ะค่ะมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
3: บ้านเลขที่1อ่ะค่ะคือที่เนี่ยเค้าบอกว่ามันเป็นบ้านเลขที่1ตามทะเบียนบ้านบ้านแห่เนี่ยมันเหมือนเป็นชุมชนแรกของจังหวัดเลยค่ะฉะนั้นบ้านเลขที่1ก็เลยกลายเป็นกิมมิกว่าอ๋อเป็นบ้านหลังแรกเหรอจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกมันไม่มีใครมาอยู่คนเดียวหรอกใช่มั้ยมันจะต้องมีคนมาหลายๆคนแต่ว่าพอเข้าสู่ระบบการทำทะเบียนราษฎร์หรืออะไรเราอาจจะมีโอกาสก็ไปต่อแถวคนแรกนะอะไรประมาณนี้เลยเป็นบ้านเลขที่หนึ่งจริงๆแล้วค่ะในชุมชนเนี่ยมันจะมีหลายชุมในบ้านแห่งแต่ว่ามันก็อาจจะมีบ้านเลขที่หนึ่งหลายที
0: ่
3: หลายหลายหลังอาจจะมีคุ้มนี้คุ้มนี้คุ้มนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่ความพิเศษของเราคือเรายังเป็นบ้านเลขที่หนึ่งที่ยังเป็นบ้านที่ดั้งเดิมเป็นร้อยปีแล้วก็คือตั้งแต่รุ่นคุณปู่
0: ค่ะอ
3: ย่างบ้านที่เราเห็นเนี่ยค่ะตอนพวกพี่มาได้มาอยู่ใช่ไหมคะลักษณะของบ้านเนี่ยด้วยความที่เป็นบ้านเก่า มันจะไม่ได้เป็นแบบนี้แต่แรกก็คือมันก็จะมีความผุพังไปตามกาลเวลาค่ะเพราะว่ามันก็จะมีส่วนที่ไม้มันไม่สามารถที่จะคงอยู่ได้ไม้บางชนิดก็อยู่ได้นานหรือว่าอะไรพวกนี้ค่ะแต่ทีเนี้ยพอไอ้ตัวไม้ที่ผุพังเนี่ยพวกพี่ก็ด้วยความที่เราจะต้องอยู่อาศัยเป็นบ้านที่เราอยู่อาศัยจริงๆ
0: ค่ะ
3: ก่อนที่จะมาเป็นบ้านเล็กเป็นร้านกาแฟเนี่ยมันเป็นบ้านที่เราอยู่อาศัยจริงๆค่ะใช่ฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องทำให้เราอยู่แบบไหนให้เราเรียกว่าอยู่กันแบบร่มเย็นเป็นสุขอ่ะ
0: ค่ะ
3: เราก็เลยคุยกับพี่อีทว่าเรามาปรับปรุงบ้านเรากันดีกว่าเนา
0: ะ
3: แต่ด้วยความที่ความเป็นบ้านเก่าอ่ะการเวลาร้อยปีเนี่ยเราไม่สามารถจะหาเงินซื้อมันได
0: ้ใช
3: ่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
3: เราจะไปเอาเงินที่ไหนอ่ะว่าจะไปซื้อขอซื้อหน่อย100ปี
4: ไม่ได้
3: ไม่ได้
0: ไม่มีอะไรซื้อได้
3: ไม่ได้เลยเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงที่เราจะสามารถคงบ้านเราไว้ให้เป็นเรื่องเล่าเป็นประวัติศาสตร
0: ์
3: ที่ยังคงอยู่ได้ค่ะก็อย่างพวกพี่ก็เลยคิดว่างั้นตรงไหนที่ผุพังซ่อมไม่ได้ก็รื้อทิ้ง
0: อ
3: ันไหนที่ยังคงอยู่เราจะคงอยู่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ

0: ตัวบ้านที่เราเห็นนี่คือตัวบ้านหลังแรกเลยค่ะที่เป็นบ้านหลัก
1: ค
0: ือบ้านอีสานนะคะเวลาเขาเป็นครอบครัวเขาจะมีบ้านหลักพอเขามีลูกเขามีครอบครัวเขาจะต่อเป็นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะอันนี้คือบ้านหลังแรกที่เป็นบ้านหลักซึ่งบ้านหลักเนี่ยมันเราโชคดีตรงที่ว่าไม้ที่เขาเอามาค่อนข้างที่จะเป็นไม้ที่ดีคุณพ่อพี่อีทเขาเล่าให้เราฟังว่าไม้จากบ้านหลังเนี้ยเอาช้างลากมาจากภูเขาที่บ้านท่าแพทางไปด้านซ้ายค่ะวิวห่างจากนี่ประมาณ2-3 กิโล

0: ใช้ช้างลากมาท่อนละ8บา
1: ทเท่าไหร่
2: ท่อนเท่าไหร่
0: 8บาทค่ะ
2: 8บาท
0: ค่าชักลาก
2: อุ๊ยแต่ถ้าสมัยก่อนก็
0: จะสมัยก่อนค่ะสมัยก่อนใช่
2: ก็8บาทก็ได้เรื่องอยู่นะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเรามองลักษณะของบ้านเนี่ยอย่างพวกเสาอ่ะอันนี้บ้านจะมีการปรับปรุงโดยการดีดขึ้นนะคะแต่ก่อนมันจะไม่ได้สูงขนาดนี้มันจะเป็นแค่เรือนอีสานริมลุ่มน้ําจะเป็นเรือนเตี้ยๆแต่ยกพื้นนะคะเพราะว่ามันเป็นลุ่มน้ําเนา
2: ะ
0: เพราะว่าให้น้ํามันผ่านได้ได้อย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะมีการตัดเสาเดิมออกเนื่องจากผุพังเราจะสังเกตเห็นบ้านถ้าเราเข้าไปมองพื้นบ้านใกล้ๆอ่ะค่ะพื้นบ้านเค้าจะใช้เครื่องมือที่ใช้มือไม่ได้มีเครื่องจักรไม่ได้มีมอเตอร์ไม่ได้มีนะคะใช้มือในการเลื่อยใช้กบมือในการใสแล้วถ้าเกิดเรามองจริงๆสมมติว่าแต่ก่อนเนี่ยในบ้านเนี่ยเสาเนี่ยมันจะไม่ได้ถ้าเสาบ้านเราเห็นเป็นตรงๆเป็นสี่เหลี่ยมไปนะแต่เนี้ยก็จะคือต้นไม้รูปแบบไหนขึ้นอย่างนั้นเลย
2: ค
0: ่ะเพราะว่าแต่ก่อนมันไม่ได้มีเครื่องมือถากหรือเหลาหรือกลึงอะไรพวกนี้
2: ค
0: ่ะใช่ค่ะก็เลยอย่างหน้าต่างฝาบ้านอะไรพวกนี้ค่ะเป็นของดั้งเดิมหมดเลยใช่ค
2: ่
0: ะแล้วก็ยังสามารถอนุรักษ์ไว้ได้ถึง 80%ตรงเนี้ยพี่ก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละมันคือเรื่องราวของประวัติศาสตร์เรื่องราวของที่เราสามารถเล่าได้ว่าไอ้แผ่นนี้มันเป็นแบบนี้เพราะอะไร

0: ขนมบ้างทำอะไรบ้างค่ะอย่างเงี้ยก็จะมีหลายอย่างมีทั้งแบบนิ่มแล้วก็แบบแข็ง
1: แบบนี้แบบแข็ง
0: แบบแข็งจริงๆเขาโด่งดังอยู่ที่เชียงคานถ้าไปเชียงคานเนี่ยก็จะเห็นแบบให้เต็มข้างทางไปหมดเลยใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมต้องเป็นมะพร้าวแก้วเมืองเลยอะ
0: ทำเยอะที่นี่ที่อื่นไม่มี
1: ที่เลยมะพร้าวเยอะสิ
0: แต่ก่อนมันเยอะค่ะแต่ก่อนมันเยอะมากมันเยอะมากก็จนเวลาผ่านไปมันก็หายไปคนก็ไปปลูกยางมั่งไปปลูกผลไม้ตัวอื่นไปปลูกทุเรียนมั่งอย่างมะพร้าวอย่างไรเนี่ยพอมันเป็นของดีเชียงคานของดีเมืองเลยแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ามะพร้าวอ่ะต้องนำเข้าเราต้องนำเข้ามะพร้าวเพราะมะพร้าว
2: หยุดขายไม่ได้
0: ช่วงใช่มันหยุดขายไม่ได้อ่ะมันต้องไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่
1: แล้วนอกจากอะไรนะยางที่เป็นพืชเศรษฐกิจแล้วมีผลไม้หรืออะไรอื่นๆของเมืองเลยบ้างไหมคะ
0: จริงๆเนี่ยถ้าไปภูเรือมันจะมีทั้งแก้วมังกรเนี่ยเป็นหลักเลยเป็นหลักสองมีอะโวคาโดแล้วก็
1: ช่วงนี้เขาฮิตกัน
0: ใช่แล้วกันก็จะเป็นสับปะรด
3: สับปะรดผม
0: ใช่
1: แสดงว่าพวกสามอันนี้คือเพิ่งมาฮิตปลูกกันช่วงนี้ไหมคะหรือว่าปลูกมานานแล้ว
0: จริงๆอ่ะมันก็หลักเป็นหลายสิบปีนะคะสำหรับแก้วมังกรเพราะว่าช่วงนั้นเหมือนแก้วมังกรมันก็ค่อนข้างใหม่จ้ะในเมืองเลยว่าในพื้นที่เขาบอกว่าเมืองเลยเนี่ยค่อนข้างปลูกแก้วมังกรได้ดีนะหรืออะไรทำไมก็เริ่มมีการปลูกมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นผลไม้หลักของอำเภอภูเรือเลยใช่ค่ะ

0: ก็จากเมื่อกี้ที่เราไปวิ่งกันมา
1: ค่ะ
0: รู้สึกยังไงบ้างกับเส้นทางที่พี่ได้จัด
1: วันนี้เป็นวันธรรมดาแต่พี่รวบรวมนักวิ่งมาให้สีได้เยอะมากแบบน่าทึ่งอ่ะเออมีหลายกลุ่มเลยมีรันสเคปมีอะไรนะ
0: เจบูม
1: ครับเจบูมมาไกลจากนู่นน่ะ
2: เชียงคาน
3: ใช่ครับ
1: มีโหเยอะแยะหลายคลับเลยน่ารักมาก
3: บ้านเล่นหนึ่งก็มีคลับด้วย
1: ใช่ใช่ใช่แล้วก็มาแวะบ้านเขาเลย5กิโลกว่าเกือบ6กิโลสนุกมากกว่านี้เพราะว่าเราวิ่งแบบหลายๆยาวๆเลยแล้วก็สถานที่แลนด์มาร์คที่พี่ออกแบบให้อ่ะอยู่ติดๆกันเราเริ่มจากนี่ไหว้สักการะศาลหลักเมืองเอาฤกษ์เอาชัยสนุกอย่างที่ขอไว้เลย ใช่แล้วก็ไปไหนต่ออ่ะวิ่งเลาะ
3: วิ่งอ้อมขุดป่อง
1: ขุดป่องวิ่งขุดป่องตรงนั้นบรรยากาศดีมากอยากแนะนำถ้าเกิดว่าใครจะมาเที่ยวหรืออะไรเงี้ยหยิบรองเท้ามาด้วยเช้าออกมาวิ่งก่อนที่กุดป่องแล้วค่อยไปเที่ยวต่อจะไปไหนก็ไป แต่เช้ามาวิ่งก่อนที่กุดป่องค่ะสนุกมากแล้วก็บรรยากาศเมืองเลยอ่ะเงียบสงบจนแปลกใจแต่ก็ดีไปอีกแบบนึงค่ะ ถ้าแบบว่าอยากจะมาพักใจหรือว่าอยากมาเที่ยวชิลๆก็มาที่เมืองเลยได้เลยที่ประทับใจอีกอย่างนึงพอเข้ามาในชุมชนบ้านแห่รู้สึกว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศจากเมืองที่เป็นถนนเข้ามาเจอแบบศิลปะดูแบบว่าดูเป็นสตรีทดูเท่ได้แบบเหมือนได้เบาลงได้เดินชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าตรงเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่น่ามาเที่ยวน่ามาเดินดูเหมือนกันซึ่งซีจัดรายการวิ่งเลย Running Day มา26ตอน20กว่าตอนเนี่ยเพิ่งได้มาวิ่งที่เลยจริงๆก็วันเนี้ยคือเป็นอะไรที่ประทับใจมากจริงๆมันต้องมาจังหวัดแรกแล้วนะพี่แต่ว่าเนี่ยวันนี้ได้มาแล้วดีใจมากๆจริงๆค่ะวิ่งเลย running day ค่ะวิ่งเลย running day ใครขโมย
4: ข่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
5: น้ำยังคงท่วมสูง
6: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
4: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
7: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
8: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
4: ่สื่อสารข้อมูลเตือน

0: ภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
1: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS

0: จะจากกันในซีซั่นนี้เหล่าคนน้ำพริกอยากมาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตที่เปลี่ยนไปเพราะน้ำพริก
1: หลังจากจบรายการแล้วเราก็มีวางแผนไว้ว่าเราจะผลิตน้ำพริกขายนะคะก็จะเอาเจ้าสูตรเนี่ยเป็นกิจกรรมนึงเป็นฐานนึงให้ในคนให้คนมาเวิร์กช็อป
0: และการต่อยอดน้ำพริกที่จะพาท้องถิ่นไปให้ไกลกว่าเดิมพบกันในรายการยกคนคนน้ำพริกปี2ตอนสุดท้ายเสาร์ที่3ตุลาคมนี้14:05 น.ทางไทย PBS

เสียงหวานไหมจ๊ะแม่ยกจ๋าน้องท็อปนรากรท็อปสมชื่อคนนี้ดังขึ้นหม้อหมอลำดังระเบียบวาทศิลป์รักผมเมื่อคราวกระเป๋าน้องชายแอบปลื้มสารพันลันทุ่งจัดให้เดินตามเงาเสียงอยากเจอสักครั้งพี่เอกราชตัวจริงพร้อมหรือยังล่ะความบังสงเฮาเราข้ามยุคจากนักร้องล้านตลับเอกราชสุวรรณภูมิสู่หมอลำไอดอลมาลัยเงินล้านท็อปนรากรสารพันลันทุ่งบางเขนเสาร์ที่3ตุลาคม2569 15:05 น.หน้าจอไทย PBS สวัสดี

0: ว่ามันจะมองอันนี้แทนเลย
1: เหมือนกันเลย
2: มันหอมกว่านะ
3: จะเลือกหยิบเลือกใช้เลือกดัดแปลงเลือกประยุกต์ก็ต้องถือว่านี่เป็นภูมิปัญญาที่มีความลึกซึ้งมากทีเดียว
4: มันเหมือนกับย้อนกลับไปเป็นร้อยๆปีที่พูดกันง่ายๆว่าอาหารการกินมันคือการแบ่งปันกันเวลากินอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาได้คอนเนคหรือเขาได้เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษรอยรถอันนี้คือรอยรถแห่งศรัทธาเลยเป็นแผนที่ที่มองไม่เห็นแต่เป็นแผนที่ที่ทำให้คนยังเดินไปได้อย่างสง่างามยังเดินไปได้แบบว่ามีเป้าหมายมีพื้นที่มีวิถีที่ชัดเจน
5: จารึกในรอยรถทุกวันเสาร์ 14:05 น.เริ่ม10 ตุลาคมนี้ทางไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: This letter traveled a long way from China across the sea to the second home of the Zhang family in Thailand. Handwritten in Taiju, it asked about their well-being and requested help with something.
2: 今以姨母务农之收入微淡之经营资，今以姨母务农之收入微淡之经济乏资之下，故今向申职求资申授，盼职粮旅出一币之一元。若能应援，此楼交接购楼款应于太近交付张申耀，依属尼沟张氏尊亲内范围，非异姓，异姓非可购买。要直接寄来姨母收，恐亏汇率之损失，请升职或托会本村人张氏侨胞亲人，或您皇帝侨胞胞官代托。

0: 退交也可以。
1: ในตอนนี้นะครับเรามีภารกิจสำคัญมากๆนะครับที่จะเดินทางมายังประเทศจีนแล้วก็เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับผมและก็เกี่ยวข้องกับผู้ชมบางคนทางบ้านอีกด้วยเช่นกันตัวผมเองนะครับเข้าออกประเทศจีนก็บ่อยครั้งมีภรรยาเป็นคนจีนแต่ญาติที่อยู่ฝั่งจีนในฐานะลูกหลานชาวจีนพ้นทะเลนั้นตัวผมเองนั้นยังไม่เคยเจอไม่เคยพบเลยสักครั้งผมเองก็มีบริษัทนำเที่ยวที่อยู่ที่ประเทศจีนบ่อยครั้งก็มีลูกค้านะครับว่าจ้างบริษัทของเราให้ออกไปตามหาญาติของพวกเขาที่อยู่ที่ประเทศจีนบางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอเขาจะต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นจดหมายเฉียวพีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าที่ส่งทอดกันมาในวงตระกูลโดยในทริปนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนท่านหนึ่งที่ต้องการให้ผมช่วยเหลือในการตามหาญาติที่ประเทศจีนเขาจะเตรียมอะไรมาบ้างพร้อมแล้วหรือเปล่าแล้วจะเจอญาติหรือไม่
2: ตั้งแต่เล็กจนโตเลยเราไม่เคยเห็นว่าอากงอาม่าของเราหน้าตาเป็นยังไงเราเคยแต่ได้ยินที่อาเตี่ยเล่าให้ฟังเตี่ยเองก็เคยพูดว่าตั้งแต่เด็กๆมาเขาเคยมีความทรงจำถึงอาม่าแค่ตอนเด็กๆเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยเจอกันอีกเลยคิมอยากเห็นว่ารากเหง้าบ้านจริงๆของพ่อตัวเองอยู่ที่ไหน
3: We are not sure whether this journey will succeed.But at the very least, the stories that unfold along the way will lead to a special feeling, allowing someone to reconnect with relatives from their father's side and experience the atmosphere or city that once sent its people across the sea to build new lives abroad. No matter how far they traveled, their longing for their hometown and the bonds of family remained, carried through words written on paper and money sent to offer support. We begin this journey.With this CLP letter, tracing the origins of Kim, a descendant from the Ung family. China Compass. A letter from the Tatu people.In the historic Xiaogongyuan area of Jinping District, Suatao, the streets form an interconnected network connecting the port to the surrounding commercial communities. The scenes of Suatao from 18 years ago look like a scene from a film. But this was the real Suatao of that time. Looking further back, Suatao may have been a place marked by memories of separation.China has transformed the appearance of its cities every 10 years. These changes are not only about buildings, traffic, and transportation. They're also about improving quality of life and turning these areas into tourism destinations. Shops that once sold daily necessities have gradually shifted toward tourism-related products, while these places continue to preserve their historical stories, showing the journey from their roots to modern society today.Where exactly is Suatao? If you ask Thai people of Chinese descent where their ancestors came from, many would answer Suatao. But in reality, their ancestors may have come from different villages or areas. After the Opium Wars, Suatao became a trading port. In the memories of many overseas Chinese, it was the harbor where they left China and began their journeys abroad. In 1991,China reorganized its administrative divisions, separating the original area into three prefecture-level cities, Suatao, Shaozhou, and Jieyang. Each city is further divided into districts and counties. Therefore, before searching for relatives, it is important to know the exact village or county of origin. In Huofu Village, Shenghai District, Suatao City, Guangdong Province,Thai visitors often come to trace the ancestral roots of King Taksin the Great. Before the Great Migration Wave 300 years ago, overseas Chinese had already become part of Siam since Ayutthaya period, when the kingdom opened trade with foreigners. Groups of migrants arrived and settled, forming communities. Zheng Yong left Huofu village with a group of villagers.At that time, overseas Chinese played a role in Ayutthaya's economy, particularly in trade and tax collection. Zheng Yong married Nang Nok Yeng, a Siamese woman, and they had a son named Sin, who was born in Siam. Sin's life journey would later lead

0: จำนวนเงิน150หยวน
1: กี่เซ่ย
2: 这个字我有点不认识好像是刘寿春
0: เป็นชื่อคนแล้วก็อันนี้เขียนเป็นเซียนหลอสยามเป็นใครนะฮะ这个呢
2: 是同一个字吗我看一下这个字是不是刘啊这是繁体字我看一下
0: แล้วก็จะมีหมู่บ้านด้วยนะครับอยู่ตรงนี้
2: 陈毅月窟内乡
0: ส่งจากเมืองไทยไปยังหมู่บ้านนี้เป็นจำนวนเงินเท่านี้150หยวนนะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นผู้รับ
2: ที่19ห้อง
0: เป็นเลขน่าจะเป็นเลขของในซองจดหมายเนี่ย number 19เลขที่19
3: Now, it is time to search for Kim's ancestral hometown. Although her grandfather passed away 6 to 7 years before she was born, Kun Kim always knew from her father that he deeply missed his mother in China. Her grandmother never came to Thailand, and after China closed its borders, her grandfather never had the chance to return before passing away in Thailand. Kun Kim's father once returned to his hometown in China, but she did not go with him.Today, after her father's passing, his daughter is returning to the hometown of her father and grandfather. She may meet relatives in China for the first time, or she may find that no one is left to meet.
4: คือเริ่มต้นจากจดหมายที่เราเคยเห็นตั้งแต่ตอนเด็กๆพอดีที่บ้านอ่ะมันจะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีโต๊ะกระจกอยู่แล้วเราเคยเห็นจดหมายฉบับนี้มันวางอยู่ตรงนั้นคือเห็นมาต่อเนื่องนานๆแต่เราไม่เคยคิดว่าเอ๊ะมันมาจากไหนแต่เรารู้ว่ามันมาจากจีนแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มไปตามหาข้อมูลต่างๆที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่จากญาติคนอื่นๆที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเตี่ยหรือว่าคุณพ่อ
5: บันทึกแจ้งความแล้วก็ใบมรณบัตรของอาโกงค่ะ
6: มีใบมรณบัตรด้วยนะ
5: ครับใช่ค่ะอันนี้จะเป็นใบต่างด้าวของอาราวเจกค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบต่างด้าวของอาราวเจกอีกคนนึงใช่ค่ะคู่นี้เขาจะมาด้วยกันขออนุญาต
6: นี่ภาพของใครบ้างครับ
5: อันนี้จะเป็นรูปของอาราวเจกค่ะ
6: อาราวเจก
5: ใช่อันนี้เตี่ยค
6: ่
5: ะ
6: อันนี้เตี่ยอันนี้คุณพ่อของคุณคิม
5: ใช่ค่ะเป็นคุณพ่อตอนสมัยสักประมาณน่าจะประมาณ40กว่าอันนี้จะเป็นรูปอากงค่ะ
6: แล้วก็ท่านนี้ก็จะเป็นรูปอากงของคุณคิมนะครับที่เดินทางมาอย่างประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อนนะครับได้ยินว่ามากับเตี่ยใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะเขาเดินทางกันมาทั้งหมด3คน
6: แล้วตรงนี้ก็คุณคิมเขาก็มีภาพเก่าๆจากในสมัยอดีตมาให้เราดูด้วยนะครับนี่เป็นภาพครอบครัวน่าจะเป็นครอบครัวฝั่งจีนทั้งหมดเนาะคุณคิมพอทราบไหมครับว่าเตี่ยเขาอยู่ตรงไหนของรูปนี้ครับ
5: ไม่มีรูปเตี่ยเลยค่ะใช
6: ่ไม่มีเลยเหรอครับ
5: ใช่ไม่มีอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นญาติรูปถ่ายจากครอบครัวที่อยู่ฝั่งจีนใช่ค่ะก็จะไม่มีรูปของอาเตี่ยหรือว่าอากงอยู่ในนี้เลย
6: เขาอาจจะส่งมาให้ดูใช่ไหมครับ
5: ส่งมาให้ดูว่าครอบครัวตอนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
6: อ๋อครับ
5: ใช่อ
6: ันนี้ก็ไม่ทราบเลยว่าเป็นใคร
5: ถูกต้อง
6: อ๋อแล้วตรงนี้เป็นอะไรครับ
5: อันนี้จะเป็นศาลประจำตระกูล
6: ไหนขอดูหน่อยนะครับ
5: ตอนที่กำลังเริ่มสร้างค่ะใกล้ๆจะเสร็จแล้ว
6: อ๋อนี่
5: ใช
6: ่ศาลประจำตระกูลของเขานี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับบอกว่ากำลังเริ่มสร้าง
5: น่าจะสร้างใกล้ๆจะเสร็จแล้วนะดูจากลักษณะ
6: นี่ก็คือคนนี
5: ้เพราะเมื่อก่อนเหมือนเขาเป็นทหารกันเยอะ
6: ใส่ชุดทหารด้วยเน
5: า
6: ะ
5: ใช่อย่างอากงก็เคยเป็นทหารมาก่อนที่จะไปไทย
6: น่าจะได้ข้อมูลพอสมควรแล้วเราต้องไปสืบยังณจุดต้นทางนะครับของเรื่องนี้
4: ในกระเป๋าจะมีรูปคุณพ่ออยู่ค่ะก็แค่บอกเขาว่ามาด้วยกันนะแค่รู้สึกว่าเตี่ยรักอาม่า
3: We have arrived at the entrance of Xiching Village, Puning City, Suatao, Guangdong Province. Our meeting point is the village ancestral hall, a large open courtyard used for community activities. Daju houses are built in clusters, adapting to the local landscape. Each house features unique architectural details, including wood carvings, stone carvings, and influences from other regions, such as stucco decorations, balconies, arched doors, and stained glass windows. Many houses are now vacant as most residents have moved to nearby high-rise buildings because the new residences are more convenient. Today, we brought Khun Kim to the village ancestral hall, following the old photographs. At that time, the hall was still under construction, with part of the funds coming from overseas Chinese.
4: คนแรกที่เราเจอเลยที่หน้าที่ทำการหมู่บ้านคนคนนั้นคือพี่สะใภ้มันมีความรู้สึกในใจของคิมว่าคนคนนี้เป็นญาติเราแน่นอนเราก็ถามเขาว่าพี่เป็นใครคะเขาก็เลยลำดับญาติให้เราฟังว่าฉันน่ะเป็นน้องสะใภ้ของพ่อคุณ
7: ซีซีว่าไปจีกันไม่ไกลจ้าเนี่ย
8: คนนี้ถ้าเทียบแล้ว
3: Kim's father had several siblings. One younger brother came to Thailand with him, while another remained in China with his family. Zheng Xiuchong, Kim's sister-in-law, introduces her to 81-year-old Huang Chanju. Their conversation begins with questions about relatives who were separated years ago.
4: แล้วเขาก็บอกว่าเขาว่ายังไม่เคยเห็นพ่อเขาเลยเราก็เริ่มเอ๊ะแล้วเราก็เลยถามเขาว่าเดี๋ยวนะคุณคือลูกของใคร
7: ยาต้นจากอีกก้อนมังเนี่ย
4: เขาก็บอกว่าฉันน่ะเป็นลูกของน้องชายปู่คุณคนที่สามก็คือเราเจ็กคนที่สามของคิมเองแล้วตอนนั้นมันเหมือนแบบมันจุกอยู่ในใจก็บอกเฮ้ยใช่เลยคนนี้แน่ๆ
7: เราตาแดงเลยเราจะไปดี
3: ฮวงชานจู is Kim's father's cousin. At that time,Kim's grandfather brought one of his younger brothers and his son, who was Kim's father, to Thailand. After that, her grandfather never returned to China again. The meeting between Khun Kim and Huang Chanju is the result of a long-awaited moment, one that neither had expected to happen.
7: ตัวเดียค่ะจะเจอก็ต้องก็ไก่อันเราแต่ไก่ไอ้
9: เตียงไก่เตียงแทงเราแต่ไก่ซอยเสาแก่
10: เจอก็โตแพ้เจ้าอย่างกู
9: ลูกจีไก่เจ้าโซ่โซ่
6: อาซอเหรอ
7: ไก่จีเจ้าโ
4: ซ่อ
6: าซ
7: อเต่าเดียจิ้มห
9: ัวเราจิ้ว一直没回来
6: 没回来
9: 本我奶奶还在这边嘛我奶奶她跟她在这边嘛本来要叫我奶奶过去我奶奶就没有过去就说你在那边你要再找一个人结婚然后才好互相照顾然后爷爷在那边就在那边结婚了在那边有生小孩有联系吗
3: Huang Chanju, Khun Kim's father's cousin, takes us to meet her mother, Huang Yao Feng In, who is 104 years old.
4: รู้สึกเซอร์ไพรส์มากที่สุดก็คือคุณย่าอายุ104ปีที่ยังอยู่
7: จ้าเนี่ย

0: For Chinese people from other regions, arriving in Daeju areas may require interpreters to communicate. The Daeju dialect has been a bond connecting Daeju people from songs and daily conversations to Xiaopi letters that families waited for as a way to stay in touch, ask about each other's well-being, express their longing, and send money to support those in need. All of this is expressed in the Daeju language, which is still widely used among local people. Although younger generations learn Mandarin at school, when they return home, they are still familiar with speaking and responding in their mother tongue from an early age.
1: ตั้งแต่เกิดมาหนูก็ได้ยินแต่ภาษาจีนแต้จิ๋วในครอบครัวของตัวเองในพ่อแม่แล้วก็อาอีอีกสองคนเขาก็จะพูดภาษาจีนกับเราอย่างตอนเด็กๆก็คือเรานึกว่าสิ่งที่เราพูดภาษาจีนแต้จิ๋วเนี่ยมันคือเรื่องปกติชีวิตประจำวันใครเขาก็ใช้กันก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนไปโรงเรียนอนุบาลเราฟังทุกคนพูดไม่รู้เรื่องเพราะเราใช้แต่ภาษาแต้จิ๋ว
2: พูดได้แค่เสี่ยวอ้วน
0: We gather around the round table, bringing Kun Kim together with her relatives in China once again. Her relatives have prepared Daeju sweets to welcome her. One of the traditional auspicious desserts is Dang Yuan, round glutinous rice balls filled with black sesame paste and served in sweet syrup. For overseas Chinese descendants, returning to their ancestral hometown,We still have another village to visit in search of the owner of this Xiaopi letter.
3: ตอนนี้นะครับเราก็มายังหมู่บ้านที่อยู่บนจดหมายโพยโพนฉบับนี้นะครับที่คุณคิมเขานำมาแล้วที่อยู่ที่เขียนอยู่บนจดหมายฉบับนี้เราก็จะมาหาว่าอยู่ตรงไหนหมู่บ้านนี้
4: เขียนว่าอะไรบ้างครับ
3: นี่นะครับเขียนว่าอะไรบ้างก็จะมีกวางตงเซินนะครับผู่หนิงเซียนอันนี้ก็คือเหลียวเหยียนเจิ้นหนีโกเซียงเป่ยเหมือนไหวก็คือว่าเป็นข้างนอกประตูทางเหนือของหมู่บ้านนิโกที่เรายืนอยู่หน้าจุดนี
5: ้等是在泰国不知道他有没有回中国就不知道了
6: 啊对啊那是
5: 就是你都试试看嘛有没有人认识张胜耀或者是张凤青嘛
7: 哪个
8: 八门关呀
7: 八门关
9: 八门关可以拜哦
10: 另外单位么就各单叫喂，去大麦福利问伊那个吧，是大麦福利，伊就么就问大大问几个就会吧。
11: 谢谢。
10: 嗯，哎，福利哦。
11: 这照片里面认识吗？他就住在这附近。
12: 东门的那他高坡子的门口。
11: 门口开。门
12: 口开。门口开，就这样，回家我直接
13: 去问一下吧。差不多多少岁？
11: 不知道，但是这张照片啊，这个照片大概是
14: 还得过了呢，
11: 90年左右，就是这30多年前的照片，30多年前大概这一家人长这样。
15: 拼
16: 是
15: 咩？
16: เขาโทรไปหาคนที่อยู่ปลายสายคือคนที่เขียนจดหมายมาหาเตี่ยคุณคิมในสมัย

0: จดหมายฉบับนี้ก็คือคนนี้นะครับตอนนี้อายุ80กว่าแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ที่กวางโจแล้วนะครับ
1: We have finally found the person who wrote this letter. Her name is Zhang Fengxing, the younger sibling of Kim's grandmother. She now lives in Guangzhou. Kun Kim brought her father's memories with her, old photographs from China, and a letter kept for more than 30 years. Now, some stories have begun to unfold, bringing relatives from the same family name back together. The distance between generations cannot erase our connection. Today, we have found our roots and become part of the story of overseas Chinese, whose role in trade, development, and the relationship between China and Southeast Asia continues to be remembered.
2: ในฐานะที่ผมเองนะครับก็เป็นลูกหลานชาวจีนพ้นทะเลเชื้อสายแต้จิ๋วเองด้วยเช่นกันทุกท่านนะครับก็อาจจะมีคำถามว่าผมจะตามหารากเหง้าตามหาบรรพบุรุษของตัวเองมาเพื่ออะไรในความคิดของผมนะครับการตามหารากเหง้าตามหาบรรพบุรุษนั้นเป็นการเติมพลังให้กับชีวิตของผมและก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าพวกเขานั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่แต่พวกเขาเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันกับเรานั่นเองครับ
3: ทิ้งครับ
4: เดินไม่ทัน
3: เนี่ยคนนี้โยนโดนญาติทิ้งหายังไงก็ไม่เจอนี่ว่าครอบครัวสุดท้ายแล้วรักษาไว้

0: สมัยก่อนเนี่ยกว่าจะได้ลูกมาหนึ่งลูกเนี่ยใช้เวลาประมาณ 2-3 วันต้องมาผ่านกระบวนการแต่งฟิล์มพอแต่งเสร็จเอาเข้าในห้องมืดอีกรอบนึงเพื่อจะอัดเป็นลูกพอมาปัจจุบันเนี่ยผมก็เห็นแกคลิกกับโปรแกรม Photoshop ป้านี่เก่งขนาดอายุ80กว่าแล้วเนี่ยก็ยังมานั่งแต่งรูปอย่างนี้ได้อยู
1: ่ต่างวัย i view ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น.ทางไทย PBS
2: ติดตามชมเรื่องราวของคนร่มเมืองจังหวัดพัทลุง
3: ไปต่างไหนก็เจอแต่พลูนี
2: ่ที่ยังใช้วิถีชีวิตในการพึ่งพาต้นพลูในการสร้างรายได้
4: ไม่จ่ายค่าก้นบ้านเราแล้วนี่มันตรงนอก
2: มากกว่านั้นมาพลูก็ยังเป็นสิ่งสำคัญมากๆในวิถีงานบุญต่างๆ
3: ถ้าไม่มีพลูก็แม่ลูกเจ้าร
2: ายการซีรีส์วิถีคนพร้อมให้คำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันเสาร์เวลา 16:30 นทางไทย PBS ครับ
5: สมรภูมิปิ่นโตครั้งนี้เปิดศึกแม่ครัวไทยทรงดำ
6: เข้าออกและโยกครับโยก
7: เอาก็เอามือนี้มาจับดิ
6: เหนื่อยไหมครับ
7: ไม่เหนื่อยค่ะมีคนช่วย
6: นี่ไงเข้าหน้าแม
8: ่พักจุ๊บ
9: ลองชิมดูลองกัดดู
3: อร่อยแม่
10: จะให้ติอะไรสำหรับพี่คงไม่มีในเมนูนี
6: ้ต้องมาวัดกันที่สมรภูมิที่3
5: ลุ้นกันวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 17:05 น.

0: มันจะเกิดขึ้นในเดือนไหนนะครับที่สมมุติในประเทศไทยเนี่ยถ้ามาเราจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีคนเดือดร้อนจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญเนี่ย
1: จริงๆตอนนี้มันก็เริ่มเดือดร้อนแล้วถ้าเกิดลองอ่านข่าวเนี่ยโดยเฉพาะทางในบางพื้นที่เนี่ยฝนหายไปหลังจากนี้2เดือนจะแปรปรวนเพราะฉะนั้นไอ้ที่ฝนหายไปทิ้งช่วงก็จะหายต่อไปขณะที่บางตกบางแห่งก็อาจจะตกหนักอย
0: ู่แล้วก็มีทั้ง2แบบเลยก็คือแรงมากแล้วก็
1: มันจะมีทั้ง2แบบผลกระทบจากเอลนีโญจะเข้ามาแรงแล้วตอนนั้นมันเป็นหน้าแรงต้นทุนน้ําเราน้อยพอเข้าช่วงนั้นหน้าแรงด้วยหน้าร้อนด้วยมันก็ยิ่งพีคแล้วไฟป่าก็มาฝุ่นก็มีอีกต่างหากมันช่วงนั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ย
0: พอมันเกิน 1.5 องศาเซลเซียสไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับโลกบ้าง
1: ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเรื่องของการผลิตอาหารเกษตรกรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้ายังไม่เกิน2องศาเนี่ยย
0: ัง
1: เรียกกระเสือกกระสนไปต่อได้แต่ถ้าพอเกิน2องศาคราวนี้เราจะเจอภัยพิบัติเหมือนกับน้ำท่วมหาดใหญ่ปีละ4ครั้งเราจะเจอไฟป่าแบบยุโรปมากกว่านี้10เท่าอย่างเงี้ยมันก็คือ
0: ครั้งเนี้ยเราอาจจะรับมืออย่างดีไม่ได้
1: เราต้องลองรับมือด้วยระบบของเราก่อนซึ่งเราก็คงจะต้องเจ็บอ่ะจนผมเริ่มกลัวตายด้วยตัวเองแล้วคือไม่ได้กลัวลูกตายอย่างเดียวกลัวตัวเองตายด้วย
0: นักการเมืองทั้งหลายเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ทำไปก็ไม่ได้คะแนนเสียงอาจารย์คิดยังไงโอกาสในการที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยตกลงแล้วมันสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ว่ามันจะเกิดสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์พูด
1: ร้อย
0: อย่างนั้นเลยฮะ
1: อยู่แล้ว
0: ก็มันคาใจ EP นี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ดูเหมือนว่าไกลตัวแต่ที่จริงมันใกล้ตัวกว่าที่คิดนะครับว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรแล้วมันกระทบกับกระเป๋าสตางค์เราจานข้าวเราวิถีชีวิตของเราอย่างไรนะครับแล้วประเทศไทยจะทำอย่างไรหรือว่าควรจะมีแผนการเตรียมรับมือทั้งในแง่ของปัจเจกทั้งในแง่ของนโยบายภาครัฐอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับเนี่ยครับ
0: ครับผมก็อยากจะเริ่มแบบนี้เลยครับอาจารย์ว่าคือผมเนี่ยเห็นว่าอาจารย์ธรออกมาพูดถึงเรื่องนี้อยู่เยอะมากเลยคิดว่ามันคงสำคัญสำหรับอาจารย์มากอาจารย์เห็นความสำคัญอะไรว่าทำไมคนไทยจึงควรจะรู้เรื่องนี้และตื่นตัวเรื่องนี้ฮะ
1: คือจริงๆเนี่ยผมพูดเรื่องโลกร้อนกับเอลนีโญนั่นน่าจะเป็นคนแรกๆของเมืองไทยมากผมพูดมาตั้งแต่เป็นนิสิตปี2อยู่จุฬา
0: โอ้ครับ
1: แล้วคือนับถึงวันนี้ก็นะเกือบ40ปีแล้วสมัยนู้นเนี่ยคือเราก็อาจารย์ผมมาครับผมก็เลยต้องพูดแล้วไปหาข้อมูลแต่พอมาถึงตอนนี้พอยิ่งหาข้อมูลแล้วก็พูดมาเรื่อยๆผ่านเวลามาเรื่อยๆเอลนีโญครั้งแรกครั้งสองโลกร้อนขึ้นหรืออื่นๆเนี่ยที่แรกเนี่ยผมพูดเนี่ยด้วยจิตอันเป็นกุศล
0: ครับ
1: เข้าใจมั้ยจิตอันเป็นกุศลนี่ก็คือเพื่อลูกหลานอนาคตแต่พอมา 3-4 ปีให้หลังเนี่ยผมรู้สึกว่าผมกำลังพูดเพื่อตัวเองเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมเคยคิดว่าผมพูดเนี่ยกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจริงแรงๆมากๆเนี่ยผมก็ตายไปแล้วตอนนั้นเราย
0: ังคิดมันผลกระทบมันคงอีกไกล
1: อีกไกลแต่พอผ่านตั้งแต่ปี2020มาจนถึงปัจจุบัน 5-6 ปีให้หลังเนี่ยกลายเป็นว่ามันเร่งสปีดจนผมเริ่มกลัวตายด้วยตัวเองแล้วคือไม่ได้กลัวลูกตายอย่างเดียวกลัวตัวเองตายด้วยนะฮะซึ่งตอนหลังๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับโลกร้อนอย่างเดียวมันเป็นสถานการณ์ในการแก้ปัญหาของผู้คนด้วยขณะที่ทุกคนก็
0: ร
1: ู้เราก็เคยมีปารีสอะกรีเมนต์เคยตกลงกันผมอยู่ตั้งแต่ริโอเดเจเนโรมาเกียวโตโปรโตคอลไล่มาจนถึงเนี่ยคือทั้งหลายทั้งปวงเป็นการหลอกเด็กอ่ะ
0: อยากให้อาจารย์พูดถึงภาพรวมของเรื่องสภาพภูมิอากาศโลกเนี่ยว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงในแง่ที่เราควรจะต้องวิตกกังวลหรือว่าควรจะต้องขยับกับมัน
1: คือจริงๆมันก็ควรจะเปลี่ยนชื่อรายการเป็นคาที่อ่ะเข้าใจใช่มั้ย
0: ครับผมก็มันคาที่
1: ใช่เพราะว่านอกจากโลกมันร้อนแรงเร็วขึ้นมันมีหลายสถานการณ์อันแรกคือมันร้อนเร็วกว่าที่เราเคยคาดนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่เคยคาดว่ามันเร็วขนาดนี
0: ้
1: อันที่2เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็เลยเรียกกันว่า uncharted territory
0: ครับคือ
1: พื้นที่ที่เหมือนกับเราสมัยโคลัมบัสขับเรือสำเภาไปหาโลกใหม
0: ่ครับ
1: ไม่เคยมีใครทำแผนปูมเรือไม่มีเคยมีใครมีแผนที่ไม่มีใครเคยรู้เลยมันจะเกิดอะไรไกลขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคงเจอคือนักวิทยาศาสตร์ก็เดาไม่ได้เดาได้แค่คาดการณ์แล้วทุกครั้งมันก็แรงกว่าไอ้ที่คาดเสมอแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าประเทศไทยประเทศเดียว
0: ครับ
1: สองเดือนก่อนยังไม่มีคนไหนในสเปนหรือฝรั่งเศสเดาได้เลยว่าต้องอพยพ 300,000 คนหนีไฟเข้าใจใช่ไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อเราดูการแก้ปัญหาของทั้งโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะของเมืองไทยของทั้งโลกเราก็พบว่ายิ่งแก้มันยิ่งไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Paris Agreement ที่เราเคยตกลงกันเมื่อ2015 10ปีก่อนว่าโลกจะร้อนไม่เกิน 1.5 องศาภายใน 2,100 ก็คือนับจากนี้อีก75ปีแล้วไปๆมาๆตอนนี้เนี่ยเหลืออีก4ปีโลกร้อนเกิน 1.5 องศาแล้ว2030
0: คือการคาดการณ์หรือว่าร้อนไปแล้วฮะเกินไปแล้ว
1: คือเรากะว่ามันควรจะไม่เกิน 1.5 เราตกลงเราจะลดก๊าซเรือนกระจกเลยทำนู่นนี่นั่นรักโลกกันมากเหลือเกินเนี่ยให้ไม่เกิน 1.5 ภายในปี 2,100 แต่อันนี้มัน
0: ยังไม่ทันถึง
1: 2030
0: มันกำลังจะเกิน 1.5 องศาเซลเซียสไปแล้ว
1: ใช่
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือกลายมาเป็นว่าแล้วขณะที่เราก็รู้ว่าแย่มากเราก็ยังลบกันอีกเอาให้มันจริงไปเลย
0: ครับในเรื่องวิกฤตเนี่ยจากที่อาจารย์บอกเนี่ยเมื่อกี้บอกในเชิงอุณหภูมิแต่ว่าช่วยฉายภาพไปเห็นหน่อยว่าพอมันเกิน 1.5 องศาเซลเซียสไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับโลกบ้าง
1: คือเกิน 1.5 นี่ก็เรียกกระเสือกกระสนแต่ถ้าเกิดเกิน2เนี่ย

0: าที่นักวิทยาศาสตร์ถือว่าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตอาหารเกษตรกรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้ายังไม่เกิน2องศาเนี่ยยังเรียกกระเสือกกระสนไปต่อได้แต่ถ้าพอเกิน2องศาคราวนี้เราจะเจอภัยพิบัติเหมือนกับน้ำท่วมหาดใหญ่ปีละ4ครั้งเราจะเจอไฟป่าแบบยุโรปมากกว่านี้10เท่าอย่างเงี้ยถามว่าตายไหมก็คือมันไม่ตายทันทีอ่ะแต่มันอะไรต่างๆมันจะไปยากแล้วก็ไปประมาณเนี่ยไอ้2องศาที่เราพยายามบอกว่าอย่าให้เกิน2องศาเนี่ยอีก20 30ปีเนี่ยเราอาจจะถึงตรงนั้นแล้ว
1: คราวนี้เรื่องเอลนีโญเนี่ยครับโดยปกติแล้วมันเกิดขึ้นยังไงแล้วก็ไอ้ที่เราเรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญมันแตกต่างจากเอลนีโญในรอบก่อนๆยังไงครับอาจารย
0: ์เอลนีโญลานินญาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิก
1: ครับ
0: เรากำลังคุยกันมหาสมุทรแปซิฟิกถามว่าไอ้ไฟป่าในยุโรปเกี่ยวข้องไหมก็บอกว่ามันแทบจะเกี่ยวกันนิดๆแต่ไม่เกี่ยวมากเพราะผลกระทบจะเกิดกับประเทศริมมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นอเมริกาใต้อเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันรวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือประเทศไทยแล้วก็ออสเตรเลียพวกเราอยู่ในรอบมหาสมุทรแปซิฟิกเราโดนเยอะตรงกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันจะมีจุดเขาเรียกจุดอ้างอิงพิกัด
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะใช้วัดอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลเพื่อมันเป็นจุดอ้างอิงตรงนี้เลยนะฮะใต้ฮาวายมาหน่อยนึงซึ่งมันจะมีอยู่3เฟสถ้าเกิดเฟสบนสุดมันก็เอาเฟสกลางก่อนแล้วกันจะเป็นเฟสนิวทรัลก็คือเฟสอุณหภูมิเฉลี่ยปกตินะแล้วก็จะมีขอบมาเหมือนกับแถบเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมา 0.5 กับลงไป 0.5 ถ้าเกิดมันร้อนผิดปกติเกิน 0.5 สำหรับจุดนี้นะฮะเขาเป็นจุดวัดเกิน 0.5 เนี่ยมันจะเข้าเอลนีโญแต่ถ้าเกิดเย็นต่ำกว่า 0.5 องศาก็คือลานิญาเพราะฉะนั้นมันก็จะผ่านเฟสไปอย่างนี้ก็คือเอลนีโญเข้ามาเฟสกลางลงมาลานิญาแล้วก็กลับมาเป็นเฟสกลางแล้วก็กลับมาเป็นเอลนีโญซึ่งเดิมทีมัน8ปี10ปีกว่ามันจะวนกันรอบนึงแต่พอโลกร้อนเนี่ยทะเลมันร้อนขึ้นเพราะว่าอุณหภูมิโลกที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยครับบางส่วนเนี่ยเรียกว่าเกือบทุกส่วนนะ 90% ทะเลมันเป็นคนเก็บเพราะน้ำมันเก็บความร้อนได้ดีกว่าอากาศเพราะงั้นพอทะเลมันร้อนขึ้นไอ้อุณหภูมินี่มันก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆเอลนีโญซึ่งมาเนี่ยเคยมีมันเป็นปรากฏการณ์โลกอยู่แล้วมันก็ดันแรงขึ้นแล้วมันก็ดันถี่ขึ้นแทนที่มันจะเกิดทุก8ปี10ปีมันก็กลายเป็นว่าเอลนีโญครั้งสุดท้ายที่เราโดนนี่คือปี66 67นี่ปีอะไร69 70
1: ครับ2 3ปีเอง
0: 2ปีเองนั่นข้อแรกเมื่อลักษณะที่นี้เกิดขึ้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าความแรงของเอลนีโญก็เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นปี66 67ที่เราโดนเนี่ยอุณหภูมิตรงจุดที่ผมบอกไปเนี่ยมันร้อนกว่าค่าเฉลี่ย 1.5 อันนั้นคือพีคของมันเนี่ย 1.5
1: ซึ่งก็เยอะแล้ว
0: ใช่แต่คนนี้เนี่ยที่คาดการเนี่ยเดือนตุลาก็มาแล้วตุลาพฤศจิกาคือ 2.5
1: โอ้โห
0: ถ้าเกิดเกิน2เนี่ยเรียกซูเปอร์เอลนีโญแล้วแต่ 2.5 เนี่ยแรงเท่ากับในอดีตเคยเกิด2ครั้ง
1: ครับผม
0: แต่หลายคนอาจจะบอกว่ามันอาจจะเกิน 2.5 หรือซ้ำเพราะฉะนั้นผลกระทบ
1: ครับ
0: มันก็ยิ่งรุนแรง
1: ผมได้ยินอาจารย์อธิบายไว้ในครั้งหนึ่งว่าไอ้ 2.5 อาจจะเคยเกิดขึ้นในอดีตแต่ในตอนนี้ไอ้บริบทที่มันเปลี่ยนไปคือโลกเรามันร้อนขึ้นด้วยสิ่งเหล่านี้พอบวกกันแล้วมันส่งผลให้เกิดอะไรฮะ
0: มันไม่ใช่โลกร้อนขึ้นอย่างเดียวมันยังเรื่องของป่าไม้เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่ตอนนี้มันก็โทรมกระจุยกระจายไปหมดแล้วก็เห็นกันอยู่ป่าโดนตัดเขาหัวโล้นในทะเลก็ปลาก็เกือบจะหมดแล้วคือสภาพธรรมชาติตอนนี้มันก็เป็นสภาพธรรมชาติ ICU อ่ะเข้าใจไหมแล้วคือแต่ก่อนธรรมชาติแข็งแรงโดนตีกระบาลก็เบาๆนานๆทีมันก็ฟื้นทันนะแต่ณตอนนี้ธรรมชาติอ่อนแอแถมแทนที่จะเอาตีแบบเปลี่ยนจากค้อนธรรมดาเป็นค้อนปอนตีป้องแล้วมันตีกันประจำเพราะฉะนั้นก็เห็นสภาพอยู่ว่าผลกระทบมันก็เกิดขึ้นฝนตกเยอะๆถ้าเกิดเดิมที40ปีก่อนป่าจะเก็บน้ำฝนได้หมดอาจจะไม่เกิดน้ำบาดน้ำเอ่อน้อนท่วมตลิ่งอย่างฉับพลันอย่างที่เราโดนแต่ปัจจุบันป่าเราก็เห็นกันอยู่แป๊บเดียวก็ดินถล่มน้ำท่วมและฝนมันจะมีเยอะขึ้นด้วยหนักขึ้นด้วยเขาเรียกฝนแช่rain bomb
1: สมมุติถ้าเราจะเล่าให้เห็นภาพเนี่ยครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นในเดือนไหนนะครับที่สมมุติในประเทศไทยเนี่ยถ้ามาเราจะเริ่มเห็นแล้วว่า มีคนเดือดร้อนจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญเนี่ย
0: จริงๆตอนนี้มันก็เริ่มเดือดร้อนแล้วถ้าเกิดลองอ่านข่าวเนี่ยโดยเฉพาะทางในบางพื้นที่เนี่ยฝนหายไป
1: แล้ว
0: เริ่มฝนหายฝนทิ้งช่วงไป10วัน20วันก็มีแล้วถ้าเกิดอ่านข่าวในมาเลย์อินโดนี่ถึงขั้นแบ่งน้ำกันนะมาเลย์อินโดโดนหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแรงในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นถามว่ามันเริ่มเห็นตอนไหนก็จะเริ่มเห็นตอนนี
1: ้
0: หลังจากนี้2เดือนจะแปรปรวนเพราะฉะนั้นไอ้ที่ฝนหายไปทิ้งช่วงก็จะหายต่อไปขณะที่บางตกบางแห่งก็อาจจะตกหนักอยู่
1: แล้วมีทั้ง2แบบเลยก็คือแรงมากแล้วก็ตกหนัก
0: มันจะม
1: ี
0: ท
1: ั้
0: ง2แบบในช่วง2เดือนนี้ฮะพอเข้าสิ้นตุลาไปเนี่ยเข้าพฤศจิกาธันวาคราวนี้จะหายละคือฝนจะเริ่มหายคนหน้าหนาวจะไม่ค่อยร้อนแล้วฝนก็จะหายยาวเลยครับแล้วคราวนี้จะยิงยาวไปจนถึงมิถุนาปีหน้าที่ฝน
1: จะเป็นแบบนี้ไปจนถึง
0: ฝนจะน้อยมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะเริ่มพีคเข้าผลกระทบจากเอลนีโญจะเข้ามาแรงแล้วตอนนั้นมันเป็นหน้าแรงแล้วตอนนั้นมันเป็นต้นทุนน้ำเราน้อยพอเข้าช่วงนั้นหน้าแรงด้วยหน้าร้อนด้วยมันก็ยิ่งพีคแล้วไฟป่าก็มาฝุ่นก็มีอีกต่างหากมันช่วงนั้น
1: สิ่งที่อาจารย์ได้ฉายภาพให้เห็นเนี่ยถ้าจะบอกเป็นจำนวนโอกาสในการที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยตกลงแล้วมันสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ว่ามันจะเกิดสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์พูด
0: ร้อย
1: อย่างนั้นเลยฮะ
0: อยู่แล้วก็มัน1บวก1เป็น2มันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรแปลกประหลาด
1: เป็นวิทยาศาสตร์เลยคือเกิดขึ้นแน่ๆ
0: ผมไม่ได้หมอดูครับผมตรงไปตรงมาที่สุดแล้วแล้วก็ผมไม่ได้พูดคนเดียวด้วยซ้ำกรมอุตุหรือหน่วยงานต่างๆก็บอกโนอาห์นาซาบอกเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดเงี้ยถ้าเกิดเรารอดไปได้ก็ถือว่าโชคดีแล้วในบางพื้นที่มันอาจจะไม่แรงมาก
1: จริงๆผมก็ฟังที่อาจารย์ออกรายการแล้วก็ผมก็ได้เห็นข่าวใช่มั้ยครับเห็นว่าเกษตรกรเนี่ยตอนนี้ที่อาจารย์บอกว่าเริ่มเจอภัยแล้งแล้วบางทีชาวนาเขาก็ยังคงแบบทำนาตามปกติเนี่ยอันที่จริงมันควรจะมีการสื่อสารระหว่างคนที่เนี่ยหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยควรจะบอกเกษตรกรยังไงบ้างไหม
0: สื่อสารแล้วขาดช่วงคือคนที่คุยกับเกษตรกรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัด
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งลูกศิษย์ผมอย่างประมงอำเภอประมงจังหวัดบางทีพวกเขาก็ไม่เข้าใจบางทีสิ่งที่เราสอนไปกับอัปเดตปัจจุบันมันก็แตกต่างกันบางทีเขาก็คือปัญหาของเราคือข้างบนเนี่ยอย่างจิสด้าอย่างอะไรไอ้หน่วยงานยักษ์ๆเนี่ยเขารู้กันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าไอ้คนที่ได้รับผลกระทบไอ้คนที่อยู่ติดดินกับไอ้คนที่จะไปบอกหรือเขาพวกนั้นเขาบางทีเขาก็ไม่รู้หรือรู้เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงอย่างจิสด้าบอกว่าเฮ้ยแรงแน
1: ่
0: น้ำจะต่ำกว่าเฉลี่ย 15% ในพื้นที่นี้ไอ้เกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดก็มึน
1: ๆ
0: แล้วก็มาบอกชาวนาว่าเฮ้ยน้ำ15% หายไปนะปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้ว 15% ไอ้แล้วเราเป็นชาวนาเราจะทำแล้วจะให้ผมทำไงไอ
1: ้
0: คนนี้เราก็เลยไอ้เกษตรอำเภอก็มึนไปด้วย
1: ครับ
0: ไม่รู้อ่ะ
1: คือมันมีช่องว่างการสื่อสารตรงนี้อยู่
0: คือบางทีเรายังไม่ได้ปรับตัวไงมันหลายมิติเหลือเกินนะเรื่องของการปรับตัวกับโลกร้อนแล้วก็เอลนีโญพวกนี้ผมเจอมาเยอะมันหลายมิติหมายความว่าบางทีผมก็บอกว่าพี่เลิกเถอะลุงเลิกเถอะอาชีพที่ลุงทำมาตั้งแต่ผมก็เข้าใจว่าคุณปู่ลุงก็ทำมาคุณทวดลุงก็ทำอาชีพนี้มาแต่ณเวลานี้ด้วยสมรรถภาพโครงสร้างพื้นฐานขนาดนี้แล้วก็สภาพภูมิอากาศไปอย่างนี้แล้วก็มองไปข้างหน้าเป็นอย่างนี้เนี่ยลุงเลิกแต่ไอ้คำพูดนี้เนี่ยมันพูดออกไปได้ง่ายๆ
1: ใช่
0: ว่าเลิก
1: ก็ไม่ง่ายแล้วก็ทำก็อาจจะไม่ง่ายด้วยใช่ไหม
0: ก็ใช่ไงไม่ก็แล้วถ้าเกิดสมมติเราเป็นเกษตรอำเภอแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ตรงนี้มันเจ๊งแน่ยิ่งทำยิ่งจมยิ่งเจ๊งยิ่งจมนี่วนเป็นว่าแต่เพราะว่ามันไม่สามารถจะไปต่อได้แล้วในสภาพภูมิอากาศนี้แล้วเขาจะให้เกษตรอำเภอไปบอกเกษตรกรบอกว่าเลิกก็คิดภาพแล้วกันว่าบางทีมันเป็นอย่างนี้ฮะ
1: ขออนุญาตไล่เรียงไปทีละประเด็นนะครับอาจารย์อย่างเรื่องนึงที่ดูเหมือนจะเด่นชัดมากๆเลยคือเรื่องการขาดแคลนน้ำหรือว่าที่มันจะเกิดภัยแล้งเนี่ยครับจริงๆแล้ววิธีการในการรับมือหรือมันมีประเทศอื่นเนี่ยที่เขาตื่นตัวแล้วก็รับมือมีวิธีการที่ควรจะเป็นยังไงบ้างไหมฮะ
0: คือน้ำเนี่ยมันแบ่งน้ำไปนะฮะมันมีน้ำเขียวก็คือน้ำธรรมชาติน้ำฟ้าก็คือน้ำที่เราเอาน้ำธรรมชาติมากักเก็บไว้เช่นในเขื่อนบาดาลน้ำเทาก็คือน้ำที่ใช้เสร็จแล้วเราปล่อยมันออกไปกลายเป็นน้ำทิ้งซึ่งถ้าเกิดเราสามารถเก็บน้ำฟ้าไว้ได้ทำน้ำเขียวให้มากขึ้นกักเก็บน้ำฟ้าให้ใช้ได้แล้วสุดท้ายคือน้ำเทาถ้าเกิดเราน้ำเทากลับมารีไซเคิลหรือใช้ให้ประโยชน์สูงสุดมันก็ได้เพราะงั้นเราก็จะเห็นภาพของน้ำหนึ่งสองสามที่เห็นว่าณตอนนี้ประสิทธิภาพในการใช้ของเรามัน
1: คือถ้าฟังจากที่อาจารย์บอกทั้งสามน้ำนี้เนี่ยมันไม่ใช่การรับมือในเวลาภายในหนึ่งปีเลยนะครับ มันคุณต้องไปทำป่าใหม่คุณต้องไปสร้างอ่างเก็บน้ำให้มันถูกต้อง
0: ก็คือเรากำลังพูดกับเรื่องสิ่งที่เรารู้ว่ามันจะกลับมาอีกคนนี้มันจะเกิดแล้วซูเปอร์เอลนีโญครั้งหน้ามันก็เกิดอีกแล้วมันก็เกิดอีกแล้วมันก็แรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้อยู่แล้ว
1: แทบจะบอกได้ว่าครั้งนี้เราอาจ

0: จะรับมืออย่างดีไม่ได้
1: ก็คือเราต้องลองรับมือด้วยระบบของเราก่อนซึ่งเราก็คงจะต้องเจ็บอ่ะพี่แต่ว่าอย่างน้อยสุดเราก็รู้เราจะไปแปะพลาสเตอร์ตรงไหนถ้าเกิดเราไม่รู้ไม่ลองอะไรเลยแล้วก็มานั่งเยียวยาอย่างเดียวลองไปกลัวโดนว่าโดนด่าว่าลองเสร็จแล้วต้องไม่ทำนู่นนี่นั่นตั้งเยอะถ้าเกิดเราไม่ยอมเจ็บเราก็ไม่ถ้าเกิดนักดับเพลิงไม่คิดจะใส่ชุดดับเพลิงแล้วฝ่าไฟไปเพื่อให้รู้อะไรสักอย่างว่าจะไปทางไหนมันก็จบตั้งแต่ต้นแล้ว
0: แต่เมืองไทยเนี่ยก็เจอวิกฤตธรรมชาติมาหลายครั้งนะครับที่ผ่านมาเรารับมือยังไงครับอาจารย
1: ์เราเยียวยาม
0: ันดีไม่ดียังไงครับเยียวยา
1: เยียวยาก็ดีอ่ะพอเจ็บแล้วก็ได้ตังค์หน่อยนึงแต่รับมือล่วงหน้าเราไม่ค่อยรับมันเอาพูดจริงเหร
0: อเอาจริงเลยครับ
1: มันแล้วแต่ที่เอาปี54เนี่ยนะพอดีบ้านผมอยู่เอกมัยทองหล่อมันตั้งแต่เกิดผมไม่ได้ปี54เนี่ยคนเขาหนีเงินหมดนึกเขามารถไปแอบอยู่นะผมจอดรถหน้าบ้านเลยคุณล็อกกิ๊กกักผมบอกล็อกอยากเห็นเหมือนกันว่าน้ำท่วมอโศกเอกมัยทองหล่อสัก3เมตรเท่าเมืองเอกแล้วก็ไม่มาสักหยดเพราะงั้นอยู่กับคนรวยคือเข้าใจไหมเพราะงั้น
0: วิธีการแก้ปัญหามันก็มีความเหลื่อมล้ำของมันอยู่ด้วย
1: มันมีความเหลื่อมล้ำอยู่แล้วซึ่งความเหลื่อมล้ำมันก็เป็นอัตโนมัติและโลกร้อนเนี่ยผมก็พูดกันตามตรงนะฮะเราไม่มีปัญญาที่ไปแก้ป้องกันได้ทุกจุดนะเหมือนกับที่คนถามผมว่าน้ำท่วมกรุงเทพเมื่อไหร่ผมก็บอกมันไม่ท่วมหรอกกรุงเทพมันจะท่วมไปได้ไงเราจ่ายเงินค่ากรุงเทพเนี่ยไปกี่บาทไม่รู้กี่สิบล้านล้านบาทนะสำหรับสิ่งที่เราลงทุนไปไหมเพราะงั้นเราก็จะทำกำแพงเหมือนแอตแทกออนไททันเนี่ยแล้วก็ยันเหมือนก็นิวออร์ลีนก็ทำ
0: โอ้
1: 900ล้านนิวออร์ลีนก็ทำเพราะมันคุ้ม
0: ยังไงเขาก็ไม่ยอมให้ท่วมกรุงเทพ
1: มันก็คุ้ม
0: แต่ส่วนอื่นๆที่เขาท่วมกันก
1: ็บางปากน้ำบางปะกงปากน้ำเพชรมีมูลค่าทางเศรษฐกิจล้าน2ล้าน5ล้าน10ล้านไปสร้างกำแพง1,000ล้านเนี่ยใครจะสร้างวะเอาเงินจากไหนไปสร้างเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอย่าง
0: ซึ่งมันก็ต้องคิดถึงคนที่ท่วมแล้วท่วมอีกอยู่แบบนั้นใช่ไหมฮะ
1: ท่วมต่อไปย้ายมีทองดอดดิผมก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงก็มันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นความผิดของผม
0: ครับผมทีนี้ขอไล่อีกประเด็นนึงเมื่อกี้เรื่องน้ำแล้วเรื่องแล้งใช่ไหมครับอีกเรื่องนึงก็คือที่อาจารย์พูดเรื่องไฟป่าซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นแรงขึ้นไปอีกเนี่ยอันนี้เนี่ยสามารถที่จะมีวิธีการในการป้องกันยังไงบ้างไหม
1: คือเขาก็ป้องกันกันอยู่นะฮะหลายมันมีทั้งอาสาสมัครทั้งภาครัฐทั้งเครือข่ายในพื้นที่ทุกคนก็พยายามทำกันอยู่ปัญหาก็คือว่ามันไม่พอไงมันไม่ใช่ไม่ทำแต่ทำมันไม่พอด้วยความติดขัดในเรื่องต่างๆเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรต่างๆเรื่องความร่วมมือลื่นอื่นอีกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไฟมันเท่ากับปีที่แล้วมันก็จะรับมือได้แต่ไฟมันจะมากกว่าปีที่แล้วเพราะงั้นด้วยความรับมือในระดับเดิมเนี่ยมันเอาไม่อยู่คือหน้าตอนนี้เนี่ยต่อให้เราหยุดก๊าซเรือนกระจกโลกมันก็จะร้อนไปอีก30ปีมันสะสมมันไม่ใช่ day to day ไม่ใช่ year to year หลายคนเข้าใจผิดว่าไอ้ก๊าซเรือนกระจกที่ขึ้นมันอยู่100ปีซึ่งมันก็หายไป
0: เลยว่าถ้าเราทำได้ถูกต้องก็ยังต้องรออีก30ปี
1: ณวันนี้ไม่ครับว่าถูกต้องณวันนี้ต้องเป็น net zero เลย
0: โอ้ถ้าต่อให้เริ่มณวันนี้ก็ยังจะเป็นอย่างเงี้ยผันผวนอีก30ปี
1: ใช่จะลากแล้วจะร้อนขึ้นไปอีก30ป
0: ีก็ผมก็น่าจะไม่อยู่แล้วฮะตอนน
1: ี้ก็ใช่มั้ยเพราะงั้นของคนอย่างเราเนี่ยก็หมายถึงว่าผมถึงกล้าบอกว่าเด็ก5ขวบวันนี
0: ้จะเจอช่วงนี้
1: ยังไงเพราะตอนนี้เราไม่เน็ตซีโร่แถมเรายังนำนิวพีคทุกปีด้วยยังไม่มี
0: วิ่ง30ปีแล้วอาจจะแย่ลงไปอีก
1: ก็ใช่ต้องแง่ก็มันร้อนขึ้นมันก็ต้องแย่ขึ้น
0: แล้วในแง่เทคโนโลยีถ้ามันช่วยได้
1: ถ้าเกิดไปถึงตอนนั้นเนี่ยเริ่ม30ผ่านจากนี้ไปสัก30ปีเราจะเริ่มจะเป็นเน็ตซีโร่แล้วเราจะมีเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเช่นการดูดซับคาร์บอนจากอากาศกลับมาฝังใต้ดินหรืออื่นๆผ่านไป50ปีโลกมันก็จะเริ่มเทคสมดุลแล้วอาจจะเริ่มดูดีขึ้นมันก็จะไม่ใช่ช่วงวิกฤตมันเหมือนคนป่วยอ่ะคนป่วยมันก็จะมีช่วงวิกฤตแล้วจะได้จะช่วงฟื้นตัวไอ้ช่วงวิกฤตของเราเนี่ยช่วงผ่าตัดที่คุณหมอบอกว่าทำใจไว้ก่อนเนี่ยมันจะยาว50ปี
0: โอ้โหขอถามในเรื่องที่คิดว่าอาจารย์ก็พูดเรื่องนี้บ่อยแล้วก็ชำนาญเรื่องนี้ด้วยคือเรื่องทางทะเลนะครับว่าไอ้เจ้าโลกร้อนเนี่ยในเรื่องทะเลไทยเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้าง
1: พี่น่าเยอะครับโชคดีที่เรายังมีเด็กมาเรียนถ้าเกิดโลกเป็นอย่างนี้สมัยนั้นไม่อยากบอกเด็กเลยว่าไม่เรียนหรอก
0: มันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
1: มันโซมหมดเลยมันพังหมดปะการังทำไงก็จะไม่รอดผมยังเคยคุยกับเพื่อนผมจบออสเตรเลียผมอยู่ที่เกรเบอร์ริฟมาหลายปีทำงานที่นั่นด้วยผมยังบอกเลย โง่แบบอย่างเมืองไทยสิฉลาดเห็นไหมของเรานี่เราถลุงไว้หมดเขามันเก็บไว้หมดใช่ไหมเสร็จแล้วตอนจบไงตายพร้อมกัน
0: อ๋อแล้ว
1: อ้าวก็ออสเตรเลีย
0: ก็โดนเหมือนกัน
1: ก็ตายหมดเลย

0: ไม่เกิน3ไอ้นี่ไม่ใช่ผมพูดด้วยซ้ำ UN ก็ออกมาตะโกนแต่ไม่มีใครได้ยินหรอก 97% ของปะการังจะหายไปภายใน 20-30 ปีแล้วก็ถ้าเกิดอันที่2เนี่ยคือฟยอร์ดผมไปดูมาหลายที่แล้วตอนนี
1: ้
0: ที่ที่ทนอึดถึกที่สุดคือพาตาโกเนียเนี่ยยังจะเอาไม่รอดแล้วเลยมันไปเร็วมาก
1: เลยมันกร่อนไปเงี้ยเหรอครับ
0: มันละลายไงมันเป็นธารน้ำแข็งมันหายหมดยุโรปนี่ไม่ต้องไปดูแล้วญี่ปุ่นก็เคี่ยนเต้ไปแล้วเพราะงั้นไม่ต้องไปดูแล้วไอซ์แลนด์เนี่ยโชคดีที่ไปมันกําลังไอซ์แลนด์
1: มีภาพตอนที่ผมไปมีภาพเปรียบเทียบเลยครับประมาณสัก20ปีอ่ะทานน้ําแข็งละลายหายไปเยอะมาก
0: ไม่ได้อีก10ตอนนี้มันสปีดอัพเพราะงั้นถ้าเกิดอยากเห็นทานน้ําแข็งสวยจริงๆนี่มีเวลาเหลืออีก 5-10 ปีเท่านั้นเอง
1: เวลาที่เราบอกว่าน้ําแข็งในที่ต่างๆเนี่ยเช่นแบบขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มันหายไปเยอะมันจริงๆแล้วผลกระทบต่อโลกมันคืออะไรฮะ
0: คือน้ําแข็งในขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ยังไม่เท่าไหร่มันลอยอยู่ในน้ํามันก็เหมือนน้ําแข็งที่อยู่ในแก้วแล้วมันละลายอย่างมากมันก็น้ําเราก็มาหน่อยนึงแต่ไอ้น้ําแข็งตามกราเซียซึ่งจริงๆแล้วไอ้กราเซียพวกเนี้ย 70% ของน้ําจืดในโลกคือไอ้น้ําแข็งพวกนี้เพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยมันอยู่บนแผ่นดินละลายเนี่ยมันไหลลงมันไหลก็เหมือนเราเทน้ำใส่แก้วเทใส่แก้วเทใส่แก้วมันไม่เหมือนกับน้ำแข็งที่ลอยตุ๊บป่องอยู่ละลาย
1: มันคือน้ำที่เรากินเราใช้เลยเนี่ยแหละ
0: ใช่แล้วก็กาเซียลงมาจริงๆมันน้ำโขงมาจากนั้นเพราะฉะนั้น
1: ที่มันลดลงเพราะอะไรครับอาจารย์คือแต่ก่อนเนี่ยหิมะมันตกสะสมแล้วมันกลายเป็นธารน้ำแข็งนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่แต่ตอนนี้คือ
0: ความร้อนมันเร็วขึ้นมากและการสะสมของน้ำแข็งของหิมะมันก็น้อยลงแล้วก็ความร้อนมันเพิ่มขึ้นมันก็ละลายกรีนแลนด์หรืออะไรนี่รีบไปซะถ้าอยากเห็นคือเนี่ยมันสองเรื่องเนี่ยเห็นชัดๆจริงๆเรื่องอื่นเนี่ยไอ้คนที่โดนกระทบเยอะที่สุดนี่คือการท่องเที่ยวนะแล้วก็ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติไอ้ตัวนั้นน่ะหายผมไปแม้กระทั่งแคนาดาเนี่ยเขายังบอกว่าทะเลสาบสีฟ้าที่เห็นรูปจะหมดแล้วนะ
1: โอ้
0: เพราะว่ากาเซียมันเกิดปัญหาแล้ว
1: น้ำมันไม่ไหลลงทะเลสา
0: ใช่แล้วไอ้ฝุ่นเนี่ยผงเดิมทีเนี่ยมันฟ้าเพราะว่าไอ้ธารน้ำแข็งมันทานหินแล้วมันบดหินนี่เป็นฝุ่น
1: ต่างๆนั้น
0: แล้วฝุ่นมันก็จะลงมาในน้ำมันถึงเป็นสีฟ้าแต่ตอนนี้กาเซียมันหายไปน้ำในทะเลสาบจะเป็นเหมือนคราวหน้าก็ไม่ต้องไปแค่ทะเลสาบเขื่อนแม่ปิงเนี่ย
1: โอ้โห
0: ดังนั้นเนี่ยผมว่าคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือคนที่อยากเที่ยวธรรมชาติและอยากเห็นโลกสวย
1: ๆ
0: เพราะว่ามันจะอยู่กับเราอีกไม่นาน
1: ขอถามในมุมที่มันอาจจะเห็นแสงสว่างรำไรสักนิดนึงครับอาจารย์ว่ามันมีประเทศไหนองค์กรไหนหรืออะไรยังไงบ้างที่มีการขยับแล้วเราพอจะเห็นว่าเขาก็เตรียมการในการรับมือสิ่งเหล่านี้มีการพัฒนาในเรื่องของการทำให้สภาพภูมิอากาศมันโอเคขึ้นเนี่ย
0: มันไม่โอเคขึ้นแต่เขารับมือดีก็สิงคโปร์เห็นชัดสุดเลย
1: ยังไง
0: สิงคโปร์ถ้าเกิดไปสิงคโปร์เนี่ยนั่งรถไฟเข้าเมืองเนี่ยจะเห็นเกาะเขาเรียกรองไงนั่นคือเขาสร้างคู่ขนานกับชายฝั่งเลยเป็นเหมือนเขื่อนยักษ์ตลอดทางเลยแล้วข้างในทำเป็นสวนสาธารณะสวยงามมากอันนี้เขาทำไปเรื่อยๆเพราะเขารู้ว่าไอ้เขื่อนเนี่ยเหมือนกับเขื่อนกรุงเทพเราก็ได้แต่โม้ของเขาทำจริงแล้วอาจจะใช้เวลา20
1: ระดับน้ำ
0: ทะเลใช่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นหรืออะไรแล้วเขาข้างในก็ทำเป็นสวนสาธารณะปลูกไม้ทั้งต้นไม้ทั้งเมืองต่อให้มันร้อนยังไงต้นไม้เยอะมันก็จึงช่วยลดความร้อนเพิ่มความเขียวระบบน้ำเขาก็ออกแบบอย่างดีให้มีไอ้น้ำเทาก็กลับมาเป็นน้ำฟ้าเยอะแยะพลังงานที่เขาใช้เขาก็ไม่ใช้น้ำมันเปลี่ยนไปใช้ก๊าซธรรมชาติเกือบหมดอะไรมีเทคนิคเยอะแยะมากมายถ้าเกิดอยากดูตัวอย่างเนี่ยสิงคโปร์ได้เป็นประเทศที่เห็นชัดที่สุดเลย
1: ที่เขาบอกว่าตกลงน้ำท่วมโลกเนี่ยไอ้เรื่องนี้คือเรื่องขู่หรือเรื่องจริงฮะที่มันจะมีบางแผ่นดินมันจะถูกน้ำท่วมหายไปเลย
0: ก็บอกแล้วไงกรุงเทพเป็นท่วมอยู่กับคนรวยครับเพราะงั้นกรุงเทพ
1: ไม่ท่วมเราไม่ยอมให้กรุงเทพแต่จริงๆถ้าไม่ทำอะไรก็ท่วมถูกไหมฮะ
0: ก็ท่วมเราสูญเสียกรุงเทพไม่ได
1: ้
0: ย้ายเมืองหลวงใหม่พูดคิดว่าเอาเงินจากไหนแค่นี้ก็จะอดตายกันอยู่แล้วแต่มีเงินย้ายเมืองหลวงใหม่เอาเงินมาต่อไทยช่วยไทยให้ครบ4ปีผมจะสนับสนุนมันอย่างยิ่งเพราะงั้นก็มันยังไงเราก็ตั้งเขื่อนตอนนี้เขาก็ทำเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีเขื่อนสูง 2-3 เมตรกันมาแล้วแล้วก็ตีไปรอบ
1: ๆอยากถามถึงเรื่องตัวความเป็นอยู่ของคนไทยอีกสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกเริ่มละเดือนนี้เดี๋ยวพอตุลาพฤศจิกาเริ่มเห็นแล้วก็ไปพีคเนี่ยแถวๆแบบพฤษภามิถุนาปีหน้า
0: พีคเมษาพฤษภามิถุนา
1: สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผมของเนี่ยชาวไทยทั้งเหนืออีสานกลางใต้ต่างๆเนี่ยครับมันจะเกิดอะไร
0: อย่างแรกเริ่ม mindset ก่อนก็คือ ไม่มีใครช่วยคุณหรอกช่วยตัวเองถึงเวลานั้นตัวใครตัวมันรัฐบาลก็อาจจะช่วยนิดๆหน่อยๆแต่มันไม่ได้อะไรมากอย่างมากก็ไทยช่วยไทยบอกแล้วนะเพราะเขาทำได้แค่นั้นอันที่สองก็คือวางแผนให้ดีนะฮะอย่าใช้เงินหลายคน

0: เนี่ยบอกว่าน้ำมันแพงแล้วเงินไปซื้อรถไฟฟ้ามาเพื่อการประหยัดน้ำมันแต่ต้องผ่อนทุกเดือนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีความจำเป็นอย่าไปเป็นภาระหนี้สินที่รุนแรงแล้วก็จะทำให้เราเสียหาย
1: อ
0: ันที่3เข้าใจด้วยว่าสถานการณ์มันฉุกเฉินเพราะเอริโอมาถ้าเกิดเอากรณีฐาน GDP จะลด 0.3 ถึง 0.4 แต่ถ้าเกิดกรณีไม่ฐานคือแรงกว่าที่เราคาดอาจจะลดได้ 0.7GDP นะ
1: โอ้โห
0: อันนี้
1: เงินหายวับไปอ่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เอลนีโญนะแต่ไม่นับสงครามนะ
1: โอ้โหอาจจะบวกขึ้นไปอีกเบิ้ล
0: บวกแน่นอนไม่เบิ้ลน่ะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยขอให้ระวังแล้วก็ถ้าเกิดไอ้ผู้อย่างนี้เนี่ยการลงทุนต่างๆต้องใจเย็นโดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรเช่นเราจะปลูกลงสวนเพิ่มไหมเราจะปลูกต้นไม้เยอะไหมลงสวนต้นเอาใส่ปุ๋ยเยอะไหมใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปหรือเปล่าซื้อกู้หนี้เยอะแยะปุ๋ยก็แพงกู้เยอะแยะมาถ้าเกิดอย่างเป็นผมเนี่ยผมว่าเอ้ยดูวี่แววแล้วไม่ดีปีนี้เราขอ70% ผลผลิต 70% ของปีที่แล้วผมก็จะซื้อปุ๋ยน้อยลงมาอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: หรือปล่อยปลาเลี้ยงกุ้งอะไรพวกนี้น้ำร้อนจัดตายหมด10ล้านหายเป็นพริบตาเพราะงั้นตรงนั้นเนี่ยต้องประเมินตัวเองแล้วครับว่าจะรับมือยังไงแต่ก็คือเอาเส้นทางที่เซฟตัวเองที่สุดแล้วก็อย่าหวังรวยในช่วง8เดือน9เดือนนี
1: ้โอ้โหวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับจริงก็รู้สึกว่าฟังแล้วมีความตื่นกลัวขึ้นมานะครับเหมือนที่อาจารย์บอกเลย because there is no planet B
0: ฉะนั้นก็
1: โลกมีใบเดียว
0: ใช่แต่ก็ทุกคนก็รู้ไม่เห็นมันทำอะไรกันเลย มีอีลอนคนเดียวที่บอกว่าจะหนีไปดาวอังคาร
1: จะหนีไปได้ต้องรวยเท่านั้นขอบคุณมากครับอาจารย์ธร
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับครับผมหวังว่าก็จะได้ไขข้อข้องใจก็มันคาใจในเรื่องซูเปอร์เอลนีโญนะครับผมที่ชอบที่อาจารย์ธรบอกว่าไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ครับแต่เราสนหรือเปล่านะครับฟังวันนี้ผมสนขึ้นมากแล้วก็คาดหวังนะครับว่าภาครัฐเองรัฐบาลเองก็อาจจะน่าจะสนขึ้นบ้างด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ฟังจากอาจารย์ธรมาหลายรอบแล้วรอบนี้ก็เคลียร์มากนะครับและถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับมีหัวข้อที่คาใจนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์บอกไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับหรือว่าฟังวันนี้แล้วมีความคิดเห็นแลกเปลี่ยนอย่างไรก็พิมพ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับพบกับก็มันคาใจ EP หน้าได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: การแต่งงานไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิต
3: สี
4: นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอ
5: โอ้มีดบาดอะค่ะแม่
3: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแตกเท่าสียาดามาก่อน
6: หมูแดงจ้ะ
3: พอเป็นสาวเนี่ยสีมันก็ควรจะหัดทำอาหารตำรับแม่ไปบ้าง
7: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS เริ่ม3ตุลาคมนี
8: ้ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้วันเสาร์ที่3ตุลาคมครับคุณผู้ชมอยู่กับคุณนอนซีเนียมอนโมลีและผมอนุชาขำดวงครับ
0: คุณผู้ชมคะแม้ว่าตอนนี้สภาพฟ้าฝนในพื้นที่ทางตอนบนของประเทศฝนจะเริ่มเบาบางลงนะคะแต่ว่าตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ค่ะเป็นช่วงที่พื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลต้องเตรียมรับมือเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอีกระลอกหนึ่งจากฝนที่อาจจะตกหนักนะคะอย่างในพื้นที่ที่เป็นจุดที่มีการน้ำเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์ค่ะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าตอนนี้กำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วนะคะหลังจากมีการระดมเครื่องสูบน้ำเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมซึ่งณเวลานี้ค่ะถือว่าสถานการณ์นั้นเริ่มอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะคะไปติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิชมนโลหะขจรพันธ์รายงานมาจากเคหะร่มเกล้าค่ะคุณนิชมนคะ
2: ค่ะคุณออนซินีคุณอนุชาคะที่เคหะร่มเกล้าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเตรียมสถานที่นะคะเพื่อที่จะรองรับเครื่องสูบน้ำที่จะเข้ามาเพิ่มเติมนะคะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนขณะที่เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งก็ยอมรับนะคะว่าหนึ่งในอุปสรรคหลักที่ขัดขวางการระบายน้ำออกจากพื้นที่ก็คือปัญหาขยะค่ะใบไม้ถุงพลาสติกขวดน้ำเศษกระสอบทรายและขยะอื่นๆที่เก็บได้เต็ม3ถังนะคะเป็นหนึ่งในอุปสรรคในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนแขะร่มเกล้าหลังจากที่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาคหรือเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งจำนวน4เครื่องนะคะบริเวณเคหะ24ถนนเคหะร่มเกล้าเจ้าหน้าที่ต้องคอยเก็บขยะที่อุดตันออกจากเครื่องสูบน้ำโดยยอมรับนะคะว่าเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ขัดขวางการระบายน้ำค่ะขณะที่อีกด้านหนึ่งนะคะฝั่งเคหะ33ถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับเครื่องสูบน้ำที่จะเข้ามาเพิ่มเติมนะคะโดยจะระบายน้ำลงคลอง1และผลักดันออกไปยังคลองประเวศบุรีรมย์เช่นเดียวกันค่ะ
3: เนี่ยครับกองระบบคลองได้รับมอบหมายตั้งคันดินขึ้นไปส่วนไหนที่ตั้งไม่ได้เนี่ยก็ต้องใช้กระสอบทรายให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเรียง
2: มันมีความยากหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน
3: ความยากเหรอถ้าในส่วนของผมอ่ะมันจะถ้ามันติดขัดก็คือถ้ามันตั้งคันดินมาแล้วเนี่ยถ้ามันมีต้นไม้เนี่ยมันต้องเว้นแล้วก็ต้องกั้นกระสอบทรายแทนแต่เดี๋ยวนี้วันนี้เราจะเข้าไปดูที่คลองหนึ่งโซนข้างในว่าเขาว่าเจ้าหน้าที่เองชาวบ้านว่าน้ำมันย้อนกลับเข้าข้างในแต่ต้องใช้เวลาหน่อย
2: โดยในวันนี้ยังมีทีมสูบน้ำท่อซิ่งนครปฐมนะคะที่กำลังเร่งเตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะลำเลียงเข้ามาสมทบเพิ่มเติมในพื้นที่นะคะโดยเป็นเครื่องสูบท่อซิ่งหน้า30นิ้วค่ะกำลังการสูบอยู่ที่ประมาณ 10,000 ถึง 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: คุณนิชมนคะมีการประเมินหน้างานไหมคะว่าถ้าภายใน 1-2 วันนี้ไม่มีฝนตกลงมาเติมที่บริเวณเคหะร่มเกล้าสถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อไหร่คะ
2: เมื่อวานนี้หลังจากที่มีการนำเครื่องสูบน้ำมาจำนวน4เครื่องนะคะก็มีการประเมินค่ะว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายได้ภายใน 2-3 วันนะคะแต่ในวันนี้เมื่อมีการนำเครื่องสูบน้ำเข้ามาเพิ่มเติมในพื้นที่อีกนะคะก็คาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายได้เร็วขึ้นค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตาก็คือฝนที่อาจจะตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่ค่ะ
0: ขอบคุณคุณนิชมนค่ะ
1: ครับขอบคุณครับนอกจากที่ร่มเกล้านะครับที่คุณนิชมนรายงานสดเข้ามาตอนนี้กรุงเทพมหานครเร่งเครื่องย้ายเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะครับก็ระดมไปนะครับทั้งที่ร่มเกล้าเองทั้งที่ลาดกระบังก็มีการเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงด้วยเพื่อที่จะรับฝนตกระลอกใหม่ในวันที่4และ5ตุลาคมนี้ครับนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในพื้นที่กทม.นะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยคลองแสนแสบมีสถานการณ์ดีขึ้นและสามารถที่จะระบายน้ำได้มากขึ้นขณะที่คลองประเวศบุรีรมย์โดยเฉพาะช่วงลาดกระบังระดับน้ำยังสูงแต่ว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆจึงต้องเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพื่อพิจารณาจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำและทางระบายน้ำให้เหมาะสมพร้อมกับเตรียมยกย้ายเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วไปเสริมกำลังในจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมขังครับโดยเฉพาะบริเวณเคหะล่มเกล้าที่ยังพบปัญหาน้ำย้อนบางจุดก็จะเร่งเสริมแนวกระสอบทรายและเพิ่มเครื่อง

0: สูบน้ำเพื่อที่จะเร่งลดระดับน้ำในพื้นที่ขณะเดียวกันกทม.เตรียมรับมือฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้โดยจะเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงที่สามารถดำเนินการได้เพื่อที่จะเตรียมพื้นที่รองรับน้ำฝนเพิ่มเติมแต่การระบายจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่เพิ่มภาระให้กับระบบระบายน้ำฝั่งตะวันออกครับ
1: ก็ต้องนั่นเป็นเหตุผลที่ต้องเร่งระบายน้ำทุกอย่างออกให้หมดแก้มลิงอันไหนที่กักน้ำเต็มถ้ายังโซนที่น้ำท่วมอยู่ก็ยังกักไว้อยู่แต่โซนไหนที่น้ำดีขึ้นแล้วอย่างเช่นหัวหมากแล้วเนี้ยแล้วก็ไม่ใช่สนามกีฬาสนามกีฬาก็จะทยอยพร่อมแต่แก้มลิงนะคือตรงนี้ต้องพร่อมน้ำทุกที่แต่การเร่งพร่อมต้องให้ดูถูกจังหวะถ้าพร่อมแก้มลิงออกไปในสู่น้ำพื้นที่น้ำสูงอยู่ก็เป็นการซ้ำเติม
0: ทางด้านนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกทม.นะครับบอกว่าตอนนี้มีประชาชนยื่นคำร้องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 230,000 คนครับประชาชนสามารถที่จะขอเงินช่วยเหลือได้จาก2แหล่งที่มาครับอย่างแรกก็คือเป็นเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพซึ่งยื่นเรื่องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับและอย่างที่2ก็เป็นเงินช่วยเหลือค่าเสียหายค่าซ่อมแซมตามหลักเกณฑ์ของกทม.นะครับก็ยื่นได้ที่เว็บไซต์หรือว่าสำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบสำหรับเงินช่วยเหลือต่างๆกทม.จะพิจารณาตามความเสียหายจริงครับและเอกสารประกอบถ้าเป็นบ้านเช่าไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านก็สามารถยื่นขอความช่วยเหลือค่าเช่าที่พักชั่วคราวสูงสุดไม่เกิน2เดือนรวม 6,000 บาทนะครับรวมถึงค่าเครื่องมือหรือค่าประกอบอาชีพแต่ว่าไม่สามารถยื่นรับค่าซ่อมแซมบ้านได้ครับ
2: เนี่ย 3,000 บาทต่อเดือนจ่ายไม่เกิน2เดือนก็คือ 6,000 อ่ะอันนี้ได้แน่ๆผู้เช่าได้แน่ๆหากผู้เช่าที่เช่าอยู่ในบ้านบังเอิญใช้สถานที่นั้นในการสมมติเป็นร้านอาหารแล้วมีอุปกรณ์อะไรก็ตามอย่างเงี้ยนะคะอยู่แล้วแสดงให้เห็นว่าอาชีพคืออาชีพทำอาหารแล้วอุปกรณ์เสียหายอ่ะยื่นมาอันนี้ผู้เช่าได้แน่ๆสเต็ปต่อไปถ้าผู้เช่าประกอบอาชีพอื่นเช่นเป็นคนที่ใช้อุปกรณ์ประกอบอาชีพบางอย่างเช่นเป็นวินเป็นไรเดอร์หรืออะไรเงี้ยซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบอาชีพเนาะโดยปกติถ้าไม่ได้ประกอบอาชีพเนี้ยพาหนะเราไม่ได้จ่ายเนาะแต่ถ้าเกิดใช้แล้วมีหลักฐานว่าท่านเป็นผู้ประกอบอาชีพท่านเช่าบ้านนั้นอยู่มอเตอร์ไซค์ท่านจมน้ำไปเพราะท่านประกอบอาชีพไม่ได้อันนี้ยื่นได้ผู้เช่ายื่นได้แน่นอน
0: รองผู้ว่ากทม.เน้นย้ำล่ะครับว่าประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำขอได้ภายใน90วันนะครับนับแต่วันที่ประสบสาธารณภัยโดยเตรียมเอกสารเบื้องต้นให้พร้อมอย่างเช่นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหลักฐานความเสียหายและเอกสารเพิ่มเติมตามประเภทความช่วยเหลือโดยที่ไม่ต้องไปแจ้งความหรือว่าลงบันทึกประจำวันนะครับส่วนการรับเงินใช้ระบบพร้อมเพย์หรือว่าบัญชีธนาคารตามเงื่อนไขครับโดยกระบวนการจ่ายเงินเนี่ยจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า60วันครับ
3: ผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ใช่แค่เฉพาะบ้านเรือนของประชาชนพื้นที่การเกษตรเท่านั้นนะคะที่ได้รับความเสียหายค่ะพื้นที่ทางธุรกิจอย่างสวนสนุกก็ได้รับผลกระทบเช่นกันและแน่นอนค่ะว่าสวนสยามเป็นหนึ่งในกิจการที่ถูกน้ำท่วมครั้งนี้กินพื้นที่ไปกว่าร้อยละ90พื้นที่กว่าร้อยละ90ของสยามอเมซิ่งพาร์คหรือว่าสวนสยามขณะนี้ยังคงถูกน้ำท่วมขังค่ะจากภาพเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าเครื่องเล่นพื้นที่โดยรวมของสวนสยามยังมีน้ำล้อมรอบแม้ว่าพนักงานและผู้บริหารจะมีการจัดการย้ายสัตว์แสดงไปที่อื่นบางส่วนค่ะแต่ก็ยังเหลือส่วนที่ยังได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับพนักงานก็ได้รับผลกระทบครั้งนี้ไปด้วยนะคะนายชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งเปิดเผยว่าน้ำท่วมครั้งนี้สวนสยามน่าจะต้องหยุดให้บริการไม่ต่ำกว่า6เดือนประเมินความเสียหายไม่น่าจะต่ำกว่า500ล้านบาทสำหรับชื่อของสวนสยามเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านคุ้นเคยดีตั้งแต่เด็กจนโตนะคะเพราะว่าที่นี่เปิดให้บริการเป็นสวนสนุกมานานกว่า46ปีแล้ว
0: ก่อนที่จะเดินทางไปตรวจสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมบก.ปพช.ต่อเนื่องเป็นวันที่4ครับเพื่อที่จะเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกในช่วง 4-10 ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและก็มีการหารือกับแม่ทัพภาคที่4และกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเพื่อที่จะบูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดรับมือฝนในภาคใต้นะครับ

0: ติดตามรายละเอียดกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดมาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับคุณเกตมณีเชิญครับ
1: ค่ะคุณอนุชาคุณอ่อนศินีคะระหว่างการประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ถามหาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะโดยเรื่องจากว่าช่วงหลังๆนะคะมีเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งนายกก็ได้ย้ำในตอนท้ายนะคะว่าตอนนี้ขอให้ทุกคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่าสนใจเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าเสียงดูแขนจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะคะโดยมีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็เป็นการประชุมต่อเนื่องเป็นวันที่4แล้วโดยภาพรวมค่ะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากมีการเร่งระดมการระบายน้ำสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลหรือจังหวัดที่มีสถานการณ์อยู่ในขณะนี้โดยนายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและลอกใหม่ในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้ด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางค่ะหลังดาวเทียมจับสัญญาณกลุ่มฝนก้อนใหญ่ในทะเลจีนใต้เตรียมเคลื่อนเข้าไทยผ่านเวียดนามส่วนในพื้นที่ภาคใต้ได้มีการหาลือกับทางแม่ทัพภาคที่4และก็กอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะให้จับมือผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมรับมือฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ด้วยช่วงหนึ่งค่ะนายกรัฐมนตรีได้ถามหาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาว่าอยู่ในประเทศไทยหรือไม่เนื่องจากว่ามีการบูลลี่เรื่องของการพยากรณ์ที่อาจจะไม่แม่นยันทำให้รักษาการแจ้งว่าเกษียณแล้วและตอนนี้ตนเองเป็นผู้รักษาการอยู่จากนั้นนายกรัฐมนตรีจึงได้ย้ำกับคนที่ทำงานว่าให้ตั้งใจทำงานอย่าสนใจคำดูแคลนหรือสร้างความปั่นป่วน
2: มุ่งมั่นในการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับไม่ต้องไปฟังหรือไปสนใจไอ้เรื่องของการบูลลี่หรือของการกระทบกระทั่งการตั้งคำถามในเชิงที่ดูแคลนแล้วก็สร้างความปั่นป่วนนะครับขอให้เรามั่นใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทุกคนซึ่งผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก็แสดงเห็นชัดเจนว่าด้วยการทำงานอย่างเต็มที่ของพวกเราเนี่ยสถานการณ์ต่างๆก็เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะที่มีแนวโน้มจะมาเป็นความปกติได้มากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรียังย้ำนะคะว่าจะมีการประชุมแบบนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการพี่น้องประชาชนจะได้รับรู้และรับทราบถึงความกังวลความห่วงใยของรัฐบาลและจะทำให้ประชาชนมีความมั่นใจและลดความวิตกกังวลว่าปัญหาต่างๆจะมีหน่วยงานภาครัฐคอยติดตามดูแลจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปจังหวัดนครสวรรค์นะคะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทันทีค่ะนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กำชับนะคะเรื่องของการเยียวยาค่ะโดยบอกพี่น้องประชาชนนะคะว่าให้สอบถามเรื่องของขั้นตอนในการลงทะเบียนเยียวยารับเงินเยียวยานะคะจากเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่นะคะว่าอย่าดุประชาชนหลังจากเมื่อวานนี้มีภาพข่าวออกมาว่ามีคุณลุงคนนึงโดนดุจนร้องไห้เลยค่ะ
0: ครับขอบคุณคุณเกตมณีนะครับ
3: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าย้อนไปกลับไปเมื่อสักประมาณกลางสัปดาห์ค่ะพื้นที่ชายแดนอย่างอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเป็นจุดหนึ่งนะคะที่สถานการณ์น้ำน่ากังวลแต่ว่าณเวลานี้ค่ะระดับน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วตอนนี้หน่วยงานราชการรวมถึงประชาชนจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ฟื้นฟูบ้านเรือนรวมถึงสภาพแวดล้อมเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะคะขณะที่ผู้ราชการจังหวัดสระแก้วสั่งลดขั้นตอนเพื่อให้สามารถใช้เงินเยียวยาถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดเจ้าหน้าที่ทหารภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนและจิตอาสาจำนวนกว่า500คนได้ร่วมกันจัด กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันทำความสะอาดถนนบ้านเรือนประชาชนหน่วยงานราชการพื้นที่สาธารณะบริเวณลานสยามมินเทศบาลเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะหลังจากที่ระดับน้ำลดลงสถานการณ์คลี่คลายเป็นการร่วมกันฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้โดยเร็วสำหรับพื้นที่อำเภออรัญญประเทศถูกน้ำท่วมตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมานะคะจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทำให้ปริมาณน้ำคลองพรมโพธิ์ล้นเข้าท่วมเมืองอรัญญประเทศทั้งหมดระดับน้ำท่วมสูงประมาณ80เซนติเมตรบางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ

0: น้ำสูงเกือบ3เมตรขณะที่บางพื้นที่ในอำเภออรัญญประเทศและอำเภอเมืองสระแก้วยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ชาวบ้านยังไม่สามารถกลับบ้านได้ค่ะต้องพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองสระแก้วนายชาทิพย์รุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบภัยกว่า 10,000 คนซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้ำเริ่มจะคลี่คลายแล้วในบางพื้นที่พร้อมกับสั่งการให้ในอำเภอทุกแห่งเร่งสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมและจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยซึ่งหากไม่เพียงพอสามารถประสานไปยังจังหวัดเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้รวมทั้งกำชับให้ลดขั้นตอนยุ่งยากต่างๆเกี่ยวกับการยื่นขอรับเงินเยียวยาเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด
1: กระทบให้เร็วที่สุดเพราะบางเรื่องเนี่ยต้องไปถึงจังหวัดด้วยซ้ำนะครับผมว่ามอบประมาณในอำนาจของผมเองด้านในอำเภอผมก็เพิ่มประมาณให้ถ้าเกิดอำเภอไม่เพียงพอก็ให้ขอจังหวัดไปก็จะให้ทางอำเภอได้เป็นผู้พิจารณากันเองในคณะกรรมการระดับอำเภอนะครับไม่ต้องถึงจังหวัดผมว่าลดขั้นตอนตรงนี้ไปเลยนะครับผมก็อยากช่วยเหลือพี่น้องให้ได้เร็วที่สุดนะครับ
0: สำหรับจังหวัดสระแก้วมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวม9อำเภอค่ะได้แก่อำเภอเมืองอำเภออรัญญประเทศเขาชะกันวังน้ำเย็นวัฒนานครโคกสูงตาพระยาคลองหาดและวังสมบูรณ์ส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 12,000 ครัวเรือน
2: ส่วนที่อำเภอบ้านสร้างซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับล่าสุดเนี่ยมีแนวโน้มระดับน้ำท่วมสูงขึ้นจากเดิมอีกครับทำให้หน่วยงานต้องระดมเสริมกระสอบทรายเพื่อที่จะป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจขณะที่โรงพยาบาลก็ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายล่วงหน้าแล้วนะครับติดตามกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดมาจากอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับเชิญครับ
3: คุณอนุชาคุณออนซีรีคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะที่บ้านสร้างนะครับตอนนี้แนวโน้มน้ำท่วมเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่เปราะบางอย่างโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลมีความสำคัญคุณผู้ชมเพราะว่าในช่วงน้ำท่วมก็จะมีประชาชนได้รับความเจ็บป่วยนะครับประชาชนประสบอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นต้องเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลนะครับให้มีความพร้อมอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้ต้องถือว่าน่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะบริเวณตลาดตำบลบ้านสร้างซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและก็เป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่นครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลบ้านสร้างนะครับจะเร่งวางแนวกระสอบทรายเพื่อที่จะป้องกันพื้นที่ชั้นในครับแต่เนื่องจากว่ามวลน้ำมีปริมาณเป็นจำนวนมากและก็หลายทิศทางด้วยกันทำให้น้ำเนี่ยไหลทะลักนะครับเข้าท่วมผิวจราจรและก็พื้นที่ภายในเทศบาลแล้วบางส่วนครับตอนนี้มีร้านค้าและก็ชาวบ้านนะครับที่พอมีกำลังทรัพย์และก็มีความสามารถในการที่จะเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆได้ตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างเร่งเคลื่อนย้ายของมีค่าขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยนะครับไปซื้อกระสอบทรายคุณผู้ชมครับมาวางบริเวณหน้าร้านหน้าบ้านของตัวเองเพิ่มเติมด้วยนะครับเพื่อที่จะป้องกันถ้าเกิดว่ามีน้ำไหลเข้ามาในพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยจะได้ไม่ทะลักเข้าไปท่วมภายในตัวบ้านและก็อาคารร้านค้าครับพ่อค้าแม่ค้าและก็ชาวบ้านในตลาดเทศบาลบ้านสร้างต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันคุณผู้ชมครับว่าตอนนี้ทุกคนตกอยู่ในสภาพที่ไม่รู้อนาคตและชะตากรรมครับว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกมากน้อยเพียงใดแล้วก็ได้มีการเรียกร้องถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ผู้มีอำนาจสั่งการนะครับให้เข้ามาดูแลพื้นที่ควบคุมสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างจริงจังครับเนื่องจากว่าอำเภอบ้านสร้างต้องแบกรับน้ำจากหลายพื้นที่นะครับจากการสำรวจของทีมข่าวนะครับยังพบอีกปัญหาด้วยคุณผู้ชมตอนนี้ก็คือน้ำท่วมหลายวันเมื่อท่วมหลายวันเนี่ยนะครับบางจุดน้ำอาจจะนิ่งไม่ได้มีน้ำไหลมากนะครับส่งผลให้เริ่มมีกลิ่นเหม็นครับทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวต้องเดินลุยน้ำบางคนเริ่มมีอาการผื่นคันและก็โรคเท้าเปื่อยหรือว่าน้ำกัดเท้าครับ นอกจากนี้จุดสำคัญที่ทีมข่าวเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชมนั่นก็คือโรงพยาบาลบ้านสร้างครับเราพบว่าพื้นที่ภายในโรงพยาบาลอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพนะครับถูกน้ำท่วมเกือบทั้งหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะ

0: พื้นที่บ้านพักและก็อาคารของบุคลากรทางการแพทย์หน่วยงานสนับสนุนนะครับถูกน้ำท่วมทีมแพทย์ต้องย้ายมาพักอาศัยในห้องประชุมของโรงพยาบาลแทนครับ
1: ช่วงเช้าที่เขาถ่ายรูปอะคือมันเหลืออีกประมาณไม่เยอะแล้วมันจะถึงหลังคาแล้วแต่ว่าตอนเย็นที่ว่าทหารเข้าไปช่วยแม่ออกมามันเหลืออีกคืบเดียวจะท่วมหลังคาแล้ว
2: สูงมาก
1: มากค่ะคือลูกหนูว่าสูงประมาณ180มันอกลูกหนูแล้วอะที่ถ่ายรูปมาให้ดูอะค่ะ
2: แล้วแสดงว่าตอนนี้คือเรากลับเข้าบ้านไม่ได้เลย
1: กลับเข้าไม่ได้เลยน้ำแรงมากเพราะว่าทางเข้าบ้านหนูอะมันจะเป็นถนนแล้วสองฝั่งอะคือท้องนาน้ำมันซัดแรงเมื่อวานรถถังเข้าไปรถถังก็ยังบอกว่าสูงและแรงมากค่ะ
2: แล้วตอนนี้นอนอะไรยังไง
1: คือหนูก็ต้องมานอนโรงพยาบาลก็คือกลับบ้านไม่ได้แล้วก็ทำงานด้วยเลยช่วยคนไข้ทำอะไรอยู่ที่นี่ไปเลย
0: เอาไปเรื่องน้ำเนี่ยครับส่วนผู้ป่วยคุณผู้ชมครับปัจจุบันโรงพยาบาลบ้านสร้างนะครับได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเคสสีแดงและก็สีเหลืองนะครับไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลในเครือข่ายแล้วนะครับเพื่อที่จะป้องกันถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันภายในโรงพยาบาลนะครับมีผู้ป่วยเคสสีเขียวรักษาตัวอยู่นะครับประมาณ10คนเท่านั้นนอกจากเรื่องของการรักษาผู้ป่วยแล้วคุณผู้ชมครับเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วยนะครับโรงพยาบาลบ้านสร้างเนี่ยถือว่าเป็นโรงพยาบาลของชุมชนในระดับอำเภอนะครับสามารถรองรับผู้ป่วยเนี่ยได้ประมาณ30เตียงคุณผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้ด้วยบุคลากรนะครับจากเดิมเนี่ยมีประมาณ120คนไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลและก็เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานต่างๆเนี่ยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ประมาณ 70% เท่านั้นจาก120คนเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ก็ประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกันบางคนเนี่ยนะครับเล่ากับทีมข่าวบอกว่าที่บ้านเนี่ยน้ำท่วมเกือบจะถึงหลังคาบ้านแล้วไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้นะครับบ้านก็เป็นห่วงแต่หน้าที่ก็มีความสำคัญที่จะต้องดูแลผู้ป่วยเพราะว่ายิ่งมีปัญหาน้ำท่วมเกิดขึ้นก็มีผู้ป่วยมารักษาตัวเพิ่มขึ้นนะครับและก็ล่าสุดนะครับมีรายงานแจ้งว่ามีประชาชนถูกไฟฟ้าช็อตนะครับตอนนี้แพทย์กำลังกู้ชีวิตอยู่และก็มีแนวโน้มนะครับว่าอาจจะต้องส่งตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปรักษาในโรงพยาบาลอื่นส่วนการประสานนะครับถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยในเคสโรงพยาบาลฉุกเฉินเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินเนี่ยนะครับโรงพยาบาลอาจจะไม่มีความพร้อมก็ต้องส่งต่อปกติก็ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครับแต่วันนี้เจ้าพระยาภัยภูเบศรถูกน้ำท่วมเพราะฉะนั้นก็ต้องหาโรงพยาบาลอื่นเพื่อรองรับผู้ป่วยครับ
3: ครับขอบคุณคุณรัตนกรนะครับ
4: คุณผู้ชมครับมาดูอีกพื้นที่หนึ่งด้านตะวันออกที่สถานการณ์ก็น่าห่วงไม่แพ้กันนะคะที่จังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้ค่ะบริเวณศูนย์อพยพวัดเสมียนเหนือก็ยังถูกล้อมไปด้วยน้ำนะคะแต่ว่าชาวบ้านยังจำใจต้องอยู่เพราะว่าบ้านถูกน้ำท่วมไปแล้วตอนนี้ชาวบ้านฝากความหวังไว้ที่การเยียวยาจากภาครัฐค่ะติดตามจากคุณอุษาเอี่ยมสุวรรณรายงานสดจากตำบลเสม็ดเหนืออำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ
5: ค่ะคุณออนศินีคุณอนุชาคะบริเวณนี้ค่ะที่ตำบลเสม็ดเหนืออำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะถือว่าเป็นจุดแรกนะคะที่รับน้ำมาจากคลองสียัดแล้วก็เป็นจุดแรกที่ได้รับผลกระทบค่ะก่อนน้ำมวลนี้จะไหลไปที่ตำบลเสม็ดใต้แล้วก็ไปที่อำเภอเมืองนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะระดับน้ำในช่วงบ่ายวันนี้นะคะระดับน้ำก็ลดลงประมาณสัก1คืบได้ค่ะระดับน้ำในพื้นที่ตำบลเสม็ดเหนือยังคงท่วมสูงอยู่นะคะบ่อกุ้งแล้วก็บ่อปลาของชาวบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมดทีมข่าวมากับเรือของทีมตอบโต้ภัยพิบัติสว่างพุทธธรรมแก้งเคราะห์เข้ามาภายในศูนย์อพยพบ้านเสม็ดเหนือค่ะซึ่งถูกล้อมไปด้วยน้ำชั้นที่2ของศาลาการประเรียนกลายเป็นที่นอนของชาวบ้านกว่า140คนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ที่นี่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยหลายคนยอมรับว่าแม้จะไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านแต่ก็ต้องเอาตัวรอดในสถานการณ์แบบนี้ค่ะ
6: ไม่ต้องพูดถึงตู้เย็นล้มถ่ายผมถ่ายรูปถ่ายภาพไว้หมดหลักฐานทั้งตู้เย็นทั้งรถอะไรจมหมดแล้วคงรถเครื่องแต่เป็นยังไงหมาแมวไม่รู้อยู่ตรงไหนผมมาเนี่ยห่วงหมาด้วยหมาลอยอยู่รอบบ้านไม่มีที่เกาะน้ำรอบบ้านแล้วอ่ะไม่มีที่เกาะเลยอ่ะแล้วเลยบ้านเราตัวเองแท้ๆเสื้อผงเสื้อผ้าก็ลอยแต่กระมงกระมังกระติกน้ำลอยในบ้านอ่ะ
5: และที่ศูนย์อพยพวัดเสม็ดเหนือนี้ค่ะเราได้เจอกับครอบครัวหนึ่งที่เขาพาลูกสาวที่ป่วยมะเร็งสมองอายุ13ปีมาอยู่ที่นี่เพื่อเตรียมรอเข้าให้คีโมครั้งที่4และจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันจันทร์นี้นะคะเมื่อทีมข่าวถามว่าได้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วหรือไม่ผู้ประสบภัยบอกว่าลงทะเบียนแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้รับหรือไม่ค่ะ ขณะที่ศูนย์อำนวยการและประสานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่อบต.เสม็ดเหนือค่ะจัดเตรียมข้าวกล่องไว้ให้กับประชาชนโดยทีมข่าวไทย PBS ได้นำของที่ประชาชนมาบริจาคให้ส่งต่อให้กับศูนย์บัญชาการน้ำท่วมแห่งนี้นะคะเพื่อกระจายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยค่ะสถานการณ์ล่าสุดในช่วงเวลา 12:26 นะคะจะเห็นได้ว่าแตกต่างจากช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าบริเวณนี้นะคะระดับน้ำยังคงสูงอยู่แต่ตอนนี้ค่ะชาวบ้านก็สามารถที่จะเดินลุยน้ำไปได้แล้วนะคะระดับน้ำอยู่ประมาณหน้าแข้งค่ะแต่ว่าถ้าเดินเข้าไปอีกสักประมาณ1เมตรอาจจะต้องใช้เรือนะคะในการสัญจรซึ่งด้านในค่ะก็ยังมีชาวบ้านอีกหลายครอบครัวนะคะที่ยังตัดสินใจอยู่ที่นี่ค่ะเพราะว่าห่วงข้าวของที่อยู่ภายในบ้านแล้วก็มีบางส่วนที่ไปอยู่ที่ศูนย์อพยพที่วัดเสม็ดเหนือที่นี่ค่ะมีศูนย์อพยพประมาณสัก3ศูนย์ด้วยกันนะคะส่วนบริเวณด้านข้างจะเป็นศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่แม้ว่าระดับน้ำจะลดลงแล้วนะคะแต่อีก1ปัญหาสำคัญตอนนี้ค่ะคือน้ำไม่สามารถระบายไปที่ทางไหนได้เลยทำให้ตอนนี้น้ำเริ่มเปลี่ยนสีนะคะจากที่เป็นสีใสน้ำก็เริ่มขุ่นและที่ดิฉันยืนอยู่ค่ะตอนนี้น้ำก็เริ่มมีกลิ่นแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะชาวบ้านก็จะต้องเตรียมหายาแก้น้ำกัดเท้านะคะแล้วก็เวลาที่เดินลุยน้ำออกมาก็จะต้องมาล้างเท้าค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะซึ่งตอนนี้ในช่วงเวลา 12:00 นค่ะก็ยังมีประชาชนนะคะเดินทางนำสิ่งของมาบริจาคอย่างต่อเนื่องซึ่งที่นี่ค่ะยังขาดทั้งข้าวสารอาหารแห้งและที่นอนนะคะซึ่งก็จะเอาไปให้ผู้ประสบภัยด้านในค่ะทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดค่ะคุณออนสินีคุณอนุชาคะ
4: ขอบคุณคุณอุษาค่ะ
3: ขอบคุณครับนอกจากที่อำเภอบางคล้าที่คุณอุษารายงานสดเข้ามายังมีอีกหลายๆพื้นที่ของฉะเชิงเทราที่ยังหนักอยู่นะครับเพราะว่าฝนเนี่ยตอนนี้ยังคงตกหนักอยู่ก็ทำใหระดับน้ำในหลายๆจุดยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องเร่งช่วยเหลือทั้งคนและสัตว์เลี้ยงนะครับกู้ภัยเนี่ยต้องฝ่าสายน้ำเข้าไปช่วยแมวเปอร์เซีย18ตัวที่เจ้าของเขากลัวว่าจะถูกน้ำท่วมก่อนที่จะปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องไปช่วยหญิงชราวัย80ปีครับซึ่งป่วยหลายโรคแล้วก็ติดอยู่ในบ้านนานกว่า4วันครับ
7: เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอยสิงห์กับกู้ภัยฉะเชิงเทรานะคะ
8: ไอ้ที่อบต.เขาไม่ให้วางกรงเลยเหรอ
7: ไม่ค่ะมาช่วยน้องแมวรับแจ้งว่าอยู่18ตัวมีทั้งหมด18ตัว
3: ต้องฝ่าทั้งฝนฝ่าทั้งน้ำนะครับนี่เป็นภารกิจของกู้ภัยฉะเชิงเทราเมื่อคืนนี้ครับต้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงหลังจากที่ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราและอำเภอบ้านโพทำให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องภารกิจแรกเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าของแมวที่ตำบลดอนทรายอำเภอบ้านโพครับหลังจากที่เขาเกรงว่าที่อยู่นอกบ้านเนี่ยจะอยู่กำลังจะถูกน้ำท่วมนะครับแล้วก็มีแมวเปอร์เซียอยู่ถึง18ตัวด้วยกันกู้ภัยก็เลยต้องนำเรือฝ่าฝนแล้วก็กระแสน้ำเข้าไปช่วยครับก่อนจะพบว่าเจ้าของกำลังพยายามที่จะย้ายแมวขึ้นไปในที่สูงขณะที่น้ำเริ่มท่วมถึงขาแมวแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยยกกรงขึ้นไปไว้บนหลังคาครับแล้วก็ทยอยนำแมวทั้ง18ตัวเนี่ยขึ้นไปอยู่ในที่ปลอดภัยมีการทำหลังคากันฝนให้แล้วก็เตรียมอาหารไว้ให้ด้วยเนื่องจากไม่สามารถที่จะนำแมวเข้าไปในศูนย์พักพิงได้เพราะว่ามีผู้ประสบภัยบางส่วนเนี่ยแพ้ขนแมวนะครับแต่ภารกิจของกู้ภัยไม่จบเท่านี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งให้เข้าไปช่วยผู้สูงอายุวัย80ปีซึ่งป่วยเป็นเบาหวานความดันแล้วก็มีแผลกดทับที่ขาติดอยู่ในบ้านมานาน4วันแล้วครับทีมกู้ภัยต้องล่องเรือเข้าไปในพื้นที่น้ำลึกประมาณ1เมตร50เซนติเมตรครับระหว่างทางก็ไปพบปลิงอยู่จำนวนมากที่เกาะตามเรือก่อนที่เข้าไปถึงบ้านของยายขาวแต่พอไปถึงหน้าบ้านเจ้าหน้าที่ก็พบสายไฟพาดอยู่บริเวณประตูรั้วก็ต้องตรวจสอบกันละครับว่ามีกระแสไฟรั่วหรือเปล่าต้องให้ผู้สูงอายุเนี่ยตัดกระแสไฟซะก่อนเพื่อความปลอดภัยเมื่อยืนยันว่าตัดไฟแล้วเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปช่วยเหลือครับพอเข้าไปด้านในก็ไปพบผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาพอิดโรยหลังจากที่ติดอยู่ในบ้านมาแล้วหลายวันนะครับแล้วก็แผลกดทับบริเวณข้อเท้าขวาก็เริ่มที่จะมีเลือดซึม กู้ภัยจึงต้องเร่งนำขึ้นเรือแล้วก็ส่งต่อรถกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลบ้านโพเพื่อที่จะทำการรักษาต่อไปครับท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ยังคงต้องเฝ้าระวังหลังจากที่ฝนตกหนักแล้วก็ระดับน้ำในหลายพื้นที่ยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องครับ
4: ในช่วงที่หลายพื้นที่เผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมค่ะมิจฉาชีพก็ยังฉวยโอกาสนี้เลยล่ะค่ะออกมาสร้างความเดือดร้อนซ้ำเติมความทุกข์นะคะที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีมีชายคนหนึ่งเขาขี่รถจักรยานยนต์หรูเข้าไปขโมยทรัพย์สินรวมถึงทองคำภายในบ้านพักของชาวบ้านก่อนที่จะหลบหนีไปค่ะยังดีนะคะที่เหตุการณ์นี้ตำรวจตาดีค่ะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ไปสังเกตเห็นความผิดปกติตามจับตัวไว้ได้ทันพอไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังก็พบว่าก่อเหตุลักทรัพย์มาแล้วโชคโชนค่ะพฤติการเป็นยังไงดูภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมชายรูปร่างผอมสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำกางเกงขายาวสวมแว่นตาและหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าคนนี้เขาไม่ใช่เจ้าของบ้านค่ะแต่ว่ากลับเดินเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งในตำบลทุ่งขวางอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเดินเข้าไปหน้าตาเฉยทั้งที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองนะคะพอเข้าไปก็ไปเดินรื้อค้นทรัพย์สินภายในบ้านได้ทองคำไปมูลค่าประมาณ 100,000 บาทกล้องวงจรปิดภายในบ้านบันทึกพฤติกรรมเอาไว้ได้เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาค่ะจากนั้นผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์หรูดูคาติหลบหนีออกจากพื้นที่จากการตรวจสอบวงจรปิดตามเส้นทางพบรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวขี่ออกจากอำเภอพนัสนิคมมุ่งหน้าอำเภอบ้านโพผ่านแยกคอมเพล็กซ์ก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครมาดูภาพอีกช่วงนึงนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์หรูขณะที่ขับผ่านแยกสุขประยูนมุ่งหน้าตำบลนามะตูมไปพอดีค่ะกับช่วงที่ตำรวจสภ.พนัสนิคมกำลังตรวจสอบภาพเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เมื่อวันที่28กันยายนแล้วก็ไปสะดุดตาสังเกตเห็นชายต้องสงสัยแต่งกายคล้ายๆกับผู้ก่อเหตุลักทรัพย์เมื่อ3วันก่อนพร้อมกับรถจักรยานยนต์หรูชุดสืบสวนจึงได้เร่งติดตามและสกัดจับเอาไว้ได้บริเวณถนนสาย349ตำบลนามะตูมอำเภอพนัสนิคม
9: ประชมรีเส้นทางไปอย่างนี้เหรอ
10: เอาหน้าหมายแสดงเขาทุกอย่างชื่ออะไร
9: จนบ้านก็ไม่เหลืออะไรแล้ว
4: สอบสวนเบื้องต้นชายผู้ก่อเหตุเขาก็รับสารภาพนะคะว่าเคยเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ที่บ้านหลังเดียวกันในตำบลทุ่งขวางมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกได้ทองคำมูลค่าประมาณ 400,000 บาทจากนั้นไม่พอค่ะเข้าไปก่อเหตุครั้งที่2เมื่อวันที่15กันยายนได้ทองคำมูลค่าประมาณ 100,000 บาทรวมความเสียหายประมาณ 500,000 บาทพอไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบว่าผู้ก่อเหตุก็เคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการลักทรัพย์มาแล้วถึง5ครั้งและก็ยังมีหมายจับของศาลจังหวัดปราจีนบุรีด้วยก่อนที่จะกลับมาก่อเหตุซ้ำในพื้นที่อำเภอพนัสนิคมกระทั่งถูกจับกุมตัวได้เบื้องต้นตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับขยายผลตรวจสอบคดีอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องรวมถึงติดตามทรัพย์สินของผู้เสียหายกลับคืนต่อไป
3: ในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครสวรรค์นะครับหลังจากที่แม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อท่วมหลายชุมชนแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งคลองท่าขนมจีนโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซอำเภอเมืองนครสวรรค์ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมสร้างความเดือดร้อนนะล่าสุดแนวคันดินป้องกันน้ำท่วมหมู่ที่1ตำบลวัดไซแตกและน้ำเนี่ยเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านขึ้นไปไว้บนที่สูงพร้อมกับนำกระสอบทรายมากั้นบริเวณหน้าบ้านเพื่อเตรียมรับมือและลดผลกระทบหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกวันนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเพื่อที่จะตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้มีกำหนดเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์จากกรุงเทพมหานครก่อนที่จะเดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อที่จะพบปะและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังจุดที่2บริเวณวัดหัวถนนและต่อไปยังวัดวังมหากรตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกเพื่อที่จะเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงเย็นครับส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรน้ำป่าที่ไหลเข้าท่วมทำให้รั้วของโรงเรียนบ้านโนนม่วงหมู่ที่10 ตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรเสียหายหนักครับขณะที่ภายในอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนถูกน้ำท่วมเสียหายจำนวนมากเช่นกันทางองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงได้ส่งรถ

0: บรรทุกน้ำเข้าไปฉีดล้างทำความสะอาดคราบโคลนบริเวณอาคารเรียนและพื้นที่โดยรอบโรงเรียนแล้วครับคาดว่าจะสามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือประกาศแจ้งเตือนช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ภาคเหนือจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งครับขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรจะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงครับ
1: แน่นอนนะคะว่าในฤดูน้ำหลากค่ะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำภาคกลางโดยเฉพาะจุดที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยมักจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นจุดแรกๆนะคะอย่างตอนนี้ค่ะชาวบ้านตำบลโพนางดำออกจังหวัดชัยนาทก็ต้องใช้เรือเป็นพาหนะเข้าออกบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุรวมถึงผู้ป่วยเองก็ได้รับผลกระทบค่ะบางครอบครัวต้องย้ายขึ้นไปอาศัยสร้างเพิงพักอยู่ที่ริมคลองหรือว่าริมถนนช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์เพิ่มเติมกับคุณสุภชาอินทรฤทธิ์รายงานสดจากอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทค่ะคุณสุภชาคะ
2: แม้ชาวบ้านจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าและขนของได้ทันนะคะแต่วันนี้มวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงไหลเข้ามาในชุมชนเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะที่ตำบลโพนางดำออกนะคะการเดินทางไปโรงพยาบาลของกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยก็ยังคงลำบากค่ะนี่คือความลำบากของชาวบ้านที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมต่อเนื่องเข้าสู่วันที่3แล้วนะคะแม้จะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าทำให้ยกของหนีน้ำได้ทันแต่ว่าระดับน้ำก็ยังพงเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะแม้พื้นที่ดอนจะลดลงแล้วแต่พื้นที่ลุ่มต่ำก็ยังถือว่าเพิ่มขึ้นทุกวันอยู่นะคะจนการเดินทางและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลก็กลายเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยคุณยายคนนี้เล่าว่าเจอน้ำท่วมมาตั้งแต่เด็กแต่ปีนี้ลำบากกว่าทุกครั้งการเข้าออกก็ต้องพายเรือส่วนอาหารหากหิวก็ต้องกินขนมแห้งที่ลูกชายเตรียมไว้ให้คุณยายเพิ่งจะได้รับการผ่าตัดมาค่ะหลังแพทย์ตรวจพบก้อนเนื้อผังผืดในช่องท้องแผลก็ยังไม่หายดีเวลาพายเรือหรือว่านั่งเรือก็จะมีอาการเจ็บและยังมีนัดติดตามอาการกับแพทย์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ
3: ลำบากเกินเลยอยู่บนบ้านลงเรือก็ยากมันยันท้องชาวตะวันตกหิวก็หิวพอลูกมาค่อยช่วยเขาซื้อขนมแห้งมาไว้ให้มั่งตะกี้ออกไปจะไปรอรถก๋วยเตี๋ยวกินมากก็ไม่ได้เบาหวานขึ้น
2: ไก่ที่เลี้ยงไว้นะคะต้องย้ายขึ้นไปอยู่ที่สูงมาอยู่รวมกับคนและคอยพรมน้ำคลายร้อนให้ในช่วงบ่ายค่ะขณะที่ไฟในบ้านก็แบ่งเป็น2ระบบนะคะจึงปิดเฉพาะชั้นล่างเพราะกลัวไฟช็อตแต่ก็ยังใช้บริเวณชั้น2ได้ครอบครัวจึงอยากให้ภาครัฐเร่งระบายน้ำหรือทำแนวคันดินป้องกันน้ำให้ชัดเจนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะ
4: ก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวทันอยู่ก็ไม่ได้ของก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่ามันมีเด็กกับคนแก่ที่แบบยังไงอ่ะไม่สบายครับก็ลำบากครับตรงนี้ครับก็อยากวอนทางการน่ะช่วยพยายามทำยังไงก็ได้ให้น้ำมันลดลงให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าใช้ชีวิตลำบากอยู่ครับ
2: สำหรับตำบลโพนางดำออกนะคะซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวคันดินที่ท้องถิ่นและชาวบ้านช่วยกันทำไว้ก็ไม่สามารถต้านทานน้ำได้ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมทั้ง7หมู่บ้านบ้าน2ชั้นยังพออาศัยได้อยู่ชั้นบนค่ะแต่บ้านชั้นเดียวก็ต้องขนของออกมาอยู่บริเวณเพิงพักริมถนนคันคลองมหาราชเพื่อรอให้น้ำลดก่อนกลับเข้าบ้านค่ะแม้ว่าบางพื้นที่ระดับน้ำจะลดลงแล้วนะคะแต่สำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำของอำเภอโพนางดำถือว่าระดับน้ำก็ยังท่วมสูงขึ้นมาอยู่ชาวบ้านจึงต้องเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องฝ่าน้ำไปโรงพยาบาลยังต้องจำเป็นต้องใช้เรือในการเดินทางอยู่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุภชาค่ะ
0: ขอบคุณครับ ส่วนหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักนะครับอย่าง

0: ช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนตกลมพายุพัดเต็นท์เก้าอี้และเวทีกิจกรรมที่ลานพญานาคริมแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายครับขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรก็ได้รับความเสียหายนะครับส่งผลให้ราคาผักเนี่ยปรับสูงขึ้นกว่าเท่าตัวครับคลิปวิดีโอบันทึกภาพขณะที่ลมพายุพัดเต็นท์จัดเตรียมเก้าอี้เวทีลานพญานาคริมแม่น้ำโขงเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายครับซึ่งเตรียมไว้สำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแรงลมทำให้เต็นท์ล้มพังเก้าอี้กระจัดกระจายเสาเวทีอุปกรณ์ต่างๆได้รับความเสียหายครับส่วนที่อำเภอเมืองหนองคายก็มีพายุลมแรงฝนตกหนักฟ้าร้องฟ้าผ่าหลายจุดครับโดยปริมาณน้ำฝนวัดได้ 55.2 มิลลิเมตรทางจังหวัดต้องแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังผลกระทบจากฝนตกหนักส่วนที่จังหวัดยโสธรหลังจากน้ำที่ท่วมขังนาข้าวลดระดับลงก็พบว่าต้นข้าวเน่าเสียหายครับล่าสุดทางจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยแล้วจำนวน4อำเภอก็คืออำเภอเริงนกทาอำเภอเมืองยโสธรอำเภอป่าติ้วและอำเภอคำเขื่อนแก้วประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 2,000 รายพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเกือบ 20,000 ไร่และถนนชำรุดเสียหาย2เส้นทางครับ
1: ไปสำรวจตลาดกันหน่อยนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะพบว่าราคาผักประเภทใบปรับราคาสูงขึ้นเป็นอย่างมากนะคะอย่างผักบุ้งจากเดิมกิโลกรัมละ 50-60 บาทตอนนี้ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ100บาทแล้วส่วนใบโหระพาจากกิโลกรัมละ80บาทปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ160บาทใบแมงลักจากกิโลกรัมละ 70-80 บาทปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ170บาทแม่ค้าบอกว่าสาเหตุที่ผักแพงมาจากปัญหาฝนตกหนักและปัญหาน้ำท่วมจึงทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายไปช้ำรากเน่าผักที่นำมาจำหน่ายก็มีน้อยเลยต้องปรับราคาสูงขึ้นค่ะ
0: ส่วนราคาผักในตลาดจังหวัดชัยนาทนะครับผักหลายชนิดก็เริ่มปรับราคาขึ้นครับอย่างผักกวางตุ้งจากเดิมกิโลกรัมละ60บาทก็เพิ่มเป็น120บาทผักบุ้งจีนจาก40บาทขยับขึ้นไปเป็น80บาทนะครับและมะเขือจากเดิมประมาณ20บาทเนี่ยปรับขึ้นไปถึง50บาทพ่อค้าแม่ค้าเชื่อว่าผลกระทบจากน้ำท่วมรอบนี้ครับทำให้ผักราคาแพงต่อเนื่องไปอีก 1-2 เดือนเพราะว่าต้องรอให้น้ำลดแล้วก็รอเวลาปลูกผักรุ่นใหม่จนโตแล้วก็เก็บเกี่ยวออกมาขายได้ซึ่งก็ทำให้ยอดขายตกเช่นเดียวกันครับเพราะว่าลูกค้าบางคนเคยซื้อเป็นกิโลกรัมก็ต้องลดปริมาณลงหรือว่าตัดเมนูผักออกจากมื้ออาหารไปชั่วคราวเพราะว่าสู้ราคาไม่ไหวครับ
1: แจ้งคุณผู้ชมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงวันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่30กันยายนปีนี้นะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ65จังหวัดสามารถยื่นคำร้องของเงินเยียวยาช่วยเหลือได้แล้วผ่าน2ช่องทางด้วยกันค่ะทางแรกก็คือแอปทางรัฐหรือว่าจะไปยื่นด้วยตัวเองผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเบื้องต้นได้รับเงินครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะขณะที่กทม.เองก็มีการปรับเพดานการเยียวยาเพิ่มเติมด้วยการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมปี2569ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยื่นผ่าน2ช่องทางค่ะก็คือแอปทางรัฐหรืออีกทางหนึ่งยื่นด้วยตัวเองผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต.หรือว่าเทศบาลส่วนกรุงเทพมหานครยื่นผ่านสำนักงานเขตได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐขั้นตอนคือเปิดแอปพลิเคชันทางรัฐบนมือถือจากนั้นค่ะเข้าสู่หมวดการช่วยเหลือประชาชนหรือพิมพ์คำค้นหาว่าเงินเยียวยาน้ำท่วมจากนั้นเลือกจังหวัดกรอกข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดตามขั้นตอนในระบบแล้วก็กดยืนยันสำหรับหลักเกณฑ์ช่วยเหลือ4กรณีกรณีแรกเป็นกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายมีกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปยังมีกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปเงื่อนไขค่ะผู้ที่จะขอรับเงินต้องเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยในอัตรา1ครอบครัวต่อ1สิทธิ์หรือว่า1หลังคาเรือนโดยไม่ได้จำกัดเฉพาะบ้านที่มีทะเบียนบ้านเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมบ้านเช่าโดยผู้เช่าสามารถเป็น

0: ู้รับเงินช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยประจำได้รับผลกระทบแม้ไม่มีทะเบียนบ้านก็ตามในส่วนของกรุงเทพมหานครจะเปิดให้ดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนและข้อมูลบัญชีธนาคารรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งผ่านระบบออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตแล้วกทม.จะประสานประชาชนผ่าน SMS เพื่อลดภาระการเดินทางมีการจัดเตรียมเอกสารด้วยนะคะรวมถึงแต่ถ้าใครไม่ถนัดออนไลน์ก็สามารถไปยื่นที่สำนักงานเขตได้ตามปกติเช่นกันค่ะโดยกรุงเทพมหานครจะปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการอย่างเช่นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมจ่ายไม่เกิน 49,500 บาทเพดานปรับเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนคือไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนเดิมไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนยังมีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายสำหรับพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยเฉพาะกทม.ขณะนี้ครอบคลุม38เขต118แขวงค่ะส่วนประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่เริ่มมีผล1ตุลาคม2569ตรงนี้ต้องย้ำดอกจันโตๆนะคะว่าไม่มีผลย้อนหลังเนื่องจากการจะใช้ยืนยันภาพถ่ายดาวเทียมนั้นต้องเป็นภาพถ่ายที่จิสด้าถ่ายภาพไว้ในวันที่30กันยายนซึ่งคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ30ล้านครัวเรือนโดยอุทกภัยความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทอย่างเช่นกรณีเกิดน้ำล้อมรอบที่อยู่อาศัยจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันจะได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนซึ่งบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันนับตั้งแต่วันแจ้งเคลมและแนบเอกสารครบถ้วนมีเงื่อนไขคือจ่ายเฉพาะที่อยู่อาศัยที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติครอบคลุมบ้านคอนโดมิเนียมที่เจ้าบ้านมีสัญชาติไทยมีเลขที่บ้านและพิจารณาจากความเสียหายที่ตัวบ้านไม่รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ไม่เกิน 90,000 บาทและคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติสูงสุด1ล้านบาทและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 200,000 บาทเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย
1: น้ำท่วมครั้งนี้มีผู้ที่ใช้รถสัญจรผ่านพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยหลายคนแผ่นป้ายทะเบียนหายไปกับน้ำนะครับบางส่วนก็เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีชำรุดไปนะครับใครที่ประสบปัญหานี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะไปทำใหม่ได้นะครับโดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงก็ทำได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ครับประชาชนบางส่วนประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายนะครับจากการขับรถฝ่าคลื่นน้ำหรือว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีชำรุดหรือว่าสูญหายไปนายสรพงษ์ภัยทูลพงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยครับว่าประชาชนสามารถที่จะขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนหรือป้ายภาษีได้ครับโดยไม่ต้องนำเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงผู้ถือกรรมสิทธิ์รถจะสามารถใช้สำเนาเล่มทะเบียนหากมีนะครับหรือใช้บัตรประชาชนฉบับจริงทดแทนได้ครับกรณีไม่ได้มาดำเนินการด้วยตัวเองเนี่ยก็ต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสามารถที่จะดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศครับจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้สำหรับค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนแผ่นละ100บาทนะครับและค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นเรื่องได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศรวมไปถึงรถที่อยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับไฟแนนซ์ด้วยส่วนกรณีเล่มทะเบียนรถสูญหายถ้าเป็นรถของบุคคลธรรมดาเนี่ยสามารถที่จะขอคัดเล่มใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นค่าธรรมเนียม55บาทครับแต่ถ้าเป็นรถที่ติดไฟแนนซ์จะไม่สามารถขอคัดเล่มใหม่ได้นะครับผู้ครอบครองสามารถขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนโดยรถยนต์ค่าธรรมเนียม75บาทและรถจักรยานยนต์35บาทครับยื่นได้ที่ทุกสำนักงานขนส่งการผ่อนผันเนี่ยให้ใช้สำเนาเล่มทะเบียนแทนฉบับจริงสำหรับกรณีดังกล่าวเนี่ยจะมีผลถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นครับคณะกรรมการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเตรียมจะออกหนังสือเชิญ

เป็นนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์และคู่สมรสนะครับร่วมให้ข้อมูลเส้นเงินและแหล่งที่มาของรายได้ในวันที่7ตุลาคมนี้หลังจากที่นายรังสิมันต์โรมตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลอกลวงหรือว่าสแกมเมอร์หรือไม่นะครับ

0: ตอนด้วยข้อความว่าสามีของสสหญิงจังหวัดชัยภูมิเกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์หรือไม่เนื่องจากมีทรัพย์สินมากเกือบ 2,000 ล้านบาทนางสาวชุชาดาให้สัมภาษณ์ย้ำว่าเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองและการมาแจ้งความก็ถือเป็นการแสดงความมั่นใจตัวเองและครอบครัวเป็นผู้บริสุทธิ์พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
1: แต่ถ้าพิสูจน์แล้วปรากฏว่าหากมันเป็นความจริงหรือมันมีหลักฐานเนี่ยยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูล
2: คนที่ผิดก็ว่าไปตามผิดค่ะโดยอย่างที่ดิฉันได้พูดค่ะ
1: โดยเฉพาะที่เขากล่าวหาสามีของท่านเนี่ยตรงเนี้ยเรายินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลตามที
2: ่ดิฉันมาในที่ CAB วันนี้นะคะมาด้วยการรักษาสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ครอบครัวของดิฉันเป็นผู้บริสุทธิ์ฉะนั้นถ้าดิฉันมาแล้วหมายความว่าดิฉันก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายให้ว่ากันไปตามกฎหมายค่ะ
0: ส่วนหนังสือเชิญเข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรในวันที่7ตุลาคมนี้นางสาวสุชาดาบอกว่ายังไม่เห็นหนังสือเชิญหากมีเอกสารมาถูกต้องก็พร้อมไปชี้แจงทั้งนี้คณะกรรมาธิการการกฎหมายเตรียมออกหนังสือเชิญนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์และคู่สมรสก็คือนายไทหยางสร้างเข้าให้ข้อมูลพร้อมกับเลขาธิการปปช.เลขาธิการปปง.เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรณีถูกพาดพิงถึงในสภาว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลอกลวงหรือสแกมเมอร์หลังจากนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายในสภา
3: ขณะที่นายรังสิมันต์หนึ่งในกรรมาธิการการกฎหมายนะครับก็ให้เหตุผลการเชิญนางสาวสุชาดาและคู่สมรสเข้าให้ข้อมูลเนื่องจากตอนนี้มีข้อมูลปรากฏเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีและการลงทุนโดยมีข้อกังวลว่าอาจจะมีการช่อโกงครั้งใหญ่แต่ว่ายังไม่ฟันธงในข้อเท็จจริงเพราะต้องถือหลักสันนิษฐานว่ายังคงเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับขณะเดียวกันต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ไล่เส้นเงินพร้อมกับแหล่งที่มารายได้ทั้งหมดเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการควบคู่ไปกับทางกฎหมายและทางการเมืองนายรังสิมันต์ชี้ว่ายังไม่สามารถที่จะเปิดรายละเอียดหรือว่าหลักฐานได้ทั้งหมดในตอนนี้ครับแต่ตั้งข้อสังเกตเรื่องทรัพย์สินของนายไทหยางที่มีราว 1,900 ล้านบาทกรณีปล่อยกู้ให้กับบริษัทหรือว่ากองทุนแห่งหนึ่งมากถึง 80% แต่หลังจากนั้นกองทุนที่ว่าล้มละลายไปครับ
0: ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะแต่ปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงกรณีที่นายรังสิมันต์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลสามีของนางสาวสุชาดาที่มีทรัพย์สินจำนวนมากแต่ไม่รู้อาชีพและอาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์โดยนายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มพยักหน้าแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันที
3: เกิดเหตุไฟไหม้ปั๊มน้ำมันที่จังหวัดสตูลนะครับขณะที่พนักงานเติมน้ำมันใส่แกลอนให้กับรถยนต์ที่มาเติมน้ำมันเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็เกิดประกายไฟไหม้รถยนต์แล้วก็ปั๊มน้ำมันได้รับความเสียหายส่วนเจ้าของรถยนต์ถูกไฟลวกได้รับบาดเจ็บครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้โฟมและน้ำฉีดเพื่อที่จะดับไฟที่กำลังไหม้รถยนต์และหัวจ่ายน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันปตท.สาขาบ้านควนอำเภอเมืองสตูลครับหลังจากที่เกิดไฟไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมาการดับไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับเนื่องจากเปลวไฟโหมลุกไหม้ต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ต้องใช้โฟมและน้ำฉีดสกัดเพื่อที่จะไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังถังเก็บน้ำมันที่อยู่ใต้ดินและหัวจ่ายน้ำมันหัวอื่นๆโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานนับชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ครับการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าก่อนเกิดเหตุมีลูกค้าขับรถยนต์มาเติมน้ำมันใส่แกลอนซึ่งวางอยู่บนรถยนต์แล้วก็เกิดประกายไฟลุกลามไหม้รถยนต์และหัวจ่ายน้ำมันครับก่อนที่ไฟจะลุกลามไปยังส่วนอื่นๆส่วนเจ้าของรถยนต์ซึ่งอยู่บนรถถูกไฟลวกได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดประกายไฟไหม้รถยนต์และปั๊มน้ำมันได้รับความเสียหายตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุครับ
0: เกิดเหตุซุ่มยิงตำรวจซึ่งอยู่ในช่วงเวลาพักที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสค่ะทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บหนึ่งนาย ตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสเข้าตรวจสอบวิถีกระสุนปืนที่บ้านพัก

0: หลังหนึ่งในตำบลสุวารีอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนซุ่มยิงดาบตำรวจธีรศักดิ์ดีรอดผู้บังคับหมู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรรือเสาะได้รับบาดเจ็บที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบที่บริเวณระเบียงบ้านมีรอยเลือดแต่ที่บริเวณราวเหล็กของเก้าอี้ที่ระเบียงมีรอยวิถีกระสุนปืน1รูเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนจุดที่2เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบริเวณป่าสวนยางพาราฝั่งตรงข้ามซึ่งอยู่ห่างจากระเบียงบ้านประมาณ70เมตรเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนพกขนาด 5.56 มม.จำนวน2ปลอกและพบร่องรอยเท้าของผู้ก่อเหตุเหยียบย่ำเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุดาบตำรวจธีรศักดิ์อยู่ในช่วงเวลาพักนั่งร่วมวงรับประทานอาหารกับครอบครัวที่ระเบียงบ้านเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยดาบตำรวจธีรศักดิ์นั่งอุ้มบุตรสาววัย9เดือนจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้น2นัดถูกดาบตำรวจธีรศักดิ์ได้รับบาดเจ็บก่อนที่ดาบตำรวจธีรศักดิ์จะบอกทุกคนให้หมอบหลบวิถีกระสุนปืนหลังก่อเหตุผู้ก่อเหตุได้หลบหนีส่วนดาบตำรวจธีรศักดิ์ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นำส่งโรงพยาบาลอาการปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ลารายการกันไปด้วยภาพมุมสูงจากโดรนนะครับเป็นสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในเวลานี้นะครับและทั้งหมดคือข่าวเที่ยงไทย PBS วันนี้ครับช่วงนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะครับทางไทยพีบีเอสทุกช่องทางกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับและเรื่องที่คุยกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็คือว่าประชาชนจะเอาตัวรอดได้ยังไงในน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ครับมาแรงมาเร็วจัดหนักแล้วก็เสียหายมากมายต้องดูครับว่าคุณรจินชาบิลกูลซึ่งมีประสบการณ์ในการผ่านน้ำท่วมใหญ่มาแล้ว3ครั้งนะที่หัดใหญ่ที่น่านแล้วก็ครั้งนี้จะเอาตัวรอดและเอาอยู่หรือไม่ครับ
1: เอาอยู่อีกละไม่มาอีกละเอาอยู่อีกละ
0: ก็เห็นรัฐบาลใช้อยู่นะตลอดใช้อยู
1: ่อาทิตย์หน้าน้ำเนี่ยสำคัญเพราะว่าประชุมสุดยอด IMF World Bank ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะจะเริ่มวันที่12ถึง18แล้วรู้สึกจะได้ทำงานที่บ้านด้วยนะหน่วยราชการเนี่ย12วันที่12
0: ครับ
1: ไม่ต้องออกมาทำงานที่บ้านหรือหยุดไม่รู้ราชการไม่หยุด
0: ราชการให้หยุด
1: หยุดเลยเหรอ12 14 15

0: านะ
1: ครับ
0: แต่นี่มีแผนรองรับเรื่องน้ำไหมเนี่ย
2: ถาม
0: ก็เช็คพยายามผมก็เช็คกรมอุตุ
2: ถามใคร
0: ผมถามถามโต๊ะนี่จะถามใครเรา
2: ผมไม่รู้ผมบอกจะรู้
0: ผมก็เช็คกรมอุตุเช็คกรมชลสทนชด้วยความเป็นห่วงก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่าตายใจนะเพราะน้ำเหนือเนี่ยตอนนี้ล่าสุดที่เช็คเช้านี้เนี่ยมันลงมาที่อยุธยาพอสมควรแล้วบอกเช็คตรง 4.2 นครสวรรค์นี่ก็ล้นนะลงมาถึงเขื่อนเจ้าพระยานะยังมีป่าสักอีกเนี่ยนะฉะนั้นผมยังไม่เคยได้ยินแถลงใดๆจากทางรัฐบาลว่าเตรียมการเรื่องนี้อย่างไร12เริ่มก็จริงแต่คนจะเริ่มมาวันที
1: ่มาก่อนล่วงหน้า
0: แล้วบางคนก็พาเอาครอบครัวมาด้วยฉะนั้นมันจะค่อนข้างมีความท้าทายมากเรื่องน้ำหนึ่งเรื่องจราจรหนึ่งและก็เรื่องการบริหารเหตุการณ์ที่อาจจะคาดไม่ถึงเพราะมี VIP ผมกำลังลุ้นนะว่าอเมริกาจะส่งใครมารัฐมนตรีคลังสกอตต์เบสเซนมาหรือเปล่าประธานเฟดเควินวอชได้ข่าวผมแว่วๆนะว่าจะมานะฉะนั้นจะมาตัวเบ้งๆทั้งนั้นเลยฉะนั้นอย่าให้พลาดนะเรื่องกระป๋องกระเป๋าก็อย่าให้พลาดนะฟื้นในอย่างการเป็นไทยกระเป๋าเนี่ยฟื้นเอง
2: เอเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงอันนี้น่าจะดีขึ้นไปเยอะแล้วนะแต่ว่าเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงก็มี
1: เหลือ 8,000 ใบอ่ะ
2: มีข้อมูลมา
1: ครับ
2: แต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตอนเที่ยงของเมื่อวานนะบอกสถานการณ์การบินไทยล่าสุดของเมื่อวานนะเที่ยวบินให้บริการ196เที่ยวบินจากทั้งหมด230เที่ยวบินยกเลิกประมาณ 15% เที่ยวบินขาออกสามารถออกได้ตรงตามเวลา 81% เที่ยวบินขาเข้าตรงเวลา
1: 90%
2: ผู้โดยสารขาเข้าตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเที่ยงสามารถรับกระเป๋าได้ครบ 100% สัมภาระตกค้างของวันที่26กันยาเคลียร์หมดแล้วของวันที่27กันยาทยอยมารับเหลือสัมภาระของวันที่27และวันที่28ประมาณ 2,000 ใบ 2,200 ใบสัมภาระเครื่องบินที่มาแวะจอดและเปลี่ยนเครื่องทรานสิตและทรานสเฟอร์ประมาณ 7,000 ใบจะเร่งดำเนินการคัดแยกและส่งให้ไปจุดหมายปลายทางโดยเที่ยวบินของบริษัทการบินไทยและสายการบินอื่นด้วยเพื่อความรวดเร็วสุดท้ายไม่มีการยกเลิกบริการสินค้าทางอากาศหรือว่าไทยคาโก้หรือว่าคาโก
0: ้ถือว่าช้าไปไหมแก้ปัญหานี้เพราะว่า
2: ถ้าวันนี้เขาอัปเดตมาให้ก็คงจะมีตัวเลขอะไรที่นั่น
0: อัปเดตมาหลายวันแล้วไง
2: ทีนี้เราเดทเมื่อวานนี
0: ้ใช
2: ่ก็ไม่รู้รู้แต่ว่าสนามบินดอนเมืองไม่มีปัญหาน
0: ี่เขาไปดอนเมืองมาไปดอนเมืองมาก
2: ลับจากดอนเมืองเมื่อวานนี้
1: แต่ต้องสุวรรณภูมิมีปัญหา
2: สุวรรณภูมิมีปัญหาแต่ว่าดอนเมืองไม่วันที่ไปก็ไม่มีปัญหานะ
1: ครับ
2: ผมไปคืนวินาศวันวินาศสันตโลวันศุกร์อ่ะ
0: คืนนั้นเลยใช่ไหม
2: ไม่คือความที่มาจัดรายการวันศุกร์ตอนบ่ายผมก็ใจเย็นมากเพราะรถไม่ติดเลย
1: เรายังคุยเยอะไม่น่าจะท่วมใหญ
2: ่ออกจากบ้านมาใช้เวลา15นาทีถึงไทย PBS เร็วกว่าปกติ
0: ใช่
2: ผมก็เลยออกจากบ้านช้าหน่อยเครื่องบินออก 20:40 ผมออกจากบ้าน 5:00 น.ก็โอเคนะถึงสนามบินก่อนเวลา3ชั่วโมงอะไรเงี้ยปกติใช่ไหม
0: แต่นั้นก่อนฝนเทลงมาก
2: ำลังเท
0: ผมก็คืนนั้นทั้งคืนวันเสาร์ต่อมาเละ
2: ก็ผมออกไปก่อนแต่ว่าผมไปถึงสนามบินน่ะก่อนที่เขาจะปิดรับตรงเคาน์เตอร์เช็คอินน่ะ5นาทีใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงไปถึง2ชั่วโมงครึ่งนั่นน่ะก็เกือบตกเครื่องแต่คนที่เขาไปกันที่ไปเที่ยวด้วยกันน่ะเขาไหวตัวทันเขามาตั้งแต่4โมง3โมงเย็นเขาไหวตัวทันผมเนี่ยเลี้ยงๆคิดว่าไม่มีอะไรกลางวันก็สบายๆโอ้โหเกือบตกเครื่องอ่ะ
1: ทำรายการยังคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่มันหนักหน่วง
2: ใช่แล้วหลังจากนั้นต้องบอกคุณดิชัยว่าปิดทวารไม่รับรู้เลย
0: ไม่รับฟังอะไรทั้งสิ้น
2: ขี้เกียจอ่านแล้วก็มีแต่โอ้โหอะไรก็ไม่รู้ขี้เกียจอ่านก็เลยมีนอหออะไรต่ออะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยคือคอวออะไรเนี่ยเต็มไปหมดผมขี้เกียจอ่านนะผมก็เลยมาอ่านจริงๆอ่ะตอนจะกลับ

0: คืนวันที่30ต่อเช้าวันที่1 อ่านเพื่อเช็คว่าเครื่องออกจากสนามบินดอนเมืองที่ผมจะกลับเนี่ยตรงเวลาไหมก็ปรากฏว่าตรงเวลาน
1: ะ
0: แล้วก็ไปที่สนามบินที่ซีอานเซินเซินหยางอ่ะตรงเวลาผมก็เช็คต่อบอกว่ากระเป๋าตอนโหลดอ่ะ
1: ได้ไหม
0: เรียบร้อยไหมว่าโหลดจะโหลดออกตอนเราลงจากเครื่องเร็วกว่าที่คิดประเดี๋ยวเดียว
2: เพราะคุณไม่ได้ใช้กับสายการบินไทย
1: เพราะนี่อ๋อใช่ไหม
2: ใช้สายการบิน
0: ไปสายการบินของพวกบัดเจ็ตแอร์ไลน์ไม่ค่อยมีตังก็เลยไปเครื่องบินไป
1: แล้วมาลงดอนเมือง
2: ไม่ค่อยมีตัง
0: แล้วมาลงดอนเมืองถ้าลงสุวรรณภูมิผมว่าน่าจะโกลาหลน่าจะโกลาหล
1: เพราะที่สุวรรณภูมินอกจากมีเรื่องผู้โดยสารตกค้างมีเรื่องกระเป๋าตกค้างเนี่ยเรื่องใหญ่ที่คนไม่พูดถึงเรื่องคาร์โก้เนี่ยมันตกค้างมหาศาล
0: ตอนนี้กำลังเคลียร์อย
1: ู่
0: แต่เขาไม่ได้ยกเลิก
1: ไม่ได้ยกเลิก
0: ตอนแรกว่าจะยกเลิกตอนแรกว่าจะขอสต็อป
1: มันไม่อยู่มันแน่นมากไง
0: แน่นมากเต็มอ่ะ
1: มันเคลียร์ไม่ได้ไอ้ของใหม่ก็เข้าไม่ได้
0: จริงก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าพนักงานของการบินไทยเขาอยู่ในรอบๆสนามบินสุวรรณภูม
1: ิก็ฝากออกไม่ได
0: ้ร่มเกล้ากิ่งแก้วบ้านกระบังบางนาทั่วหมดอ่ะเขามาไม่ได้คือไม่ใช่เขาไม่มานะเขามาไม่ได้เหมือนกับเราไปไม่ได้เหมือนกันดีว่าทำงานล่วงหน้าไว้ไม่งั้นตายเลย
1: แต่ว่าก็สะท้อนมันไม่ได้เตรียมรับแบบแผนวิกฤตจริงๆจังๆอ่ะสำหร
2: ับ แต่ว่าคุณให้คะแนนรัฐบาลกี่เปอร์เซ็นต์ในการบริหาร
0: คะแนนรัฐบาลยังไง
2: คุณว่าผ่านไหมล่ะคุณว่าสอบผ่านไหมล่ะ
1: โอ้ผ่านดิ
2: ผ่านกี่เปอร์เซ็นต
1: ์ให้20%นะเต็มร้อย
2: แล้วมันผ่านได้ไงว่า20%
0: คือได้คะแนน
1: ได้
0: แต่ไม่ถึงครึ่ง
1: บอกใจหน่อยไม่ผมไม่ผ่าน
2: เต็มร้อยได้20%เนี่ยนะแล้วคุณเป็นครูคุณได้ผ่านเหรอ
1: คือแบบปลอบใจนะเอานักเรียนเธอผ่านนะแต่ได้20
0: ได้คือไม่คือจะพูดถึงนะ
2: ครับ
0: เอาเรื่องที่ควบคุมไม่ได
1: ้ควบคุมไม่ได
0: ้ไอ้ที่เป็นยอมความกดอากาศต่ำที่มันหมุนน่ะมันก็คือ depression น้อยๆแหละนะแล้วมันหมุนแล้วมันเอาน้ำทะเลขึ้นมาหมุนควงอยู
2: ่
0: 30ชั่วโมงอ่ะถ้าตัดตรงนี้ออกไปเนี่ย
1: โอเคเข้าใจแล้ว
0: ถ้าตัดตรงนี้ออกไปจะได้คะแนนสักเท่าไหร
1: ่
2: ม
1: ันรู้ผม
2: คือเอาปัจจัยที่คุมไม่ได้
0: คือเอาที่คุมไม่ได้ก็ถึงคุมได้แยกกัน
2: ที่คุมได้เนี่ยคุณแก้ก็เปอร์เซ็นต์ได้ที่คุมไม่ได้คุณก็ต้องไม่ไปว่าเขาสิ
1: เนี่ยผมตัดออกแต่ที่คุมได้คือต้องทำได้นะเช่นการรายงานสภาพอากาศที่แบบมันไม่ใช่กว้างๆกลมๆเหมือนที่ผ่านมาการมีศูนย์บัญชาการในการแก้ปัญหาเนี่ยไม่มี
2: ตกลงใครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ
1: ์ผมก็งงๆอยู่เห็น
2: คุณต้องคุณเข้าใจว่าเป็นใครคุณอย่างงเด็กคุณเข้าใจว่าเป็นคุณต้องเข้าใจว่าเป็นใครก่อน
1: ผมหาไม่เจอผมเห็น
2: ตอนแรกตั้งนิกเอกนิติ
1: เอ็งนิติ
2: ตอนที่นายกอยู่ลอนดอนผมจำได้แถลงข่าวบอกเอ็งนิตินะจะดูแลพอแกกลับมาแกแถลงข่าวแกก็มี
1: ชาติน
2: ั่งข้างๆแกก็บอกชาติชาติ
1: ใช่ไหมตอนหลังมีฟอทบ
2: ผ่านมาอีกวันหนึ่งแกไปเจอรัฐมนตรีกลาโห
1: ม
2: แกก็ตั้งรัฐมนตรีกลาโหมผมเลยทำว่าหัดใหญ่ก็เป็นอย่างนี้อีกตอนหัดใหญ่ก็ตั้งซ้ำแล้วซ้ำอีก
0: คงจะเพาะเรื่องไหมไม่แน่ใจ
1: ไม่แต่มันต้องมีคนบัญชาการตรงกลางไหมเป็นศูนย
0: ์ก็นายกนั่นแหละคนอื่นไม่มี
1: นายกก็ไม่มีเวลาน
2: ายกไม่ได
1: ้แกก็ต้องไป
2: นายกต้องไปทำกับข้าว
1: ทำกับข้าวด้วยเยี่ยมชาวบ้านด้วย
2: ดูดิดูดิ
3: ครับอาสาสมัครมีการสนับสนุนจากแหล่งต่างๆเยอะมากเลยถึงวันนี้ยังเรายังไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเลยมั้งเพราะว่ามีพี่น้องเอาของมาให้เยอะมากผู้มีจิตศรัทธาเอาวัตถุดิบมาให้เราเยอะมากนะครับต้องกราบขอบพระคุณแล้วก็เราถึงต้องทำอย่างเต็มที่เพื่อให้อาหารเหล่านี้ไปถึงมือพี่น้องประชาชนวันหนึ่งตอนนี้ก็ทำประมาณ12,000 ชุดแล้วเมื่อวาน 10,000 วันนี้ 12,000 แล้วก็แสดงว่าความสามารถในการผลิตมันเพิ่มมากขึ้นจนกว่าเรียบร้อยสถานการณ์เรียบร้อยนะครับ
1: ที่โรงครัว
0: ที่ไหน
1: โรงครัวภาคภูมิใจไทย
0: โอ้ไม่เกี่ยวรัฐบาล
1: ของพรรคภูมิใจไทย
2: ของพรรคด้วยของพรรคแต่อันนี้ไม่ได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงตรงนี
1: ้ว่า
2: แกชิมเสร็จแกหันมาบอกมันต้องเค็มกว่านี้หน่อยแกละเอียดมากเลยนะเรื่องอาหารเนี่ย
1: แกเก่งเรื่องอาหาร
2: เออแต่ว่าเวลาบริหารน้ำท่วมไม่ค่อยละเอียดขนาดนั้นนะว่ามันเค็มกว่านี้หน่อยแต่ว่าตอนลงตกลงก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ
1: ์ไม่รู้จริง
2: เพราะถ้าตั้งนี่เอกนิติเนี่ยผมก็งงเอกนิติอ้าว
0: ไม่เอกนิติเขาดูภาคกลางเขาคือที่เขาแบ่งเป็นภาคๆเนี่ย
2: อันนั้นน่าจะภาค
0: ลองที่ดูภาคกลางเนี่ยคือเอกนิติแล้วก็รัฐมนตรีพล
1: า
0: ดอนที่ดูอยุธยานั่นที่เห็นไปอยุธยาเนี่ยจะเป็น
2: แล้วแบ่งเป็นภาคเหนือ
0: มีภาคเหนือภาคเหนือจะเป็นคุณยศชนัน
2: ยศชนัน
1: จะเป็นคุณรัฐมนตรีคมนาคม
2: อ่ะใต้คือพิพัฒน์
0: มีแต่เรา
2: อีสานอีสานมีรองทรงศักดิ์ใช่ไหมอีสาน
0: รองทรงศักดิ์
1: ทรงศักดิ
2: ์เออ
1: ทรงศรี
0: แต่ว่า
1: แต่ตรงกลางไม่มีไงมันต้อง
2: มีวอร์รูมมันต้องมีคอมมานเดอร์ของวอร์รูมซึ่งไม่รู้เป็นใคร
0: มีวอร์รูมแต่ไม่รู้ว่าใคร
2: เออ
1: นั่นสิ
0: คงผัดกันนั่งมั้ง
1: เฮ้ยไม่ได้เราต้องรู้นะคือในยามวิกฤตมันต้องรู้นายกบอกว่า
0: คือไม่ค
1: ือ
0: ไม่คืออย่างนี
1: ้ครับ
0: จากที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าหลังจากนี้พอน้ำถนนใหญ่พอจัดการได้คลองใหญ่พอจะประคองได้อาจจะมีท่วมขังบางจุดอะไรต่ออะไรพวกนี
2: ้
0: ถ้าไม่มองย้อนกลับไปเนี่ยจะมองไปข้างหน้าเนี่ยในเรื่องการเมืองเนี่ยคุณมองยังไง
1: มองเรื่องการเมือง
0: เออเอามองเรื่องการเมือง
2: แต่ผมอยากจะเสริมตรงน
1: ี้
2: ก่อนว่าตรงนี้ไอ้ผลครั้งนี้อย่ามองแค่เรื่องที่เราเห็นกับตาไอ้เรื่อง supply chain จำได้ปี54ไหมที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเดือดร้อนมากนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งแล้วเขาย้ายเลยนะตอนนั้นเขาบอกว่าให้ถ้าท่วมอย่างนี้ไม่มีอะไรรับรองเนี่ยเขาก็จะย้ายครั้งนี้ผมก็เช็คดูว่านิคมอุตสาหกรรมเป็นยังไงโตโยต้านี่4โรงงานหยุดเลยนะฮอนด้าก็บอกว่าหยุดแล้วไม่ใช่ว่าท่วมที่โรงงานเขานะ supply chain ไม่มา
1: ครับ
2: ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ย มันโยงไปถึงสายการผลิตของโตโยต้ามีที่สำโรงสมุทรปราการมีที่บ้านโพมีที่เกตเวย์ฉะเชิงเทราปรากฏว่าหยุดหมดเลยโดยตัวเองอาจจะไม่ท่วมแต่ไอ้ที่มันเป็นซัพพลายเชนชิ้นส่วนมาต่างๆนานาหยุดหมดโตโยต้าเคยเจอมาแล้วครั้งนี้เจออีกและฮอนด้าก็เจอฉะนั้นต้องระวังตรงนี้นะไอ้เรื่องนักลงทุนต่างชาติจะข่าวมันจะออกไปข้างนอกว่าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยมันกระเทือนมากกว่าที่คุณคิดจริงๆดังนั้นเรื่องนี้รัฐบาลควรจะต้องมีคำอธิบายคำตอบ
1: สรุปบทเรียนเนี่ย
2: ถอด
1: บทเรียน
2: แก้บทเรียนแก้ผ้าถอดจนบทล่อนจ้อนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ยังไง
1: คือเรื่องนี้ผมกลัวว่าพอก่อนไปการเมืองผมกลัวแบบพอน้ำท่วมจบเนี่ยนะรัฐบาลก็ไม่ทำอะไรก็คือรอสรุปบทเรียนแล้ววิกฤตมันมาไงมันต้องคาดการณ์ข้างหน้าจะรับมือยังไงผมไม่เห็นแผนจริงนะเพราะดูจากนายกผ่านมา3น้ำที่ผมว่านะหันใจที่ก็หนักน่านก็หนักรอบนี้ก็หนักนะแล้วก็ยังสรุปบทเรียนมันไม่ใช่เวลา
0: ถ้าคุณรับมือกับน้ำท่วมแบบนี
1: ้
0: แบบทั้งคาดหมายไม่ได้แล้วก็ระบบจัดการที่เป็นวอเตอร์กริดอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี
1: ้
0: อันนี้แก้อะไรไม่ได้อันนี้แก้อะไรไม่ได้จริงๆนะถ้าคุณไม่มีฟาซิลิตี้ใหม
1: ่
0: ไม่ได้ทำอินฟราสตรักเจอร์ใหม่เนี่ยยังไงก็ทำอะไรไม่ได
1: ้
0: ยังไงก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยก็แก๊กไม่มีทางเพียงแต่ว่าเปลี่ยนที่ท่วมแล้วก็เปลี่ยนลักษณะการท่วมแต่มันต้องท่วม
2: แต่ทุกครั้ง
0: แล้วต้องเดือดร้อนแล้วต้องถูกระหุแล้วก็ต้องไม่มีศูนย์ประชาการแล้วก็ต้องมีเรื่องได้เฉพาะว่าแก้หลังจากที่มันเกิดเหต
1: ุ
0: เพราะที่มันออกแบบมาอันนี้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าท่อระบายน้ำที่ลึกลงไปเนี่ยคุณสุวิชัยนอกจากของเก่าของใหม่แล้วบางอันมันอย่างเงี้ยครับ
2: ใช
0: ่คือน้ำมันไม่ไปตามท่อเพราะท่อมันหักมันงอมันโก่งมันระดับไม่เท่ากันอะไรนี่เต็มไปหมดนะในคลองอะไรพวกนี้มันเพราะฉะนั้นด้วยระบบที่เป็นอยู่เนี่ยคุณเจอสเกลเนี้ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเหนือหลากไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมจากไอ้ฝนตกอะไรเนี้ยก็เป็นอย่างนี้แหละวิภาวดีตอนที่เราเห็นสมัยคุณจำลองก็เคยท่วมอย่างนี
1: ้
0: ฝนพันปีใช่ไหมคุณชัย2554เราก็เห็นนะท่วมไปจนถึงสะพานควายใช่ไห
1: ม
0: ไอ้รอบนี้มันก็ท่วมตรงอื่นไปก็เป็นคลองจันท อันนั้นคราวนี้ก็มาพูดกันบอกว่าแนว

0: ไอ้แนวไอ้เส้นขอบกั้นอะไรตอนนั้นมันไม่ได้ทำตามนั้นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าจริงๆคือถ้าไม่มีอะไรใหม่ไปกว่านี้ไม่ได้ยกเครื่องก็ต้องเจออย่างเงี้ย
1: แล้วไอ้ที่จะ
2: ยก
1: โครงการเมกะโปรเจกต์นี่ช่วยไหมที่จะเข้าครม.ไปแล้วอ่ะไอ้เส้นตั้งแต
0: ่เข้าครม.ไ
1: ชน่า
0: บาซ่ายังไม่ได้ล้อมรั้วสังกะสี
1: เพราะว่าอะไร
0: ก็ยังไม่ได้สร้างคำว่าเข้าครม.คือเสนอโครงการขออนุมัติ
1: ใช่ใช
0: ่แต่ยังไม่ได้ทำอะไร
1: 8ปีใช่ไหมสร้างเนี่ย
0: ยังไม่ได้ทำอะไรเลยถึงที่นี่ก็ยังไม่ได้ทำครับ
1: แล้วทำไมรีบร้อนเข้าครม.
0: อันนี้อยู่ในป้ายลายอยู่แล้วว่าจะทำ
1: แล้วทำไมปุ๊บปั๊บนี่เข้าเลยช่วยจังหวะนี้เลยเหรอ
0: ไม่ทราบแต่ว่าจริงๆก็จะต้องทำต่อเนื่
1: อง
0: แบ่งเป็น2ท่อนท่อนแรกลอกลอกลอกลอกแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถคลองป่าสักไอ้โทษชัยนาทป่าสัก
1: ชัยนาท
0: ชัยนาทป่าสักอันนี้จากประตูน้ำมโนรมที่มันอยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาม ี
1: อย
0: ู่
1: แล้ว
0: มีอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยมันได้ประมาณสัก180ลูกบาศก์เมตรจะเพิ่มเป็น300อะไรประมาณนี
1: ้
0: อีกอันนึงอีกอันนึงที่สำคัญคือจะผันน้ำไปออกแม่น้ำบางปะกง
1: จากป่าสักลง
0: ป่าสักแล้วทำเป็นเขื่อนทดน้ำใหม่ฉีกน้ำออกไป
1: อ่าวไทย
0: ออกบางปะกงปากน้ำบางปะกงอ่าวไทยเหมือนกันจะปากน้ำบางปะกง
1: อ
0: ันเนี้ยยากเพราะว่ามันต้องทำใหม่มันต้องเวนคืนที
1: ่
0: ต้องผ่านจะเจิงเซาต้องผ่านนครนายกอันเนี้ยมีคนค้านตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลย
1: ใช่ใช่
0: นั้นที่บอกว่าจะทำจะทำอยากทำแต่anyway ถึงมีอันนี้ก็ยังไม่มีหลักประกันว่าจะไม่เจออย่างนี
1: ้ก็นั่นน่ะสิ
0: ก็มันก็ได้บรรเทาไงบรรเทาบรรเทา
2: แล้วเขาคิดต่อไหมถึงว่าที่อาจารย์วีระพูดอ่ะมันต้อง
0: คุณไม่คิดอ่ะคือผู้ตายหาไปเรียบร้อยไม่คิดอะไรแล้วตัดตัดคำว่าหาออกนะตายไปเรียบร้อยแล้วเออบางเรื่องไม่คิดจริงๆนะคุณวิสุทธ์ผมจะบอกให
2: ้
0: ถ้าคิดผมจะต้องเหมือนคุณสุทธิชัยอ่ะ80เดือนต้องมานั่งทำงานอ่ะผมไม่เอาหรอกจริง
1: ทำไมคุณ
2: มีความสุขครับ
1: คุณอิจฉาผมใช่ไหม
0: อิจฉาอิริสยาอาฆาตพยาบาท
1: ไม่ชอบชุดก้มเกี่ยวแต่ว่านี่โครงการนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันอยู่ในป้ายปลายอย่างที่อาจารย์ว่ายัชภาพัฒน์ก็ศึกษาแล้วที่แปลกคืออยู่ดีๆเนี่ยแกอยู่ลอนดอนนะนายกอ่ะแล้วแกกลับมาก็บอกเอานี่เข้าครม.เลยเฮ้ยเรื่องนี
2: ้
1: มันก็อธิบายหน่อย
0: มีเอกสารอยู่แล้ว
1: มีเอกสารอยู่ทีนี้มันต้องใช้เงิน 160,000 กว่าล้านแล้ว 160,000 กว่าล้านเนี่ยต้องกู้มา 100,000 กว่าล้านจาก ADB แต่ว่ายังไม่ได้ทำเอกสารใดเลยนะยังไม่ได้มานะฉะนั้นก็มีคำถามว่าทำไมเร่งร้อนเหลือเกินก็อาจจะเป็นว่าจังหวะพอดีเลยนะแม้กระทั่งพอดีรออยู่แล้วเนี่ยนะแต่มันไม่ได้อย่างที่อาจารย์วีระบอกมันไม่ได้แก้ไม่มีอะไรรับรองว่าจะแก้ปัญหาน้ำท่วม
0: บรรเทาบรรเทาส่วนใหญ่บรรเทาแก้แบบเบ็ดเสร็จไม่มีหรอก
2: ครับ
0: ปีนี้สำหรับโครงการนี
1: ้
0: ได้เงินไปอ่ะ 3,000 ล้าน
1: มีเอาไปทำอะไร
0: มาเนี่ยเนี่ยทำอะไรขั้นเริ่มต้นอ่ะไปศึกษาจะไปไม่รู
1: ้
0: ปีนี้เท่าที่ผมจำได้นะมันอยู่ในแผนบูรณาการ
1: ม
0: ี 3,000 ล้านแต่ที่เหลืออีก 15,700 157,000 ล้านเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ผมไม่ทราบ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องเป็นกรมชลประทานเป็นตัวหลักหลักๆก็เป็นกรมชลประทานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอะไรพวกนั้น
1: อ
0: ่ะนะก็เมื่อไหร่มันสร้างก็สร้างเหอะจะเป็นซีเรียส
2: ก็สายช่วงชลมูลก็เลยเสนออะไรป่ะ
0: ไม่ต้องชลมูลหรอกยังไงก็ต้องทำอยู่แล้ว
1: แต่ว่ามันถ้าสร้างเสร็จก็8ปีฉะนั้นรัฐบาลนี้เนี่ยอยู่หรือเปล่าไม่มีใครรู้ว่าจะไปถึงไหนยังไงไงเพียงแต่ว่าเราสงสัยว่าเรื่องนี้มันใหญ่มันควรจะเอามาให้ประชาชนรู้ก่อนมาบรีฟก่อนมาบอกกล่าวก่อนจะเข้าครม.
0: ไม่ได้ทำ
2: ไม่ได้ทำ
0: ถ้าอย่างนั้นอย่างที่คุณชัยเสนอไม่ได้ทำ
2: เพราะเสียงค้าน
1: ประชาชนไม่มีสิทธิ์รู้ล่วงหน้าเหรอ
0: คือจริงๆคนที่สนใจอ่ะถ้าถามผมนะหยิบมือเดียวถ้าถามผมเท่าที่ผมมีประสบการณ์จริงจากเรื่องการแฮียริ่งกฎหมายทุกฉบับว่าเอาจริงๆจังๆอ่ะไม่น่าจะบอกให้ประชาชนไม่รู้อยู่ตรงไหนอ
1: ่
0: ะ
1: คุณไม่ได้ให้ข้อมูลเพียงพอที่จะสร้างความสนใจคราวนี้ประชาชนจะสนใจแล้วว่าคุณจะแก้ลดหรือว่าบรรเทาได้แค่ไหน
0: ผมว่าไม่ถ้าถามผมว่าประชาชนตอนนี้เอาตัวรอดแต่ละเรื่องก่อนเรื่องระยะยาวไม่ค่อยคิดอ่ะจริงๆ
1: เราจะทำไงให้ประชาชนคิดเรื่องระยะยาวรัฐบาลก็ไม่คิดระยะยาวรัฐบาลก็จะเอาควิกวินประชาชนก็ไม่คิดระยะยาวประเทศนี้มันจะมีอนาคตยังไง
0: ก็เราก็อยู่ไปแบบน
1: ี้อยู่ไม่ได้อยู่ไปแบบนี้ไม่ได้
2: แต่จุดที่ผมเห็นนะคือการสู้กับสงครามน้ำอ่ะคือมีสงครามน้ำลายโดยว่า
1: การเมือง
0: ตอนนี้มันคล้ายๆกับว่า

0: มันสู้ไม่สบายอ่ะ
1: ใครที่ดูโดดเด่นใครที่ดูมีน้ำหนักใครที่ดูว่าจะเป็น opinion leader ผมสังเกตดูว่า มันจะเกิดรายการหาทางทำยังไงก็ได้ให้คนที่อย่างนั้นน่ะต้องมีอันเป็นไปมันเป็นอย่างนี้กันทุกรายนะคุณวิสุทธ์ผมไม่เข้าใจ
2: มันเป็นยังไงนะทำให้เขามีอันเป็น
1: เพราะว่าคือเพราะว่าต้องหาเรื่องให้มันแบบว่าจับจุดพลาดแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมคิดไปอีกเรื่องนึงนะอันนี้ผมอันนั้นตันใจมากเลยเมื่อก่อนผมเชื่อแต่นี้ผมไม่เชื่อแล้ว
0: เชื่อว่า
1: คือชอบมีคนพูดว่าประเทศนี้ต้องขับเคลื่อนด้วยการด่าเนี่ยผมว่าไม่ได้แล้วว่ะ
0: เชื่อเหรอเพิ่งจะเชื่อเหรอ
1: ไม่ใช่ผมไม่
0: เมื่อก่อนไม่เชื่อ
1: ไม่ใช่มันไม่ควรเป็นอย่างนั้น
0: แต่มันก็เป็น
1: มันก็ไม่ควรเป็น
0: อ
1: ่ะมันไม่ควรเป็นอะไรด่าแล้วมันดีขึ้นเหรอว่าบางทีมันไม่ได้ดีขึ้นนะ
0: บางทีถ้าไม่ด่า
1: ทำให้ใส่ใจเฉย
0: ใช
1: ่แสดงว่าคนที่โดนด่าไม่น่าไม่มียางอายต้องด่าก่อนที่จะทำงานไง
2: เพราะต่อไปเนี่ยอาจารย์วีระไม่ด่าแล้วใช่
1: ไหมผมไม่แล้ว
2: ไม่ด่าแล้วนะ
1: ผมจะไม
2: ่ด่าพอแล้วนะ
1: ไม่ผมไม่เอาละผมไม่อยากจะไปโต้ต่อล้อต่อเถียงอะไรครับผมที่ผมอยากมีสันติสุขแล้วผมไม่เอา
2: สันติสุขแล้วครับแล้วแต่ว่าแอบด่านี่ไม่เห็น
1: ไม่มี
0: แอบด่า
2: ไม่มีแอบด่า
1: ถ้าจะตำหนิก็ตำหนิกัน
2: ต่อหน้า
1: ผมไม่ทำข้างหลังแล้วไม่ใช่ประเภทแบบว่าโอเคถ้ามันไม่ใช่เป็นประเด็นคือ
2: ประเด็นคือเมื่อกี้อาจารย์พิรัตถามคุณการเมืองเนี่ยเรื่องน้ำท่วมเนี่ยจะไปสู่อะไรการเมืองอ่ะ
0: หลังจากน้ำท่วมใช่ไหม
1: หลังจากน้ำท่วม
2: แล้วจากระหว่างน้ำท่วมด้วย
0: ระหว่างน้ำท่วมผมว่ารัฐบาลก็เจอผลกระทบนะอย่างน้อยเนี่ยมันต้องทำให้คนเชื่อมือว่าอนุพินเนี่ยอย่างน้อยก็แก้ปัญหาอะไรได
2: ้อ
0: ะผ่านไปแล้ว3วิกฤตอ่ะ
1: ก็แก้อย่างที่เห็นนี่ไงก็น้ำมันลดแล้วอ่ะที่จะอะไรอีกอ่ะน้ำมันลดทวีปภาวดีก็ไม่ท่วมแล้วมาทำงานไทยพีบีเอสก็ไม่ต้องเสียเวลามากแล้วกลับบ้านก็ไม่ต้องกังวลเวลาฝนตกดูทีแม่งตกเยอะแม่งจะตกเยอะกูกลับก่อนเลย
0: แต่ว่าน้ำท่วมนี่ฟื้นฟูเสียหายสูญเสีย
1: แจกเงิน
2: แจกเงิน
0: ถ้าแจกเงินเดียวใครก็เป็นนายกได้นะ
2: เออ
1: เฮ้ยไม่จริงอะ
0: อย่างเดียวอย่างเดียว
2: ต้องมีคุณมีเงินมาแจกไหมล่ะ
1: ไม่คุณผมจะบอกครับโทษนะคุณผมจะบอกให้นะแม้แต่คุณจะเอาแชนแนลแจกเนี่ยบางทีคุณมีตังคุณก็ไม่รู้นะ
2: เออ
0: ก็ถูก
1: ก็นี่ไงคือถ้าจะแจกทุกคนตามบัญชีตามบัตรประชาชนมันไม่ยากเห็นไหมแจกแบบนั้นแจกแบบหวาน
0: แต่
1: แจกให้ตรงจุดยากมากนะผมจะบอกให้
2: แล้วคิดว่าคืนนั้นนายกแจกถูกจุดไหม
0: ถูกใจคนบางคน
2: ถูกใจสิต้องถูกใจสิ
0: แจกคนละพันใช่ไหม
1: แล้วไงแล้วมีคนไปว่าเอาเงินใครไปแจกเหรอ
0: ก็แกก็หมอป่าไปแจกเงิน
1: นะคือถ้าเป็นระดับคุณทักษิณนะเป็นระดับคุณเศรษฐาเป็นระดับคุณอนุทินนะมันแน่นอนอยู่แล้วเขามีคนเดินถือกระเป๋าตามแจกได้อยู่แล้วพี่นัทผมก็เหมือนกัน
0: พี่ธรรมนัทเนี่ย
1: เออจะอย่างนี้เขาแจกได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคุณชวนนี้ไม่มี
0: ถูก
1: ไหมคุณอภิสิทธิ์เขาก็ไม่ทำ
0: ไม่ทำ
1: ใช่ไหมคือมันคือ
0: ไอ้เงินอะมีแต่ว่าควรแจกหรือเปล่า
1: ไม่คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกัน
2: สไตล์เสีย
1: สไตล์ไม่เหมือนกัน
2: เสีย
1: ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน
0: แจกให้ยายคนจ
1: ับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนตำหนิไงว่าเฮ้ยเราเงินใครมาแจกวะ
0: หรือเป็นนายกองค์กรมาแจกได้ไงฮะแทนที่จะแก้ปัญหาไงนะ
1: ก็นี่ก็แก้ปัญหาไง
0: อ๋อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบางกลุ่มบางคนนี่แหละ
1: คือผมถามคุณจริงๆเวลาเดือดร้อนเนี่ยนะอะไรสำคัญที่สุดนะเงินที่จะไปซื้อของสำคัญที่สุด
0: ผมไม่แน่นะ
1: แคช
0: ถ้าผมติดอยู่ข้างในน้ำท่วมหนักนะผมต้องการข้าวต้องการน้ำมากกว่าเงินน่ะ
1: แต่ถ้าคุณมีเงินเนี่ยคุณสามารถเร็วมากที่จะกลายเป็นน้ำเป็นข้าว
2: แต่มองสถานการณ์วันนั้นเนี่ยนะที่คุณอนุทินไปเนี่ยนะแกเจอกับต้องตัดสินใจตอนหน้าเพราะว่าถุงยังชีพหมดแกบอกใช่ไหม
0: แกบอก
2: ถุงยังชีพหมดยุ่งเลยสิแล้วชาวบ้านอุตส่าห์เดินมาไกลฝ่าน้ำมาแล้วอยู่ตอนหน้าแกจะทำยังไงเพื่อจะให้ทุกคนรู้สึกว่าแกมาทั้งทีอ่ะไม่ใช่มามือเปล่านี่ของหมดแล้วชาวบ้านก็ถามว่าแล้วยังไงอ่ะแกก็เลยคิดสไตล์แบบเสียคือแกก็ควักไม่ได้มีคนถือเงินนะแกเข้าใจไหนไม่รู้แต่ผมเห็นปั๊บ
0: มีหลังยางผูกไว้หรือเปล่าไม่รู
2: ้แบบละพันรวมกันแล้วยังน้อยกว่าเงินเดือนครึ่งหนึ่งแกบอกนะแกพูดเองนะ ผมก็ไม่รู้จักไปเท่าไหร่นะ
1: ถ้าน้อยกว่าเงินรวมมาแล้วน้อยกว่าเงินเดือนครึ่งนึงก็ประมาณ 50,000 อ่ะ
2: 50,000
1: บาทพวกเงินเดือนแกเอ้ยเงินเดือนแก 80,000 กว่าบาทเว้ย
0: แต่รวมเออแสนป่ะ
1: เออแสนกว่านี่รวมค่าประจำตำแหน่งด้วยโอเคโอเค
2: แต่ว่าแกรู้ตัวเลขนะแกไม่ใช่มาซื้อจากนะ
1: เออแกแสดงว่าที่แกพกมา
2: แกไม่แค่นั้นแหละเมียให้มาแค่นั้นแหละ
1: แสดงว่า cash in hand ประมาณ 50,000
2: เออ
1: ประมาณ 50,000 ว่ะ
2: ใช่
1: แสดงว่าพกเงินออกจากบ้านวันละ

0: 50,000ว่ะ
1: ใช่นะวันนั้นคงไม่ได้เตรียมมาด้วยนะผมคิดเอานะต้องถามภรรยา
0: ถามจ๋า
1: ถามคุณจ๋า
0: แล้วว่าเดี๋ยวถาม
1: แล้วก็เพราะว่ามันมีเสียงว่าอย่าทายอย่าทายไงไอ้ตรงนี้ไงใครพูดว่าอย่าทายอย่าทาย
2: กลุ่มเส้นได้บอกอย่าทายอย่าทายนะแต่คนพูดอ่ะมันไร้สดอยู่อ่ะอ
1: ย่างนั้นเหรอจริงเหร
2: อ
0: เส้นได้เส้นได้มันของใครวะ
2: ตอนนี้อยู่กับพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้สมัครสสภูมิใจไทยณเวลานี้นะ
0: พรรคเส้นได้ไอ้มันพรรคเศรษฐกิจไม่ใช่เหรอเมื่อก่อนพวกเส้นได
2: ้อ่ะใช่กลุ่มนี้แหละ
0: ทิพย์ปตนันอะไรพวกเนี้ยเหร
2: อกลุ่มนี้แหละ
0: โอเค
2: ยะทายยะทายแล้วข่าวก็มันไลฟ์สดเองอ่ะ
0: ไม่แล้วมันเสียหายนะ
2: อะไร
0: โอเคช่างมันโอเคประเด็น
1: นี่การเมืองที่ผมอยากถาม
0: การเมืองอยากถามคุณนะ
1: คือว่ามีสสพกลาทำพูดในสภา
2: ว่า
1: วิจารณ์ว่าคุณสุริยะเนี่ยเกิดเรื่องน้ำท่วมทำให้บริหารไม่ดีเพราะว่าคุณสุริยะไปย้ายข้าราชการในกระทรวง
2: ใช่
1: ป่ะ
2: ใช
1: ่แล้วคุณธรรมนัสรู้สึกเคยพูดเอาไว้ว่าเนี่ยผมเตรียมไว้หมดแล้วเรื่องเตรียมน้ำท่วมเนี่ยพอเปลี่ยนคนอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้เลยมันจะมีผลไม่ต่อความสมัครสมานสามัคคีระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคที่รอ
0: จะร่วมรัฐบาล
2: ก็ตอนนี้ก็รอไปก่อนอ่ะคือเข้าใจได้คุณนั้นก็แกก็มองที่กระทรวงเกษตรแล้วคนของแกก็เยอะนะวางไว้ก็เยอะรอบนี้ถือโอกาสเขย่าสักทีนึงแต่คงเขย่าไม่ได้อ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: แกก็ตั้งกำแพงไว้ทำฝ่ายไว้ชัดเจนอ่ะนะก็ผมว่าเรื่องการเมืองระหว่างพรรคกล้าทำกับภูมิใจไทยคุยกันได้ตอนนี้ไม่มีปัญหาหรอก
0: แ
2: ต่ป
0: ั
2: ญห
0: าคือหลังพรรคกล้าทำกับเพื่อไทยคุยกันได้ไหม
2: คุยกันได้อยู่แล้ว
0: โอเคโอเคแล้วก็จบไปก็เนี่ยก็ไม่มีปัญหาก็โอเค
1: แล้วไปแซะเขาทำไม
2: อะไร
1: ไปแซะเขาทำไมล่ะคนของพรรคกล้าทำไปแซะคุณอาเจกทำไมล่ะ
2: ต้องไม่แซะคนจะรู้หรือว่ากล้าทำรออยู่ครับ
1: ต้องให้รู้ใช่ไหมต้องเตือนนะ
2: คอย
1: เต
2: ือ
1: น
2: รออยู่นะ
0: โอเค
2: ว่าแต่หลังนี้นะอาจารย์หัวสวจะกลับมาเป็นประเด็นใหม่QR code ซึ่งเงียบไปเจอน้ำท่วมก็จะกลับมาใหม่นะ
1: เอ้ยทำไมอ่ะ
0: จบไปหมดแล้วจะมาใหม่เหมยอะไร
2: คือจบก็จริงแต่ว่าเห็นบรรดาผู้รู้ทั้งหลาย 3-4 ท่านก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะจบแค่
0: การทำสิก็ผู้รู้นะทำสิ
2: เขาก็เรียกร้องให้ทำไงใจเย็น
0: ก็ผู้รู้ไปทำเลยผู้รู้ที่ว่าเนี่ยไปทำเลย
2: เขาเสนอ
0: ไม่เอามาใช้ทำเลย
1: ทำอะไร
0: จะทำอะไรก็ไปทำอ่ะที่ผู้รู้ว่าใครบ้างวะกูก็ไม่ได้รู้เพราะไม่อยู่ตอนนั้นใครบ้างเราจะให้ทำอะไร
2: ม
0: ี
2: ใครอ่ะอาจารย์จรัญภักดีธนากูล
0: ทำได้ตัวเอง
2: สมิธ
0: ไม่ใคร
1: เวที
2: เอาว่าเวทีนั่นนะใช่ไหมครับท่านกกต.เสียงอาจารย์วิชามหาคุณกกต.เสียงข้างน้อยนี่ท่านอะไรนะ
1: คุณสิทธิโชติ
2: คุณสิทธิโชติ
0: แล
2: ้
0: วใคร
2: ประมาณนี
0: ้ไม่ละไม่ทั้ง3คน4คนที่เขาเป็นคนพูดอ
2: ่
0: ะเขาทำด้วยตัวเขาเองได้ไหม
2: ไม่ได้แต่ว่าเขาคือเสนอทางออกไงว่าเฮ้ยยาวแค่เอาคนผิดเป็นรายคนอ่ะ
0: เข้าใจไม่ผมถามเป็นสเต็ปว่าทั้ง4คนเนี่ยโดยฐานะตำแหน่งอาชีพการงานอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาทำด้วยตัวเขาเองไม่ได้ใช่ไหมที่จะให้เรื่องเดินหน้าไปอีก
2: ถูกต้องครับ
0: โอเคคราวนี้เขาจะให้ใครทำ
1: เขาพูดในฐานะประชาชน
0: เข้าใจไหมล่ะเขาจะให้ใครทำอาจจะไปแต่ประชาชนทุกไปอย่างผมไม่มีความรู้ใครไปทำอะไร
2: เอาหนึ่ง
0: ก
2: ับผู้สมัครสวหรือคนที่คิดว่าถูกเคี่ยวจากการหัวเนี่ยเขาก็สามารถไปยื่นเรื่องต่อได้ยื่นผู้ตรวจการ
0: แนะนำให้ผู้สมัครสวกับผู้สวสำรอง
2: ไปยื่นที่
0: ผู้ตรวจการแผ่นดิน
2: ผู้ตรวจการจะยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ
1: ปปช.
0: โดยหวังว่าเขาจะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญ
2: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่ไปศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่มีอะไร
2: ก็บางคนก็เสนอไปทางอื่นไงฮะ
0: เช่น
2: ปปช.กกต.ศาลอาญามันก็เป็นแต่ทางเลือกหนึ่งของรัฐสภา
0: 78ซึ่งไอ้คนที่นั่นก็ทำไปแล้วไม่ใช่เหรอไปปปช.ก็อันนึงแล้วใช่ไหมไปปปช.มีคนไปแล้วนี
2: ่ก็มี
0: ที่ไปเอาผิดแล้วก็ยังไปอะไร157
2: อ่ะ
0: มีใช่ไหมผมไม่แน่ใจไอ
2: ้
0: คนที่เป็นคนที่จะทำได้จริงๆจังๆเนี่ยคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีอำนาจมากกว่าประชาชนมันตรงกว่าเขาก็ไปเขายังไม่ได้ไปศาลรัฐธรรมนูญเลยเขายังไปแค่ปปช.เอาผิดกกต.ใช่ไหม
2: ใช่
0: โอเคแล้วคราวนี้คุณว่ามันจะไปไงต่ออ่ะ
2: คือผมว่าขบวนการขับเคลื่อนมันก็มีช่องทางเท่าที่ได้ก็ขับเคลื่อนไปไงแต่ประเด็นคือกระแสไม่ตกอ่ะรัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปแต่ว่าเรื่องผู้สวเนี่ยพอน้ำลดบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะ
1: แต่ว่าคอยดู
0: กลับมาใหม
1: ่อภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องพวกนี้จะ
0: เดี๋ยวเอาไว้ก่อน
1: ก็เรื่องพวกนี้จะโผล
0: ่ไม่เดี๋ยวที่นอกสภากับในสภาต้องแยกกันใช่ในสภามันแน่นอน
1: ในสภาเดี๋ยวไปดูในสภา
0: ไม่เดี๋ยวเอานอกสภาก่อนอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ย อันไอ้ขั้วสวนอกสภาเนี่ยกลุ่มเคลื่อนไหวตั้งแต่ตอนที่ไปยื่นหนังสือที่กกต.อะไรเนี่ยมันไปต่อได้ไห
1: ม
0: รวมพลังแผ่นดินอะไรที่ว่าน่ะตอนนั้นอ่ะ
2: ก็ว่ากันเป็นกลุ่มๆแล้วบางกลุ่มก็ไปต่อไม่ได้นะแต่บางกลุ่มก็เดินหน้าเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญบางกลุ่มก็จะขยับยื่นฟ้องตามช่องทางที่เขาได้นำ
0: มาคือเอาเฉพาะกรณีสิหมายความว่าเรื่องหัวสวเนี่ยจะเอาผิดไอ้ที่ยกเลิกไม่เอาผิด20กว่าคนนั้นได้ไหมใช่ไห
1: ม
0: ถ้ามันไปตรงนั้นไม่ได้ก็คือไม่ใช่เป้าอันนั้นก็คือถ้าไม่ไปถึงตรงนั้นคือไม่ถึงเป้าหมายโอเคไหม
2: ถูก
0: ไหมต่ออย่างนี้อันนั้นคือถามว่ามันจะมีคนเคลื่อนไหวมันก็มีคนพูดตลอดคดีอีกอันนึงเรื่องศาลรัฐธรรมน
2: ูญเรื่อง
0: วันที่28นี่ไม่อยู่เมืองไทยเลยไม่รู้เรื่องเลยมันตัวว่าไง QR code บาแท่งบาแท่งอะไรอ่ะ
2: ก็
0: QR code กับอะไรแท่งโค้ดอะไรเน
2: ี่
0: ย
2: QR code กับบาโค้ด
0: บาโค้ดเป็นไงสรุปว่า
2: QR code มติเอกฉันท์9-0ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
0: แล้วไง
2: ส่วนบาโค้ดซึ่งเป็นเรื่องของปาร์ตี้ลิสต์8-1ครับไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
0: แล้วไงแล้วจะไปไงต่อได้อีกมั้ย
1: ก็ไม่ทําอะไรเพราะไม่ผิด
0: ไม่ตรงลงไปอะไรต่อไม่ได้แล้วใช่ไหม
2: ก็ถือว่าจบไหม
1: ศาลบอกว่าไม่ผิดตามกฎหมายแต่ศาลเตือนกกต.
2: ครับ
0: ว่าทีหลังอย่าทำ
1: อย่าทำ
2: ได้ทีหลังอย่าทำ
1: ถึงแม้ไม่ผิดกฎหมายก็อย่าทำเพราะมันจะสร้างความไม่ไว้วางประชาชนจะไม่ไว้วางใจระบบนี
0: ้
1: คุณงงไหมคุณงงไหมว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่ควรทำ
0: ไม่ผมอ่านที่ตุลาการเขียนนะเขาใช้คำว่าความลับ
2: ลับแบบมีเงื่อนไข
0: ลับแบบสุดๆ absolute อะไรสักอย่าง
1: ลับแบบบริบูรณ
0: ์ลับแบบบริบูรณ์นะ
2: ลับแบบมีเงื่อนไข
0: ลับแบบบริบูรณ์เนี่ยมันจะทำให้ปลอมบัตรง่าย
1: ใช
0: ่เพราะมันทำซ้ำได้เลยไง
1: อ
0: ันนี้ก็ไม่มีใครทำลับแบบมีเงื่อนไขอันนี้เขาบอกแต่ละที่เขาก็
1: ม
0: ีแล้วถ้าเหตุเราอยากดูเหตุผลเขาไงแต่ตอนนี้มันยังไม่เป็นทางการรอให้มันเป็นคำวินิจฉัยเป็นทางการอีกเดือนนึงค่อยมานั่งงานใหม
1: ่
0: สรุปความว่านี่จบ
2: จบไหม
0: จบไม่คุณบอกไม่จบไงเมื่อกี้เนี่ย
2: ไอ้เรื่อง
0: บาร์โค้ดอะ
2: บาร์โค้ดเนี่ยถือว่าถ้ากระบวนการทางกฎหมายมันจบ
0: ไม่มีอย่างอื่นแล้
2: ว
0: เพราะคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญถือว่าทุกองค์กรทุกหม
2: ด
0: ที่เหลือมึงไม่ต้องทำอะไรแล้วกูตัดสินแล้วจบโอเค
1: แต่ว่าเลือกตั้งคราวหน้าคุณคิดว่ากกต.จะยังมีบาร์โค้ดอยู่ไหมบัตรเลือกตั้งไหม
2: ก็ศาลแนะนำ
0: มีเลือกตั้งคราวหน้าหรือ
1: ถ้ามีทำไมคุณทำไมอาจารย์วิรัตินี่รู้สึกกลับมาครั้งนี้นี่มองโลกแง่ร้ายมากเลย
0: ไม่เลยไม่ได้มองโลกแง่ร้ายเลย
1: น่าเป็นห่วง
0: ไม่ได้มองโลกแง่ร้ายเลยเพราะว่าม
1: องเป็นจริง
0: ไม่ไอ้ที่มันเป็นอยู่เนี่ยทุกคนก็คิดเหมือนกันอะว่ามันตันแล้วก็ไม่อยากได้แบบนั้นแล้วมันก็คือตอนนี้มัน2ตันระบบที่เป็นอยู่ก็ตันคุณก็บ่นนายกแก้ปัญหาไม่เอาก็ว่ากันไปไอ้ระบบนั้นมันก็พิสูจน์แล้วว่ามันตันมาอีกก็ตันอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแบบว่าจนคือมันต้องเป็นอย่างเงี้ยเอางี้แล้วกันต้องเป็นอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ตกลงคุณว่ามีไห
0: ม
1: คราวหน้าบัตรเลือกตั้งจะมีบาร์โค้ด
2: ผมว่าไม่มีมั้งอาจจะใช้อื่นมั้งเพราะว่าศาลบอกว่าคราวหน้าอย่าทำนะ
1: ก็ไม่ได
2: ้บอกบัตรให้ดีนะพี่แหวนก็บอกว่าเดี๋ยวผม
1: ไม่ควรทำแต่ไม่ได้บอกอย่าทำไม่ได้สั่งนี
0: ่แต่ต้องมีระบบกำกับเพื่อไม่ให้ปลอมแปลงไม่ให้อะไรไม่ต้องมีอ่ะแต่จะทำแบบไหนผมไม่ทรา
1: บ
0: จะใช้กระดาษคนละสีเมื่อก่อนพิมพ์บัตรเลือกตั้งคนละสีนะผิดเขตปั๊บรู้เลยว่าของปลอมอะไรเงี้ยแต่ยังว่าถ้าคนจะโกงอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกคุณมันไปก่อนคนทำแก้โกงเชื่อผมคุณเชื่อผมเถอะ
1: คนโกงฉลาดกว่าคนที่
0: คนโกงเขาต้องคิดล่วงหน้าว่าคนจะแก้โกงหรือไม่ให้โกง
1: แล้วทำไมเมืองไทยคนโกงนี่ฉลาดกว่าคนที่คุมกฎทุกครั้งไปเนี่ย
0: มันอาจจะพัฒนาการคนละสาย
1: หรือว่าคนคุมโกคุณเกมเนี่ยไปเปิดทาง
0: หัวกับคนโกง
1: เปิดทางให้กับคนโกงหรือเปล่าหรือว่าหัวหรือยังไง
0: อาจจะคนคุมเกมเนี่ยออกจากการคุมเกมแล้ว
1: แล้วก็ไปหัว
0: แล้วก็ไปแนะนำให้คนจะโกงเนี่ยว่าA B C D E F เป็นอย่างนี
1: ้
0: อันนี้ไม่ใช่เฉพาะกับนักเลือกตั้ง
2: มีกับใครบ้าง
0: กับนักไม่เลือกตั้งก็มีคนทำอย่างนี้ให้
1: นักไม่เลือกตั้ง
2: คืออะไร
1: คือใคร
0: ก็นักไม่เลือกตั้งที่มาจากไม่ได้เลือกตั้งมีอำนาจแบบไม่ได้มาจากเลือกตั้งทั้งฝ่ายบริหารทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ
1: ก็ไปสอน
0: ผมก็เห็นเขาก็สอนกันแบบนี
2: ้แต่งตั้งสรรหา
0: อะไรพวกนี้แต่งตั้ง
2: เต้นฟ้า
0: ใช่เขาก็สอนเขาก็มีระบบของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจับไม่ได้ไล่ไม่ทันหรอกคุณวิสุทธิ์เราก็ได้แต่บ่นนะ
2: แล้ว
0: ล้วเขาก็บอกเนี่ยเป็นคนแก่3คนคุยกันผมเข้าใจกูกลัวแก่แล้วมึงไงว่าอะไรกูไม่ยอมว่าไป

0: แล้วคนจะไล่กกต.มั้ย
1: ฮะไล่ไป
0: คือกฎหมายก็จบนะแต่ว่า
1: ไม่คุณจะไล่ไปไหนเต็มที่เค้าก็ลาออกไป
0: เฮ้ยเขาจะลาออกเหรอ
1: ไม่ใช่เต็มที่เขาก็ออกไปตามวาระ1 2ลาออก3ตาย4ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เพราะป่วยหนักก็มีแค่นี้พี่จะให้เขาไปอย่างอื่นได้ไงเราหรือศาลสั่งปปช.มีความผิดเข้าคุกเข้าคุกเหมือนตอนนู้นน่ะเหรอ
2: ตายนี่ต้องอยู่ที่ตายยังไงด้วยน
1: ะ
2: ผมฟังคุณชวนแกคมมาก
1: แกตายไงวะ
2: แกก็บอกว่าเตือนนะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกรมเกษตรทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณจะตอบแทนบุญคุณนะที่เขาโหวตให้คุณมานะดูจะไปตอบก็ไปตอบตอนที่เขาเสียชีวิตแล้วเอาดอกไม้จันทร์ไปวาง
0: ครับ
2: ทีนี้มาอยู่ที่ว่าตายแบบไหนตายแบบธรรมชาติหรือตายแบบอายุวาตกโรคผมก็ฟังแล้วงงตายแบบธรรมชาติและตายแบบอายวัตกโรคอ๋อมีคนปากใต้บอกว่าแกหมายความว่าตายห่าเอาวัตกโรคไหม
1: ใช่เข้าใจ
2: ตายห่าคือหมายความว่าตายธรรมชาติหรือตายห่าค
0: ุ
2: ณเข้าใจไหมคุณไม่เข้าใจแล้วคุณไม่ใช่ปากใต้เหรอ
0: เข้าใจตาย
2: ตายแบบไหนก็เหล่าบรรดา
1: ผู้อ๋อคือเขาคือตายหาเนี่ยมันตายไม่ดีว่ะ
2: ใช่ไหมใช่ตายแบบไอ้วัฒนกรโรคแกไม่พูดตัวนี้ไงแต่ว่าไอ้ภาษาแบบเนี้ยเป็นเฉพาะคุณชวนเท่านั้นที่พูดแบบพยายามให้สุภาพแต่ในสภาเมื่อวานนี่โอ้โหดุเดือดเลยฟังดู
1: เรื่อง
2: อะไรอ่ะ
1: เรื่องเอาเรื่องอะไรก่อนให้รู้เรื่องเดี๋ยวขอได้ฟังไม่รู้เรื่องเรื่องอะไรมันเรื่องอะไร
0: เรื่องกระทู้สแกมเมอร์ฮะ
1: ถามใคร
0: ถามกูชัยชนก
1: ถามกูชัยชนก
2: ใครถาม
1: ใครถาม
0: คุณรังสิมัน
1: รังสิมันรังสิมันโรม่าเนี่ยนะ
0: โรม่า
1: โรม่าไง
0: เคยบอกมีคนมาให้สินบน40ล้านบาทไปถึงไหนแล้ว
1: อ๋อเรื่องสินบน40ล้าน
0: ทำไมเรื่องนี้รัฐบาลไม่จัดการ
1: เออแล้วไง
0: คุณ
1: พูดไปพูดมาแกก็เลย
0: ชัยชนกเขาบอกว่าแกพลาดจริงหนึ่งคนของพรรคประชาชน
1: อ
0: ่ะ
1: ไม่โอเคแล้วใครต่อแม่แกพูดไปพูดมาโรมก็เลยพูดอีกเรื่องนึงขึ้นมาใช่ไหมซึ่งคือในคลิปที่เราจะดูใช่ไหม
0: ใช่
1: ลองฟังดู
3: โอเคท่านน่าจะลงไปตรวจสอบสสชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งฮะซึ่งเป็นสสที่อาจจะมีสามีนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศนะ
4: ดิฉันขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงเมื่อสักครู่ท่านประธานสุชดาสางแทนทรัพย์สสผู้หญิงชัยภูมิคนเดียวค่ะพรรคภูมิใจไทยค่ะเมื่อกี้ที่เพื่อนสมาชิกพูดออกมาดิฉันไม่ยอมค่ะท่านต้องถอนค่ะถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายนะคะเพราะดิฉันท่านพูดถึงดิฉันโดยตรงค่ะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรอย่าพูดเลื่อนลอยค่ะอย่าใช้แต่อารมณ์ค่ะพูดอะไรให้มันมีหลักฐานค่ะไม่ใช่ท่านปลุกปั่นคนด้วยอารมณ์มันไม่มีเหตุผลนะท่านประธานแล้วมาพูดพาดพิงถึงดิฉันอย่างนี้ดิฉันไม่ยอมท่านต้องถอนค่ะท่านเป็นลูกผู้ชาย
3: ผมเรียนกับท่านประธานด้วยความเคารพนะครับหลักฐานมาแน่แล้วไม่ต้องห่วงอยู่ในกระบวนการ
4: ไม่ต้องมาแน่มาก็เอามาเลยค่ะแล้วค่อยพูด
3: จะถอนหรือไม่ถอนไม่ใช่เรื่องความแมนสภาแห่งนี้มัน
4: คนตอนนี้ที่ฉันเสียหายไปแล้วด
3: ิ
4: ฉ
3: ัน
4: คิดว่าเพื่อนสมาชิกจะต้องถอน
3: ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องลูกผู้ชายลูกผู้หญิงทั้งสิ้นทุกคนเท่าเทียมกันฮะ
5: คุณรังสิมันโรมกรุณาถอนคำพูดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรื่องอื่น
3: ท่านประธานผมจะถอนเนี่ยนะครับโอเคท่านประธานมีสิทธิ์ในการวินิจฉัย
5: ก็ประธานวินิจฉัยแล้วก็กรุณาถอนคำพูดก่อนคงจะถอนไหมไอ้ถอนกรุณาออกไปข้างนอกห้อง
3: น้อมรับปฏิบัติครับ
2: โอ้โหดูเดือดขนาดนี้เลยเหรอดูเดือดขนาดนี้เลย
0: มันท้ายบอกว่าตำรวจสภาทุกประตูเลยนะดูย้ายคนละจำนวนกลับมาห้องประชุมตอนนี
1: ้ไม่เดี๋ยวผม
0: ครับ
1: ผมไม่รู้เรื่องคือมันอะไรกันพูดถึงอะไรเนี่ย
0: มันคืออะไร
1: พูดถึงมีสสผู้หญิงที่ขึ้นมาประท้วง
0: คุณ
1: ให้ถอนคำพูดคุณ
0: สุชาดาสางแทนทรัพย์
1: แล้วคุณลงแกพูดอะไรถึงต้องลุกขึ้นมา
2: ก็นี่ไงเมื่อกี้แกพูดกันบอกว่าไปดูสามีของสสผู้หญิงอะไรเนี่ย
1: แต่ไม่ได้ระบุชื
0: ่
1: อ
0: ไม่ได้ระบุชื่อแต่แกบอกว่า
2: พรรคภูมิใจไทยใช่ไหมก็บอก
0: ดิฉันเป็นสสหญิงคนเดียวของพรรคภูมิใจไทย
1: จังหวัดชัยภูมิ
0: จังหวัดชัยภูมิ
2: แต่เขาบอกว่าไม่มีสสหญิงคนอื่นฉะนั้นเป็นดิฉันหน้าฉะนั้นขอประท้วงขอให้ถอนคำพูดรวมไม่ถอนประธาน
1: รับไล่ออก
2: หน้าที่ประธานก็บอกออกไปเอ๊ะเวลาไล่ออกนี่ไล่ออกไปเฉพาะช่วงนั้นหรือว่าทั้งวันหรือยังไง
0: ก
1: ็ไล่ออกจนกว่าจะจบเรื่องนั้น
0: จบมั้ง
2: จบประเด็นนั้นแต่ว่าบอกทั้งวันนี้ไม่ให้เข้ามาเลย
1: เรื่องนั้นแล้วก็เข้ามา
2: เข้ามั้ย
0: ผมไม่แน่ใจเข้ามาแต่บอก
1: เลยเรื่องน
0: ั้
1: น
0: เข้ามานะ
1: ไม่เลยเลยเรื่องนั้นก็เข้า
2: แล้วก็เข้ามาได้ใช่ไหม
1: ระหว่างที่มีเรื่องสำหรับกรณีนั้นก
2: ็
1: ให้ออกก็คือต้องออก
0: เ
1: พราะเรื่องจากไม่ยอมถอนคำพูดอันนี้มันก็เลยยาวเลยใช่ไหม
0: ยาวเลยคนก็ไปขุดประวัติสสหญิงคนนี้นะฮะสุชาดาเป็นใคร
1: พ่อเขาเป็นสส
0: พ่อเป็นสสใช่ไหม
1: เขาบอกพ่อเป็นสส
0: พ่อเป็นสสมาก่อนแล้วก็เป็นบ้านใหญ่คนหนึ่งแล้วก็ให้ลูกลงสมัครแทนไงนะแล้วก็ไปขุดว่าสามีนี่เป็นใครรวยไปจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคุณสุชาดามีทรัพย์สินแค่ไหนยังไง
1: แล้วแกมีทรัพย์สินแค่ไหนล่ะ
2: โดยตัวเลขก็โอ้โหคือฮานะตัวเลขทรัพย์สินที่แจ้งอ่ะคือฮานะ 1,900 ล้านเหรอหรือไง
0: ประมาณนั้นประมาณ
2: เกือบ 2,000 ล้านเหรอเป็นของแกเองเท่าไหร่เป็นของสามีเท่าไหร่
0: เป็นของสามีส่วนใหญ่ผมที่สุด
2: เหรอ
1: เขาก็แล้วคราวนี้ยังไง
2: มันคือหมายว่ามาจากไหนยังเงินใช่ไหมว่าความร่ำรวยมาจากไหนสามีเป็นต่างชาติ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เป็นคนจีนสัญชาติออสเตรเลีย
2: โอ้เห็นว่าทำกิจกรรมเรื่องคริปโตอะไรด้วย
1: คริปโตใช่แต่ว่าอะไรยังไงที่เหลือรายละเอียดก็มีคนพยายามจะเชื่อมโยงอะไรผมอ่านแล้วไม่รู้เรื่องมันหลายบริษัทมากแล้วมันหลายกองทุนอะไรเนี่ยสรุปความว่าแล้วยังไงคือแกว่ารองสิมันโรมเนี่ยเขาตั้งข้อสงสัย
0: ตั้งข้อสงสัย
1: อาจจะเขาใช้คำว่า
0: อาจจะครับ
1: อันนี้เพื่อหลีกเลี่ยงฟ้องหมิ่นประมาท
2: ใช่ไ
1: หมอาจจะอะไรสักอย่าง
0: ใช่ครับ
1: สีเจ้า
0: หลังจากนี้ผมว่าก็เพราะคุณรังสมองแกก็ขุดบ่อล่อปลาไว้แหละเดี๋ยวก็มีการตามต่อเรื่องประเด็นสแกมเมอร์เพราะคุณรังสมองแกเกาะเรื่องสแกมเมอร์ไว้นานแล้วแล้วเรื่องก็
2: ที่เขาบอกว่าไม่ช้าเดี๋ยวหลักฐานมาเนี่ยคอยดูอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาบอกมีคนมาบอกว่า
1: ถ้าอภิปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายชัยชนกหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจคุณผู้หญิงที่เป็นสส
2: ไม่รู้เนี่ยแต่ก็ลาก
0: ชัยชนกแล้ว
1: ไม่มันอภิปรายไม่ไว้วางใจสสไม่มีนะคร
0: ับ ไม่ไว้ไม่ไว้วางใจชัยชนก
2: แล้วก็คงรัฐบาลว่ารัฐบาลรู้ไหมทำอะไรบ้างมั้งอะไร
1: นะคุณไปดูแลเลยคุณไปรับผิดชอบของพรรคคุณยุบพรรคแม่งเลยประมาณนั้น
2: อย่างนั้นอย่างนั้น
0: คุณก็รู้ว่าใครเกี่ยวข้องไงคุณไม่ทำอะไรเลย
1: คุณไม่ทำเลยโอเคแล้ว
2: ที่ตรงจะยื่นไหมอภิปรายไม่วางใจเน
0: ี่
2: ย
0: ยื่นสิฮะ
2: ยื่น
0: ได้ไงฮะ
2: เหรอตุลานี่นะ
1: โ
0: มประมาณนั้นแหละตุลาพฤศจิกา
2: ไม่ทัน
1: พฤศจิก
0: าพฤศจิกานะฮะ
2: พฤศจิ
0: ยื่นต้องยื่นอยู่แล้ว
2: เขาบอกว่าตอนนี้ทำงานหนักมากเพราะว่ามีข้อหาเยอะมากเนี่ยเรื่องสวหัวสวแล้วก็เรื่องน้ำท่วมใช่ไหมแล้วก็ยังมีเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เนี่ยเรื่อง
0: น้ำท่วม
2: สแกมมุ่งสแกมเมอร์แล้วไปโยงอะไรกันต่างๆนานาแต่
1: ไม่น่ารอดไม่ดูนะ
2: ใครไม่รอด
1: รัฐบาลไม่น่ารอดฟังที่คุณดิชัยพูดผมว่าไม่เกิน3เดือนก็ไปแล้วมั้งอย่างเงี้ย
0: รอดจี
1: รอดไหมรอดไหม
0: รอด
2: แหมก็มีเสียงขนาดนั้น
0: อย่าง
2: น
0: ี
2: ้เขามีเสียงขนาดนั้นจะไม่รอดได้ยังไง
0: นะเมื่อ2วันก่อนท่านนายกไปงานรวมชาติเยอรมนีฮะบรรดาทูตก็ถามนายกว่าเสถียรภาพรัฐบาล
1: จะอยู่ได้มาทูตถามเลยว่าจะอยู่ได้อีกนานไหมเหรอ
0: ใช่
1: โอ้โหทูตก้าว
0: ก็เสร็จแล้วไงก็ล้อมวงถามนายกบอกว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพอย่างแน่นอนครับแม้แต่ฝ่ายค้านยังโหวตรัฐบาลเลยอ่ะ
2: ฝ่ายค้านไหน
1: ฝรั่งเขารู้เรื่องการเมืองไทยหรือเปล่าเนี่ยแกพูดอย่างนี
2: ้อย่าประมาทนะพวกสถานทูตทั้งหลายแหล่เนี่ยมีฝ่ายการเมืองเขานะลึกมากบางทีเนี่ยมาแอบมาคุยกับผมนะฝ่ายการเมืองของสถานทูตอเมริกันจีนเนี่ยโอ้โหพวกนี้ลึกกว่าเราอีกเพราะว่าเขาไปหาข่าวจากวงในอีก
1: คือพวกนี้มันคือสายลับทั้งนั้นใช่ไหม
2: สายลับพวกอินเทลเจนซ์ทั้งนั้นสายลับทั้งนั้น
1: โอเคโอเค
0: เดี๋ยวถามวงในคุณสุวิชัยฮะคุณสุภชัยเขาจะแก้กฎหมายไทย PBS อ่ะ
2: วงได้จริงๆ
0: เปลี่ยนวงเงินที่มาเงี้ยนะจากภาษีบาปให้เป็นเงินของรัฐบาลนะแล้วก็ไปอีก4หน่วยงานเนี่ยนะฮะ
2: ไม่ใช่แค่ไทย PBS มั้งเห็นบอกว่ามีถึง4ทั้งหมดมี4หน่วยงาน
0: สสกองทุนกีฬากองทุนผู้สูงอายุแล้วก็ไทย PBS
2: แต่อาจารย์รู้มั้ยจริงๆเนี่ยวิสุทธิ์เนี่ยรู้ก่อนคนอื่นหมด
1: ฮะเหรอ
2: เดือนที่แล้วแกมากระซิบผม
1: ว่า
2: เฮ้ยมันมีเรื่องใหญ่เว้ยรัฐบาลชุดนี้กำลังจะจัดการอะไรบ้างเนี่ยนะแล้วก็เอ่ยนี่แหละ3-4ชื่อนี้เลยผมบอกจริงเหรอเป็นไปได้ยังไงก็บอกเฮ้ยไอ้ข่าวเขาแม่นไงเขาอยู่วงในนะอาจารย์ฉะนั้นทำไมคุณรู้ล่วงหน้าได้วะ
0: ผมแค่ได้ข่าวว่าจะทำแต่ไม่คิดว่าพี่สุภชัยจะอาศัยช่วงน้ำท่วมเนี่ยเสนอมารวดเดียว4ฉบับ
1: ไม่เห็นเขาเสนอเมื่อไหร่วะ
2: เออ
0: เป็นข่าวเมื่อวานเนี่ยนะ
1: มันเสนอเมื่อไหร่วะ
2: ไม่แต่มันมีเพราะว่าเขาให้ไปแสดงความคิดเห็นไม่ใช่เหรอ
0: ใช่ครับก็คือ

0: คือเอาเป็นว่าเขาจะคุณสุภชัยนะฮะแก้ไขพ.ร.บ.4องค์กรที่ว่าหนึ่งนั่นคือไทย PBS แล้วก็เมื่อไหร่ไม่รู้แต่จะเริ่มเปิดแสดงความคิดเห็นแล้วไม่ใช่เริ่มแล้วอาจารย์วีระเรารู้เมื่อเขาบอกว่าเปิดแสดงความคิดเห็น30กันยาผ่านไปแล้ว
1: ทั้ง4ฉบับ
0: ครับถึง14ตุลาคม
1: 14ฉบับพร้อมกัน
0: 4ฉบับ
1: 4ฉบับพร้อมกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วที่น่าตื่นเต้นมากคือ1ใน4ฉบับนั้นเสนอโดยอนุทินชาญวีรกุลและคณะ
2: อันไหน
1: สสส
0: ออของสสส
2: เดี๋ยวอธิรันเอาร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
1: นั่นคือ
2: ฉบับที่จุดๆๆพ.ศ.
1: เสนอโดย
2: นายสุภชัยใจสมุทรกับคณะเป็นผู้เสน
1: ออ
2: ันนี้เกี่ยวข้องกับไทย PBS โอเคไทย PBS เนี่ยมีกฎหมายของเขาซึ่งยังไม่เคยมีการแก้ไขเลย
0: ครับ
2: ออกมาตั้งแต่ปี2551พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2551สิ่งที่เขาเสนอนิดเดียว
0: แต่เรื่องใหญ่
2: เสนอแก้ไขเพิ่มเติม2มาตรา
1: ครับ
2: อันแรกคือแก้ไขเพิ่มเติมทุนทรัพย์สินและได้ขององค์กรคือแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา11วงเล็บ1กับอีกอันนึงให้ยกเลิกมาตรา12 13 14 15 16แก้ไขบรรทัดเดียว
0: แหล่งที่มาของรายได้
2: แก้ไขบรรทัดเดียวเลยนะผมไปดูมาตรา11นะของพระราชบัญญัติไทย PBS เนี่ยข้อ1ที่เขาจะแก้เนี่ย
0: ครับ
2: เงินบำรุงองค์การที่จัดเก็บตามมาตรา12ในมาตรา12เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินไอ้สุรายาสูบที่จะให้เนี่ย
1: ใช่
2: แต่เขาเสนอให้ยกเลิก12 13 14 15 16
1: ยกเลิกเลย
2: ยกเลิกหมดเลยแล้วเปลี่ยนข้อความนะวงเล็บ1นะเปลี่ยนข้อความเนี่ยวงเล็บ1เปลี่ยนจากข้อความเงินบำรุงองค์การที่จัดเก็บตามมาตรา12เนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีแค่นั้นเอง
1: แค่นั้นเอง
0: นี่คือหัวใจนะ
2: คือไม่ต้องไปแก้อะไรให้มันมากเลยนะแก้แค่2มาตราเองมาตรานึงเนี่ยคือยกเลิกมาตรา12
1: ใช่
2: ถึงมาตรา16
1: อ
2: ันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับเงินที่ปีนึงจากองค์สุรายาสูบที่จะต้องจัดสรรมาให้ไทย PBS เนี่ยป
0: ีละ
2: 2,000 ล้านไม่เกิน 2,000 ล้าน
1: 1.5%
2: แต่ไม่เกิน 2,000 ล้านแล้วรัฐมนตรีคลังมีสิทธิ์ทุก3ปีทบทวนถ้าต้องการเพิ่มได้แต่ตั้งนั้นไม่เคยเพิ่มนะโอเค
0: ความหมายคือทำไม
2: ไม่ได้ถือเป็นความหมายคือไม่ได้ทำไมนั่นมันคืออธิบายว่าความหมายคือ
0: ความหมายคือวัด
2: ไม่ใช่วายวัด
0: ความหมายคือยกเลิกใช่ไหมภาษีบาป
2: ไม่ใช่ความหมายคือที่มาของเงินที่จะเอาไปทำสี่อย่างที่คุณว่าเนี่ยสสสอะไรนั่นนะ
0: กองทุนกีฬาก
2: องทุนคนพิการนั่นน่ะกองทุนผู้สูงอายุด้วยผมจำไม่ได้นะที่ต้นทางเนี่ยมาจากการเก็บภาษีสุราและยาสูบที่ตัดจ่ายมาให้ไม่มีแล้วหน่วยงานทั้ง4หน่วยงานทั้ง3กองทุนบวกไทย PBS ยังอยู
0: ่ไปรับเงินจากรัฐบาล
2: แต่คุณต้องทำเรื่องเสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งผมยังไม่รู้ถึงเดี๋ยวนี้ว่าไทย PBS เนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐลักษณะองค์การมหาชนแต่ผมไม่รู้ว่าขึ้นกับกระทรวงไหนด้วยซ้ำไปตอนนี้ไม่ได้อยู่สำนักนายก
0: ไม่ได้ขึ้นคร
2: ับไม่ได้ขึ้นแยกไปเลยเหมือนธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณนั้น
0: ต้องรายงานการเงิน
1: แต่การรายงานสภาไง
2: ไม่เขามีหน้าที่เดียวคือบังคับในกฎหมายว่าต้องรายงาน
0: ต่อสภา
2: ผลการดำเนินงานกับแก้อะไรเนี่ย
0: ต้องสภาต้องสวต้องผ่านการตรวจสอบ
2: แต่ประเด็น
1: ที่ผมถามคุณ
2: ประเด็นคืออย่างนี้ถ้าคุณไม่ได้เงินจากตรงนั้น
0: ผมก็ต้องขอรัฐบาล
2: คุณต้องทำเรื่องเสนอของงบประมาณมันจะอยู่ในพวกองค์การหน่วยงานของรัฐอ่ะประมาณมาตรา37 38ในพ.ร.บ.งบประมาณซึ่งพอเสนอไปปั๊บสำนักงบประมาณก็ต้องดูว่
0: า
2: จะให้คุณได้เท่าไหร่จากที่คุณเสนอพอเสร็จแล้วเอามาบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเสนอต่อสภาผ่านวาระแรกสมมุติเราเขาให้ 5,000 ล้าน

0: จาก 2,000 ล้านน้อยไปให้เป็น 5,000 ล้านโอเคในกรรมาธิการก็ต้องมานั่ง
1: ก็เหมือนกันปกติครับ
2: อันนี้
1: ผมกำลังจะบอกว่า
0: ตอนนี้แม่งก็ต้องเป็นรายการแก้ผ้าผู้บริหารจะต้องไปชี้แจงกันปากเปียกปากแฉะโดน

0: tax ภาษีที่จัดสรรเฉพาะกับภาษีบาปภาษีบาปคอนเซ็ปต์มันคือเหล้าบุหรี่นั้นเป็นภาระกับสังค
1: ม
0: ฉะนั้นใครสร้างภาระสังคมต้องจ่าย
2: ก็ต้องจ่าย
0: ฉะนั้นเอามาสสส.เรื่องสุขภาพใช่ไหมแล้วก็คนแก่แล้วก็กีฬา
2: แล้วก
0: ็กรณีไทยพีบีเอสเนี่ยคอนเซ็ปต์ตั้งแต่ต้นที่มีพรบ.นี้เนี่ยก็คือว่าต้องเป็นการจัดสรรเอียมมากพิเศษเพื่อจะได้เป็นสื่อสาธารณะที่จะไม่อยู่ใต้การเมืองเป็นอิสระจากแรงแทรกแซงทางการเมืองและทุนฉะนั้นก็เลยจัดการให้งบนี้มาตรงเพื่อประเทศไทยจะได้มีองค์กรที่เป็นสื
1: ่อ
0: ที่เป็นอิสระที่ตรวจสอบรัฐบาลได้ด้วยตรวจสอบรัฐบาลตัวนี้หัวใจนะบทบาทหน้าที่สำคัญของสื่อสาธารณะคือต้องทำมือเป็นแบบมืออาชีพประชาชนคาดหวังได้ว่าคุณกำลังทำหน้าที่ที่เป็นอิสระเป็นมืออาชีพและตรวจสอบรัฐบาลได้ด้วยแต่เมื่องบประมาณเข้ามาสู่กระบวนการที่อาจารย์วีระว่าค
2: ือ
0: ก็ต้องไปขอการเมืองขอสสขอรัฐมนตรีต้องวิ่งเต้นต้องเอาใจคุณก็ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อสาธารณะที่ประชาชนหวังพึ่งได้ในภาวะที่สื่อทีวีสื่อทั่วไปกำลังอยู่ในภาวะลำบากอย่างยิ่งทำหน้าที่ตัวเองก็ไม่ได้เพราะรายได้จากการพาณิชย์หายไปเขาก็หวังพึ่งไทย PBS จะเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่จะเป็นปากเสียงประชาชนได้อย่างแท้จริงไม่ต้องกลัวการเมืองไม่ต้องกลัวทุนกลุ่มทุนทีนี้พอทำอย่างนี้ก็แปลว่ากำลังจะเปลี่ยนจุดเริ่มต้นเจตนาที่แท้จริงของการตั้งสื่อ Public Broadcasting
1: แยกสองส่วนผมแยกถ้าถามผม
0: กำลังจะบอกว่านี่กำลังในฐานะที่เราประชาชนคาดหวังว่าสื่อที่เป็นอิสระนั้นเนี่ยตอนนี้คุณอยู่ข้างนอกคุณอิสระคุณไม่กลัวคุณไม่คุณวิจารณ์รัฐบาลมากเกินไปผมกำลังเอาคุณเข้ามาผมจะคุมคุณเอง NBT 1นี่จะเป็นสาขาที่2
2: 2เหรอ
0: โอเคว่า
1: ต่อผมคิดอาจจะไม่ตรงกับคุณสุทธิชัยซะทีเดียว
0: ก็อย่าตรง
1: นะผมแยกออกเป็น2ส่วนจะเรียกว่า public service
2: บริการสาธารณะ
1: สื่อสาธารณะหรือจะเรียกว่าสื่ออิสระอะไรก็อันนี้อีกเรื่องนึงต้องคุยกันนะแต่เรื่องการเงินเรื่องการเงินการเงินที่เป็นการเงินในลักษณะนอกงบประมาณแล้วเป็นลักษณะที่เรียกว่าจ่ายขาดอันนี้เป็นประเด็นที่ถ้าถามผมอันนี้ต้องมีการบริหารจัดการอันนี้ยังไงผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็น earmark tax จะเป็น off budget จะเป็นกองเป็นรูปของ revolving fund จะเป็นรูปขององค์กรมหาชนจะเป็นรัฐวิสาหกิจอะไรถ้ามันอยู่นอกงบประมาณโดยที่ไม่มีการบริหารจัดการอันนี้อีกเรื่องนึงคราวนี้จะเอา2เรื่องนี้มาโยงกันผมไม่แน่ใจอ
0: าจารย์สวีระธรรมสื่อที่เป็นของสื่อที่รัฐบาลคุมก็ทำมาเยอะแล้วกับสื่อสาธารณะอาจารย์ก็ทำอาจารย์รู้ความแตกต่างระหว่างการเข้ามาแทรกแซงโดยฝ่ายการเมืองไหม
1: ไม่ต่างกันถ้าถามผมแต่วิธีการกรรมวิธีการเข้าการออกเนี่ยอาจจะเข้มข้นไม่เท่ากันถ้าถามผมมีแทรกแซงไหมมีแทรกแซงการแทรกแซงไม่จำเป็นต้องแทรกแซงผ่านองค์กรโดยตรง มันมีการแทรกแซงอย่างอื่นได
0: ้
1: เพราะอย่างของเรามีตั้ง3ระดับอ่ะเรามีคณะกรรมการนโยบาย เรามีคณะกรรมการบริหาร แล้วก็มีระดับปฏิบัติการ ผมว่ามันมี3เลเวลถ้าจะแทรกแซงหรือต้องการจะคอนวินซ์อะไรสักอย่างนึงก็แล้วแต่จะเลเวลไหนถ้าถามผมถามว่าผมทำมาทั้งเจ้าของเป็นนายทุนเอกชนสุดๆสุดๆแต่ว่ามันก็มีเพดานนะแล้วก็มีกำแพงว่าคุณจะได้แค่ไหนสำหรับผมไม่มีอะไรถ้าไม่พอใจก็มี2อย่างก็คือผมก็เล่าผมอาวุธที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกจ้างคือเล่าออกกูไม่ทำจบ
0: ผมจะเล่าเรื่อง Public Service Broadcasting ในคอนเซปต์สากล BBC PBS ในอเมริกาคอนเซปต์เนี่ยเป็นสิ่งที่ตั้งไทย PBS เนี่ยฝันเหลือเกินประเทศไทย

0: ที่องค์กรสื่อสาธารณะที่เป็นอิสระความหมายคือ professional และไม่ถูกแรงกดดันของการเมืองและทุนสองเรื่องนี้ทำให้ประชาชนหรือสื่อที่มาทำงานในหน้าที่นี้เป็นตัวของตัวเองสะท้อนความต้องการประชาชนมากกว่าจะต้องเกรงใจการเมืองหรือทุนหรือโฆษณาอันนี้คือคอนเซ็ปต์ในทางปฏิบัติทำได้กี่เปอร์เซ็นต์อีกเรื่องนึงแต่ประเทศไทยควรมีไหมล่ะคุณว่า
1: เรื่องนี้ยังไม่จบ
2: ครับ
1: เรื่องนี้ยังต้องคุยกันอีกหลายรอบเพราะวิธีคิดก็มีหลากหลาย
0: แต่ว่าประเด็นสสสด้วยนะที่สำคัญนะมาเรื่องสุขภาพ
1: เอามาทั้งชุดเลยรอบหน้าคุณลิสต์มาเลย
0: แล้วก็เรื่องของกองทุน
2: กีฬา
0: ด้วยนะ
1: กองทุนกีฬา
0: แล้วกองทุนกีฬาด้วยนะสำคัญมากนะเพราะว่าถ้ารัฐบาลคิดว่าฉันจะคุมเองทั้งหมดอย่าลืมว่าแนวคิดของการมีกองทุนแยกออกไปนั้นเขามีเป้าหมายเพื่อช่วยสร้างคุณภาพและก็มีความต่อเนื่องแล้วมีความเป็นมืออาชีพในการบริหารฉะนั้นรัฐบาลบอกฉันจะคุมเองหมดไล่ทุกคนเข้าคอกต้องระวังนะครับว่าการเมืองจะเข้ามาใช้งบประมาณในลักษณะที่ถ้าแกไม่เป็นพวกฉันฉันจะตัดงบแกไอ้ตรงนี้คืออันตรายสำหรับประเทศชาติ
2: ครับ
1: อาทิตย์หน้าจะมาให้ดู123กองทุนที่คุณวิจัยพูดอ
2: าทิตย์หน้ามาให้ดูนะฮะเรื่องนี้คงไม่จบจริงของทุกฝ่ายต้องดูเอาละฟุกวันศุกร์หน้านะครับพบกันทั้งเรื่องนี้ไม่จบแล้วก็เรื่องน้ำท่วมก็ยังไม่จบนะครับศุกร์หน้าคุยกันต่อครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ข่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
0: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
3: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
4: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู่
0: สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะคุณผู้ชมคะระดับน้ำที่เข้าท่วมโรงพยาบาลบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเริ่มสูงขึ้นนะคะล่าสุดทีมแพทย์ต้องส่งผู้ป่วยวิกฤตเคสสีแดงและสีเหลืองออกไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นทั้งหมดแล้วค่ะติดตามจากคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดมาจากอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีคุณรัตนกรคะ
1: ผู้ชมครับตรงจุดที่ผมยืนอยู่นี่คือโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ครับสาเหตุที่มาอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ผมขับรถตามการปฏิบัติหน้าที่ของทหารและก็ทีมแพทย์โรงพยาบาลบ้านสร้างครับได้มีการขนย้ายผู้ป่วยนะครับจากโรงพยาบาลออกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเคสแดงเคสเหลืองหรือเคสสีเขียวก็ตามเนื่องจากว่าปริมาณน้ำในขณะนี้ยังไว้ใจไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจโรงพยาบาลบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่มีแนวโน้มว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นครับล่าสุดนะครับพบว่าพื้นที่โดยรอบของโรงพยาบาลถูกน้ำท่วมทั้งหมดแล้วโดยเฉพาะอาคารที่พักของทีมแพทย์และอาคารสนับสนุนในการรักษาผู้ป่วยครับแต่ระดับน้ำยังไม่เข้าท่วมอาคารฉุกเฉินทีมแพทย์ยังสามารถรักษาผู้ป่วยที่บาดเจ็บเล็กน้อยได้คุณผู้ชมครับแต่เพื่อความปลอดภัยทางด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้างบอกว่าได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับไปก่อนหน้านี้แล้วโดยเฉพาะผู้ป่วยเคสสีแดงและเคสสีเหลืองออกไปรักษาที่โรงพยาบาลในเครือข่ายทั้งหมดครับปัจจุบันโรงพยาบาลมีเคสผู้ป่วยสีเขียวก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับคือมีอยู่ประมาณ10คนแต่ตอนนี้ได้ย้ายออกจากโรงพยาบาลเกือบทั้งหมดแล้วครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งตอนนี้ทางทีมแพทย์เองก็ได้มีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆทางออกซิเจนเพื่อที่จะช่วยชีวิตประชาชนในพื้นที่หากเกิดเหตุฉุกเฉินครับแล้วก็จะเร่งส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นทันทีครับแต่ขณะนี้ก็มีความกังวลคุณผู้ชมเนื่องจากระดับน้ำแนวโน้มสูงขึ้นการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินอาจจะดำเนินการด้วยความยากลำบากครับส่วนบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้จากน้ำท่วมสามารถเดินทางมาทำงานได้เพียง 70% นะครับจากบุคลากรทั้งหมด 120% ซึ่งในพื้นที่เองนะครับเจ้าหน้าที่อาสาก็เร่งบรรจุกระสอบทรายนะครับเพื่อที่จะทำแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีการทำอาหารไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยครับในจังหวัดปราจีนบุรีนี่ถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่2แล้วนะครับที่ต้องย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดมาที่โรงพยาบาลสนามครับเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ยังถือว่าหนักทั้งตัวเมืองบ้านสร้างและก็อำเภออื่นครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีการประเมินว่าแนวโน้มแม้ว่าน้ำเนี่ยจะลดลงต่อเนื่องนะครับแต่ระดับน้ำจะยังคงท่วมสูงไปอีกไม่ต่ำกว่า1สัปดาห์ครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณรัตนกรรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวขอโทษผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะหลังถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดกระบังมีการใช้คำพูดไม่เหมาะสมในการสื่อสารเรื่องการช่วยเหลือเงินเยียวยานางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวขอโทษผู้ประสบภัยคนหนึ่งในพื้นที่เขตลาดกระบังค่ะหลังเป็นข่าวดังในโลกโซเชียลเพราะถูกเจ้าหน้าที่ใช้คำพูดสื่อสารอย่างไม่เหมาะสมโดยระบุว่าได้มีการตักเตือนเจ้าหน้าที่เขตคนดังกล่าวแล้วนะคะพร้อมให้ตอบคำถามประชาชนให้ดีกว่านี้พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่ทุกเขตค่อยๆอธิบายประชาชนค่ะนางสาวทวิดาย้ำว่าประชาชนมีความเดือดร้อนและได้รับความเสียหายแย่อยู่แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ต้องผ่อนหนักเป็นเบาค่อยๆอธิบายเพราะรายละเอียดมากและยุ่งยากจึงเป็นไปไม่ได้ที่คนจะเข้าใจได้โดยง่ายค่ะเช่นการยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาที่ต้องยื่นทั้ง2ช่องทางนะคะทั้งทางแอปพลิเคชันทางรัฐและยื่นผ่านสำนักงานเขตเพราะต้องส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือทันข่าว14นาฬิกานะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามทันข่าวได้ครั้งในเวลา15นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ปีที่2นะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของซีซั่น2นะฮะเรายังมีประเด็นที่จะพาท่านไปตามรอยย้อนรอยเรื่องของการค้นหาสุดยอดน้ำพริกนะฮะและวันนี้เราจะตามไปจนถึงท้องถิ่นกันว่าสำหรับน้ำพริกที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศโดยเฉพาะทั้ง5ทีมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วเราจะไปติดตามกันดูกันต่อไปรวมถึงเรื่องราวที่เราจะนำเสนอในปีต่อไปว่ายกพลคนน้ำพริกในปีหน้าจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นเราไปพบกับคอมเมนเตอร์ของเราก่อนนะครับคอมเมนเตอร์ของเราวันนี้นะครับท่านแรกครับป้าจันครับคุณรพัฒน์ระดาทศรัตน์ผู้ก่อตั้งสวนศิลป์หนองมนจังหวัดชลบุรีท่านที่สองครับคุณหมีนะครับคุณจิรณรงค์วงศ์สุนทรนักเล่าเรื่องอาหารท่านที่สามครับคุณวิเชษฐ์เอี่ยมชนาหรือว่านายงเชิญยิ้มครับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงท่านที่สี่ครับอาจารย์ต้นอาจารย์อนุสรติปยานนท์นักเขียนและฟู้ดแอคทีวิสต์ครับทั้งสี่ท่านครับ
1: สวัสดี
0: ครับสวัสดีครับผมก็วันนี้เราก็ถือว่าเรามาอำลากันนะแต่ว่า
2: ใจหายนะใจหายนะพูดว่าอำลาเนี่ย
0: ลากันเพื่อจะมาเจอกันใหม
2: ่
0: เหมือนกับเพื่อนฝูง
2: จริงๆไม่ได้อยากลาแต่อยากเจอถ้าอยากเจอต้องลาไปก่อนแล้ว
0: ก็เหมือนกับว่าถ้าไม่ขึ้นคุณต้องลงไปก่อนเนี่ยถึงจะขึ้นใช่ไหม
2: ใช่ไห
0: มง่ายมาก
2: ถ้าอยากขึ้นต้องลงไปก่อน
0: นะลาก่อนนะทำทีว่าลาจากการนะแต่ว่าการลาวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ลาขาดไงเพราะเราลาเสร็จแล้วเราจะบอกว่าคราวหน้าเราจะมีอะไร
2: มีนัด
0: นะรูปแบบเป็นยังไงและที่สำคัญเนี่ยนะเราจะมาฟังพวกท่านด้วยว่าแล้วพวกท่านอยากจะให้มันเป็นยังไงมาช่วยกันจัดรายการเห็นไหมนะฮะประเด็นวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับทุกครั้งที่เราจัดรายการเนี่ยเราจะให้ท่านไหนได้มีส่วนร่วมในรายการด้วยนะโดยการบางครั้งมีคำถามบางครั้งเป็นประเด็นให้ท่านแสดงความคิดเห็นแล้วเราก็จะมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่ร่วมสนุกกับเรานะฮะก็เป็นหนังสือในรอยรถพริกเนี่ยของอาจารย์ต้นนะฮะเล่มนี้นะครับภาษาไทยนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพริกและน้ำพริกนะฮะซึ่งอ่านแล้วท่านจะรู้เรื่องเลยว่าพริกมาจากไหนน้ำพริกเป็นยังไงบ้างในประเทศนี้นะครับนะฮะแล้วก็สำหรับการร่วมสนุกก็ง่ายมากครับสแกน QR Code เพื่อนๆ LINE @thaipbs นะฮะตามที่เราขึ้นอยู่หน้าจอในขนาดนี้นะครับและในแต่ละครั้งก็จะมีประเด็นมีคำถามสำหรับคราวนี้ครับอาจารย์ต้นครับรบกวนอาจารย์ช่วยตั้งประเด็นหน่อยครับอาจารย์อยากจะฟังอะไรครับ
3: ก็คือว่าถ้าเราจะจัดยกพลคนน้ำพริกซีซั่น3เนี่ยผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้ชมทั้งทางออนไลน์ออฟไลน์พวกนี้นะครับ อยากจะเห็นอะไรปรากฏในรายการยกพลคนน้ำพริกในซีซั่นถัดไปคือซีซั่นที่3
0: โบราณเขาถึงได้บอกว่าอะไรนะสร้างเรือนตามใจผู้อยู
2: ่
0: ผู้อู่ตามใจผู้นอน จัดรายการตามใจผู้ช
3: ม
0: นี่นะอยากดูอะไรประเด็นนะอยากดูละอยากดูว่าเราอยากจะเสนอแนวไหนนะอาจารย์ต้นตั้งให้แล้วนะฮะร่วมสนุกนะฮะสแกน QR Code แล้วก็เสนอความคิดเห็นเข้ามานะฮะเราก็จะแจกหนังสืออาจารย์ต้นนั่นแหละนะฮะวันนี้รบกวนอาจารย์ต้นหลายเรื่องนะฮะแล้วก็อีกเล่มนึงที่อาจารย์ต้นได้เขียนไว้ก็คือ2ภาษานะครับในรอยรถพริกเรือ Retracing the Flavors of Chiliนะฮะเป็นหนังสือที่ต้องบอกว่ามีคุณค่ามากนะใครมีเพื่อนฝูงต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นของขวัญที่มีค่ามากๆเลยนะอันนี้สั่งซื้อได้ที่ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS ครับนะเล่มนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดู VTR ชุดแรกกันก่อนนะฮะว่าหลังจากที่เราก็คัดกรองคัดเลือกกันมาจนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับเราก็ไปตามรอยแล้วสัปดาห์ก่อนโน้นเราก็ชนะเลิศไปแล้วแล้วเราไปดูสิครับว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะน้ำพริกนั้นมีคนรู้จักมากขึ้นไหมมียอดอะไรสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเมื่ออะไรทำนองเนี้ยนะเราไปตามดูกันครับ
4: เอามากินซึ่งตากแดดไหมกะคือที่ไม่เนียนไปเลยตัวมันกลางมันแข็ง
5: จากเมนูธรรมดาในครัวชุมชนวันนี้น้ำพริกแต่ละถ้วยได้เดินทางบอกเล่าเรื่องราวของรสชาติวัตถุดิบและทรัพยากรสู่สายตาผู้คนทั่วประเทศและค่อยๆจุดประกายความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น
6: นี่มหาดเริ่มออกผลผลิตคนก็จมรายการอ่ะเขาโตสั่งน้ำพริกเยอะมากแต่เราไม่มีตัวมหาดพอที่จะออกสู่ตลาดมากขึ้นแต่ณวันนี้จากการผลการตอบรับลูกค้าก็ดีคนที่มาบริจาคต้นมหาดก็ดีวันนี้เราเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเราจะน้ำพริกน้ำชุบมหาดออกสู่ตลาดมากขึ้น
7: ถ้ามีคนกินน้ำพริกและชูเยอะๆนะคะก็คือจะส่งเสริมให้กับชาวบ้านหรือเกษตรกรที่ปลูกและชูเพราะว่าชาวบ้านก็คือมีอาชีพปลูกแล้วก็ขายส่งก็มีอยู่แล้วนะคะ
5: เมื่อของดีที่เคยอยู่ใกล้ตัวกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วประเทศสนใจอยากรู้จักก็ยิ่งเติมพลังให้คนในชุมชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าและเริ่มสนใจที่จะสานต่อ
1: แถวบ้านเฮาฮะนะคะมันจะมีโรงเรียนมีวิทยาลัยนะคะเพิ่นก็สิมาเพิ่นมาหาเฮาแล้วค่ะตอนนี้น่ะเพิ่นก็สิพานักเรียนน่ะมาต่อยอดเฮาแล้วก็เยาวชนตอนนี้ค่ะพอเขารู้ว่าเฮาเฮ็ดเจ้าสูบน้องเขาก็ไลน์ส่วนตัวมาถามว่าเจ้าสูบเฮ็ดจังไดขอไปเรียนรู้นําได้บ่ค่ะมันก็เป็นการว่าเฮาสามารถต่อยอดให้กับเยาวชนบ้านเฮาได้นําค่ะ
8: อย่างเด็กเยาวชนเนี่ยไม่รู้จักเคยปลาเขาไม่เคยเห็นเคยปลาพอเรามาทำน้ำพริกเคยปลาเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสนใจเรื่องขาด้วยคิดว่าเราจะเข้าไปในโรงเรียนเพื่อไปให้ความรู้เด็กๆนักเรียนเพื่อที่จะให้เขาอ่ะรักและก็อนุรักษ์รากเหง้าของเขาเองให้เขาได้อยู่บ้านเกิดของเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วไม่ต้องไปข้างนอกบ้านเราก็มีทรัพยากรที่ดีๆที่สามารถที่จะเป็นรายได้หลักได้ด้วยค่ะ
5: เวทีการประชันจบลงแล้วแต่เรื่องราวความแซ่บของน้ำพริกแต่ละถ้วยยังคงเดินทางต่อ
9: เดี๋ยวนี้ก็กำลังสอนลูกหลานอยู่ไหมคะเพื่อจะให้เขาต่อยอดต่อไปเยาวชนในชุมชนลูกนักเรียนนักศึกษาเขาก็สนใจอยู่ค่ะผู้เฒ่าผู้แก่ยังว่าเอ้าไม่เคยเห็นว่าเป็นแบบนี้สินะคะเดี๋ยวซิมเราก็อยากลองอยู่ค่ะเขาเสียไปต่อยอดต่อไปแล้วค่ะ
8: เราก็จะเกณฑ์ชาวบ้านที่เขาว่างงานเนี่ยค่ะมาช่วยกันทำมาช่วยกันหั่นขาหั่นตะไคร้แล้วก็ช่วยตำช่วยผัดอะไรพวกนี้ค่ะคือเราอยากจะช่วยให้คนในชุมชนได้มีรายได้มีงานทำและคนที่ขายขาขายตะไคร้เนี่ยก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
5: F4 ยกพลคนน้ำพริกอย่าลืมชวนกันมาลองชิมมาอุดหนุนน้ำพริกรสเด็ดจากชุมชนทั่วไทยร่วมส่งต่อคุณค่าของภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนต่อไปนานๆ นะครับ

0: ังแล้วก็ชื่นใจนะฮะอย่างน้อยที่สุดน้ำพริกก็จะไม่สูญหายไปจากสังคมไทยนะฮะแต่ละที่แต่ละน้ำพริกเนี่ยเขาก็จะมีการต่อยอดเห็นไหมตอนนี้มีคนรุ่นใหม่ไปขอเรียนรู้อะไรอันนี้เป็นเป้าหมายหนึ่งของรายการนะฮะคือเราจะต้องนอกจากจะเผยแพร่เรื่องน้ำพริกแล้วเราจะต้องมีคนมาสืบทอดด้วยน้ำพริกจะได้อยู่คู่กับสังคมไทยเอาละฮะประเด็นที่เราอยากจะมาฟังคอมเมนเตอร์วันนี้นะฮะเขาอยากจะมีคนเขาอยากถามว่าท่านมาร่วมรายการเนี่ยพวกท่านเนี่ยได้อะไรจากรายการนี้แล้วก็ชอบอะไรที่สุดประจันนะคำถามทุกคนเหมือนทุกท่านนะ
1: ประจันได้คุณค่าของวัตถุดิบได้รู้อะไรที่ว่ามากกว่าน้ำพริกจริงๆค่ะมันเป็นเรื่องที่อาจจะดูโบราณว่าน้ำพริกกินข้าวกับน้ำพริกกินข้าวกับน้ำพริกแต่มันเป็นเรื่องแปลกใหม่เพราะว่ามันมีความแตกต่างที่ไม่ใช่น้ำพริกพื้นบ้านธรรมดาค่ะเพราะว่ามันมีการเอาเชฟมาต่อยอดเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วแบบวัตถุดิบเนี่ยเป็นอะไรที่แบบอยู่ในป่าแล้วออกมาสู่เมืองอ่ะคือมันดูแข็งแรงมากค่ะในชุมชนเล็กๆนั้นๆน่ะเป็นเขามีความมั่นใจและภูมิใจอ่ะในวัตถุดิบแต่ละอย่างอันนี้ก็แอบสั่งวัตถุดิบมาเหมือนกันค่ะชอบเรื่องวัตถุดิบแล้วก็เป็นในเรื่องว่าไม่ใช่แค่กินเป็นยาน่
0: ะ
1: ค่ะคุณค่าของวัตถุดิบของเขามันล้ำค่ามากค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็ไปต่อยอดหนึ่งเนี่ย
1: ต่อยอดค่ะ
0: และเคยมีคนกระซิบบอกเพราะว่า
1: สั่งเยอะเลย
0: แอบเอาอะไรไปเยอะเลยนะ
1: ใช่สั่งเยอะเลยค่ะสั่งชูของหัวขาเคยไปย่างแล้วชูเขาจะมีปลาขี้เก๋แล้วก็มีกุ้งวันนั้นคว้าไม่ทันได้กล่องเดียวแล้วแม่เขาไปหาเองนะคะอร่อยมากค่ะทุกวันนี้ลูกสาวแอบกินอยู่เลยกลัวหมดไวค
0: ่ะนะฮะอันนี้คือได้เต็มๆเลย
1: ได้เต็มๆเลยค่ะ
0: คือได้อร่อยด้วย
1: อร่อยด้วยค่ะใช่ค่ะ
0: มีครับเจิญครับ
2: นี่แหละครับคนที่เอาวัตถุดิบกลับไปเยอะที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นผมนะ
0: เออเลยดูสิเรามองข้ามไปได
3: ้เห็นนิ่ง
0: ผมนี่มองผิดนะไปบอกประจันเพราะเห็นประจันเอาโน่นเอานี่อ๋อเยอะที่สุดคนนี้
1: ประจันยุให้เมียไปทำกับข้าว
2: ทั้งลงพื้นที่ทั้งมาประกวดแม่ก็จะยกมาให้ว่าแบบเอานี่กลับไปเพราะว่าแม่เขาจะเตรียมมาเผื่ออยู่แล้วฮะก็จะเหลือเอาที่มาออกรายการกันเนี่ยหลังเลิกรายการผมก็แบบขอนู่นนิดขอนี้หน่อยเอาไปลองทำชิมดูเพราะว่าไอ้สิ่งที่ได้มาเนี่ยมันไม่เคยชิมไม่เคยเห็นมาก่อนหลายๆอย่างแล้วรู้สึกว่าการมาร่วมรายการเนี่ยผมได้มากกว่าให้อีกแบบรู้สึกว่าได้ทั้งความรู้ได้ทั้งแบบวัตถุดิบใหม่ๆได้ภูมิปัญญาใหม่ๆแต่ละพื้นที่ที่แบบเราไม่สามารถไปได้อ่ะแบบเรายังไม่เคยไปก็แล้วกันฮะ

0: เพราะว่าเราก็แบบหลายๆที่ก็คือเหมือนรวมมาให้แล้วที่นี
1: ่
0: มีทั้งวัตถุดิบมีทั้งทำเป็นน้ำพริกมาแล้วรวมถึงไปรู้จักชูที่แบบมีอีกมากมายรวมถึงรู้จักคนรู้จักคนเพิ่มขึ้นจากรายการนี้ด้วยรู้จักกับแม่หลายๆคนเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ได้กินอร่อยมากแล้วก็จะแบบมีเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายที่แบบว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์ของตัวผมเองนะแล้วก็รู้สึกว่ารายการนี้ดีมากเลยที่เก็บเรื่องภูมิปัญญาเอาไว้เหมือนเป็นการรวบรวมภูมิปัญญาที่ไม่รู้จะไปเจอที่ไหนถ้าเกิดเราไม่ได้ไปที่นั่นมีแบบบางคนอาจจะรู้จักอีเหี่ยวที่นี
1: ่
0: บางคนอาจจะรู้จักส้มโฮกที่นี
1: ่
0: ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนมาก่อนผมก็เลยรู้สึกว่ามีหนึ่งคือรวบรวมวัตถุดิบที่อยู่ทั่วประเทศเลยแล้วก็รวบรวมภูมิปัญญาที่คนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะกินยังไงเพราะว่าเหมือนเป็นคลังความรู้ที่ดีครับให้กลับไปย้อนดูได้ตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเลยนะผมว่านะว่ามีอะไรอยู่ในประเทศเราบ้างแล้วมันทำให้เห็นว่าความหลากหลายเนี่ยมันมีอยู่จริง
1: ๆ
0: คุณไม่ควรจะอยู่แค่ว่าคุณกินผักอยู่ไม่กี่อย่างเนี่ย
1: ค
0: ุณควรจะแบบกระจายเรียกว่าขอบเขตของตัวเองได้แหละว่ามันมีเยอะมากที่มันอร่อยแล้วมันมีแบบเราจะได้รู้จักอะไรเยอะรู้จักคนรู้จักวัตถุดิบรู้จักพื้นที่เยอะจากที่นี่ฮะ
1: มีวัตถุดิบอะไรที่โดดเด่นที่สุดที่มีประทับใจที่สุดคืออะไร
0: ประทับใจที่สุดในที่ทำมาเลยเนี่ยคือสูบแจ่วสูบเนี่ยแหละครับคือผมประทับใจมากหนึ่งคือผมเนี่ยชอบวิธีการทำอยู่แล้วแล้วพอมันไปลิงก์กับสิ่งที่เป็นเรียกว่าอาชีพเดิมอาชีพปัจจุบันของเขาดีกว่าที่เขาทำยาสูบกันเนี่ยแล้วเขาเอาสองอย่างนี้มาลิงก์กันแล้วมันก็ได้ความเป็นแบบใบบอนที่แบบเอามาหมักมาตากแห้งแล้วมันอร่อยมากผมก็เนี่ยแหละไปจิกมาตามที่เวลาออกงานนู่นนี่ผมก็ขอเข้ามาเอาไปทำแกงไปทำอะไรต่อผมก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบวัตถุดิบที่หนึ่งคือเราไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้มาก่อนในประเทศเราในชีวิตผมนะไม่เคยเจอแล้วก็เห็นทางการต่อยอดด้วยนอกจากเราจะเห็นแบบที่มาที่ไปแล้วเรายังเห็นทางที่มันไปข้างหน้าได้อีกด้วย
1: ครับผมนายงครับนายงชอบอะไรที่สุดได้อะไรมากที่สุด
2: ได้อะไรมากได้ความเซอร์ไพรส์ได้ความประทับใจเหมือนมาอยู่ในแหล่งความรู้หรือว่าเข้าโรงเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าเทอมเข้ามาที่นี่นะฮะได้เก็บสิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็ได้เจอสิ่งที่ไม่ได้เคยกินก็ได้ชิ
0: ม
2: อย่างเงี้ยฮะมันเรารู้เลยว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตมาตั้งครึ่งค้อนชีวิตแล้วไอ้ของที่เรายังไม่ได้กินอีกตั้งเยอะเลยนะเนี่ยในเรื่องราวของน้ำพริกในเรื่องของสำรับกับข้าวบ้านเราเนี่ยมันยังมีอะไรอีกตั้งเยอะแยะดอกไม้กินได้เราก็ไม่ได้กินอย่างเงี้ยฮะ
1: อ
2: ย่างบางปลาม้าขับรถผ่านบ่อยเราก็ไม่รู้ว่ามันมีปลาม้าจริงๆอย่างเงี้ยก็ได้กินได้เจ
1: อ
2: ครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่ารสเปรี้ยวเนี่ยมีแค่มะนาวมะขามหรือว่าใบชะมวงแค่นี้เหรอหรืออะไรแต่เราก็ได้เจอส้มโขกได้เจอลำแคนได้เจออ
1: ะไรเยอะ
2: แยะไปหมดเลย
1: ครับ
2: ครับ
1: โอ้ได้รู้ได้เรียนรู
2: ้ได้เรียนรู
1: ้
2: ได้เก็บประสบการณ์
1: คือหมายความว่าในบ้านเมืองเราเนี่ยมีน้ำพริกอีกมากกว่าน้ำพริกตะโยงเนาะ
2: โอ้ยเยอะเยอะเยอะครับเยอะน้ำพริกตะโยงนี่ส่วนหนึ่งเลย
1: ส่วนหนึ่ง
2: ครับผมส่วนหนึ่งแต่ทีนี้ว่าถ้าจะทำอีกจะทำเพิ่มอีกนะมันโอ้โหมีวัตถุดิบอีกเยอะแยะเลยที่เราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มอีกเยอะแยะเลยมาเจอที่นี่แหละครับ
1: นายงผมทำงานสื่อมวลชนมา30กว่าปีนะผมเดินทางทั่วประเทศไทยนะฮะ
2: ครับ
1: ผมบอกเลยนะจังหวัดไหนอยู่ตรงไหนอันไหนผมจำได้หมดเชื่อไหมครับว่าน้ำพริก 80% ที่ออกในรายการนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อน
2: นี่ขนาดไปจนละเอียดจนทั่วเลย
1: เราเป็นว่าจังหวัดไหนชี้มาเลยผมบอกเลยว่าโรงแรมอยู่ตรงนี้เดินไปตรงนี้ผมรู้หมดอ่ะเนี่ยผมว่ารายการเนี่ยมันทำให้ผมได้รู้ว่าอะไรที่มันซ่อนอยู่ในบ้านเราอีกเยอะนะภูมิปัญญาเนี่ยโดยเฉพาะภูมิปัญญาอาหารนะครับ
2: คร
1: ับ แล้วผมถึงได้ตื่นเต้นนะอย่างที่นายโยงบอกว่ามันมีอะไรเยอะแยะ
2: เยอะแยะมากมายที่เรายังไม่เจอแล้วคิดดูว่าซีซั่นต่อไปอะไรจะถาโถมเข้ามาม
1: ันจะมาอีกนะมันไม่ใช่แค่นี้นะ
2: เพราะว่าตอนนี้มันเกิดกระแสแล้วฮะซีซั่น1ซีซั่น2แล้วมันเกิดกระแสน้ำพริกเนี่ยเกิดกระแสนะเกิดกระแสอยากเรียนรู้อยากซึมซับรับไว้ส่งต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ในท้องตลาดก็รู้แล้วว่าน้ำพริกตรงไหนอยู่ภาคไหนแหล่งไหนจะไปกินน้ำพริกอะไรตอนนี้เขารู้กันเยอะแล้วเนี่ยมันเกิดกระแสขึ้นมาแล้วเนี่ยผมว่ายังมีอะไรที่เราไม่เคยเห็นจะถาโถมเข้ามา
1: เห็นไหมฮะอาจารย์ต้นครับเชิญครับ
3: อันนี้ก็คงเหมือนทุกท่านเนาะก็คือประทับใจในรูปธรรมก็คือเรื่องวัตถุดิบไล่มานี่ นับนิ้วไม่ถ้วนเนาะไม่ว่าจะเป็นปลาม้าไม่ว่าจะเป็นอีเหี่ยวไม่ว่าจะเป็นส้มโฮกมหาดเห็ดเสม็ดใช่ไหมฮะยอดเรียบลูกลำแพนเคยปลาโอ้โหคือขนาดผมเป็นคนสนใจเนี่ยก็คล้ายๆอาจารย์ก็เดินทางแล้วก็สนใจหาเนี่ยหลายอย่างเนี่ยก็ตื่นเต้นนะอย่างไปเก็บส้มโฮกกับเขาเนี่ยก็ตื่นเต้นโมลุยไปยืนรอเขาสอยลูกมหาดลงมาแล้วมันก็มีไอตัวสตอที่ตกที่พื้นเรียกว่าสตอมหาเนี่ยเนื้องอกขึ้นมาผมก็อร่อยเหลือเกินอันนี้คือความประทับใจในเชิงรูปธรรมแต่นามธรรมก็คือมันได้เห็นพลังชุมชนโอ้โหอย่างอีเหี่ยวเนี่ยแม่กับลูกมาช่วยกันทำไปอยู่ที่ย่านตาขาวที่มหาดเนี่ยปีที่แล้วเคยส่งอย่างนี้เขาวิเคราะห์โครงการเนี่ยเราเห็นว่าปีนี้ต้องหาวัตถุดิบให้ดีกว่าปีก่อนปีแล้วก็ส่งสลายนะครับสลายผมนางเนี่ยปีนี้เขาเป็นมหาดเราได้เห็นว่าโอ้ทุกคนนี่มีใจอ่ะไอ้ใจเนี่ยมันเป็นสิ่งนามธรรมแล้วมันรู้สึกว่ามันทำให้เรารู้สึกชื่นชมเขานะคือเบื้องหลังของคน3คนเนี่ยบางทีมีชุมชนเนี่ยมานั่งเชียร์อยู่ข้างๆนะโอ้โหปรบมือโอ้ยตำเสร็จแล้วอร่อยพอเราบอกโอเคหรือว่าไปช่วยเก็บเนี่ยส้มมิตรถังมาให้ที่เนี่ยต่างคนต่างช่วยกันคนละไม้คนละมือมันเห็นในไอ้เราเรียกลักษณะไทยบางอย่างของคำว่าช่วยกันคนละไม้คนละมืออ
1: ืมครับผมเนี่ยนะที่ตั้งโชว์อยู่ใน5อันเนี่ยกว่าจะทะลุมาได้เนี่ยเขาสู้มากเลยนะต้องขอชมอีกอันหนึ่งนะผมว่าทีมเวิร์คครับคนไทยมีปัญหาเรื่องทีมเวิร์คน
2: ะ
1: สังเกตไหมถ้าไปแข่งเดียวเนี่ยได้ชนะเลิศนางงามเงี้ยมวยเงี้ยได้แต่ถ้าเป็นทีมปุ๊บมักไม่ได้ระดับโลกแต่น้ำพริกเนี่ยทีมเวิร์คเยี่ยมมากทีมเวิร์คดีมากครับนะฮะเนี่ยสุดยอดเลยนะฮะเอาละท่านผู้ชมครับน้ำพริกที่เขาได้ชนะเลิศรวมไปถึงน้ำพริกที่เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด5น้ำพริกเนี่ยเราไปดูกันต่อไปว่าพวกเขาจะไปต่อยอดกันยังไงไปติดตามครับ
4: จากน้ำพริกที่ทำกินกันในบ้านหลายทีมเริ่มมองเห็นโอกาสพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้พัฒนารสชาติให้เข้าถึงผู้คนหลากหลายมากขึ้น
5: เอาหลังจากจบรายการแล้วเราก็มีวันแผนไว้ว่าเราจะผลิตน้ำพริกขายนะคะมหาลัยราชภัฏอาจารย์ก็มาดูแลเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดและก็เอาวัตถุดิบที่เราใช้ต้องใช้อย่างไรอะไรแบบนี้ค่ะจะต้องทำอย่างไรถึงจะถูกต้องหรือว่าเวลาแบบรักษาระยะเวลาเก็บนานๆนี่ทำอย่างไรก็เข้ามาช่วยในแนวนี้นะคะค่ะ
4: บางทีมไม่ได้มีเป้าหมายแค่ทำน้ำพริกขายเพียงอย่างเดียวแต่อยากชวนคนมารู้จักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ในถ้วยน้ำพริกให้เรื่องราวเหล่านี้ยังถูกส่งต่อไปอีกนาน
6: บ้านเราเป็นหมู่บ้านโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยวก็จะเอาเจ้าสูบเนี่ยเป็นกิจกรรมนึงเป็นฐานนึงให้คนมาเวิร์กช็อปว่าถ้ามาปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะพาไปทำน้ำพริกรู้จักว่าน้ำพริกใบบอนเฮ็ดมาจากไหนตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บการมาบ่มการมาต่ำค่ะเขาก็จะเป็นโปรแกรมนึงในการที่ว่าคนมาเที่ยวบ้านเราค่ะ
7: ผมอยากให้เขาอ่ะพัฒนาตัวแจ่วสูบไปอยู่ในเวอร์ชั่นของแห้งไม่ต้องไปในทิศทางของทำเป็นน้ำพริกหรือแจ่วอย่างเดียวให้เขาเตรียมตัวบอนไว้ซึ่งผมมองว่าเอาไปทำกระชายได้เอาไปทำแกงขี้เหล็กได้คือมันได้หลายอย่างครับแต่ว่าต้องทดลองก่อนคือตัวเฉพาะตัวสูตรที่ออกมาหลังจากเอาไปนึ่งต่างๆน่าสนใจไปต่อได้ครับ
4: คณะกรรมการของเราแต่ละท่านช่วยชี้แนะสักนิดครับว่าอยากเห็นทีมน้ำพริกแต่ละทีมพัฒนาต่อยอดอย่างไรให้เดินทางได้ไกลกว่าเดิม
8: การบอกวิธีกินเนี่ยหมายถึงบอกเล่าวิธีกินภูมิปัญญาการกินว่าทำการกินของแต่ละทีมแต่ละที่มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นภาพแบบนี้มันก็สามารถจะทำให้น้ำพริกถ้วยนี้มันสามารถจะไปสู่ผู้คนในระดับของความเป็นสากลได้มากขึ้น
9: ถ้าเราจะมีการต่อยอดไปในเชิงของเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากวัฒนธรรมอาหารของเราเนี่ยนะคะทั้งความพร้อมในเรื่องของวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเราจะต้องมีการวางแผนว่าถ้าเกิดว่าเราลงในตลาดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องสามารถพร้อมในการจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่มีจำนวนมากขึ้นนะคะมันจะได้ไม่มีช่องว่างของการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ค่ะ
10: น้ำพริกที่เรากินกันทุกวันนี้มันเป็นของโบราณหนูแต่ของสมัยใหม่เนี่ยมันจะต้องเป็นกับคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นผงโรยข้าวอ่ะป้าว่าอย่างนั้นจะเป็นกุ้งก็ดีจะเป็นปลาก็ดีให้ป่นให้ละเอียดไว้แล้วทำรสชาติได้ซื้อไปแล้วเขาฉีกแล้วเขาโรยใส่ข้าวเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆ
4: เพราะเบื้องหลังน้ำพริกหนึ่งถ้วยยังมีวัตถุดิบดีๆภูมิปัญญาเด็ดๆและเรื่องราวของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นรอให้เราได้รู้จักได้ลองชิมและช่วยกันส่งต่ออีกเพียบ
1: ประเด็นของรายการเรานอกจากเราจะค้นหาสุดยอดน้ำพริกนะฮะเรายังส่งเสริมให้มีการต่อยอดมีการพัฒนาน้ำพริกนั้นๆต่อไปนะฮะเราก็ลองมาฟังเมื่อกี้เราก็ฟังจากทีมน้ำพริกไปเลยนะเขาก็มีแนวทางที่จะต่อยอดกันเราลองมาฟังคำแนะนำจากคอมเมนเตอร์ของเราครับหมีครับเชิญครับมีคำแนะนำอะไรให้บรรดาเจ้าของน้ำพริกทั้งหลายเนี่ยจะต่อยอดอย่างไรดีให้คำแนะนำหน่อยครับ
0: ผมว่าเรื่องนึงเนี่ยคือทุกคนเนี่ยต่อยอดน้ำพริกเอาไปขายได้อยู่แล้วแน่ๆครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นเรื่องที่แบบเป็นสินทรัพย์ของตัวเองด้วยนะคือเรื่องของประสบการณ์เนาะคือทุกคนนะดูรายการมาเห็น VTR อยู่แล้วว่าเขาไปเก็บยังไงเขากินยังไงกินกับอะไรบ้างการที่ซื้อน้ำพริกกระปุกเดียวจากเขามาเนี่ยมันไม่ได้ประสบการณ์นั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วการดึงคนกลับไปสู่พื้นที่ได้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่แบบนำสิ่งนี้ไปต่อยอดจากน้ำพริกตัวเดียวเนี่ยพาคนไปท่องเที่ยวที่บ้านแล้วให้เห็นว่าเมื่อกี้อย่างที่แม่ทีมสาวพลเนี่ยทำว่าจะให้การทำแจ่วซูปเนี่ยเป็นหนึ่งสเตชันของการท่องเที่ยวในหมู่บ้านเลยแหละอันนั้นก็เป็นเรื่องนึงฮะทีนี้สิ่งที่เราทำมาอย่างน้ำพริกเยอะของอาจารย์ที่อาจารย์ต้นขึ้นไปกัลยามาใช่ไหมฮะอันนั้นอ่ะคือเขาประกวดในช่วงประมาณ50ทีมแล้วก็เป็นน้ำพริกที่ส่งมาต้องใช้เวลาประมาณ3วันมันก็มีปัญหาเรื่องการส่งอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งนั้นทำให้คนอยากขึ้นไปดูได้ว่าเขาไปหาปลาเล็กปลาน้อยกันยังไงเขาน้ำพริกสดๆตรงนั้นกินกับอะไรแล้วคนอยู่ที่นั่นอยู่ยังไงมีวิวอะไรเห็นในวิทยานะแบบอยากไปหลายๆที่มากครับอยากเห็นว่าจริงๆเจ้าสุกเขาทำยังไงปลาม้าเนี่ยผมก็กินแต่ต้มมาตลอดต้มยำมาตลอดพอมาเจอทีมปลาม้าเนี่ยว่าปลาม้าย่างเนี่ยน่ากินมากแล้วก็ถามกับพี่ทีมเขาว่าผมอยากกินปลาม้าย่างผมจะไปร้านไหนไม่มีต้องไปที่ชุมชนชุมชนเขาทำปลาม้าย่างก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่แบบถ้าเราไม่ได้ไปถึงนั่นน่ะเราก็จะไม่รู้แล้วด้วยกว่านั้นคือถ้าเราไม่รู้จักทีมน้ำพริกปลาม้าเราก็จะไม่รู้เลยว่าปลาม้ามันมาทำเป็นน้ำพริกหรือว่าเขามีอะไรมีดีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังน้ำพริกอีกอะไรเงี้ยก็เลยเป็นประสบการณ์เนาะเป็นเรื่องที่แบบแต่ละทีมมันมีจุดเด่นเรื่องนี้เป็นจุดแข็งด้วยซ้ำไปฮะว่าถ้าเกิดไปที่บ้านเขาไปที่เมืองเขาจะพาคนไปเห็นอะไรแล้วก็กินอะไรที่มากกว่าน้ำพริก
1: นั่นน้ำพริกปลาม้าเนี่ยเขาได้ขวัญใจมหาชนนะป๊อปปูล่าโหวตนะ
0: ผมว่าคนน่าจะอยากกินเยอะฮะ
1: สงสัยการเลี้ยงปลาม้าต้องคึกคักแน่ๆแถวอำเภอบางปลาม้าน
0: ะ
1: ชื่ออำเภอบางปลาม้าแล้วก็มีปลาม้าเป็นปลาท้องถิ่นเมื่อก่อนก็เหมือนหมีผมไปที่นั่นนะต้มยำปลาม้าทุกครั้งไปก็จะ
0: ต้มยำปลาม้า
1: ต้มยำปลาม้าไม่รู้ว่าเข้ามาทำน้ำพริกเนี่ยมาทำรายการเนี่ยถึงได้รู้นายยงให้คำแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่าจะต่อยอดจะทำยังไงดี
2: ก็ตอนนี้ชื่นชมกับการต่อยอดด้วยการส่งต่อและซึมซับรับไว
1: ้
2: แจกจ่ายให้ลูกหลานและก็เป็นแหล่งเรียนรู้นี่แหละครับเพื่ออนุรักษ์ไว
1: ้
2: แล้วก็ส่งต่อไว้ไม่ให้หายไปนะครับสำหรับในการเครื่องปรุงน้ำพริกอะไรกินกับอะไรได้นะฮะเพราะว่าการกินน้ำพริกเนี่ยมันสนุกอยู่แล้วมันกินน้ำพริกมันไม่ได้กินเฉพาะน้ำพริกผักโน่นผักนี่ผักอันนี้ก็อีกแบบนึงทำพริกทั่วเดียวกินกับผักอันนี้ก็เฮ้ยได้อีกคำนึงอีกรสชาตินึงอีกคำนึงอีกรสชาติผมว่ามันกินสนุกนะฮะกินสนุกแล้วก็น้ำพริกก็จะไปได้อีกไกลไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายส่งทำขายก็ได
1: ้
2: นะฮะเป็นการสินค้าก็ได้ส่งต่อก็ดีครับผม
1: ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศนะ
2: ต่างประเทศได้ก็ดีฮะ
1: ได้เลยนะเดี๋ยวนี้นะฮะ
2: ต่างส่งต่อไปต่างประเทศหรือว่าดึงคนต่างประเทศให้มาสนใจที่จะเรียนรู้ก็ได
1: ้ครับอาจารย์ต้นครับเชิญครับ
3: ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คิดจริงจังกับมันมากนะครับเรื่องต่อยอดเนี่ยสรุปได้3แนวทางคือผมคิดง่ายๆใช้คำง่ายๆว่าอวดอิ่มอุ่นนะคร
1: ับ
3: อวดเนี่ยคืออวดโอก็คือไอ้วัตถุดิบที่มันเฉพาะถิ่นเนี่ยอยากให้เขาผลักดันให้ได้สัญลักษณ์แบบที่เรียกว่า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปเลยคือทำให้สุดว่ามหาดต้องเป็นต้นบริเวณนี้นะแจ่วสูบหรือว่าต้นสูบเนี่ยต้นบอนบริเวณนี
1: ้
3: หรือแม้แต่ส้มโฮกเนี่ยบริเวณนี้ทำแบบเดียวกับที่มะแขวนของเชียงใหม่เนี่ยขอ GI คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร
1: ์
3: ทีหลังเนี่ยมันก็จะได้ชัดเจนว่าโอเคเนี่ยเป็นรสชาติเฉพาะ
1: อ
3: ันนี้คืออดโอเนาะเอาของดีเนี่ยขึ้นทะเบียนไปเลยนะครับส่วนอิ่มเอมเนี่ยก็คือจัดเวิร์กช็อปเอาน้ำพริกที่ดีของตัวเองเนี่ยใครมาเนี่ยก็ได้มาเรียนรู้เป็นการกระจายรสชาติเนี่ยให้ออกไปในทางกว้างนะครับส่วนอุ่นเนี่ยก็คืออบอุ่นคือเปลี่ยนอาหารเนี่ยให้เป็นอยู่ในลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงชุมชนเราเข้าไปชุมชนปุ๊บเนี่ยมีอย่างนั้นมีเรื่องของการอาจจะเป็นเรื่องนาฏกรรมนาฏศิลป์อะไรก็ว่าไปหรือการละเล่นแต่ต้องมีน้ำพริกเนี่ยอยู่ในสำรับอาหารในเชิงการท่องเที่ยวชุมชนเ ราะฉะนั้นเนี่ยอวดอิ่มอุ่นเนี่ยผมคิดว่า3คอนเซปต์เนี่ยที่อยากให้ทำจริงๆ
1: น่าสนใจน่าสนใจโดยเฉพาะว่ามันมีเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3: ใช่
1: ใช่ไหมที่เราไปชุมชนเน
3: ี่
1: ยนะฮะแล้วไปที่นี่ต้องซื้ออะไรต้องกินอะไรหนึ่งในนั้นก็เนี่ยน้ำพริก
3: ปกติเนี่ยพอไปเนี่ยอย่างเราไปอีสานเนี่ยเราการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยในอดีตเนี่ยก็จะเจอส้มตำไก่ย่างเนี่ยเป็นหลักนะปลาเผ
1: า
3: ผมคิดว่าอันนั้นเป็นไม่ว่ากันมันเหมือนเป็นคลื่นลูกหนึ่งที่มันจบไปแล้วตอนนี้เรามีน้ำพริกเฉพาะถิ่นน้ำพริกเฉพาะชุมชนเนี่ยเอาเข้ามาเลยนะครับยืนมีคนอธิบายจุดเด่นของตัวแจ่วสูบอธิบายจุดเด่นของรากบัวหลวงสิ่งเหล่านี้มันจะสร้างอันนึงที่เราเรียกว่าความประทับใจ
2: ไก่น้ำพริก
3: ใช่ไหมฮะคือมันเป็นสิ่งที่สำคัญอ่ะเราทุกคนท่องเที่ยวเพื่ออะไรครับเพื่อหาความแปลกใหม่ไม่ได้ท่องเที่ยวเพื่อหาสิ่งที่ตัวเองคุ้นชินอยู่แล้วไปถึงเนี่ยนายโย่งไปเจอโอ้เขาเล่าบอกว่าเนี่ยไปเก็บบอนมานะมาตากแดดเนี่ยแล้วก็อยากกินนายเชฟเอาเบนเนี่ยเดี๋ยวมีส้มตำไก่ย่างให้นายโย่งก็แบบเอ้าทำไมฉันเดินอยู่ในเมืองก็มีอะไรอย่างเนี้ยผมคิดว่าสิ่งนี้สำคัญแล้วก็น่าจะเป็นแนวทางที่ควรจะสนับสนุนมาก
1: เออฮะคือหมายความว่ามันจะต้องมีเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็อาหารนี่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งมาที่นี่ต้องกินอันนี
3: ้เป็นสิ่งเดียวใช่ไหม
2: ใช่ใช่เหมือนว่าเราไปเที่ยวถ้าไม่ได้กินอันนี้เหมือนมาไม่
1: ถูกต้องอย่างเงี้ยเราต้องทำอย่างนี้ให้ได้
2: คุณไปจริงหรือเปล่าถ้าคุณกินเนี่ยคุณไปจริงเรา
1: อย่างเงี้ยปีนี้เราได้อะไรนะน้ำชุบหัวขาเคยไปย่างใช่ไหมถ้าไปสงขลาถ้าคุณไม่กินน้ำชุบอันนี้ไปไม่ถึง
2: ไปไม่ถึง
1: เอออย่างเงี้ยปลูกกระแสเนี่ยอันนี้มันอยู่ในอันนั้นอิ่มใช่ไหมโอ้
3: อวดอิ่ม
1: อวดอิ่มอุ่นแน่สมรเขาจะเอาไปใช้แล้วนะไอ้สโลแกนนี่นะอวดอิ่มอุ่นนะครับนะครับป้าจันเชิญครับผม
11: ทั้งหมดเลยนะคะอวดอิ่มอุ่นวัตถุดิบแล้วก็ภูมิใจในหลายอย่างป้าจันก็จะต่อยอดอีกนิดหนึ่ง
1: ค
11: ือการตลาดแล้วก็ความสามัคคีจุดยืนของแม่ๆแล้ว3แต่ละทีมละทีมคุยกันให้รู้เรื่องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อมีความภาคภูมิใจแล้ววัตถุดิบมีแล้วฤดูกาลนี้มีนั่นมีนี่เนี่ยต้องมีความภูมิใจและพอใจด้วยที่จะเหมือนว่าแม่ๆแต่ละที่เนี่ยเขาอยู่ต่างจังหวัดไม่เขาไม่ต้องแข่งกับใคร
1: ค
11: ่ะคือแข่งกับตัวเขาเองว
1: ่
11: าเขาต้องทำให้คนอยากซื้อของเขาอยากชิมของเขาแล้วก็ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนหน่วยงานราชการหรือมีคนให้โอกาสให้แม่ๆค่ะเชื้อเชิญให้แม่ๆคืออาจจะมีใครสักคนในที่มีความรู้เรื่องการตลาด
1: ค
11: ่ะว่าแล้วก็ให้โอกาสปวดอิ่มอุ่นแล้วก็แต่ต้องไม่ลืมจุดยืนของแม่ๆเองแต่ว่าสร้างความแตกต่างได้โดยที่ยังเป็นน้ำพริกอยู่ค่ะของแต่ละชุมชนอยู
1: ่ค
11: ่ะอาจจะกล้าที่จะทำนะ
1: โอ้อันนี้เรื่องใหญ
11: ่
1: เรื่องสำคัญด้วยนะเรื่องการตลาด
11: หมายความ
1: ว
11: ่
1: าในแง่ของเมืองไทยเราเนี่ยถ้าเราดูในเรื่องของสินค้าเนี่ยเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการผลิตฮะเรามีปัญหาเรื่องการตลาดโดยเฉพาะชาวบ้านเราอาจจะไม่มีไอ้เครือข่ายยงใยกว้างขวางมากนักถ้าหน่วยงานรัฐอย่างที่ป้าบอกว่างานจังหวัดเนี่ยเอาน้ำพริกนี้มาออกบูธเอามาเลี้ยงแขกบ้านแขกเมืองใช่ไหมครับอย่างเงี้ยมันถึงจะช่วยชาวบ้านได้ก็ถือว่าเป็นการพยุงช่วยภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยนะอย่างเงี้ยนะ
11: ที่อาจารย์พูดว่าไปเมืองนอกไปเซี่ยงไฮ้ไปอะไรเงี้ยค่ะป้าจันก็ไปไทเปมาเหมือนกันที่มันจะมีอีหลานเขาทั้งถนนเลยมันจะต้องกินหมูย่างหมูผัดถ้าเกิดทั้งถนนเลยเนี่ยของสงขลาเนี่ยถนนนี้ทั้งถนน
1: อ
11: ่ะเป็นโซนของน้ำพริกหัวขาเคยไปย่างทั้งถนนเลยค่ะว่าต้องไปถนนนี้นะต้องไปตรงนี้นะคือทางจังหวัดต้องสนับสนุนแล้วล่ะค่ะใช
1: ่
11: ใช่
1: แล้วมันอร่อยด้วย
11: อร่อยค่ะ
1: นะคะท่านผู้ชมครับมีคอมเมนเตอร์อีกท่านหนึ่งนะฮะไม่ได้อยู่กับเราที่ห้องส่งนี้แต่ว่าท่านก็ด้วยร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็อยากจะเสนอแนะว่าถ้าจะต่อยอดเนี่ยจะต้องทำอย่างไรเราไปฟังความคิดเห็นจากเชฟวิชิตกันครับ
12: น้ำพริกปีนี้เนี่ยโหสนุกสนานแล้วก็มีหลายวัตถุดิบที่นำมาแข่งกันจนแบบโหประชันกันจนแบบกรรมการตัดสินยากมากๆนะครับน้ำพริกหัวข่าเคยไปย่างเนี่ยอันนี้ก็ได้รางวัลนะเขาได้รางวัลที่1อยู่แล้วหัวข่าเนี่ยอย่างที่บอกก็พูดมาเรื่อยๆเหมือนกันว่าอยู่ในชุมชนแล้วก็ขาก็คือกาลังเก้าหรือกาลังเก้าที่ต่างชาติรู้กันหมดนะว่าไอ้หัวขาเนี่ยเราไว้ทำอะไรในอาหารไทยต่อยอด

0: โดยการปลูกต้นขายเนี่ยตามต้นเล็กๆใส่กระถางเอาไปปลูกกันที่บ้านเราเองก็ยังได้เลยเพราะสวนครัวเนี่ยเวลาทำน้ำพริกเนี่ยก็ต้องมีข่าทำต้มข่าก็ต้องมีข่าถูกไหมครับดังนั้นก็เป็นอีกช่องทางนึงน้ำพริกนรกปลาทูสมุนไพรกรอบเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นน้ำพริกกรอบๆผมเชื่อว่าการต่อยอดของน้ำพริกเนี่ยทำกระปุกขายแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราต้องการโตไปต่างประเทศเนี่ยเพราะเป็นน้ำพริกแห้งไงมันไปได้แน่นอนอีกอันนึงน้ำพริกรากบัวอย่างที่เขาทำตอนที่ประกวดก็คือทำเป็นเมี่ยงทำเป็นเมี่ยงอย่างนั้นน่ะแล้วทำน้ำเมี่ยงให้มันสอดคล้องกับตัวเครื่องน้ำพริกรากบัวไปด้วยที่เป็นละเอียดๆเนี่ยแล้วบีบน้ำเมี่ยงแล้วคู่กับใบอะไรต่างๆที่เราทำเมี่ยงเนี่ยไปได้ไม่ว่าจะคะน้าชะพลูกีบัวได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับขายแต่อันนี้แล้วก็เอาใบไปหาเอาก็ได้แล้วตัวน้ำพริกกรอบๆกินเล่นก็ได้นี่ก็คือ3น้ำพริกที่อยู่ในใจที่แบบน่าจะต่อยอดได้ดีที่สุดครับ
1: ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะคำถามหรือประเด็นประจำสัปดาห์นี้นะฮะซึ่งเราได้ตั้งไว้เพื่อที่จะมอบของที่ระลึกนะครับอาจารย์ต้นอีกสักครั้งหนึ่งครับอาจารย์ครับประเด็นสัปดาห์นี้ครับ
2: ก็คืออยากจะถามผู้ชมเนี่ยนะครับที่ติดตามเรามาตลอดซีซั่น1ซีซั่น2ว่าถ้าเป็นซีซั่น3เนี่ยอะไรที่รู้สึกว่าอยากให้เราเพิ่มเติมอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นอยากมีอะไรที่รู้สึกว่าให้เราเอามานำเสนอขอความเห็นพูดง่ายๆเน
1: า
2: ะสำรวจความเห็นเอาแบบตรงๆเลยอ่ะนะครับ
1: อยากเห็นอะไรในยกพลคนน้ำพริกซีซั่น3ปีหน้านะฮะก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาเรามอบหนังสือนี่ครับสัปดาห์ละ5เล่มสัปดาห์5เล่มถึงครั้งหน้านะฮะคือในรอยรถพริกนะในรอยรถพริกนี้นะครับและส่วนอีกเล่มหนึ่งเป็นเล่มฉบับ2ภาษาอันนี้สั่งซื้อได้ที่ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมของไทย PBS นี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าแล้วในคราวหน้าเนี่ยยกพลคนน้ำพริกซีซั่น3เนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงมันจะออกมาเป็นยังไงนั้นเราลองไปดูทิศทางแนวทางกันครับเพื่อจะได้ช่วยกันแนะนำครับเชิญครับ
3: น้ำพริก1ถ้วยกินคู่กับข้าวชนิดไหนถึงจะอร่อยที่สุดนี่คือโจทย์ใหม่ที่ยกพลคนน้ำพริกซีซั่น3จะชวนคุณผู้ชมออกเดินทางค้นหาคำตอบไปด้วยกัน
4: ในซีซั่นต่อไปครับก็อยากจะเห็นว่าน้ำพริกเนี่ยเป็นประธานของอาหารคือกินคู่กับหลายๆอาหารหลายๆชนิดนะฮะอยากเห็นภาพรวมของเซตน้ำพริกนั้นเลยว่ามีกับแก้มหรือมีเครื่องเคียงอะไรบ้างแล้วกินคู่กับข้าวพื้นถิ่นเหมือนที่รายการต้องการจะให้เป็นอันนี้เห็นด้วยเลยครับว่าอยากจะให้ออกมาทั้งชุดเลยครับ
3: ปีนี้เราได้เห็นความน่าสนใจของการจับคู่น้ำพริกกับข้าวพื้นถิ่นกันมาบ้างแล้วอย่างข้าวเบายอดม่วง GI ตรังข้าวสังหยดของพี่น้องชาวใต้หรือข้าวไร่ที่ชาวกะเหรี่ยงกินคู่กับแจ่วด้าน
5: เราเริ่มเห็นเล็กๆก็คือเรื่องของการเอาข้าวเอาตัวสำรับเนาะหมายถึงว่ามากกว่าน้ำพริกเราก็จะเห็นทั้งวัฒนธรรม
3: จะข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าข้าวพื้นถิ่นชื่อไม่คุ้นหูที่หลายคนอาจไม่เคยรู้จักแต่ละสายพันธุ์มีทั้งกลิ่นหอมและรสสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์แล้วถ้านำมาจับคู่กับน้ำพริกถ้วยเด็ดจะแซ่บขึ้นแค่ไหนต้องมาลองชิมกัน
6: รายการนี้ต้องหยุดไม่ได้นะคะเหมือนกับว่าเรายั่วไว้แล้วเราสร้างมันต้องขึ้นเป็นขั้นบันไดเพราะอันนี้ก็คือพี่มองเรื่องของความยั่งยืนทางด้านภูมิปัญญาความยั่งยืนทางด้านทรัพยากรเพราะงั้นต้องขับเคลื่อนแล้วก็ให้คนรุ่นใหม่อะค่ะได้เห็นความสำคัญ
3: นี่ไม่ใช่แค่การจับคู่ของอร่อยแต่กำลังชวนทุกคนไปชิมไปทำความรู้จักทั้งน้ำพริกข้าวผู้คนและผืนดินที่เชื่อมโยงกันในสำรับน้ำพริก
7: จริงๆผมก็อยากให้เป็นในแนวทางที่ในการสร้างความตระหนักถึงวัตถุดิบถึงภูมิความรู้ที่ยังไม่ได้ถูกพูดถึงนะครับโดยเฉพาะดังเรื่องเกี่ยวกับของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในสิ่งที่เอามาทำน้ำพริกนะครับเรื่องเล่าที่เป็นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างนิเวศวิทยาชุมชนนะครับรวมไปถึงสิ่งที่มันจับคู่กันด้วยกับน้ำพริก
8: ก็อยากเห็นสเต็ปที่วัยรุ่นหรือเจเนอเรชันใหม่เข้ามานะคะมีส่วนร่วมให้มากขึ้นค่ะ
3: น้ำพริกบ้านคุณกินคู่กับข้าวพื้นถิ่นอะไรถึงจะแซ่บถึงใจเตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาร่วมค้นหาคู่หูคู่ใหม่ของข้าวกับน้ำพริกในยกพลคนน้ำพริกซีซั่น3กินข้าวกับน้ำพริกเรื่องราวความแซ่บบทใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้

0: ซีซั่น3เราจะพูดถึงกว้างๆนะฮะเป็นเรื่องของน้ำพริกแล้วเราจะมีเรื่องของข้าวเข้ามาด้วยนายง
1: ครับ
0: สมัยผมเป็นเด็กนะพระจันทร์บ้านผมเนี่ยนะเขาเรียกว่าข้าวหอมแม่จันทร์ที่เชียงรายเวลาหุงเนี่ยนะครับมันจะหอมตลบอบอวนจริงๆนะครับแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มกินกับน้ำพริกอร่อยมาก
1: เมื่อก่อนนี้มันมีข้าวแบบธรรมดาแล้วก็ป้าข้างบ้านเนี่ยเขาหุงเนี่ยเม็ดมันจะเหมือนไม่แตกออกเลยเขาเรียกข้าวที่หนึ่งแล้วเมื่อก่อนเนี่ยข้าวอะไรคือข้าวที่หนึ่งผมก็ยังงงแต่ผมไปกินข้าวบ้านป้ามันอร่อยมากข้าวชนิดนั้น
0: น
1: ่
0: ะ
1: เนี่ยแค่ข้าวเนี่ยมันมีตั้งหลายข้าวเนี่ยนะกินกับน้ำพริกอะไรน่าสนุกนะอาจารย
0: ์หมายความว่าเราจะเริ่มก้าวไปอีกก้าวหนึ่งคือเราพูดเรื่องน้ำพริกมาสองซีซั่นละซีซั่นสามเนี่ยพูดน้ำพริกเหมือนนั่นนะ
1: แต่ว่า
0: เอาข้าวมาละเอาข้าวมาละชูนี่เราพูดแล้วนะแต่ตอนนี้ยิ่งกว่าชูอีกนะเป็นข้าวเลยนะครับโอ้
1: ดับคู่เลย
0: ยังแถวพิษณุโลกเขามีไหมครับบ้านนายงอ่ะมันหมายความว่า
1: ข้าว
0: อะไรข้าวพันอะไรอ่ะ
1: ข้าวพันก็ข้าวธรรมดานะ
0: ข้าวธรรมดาข้าว
1: ธรรมดาข้าวเขาเรียกข้าวแล้วก็ผมเรียกข้าวเจ้าเนี่ยนะฮะที่มันสีออกมาเป็นท่อนมั่งอะไรบ้างก
0: ็
1: เป็นเม็ดเต็มมั่งอะไรมั่ง
0: อ่
1: ะแต่มันก็ไม่ได้ถึงก็ที่อย่างที่ผมเรียกว่าข้าวที่หนึ่งหรือข้าวคัดมาแล้วแบบเม็ดเต็มๆเลยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นผมก็กินอย่างนั้นจนโตมันก็โตได้เหมือนกันนะ
0: อันนี้เชื่อเลยว่าข้าวคัดนะฮะอาจารย์ต้นเชิญนะครับมันมีอะไรข้าวอะไรยังไงบ้างที่มันน่าสนใจนะอาจารย์มี
2: คือจริงๆเนี่ยมันคงเป็นเรื่องเก่ามากๆเลยเอากันว่าในจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งเนี่ยที่เราบอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนี่ยตอนหลังเนี่ยคำนี้เนี่ยมันก็มาปรากฏเป็นคำที่เรียกติดปากกันว่าข้าวปลาอาหารพูดง่ายๆก็คือข้าวกับปลาเนี่ยก็เป็นอาหารเพราะนั้นไอตัวข้าวบวกปลาอะไรพวกนี้มันคือสำรับไอ้สำรับเนี่ยพัฒนามาโดยการมีเครื่องจิ้มเป็นน้ำพริกเนี่ยเราก็เลยคิดว่าจริงๆถ้าจะมีแบบสำรับน้ำพริกที่เขาก็จะชอบนำเสนอเนาะเวลาเราไปตามกลุ่มชาติพันธุ์อ่ะอย่างขึ้นไปแม้แต่กระยาณิวัฒนาเนี่ยเขาก็มีข้าวที่เขาใช้กินกับน้ำพริกเยอะนะครับเรียกบือชอคีแบบว่าข้าวไก่ป่าก็คือเม็ดมันจะแข็ง
1: ๆ
2: นะครับเหมือนไก่ป่าแบบมัน
1: ก็จะ
2: เราก็รู้สึกว่าทุกคนมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับข้าวงั้นก็ลองมาดูซิว่าพอจัดเป็นสำรับเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นการเรียกร้องภูมิปัญญาชุมชนขึ้นมาอีกระดับนึง
0: แล้วอะไรนะฮะผมเนี่ยนะเคยลองด้วยความที่ผมไม่ชอบกินน้ำพริกนี่ผมไม่ได้กินข้าวอื่นนะกินกับข้าวเหนียวด้วยความที่เป็นคนเหนือใช่ไหมครับนะกินน้ำพริกเนี่ยกินกับข้าวสวยไม่อร่อย
3: เป็นอย่างนั้น
0: ต้องข้าวเหนียวต้องข้าวเหนียวนะฮะแต่ว่าตอนหลังว่าเราอยู่ภาคกลางอยู่กรุงเทพอ่ะผมตอนหลังผมทำอย่างนี้ฮะผมเอาน้ำพริกเนี่ยมาคลุกกับข้าว
1: ขยันคล้ายๆอย่างนั้น
0: แล้วมันอร่อยข้าวสวยอ่ะ
1: นี่กำลังจะพูดอยู่เลยว่า
3: ข้าวน้ำพริกลงเรืออะไรเงี้ย
1: แบบมือปิ้นเลยนะ
0: ครับเสร็จแล้วก็มีผักเคียงเนี่ยนะแล้วเราตักมันเหมือนข้าวยำอ่ะเหมือนข้าวยำอ่ะแต่แทนที่เราจะใส่เครื่องแบบภาคใต้ใช่ไหมครับเราเอาน้ำพริกเนี่ยคือวิธีกินส่วนมากเขาจะเอาน้ำพริกวางข้างบนข้าวใช่ไหมเราก็ตักไม่ฮะผมคลุกเลยเหมือนยำเลยฮะ
3: น้ำพริกเป็นข้าว
1: ยำน้ำพริกหมดเลย
0: ก็ไม่รู้แต่ว่าคิดเองไงเราก็เห็นไหมเอามากินกับข้าวอย่างนี้อร่อย
1: มันอร่อยมันทั่วไงอาจารย
0: ์
1: พื้นน้ำพริกมันจะไปทุกเม็ดข้าว
0: ใช่รสมันจะทั่วไง
1: ใช่ทั่ว
0: มันจะทั่วอร่อยจริงๆแล้วเด็กๆชอบลองทำให้เด็กๆดูนะแล้วมันมีข้าวอะไรของพระจันทร์มีข้าวอะไร
3: ที่รู้มาก็มีแค่2อย่างข้าวเหนียวกับข้าวเจ้
0: า
3: แต่ว่าคนอีสานเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบกินข้าวหาง
0: เพราะว่า
3: ข้าวหางข้าวหางก็คือหางงอกเพราะว่าในสมัยโบราณมีประวัติมาเพราะว่าลูกหลานเยอะแล้วก็เกี่ยวข้าวก่อนแต่เขาก็หางก็คือเหมือนในดินนะฮะเขาก็เอาทำเป็นรางไว้แล้วก็แต่เขาจะเอาข้าวไปแช่ก่อนนะคะหลายชั่วโมงนะต้องไปดูมันมีหลายขั้นตอนเอาข้าวไปแช่เอาไปนึ่งแล้วไปตากแดดเอาไปผึ่งแต่ข้าวเนี่ยเขาบอกว่ายามศึกสงครามแช่น้ำก็สุกได้แต่บางคนชอบกินบางคนอีสานจะกินแจ่วกินป่นปลากินกับข้าวเหนียวอร่อยที่สุดแล้วค่ะเชียงใหม่ฮ้องว่าข้าวนึ่งเน
0: า
3: ะแต่ว่าถ้าข้าวเจ้าเนี่ยลองธรรมดาเราจะข้าวสวยคนภาคกลางกินข้าวสวยกับไข่เจียวลองเอาข้าวเหนียวกินกับไข่เจียวดูนะคะเหมือนกินกับส้มตำกับข้าวสวยนะคะมันอร่อยไปอีกแบบนึงอันนี้แนนรู้มาแค่สองข้าวข้าวเหนียวกับข้าวเจ้า

0: อ้าวนะฮะ
1: เหมือนกันเลยครับผมชอบกินน้ำพริกกับข้าวเหนียว
2: ใช่ไหม
1: คือจริงๆเป็นคนนครสวรรค์เนาะแบบเป็นพื้นที่ปลูกข้าวเจ้าเลยใหญ่ๆมากแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยชอบข้าวเหนียวมากเพราะรู้สึกมันเข้ากับหลายๆอย่างด้วยผมกินกับแม้กระทั่งแกงกะทิอ่ะผมชอบความแบบความหนุบหนุบหนึบ
2: หนึบมัน
1: ๆของมันเนี่ยผมก็จะกินข้าวเหนียวกับน้ำพริก
2: ทุ
1: กอย่างแล้วผมรู้สึกว่ามันเข้ากับทุกเท็กเจอร์ของน้ำพริกเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำเจิงๆแบบเป็นหล่นเนี่ย
2: มันนะมันนัว
1: เป็นแบบมาดหรือเป็นแบบน้ำพริกแห้งป่นๆเนี่ยก็ยังกินกันข้าวเหนียวได้แต่ผมก็ยังชอบความที่แบบมันมีความหลากหลายของว่ารสนิยมของภาคใต้เขาก็จะกินข้าวอีกแบบนึงกับทั้งแกงกับทั้งน้ำพริกของเขากับน้ำชุบของเขาเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ของข้าวที่แบบเขากินอย่างนั้นอยู่ซึ่งแบบเวลาไปก็จะลองแบบนั้นมันก็มีความแบบอาจจะแปลกลิ้นของเรานิดนึงแต่ว่าได้มีการลองดูว่าคนที่นั่นเขานิยมกินข้าวแบบไหนกันแล้วก็ทางเหนือเนี่ยแน่นอนผมชอบมากอีสานนี่ก็จะเป็นแบบข้าวเหนียวเยอะมากแล้วก็จะมีข้าวหนึ่งที่เพิ่งรู้จักเมื่อประมาณปี2ปีเนี่ยชื่อพญาลืมแกงอันนี้อร่อยมากเป็นข้าวแบบน่าจะทางเพชรบูรณ์หรือขอนแก่นเนี่ยผมจำไม่ได้แม่นก็เป็นข้าวคล้ายๆข้าวดอยเลยแล้วก็มีความแน่นๆหนึบหุงแบบข้าวสวยเลยแล้วก็แบบกินกับอันนี้กินกับแกงแล้วก็กินกับน้ำพริกหมาดๆเนี่ยอร่อยมาก
0: ข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวกับน้ำพริกอย่างอีสานกับเหนือเนี่ยมันเหมือนกับในความคิดของผมนะมันเหมือนว่าน้ำพริกของเหนือและน้ำพริกอีสานเนี่ยมันเหมาะกับข้าวเหนียวอาจารย์ผมเนี่ยเป็นคนภาคกลางแต่เมื่อครั้งไปอีสานหรือไปเหนือน่ะถ้าไม่มีข้าวเหนียววางกับแจ่วนะอาจารย์จะหงุดหงิดมากอาจารย์บอกมาอุตส่าห์มาถึงนี้ไม่มีข้าวเหนียวด้วยไงแล้วอาจารย์บอกว่ากินเนี่ยกลายเป็นว่าท่านติดไปเลยอ่ะว่าไปต้องกินกับข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ย
2: คู่กัน
0: มันคู่กันมันเป็นชู้กันมันเป็นชู้กันเพราะมันเปิบมันควัดอย่างเงี้ยมันอร่อยใช่ไหมฮะ
2: ไม่มีใครพูดถึงว่าข้าวเป็นชู้กับน้ำพริก
1: จริงมันใช่นะ
2: มันใช่อ่ะมันใช่
3: นะอย่างผมเนี่ยจะเป็นสามีหลัก
0: อันนึงเป็นกิ๊กอย่างอย่างอื่นเป็นกิ๊ก
4: ไอ้ข้าวใหม่อ่ะมันหอมมันอร่อยนะครับแต่มันจะหุงยากหน่อยนะอาจารย์ว่าข้าวที่เกี่ยวมาใหม่ๆนี่แหละมันจะหุงยากเพราะยางข้าวมันยังอยู่นะโอ้โห
2: มันอร่อย
4: เขาถึงเรียกเขาคงจะเปรียบไอ้ข้าวใหม่ปลามันนะมั้งเออร่อยอร่อยอะไรขนาดน
0: ั้นก็นี่ไงเนี่ยช่วงเนี้ยปลามันอ่ะคือปลาที่มันมากับน้ำไงไขมันเยอะผู้ยิ่งแล้วน้ำมันมันชื่อซีนะแต่งงานกันใหม่เขาเรียกข้อใหม่ประมาณไงพวกเรานี่มาข้าวแห้งปลาแห้งหมดละนะแล้วนะอาจารย์ต้นครับปีหน้าซีซั่นหน้าอาจารย์ต้นอยากจะเห็นอะไรครับ
3: ก็อยากจะเห็นการนำเสนอเรื่องของข้าวอย่างที่บอกนี่แหละเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะทำให้เราเห็นสิ่งหนึ่งซึ่งพูดได้ง่ายนะโลกตะวันตกเขาก็ชอบใช้นะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการที่เขาไม่ได้แตกต่างจากเราจริงๆเราก็กินมาก่อนเช่นเขาก็จะบอกว่าถ้าคุณกินไวน์นะคุณต้องกินกับชีสตัวนี้หรือคุณกินไวน์คุณต้องกินกับช็อกโกแลตตัวนี้คือคำว่าแพริ่งหรือการจับคู่เนี่ยจริงๆในวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยเราก็อยากเห็นว่าจริงๆภูมิปัญญาชาวบ้านเราทำมาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่มันไม่ได้พูดชัดเจนพอไม่ได้พูดชัดเจนหรือไม่ทำชัดเจนเราก็อยากให้เขาเอามาให้เราเห็นหน่อยเราก็อยากกินเหมือนแล้วเราปีนี้เราได้เห็นของแปลกแล้วเนาะปีหน้าเราก็อยากเห็นมากขึ้นอีก
0: แล้วก็เรายังมีคนที่คอมเมนเตอร์ของเราอีกท่านหนึ่งฮะเชฟวิชิตท่านก็จะร่วมแสดงความคิดเห็นว่าในซีซั่นหน้าปีหน้าเนี่ยเชฟวิชิตอยากจะเห็นอะไรในรายการนี้เราไปฟังกันครับ
5: ซีซั่น3ปีหน้าก็อยากจะเห็นน้ำพริกที่ครอบคลุมได้มากขึ้นอีกนะครับหลากหลายน้ำพริกที่เรามีอยู่เนี่ยผมยังเชื่อว่าถ้าเรามีน้ำพริกอยู่กับบ้านแล้วเราอยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ว่าพื้นฐานในชีวิตที่เราโตมาได้จากน้ำพริกอันเนี้ยอยากจะให้เห็นแบบนี้ครับอยากจะไม่ได้แบบน้ำพริกที่มันเกิดใหม่นะไม่ต้องน้ำพริกเกิดใหม่ได้เลยนะน้ำพริกที่กินอยู่ทุกวันสัมผัสมันทุกวันแล้วก็กินกับข้าวอะไรนี่น่าจะบอกได้เหมือนกันนะผมว่าถ้าเราสามารถที่จะบอกได้เรื่องรายละเอียดของการใช้ข้าวนี้อยู่กับน้ำพริกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำหรับปีหน้าที่อยากจะเห็นว่าใครก็ตามที่น้ำพริกจริงๆอ่ะเราต้องกินกับข้าวเราไม่ได้กินน้ำพริกเปล่าๆถูกไหมมันต้องมีกับด้วยผักเคียงแล้วก็ต้องมีข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวแดงข้าวดำข้าวกล่ำข้าวไม่ได้สีข้าวสีสดอย่างเงี้ยมีทุกข้าวเนี่ยบ้านเรามีข้าวเยอะมากนะครับเป็นหลายร้อยชนิดพื้นถิ่นเล็กๆก็สามารถที่จะนำเสนอได้อยากจะรู้ครับน้ำพริกคู่กับข้าวเนี่ยมันจะสนุกขนาดไหน
0: ท่านผู้ชมครับในสัปดาห์นี้นะครับประเด็นที่อาจารย์ต้น

กรุณาตั้งไว้ให้ก็คือว่าอยากจะเห็นอะไรในยกพลคนน้ำพริกซีซั่น3ปีที่3ปีหน้านะท่านอยากเห็นอะไรแสดงความคิดเห็นเข้ามาเราจะมอบหนังสือในรอยรถพริกเล่มนี้นะฮะในรอยรถพริกของอาจารย์

ได้ที่ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS อันนี้เหมาะมากฮะสำหรับไปมอบให้แก่เพื่อนฝูงชาวต่างประเทศนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ประทีปกรุณาตั้งประเด็นไว้ว่าให้บอกชื่อวัตถุดิบในน้ำพริกยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ที่ท่านชอบที่สุดมีคืออะไรนะฮะต่อไปนี้เป็นรายชื่อของ5ท่านที่ได้รับของที่ระลึกจากทางรายการครับ

0: ท่านผู้ชมครับผมขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันนี้เป็นวันสุดท้ายใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะต้องมีกิจกรรมอะไรอีกก็จะแจ้งให้ท่านทราบในตอนนี้นะฮะ อันดับแรกนะครับในเดือนพฤศจิกายนครับเราจะมียกพลคนน้ำพริกไปสัญจรตามภูมิภาคต่างๆภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะครับซึ่งก็จะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนนะฮะติดตามนะครับแล้วก็รายการที่2ก็คือรายงานน้ำพริกเฟสติวัลจะจัดขึ้นในวันที่22ถึง23ธันวาคมที่ไทย PBS นี้นะฮะเป็นมหกรรมเทศกาลมหกรรมน้ำพริกว่ากันเถอะนะฮะน้ำพริกที่เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง5น้ำพริกจะมาออกบูธที่งานนี้และก็น้ำพริกที่ท่านรู้จักดีดังๆอะไรมากันหมดเลยนะฮะเอาเป็นว่าเป็นงานน้ำพริกที่ใหญ่มากๆนะฮะแล้วประเด็นที่3ก็คือว่าในช่วงปลายปีนะครับท่านกำลังค้นหาของที่จะไปมอบให้คนโน้นคนนี้ยังนึกไม่ออกว่าจะเอาอะไรทางไทย PBS เราก็จะมีนะฮะชุดส่งความสุขปีใหม่เป็นชุดน้ำพริกฮะนะฮะเจริญอาหารรับรองเลยนะฮะแล้วก็กินไม่อ้วนด้วยน้ำพริกนะครับเราจะจัดเตรียมให้ติดตามมาจากรายการต่อไปนะฮะว่าจะสั่งซื้อที่ไหนแล้วก็ต้นปีหน้ามีสารคดีที่น่าสนใจผมอยากประชาสัมพันธ์ตอนนี้เลยก็คือสารคดีที่ชื่อว่าหลังครัวคนน้ำพริกนะฮะ Cooking with Master เนื้อดูสิเนี่ยฮะก็จะเป็นเรื่องที่ถ่ายทอดมุมมองและชีวิตของพ่อครัวแม่ครัวคนสำคัญนะฮะว่าการที่เขาเป็นเชฟเป็นคนที่ปรุงอาหารเนี่ยผมก็ชอบดูนะรายการพวกนี้นะฮะบางคนชอบทำอาหารฮะแต่ก็ทำได้ไม่เหมือนเขาหรอกครับแต่ก็ชอบดูเนี่ยรายการนี้จะเริ่มมีของเราแล้วนะเรานอกจากเห็นฝีมือเขาปรุงอาหารแล้วอาจจะไปรู้เรื่องของเขาด้วยนะว่าเขาต่อสู้ฝ่าฟันยังไงกว่าจะได้ขึ้นมาเป็นเชฟระดับนี้ได้อะไรทำนองนั้นประเด็นที่5ครับในปีหน้านะยกพลคนน้ำพริกซีซั่น3ก็จะมีแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านผู้ชมที่คิดว่ามีน้ำพริกอะไรของตัวเองที่ดีเด่นแล้วก็อยากจะโชว์อยากจะประชันเก็บไว้เตรียมไว้นะฮะปีหน้าเจอกันแน่ๆรับรองดูเด็ดเผ็ดมันสนุกสนานแน่ๆเลยนะครับเอาอันนี้ผมประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วปิดท้ายอ่ะเหลืออีกกี่ท่านเมื่อกี้อาจารย์ต้นไปแล้วนะพระอาจารย์แนะนำหน่อยซิปีหน้าท่านพระอาจารย์อยากจะเห็นอะไรอ่ะนะครับ
1: ก็ดูว่าก็เป็นเรื่องข้าวใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ข้าวเหนียวไม่ใช่แค่ข้าวเหนียวหรือข้าวสวยดูว่าเอาปิ้งข้าวเนี่ยกินกับน้ำพริกได้ไหมข้าวปิ้งค่ะยัดไส้น้ำพริกน่าลองดูว่ามันทำอะไรได้มากกว่านั้นไหม
0: เป็นเด็กผมก็ทำฮะภาษาเหนือเรียกบ่าย
1: บ่ายข้าว
0: เอาข้าวเหนียวทำเหมือนเป็นก้อนยาวๆนะด้านน้ำพริกมาทา
2: หุ้มเลยใช่ไหม
0: แล้วก็มาบีบเป็นก้อนอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ถ้าเอาไปปิ้งจะหอมหอมใบตองหน่อย
2: ให้น้ำพริกเป็นไส้
0: เป็นไส้ครับแล้วก็กัดกินอย่างเงี้ยฮะเท่นะเออแล้วนี่เอาไปปิ้ง
2: ทำให้กินสนุกด้วย
0: เออ
1: เอาใส่ปลาซิลอ้ายนะคะที่บ้านค่ะแล้วก็เอาไปปิ้งอีกทีนึงหอมอร่อยมากค่ะ
0: อันนี้เป็นศิลปะละนะเป็นศิลปะการกินละน
1: ั่
0: นศิล
1: ปะการกินดูว่าทำอะไรได้มากกว่า
0: โอ้น่าสนใจ
1: กว่านี้ไหมค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับโอเคนะฮะตอนนี้เราก็หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในยกพลคนน้ำพริกซีซั่น3ปีหน้านะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังยังคงมีน้ำท่วมขังนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าพื้นที่เพิ่มอีก2เครื่องค่ะเพื่อหวังลดปริมาณน้ำให้เร็วที่สุดติดตามจากคุณนิชมนต์ลงขจรพันธ์รายงานสดจากเขตร่มเกล้าคุณนิชพลเชิญค่ะ
1: คุณทอฝันคะที่ซอยเคหะร่มเกล้า33วันนี้มีการนำเครื่องสูบน้ำพญานาคเข้ามาติดตั้งเพิ่มเติม2เครื่องนะคะเพื่อที่จะเร่งผลักดันน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนให้เร็วที่สุดค่ะระดับน้ำบริเวณซอยเคหะร่มเกล้า24วันนี้ลดลงมาแล้วประมาณ30เซนติเมตรนะคะหลังจากที่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาคหรือเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งจำนวน4เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงคลอง1ไปยังคลองประเวศบุรีรมย์นะคะและขณะนี้ค่ะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมนะคะฝั่งซอยเคหะร่มเกล้า33ค่ะนายธเนศนิธิศรีมูลนิธินโยบายสาธารณะไทยเปิดเผยนะคะว่าได้ประสานเครื่องสูบน้ำพญานาคจำนวน2เครื่องเครื่องแรกเป็นเครื่องสูบน้ำขนาด15นิ้วจากจังหวัดสมุทรปราการส่วนอีกเครื่องเป็นเครื่องสูบน้ำขนาด30นิ้วจากจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งมีกำลังสูบเทียบเท่ากับเครื่องขนาดเล็กประมาณ3เครื่องรวมกันค่ะโดยประเมินนะคะว่าถ้าหากไม่มีน้ำจากภายนอกไหลย้อนกลับเข้ามาคาดว่าภายใน2วันระดับน้ำในพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายค่ะอย่างไรก็ตามเคหะร่มเกล้ามีพื้นที่ประมาณ19ตารางกิโลเมตรนะคะจึงต้องเร่งสูบน้ำจากพื้นที่ด้านในออกสู่ด้านนอกให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันยังต้องติดตามนะคะว่าจะมีน้ำซึมหรือว่าไหลย้อนกลับเข้ามาในพื้นที่เพิ่มหรือไม่ส่วนอุปสรรคสำคัญในการระบายน้ำคือพื้นที่โดยรอบเป็นชุมชนค่ะและระดับน้ำด้านนอกยังคงอยู่ในระดับสูงทำให้น้ำจากพื้นที่ด้านในไม่สามารถไหลออกไปได้นะคะจึงต้องอาศัยเครื่องสูบน้ำในการช่วยระบายออกค่ะแม้ว่าระดับน้ำในวันนี้จะเริ่มลดลงแล้วนะคะแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำเข้ามาเพิ่มเติมอีก2เครื่องแต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังไม่วางใจนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้ยังคงมีฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณนิชมนต์นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะซึ่งขณะนี้ยังได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะจุดแรกเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะซึ่งเป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งนายกได้พบปะและพูดคุยกับประชาชนทั้งกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบภัยที่เข้าพักอยู่ภายในศูนย์พักพิงพร้อมยืนยันถึงแนวทางการดูแลและให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์อุทกภัยค่ะโดยระหว่างการลงพื้นที่นายกได้แวะทักทายประชาชนทั้งตามเส้นทางและภายในศูนย์พักพิงอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก่อนมอบถุงยังชีพจำนวน400ชุดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะจากนั้นนายกจะเดินทางไปเยี่ยมประชาชนและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอีก2จุดนะคะก็คือบริเวณวัดวังมหากรและวัดหัวถนนกลางอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพในช่วงเย็นของวันนี้นักเรียนฝรั่งเศสเดินหน้าประท้วงรัฐบาลอย่างต่อเนื่องค่ะแสดงความไม่พอใจต่อปัญหาต่างๆตั้งแต่ห้องเรียนที่แออัดไปจนถึงการขาดแคลนครูค่ะตำรวจฝรั่งเศสยิงแก๊สน้ำตาสลายกลุ่มผู้ชุมนุมในกรุงปารีสค่ะซึ่งเป็นบรรดานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ออกมาประท้วงปัญหาเกี่ยวกับระบบการศึกษาค่ะทั้งการขาดแคลนครูห้องเรียนที่แออัดเกินไปจนถึงอาคารเรียนที่ทรุดโทรมการประท้วงของนักเรียนฝรั่งเศสปะทุขึ้นในปารีสตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะก่อนลุกลามขยายวงไปทั่วประเทศและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

0: ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนจำนวน735แห่งจากทั้งหมดประมาณ 3,700 แห่งทั่วประเทศค่ะขณะที่เมื่อวานนี้เพียงวันเดียวมีผู้ถูกจับกุมแล้วกว่า 1,740 คนสถานการณ์ประท้วงในฝรั่งเศสเกิดขึ้นเพียง6เดือนค่ะก่อนจะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าโดยแผนการตัดลดงบประมาณของรัฐบาลที่อาจซ้ำเติมวิกฤตการเงินในระบบการศึกษากลายเป็นปัจจัยที่ยิ่งจุดชนวนความไม่พอใจทั้งในกลุ่มนักเรียนและครูทั่วประเทศศูนย์คนหายไทยพิเวศรับแจ้งนายวัญชาติกาญจนโพธิ์อายุ68ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นเกรียนสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่3ตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่26กันยายน2569ค่ะญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรอุทัยนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ทั้งหมดนี้คือทันข่าว15นาฬิกานะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามทันข่าวได้อีกครั้งในเวลา17นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: จับสแกมเมอร์ตั้งฐานลาวใต้นิยามอาชญากรเร่ร่อนแต่กลุ่มย่อยแทรกซึมย่านเศรษฐกิจเวียงจันทน
2: ์ปัจจุบันเขากระจายไปปลุกพื้นที่โดยเฉพาะแต่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษครับนักลงทุนส่วนใหญ่เป็นจีนฉะนั้นกลุ่มสแกมเมอร์ส่วนใหญ่เป็นจีน
1: ฝนหนักแค่ไหนถามใจกรมอุตุคาดการผลรอบใหม่ 4-6 ตุลาคมนี้ยังเชื่อมั่นได้หรือไม
3: ่ณวันนี้การพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเชื่อได้ 100% แล้ว
4: โอ้อย่าบอกว่าการพยากรณ์ได้ 100% เลยนะเพราะ 100% นี่คือแบบว่าเราไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะ
3: ตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี
5: ้ข่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
6: น้ำยังคงท่วมสูง
7: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
5: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
8: ถ้า2022จะท่วมใครบ้าง
9: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
5: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
10: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
5: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS

0: วบ่าย3โมงแล้วนะคะคิดถึงแฟนๆที่อยู่หน้าจอแฟนๆสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันนี้อยู่กับน้องปา
1: อยู่กับพี่กิฟ
0: อยู่กับ SC Band
1: อยู่กับสาวๆแดนเซอร์แล้วก็วันนี้พี่กิฟเขาดูมีความสุขเป็นพิเศษคุณผู้ชมฮะทำไมเป็นอะไรฮะเกิดอะไรติดคอ
0: คือตอนแรกที่เตรียมมาจะแนะนำว่าเจอกับ2หล่อ
1: แป๊บนึงเสียงปกติก็ได้ไม่ต้องใช้เสียงสอง
0: ลืมตัวอยากขอหล่อเล็กก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้น้องท็อปนารากรคือคนนี้โอ้โหแฟนคลับเยอะมากพ่อยกแม่ยกทุกคนยกหมดเลยคุณผู้ชม คิดถึงตอนน้องเขาประกวดร้องเพลงเขาชื่อว่าน้องท็อปสีคิ้วนี่ก็เป็นคนดังโคราชเลยแต่ว่าไม่ได้ร้องลูกทุ่งแท้มานานแล้วเพราะว่าไปอยู่กับคณะหมอลำดังใช่ไหมแต่วันนี้แหละคุณผู้ชมจะได้ฟังเพลงลูกทุ่งจากน้ำเสียงหวานๆของน้องท็อปด้วย
1: แล้วจริงๆท็อปเขาบอกว่ามาเจอครั้งแรกที่นี่ที่สารพันลั่นทุ่งบางเขนมาครั้งแรกไม่พอนะเจอพี่เอกราชสุนทรภูมิของเราเป็นครั้งแรกแต่เป็น FC ตัวยงคุณผู้ชมติดตามผลงานแล้วก็ที่สำคัญเส้นทางในการประกวดสายประกวดเนี่ยใช้เพลงพี่เอกราชในการประกวดด้วยนี่ต้องแอบหันไปดูว่าพี่เอกราชไม่แน่ใจว่ารู้ไหมนะ
0: คนนี้แหละไอดอลเขาสารพันลั่นทุ่งจัดให้หน่อยก็เลยจับมาเจอกันบนเวทีเรื่องเสียงให้คุณผู้ชมลองดูแล้วกันเลือกได้ทั้งคู่แต่เรื่องความหล่อเดี๋ยวมาตัดสินกันช่วงทอล์กเดี๋ยวไปพบกับเพลงดังกันค่ะ

0: คุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่สาวๆที่ถูกใจนะเชื่อว่าหลายคนถูกใจกับนักเสียงเพราะๆของศิลปินของเราทั้งสองท่านวันนี้มาในทีมหล่อใหญ่หล่อเล็กแล้ววัยกลางอย่างเราจะไปอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมต้องหลีกพื้นที่ให้ทั้งสองท่านนะมาพูดคุยกันนะครับท่านแรกต้อนรับพี่เอกราชสุวรรณภูมิครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: โอ้โ
1: หหนุ่มหล่อสาวสวยเหมือนเดิมเนาะแม่กี่ปีกี่ปีก็หน้าตาสวยหล่อเหมือนเดิม
2: มาถึงก็เปิดเลยเปิดเลยพี่เอกนะ
0: ปั๊กกำลังจะหมองเพราะว่าพี่กิ๊บเขากำลังจะแนะนำคนที่หล่ออีกคนหนึ่ง
1: มันฉีดสตาร์ไปเลยนะ
2: คนนี้ล่ะค่ะพี่เอกคู่แข่งพี่เอกนะคะน้องท็อปณรากรนะคะพระเอกเสียงอ่อนของเราค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีทั้งสองท่านอีกรอบนะคะ
0: ให้ดูความต่างอย่างนี้ฮะพี่เอกฮะคุยกับป้าคุยกับพี่เอกน้ำเสียงปกติขอแนะนำพระเอกจากระเบียบวาทศิลป์อีกครั้งหนึ่งได้ไหมฮะพี่กิ๊ฟ
2: ถ้าดิฉันแนะนำพี่เอกก็พี่เอกราสุวรรณภูมิ
0: ตัดภาพไปที่หนุ่มหล่อด้านข้างอีกคน
2: และตอนนี้ดิฉันอยู่กับน้องท็อปนรากรค่ะทำไมอ่ะ
1: เขาทำได้หลายแบบเน
0: า
1: ะ
0: ท็อปได้พวงมาลงมาลัยจากพี่กิ๊ฟบ้างยังฮะ
3: คิดว่าอาจจะมีโอกาสที่จะได้อยู่ครับ
2: พี่พกมือถือมาสแกนท็อปเอ้ยมา
3: ไม่ได้พกมือถือมาด้วยครับตอนนี้
2: คุณผู้ชม
0: แม่เห็นน้องไม่หยิบมือถืออ
2: ย่าบอกนะพี่เอกพกมาสแกน
0: พี่เอกฮะปั๊กพกมา
2: สแกนให้กันเองกิ๊บ
1: โอนให้กันเองแล้วกัน
2: วันนี้เป็นครั้งแรกน้องท็อปเขาบอกเขาตื่นเต้นท็อปคนที่เราชอบคือคนนี้จริงเหรอลูกขันไปมองอีกทีนึง
3: จริงครับผม
2: ล่ะ
3: ไม่ใช่แค่ผมชอบคนเดียวนะครับคือญาติพี่น้องแล้วก็ที่บ้านชอบมากจริงๆครับ
2: โอ้ยวันนี้หนูดูตื่นเต้นจริง
3: ตื่นเต้นจริงครับแล้วผมมีโอกาสเนี่ยตอนสมัยแข่งร้องเพลงผมใช้เพลงพี่เอกนะไปแข่งร้องเพลงในรายการต่างๆครับเยอะมาก
1: ขอบคุณครับ
3: เยอะมากจริงๆครับหลายเพลงเลยเพราะว่ามีครั้งนึงที่มีครูเพลงท่านหนึ่งท่านได้แนะนำท็อปว่าอยากให้ท็อปนะเลือกเพลงพี่เอกมาร้อง
2: ค่ะ
3: ใช่ครับอยากให้ร้องแบบเก็บรายละเอียดตามพี่เอก
2: หรอ
3: ใช่ครับ
2: พี่เอกร้องยากไหมจากที่เราฝึกอ่ะ
3: ยากมากครับผมบอกเลยว่าผมไม่สามารถเก็บรายละเอียดได้เหมือนพี่เอกแต่ก็พยายามที่จะเรียนแบบให้ได้มากที่สุดเคยฟังแต่ในแผ่นเสียงครับพี่วันนี้ได้ฟังเสียงจริงๆแล้วเป็นแก้วหูเคลือบเขาเรียกอะไร
0: เคลือบทอง
3: เคลือบทองโอเคครับหูเคลือบทองแล้วครับวันนี
1: ้ขอบคุณมากครับผม
0: ท็อปร้องอะไรตอนประกวดมีเพลงอะไรบ้างของพี่เอกที่ท็อปเอาไปร้องแล้วบอกโหเพลงไหนยากสุดด้วย
3: ผมคิดว่าเพลงพี่เอกยากทุกเพลงหนึ่งคือนักร้องผู้ชายนะที่ร้องเพลงคีย์สูงเนี่ยพี่เอกเลยครับคนหนึ่งเพลงที่ผมเอาไปแข่งก็หลายเพลงที่ทุกคนต้องรู้จักนั่นคือเป่าแวนแฟนทิ้งสัญญาห้าบาทขอแค่รู้ข่าวแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเพลงอะไรนะ
1: กลับมาทำไม
3: กลับมาทำไมใช่ครับเพลงนี้ต้องเอาไปร้องเลย
2: โอ้พี่เอกน้องเขาร้องทั้งอัลบั้มแล้วนะของเรา
3: จริงครับเกือบทั้งอัลบั้มแล้ว
1: ก็ยินดีแล้วก็ดีใจนะครับที่น้อง13ตำนานลูกทุ่งไทยไว้เสมอคือเขาเสียงหล่ออยู่แล้วเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วนะครับถึงจะร้องสไตล์เพลงพี่แต่เป็นร้องสไตล์แนวเสียงของน้องเขาก็เพราะอยู่แล้วนะครับผม
2: พี่เอกแล้วตอนที่เราร้องไว้อะเราขยี้ไว้ซะเยอะเลยน้องรุ่นหลังคัฟเวอร์ยากตอนนั้นพี่เอกสไตล์นี้เลยไหมหรือว่ามีใครไกลไหมคะ
1: พี่เป็นคนชอบเพลงพี่เป้าสายยันสัญญาตั้งแต่เด็ก
2: ๆเหรอคะ
1: ซึมซาบกับพี่เป้ามาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่อายุ10ขวบครับ
2: ไม่เชื่อค่ะต้องลองฟัง
1: น้ำใจสารดี

0: สุดยอด
1: ครับเข้าใจแล้วที่ท็อปบอกเสียงสูงมากแล้วร้องตามยาก
2: พี่ก็ประกวดร้องเพลงมาตลอดแพ้บ้างชนะบ้างไม่เคยท้อนะครับก็สู้มาเรื่อยจนวันนึงก็หยุดร้องไปพักนึงก็มาขายขนมปังสังขยาที่ประตูน้ํา
1: ครับ
2: แล้วก็แบกน้ําแข็งกั๊กคือทําประมาณ2ปีนะครับรู้สึกว่าปวดไหล่หลังจากนั้นผมก็เลยก็เลยมาร้องเพลงตามร้านอาหารก็นําเพลงพี่เป้าร้องตลอดตามร้านอาหารมาลัยนี่ล้นหูเลย
1: ล้นคอฮะ
2: ล้นหู
1: อ๋อล้นหูจริงๆ
2: ล้นหูจริง
0: นี่
2: มันเป็นมาลัย
0: นี่นี
1: ่มาถึงขึ้นไปถึงตรงนี้เลย
2: ใช่มันเป็นมาลัยพลาสติกที่เค้าไหว้ศาลอยู่ทุกวันเนี่ยแต่จริงๆแล้วสมัยนู้นยังไม่มีนะสมัยนู้นยังไม่มีแต่ว่าสมัยเนี้ยเค้าเอาไปไหว้ศาลแล้ว
0: ใช่ลิปปิ้นแม็กๆมั้ยคะพี่เอกสมัยนั้น
2: ใช่ใช่แม็กๆก่อนเน
1: าะอ๋อแล้วเป็นมาลัยอ๋อ
2: โอ้โหของทีนี่คันไปหมด
0: เพราะว่ามันร้อนด้วยคันด้วย
1: แล้วไม่ใช่หรอกฟังพี่เอกแซวมาเยอะจนบางอย่างอ่ะข้อมูลจริงอ่ะนี่ไม่เชื่อ
0: แหมคือ
1: บอกว่าอะไรล้นหูหรือคนแก้อะไรล้นคอ
0: เมื่อกี้จะบอกเหมือนกันว่ากิ๊บกับปาร์กอ่ะเชื่อพี่เอกทุกอย่างก็เลยงงว่าโดนหลอกอยู่หรือเปล่าอันนี้คือเรื่องจริงเลย
2: เรื่องจริง
0: ความโด่งดังนะตอนนั้นล้านตลับเลยแน่นอน
2: เขาเรียกว่าถ้าลุกทุ่งจริงๆเนี่ยจะลำบากเยอะ
0: ค่ะ
2: ทุกคนลำบากหมดกว่าจะมีชื่อเสียงได้
0: จ้ะ
1: พี่เอกครับอย่างตอนนั้นพี่เอกการหาร่องเสียงของตัวเองอ
2: ่
1: ะมันง่ายหรือมันยากถ้าสำหรับพี่เอกถ้าฝึกมีครูมีเพลงครูที่เราชอบอยู่แล้ว
2: คือจริงแล้วพรสวรรค์เราตั้งแต่เด็กเราชอบลูกทุ่งตั้งแต่เด็กตั้งแต่พี่เป้าสายันดังมาเลย
1: ครับ
2: แล้วก็ฟังเข้าหูตลอดการร้องการเอื้อนการอะไรนี้นะสูงต่ำเรียนเสียงพี่เป้ามาตลอด
1: ฝึกจากการเรียนมาก่อนแล
2: ้
1: วก็เอามาใช้กับร่องเสียง
2: ใช่ร่องเสียงของเรา
1: ใช่ไหมฮะ
0: เอามาปรับ
1: และอย่างท็อปอ่ะการหาร่องเสียงของตัวเองแนวทางของตัวเองพอเดินพอไปสายประกวดปุริปัสจะคุ้นกับการที่แบบมันต้องมีเพลงต้นฉบับร้องให้เหมือนต้นฉบับดีอย่างต้นฉบับการหาร่องเสียงของตัวเองแนวทางของตัวเองยากไหม
3: ส่วนตัวผมคิดว่าศิลปินยุคพวกผมอ่ะโชคดีกว่าพวกพี่ๆเพราะว่าหนึ่งคือมีต้นแบบที่ดีอยู่แล้วไงครับมีศิลปินรุ่นพี่มีครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างในการร้องเพลงที่ดีอยู่แล้วพวกผมมีหน้าที่แบบเดินตาม
0: จ้ะ
3: แกะตามแล้วก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนเอาความรู้เอาแนวเสียงของแต่ละคนมาแบบมาประยุกต์ใช้กับตัวเองผมก็เลยคิดว่าโชคดีมากๆที่เรามีรุ่นพี่มีครูบาอาจารย์ที่ทําไว้ดีให้เราได้ทําตาม
0: น้องท็อปเองสร้างชื่อมากก่อนหน้านี้เป็นน้องท็อป4คิ้วแล้วก็ไปประกวดในนามโรงเรียนเชื่อว่าเส้นทางของหล่อเล็กก็ไม่ง่ายความลําบากในยุคของหนูเล่าหน่อยช่วงประกวดแล้วก่อนที่จะมาเป็นเข้าคณะหมอลําดังเป็นพระเอกเสียงหวานแล้วเล่าให้พี่เอกเขาฟังหน่อย
3: ครับก็เมื่อก่อนก็ประกวดร้องเพลงเหมือนกันครับพี
2: ่
3: ตอนสมัยอยู่โรงเรียนคือโชคดีอยู่เพราะว่าเรามีครูบาอาจารย์ดูแล
2: ครับ
3: พอเราเข้าช่วงมหาลัยเนี่ยเริ่มมีความยากละด้วยความที่1เราต้องเรียนด้วยแล้วก็เราต้องหาเงินส่งตัวเองเรียนช่วงนั้นก็ขายของเหมือนกันครับ
2: ครับ
3: รับเสื้อผ้ามาขายของตามตลาดนัดในกร
2: ุ
3: งเทพนี่แหละใช่ครับเพื่อสิ่งเดียวเลยเพื่อเงินเพื่อเอาตัวรอดในการเรียนในการใช้ชีวิตในกรุงเทพให้เรียนจบให้ได
2: ้เขาก็สู้ชีวิตมาเหมือนกัน
0: เห็นว่าเพลงเก็บแต้มของเราก็เป็นเพลงลูกทุ่งแท้ทั้งนั้นเลยและมีเซอร์ไพรส์คือร้องเพลงลูกทุ่งผู้หญิงด้วยจำได้ไหมตอนนั้นหนูเลือกเพลงใครแล้วแบบชนะใจกรรมการ
3: ตอนนั้นคือแข่งรายการชิงช้าสวรรค์เพราะว่ารายการชิงช้าสวรรค์คือเราต้องเลือกเพลงที่สามารถไปทำโชว์ได้ด้วยแล้วก็สามารถดัดแปลงดนตรีได้ด้วย
0: เพื่อนเราก็เต้น
3: ใช่ครับเพราะว่าประกวดเป็นองค์รวม
0: ค่ะ
3: ครูท่านก็เลยเลือกเพลงสุสานหัวช้ำของพี่แคทนะครับ
0: โหดมาก
2: ภรรยาสี
3: แต่มาทำเป็นเวอร์ชั่นของผู้ชายครับ
0: สั้นๆนิดนึงเอาแบบที่พี่ไม่พอโดนเก็บค่าลิขสิทธิ์

0: ประมาณนี้ครับ
1: พี
2: ่โอ้โหพี่เอกเป็นไงบ้างคะเสียงน้องเพราะโอ้โหเมื่อกี้เสียงเหมือนพระเอกลิเกเลยอ่ะ
3: คือเป็นเงาเสียงของเขาเองพี่เคยไปเป็นกรรมการตัดสินน้องๆรุ่นนี้แหละเขาประกวดร้องเพลงทุ่งเยอะแต่ที่เราก็บอกว่านำเพลงใครมาร้องก็ได้แต่ให้เป็นเงาเสียงของตัวเอง
2: อ๋อใช้คำว่าเงาเสียงแต่เป็นของต
3: ั
2: วเองได้อ
3: ย่าไปเรียนเสียงคนอื่นเด็ดขาด
2: เอ
3: าลูกเล่นของศิลปินคนอื่นได้แต่นำเอาเสียงเงาเสียงของเราเองดีกว่า
1: ชอบคำว่าเป็นเงาเสียงของตัวเองเออแปลกดี
3: สังเกตไหมว่าศิลปินน้องๆหรือรุ่นกลางๆนำเพลงของครูบาอาจารย์มาร้องเนี่ยจะชอบเอาเงาเสียงของครูบาอาจารย์คล้ายๆแต่ที่ผมเห็นไม่ดังสักคนนะใช่ไหม
1: เพราะมันจะซ้ำ
2: มันไม่ใช่ทางของเรา
0: เนี่ยครับอย่างพี่เอกเนี่ยเอาเพลงมาทำในอัลบั้ม
3: เจียรอ
0: ใช่ครับทุกเพลงที่พี่ร้องเนี่ยเป็นตัวเองหมดเลย
3: ถูกเป็น
0: ด้วยความที่เพลงที่เป็นเพลงดังที่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นร้องไว้แต่เรามาฟังเวอร์ชันของพี่เนี่ยเป็นเพลงของพี่เป็นเวอร์ชันของพี่เลย
3: เป็นเงาเสียงเราเอง
1: แล้วก
2: ็
3: อย
2: ่
3: างเพลงละพินเพลงสอนคีรีเนี่ยเราก็นำมาร้องเป็นเงาเสียงของเราเอง
1: แต่สุดท้ายจังหวะไหนฮะท็อปประกวดประสบความสำเร็จในบทบาทของความเป็นนักเรียนแล้วออกมาสู้ชีวิตก็แล้วเข้ามาอยู่วงหมอลำในฐานะพระเอกของระเบียบวาทศิลป์ได้ยังไงฮะ
0: ด้วยความที่เราเรียนจบใหม่ๆเรายังไม่ได้ทำงานแต่ตอนนั้นก็คือเล็งไว้ละสอหาไว้แล้วว่าเราอยากทำงานอะไรบ้างซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นอาชีพหมอลำด้วยมันเป็นอาชีพที่ชอบครับหนึ่งคือเราชอบร้องเพลงอยู่แล้วชอบฟังทั้งเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงหมอลำ
2: แล้วท็อปร้องหมอลำได้อยู่ก่อนไหม
0: ไม่ครับผม
2: ไม่ได้เลย
0: เอาความ
1: จริงเหรอ
0: พกความชื่นชอบไปอย่างเดียวเลยครับตอนนั้นก็เลยไปขออยู่กับคุณพ่อเอครับคุณพ่อเอพักดีหลังจากนั้นก็ได้รับโอกาสจากพ่อให้ร้องเพลงบนเวทีหมอลำซึ่งตอนนั้นก็มีทั้งกระแสชื่นชมแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เรามันก็เลยแบบว่าผมคิดว่ามันเป็นจิตวิทยาอย่างนึงที่ทำให้คนแบบกล่าวถึงเราแล้วก็เลยอยากให้คนอยากมารู้ว่าคนที
2: ่
0: บักที่คนที่เว้าฮอดนี่คือผู้ใดเองเสียครับคือคนอยากรู้ว่าคนที่พวกคุณพูดถึงนี่คือใครอะไรเงี้ยประมาณนั้นหรือเปล่า
2: ก็คือให้มาดูหน้าเวทีว่างั้นเถอะให้มาซื้อตั๋ว
0: ภาพจำคือเราร้องเพลงลูกทุ่งครับยังไม่มีโอกาสได้แบบได้ฉายแววทางหมอลำให้แฟนๆได้เห็นเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ตามเนื้อผ้าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีผลงานชัดเจนทางนี้ครับ
3: มันมีหมดแหละมันอยู่ที่กำลังใจเราจะสู้ต่อหรือเปล่าไอ้คำพวกนั้นมีหมดอย่างพี่อย่างรุ่นเก่าๆนี่โดนทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องทำความสามารถของเรายิ่งว่าเรายิ่งทำ
0: ใช่ครับอันนี้คือเรื่องจริง
3: ยิ่งฮึดใช่
1: คือว่ามาเถิดฉันจะทำให้ได้พิเศษได้เห็น
3: แต่น้องเขาพูดถึงเขาร้องหมอลำดีนะลูกคอเนี่ยใช้ได้เลยนะ
2: พี่เอกได้ไหมหมอลำอ
3: ่
2: ะ
3: ไม่ได้เลยพี
2: ่รอพี่เอกพยายามเคยหัดไหม
3: แม่พี่เป็นหมอลำกรเก่านะจะมีไมค์แขวนเนี่ย
2: ใช่ใช่ก็
3: โน่นี่เลย
2: ให้พลังเสียงออก
3: ใช่ใช่ฮะแต่ผมไม่ได้แนวแม่เลยคือหมอลำไม่ได้จริงๆอยู่กับไมค์พิรมพรแกมมี่เนี่ยไมค์ก็สอนนะไม่ได้ไมค์เพื่อนไม่ได้ว่ะไปเพลงหวานดีกว่า
2: ไม่ใช่
3: ทาง
2: เหรอ
3: คะโอ้ยนอนมันเป็นหมอลำหวานอ่ะมันไม่ใช่เป็นแบบจ๋าเลยไง
1: แล้วท็อปถ้าอย่างนั้นพอไม่ได้ความเป็นฝึกคือชอบลูกทุ่งอีสานอ่ะใช่ชอบหมอลำอ่ะใช่แต่พอมันจะต้องไปร้องอีสานแบบหมอลำอย่างเงี้ยฝึกยังไงฮะถ้าอย่างนั้นของท็อปเอง
0: อันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อเอเลยครับคือให้โอกาสผมยังไม่พอคือสอนผมด้วย
1: อ๋อสอนเองเลย
0: พอยิ่งโดนแบบว่าวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่ได้พ่อยิ่งบอกว่าต้องทำให้ได้นะลูกต
3: ้
0: องทำให้ได้
3: ใช
0: ่ทำไปซ้อมก่อนนี้พ่อก็จะส่งเพลงให้ผมว่าไปหัดเพลงนี้มาพ่อเขียนกลอนรำให้ไปหัดรำกลอนนี้มาขึ้นเวทีกับพ่อรำให้คนดูลบคำสบประมาทให้ได้ลูกอย่างเงี้ยพ่อก็จะเข็นเรียกผมไปซ้อมที่บ้านสอนด้วยตัวเองเลยครับแล้วพอได้รับโอกาสจากพ่อเนี่ยพ่อให้เป็นพระเอกหมอลำให้ได้รับกลอนรำเนี่ยซึ่งเราอยู่กับศิลปินรุ่นพี่ที่เก่งมากๆทั้งนั้นเลยครับเป็นครูบาอาจารย์ของหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่นเลยแล้วกันเราก็จะมีความแบบประหม่าด้วยตื่นเต้นแบบว่ากลัวทำแบบว่าทำได้ไม่ดีถ้าเกิดเราไปซ้อมกับพี่เขาเกิดขึ้นลำกับพี่เขาแล้วเราติดจะขัดจะทำให้เขาเสียเวลาเสียหน้างานคือคิดกังวลไปหมดเลย
1: ครับ
0: แต่โชคดีมากๆที่ผมได้อยู่ในครอบครัวที่โอเคนั่นก็คือครอบครัวระเบียบวัฒนศิลป์รุ่นพี่ทุกคนคือให้โอกาสบอกสอนผมจากที่ผมคิดมากๆไว้เนี่ย พอได้ไปเจอเหตุการณ์จริงผมผ่อนคลายเลย
1: ป้าเข้าใจถูกไหมฮะแบบพระเอกหมอลำเขาจะมีกลอนลำที่แบบ
2: แนะนำ
1: ตัวหรืออะไรอย่างนี้ประมาณนั้นใช่ไหมฮะ
0: ก็จะมีครับผม
1: ท็อปอย่าหาว่าอย่างนี้เลยฮะ
2: เออหาแหละหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้แหละ
3: ป้าหน่อยซะหน่อย
1: แล้วพี่เอกป้าหางานให้น้อง
2: ค่ะ
1: โชว์ลีลาลูกคอหมอลำแม่ๆนิดนึงได้ไหม
0: โอเคครับผมจะเป็นทำนองผมนะ

0: ประมาณนี้ครับผม
1: แค่นี้พอค่ะใครอยากดูไปซื้อนะคะท้ายสุดนี้ก่อนที่จะฝากผลงานให้น้องท็อปพูดความในใจกับพี่เอกได้อีกครั้งนึงเพราะว่าทั้งชีวิตนี่เพิ่งเจอกันครั้งแรกในรายการสารพันลันทุ่ง
2: แล้วป้าก็สังเกตนะจริงเขาแบบตาเป็นประกายอยู่นะ
0: ด้วยความที่หาโอกาสเจอพี่เอกยากมากจริงๆครับด้วยความที่เราเป็นหมอลำเนาะอย่างพี่เอกก็เป็นศิลปินอย่างเงี้ยผมไม่มีความในใจอะไรมากมายถือว่าพี่เอกเนี่ยเป็นศิลปินที่ทรงคุณค่ามากๆแล้วด้วยความที่ศิลปินยุคของพี่เอกเนี่ยเป็นศิลปินยุคที่ดังยากนะพูดถึงอ่ะแล้วคนที่ดังเนี่ยมีแบบไม่กี่คนเรานับชื่อได้เลยเพราะฉะนั้นว่าก็ขอยกให้เป็นศิลปินแล้วก็ผลงานเพลงที่ทรงคุณค่าครับคิดว่าเพลงพี่เอกก็จะยังอยู่ไปอีกยาวนานมาก
3: ๆขอบคุณครับขอบคุณท็อปนะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวที่รักและเชิดชูผลเพลงลูกทุ่งเอาไว้ในใจเสมอจนทุกวันนี้จนท็อปได้เป็นนักร้องลูกทุ่งผ่านการประกวดมาแล้วก็ไปเป็นพระเอกหมอลำพี่เอกราชรู้สึกปลื้มและชื่นชมที่ท็อปทำได้ที่พี่ฟังข้างหลังเนี่ยพี่ว่าท็อปร้องหมอลำเพราะนะเป็นแนวของท็อปเอง
0: ขอบคุณมากเลยครับ
3: นี่แหละสุดยอดสุดฝากเพื่อนครับน้องท็อปนะครับผมพระเอกพระเอกหมอลำวง
0: ระเบียบวาทศิลป
3: ์ระเบียบวาทศิลป์นะครับผม
1: เดี๋ยวเขาจะไปไลฟ์ด้วยกันแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะ
2: มวลน่ารักมาก
1: น่ารักเนอะ
2: จริงเออน่ารักมาก
1: ฝากผลงานกันหน่อยค่ะแต่ละท่านมีช่องทางติดต่อยังไงบ้างคะพี่เอกก่อนก็ได้จ้ะ
3: เข้าไปที่เพจเอกราชสวนภูมินะครับแล้วก็เฟซโพสต์ไทยแลนด์ด้วยนะครับผมแล้วก็เจรอก็อัดไว้ประมาณทั้งหมด200เพลงแต่ว่าออกไปแล้วก็มีบ้างเหลืออยู่ประมาณ20เพลงที่ยังไม่ออกก็จะทยอยออกเรื่อยๆจากทาง 4S Thailand ครับ
2: ส่วนท็อปล่ะครับช่องทางไหนติดตามแล้วก็รวมถึงผลงานด้วยฮะ
0: ครับผมก็ขออนุญาตฝากช่องทางการติดตามครับก็ติดตามได้ที่ท็อปนารากรแฟนเพจนะครับแล้วก็ท็อปนารากร IG ครับท็อปนารากรแล้วก็ส่วนติดต่องานก็คือมีช่องทางติดต่อในเพจเรียบร้อยแล้วก็อยากฝากผลงานของทีมงานนะครับทีมงานระเบียบวัฒนศิลป์ของเรานะครับยังไงก็มีงานที่อยากจ้างหมอลำมวลมวลมหรสพไปเรียนอยู่บ้านค่ะอย่าลืมระเบียบวัฒนศิลป์ด้วยครับ
2: นี่ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลย
1: ขอบพระคุณ
3: ขอบคุณน้องท็อปด้วยนะครับ
2: ขอบคุณมากคร
3: ับ ขอบคุณพิธีกรหนุ่มสาวดาวเสียงนะ
1: คำว่าทรงคุณค่าเนี่ยทั้งสองท่านจริงๆแค่เพียงต่างกันตรงเป็นนักร้องสองยุคสองเจนเท่านั้นเองน้องปา
2: ใช่ฮะส่วนคุณผู้ชมอยากจะเจอศิลปินท่านไหนติดตามเพลงไหนนะสนใจแนะนำติดชมได้ที่เพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS นะครับอีเมลสารพัน @thaipbs.or.th แล้วก็รวมถึง02-7902625-7นะครับ
1: เวลาของเรานะคะสารพันลั่นทุ่งบางเขนทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นออกอากาศซ้ำอีกครั้งทุกวันจันทร์บ่าย 6:00 นนะคะตอนนี้ขอหลบให้หนุ่มหล่อเล็กหล่อใหญ่เขาโชว์บนเวทีของเราอย่างเต็มที่ดีกว่าเดี๋ยวกิ๊บพาหนุ่มหล่อสำรองลงไปเก็บข้างเวทีแป๊บหนึ่งนะคะลาจ้วงทอกไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

วติดกันเป็นฝาแฝดเสเบนลูกชายเสรีแต่วันนี้ขอจับคู่รุ่นพี่เสียงดีจะร้องจะไลฟ์ก็ไปด้วยกันตลอดแจ็คธนพลเมามันชวนกันรำวงไปลูกทุ่งสบายหูสองเสียงเอกลักษณ์แจ็คธนพลเจอใส่เบนรุ่งสว่างรับรองความสุขล้นจอไทย PBS สารพันลันทุ่งบางเขนเสาร์ที่10ตุลาคม2569บ่าย 3:05 น.

ที่นี่ย่านเมืองเก่าสงขลาที่มีอายุมากกว่า100ปีจากชุมชนริมทะเลสาบที่เงียบสงบกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนนิยมมาถ่ายภาพตึกและสตรีทอาร์ตที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวสงขลาในอดีตและที่นี่ยังมีร้านถ่ายรูปเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณถนนนครนอกที่บันทึกเรื่องราวของผู้คนผ่านภาพถ่ายมากกว่า63ปีที่ชื่อห้องภาพเทพกรที่นี่เป็นศูนย์รวมภาพถ่ายใบหน้าของผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านเมืองเก่ามายาวนานมีตั้งแต่รูปติดบัตรนักเรียนนักศึกษาข้าราชการรูปครอบครัวพระภิกษุรูปแฟชั่นทั้งขนาดเล็กแบบพกพาไปจนถึงกรอบรูปแขวนผนัง

0: ดยมีช่างใหญ่อาป๋าวัย85ปี
1: และคู่ชีวิตอาม้าวัย78ปี
0: ที่ยังเปิดร้านให้บริการลูกค้ามาถึงปัจจุบัน
2: เขาบอกที่นี่เป็นกันเองแล้วก็คุยดี ย้อนราคานะเอ็นดูเขาอะนะอย่าไปคิดเขาสูงสูงถือว่านะลูกค้าเขามาอุดหนุนเราเขาจะได้มาอีก
0: ปัจจุบันร้านถ่ายรูปถูกส่งต่อให้ทายาทรุ่นที่2นั่นคือพี่ฝ่าวีรสิทธิ์ชีวกุลประสิทธิ์ลูกชายคนโตวัย54ปีพี่ฝ่าจบปริญญาโทด้านโปรแกรมเมอร์จากอเมริกาและกลับมาช่วยดูแลกิจการร้านถ่ายรูปเพราะเขาชื่นชอบการถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์มและเคยใช้มันบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลาหลายๆเหตุการณ
3: ์ที่จำความได้เลยนะฮะโตมาก็เห็นกล้องถ่ายรูปรอบตัวเลยกับรูปถ่ายคุณแม่ชอบเอากล้องมาถ่ายรูปพวกเราเราจะคุ้นมากกับคำว่า1 2 3 1 2 3ยิ้ม1 2 3ยิ้มวันดีคืนดีมาม่าโหลดฟิล์มไว้แล้วนะแล้วก็ยัดใส่กระเป๋านักเรียนเอาไปถ่ายรูปเพื่อนๆถ่ายให้เสร็จเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวมาล้างไม่ว่าเป็นกิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมวันแม่กิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่โรงเรียนคุณแม่มักจะเตรียมเรื่องพวกนี้ให้เราตลอดเพื่อเรามีภาพถ่ายความทรงจำเหล่านี้เอาไว้ดูตอนโตๆมันจะทำให้เราคิดถึงความทรงจำดีๆเก่าๆสมัยเราเด็กๆอะไรเงี้ยเราจะรู้ด้วยว่าเราถ่ายเมื่อไหร่วันไหนที่ไหนโดยการบันทึกด้วยลายมือของคุณแม
0: ่ต่างวัย i view เลยส่งกล้อง1ตัวเพื่อให้พี่ฝ่าเล่าภาพ5ภาพ
4: สวัสดีค่ะพี่ฝ่า
3: สวัสดีครับปกติใช้น้อยมากครับจะเน้นใช้กล้องฟิล์มเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ว่าวันนี้มาทำภารกิจถ่ายรูปกับโพลารอยด์5ภาพไม่มีปัญหาครับ
0: จากที่พี่ฝ่าเคยถ่ายภาพสถานที่และผู้คนในย่านเก่ามาอย่างยาวนานถ้าต้องถ่ายเรื่องราวชีวิตในครอบครัวของตัวเองมาดูกันว่าจะมีภาพอะไรและแต่ละภาพจะมีความทรงจำอะไรซ่อนอยู่ในนั้นบ้าง

0: ภาพแรกที่ผมอยากจะถ่ายเนี่ยเป็นภาพป้าป๊ามะม้ายืนหน้าร้านถ่ายรูปเทพกรร้านแรกที่แกสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงของทั้งสองคนแล้วมีชื่อร้านห้องภาพเทพกรฟอนต์สวยๆตรงนี้แกสองคนก็ยืนจับมือกันหน้าร้าน
1: จับมือหวานๆกันเหมือนกับรักแรกพบที่เคยเจอวันแรกนะจ๊ะยิ้มยิ้มยิ้มหนึ่งสองสามสวยงามเท่มากมาก
0: กว่าจะได้ร้านนี้มาเนี่ยไม่ง่ายเรื่องราวมันค่อนข้างยากลำบากพ่อป้ามาผมเนี่ยมาในฐานะครอบครัวยากจนเลยป้าเป็นคนสวนยางนะเติบโตมาในสวนยางป้าม้าขายข้าวสารขนมครกกับคุณยายป้าเขาก็มีความทะเยอทะยานอยากจะทำให้ครอบครัวของเขาและตัวเองเนี่ยมีฐานะที่ดีขึ้นป้าม้าผมก็เป็นคนขยันเก็บหอมรอมริบนะฮะเพราะฉะนั้นพอสองคนนี้เขามาเจอกันเนี่ยผมก็ได้การว่าเขาก็เลยช่วยกันทำมาหากินเคยเป็นลูกจ้างที่อื่นมาก่อนร้านถ่ายรูปร้านนั้นร้านนี้ก็ลองมา
2: จากเด็กสวนยางไม่รู้หนังสือแต่อยากสร้างเนื้อสร้างตัวอาป้าสุนทรจึงเข้ามาหางานทำในตัวเมืองสงขลาโดยความชอบศิลปะเป็นทุนเดิมจึงมาเป็นเด็กฝึกงานในร้านถ่ายรูปใช้เวลากว่า8ปีครูพักลักจำวิชาต่างๆจนสามารถถ่ายรูปแต่งฟิล์มล้างและอัดภาพได้อย่างชำนาญซึ่งในช่วงแรกอาป้าเช่าตึกทำร้านก่อนต่อมาจึงตัดสินใจใช้เงินเก็บทั้งหมดเปิดร้านถ่ายรูปของตัวเองได้สำเร็จ

0: รู้สึกว่าผมมีความภูมิใจมากที่ป๊าป๊ามาม่าผมทั้งคู่เนี่ยสามารถสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะฮะเก็บหอมรอมริบจนได้ตึกนี้ขึ้นมาเป็นของตัวเองผมยังเห็นสายตาแกในรูปทั้งสองรูปเนี่ยไม่ว่าแกจะอายุในวัยหนุ่มสาวหรือในอายุแก่ชราเนี่ยผมก็ยังเห็นความสุขของแกกับสิ่งที่แกรักก็คือธุรกิจร้านถ่ายรูปนี่แหละผมยังเห็นความสุขในสายตาแกอยู่
1: เพราะภาพถ่ายคือกล่องความทรงจำที่ทำให้เราย้อนไปเรียนรู้อดีตภาพอาป๋าและอาม้าพาเราไปสัมผัสร่องรอยประสบการณ์กว่าที่คนคู่หนึ่งจะสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีกิจการเป็นของตัวเองแม้ความรู้จะน้อยแต่ถ้าเชื่อในความพยายามความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนและภาพต่อไปที่พี่ฝ่ายอยากถ่ายคือภาพอาป๋าในวัย86ปีที่แม้อายุจะเลยวัยเกษียณมานานแล้วแต่ทุกวันนี้อาป้ายังคงทำงานที่ร้านทุกวัน
2: ป้าคะอย่างอุปกรณ์ที่เห็นข้างหน้าตรงนี้คืออะไรคะ
3: โต๊ะแต่งฟิล์มปอต้องเอาดินสอให้แหลมแล้วก็เอาฟิล์มตั้งไว้ที่แสงตรงนี้แล้วก็แต่งไอรอยด่างแต่งให้มันเรียบให้มันนวลใต้ตาหรือสันจมูกคนนี้ลองเกมคนนี้เราต้องแต่งให้แต่งแล้วอ่านออกมามันดังมันไม่สวย
2: ใช้เวลาในการแต่งงาน
3: ใช้เวลาประมาณ 10-20 นาทีได้
2: จำได้ไหมว่าแต่งภาพไปทั้งหมดเนี่ยภาพละคะ
3: อ๋อจำไม่ได้
2: พ
3: ัน
2: ไหม
3: โอ้โหมากกว่านี้มากกว่านี
2: ้มากกว่ามากเลยเนาะ
3: โอ้มากกว่า
0: ธุรกิจร้านถ่ายรูปนี่เหนื่อยมากนะครับสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะได้รูปมาหนึ่งรูปเนี่ยถ่ายรูปเสร็จต้องเอาแผ่นฟิล์มแผ่นนั้นอะไปในห้องมืดเพื่อที่จะล้างออกมาเป็นแผ่นฟิล์มผ่านน้ำยา 2-3 ตัวกลิ่นก็เหม็นแรงนะฮะเหนื่อยห้องเล็กๆอับๆล้างเสร็จไปตากให้แห้งตากให้แห้งเสร็จต้องมาผ่านกระบวนการแต่งฟิล์มซึ่งเป็นกระบวนการที่ป๊าบอกว่ายากที่สุดสำหรับแกใช้สายตาเยอะมากพอแต่งเสร็จเอาเข้าในห้องมืดอีกรอบนึงเพื่อจะอัดเป็นรูปแล้วก็ผ่านน้ำแล้วก็มาตากอีกรอบหนึ่งข้ามวันถึงจะมาตัดเป็นรูปชิ้นๆส่งถึงมือลูกค้าได้เพราะกระบวนการพวกนี้เนี่ยกว่าจะเสร็จสำหรับ1คนเนี่ยใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน
1: ที่สำคัญอาป้าไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับร้านถ่ายรูปเลย
0: พอมาปัจจุบันเนี่ยผมก็เห็นแกมาใช้เมาส์คลิกกับโปรแกรม Photoshop แกเอาพื้นฐานของความเป็นอนาล็อกเนี่ยมาใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ว่าเฮ้ยป๋านี่เก่งว่ะขนาดอายุ80กว่าแล้วเนี่ยก็ยังมานั่งแต่งรูปอย่างนี้ได้อยู่
3: โฟโต้ช็อปโอ้โหครับครับครับเรียบร้อย
2: แล้วมันไม่ยากเกินไปเหรอคะป
3: ้าไม่ยากก็สร้างมาให้เราทำง่ายง่ายสบายแต่ง่ายง่าย
4: ตั้งกระดาษ
3: ใช่
4: โอ
3: ้
4: ใช
0: ่โอเคเยี่ยมเดี๋ยวไปติดหน้าร้านผมรู้สึกผมทึ่งในความสามารถของป้ามากผมก็เลยถามป้าว่าป้าไม่หยุดเหรอป้าบอกก็ยังทำได้เนาะทำจนกว่าจะไม่ไหวภาพที่2ที่ผมอยากถ่ายเนี่ยผมขอถ่ายภาพป้าเนี่ยตอนกำลังแต่งรูปกับ Photoshop ดีกว่าเพราะผมรู้สึกว่าป้านี่แม่งทันสมัยว่ะเหมือนกับเด็กเจน4ขยับตัวนิดนึงขยับเก้าอี้นิดนึงได้มั้ยนิดเดียวนะโอเคหล่อแล้วหล่อแล้วตัวตรงละโอเค1 2 3
1: นอกจากอาป้าจะเป็นคนที่ไม่หยุดเรียนรู้อาม้าก็ยังเป็นคนสำคัญที่ทำให้กิจการแห่งนี้เจริญก้าวหน้าด้วยอัธยาศัยคุยสนุกยิ้มเก่งลูกค้าที่มาใช้บริการเลยติดใจกลายมาเป็นขาประจำและมากไปกว่านั้นบางคนกลายเป็นเพื่อนบ้านที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมาจนปัจจุบัน

0: คนไหนที่เป็นลูกค้าเราเป็นเจ้าประจำมาอุดหนุนเราบ่อยๆ
1: ก็เนี่ยมีคนนี้คนนึงเป็นอาจารย์โรงเรียนซึ่งเขาเพิ่งเกษียณไปเขามาถ่ายบ่อยเลยก็คนนี้ก็เป็นพยาบาลนะเขาก็ภูมิใจนะเอารูปถ่ายเขามาโชว์เขาบอกเขาเกษียณไปหลายปีแล้วแต่ก็รูปเขายังโชว์อยู่ก็มีเนี่ยเพื่อนบ้านหลังบ้าน
0: อันนี้มาเป็นลักษณะอะไรคะมา
1: ล็อกแกเป็นล็อกแกห้อยคอเขาเป็นเพื่อนบ้านรู้จักกันมาตั้งแต่อยู่ที่นี่ก็50กว่าปีแล้ว
2: ถ้าในพูดถึงเรื่องการค้าขายม้าเป็นคนที่พูดจาเพราะอัธยาศัยดีคุยง่ายจะได้ยินเสียงหัวเราะแกตลอดเวลาเพราะเวลาคนคุยด้วยเนี่ยรู้สึกสบายใจมีความสุขภาพที่3ที่ผมอยากถ่ายเนี่ยอยากไปถ่ายความสัมพันธ์ของม้ากับเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลจากร้านเดิมทีเขาเป็นลูกค้ามาก่อนตั้งแต่สมัยร้านเช่าละแล้วพอเราได้ซื้อตึกปัจจุบันเนี่ยก็ยิ่งอยู่ใกล้กับแกเข้าไปอีกก็เลยได้แกเป็นเพื่อนบ้าน

0: คนนี้มาหาใครวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีวันนี้เดี๋ยวอีก
2: นั่งดูแข็งแรงก
3: ัน เอากินชาก่อน
0: บ้านของโกนี่ครับเป็นเพื่อนบ้านไม่ไกลจากร้านถ่ายรูปมะม้าครับไม่ไกลกันมากไปมาหาสู่กันบ่อย
4: ถ้านับความเป็นเพื่อนรู้จักกันมาเนี่ยยาวนานกี่ปีมาแล้วคะ
1: 50กว่าปีค่ะ
4: 50กว่าป
1: ีใช่อายุนี่อายุ
0: นานแล้วอายุ
1: 50กว่าปี
0: ใช่ใช่ใช่
1: ตั้งแต่ป
0: ีรุ่นกัน
1: ตั้งแต่ปี17ค่ะ
0: ตอนนั้น
5: เออ
0: แกทำกับข้าวไหมกินตลอดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนมีเมตตาเขามีความมีเมตตาแจกเพื่อนบ้านทั้งยวงเนี่ย
4: อย่างรูปที่ไปใช้บริการร้านเทพกรนะคะที่ยังติดอยู่ฝาบ้านมีรูปไหนบ้างคะ
3: หลักๆเลย
6: รูปพ่อ
3: รูปในนู้นเลย
1: มี
3: นั่นน่ะนั่นแหละรูปนั้นน่ะรูปขาวดำทั้งหมดเลย
0: นี่ไงนี่ไงเทพกรมีสแตมป์อยู่สมัยก่อนนี่หนุ่มๆ นี่ลูกคุณแม่ก็นี่
3: อันนี้ลูกหลานผม
0: อันนี้ไหมไอ้ไหมไอ้ไหมนี่ไอ้หนิงอันนี้หลานแก
3: อันนี้คือ50
0: ใช่ใช่จำลำดับได้หมดเลยซึ่งโกนี่เองกับอาอีเนี่ยผมก็เห็นตั้งแต่เด็กๆละผมตอนผมเด็กๆผมก็วิ่งเล่นอยู่หน้าร้านแกประจำแกก็มีอะไรแกก็จะบอกกับม้าตลอดมันซนมากเลยพามันกลับบ้านหน่อยนู่นนี่นั่นก็เป็นหูเป็นตาให้มาตั้งแต่เราเด็กๆอย่างเงี้ย
3: เป็นคนขยันนะฮะแล้วก็อัตยาศัยดีมากมาเล่นอยู่แถวนี้แล้วก็ตอนที่เด็กๆเขาก็เล็กจริงแต่ผมอายุมากกว่าเพื่อนแล้วก็เป็นผู้ใหญ่นำเด็กอะ
5: เตะบอล
3: เตะอะไร
0: แกเล่นด้วยแกเล่นด้วย
3: เล่นด้วยนะ
0: แกเล่นด้วย
3: อายุมากกว่าเพื่อนแกเล่นด้วย
0: เล่นด้วย
3: เล่นกับพวกเด็กเนี่ยแหละ
0: อธิยาศัยแก
3: ก็ผู้ใหญ่นำเด็กอะ
0: ใช่
3: เขามีอะไรก็ดูแลเขาเหมือนกัน
0: แล้วที่เห็นชัดที่สุดคือพอในวัยที่แบบป้ามาแก่ชราเนี่ยแล้วก็โกนี่ก็แก่ชราซึ่งเป็นวัยใกล้ๆกันเนี่ยวัยเดียวกันช่วยเหลือกันดีมากอ่ะเพราะว่าผมเนี่ยอยู่หัดใหญ่แล้วเวลามีอะไรเนี่ยโกนี่เนี่ยจะคอยเป็นหูเป็นตาให้ผมฝากไม่ได้เป็นห่วงเดี๋ยวมีอะไรของป้ามาเดี๋ยวจะแจ้งข่าวไปนะว่าเอ้ยป้ามาโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยต้องแกไม่สบายมาดูแกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีแกก็จะดิ่งไปหาป้ามาเลยแต่ว่าไปดูก่อนว่าเฮ้ยแกสามารถช่วยอะไรได้บ้างผมอยากพามาม้าเนี่ยไปเจอแกหน่อยอยากจะได้รูปที่แบบถ่ายรูปด้วยกันในร้านของโกนี่ซึ่งเป็นร้านตัดผ้ามาก่อนตอนนี้แกเกษียณไปละภาพนี้น่าจะเป็นภาพที่สวยงามความทรงจำเนี่ยแล้วก็อย่างนึงก็อยากให้ถ่ายกับแฟนโกนี่ด้วยเขาก็สนิทกันก็เป็น3คนเรียงกันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะได้ภาพเนี่ยสวยๆบรรยากาศแบบเก่าๆแล้วก็มีรูปถ่ายเรียงเต็มไปหมดเลยที่ทำจากร้านถ่ายรูปประมาณร้านเทพกรติดนิดนึง
7: มันดูมีสเปซไปนิดนึงโอเคจับไม้จับมือกันเลยนะ

เพราะการถ่ายรูปในยุคก่อนต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากร้านถ่ายรูปในทุกขั้นตอนไม่เหมือนอย่างปัจจุบันสายสัมพันธ์ของคนรุ่นก่อนจึงไม่ได้ถูกถักทอด้วยข้อตกลงหรือผลประโยชน์หากแต่อยู่บนฐานของความพึ่งพาอาศัยและความปรารถนาดีต่อกันอย่างบริสุทธิ์ใจทำให้คนยุคนั้นอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขมาจนถึงปัจจุบัน

0: นี้นะมาเลย
1: แต่นี่เอา
0: ภาพที่4เนี่ยก็เป็นภาพที่พิเศษภาพหนึ่งก็คือภาพถ่ายครอบครัวทุกคนพี่น้องผมป้าป๊ามามารวมเป็น7คน

0: กิจกรรมกินข้าวกับครอบครัวตรงนี้เนี่ยค่ะปกติกินพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้กันบ่อยไหมคะ
1: ทุกอาทิตย์เลยครับไม่ว่าจะยุ่งขนาดไหนวันอาทิตย์ทุกคนต้องว่างในมื้อเย็นของวันอาทิตย์คนนี้โทรตามมาเลยนะอยู่ไหนรีบมานะต้องมาเจอกัน
2: มาเขายอมคำกับเต้าให้ลูกๆมากินต้องมากินพร้อมกันจะได้รู้สึกกันได้คุยกันบอย
1: เออเขารู้จักคนนี้หมดเลยบอย
2: จับเก่งให้ไประวังก่อน
0: เป็นใครบ้างพ
1: ี่
0: ฝาแนะนำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับ นี่คนที่สองชื่อพลวีระพลนะเป็นทุกคนจะมีขึ้นชื่อจริงขึ้นต้นด้วยวีระหมดวีระสิทธิ์วีระพลเนี่ยห่างกัน3ปีครับอันนี้วีระเทพชื่อเทพคนที่3ก็ห่างจากคนนี้4ปีเนาะห่างคนที่2 4ปีอันนี้2526ชื่อบอยคนที่4วีระชัยใช่อันนี้วีระวุฒิคนสุดท้องคนสุดท้องห่างจากคนที่4ก็8ปีได้8ปีห่างกันโหอย่าพูดเลยเหมือนลูก20ปี
3: วันนี้มีความสุขมากเพราะเราได้มีแขกพิเศษมาแล้วรวมวงกัน
1: เ
4: ความคิดนี้ผมต้องยกเครดิตให้ทั้งสองคนดีกว่ามาม่าและป๊าป๊าดีกว่านะครับทั้งสองคนเนี่ยอยากจะให้ลูกๆเนี่ยทุกคนมากินข้าวร่วมกันอย่างน้อยสักหนึ่งวันในหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีศูนย์รวมตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ลูกๆทั้ง5คนเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนจะมีแกประหว่างกันทำให้เวลาการคุยกันเนี่ยไม่ค่อยสนิทใจนะฮะเพราะว่าต่างคนต่างก็ทำงานหลายหลายเดือนมาเจอสักครั้งนึงและเวลาเจอกันก็แทบไม่ครบคนเพราะฉะนั้นป้าป้ามาบอกว่าเอาอย่างนี้นะเรามากินข้าวด้วยกันมาตัดกับข้าวด้วยกันมาแบ่งปันกันได้คุยกันหัวเราะกันป้าป้าหมาจะเน้นตลอดเวลาว่าถ้าแกอายุมากและไม่อยู่แล้วถ้าไม่อยู่แล้วพวกเราจะได้สนิทกันเพราะว่าป้าป้ามาเนี่ยสร้างเกาะป้องกันในพวกยูไว้แล้วสิ่งเหล่านี้จะต้องติดตัวพวกยูไปตลอดชีวิตถึงแม้ป้าป้ามาไม่อยู่อยากถ่ายรูปครอบครัวผมเป็นภาพที่น่าจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขของครอบครัวเล็กๆของเราครับผมรบกวนทีมงานหน่อยนะช่วยถ่ายให้หน่อยนะครับขอบคุณครับผม
5: ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนของพี่น้องมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีพ่อกับแม่ที่ทำหน้าที่เป็นคนเชื่อมประสานและสิ่งที่ใช้เชื่อมสัมพันธ์ให้ลูกๆสนิทกันก็คือความรักและภาพสุดท้ายจึงเป็นอะไรไปไม่ได้นั่นก็คือภาพอาป๋ากับอาม่า

0: ภาพที่5ภาพสุดท้ายเนี่ยผมจะบันทึกรูปป้าป๊ามาม้าณสถานที่หนึ่งก็คือแหลมสมิลาเป็นชายหาดทุกครั้งที่ผมผ่านแหลมสมิลาจะย้อนนึกกลับไปหาสมัยที่ผมยังเป็นเด็กเพราะป้าป๊ามาผมเนี่ยจะชอบพาผมมาเที่ยวที่นี่ทั้งที่แกก็ยุ่งนะฮะแต่แกก็ยังเจียนเวลาวันอาทิตย์ครึ่งวันบ่ายพาลูกๆมาเที่ยวแหลมสมิลากันผมรู้สึกว่าแกอายุมากละมันก็ควรจะเป็นเวลาที่เราพาแกมาเที่ยวบ้างนะพาแกมาผ่อนคลายรับลมเย็นๆสูดอากาศบริสุทธิ์ที่สถานที่ที่แกเคยพาเราในวัยเด็กแกไม่เคยมาเดินอย่างนี้อีกเลยเป็น10ปีแล้วที่สำคัญคือเรื่องสุขภาพนะแกไม่มีเรี่ยวแรงที่จะเดินนานๆยืนนานๆแล้วก็อีกอย่างนึงป้าอาม่าผมเนี่ยเป็นคนขี้เกรงใจลูกจะไม่ชอบให้เป็นภาระผมมองว่าไอ้ภาพนี้เนี่ยผมเนี่ยทำให้ป้าอาม่าเนี่ยคิดกลับไปในอดีตเมื่อช่วงเราเป็นวัยหนุ่มสาว
1: สวยมากเลยเห็นทั้งคู่จับมือกัน1 2 3เก
2: ถ่ายทั้ง5ใบได้เป็นเพียงแค่บันทึกกิจกรรมของครอบครัวชีวกุลประสิทธิ์แต่เรายังได้เห็นเรื่องราวความพยายามมิตรภาพและการใช้ความรักนำพาครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสุดท้ายแล้วภาพถ่ายที่ดีที่สุดของครอบครัวนี้อาจไม่ใช่ภาพที่สวยที่สุดหรือใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดแต่คือภาพชีวิตที่ย้ำเตือนให้เราจดจำได้เสมอว่าการสร้างรากฐานของครอบครัวมีความสำคัญและส่งผลต่อความคิดการกระทำและออกแบบชีวิตเพื่อไปสู่การมีความสุขอย่างแท้จริง
0: ภาพจำของลูกๆที่มีต่อพ่อแม่เนี่ยคือทำงานทำงานทำงานลูกๆเนี่ยแทบไม่เห็นเวลาพักผ่อนจริงๆรีแลกซ์จริงๆของแกเลยในวัยเกษียณเพราะแกทำงานทุกวันป้าเองก็อยากจะทำงานเพื่อจะได้ใช้สมองไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์มาม่ายังทำกับข้าวก็ทำทั้ง3มื้อเช้าเที่ยงเย็นในวัย78เนี่ยอยากให้ป้าไปอยู่กับเพื่อนบ้างเพราะเขาไม่อยู่กับเพื่อนเลยตอนนี้ไปร้องเพลงคาราโอเกะมาม่าเองก็ได้ไปอยู่กับหลานๆจริงๆได้เลี้ยงหลานจริงๆอยู่กับเพื่อนบ้านอยากเป็นภาพอย่างนั้นเลยครับ
2: และภาพสุดท้ายที่คนเป็นลูกอยากเห็นพ่อแม่ของตัวเองใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายของชีวิตเก็บเกี่ยวความสุขทำในสิ่งที่ชอบอยู่เพื่อคนที่รักและมีรอยยิ้มกับทุกๆเรื่องในทุกๆวันนั่นเองพบกับต่างวัย iView ได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: แนวอยู่แนวกินอีสานกำลังงอกงามสู่ล้านนาน
1: ี่ก็เป็นอาชีพแรกนะครับที่ผมทำตอนมาเป็นเขยอยู่ที่นี
2: ่บทพิสูจน์ลูกเขยเจ้า
0: วัฒนธรรมอาหารที่ถูกส่งผ่านชีวิตคู
3: ่ลำมีดี
4: แซ่บขนาด
0: ติดตามรายการคุกคัลเจอร์บ่าวไทยบ้านอีสานล้านนาอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
5: วันนี้จะพามารู้จักกับวิสาหกิจชุมชนลำไส้พัฒนาที่นี่เขานำปลาดุกไปแปรรูปทุกอย่าง
6: ดุกเส้นเค็ม
7: ดุกเส้นหวาน
8: ปลาดุกส้ม
9: ปลาแผ่นกรอบกรอบ
10: ถ้าคุณโทรมาตอนนี
11: ้แหมปีสี่กระปุก
12: นี่รอเลย
5: เดี๋ยวโทรแล้วหมดยังครับเมื่อกี
13: ้เนื้อตัวนี้นะคะทำเป็นแดดเดียวหนังเอาไปทำหนังกรอบ
14: มันปลาดุกเอาไปทำไบโอเอาไปทำอาหารสัตว์
15: พอเรารวมกลุ่มปุ๊บจาก400
16: ตอนนี้อยู่ประมาณ37บาท
5: ฟังเรื่องราวเต็มๆกันต่อข้างในรายการมหาอนาบนามหายกกวนทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS

0: เธอครบรอบ3เดือนเอาดอกไม้มาฝากปีหน้าเดี๋ยวไปเที่ยวเมืองไทยกันเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวกันร้องเพลงบาทเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงู
2: ด้วยรู้ให้ลึกฟูจิเซนเซได้ลองใช้ชีวิตกับตุ๊กตาอย่างหรือเลิฟดอลจะอินกับน้องหรือไม่ตุ๊กตาอย่างมีบทบาทหน้าที่อะไรในสังคมญี่ปุ่น
3: มันลึกกว่าที่เราคิดครับ
0: คุณแม่ต้องช่วยลูกชายให้หลั่งออกมาพออยู่ไปเรื่อยๆกลายเป็นครอบครัวขึ้นมา
2: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอน Love หรือ Sex ตุ๊กตายางญี่ปุ่นเป็นอะไรให้ได้วันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
5: วิวังผมจะไปจัดไม้แล้วเนอะ
6: ไปไหน
7: ไปจัดพวง
8: เราจะขึ้นแล้วบอกครูบาอาจารย์ให้ปกปักรักษาคุ้มครอง
9: วายบ้านก็หรูแล้ว
10: มันเป็นเสน่ห์ดีนะเด็กๆรุ่นหลังได้เห็นวิธีการของปู่ย่าตายายเรา
11: เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัวตนความสุขของคนนั้นก็แตกต่าง
12: ไปหาเกี่ยวมาขึ้นกันนะนะ
11: ซีรีส์วิธี
13: สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ตำบลร่มเมืองเรามาที่นี่เพราะเราทราบมาว่าที่นี่เป็นแหล่งปลูกพลูที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพัทลุงมาอย่างยาวนานและมากกว่านั้นก็ยังส่งไปขายที่เกาะไต้หวันด้วย
14: คลองที่หล่อเลี้ยงคนบ้านเราต้นน้ำมาจากเทือกเขาบรรทัดลงมาเรื่อยๆต้าป่านบ้านอะไรก็จะเรียกคลองอย่างนั้นป่านบ้านลำก็จะเรียกคลองลำแล้วพอป่านมาคลองวัดกลางก็เรียกคลองวัดกลางพอป่านนาต้มก็เรียกคลองนาต้มพอป่านบ้านนาอูก็เรียกคลองนาอูแต่มันเป็นต้นน้ำสายเดียวกันที่หล่อเลี้ยงคนทั้งตำบลคนทั้งอำเภออุดมสมบูรณ์มาก
13: และถ้าหากมองจากภาพโดรนก็จะเห็นว่ามีบ้านที่ตั้งอยู่ล้อมรอบไปด้วยสวนทั้งผลไม้และที่น่าสนใจก็คือที่นี่ยังมีการทำนาในแบบวิถีเดิมๆด้วย
15: กำไรมีปูกับกาว
16: กับกาวเนื้อดำ
15: นี่กำไรยังไม่ขึ้นที่เยอะ
16: นี่ยังขึ้นแล้ว
15: ได้หลายเรียงแล้วไหม
16: ได้เยอะแล้วกลับบ้านไปแล้ว
15: แก้งั้นนั่นบั่นปื้อกันนะเก็บจ้อกันเด้อ
13: ผู้ใหญ่อ้อนท่านนี้บอกกับเราว่าที่นี่ยังปลูกข้าวกันมากนะครับทั้งนาปีนาปรังและยังปลูกข้าวไร่อีกด้วย
17: ตรงนี้ประมาณ4ไร
18: ่เนี่ยครับก็คือในส่วนของล่องปาล์ม
13: ยะคนนี้ปลูกในพื้นที่สวนปาล์มของเขา
18: เราปลูกระหว่างล่องปาล์มตรงนี้ครับระหว่างท้องร่องตรงนี้เราก็ปลูกข้าวข้าวเหนียวไปมันมีเป็นร่องอยู่ครับตรงนี้เป็นร่องอยู่มีทั้งหมด4ร่อง
15: สีกันเนี่ยพี่แกงกับพี่ปัวกันพี่พัวเล่นสิ
16: ไม่เอา
15: ไม่ได้ก็ไม่คุยแล้วมันร้อยนี่ปลอในอู้น
13: นะพัวคนนี้แกทำข้าวไร่และยังใช้วิธีนวดข้าวแบบดั้งเดิม
15: ก็แม่ย่าเขารุ่นเก่าๆเขาเคยนวดแล้วเคยตากแล้วเคยติ่มข้าวก็เคยติ้มก้าวกับลกนวดเจ็ดก็ปลาไปสีแล้วก็ออกมาเป็นข้าวจานการนวดตึ้งกายี่ไอ้ยี่ไอ้ออกกันหมดนั้นยังเลือดแต่กว่างก้าวก็กิโลละ40ถ้าก้าวสาร60
13: อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าเรามาที่นี่เพราะเรื่องของพลูพืชใบสีเขียวสวยที่ผูกพันกับคนที่นี่มาอย่างยาวนาน
19: ปลูกร้อยกันต้นไม้นั้นใบมันย่อย
13: เราได้เจอกับคิงหนุ่มเท่มีสไตล์ที่บ้านของเขาในช่วงที่จั๊กจั่นกำลังสนุกสนานในการส่งเสียง
14: จั๊กจั่นนี่ไปเล่ต้นยางกับต้นพลู

0: เดินเดินซี่ไปเลยคือป่าท่ากลางว่ะเดินตรงไป
1: บ้านขี้นี้จะไร่ล้อมไปด้วยต้นตู้มั้งเนี่ย
2: กับผม
1: อ๋อลูกมดนะ
2: กับผมครูเพีย
1: งนั่น
0: แค่ญาติพี่น้องก้องสีฟ้านา
2: โรบ
0: ป้องสองตัวครับ
3: คิงบอกกับเราว่าพ่อของเขานั้นเป็นศูนย์รวมการกินหมากพลูของหมู่บ้าน
1: ไม่ได้ผ้านะพ่อนะโอ้แม่ต้องพลูกินไหมคะ
4: กิน
0: นี่คือตำบลหลวงเมืองครับบ้านหลวงเมืองไปต่างไหนก็เจอแต่พลูนี่พลูหมากทุดเลยอย่างวัดปัตตลุงโยตุกตุกเองตุกอ้นโยยังมีตุกบ้านครับมีหมากปลูกกันหมากไม่เราจะปลูกพลูกันเป็นอาชีพลัก
4: เนี่ยเอาปั้นมันเอาหมากปลูกก้นเด็กดีทิพย์เลือดแก่ตามทิพย์เกือบตามเป็นต้นเด็กก้อนเปลือยต้นนี
0: ่
4: นี่เลยเด็กโน้กันตึ้งปลายก้ามนี่ตึ้งตัดเด็กโน้ปลูกตรงนี้เลยปลูกหยีที่กุ้มเนี่ยเด็กโน้เด็กปลูกกัน
3: ยิ่งเราได้เดินทางในหมู่บ้านก็ยิ่งได้เห็นนะครับว่าพลูนั้นกลายเป็นของสำคัญของคนในหมู่บ้านทุกยุคทุกสมัย
1: พี่แกแบบว่ารอบบ้านเลยเนาะ
5: ต้องดูแลอย่างดีทำเป็นเบ้เป็นกำไปก้าราตาแก่กำปึ้งปึ้งเลยนู่นกำปึ้งปึ้งแบบนี้ทุ่นไปราตาแก่นู้ตุ้นร่องจันร่ำจันเต็มปูนแบบนี้ตุ้นกันโก้มันยักเลยนี
6: ่ทำไม่ก่อนนั่นนะ
5: มันลำบากกี่ว่าอย่างเร่งเลยนี่ที่ผมมาดูนี่ไม่ลำบากเดียว
7: เขาเรียกว่าปลูตาแก่ก็ไม่ได้เรียกปลูรมเมือง
5: ก็ไม่เรียกเล็กนัวเรียกปลูตาแก่เราไปใกล้ตาแก่
7: มันไม่จ่ายใกล้ก้นบ้านเราเลยนี่มันตรงนอก
5: ไปไต้หวัน
7: ไปไต้หวัน
5: กินไต้หวันหมาตื้อเลยติดปลูกนับกันในยุนี
7: ้ก็หมาตั้งไงปลูกตั้งโก้เต่าเลยก็มด
8: แม่
9: เดิน
8: ไ
9: หนเลยพี่ยะ
8: ก
3: ็บ้านนารอบคนนี้มีสวนพลูอยู่หลังบ้านอาจจะดูรกนิดนึงแต่ว่าเป็นสวนพลูที่มีค่ากับครอบครัวมากทีเดียว
10: ครับอันนี้ร้อยปีแล้วครับ
11: พลูราคาดีก็ไปขึ้นกันไอ้ขึ้นตามต้นไม้ก็ไปทำธรรมชาติแต่ไม่ธรรมชาติกับประมาณเท่ปีกับ
1: อันนี้ใบย้ายมามันขึ้นสูงขนาดนั้นเลยเหรอ
12: ใช่
1: แล้วหนูปีนได้ไหม
12: ไม่ส่วนมากจะใช้ไม้
1: จะใช้ไม้ทำยังไงเวลาใช้ไม้
12: ใช
1: ้
12: ไม้ขอยอ๋อ
1: ใช้ไม้ขอยหรอ
12: ใช่ขอย
11: ปุ๊บร้อยไอ้ขึ้นตามต้นไม้ก็ไปทำธรรมชาติ
10: ขึ้นได้กับ
11: เวลาปลูกทุกก็ไม่ค่อยขึ้นครับขึ้นเวลาปลูกเป้งกันขึ้นเล็กครับอยู่ติดต้นไม้มันไม่เป็นกับไม่เป็นรูกับอันนี้แต่ถ้าว่าอยู่ตามก้างที่เป็นรูคือดอกมันกับดอกของปลูกมีกลิ่นหอมมาครับหอมเหมือนกับกลิ่นหน้าม่อมเลยแหละ
0: กลิ่นหน้าม่อมเลย
11: เกี่ยวดับกลิ่นปากได้ครับได้เลย
13: รสชาติเป็นยังไงครับเหมือนใบเป็นไหม
0: ก็
13: ม
0: ิ้นเป็ดกว่าใบ
11: เป็ดเป็ด
0: กับเป็ด
3: นารอบมีหลานๆที่รู้เรื่องการทำพลูพอสมควรนะครับเด็กๆได้รับการสอนกันมา
14: สองใบนี้มันจะอ่อนอยู่แน่ถ้าเป็นแบบนี้คือแบบเก็บยังเก็บไม่ได้เพราะว่าใบเล็กมันจะเสียเพราะว่าใบอ่อนมันกำลังจะโตไงเราต้องเก็บใบเนี้ยใบที่สาม
15: ร้านก็ตางโง่ว่าไอ้ไปห้าตางโง่เองตาลังบ้านก็ไปเก็บลูกก็ไอ้ร้านมันได้รู้ว่าการที่ว่าลำบ้านอยู่กันเลย
3: เช้ามืดคือเวลาดีของการเก็บพลูนะครับคิงบอกว่าทุกคนที่มีสวนพลูก็ต้องตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อจะเก็บใบพลู
16: ทำไมถึงเก็บแต่เช้าพี่
17: เพราะว่ามันจะสดชื่นอยู่สดใสๆพลูมันจะเหี่ยว
18: ปกตินี่เริ่มออกมาเก็บกี่โมงคะ
17: ก็แล้วแต่เวลาครับบาง ถ้าเรามีธุระเยอะเราก็มาตอนตีสี่ฤดูฝนก็มาตอนเช้าก็ได
2: ้
17: เพราะมันจะถึกชื้นทั้งวัน
5: ภารกิจที่บ้าน
8: วันนี้เก็บได้เยอะหรือยังคะ
5: เยอะประมาณ20กิโลได
2: ้เก็บเอิ้นอยู
3: ่กว่าที่ชาวบ้านจะเอาใบพลูมาขายได้นั้นก็ต้องมีวิธีนะครับ
5: จุ่มไม่จุ่มมันเที่ยวมากมันร้อนนั้น
2: มันร้อน
5: แต่ว่าเก็บตอนเช้าจุ่มมันเสียงเที่ยวน้องจุ่มก็ว่าเต็มเก่งน้อง
2: อ๋อถึงอันนี้ต้องจุ่มไปเรื่อยๆเหรออัน
5: นี้ต้องจุ่มเรื่อย
17: ๆของการล่างคือทำให้มันขืนคือของปลาคลุมเผื่อกันมันแตกออกจากกันเผื่อมันกันไม่ให้มันโจ้กับแล้วก็ไปใกล้กับ
13: เอาไปใกล
17: ้กับผม
13: เอาไปใกล้ทุกเช้าเลยไหมครับ
17: กาตาแก็บกาป่าใกล้ทุกเช้ากับเราว่าโรงงานระเบิดประมาณเป็ดกระมุง
13: ครับไปยังไงครับเนี่ย
17: มอเตอร์ไซค์ครับ
3: เวลาเช้าลงรับซื้อพลูจะเปิดเราตามคิงไปด้วยก็เลยได้รู้ว่าคนที่เก็บพลูมาขายนั้นได้เงินดีมาก
2: ออกมาถึงตรงสะบักน้ำเนาะ
16: หนึ่งโลหนึ่ง220ค่ะ
2: 220ทำงานกี่ชั่วโมง
17: ประมาณ1ชั่วโมงครับ
2: 1ชั่วโมงได้220บาท
17: กาลงตากาขึ้นกาเลวเตะ
16: ถ้า100ก็500กว่า
17: ได้100ก็500กว่าถ้าโล200ก็ประมาณชั่วโมงละ1,000
2: โอ้โห
16: ประมาณ7โลแผ่นโลได้
2: เดี๋ยวจะไปเก็บอีกรอบ
16: เยอะค่ะเยอะบางคนได้ 5,000 ก็มีค่ะช่วงที่ว่าขาขึ้นนะครับบางคนได้ 7-8,000 ก็มี
17: วันละ10,000ก็มี
16: ว
2: ันละ10,000ก็มีอันนี้ก็เรียกขาขึ้นเหรอ
17: ขาขึ้น
2: แล้วเคยได้เยอะที่สุดนี่กี่บาทคะต่อวันน่ะ
17: เคยได้เยอะสุดประมาณ 3,500
2: 3,500 ต่อวัน
17: ประมาณ4ชั่วโมง
2: 4ชั่วโมงแล้วได้อยู่กี่วันคะ
17: ได้ประมาณ3วัน
3: คิงบอกกับเราว่าในหมู่บ้านเรียกว่าครบวงจรนะครับเพราะนอกจากจะมีคนปลูกแล้วก็ยังมีคนรับซื้อที่ลงด้วยที่ลงซื้อพลูเราได้เจอว่ามีคนทำหน้าที่คัดเลือกเกรดของพลูเห็นไหมครับว่าเขาจะมีขนาด S M และ L
18: L ธรรมดามี L ใหญ่จัมโบ้เลยหนีไปอีกมันเลยมันถึงนี่เลย
3: ทีมนี้เหมือนทีมที่มีหน้าที่ตรวจคุณภาพสินค้า
18: ใบไหม้ใบเสียขนาดไซส
19: ์สายตาก็ต้องด้วยดี
20: ต้องด้วยเร็ว
19: ตาปลายเข้มก็คือต้องออก
20: นั่นแหละ
19: โอ
20: ้นี่นี่ก็คือไม่เอา
19: เล็บนี่ก็ไม่เอาเดี๋ยวนะ
21: นี่ค่ะเป็นสนิม
19: ตรงนี้
21: ไม่ได้เล็ก
19: สนิมดูไม่ได้
20: ไม่ได้ก็ไม่ได้
21: เนี่ยเห็นตาลูกเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวอันน
19: ี้
21: ก็
19: ไม่เอาน ั่
21: น
19: แหละ
21: แ
19: ม
17: ่ทำให้เน่าได้เหรอคร
19: ับ ใช
21: ่แม่
19: มันจะล่ามออกกว่านี
21: ้คือเวลาตัวเองพลิกกับแล้วว่าตัวเองต้องพลิก
19: ใช่ต้องมันต้องดูต่าง
20: หน้าต่าง
19: เลยล้างหมดเลย
22: อันนี้คนนี้ได้เยอะมาก
21: ได้เยอะมาก
22: คนนี้ก็คนนี้เยอะมากคนละ600-700นะคะ60-70
21: โลต่อวัน
22: ค่ะ
21: ย่อ
22: ทำเร็ว
3: พลูที่คัดเสร็จแล้วก็ต้องมีการเรียงให้สวยงามดังภาพที่เห็นนะครับคนที่มานั่งเรียงใบพลูเขามีวิถีเป็นของตัวเองเราเจอว่าเตรียมพร้อมกันมาทั้งขนมทั้งยาหรือแม้แต่ที่นั่ง
2: คนดังทั้งวันต้องมีที่ร่องนะ
16: ร่องว่านม้วนร่องว่านเนี่ยจะว่านถึงโดงมาเลย
3: ตอนเย็นๆนิ้งเจ้าของหลงพลูที่เรามาถ่ายทำนั้นจะเดินทางไปซื้อพลูในหมู่บ้าน
23: แล้วก็จับไปพลู
17: เราจะไปนี้ทุกวันเลยนะครับทุกวันครับทุกวัน
23: นานมากเป็น10ปีแล้ว
3: ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจำ
23: ได้เงินเกือบทุกวัน
3: ที่ได้ ได้จากในหมู่บ้านก็จะส่งขายไปตามต่างจังหวัดด้วยนะครับอย่างเช่นจังหวัดยะลาเป็นต้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะส่งไปที่เกาะไต้หวัน

0: 7 8 9 10
1: คนนี้บอกเล่ากับเราเพิ่มเติมเรื่องการทำพลูนะครับว่าสมัยก่อนจะนิยมทำพลูเป็นตับไปขายตามตลาดที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนัก
2: ตอนนี้เขาเรียกพึ่งตับที่ใบได้อะครับ
3: ตับนึงไว้บางคนถ้าว่าบางคนก็ได้สี่ทิพย์เบยเจ้ทิพย์เบยบางคนก็หกทิพย์เบยแต่ป้าก็จบตามได้หางมากเลยนะมันใกล้ดีว่าได้ตัดได้มาก
4: ปกติเข้าใจไหมไปเดี๋ยวว่าไปมาหน้าไม่ได
3: ้ก็แล้วแต่ตับตรงบาทร่างบาทก็ว่าไปแต่คนนู้นแต่คนไปเด็กๆกันตับอาทิตย์ตา
1: เรียกได้ว่าการจับใบพลูนั้นก็เหมือนได้จับเงินนะครับเพราะไม่ว่าจะเก็บขายหรือว่าแยกขนาดก็ทำให้มีรายได้กันทั้งนั้นไม่แปลกใจที่เห็นทุกคนทำงานกันไปคุยกันไปอย่างมีความสุข
4: เอาไม้ไปกอต้นพลูครับ
5: พลูสำคัญกับคนบ้านเราครับคือไม่จ่ายใจกล้าอย่างเดียวพลูนี่คือใจตั้งแต่เราเกิดจนว่าเราตายเลยครับแล้วไงว่ามันเป็นไม้บุ๋งก้นกันคือหลังก้นก็ไม่ก็ปลูกไว้กินแก่ต้นเดียวเด็กก็คิดว่าไอ้มีพลูอยู่ในบ้านครับคือมันเป็นไม้บุ๋งก้นผ่านแต่งานในใจพลูจัดกันมากทำกันถ้าไม่มีพลูก็แม่ลูกเต้าไปบ้านนาลีบ้านนาทอมครับ
1: เพราะว่าพลูเป็นเรื่องสำคัญ
6: ค
1: ิงบอกว่าอยากให้เรารู้จักกับป้าลี่ท่านนี้ซึ่งเป็นคนที่ทำให้เราเห็นว่าพลูนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการจัดขันหมากงานแต่ง
3: นี่ตำรามีอยู่เยอะนะลูก
7: นี่ตำราเกี่ยวกับอะไร
3: แต่นี่เกี่ยวกับบ่าวสาวแต่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะนี่กาต้าหวานะอีมังปินตุกับปังกะโรมิเราเสกป้าเสกป้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวก่อนที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะนุ่งผ้าหม้อก็จะตำง่ายแล้วก็ว่ากาต้านี้พอข้องปลีแต่ก่อนนะแกเป็นคนที่ว่าเวลาอ่านเพลงพอตอนนี้คนนี้เป็นเกี้ยนตำราไว้ให
8: ้นี่คือสามสาวที่รับจัดข
9: ัน
8: หมากฟรีเหรอคะ
9: ใช่
8: ใครเป็นหัวหน้าทีม
9: นี่ค่ะเดี๋ยวนี้นี่ป้าดับกระเป๋าอะไรยังมี
1: วันนี้ป้าลี่ป้าออนพี่นาน้าสว่างช่วยกันสาธิตจัดขันหมากให้เราได้ถ่ายทำรายการด้วย
3: กันตอนที่หนึ่งคือตรงเราก็เอาใบเฮิ้นแล้วก็ใบโต้งใบกล้วยโต้งซึ่งเอามาลงอักกระมาเป็นยันอันนี้อักกระเขาเขียนว่าณระตมโบราณก็บอกว่าไอ้อยู่เย็นเป็นสุขในคู่ครองนะก็นะก็คือเราหนาอันนะเราจะหนาเลย
10: ช่างหนา
3: จะหนาทุกอย่างนะระทมนี่โบราณก็บอกกรรมนี้มันก็เป็นสิริมงคลกับบ่าวสาวนะกินนี่ชัดแล้วนะหนึ่งกันนะตอนนี้จะตำตามกันยังมาเหลือหมอมากรู้ใส่กันดับเลยแล้วแต่ถ้ามากหมากระดับหมากก็ได้แต่ว่าตรงไม่น้อยว่า12หรือว่า13ต่อกัน
11: พอดับเสร็จแล้วเนี่ยก็ในมากซ้ำน้อยเนี่ยก็ใส่ไว้ในนี้โลกนี่ตะบึดนี้เลย
1: ป้าลี่บอกว่าขันหมากทั้ง3ขันขันหัวขันคอและขันคางนั้นเป็นการแสดงความเจริญงอกงามและมั่นคงของคู่บ่าวสาว
11: สีเขียวก็ได้สีตรงก็ได
1: ้พลูจะถูกจัดลงขันอย่างมีระเบียบจากนั้นก็ใส่ของต่างๆลงไปจนครบแล้วจากนั้นป้าก็จะใส่คาถา
3: พุทธังกุ้งตัมมังกุ้งสังกังกุ้งไอ้เจ้าเบาเจ้าก็ได้อยู่อย่างมันกุ้งไอ้อยู่กุ้งคิดว่าอยู่ยงกุ้งปลาปั้นคิดว่าอยู่กัน

0: ตังมันกงตุกกันตังกันวัวกันโกกันกลางตรงปอดับเจ็ดตรงว่างมากตังเหมือนซ้ำลูกแล้วก็ปูดกาตาเมื่อที่ว่าเดียวนะ
1: กี่ขั้นเขาเวลาจัดมากพลูเนี่ย
0: เวลาจัดมากพลู
1: ซ้ำ
0: เนี่ยซ้ำกันเลยจัดซ้ำกันมากพลูต้องไปแต่งจัดแต่ตาแต่งกันต้องซ้ำกัน
2: ตึ้งตั้งหวาเปียกว่ามาไม่ได้ก็ที่ใหญ่มาตึ้งจันกันต้องโง่กันมากเนี่ยไปขั้นหนึ่งตึ้งกันนุ่มกันเรียนไป
3: ส่วนยายสินคนนี้ก็เป็นคนจัดขันหมากอีกคนนะครับแกกำลังเดินทางไปบ้านเจ้าบ่าวซึ่งเป็นธรรมเนียมปกติในการสู่ขอเจ้าสาว
4: นี่ดีอยากเป็นกันมากเนี่ยอยากลูก
5: ค่ะ
4: ลูกเหลือกามาก
5: ค่ะ
4: กามีลูกป้าลอยใ
5: ช่อ๋อค่ะ
4: เลย
5: อ๋อ
4: จะได้กินเหมือนมากกับลูก
5: อ๋อค่ะเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะ
4: ไม่แก่มากแต่ว่าก็กระเจี๊ยบ
6: ป้าเก่าผูกข้างล่างกันหมากนี่จะออกจากป้าเก่าไม่ได้เลยนะลูกแล้วยายที่จัดกันหมากอ่ะต้องนั่งในป้าเก่าด้วยนั่งที่เสือไม่ได้เลยก็เชื่อว่าตายายเขาอ่ะเชิญตายายเชิญเทวดาเขาอ่ะก็เชิญเทวดาให้มานั่งในป้าเก่านั่นแหละ
5: มาถึงตรงส่วนยายต้องกินข้าวก่อนเหรอคะ
4: ใช่ค่ะแม่ดับแต่ไม่กินข้าว
5: นี่เป็นแคลนเหรอ
4: เป็นแคลน
6: ก็บอกว่าถ้าจัดกันมาก็ไม่ให้จัดโต๊ะเปล่าต้องให้กินข้าวก่อนจะได้อยู่กินอิ่มน้ำสำราญนั่นเองอย่างนั้นเลยว่ากาตาด้วยชุมนมเทวดาชุมนมเทวดาเสร็จเราก็ออกชื่อตายายเขาบอกว่าให้มารับรู้วันนี้จะมาจัดกันมาให้เขาก็จะไปแต่งงานลูกหลานจะไปแต่งงานให้ตายายก็รับรู้ด้วย
5: อ๋อนี่เริ่มจัดเลยเนาะ
6: ต้องให้แม่เจ้าบ่าวอะมาจับปลูจับปลูสามเบะแล้วก็หมากสามลูกแล้วก็ยายจะว่ากาตาให้เขาวางลงในกันพอยายว่ากาตาเสร็จก็ให้ก็วางในกันถึงจะดับได
3: ้เรื่องของการใช้พลูในงานมงคลต่างๆไม่ได้มีเฉพาะในพื้นที่พัทลุงนะครับแต่ว่าทั่วไปก็มีเราสอบถามข้อมูลมาก็พูดคล้ายๆกันนะครับว่าสมัยก่อนนิยมกินหมากพลูใครมางานก็มีไว้ต้อนรับซึ่งก็ถือเป็นธรรมเนียมมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้นี่แน่นมันกันนะ
3: ยายสินนั้นมีสมาธิและนิ่งมากๆเป็นเรื่องที่เราสังเกตเห็นในระหว่างนั่งจัดขันหมาก
6: ถ้าแม่จัดขันหัวเสร็จแล้วอ่ะขันขนมมันใส่ได้แต่ไม่จัดขันหัวยังใส่ไม่ได้เลย
1: นี่แม่ได้สร้างคันแล้วแม่ต้องจัดคันบัดกี่คันคะ
4: ทั้งหมด27คัน
1: หยิบ7คัน
4: กันมากกี่คัน

0: นั้นไม่ใช่แค่เพียงใบไม้ที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเท่านั้นแต่ยังเข้าไปมีส่วนในพิธีการสำคัญต่างๆของชาวบ้านมากมายแม้กระทั่งการตั้งภูมิบ้านที่น้าสว่างหรือคนที่นี่เรียกว่าหมอหว่างยังคงสืบสานอยู
1: ่วันนี้ก็มาบูชาประภูมิบ้านครับ
0: น้าสว่างเป็นเพียงคนแค่ไม่กี่คนในหมู่บ้านแห่งนี้ที่ยังรู้วิธีการทำนะครับ

0: รับภูมิเทวารับเครื่องบูชาเสด็จมิลานอวยมิงวิ่งพรไอ้เจ้าเรียนพื้นบ้านสวัสดีมิ่งใจกูดุมต้มบัดแก้วเอ็นดอก
1: บูชาพระภูมิครับนี่พระภูมิเรือนก็อยากภูมิเรือนเนี่ยอยู่รักษาอยู่ในเรือนดูแลในบ้านเรือนถึงว่าตั้งหลอกไว้มีกะในบ้านต้องมีทุกบ้านครับ
0: จะมีทุกขาพยาบาท
2: ก่อนกลับเราได้มีโอกาสเจอกับณจิตแกรับจ้างรับมีดกรีดยางนะครับ

0: ใจที่ได้มาที่นี่นะครับมีเรื่องราวอีกมากมายของผู้คนที่นี่ที่เราอยากจะนำเสนออีกแต่ว่าหมดเวลาเสียแล้ว
1: ร้อนโลกนี้มีความแตกต่าง
0: ดีใจที่รู้ว่าพลูของไทยนั้นดังไกลไปถึงเมืองนอกมาอย่างช้านานและคิดว่าจะต้องดังต่อไปอีกแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มรภูมิปิ่นโตครั้งนี้เปิดศึกแม่ครัวไทยทรงดำ
1: เข้าออกและโยกครับโยก
2: เอาก็เอามือนี้มาจับดิ
3: เหนื่อยไหมครับ
2: ไม่เหนื่อยค่ะมีคนช่วย
3: นี่ไงข้าวหน้าแม
4: ่พัก
3: เอ
4: าจุ๊บ
5: ลองชิมดูลองกัดดู
6: อร่อยแม่
7: จะให้ติอะไรสำหรับพี่คงไม่มีในเมนูนี
1: ้ต้องมาวัดกันที่สมรภูมิที่3
0: ลุ้นกันวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 17:05 น.สมรภูม
8: ิการแต่งงานไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นตอนที่1ของนิยายชีวิต
6: สี
9: นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอโ
10: อ๊ยมีดบาดอะค่ะแม่
6: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแตกเท่าสียาดามาก่อน
11: หมูแดงจ้ะ
12: พอเป็นสาวเนี่ยสีมันก็ควรจะหัดทำอาหารตำรับแม่ไปบ้าง
13: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS เริ่ม3ตุลาคมนี
0: ้สุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3สารคดีพรีเมียมจาก BBC ภายในดวงตาที่เปิดกว้างสัมผัสได้ถึงภาพมหัศจรรย์ที่แท้จริงบนโลกมันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาความสวยงามน่าทึ่งทรงพลังและเปราะบางนี่คืออนาคตแห่งความหวังด้วยความท้าทายที่ต้องเผชิญอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม3ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
14: ธรรมชาติและมนุษย์ล้วนสุดอัศจรรย์ท่องโลกกว้าง 5-8 ตุลาคมเจาะลึกชีวิตนักล่าแห่งท้องทะเลเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยให้พวกมันสตีฟแบ็กชอลกับวานแห่งมหาสมุทร9ตุลาคมเจมี่จะมาเผยเคล็ดลับกับแรงบันดาลใจของเมนูผักใบเขียวสุดอลังการสุดยอดจานผักรอบโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
15: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว 17:00 น.ทางไทย PBS กับดิฉันท่อฝันช่วยชูค่ะกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักผ่านลพบุรีค่ะพร้อมทั้งเตือนประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงนะคะขณะที่ทหารจากหน่วยรบพิเศษช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของหนีน้ำท่วมค่ะกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลงพื้นที่หมู่ที่1-5ตำบลบ้านกล้วยและบ้านบางกะพีน้อยหมู่ที่3 และ 4อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะโดยช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้สัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นที่สูงนะคะพร้อมทำแนวป้องกันเพื่อลดความเสียหายและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับน้ำท่วมสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดลพบุรีคลองชลประทานชัยนาทป่าสักซึ่งรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาผ่านประตูระบายน้ำมโนรมจังหวัดชัยนาทไหลผ่านอำเภอบ้านหมี่และอำเภอเมืองลพบุรีระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะหลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำเข้าพื้นที่อยู่ที่200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

0: ส่งผลให้พื้นที่ชุมชนริมคลองชายนาทป่าสักระดับน้ำเพิ่มขึ้น 20-50 เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเริ่มเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในอำเภอบ้านหมี่แล้วค่ะขณะที่ประตูระบายน้ำกว่า10แห่งตลอดริมคลองชายนาทป่าสักมีการยกธงแดงและเตือนให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงนะคะโดยสำนักงานชลประทานที่10ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องสูบน้ำ10เครื่องเร่งติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงค่ะขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดมวล น้ำได้ไหลเข้าท่วมในพื้นที่4ตำบลของอำเภอสัพพยาอย่างรวดเร็วค่ะขณะที่ประชาชนชุมชนวัดโคกจันต้องใช้เรือในการสัญจรและชาวบ้านเริ่มขาดแคลนน้ำดื่มแล้วค่ะบ้านเรือนประชาชนที่ชุมชนวัดโคกจันตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทยังคงถูกน้ำท่วมหลายหลังคาเรือนระดับน้ำสูง 1-2 เมตรค่ะทำให้ชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะหลายครอบครัวขาดแคลนน้ำดื่มขณะที่นายนิติรุตมุกเฉลิมวงศ์นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำตกได้สั่งการด่วนนำน้ำดื่มไปแจกให้ผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะส่วนภาพรวมมีประชาชนที่หนีน้ำท่วมขึ้นไปสร้างเพิงพักริมถนน4ตำบลรวมแล้วกว่า750ครอบครัวค่ะด้านนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่าล่าสุดจังหวัดชัยนาทมีน้ำท่วม8อำเภอรวม45ตำบลค่ะมีผู้ได้รับผลกระทบรวม 5,811 ครัวเรือนจำนวน 16,609 คนและพื้นที่เกษตรเสียหายอีกกว่า 100,000 ไร่สำหรับสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงนะคะวัดได้ 2,204 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเขื่อนเจ้าพระยาได้ตรึงการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนไว้ที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นวันที่2แล้วค่ะซึ่งอัตรานี้ก็จะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนระดับน้ำยกตัวขึ้นอีก 5-10 เซนติเมตรในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะภารกิจต้อนฉลามออกจากคลองในเกาหลีใต้ล้มเหลวเป็นรอบที่2นะคะหลังกู้ภัยพยายามใช้ตะข่ายต้อนนานกว่า2ชั่วโมงแต่ไม่เป็นผลค่ะต้องยุติการช่วยเหลือเพราะเสี่ยงเกิดอันตรายเจ้าหน้าที่กู้ภัยเกาหลีใต้เปิดเผยว่าต้องตัดสินใจยกเลิกภารกิจต้อนฉลามความยาว 3.5 เมตรตัวนี้ค่ะหลังจากพยายามใช้ตะข่ายไล่ต้อนอยู่นานกว่า2ชั่วโมงเนื่องจากเกรงว่าตะข่ายจะไปติดโขดหินจนเกิดอันตรายโดยทำได้เพียงกางตะข่ายกั้นไม่ให้มันว่ายลึกเข้าไปในคลองมากขึ้นนะคะและหวังว่ามันจะว่ายกลับออกสู่ทะเลได้เองในที่สุดฉลามตัวดังกล่าวถูกพบครั้งแรกเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาค่ะและดึงดูดผู้คนมาเยี่ยมชมแล้วมากกว่า 600,000 คนผู้เชี่ยวชาญคาดว่าฉลามตัวนี้น่าจะเป็นฉลามบรอนซ์เวลเลอร์นะคะหรือว่าฉลามครีบด่างค่ะซึ่งมักจะพบในเขตอบอุ่นและเคยมีรายงานพบเห็นตามชายฝั่งเกาหลีใต้มาก่อนค่ะส่วนคนหายไทยพีบีเอสรับแจ้งนายสุพันธ์ศรีมัตราอายุ53ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่12อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่22กันยายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทยพีบีเอสโทรศัพท์027902111ค่ะทั้งหมดนี้คือทันข่าว17นาฬิกานะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวทางไทย PBS ได้อีกครั้งในช่วงข่าวค่ำช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: พอร์ตรหัสจับสแกมเมอร์ตั้งฐานลาวใต้นิยามอาชญากรเร่ร่อนแตกกลุ่มย่อยแทรกซึมย่านเศรษฐกิจเวียงจันทน
2: ์ปัจจุบันเขากระจายไปปลุกพื้นที่บวกเฉพาะแต่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนักลงทุนส่วนใหญ่เป็นจีนฉะนั้นกลุ่มสแกมเมอร์ส่วนใหญ่เป็นจีน
1: ถามใจกรมอุตุคาดการผลรอบใหม่ 4-6 ตุลาคมนี้ยังเชื่อมั่นได้หรือไม
3: ่ณวันนี้การพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเชื่อได้ 100% แล้ว
4: โอ้อย่าบอกว่าการพยากรณ์ได้ 100% เลยนะเพราะ 100% นี่คือแบบว่าเราไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะ
3: ตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้โหเปิดกันมาก็ม่วนกันเลยสนุกสนานกันนะครับ
1: หมอแคนเนี่ยเขาจะมีคำพูดเฉพาะใช่พี่สองมือกุมเต้าเอวเด้าปากดูด
0: เฮ้ย
1: ถูกต้องไหม
0: ทะลึ่งหรือเปล่าคุณ
1: จริงๆสองมือกุมอยู่ที่เต้า
0: อ๋อเต้าแขน
1: และเอวขยับเมื่อกี้เอวเด้าและปากดูดทำเสียง
0: เป่าแคน
1: ครับผมขอดูนิดนึงเนี่ยดูเอวดูเอวเนี่ย
0: มันมาของเอวธรรมชาติแคนไม่เท่าไหร่ดูพี่มือกองผมผมชอบมากเลยพี่ขอตีกองไปด้วยแล้วก็โยกแบบเมื่อกี้ไปด้วยได้ไหมครับวันนี้เราจะมาเปิดสมรภูมิกันที่นี่นะครับบอกเลยว่าสนุกสนานแน่นอนเราจะมาตามหาแม่ครัวตัวมัมเพื่อที่จะไปเป็นตัวแทนชุมชนนะครับในการชิงเงินรางวัลมูลค่า1ล้านสตางค์ครับผมใครจะได้เป็นตัวแทนของชุมชนนะเข้าไปชิงเงินรางวัลต้องติดตามกันให้ดีนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเปิดศึกสมรภูมิปิ่นโตกันที่บ้านหัวเขาจีนจังหวัดราชบุรี
3: บ้านเขาหัวจีนอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีชุมชนชาวไทยทรงดำหรือลาวโซ่ที่อพยพมาอยู่ที่นี่กว่า200ปียังคงอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมกันไว้อย่างเหนียวแน่นอย่างเช่นอินกอนฟ้อนแคนที่สื่อถึงความรักความสัมพันธ์ของคนไทยทรงดำที่จะโยนลูกคอนหรือลูกชวงเกี่ยวพากันของหนุ่มสาวรวมทั้งการรำแคนที่สนุกสนานและที่นี่ยังมีวิถีชีวิตการทอผ้าไทยทรงดำและผ้าขาวม้าที่ทอด้วยกี่ทอมือโบราณมีลวดลายของผ้าที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามสมรภูมิปิ่นโตวันนี้จึงขอเปิดศึกปิ่นโต3ชั้นด้วยเมนูอาหารไทยทรงดำประชันกันด้วยรสมือของแม่ครัวตัวมัมที่มีชื่อเสียงในชุมชนจะมีเมนูอะไรบ้างและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปเบิ่งกันเด้อในสมรภูมิปิ่นโต
0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับแม่ครัวของบ้านหัวเขาจีนจังหวัดราชบุรีทั้งสองคนแล้วนะครับก็คือแม่แจงและก็แม่ยุพินนั่นเองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: แม่ครัวตัวมัมฝั่งปิ่นโตโบแดงแม่แจงแจงสมชื่อพอเขานะเป็นแม่ครัวใหญ่ประจำครอบครัวชอบจัดแจงอาหารให้กับทุกคนภายในบ้านรวมถึงเพื่อนบ้านในระแวกชุมชนใครๆที่ได้กินก็ต้องบอกว่าอร่อยทั้งนั้นเพราะไม่งั้นอาจจะโดนตาหลิวก็ได้โอ้ยหยอกๆและแม่แจงยังเป็นแม่ครัวจิตอาสาโอ้โหใจบุญจริงๆบางครั้งก็ทำอาหารแจกผู้คนที่โดนผลกระทบจากภัยพิบัติหรือบางวันก็ทำข้าวกล่องแจกคนในชุมชนโอ้โหทั้งสวยทั้งใจบุญแถมฝีมือทำอาหารอร่อยอีกด้วยส่วนแม่ครัวตัวมัมฝั่งปิ่นโตบัวเขียวแม่ยุพินแม่ครัวประจำชาวไทยทรงดำสืบทอดการทำอาหารไทยทรงดำมาจากสามีใครๆก็ยกให้สามีแม่ยุพินเป็นพ่อครัวใหญ่ประจำชาวไทยทรงดำซึ่งแม่ยุพินก็ได้เรียนรู้เป็นผู้ช่วยในการทำอาหารมากกว่าครึ่งชีวิตปัจจุบันเมื่อมีแขกบ้านแขกเมืองมาเที่ยวชุมชนก็จะได้แม่ยุพินนี่แหละเข้าครัวทำอาหารไทยทรงดำต้อนรับจนประทับใจสุด
0: ๆวันนี้นะครับทั้งสองคนจะต้องมาทำอาหารแข่งกัน
1: ของผมดีกรีไม่ธรรมดาเป็นแม่ครัวใหญ่ของชุมชนนี
0: ้แต่ของผมเป็นแม่ครัวจิตอาสางานบงงานบุญอะไรนี่แม่เขาไปหมดได้เห็นขั้นตอนการทำอาหารของแต่ละแบบ
4: ใช่ของเรา
0: ทำได้ทุกแบบเลย
4: ใช่
1: อ
4: ่
1: ะเป็นคนใจดีชนะไปเลย
4: ได้ใครไปเลย
1: เอ้าไปยอมซะแล้วไม่ได้สิ
0: ไม่เราต้องไม่ยอม
4: ไม่ยอมอยู่แล้ว
0: ไม่แจ้งยังไงเรา
4: เราก็มั่นใจเพราะเราก็ไปรายงานเราก็ไม่ยอมเหมือนกัน
0: เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้เป็นตัวแทนบ้านหัวเขาจีนกันในวันนี้นี่เลยปิ่นโตโบแดงนะครับแม่แจงอยู่กับผม
1: ของผมโบเขียวอยู่กับคุณแม่ยุพิน
0: พร้อมเข้าครัวไหมครับ
4: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วมอบปิ่นโตกันไปเลย
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราไปฟังกติกาและก็เข้าครัวกันเลย
3: กติกาการแข่งขันสมรภูมิปิ่นโตแม่ครัวตัวแม่ทั้งสองทีมจะต้องทำอาหารจัดใส่ปิ่นโตที่ทางรายการให้ไปจะทำของคาวหรือของหวานก็ได้แต่ต้องเป็นของอร่อยอุ้ยจะพูดทำไมนี่และเมื่อทำเสร็จแล้วพิธีกรจะเป็นตัวแทนของแต่ละทีมนำปิ่นโตของทั้งสองทีม แห่แหนไปให้คณะกรรมการ3คณะที่อยู่ในชุมชนนี้กินแล้วตัดสินว่าอาหารจากปิ่นโตของแม่ครัวตัวแม่ทีมไหนอร่อยถูกปากถูกใจกว่ากันและแม่ครัวทีมที่ชนะจะได้เป็นตัวแทนชุมชนไปแสดงฝีมือทำเมนูพิเศษที่อาจไม่เคยทำมาก่อนเพื่อพิชิตเงินรางวัลจากทางรายการไปพัฒนาชุมชนมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านสตางค์เอ้ย 10,000 บาทนั่นเอง
0: ก่อนจะไปเข้าครัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาวัตถุดิบของเรากันก่อนวัตถุดิบวันนี้คืออะไรครับแม่
4: ผําค่ะ
0: ผํา
4: ใช่
0: ผําอยู่ตรงไหนครับ
4: อยู่นี่ค่ะ
0: ในบ่อนี้เลยเหรอ
4: ใช่
0: เขียวๆนี่ผําหมดเลยเหรอ
4: ใช่ค่ะมันจะเกิดขึ้นเองโดยตามธรรมชาติน้ํามันจะต้องสะอาดมันถึงจะเกิดมันไม่ใช่ว่าเกิดได้ทุกที
0: ่แล้วงี้วิธีการเก็บผําคือเราทํายังไงบ้างครับแม่
4: เราจะใช้ที่ซ่อนมันลงไปแล้วเราก็จะค่อยๆช้อนมันขึ้นมาที่ช้อนเรามันจะเป็นตะแกรงผํามันก็จะลงไปข้างล่าง
0: อ๋อมันก็จะช้อนได้เฉพาะผํา
4: ใช่ค่ะแล้วมันก็จะออกมาเป็นตัวนี้นี่แหละค่ะเมนูที่เราจะไปทำ
0: โอเคเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันดีกว่าเอาผําตรงนี้ไปทำกับข้าวกันครับ
4: ค่ะ
0: ตอนนี้อยู่ในครัวของแม่แจงเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีผู้ช่วยมา1คนชื่ออะไรครับ
4: คนนี้แม่ภูค่ะ
2: ค่ะสวั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ ตัวจริงนี่หล่อกันในทีวีอีกนะเนี่ย
0: ในทีวีผมไม่ค่อยโอเคหรอครับแม
2: ่ไม่ค่อยหล่อไม่ค่อยหล่อ
0: เกือบจะดีใจแล้ว
4: เกือบดีใจ
0: โอเคทำไมถึงต้องเป็นแม่ภูครับ
4: แม่ภูคือคนที่เข้าขากันได้ดีที่สุด
0: แม่ภูครับฝีมือของแม่แจงเขาเป็นไงบ้างโอเคไหม
5: อร่อยใช่ไหมแต่ถ้ารับหลังนะแม่ภูอร่อยกว่าแต่ตอนหน้าแม่แจงอร่อยกว่า
0: ใช่แล้วแต่เราเอาเรื่องรับหลังมาพูดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราผสานพลังกันช
4: ่
0: วยกันทำให้วันนี้อร่อยที่สุดแล้วก็ชนะอีกทีมหนึ่งให้ได
4: ้ใช
0: ่แล้ววันนี้เมนูที่จะทำคือเมนูอะไรครับแม่
4: ผําค่ะ
0: ผํา
4: หรือที่เขาเรียกไข่ผํา
0: ไข่ผําเมื่อกี้เราไปเอามาจากในบ่อเลย
4: ใช่
0: ครับผม
4: เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
0: ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็พูดถึงมากขึ้นว่ามันเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพซ
4: ูเปอร์ฟู้ด
0: แล้ววันนี้เนี่ยสดๆจากบ่อมาเลย
4: ใช่เราเอามาแล้วเราเอามาล้างเป็น10น้ำจนกว่าน้ำจะใสน้ำใสแล้วเราก็จะเอามาใส่ตะแกรงให้มันระบายน้ำหนึ่งคืน
0: โอ้ต้องทิ้งไว้หนึ่งค
4: ื
0: น
4: ใช่ไม่งั้นน้ำมันจะ
0: แฉะใช่ไหม
4: ใช่มันจะทำให้กลิ่นไม่ดี
0: ครับผมอย่างนี้ผมชิมได้ไหม
4: ลองชิมได้เลยค่ะ
0: มันเหมือนสาหร่ายเลยเนาะมันไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่เนาะแต่มันจะเป็นกรุบกรุบ
4: ใช่
0: เหมือนเรากินนี่ไข่กุ้งและวัตถุดิบอื่นๆวันนี้มีอะไรบ้างครับสำหรับเมนูแกงไข่ผําของเรา
4: ก็เครื่องแกงเกล็ดทั่วไปคือมีหอมกระชายตะไคร้ค่ะพริกกระเทียม
0: วัตถุดิบอื่นๆก็จะมีผําแล้วใส่หมูด้วยเหรอแม่
4: ใช่ใส่หมูสับด้วย
0: และนี่คือ
4: น้ำปลา
0: อัน
4: นี้กะปิคือเรามาใส่ในเครื่องแกงที่เรา
2: แล้วอีกอย่างนึงก็ใส่ด้วย
0: ใส่คืออะไร
2: ใส
4: ่ไข
2: ่ไก่ใ
4: ส่ลาวโซ
2: ่
0: ใส่ไข่ไปในแกงด้วยเหรอ
4: ใช่และอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้คือมะแขน
0: มะแขน
4: ใช่แล้วมะแขนเนี่ยภาษาเราส้มเราเรียกมะแขนแต่ภาษาภาคกลางเขาจะเรียกพริกพานอันนี้คือแบบสด
0: อ๋อ นี่คือแบบสดอันนี้คือแบบแห้งแล้วใส่ไปในพริกแกงด้วยเหรอ
4: ใช่นี่คือตัวชูโรงลองชิมได้นะคะ
0: กินแบบสด
4: ถ้าบีบี้มันน้ำมันที่ผิวมันจะออก
0: กินเหมือนปลาร้าเลยอ่ะปลาร้าอยู่ตรงน
4: ี้อ่ะลองชิมดูลองจัดดู
0: รสชาติรุนแรงมากเลยคือมันจะมีความหอมเผ็ด
4: ใช่
0: เผ็ดซ่าแล้วมันจะมีความซ่าๆมีความคล้ายหม่าล่า
4: ให้แม่ภูหั่นเครื่องแกงให้พี่ปอปอกหอม
6: แม่เขียงนี่ทำไมมันใหญ่ขนาดนี
2: ้พี่ปอก็ดูเขียงแล้วดูเจ้าของเขียงสิ
6: เครื่องแกงนี่เราใส
2: ่
6: พร้อมกันหมดเลยไหมหรือว่าเริ่มตำอะไรก่อน
4: เริ่มตำพริกพานก่อนเราเอาแต่ผิวนะเราไม่เอาเม็ดที่มันมีกลิ่นก็คือตรงผิวมันแค่นั้นเอง
6: ก็คือเอาผิวพริกพานลงไปตำก่อนเนาะเหมือนตำของแห้งก่อนอะใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
6: เพราะว่ามันจะได้ไม่แฉะตำง่ายกว่า
0: ตำพริกพานเรียบร้อยต่อไปเราใส่อะไรต่อครับแม
4: ่ใส่ข่าตะไคร้ค่ะ
0: ข่ากับตะไคร้
4: ใช่ต่อไปก็ใส่หอมแดงใส่กระชายแล้วก็กระเทียมได้เลยค่ะ
0: ใบมะกรูดใส่ทีหลังใช่ไหมครับ
4: ใบมะกรูดนี้เราใส่ทีหลัง
0: เอาไว้โรยเหรอหรือว่า
4: ใช่ไว้ใส่ในแกง

0: ำยังไงแม่ภู
1: ไหมแม่ภูลองไปทำเป็นตัวอย่างให้ดูสิแล้วให้พี่ปอดูใส่พริกเลยก็ได้ค่ะแม่ภูใส่กะปิค่ะ
2: ไม่ต้องใส่เกลือใส่อะไรเหรอครับ
1: ใส่กะปิแทนเกลือแล้วค่ะเพราะว่าน้ำปลาเราก็เค็มอยู่แล้วกะปิเราก็เค็มใช่เดี๋ยวมันจะเค็มเกิน
0: มีแรงไหมครับเนี่ย
1: อันเอ๊
3: เอาก็เอามือนี้มาจับดิจับตรงนี
0: ้เหนื่อยไหมครับ
3: ไม่เหนื่อยค่ะมีคนช่วยมีคนหล่อช่วยไม่เหนื่อย
0: หอมจังเลยครับพริกแกง
1: มองพริกแกงด้วยนะมองครกด้วย
0: นี่ไงเข้าหน้าแม่ตำพริกแกงละเอียดแล้วนะครับแล้วก็ตั้งหม้อใส่ปลาลงไปแล้วก็เอาพริกแกงที่เราตำเนี่ยใส่ลงไปในหม้อเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรครับแม่
1: ขั้นตอนต่อไปรอให้เครื่องแกงกับปลาเดือดแล้วเราก็จะใส่หมูสับลงไปสักนิด
0: แล้วเราไม่ต้องใส่น้ำใส่อะไรเลยหรอ
1: ไม่ต้องค่ะเดี๋ยวน้ำจะออกจากผํา
0: เหรอทำไมอ่ะในผัมมันก็ดูแห้งๆนะ
1: ก็ผัมมันมาจากน้ำไง
0: มันอมน้ำ
1: ใช่
0: ผัมอมน้ำแม่ยิ้มอะไรครับ
3: กลัวพูดผิด
0: อันนี้ก็รวนหมูกับพริกแกงแล้วก็ปลาร้านะครับหอมได้กลิ่นผมก็อยากสดนะเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาผัมใส่ลงไปนะ
1: ใช่ค่ะพริกแกงประมาณนี้ก็จะใส่สักสามถ้วย
0: สามถ้วย
1: ใช่เอาพี่ปอใส่เลยค่ะ
0: ทำไมถึงใช้เมนูแกงผัมใส่ไข่เอาไปแข่งครับแม
1: ่ก็คือผัมเป็นวัตถุดิบที่เราหาได้แล้วก็ขึ้นชื่อสำหรับแกงผัมของไทยธงดำเรา
0: แสดงว่าต้องอุดมสมบูรณ์เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: สะอาด
1: ในน้ำมันจะต้องมีแร่ธาตุที่ว่าสามารถทำให้มันเกิดขึ้นมาได้
0: แล้วก็ต้องไม่มีสารเคมีอะไร
1: ใช่ใช่
0: สีเหมือนมัทฉะเลยครับ
1: เดี๋ยวเราใส่ไข่ได้เลยเดี๋ยวชิมก่อน
0: ขอชิมแบบสุกแล้วใช่ไหม
1: สุกแล้วค่ะ
0: หอมได้ว่าได้แล้วใช่ไหม
1: เดี๋ยวต่อไปเราก็จะใส่ไข่โอเค
3: เวลาเทวน
0: วนรอบ
1: ๆค่ะให้ไข่มันเกาะผัม
0: ตอนนี้นะครับเราใส่ไข่ไปเรียบร้อยให้ไข่มันเกาะกับตัวผัมให้เหมือนมีเนื้อให้เคี้ยว
1: ใช่
0: แล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่
3: ใบมะกรูด
0: ใบมะกรูดแล้วก
3: ็ใบแมงลัก
0: ใบแมงลักใส่ใบมะกรูดใส่ใบแมงลักเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมนูนี้บอกเลยว่าน่ากินมากปกติแม่ๆทำให้ใครกินบ้างครับ
1: ก็ไม่ได้ทำบ่อยนะคะถ้าก็นอกจากว่ามีงานอะไรที่แบบสำคัญแล้วก็อันเนี้ยมันจะไม่ได้เกิดตลอดเป็นช่วงของเขา
0: เป็นฤด
1: ูของเขาด้วย
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกับเมนูแกงผัมใส่ไข่นะครับเดี๋ยวเราจะจัดใส่เป็นโตกันเลย
4: และตอนนี้ทีมโบเขียวก็อยู่ในครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเย้ใครแม่พาใครมาผมนะ
5: ผู้ช่วยแม่ใจ
4: สวัสดีครับคุณแม่แม่ใจปกติก็ทำครัวด้วยกันอย่างนี้หรอครับแล้ววันนี้เมนูที่เราจะนำไปแข่งกับเขาเนี่ยคือเมนูอะไรครับ
5: แกงหน่อส้มหรือหน่อไม้ดองใส่ไก่บ้านเมนูนี้กว่าเราจะได้มาเราต้องไปหักหน่อไม้ที่เขาแล้วก็เอามาเผาไฟแล้วก็เอามาใส่ไหดองไว
4: ้วัตถุดิบคุณแม่มีกี่อย่างเนี่ย
5: มีหน่อส้มแล้วก็มีหอมกระเทียมพริกใหญ่แล้วก็พริกเล็ก
4: แล้วก
5: ็ไก่บ้าน
4: โอเคขั้นตอนแรกครับคุณแม่
5: ซอยหน่อไม้ก่อน
4: แม่ครับทำไมเราต้องใช้เข็มด้วยครับ
5: เอาไว้เขียนให้มันเป็นเส้น
4: ใช้มีดไม่ได้
5: ใช้มีดไม่ได้ลองไหมคะ
4: ได้ครับอย่างนี้เหรอครับ
5: ใช่ใช่นั่นเลยสวยมาก
4: แล้วแต่ก่อนเขาใช้อะไรถ้าไม่ใช้เข็ม
5: ก็สมัยก่อนก็มีขนเม่นขนเม่นแหลมๆแล้วก็ไม้ขัดเกล้าที่เป็นแขกๆอย่างเงี้ยเขาก็เขียน
4: แต่ปัจจุบันใช้เข็มง่ายกว่า
5: ใช้เข็มง่าย
4: อะอย่าง
5: น
4: ี้
5: ได้แล้วก็กลับมาซิกนี้ไม่ต้องเอาข้อมันเอาแค่นี้แค่นี้ไปทำ
4: แค่นี้เหรอ
5: ใช่นั่นแหละนั่นแหละ
4: แม่แบบว่าถือว่าชำนาญเลยไหมเมนูนี้
5: ใช่
4: ชำนาญเลยนะ
5: ชำนาญเลย
4: งั้นแม่ทำดีกว่าแม่น่าจะชำนาญกว่าผมเยอะ
5: ให้ผู้ช่วยเอ็ดดีเอ็ดดีกับผัวถังนี่
4: อันนี้มีลีลาด้วยขั้นตอนต่อไปแม่จ๋าทำอะไรครับ
5: ปอกหอมตำเครื่องแกง
4: ทำไมเราใส่ทั้งเปลือกไม่ได้แม
5: ่ตำไม่เอกค่ะ
4: เอาหรอ
5: หอมแดงแล้วก็พริกใหญ่
4: พริกใหญ่ครับผมทำไมต้องใช้พริกใหญ่กับพริกเล็กแม
5: ่ถ้าพริกเล็ก

0: เดียวมันจะเผ็ดมาก
1: พริกใหญ่มันจะออกสี
0: สีแดง
2: อ๋อได้เราจะเอาสีครับผม
1: แกงกระเทียมได้ไหม
2: ผมไม่ถนัดจริง
1: ไหมไม่ถนัด
2: หมอต้องปอกพริกอุ้ยอันนี้แม่ก็ไม่ถนัดเหมือนผมนี่ใช่ไหมใส่กระเทียม
0: ใส่กระเทียม
2: ใส่พริกเล็กพริกใหญ่ใส่หอมแดง
0: แล้วก็ตั้ม
2: ความละเอียดคือเท่าไหร่ไหม
0: เอาละเอียดเลย
2: แม่เสร็จยังครับ
1: ได้แล้ว
2: ต่อไปทำอะไรครับ
0: เอาหน่อส้มไปต้มอันนี้มันจะมีกลิ่นขมๆอยู่
2: เราต้องไปต้มให้มันหายหมด
0: ใช่
2: ขั้นตอนต่อไปจ้าแม
0: ่สับไก
2: ่เอาขาออกก่อนนะทุกคนแล้วก็มาปีกบนถ้าแกงหน่อส้มเราไม่ใส่ไก่เราใส่อย่างอื่นได้ไหมครับ
0: ใส่ได้หมูเนื้อ
2: ปลา
0: ได้หมด
2: แต่ว่าถ้าดั้งเดิมจริงๆคือใช้ไก่
0: ใช้ไก่บ้านในงานพิธีเสร็จเรือนต้องใส
2: ่ไก่
0: บ
2: ้
0: านอย่างเดียว
2: เสร็จเรือนคืออะไรครับผมอธิบาย
0: เสร็จเรือนก็คือเราไหว้ผีบรรพบุรุษของเราแล้วก็จะเลี้ยงนายหมอตอนเช้าประมาณ3 โมงเช้าแล้วก็ไปนั่งกินข้าวกันเขาเรียกว่ามากินยายน้ำกันนี
2: ้เสร็จเรือนคือการเลี้ยงอาหารให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วในช่วงเช้าหรือว่าเรียกว่างายหมอง
1: ายหมอง
2: ายหมอ
1: ใช่
2: ขั้นตอนต่อไปครับ
0: น้ำปลาใส่กระทะ
2: น้ำปลาที่เราใช้เนี่ยเอาไปทำอะไรก่อนครับ
0: เอาไปกีต้ามาแล้ว
2: กองนี่
0: เอาเอาเตียงมาสาวนั่นแหละนั่นแหละ
2: แม่ให้ผมรู้ด้วยสิอะไรเอามาสาวคืออะไรเอาเชือกเอาอะไรมาสาว
0: เอาแกงที่แกงส้มมาใส
2: ่อ๋อได้แม่มาผมช่วยใส่เยอะไหมครับ
0: ใส่หมดเลย
2: เราไม่ห่วงเครื่องแล้ว
0: ไม่ห่วง
3: จะได้นัว
2: ใช่ไหมฮะหอมนะแม่นะ
0: แล้วต้อง
2: ใช้น้ำหอมเลยเนี่ย
3: น้ำหอมปลา
0: หอมปลาอันนี้ต้องล้างคอกหน่อยนึงที่มันจะอร่อยที่สุดคือในคอกนี้แหละ
2: อ๋อที่ทำมาตั้งนานอร่อยตรงล้างคอกเลย
0: ใช่
2: โอ้เอาแต่เราก็ให้ตรงนี้เข้ากันก่อน
0: ให้ตรงนี้เข้ากันก่อนคนให้มันเข้ากันก่อนเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ลงไปไก่บ้าน
2: โอ้แค่นี้ก็น่ากินแล้วไก่ผัดพริกแกงเนี่ยแล้วเราต้องใช้ไฟประมาณไหนแม่ไฟแรงไฟเบาไฟ
0: กลางกลาง
2: ต้องผัดจนสุกเลยไหมหรือว่าไม่ต้องสุกมากเพราะเราไปต้มต่อ
0: ไม่ต้องสุกมากเดี๋ยวเราไปต้มต่อ
2: ครับแล้วนี่เราต้องปรุงอะไรเพิ่มอีกไหมครับ
0: ก็ใส่ปลาไปแล้วหน่อไม้มันก็มีรสเปรี้ยวรสเค็มอยู่แล้ว
2: หน่อไม้เนี่ยจะเปรี้ยวปลาเค็
0: ม
2: แล้วเราต้องเติมอะไรอีกแม
0: ่น่าจะไม่เติมแล้ว
2: อ้าวไม่เติมแล้วหรอไม่ต้องหน่อยหรอแม่ปกติต้องเติมไหม
0: มันอร่อยอยู่แล้วนะเนี่ยไม่ใช่ลองชิมสิ
2: ชิมก่อนเลย
0: ชิมพร้อมกันเลยนะ
2: แม่ไม่ปรุงจริงอ่ะแล้วมันจะได้ได้ไงเนี่ย
3: ไม่ต้องปรุงอะไรเลย
2: เชื่อไหมเราไม่ปรุงไม่อะไรเลย
0: พอดีเลยเน
2: า
0: ะ
2: ใช่แม่ระหว่างนี้เราทำอะไรครับแม
0: ่เราแกงหน่อไม้ให้ได้ที่ให้สุก
2: เราก็เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
2: เอางี้ระหว่างรอเนี่ยแม่ทำครัวมาบ่อยใช่ไหม
0: ทำบ่อย
2: ทำเป็นทุกอย่าง
0: ทำเป็นทุกอย่าง
2: หุ้นอุ่นตุ๋นต้มหนึ่งนี้ได้ไหม
0: ได้หุ้นอุ่นต
2: ุ๋นหุ้นไหนเนี่ยไม่มีหุ้นเปลี่ยนดีกว่าหนึ่งต้มตุ๋นอุ่นหุ้น
0: หนึ่งต้มตุ๋นอุ่นหุ้น
2: เอาไปตบตบไปงั้นเราไปตักใส่ปิ่นโตกัน
4: มาถึงเมนูที่2กันบ้างครับเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรครับแม่
5: แจ่วด้านค่ะ
4: แจ่วด้านมันคือยังไงอ่ะมันเป็นน้ำ
5: เป็นเหมือนน้ำพริกเหรอเป็นเหมือนน้ำพริกใช
4: ่วัตถุดิบของมันมีอะไรบ้างครับ
5: นางเอกของเราเลย
4: เอาอีกแล้วพริกฟ้าอีกแล้ว
5: สดไหมไม่สดค่ะเราใช้แห้ง
4: ใช้แห้งแล้วก็ใช้เปลือกเหมือนเดิม
5: ใช่ค่ะจะชิมอีกรอบไหมคะ
4: พอแล้วครับแม่นี่กินอะไรไม่รู้เรื่องทั้งวันแล้วเนี
5: ่
4: ย
5: แล้วก็พริกแห้งหอมแดงเกลือ
4: ทำไมถึงเลือกเมนูแจ่วด้านมาเป็นเมนูที่เอามาแข่งขันมัน
5: ก็แจ่วด้านคือของไทยทรงดำเวลาเราทอดปลาเราได้ปลามาอะไรเงี้ยเราก็จะใช้แจ่วด้าน
4: เหมือนเป็นน้ำพริกประจำบ้าน
5: ใช่
4: ใช่ไหมครับโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยว่าขั้นตอนมันทำยังไงบ้าง
5: ขั้นตอนแรกก็คือใส่พริกพานหรือมะแข่นเอาผิว
4: เหมือนเดิมนะ
5: ไม่เอาเม็ดนะ
4: ผิวๆอย่างงี้เหรอใส่แค่ให้มันได้กลิ่นหอม
5: ใช่ค่ะเดี๋ยวซอยพริกให้หน่อย
4: ผมชอบซอยครับเอาละเอียดไหมครับ
5: ไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ค่ะ
4: คนที่นี่เขากินรสชาติไหนแม
5: ่กินเผ็ด
4: เค็ม
5: เค็ม
4: นี่ก็คือหกพริกแห้งแล้วก็ตัว
5: มะแข่น
4: มะแข่นครับ
5: ให้ละเอียด
4: มีแรงไหมเนี่ยแม่อ
5: ัพพี่ปอ
4: จำ
5: นะพี่ปอ
4: น่ากลัวเหมือนกันนะแม่ตอนนี้เราตำพริกได้ที่แล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่หอมแดง
5: ใช่ค่ะ
4: น้ำพริกนี่เขาใส่แค่นี้เลยจริงๆ
5: ใส่แค่นี้มีพริกพริกแห้งพริกพานแล้วก็หอมแดง
4: แม่มาช่วยผมตำหน่อยสิตำให้เด็กมันดูว่าคนที่มีประสบการณ์ในการตำเนี่ยเป็นยังไง
5: ใส่เกลือลงไปด้วย
4: ใส่เกลือเพิ่มรสชาติ
5: ใช่ค่ะแซ่บนัวแซ่บนัว
4: แซ่บนัวช่วงระหว่างตำนี่เราหั่นปลาอ๋อบ้าง
5: บ้างเพื่อที่จะทอดมันจะได้สุกง่ายๆใช่ค่ะอ่ะชิมได้เลยค่ะเผ็ดนะไม่ได้หรอกชอบแซ่บ
4: โอ้ยเผ็ดตอนแรกเขางงว่าถ้าใส่พริกพานใส่พริกนี่แล้วก็ตัวหอมแดงมันจะอร่อยได้ไงเออมันอร่อยนะง่ายก็แม่ลองชิมรสชาติดูว่าได้หรือยัง
6: เราไม่มีปลาเราก็เอาข้าวเหนียวจิ้มกินกับข้าวเหนียวก็ได
4: ้โอ้โหมัน
5: อร่อย
4: ตอนนี้ตั้งน้ำมันเตรียมเอาปลาลงนะครับ
6: ปลานี่เราต้องเอาเกลือทาก่อนเพื่อไม่ให้มันติดกระทะ
4: ตอนนี้น้ำมันร้อนเรียบร้อย

0: เมนูนี้มั่นใจไหมครับแม่น้ำพริกกับปลาทอดเนี่ยแค่นี้มันจะสู้เขาได
1: ้ 100%
0: 100% นะ
1: อร่อยชัว
2: ร์อันนี้เขาเรียกว่าทอดปลาแต่ทอดสะพานนะเป็นยังไง
3: ทอดปลาแล้วได้ความอร่อยแต่ถ้าทอดบ่อยๆจะได้อะไรครับ
2: ความรัก
0: เดี๋ยวตอนนี้รอปลาสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะจัดใส่เป็นโตกันนะครับผมแล้วเราก็เสร็จเรียบร้อยกันฝีมือของพวกเราทั้ง3คน
4: เอาละครับเมนูที่2ของเรากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วคุณแม่พร้อมไหมครับ
5: พร้อมค่ะ
4: ผมไม่พร้อมอันนี้ชื่อว่าเมนูว่า
5: ผักจุ๊บ
4: ผักจุ๊บทำไมถึงชื่อว่าผักจุ๊บ
5: ผักจุ๊บนี่ก็คือมีผักหลายๆอย่างมารวมกันเขาก็เหมือนผักยำ
4: อ๋อหมายถึงว่าถ้าเอามายำกันเนี่ยเขาเรียกจุ๊บ
6: จุ๊บ
4: เอางี้ถ้าพูดชื่อเมนูธรรมดาไปอยากให้พอพูดเสร็จปุ๊บคุณแม่จุ๊บกันหน่อยได้ไหมนิดนึง
5: คนละข้างเลย
4: ไม่จุ๊บผมนี่จุ๊บเองเดี๋ยวพ่อมาตามหึงหวงไม่ได้หรอกแม่จุ๊บจะแบบจุ๊บแก้มกันแบบน่ารักน่ารักได้ไหม
6: ได
4: ้ณโอกาสต่อจากนี้เป็นต้นไปท่านจะได้พบกับยูริคู่ใหม่ที่กำลังมาแรงมากในตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับพินใจแล้วนี่เมนูมีชื่อว่า
5: ผักจุ๊บ
4: แม่เริ่มได้เลยครับมีกำลังใจแล้ว
5: นี่เราจะเด็ดอันนี้ก่อนจะไปคั่วไฟให้มันหอม
4: นี่คือ
5: มะเข็นพริกพาน
4: แล้วนอกจากพริกพานมีอะไรอีกแม
5: ่มีพริกเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แล้วก็กระเทียม
4: ข่
5: าแล้วก
4: ็หอมแดง
5: แล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็มีปลาทู
4: แล้วผักเนี่ยอะไรเยอะแยะเนี่ย
5: มีผักบุ้งมีถั่วแล้วก็มีกระเช้าน
4: ี่
5: เรียกมะแขวง
4: มะแขวง
5: มะแขวง
4: มะแขวงชื่อด้านละจะมะแขวงอันนี้คืออะไรคร
5: ับ ดอกมะละกอ
4: ดอกมะละกอ
5: เริ่มทำกันเลยคั่วพริกพานก่อนเอาแต่เปลือกมันไปคั่ว
4: เอาแล้วไม่เม็ดอ่ะ
5: เม็ดกินไม่ได้
4: ไม่เหมือนพริกไทยหรอครับ
5: ไม่เหมือน
4: แล้วที่ต้องทำก็แค่คั่วเฉย
5: ๆคั่วแค่มันหอม
4: แม่กินแบบว่าเอาเรื่องแรงมาก
5: เริ่มหอมแล้วเห็นไหม
4: ครับผมอันนี้ออกได้เลยใช่ไหมต่อไปทำอะไรต่อครับแม
5: ่คั่วพริก
4: ใส่เลย
5: ใส่เยอะจะเผ็ด
4: ใช่แม่เพราะพริกมันเผ็ดเนาะ
5: ใช่
4: แม่เราหาเมนูอื่นที่ไม่ต้องคั่วได้ไหมเอาไปตำไปเลยก็ได
5: ้พิเศษแล้วออกค่ะ
4: ครับ
5: คั่วกระเทียมข่าหอมแดง
4: ครับผม
5: เดี๋ยวเราจะเอาปลาทูไปย่างเอาปลาทูไปแกะแล้วก็ไปตำรวมกับเครื่องที่เราคั่วเมื่อกี้นี้
4: ผมถามหน่อยว่าทำไมเราถึงเลือกทำเมนูนี้ครับ
5: เพราะว่าสามีชอบทาน
4: อ๋อเหรอ
5: ใช่หลับตาทำก็ยังทำได้เลยผักจุ๊บเนี่ยเอาค่ะไทยเดี๋ยวตำปลาทู
4: หมดเลยเหรอแม
5: ่หมดเลยค่อยๆค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวหล่น
4: แม่ของผมได้ยัง
5: ได้แล้วนะเดี๋ยวตักปลาออกเดี๋ยวเอาพริกแกงมาผสมกันให้มันเข้ากัน
4: ได้เลยครับผมตำพริกแกงใช่ไหม
5: ใช่

0: านเหล็กเร็วเพราะว่าคั่วแล้วใส่พริกลงไปแล้วก็กระเทียมค่ะ
1: หอมแดง
0: ละเอียดแล้วใส่ปลาได้แล้วนะเนี่ย
1: อันนี้คือใส่ปลาเลยนะ
0: ใช่
1: คืออะไรครับเนี่ย
0: ผักเราจะไปลวกก่อนนี่ต้องใส่มะเขือชอบกับมะเขือก่อนเพราะว่ามันสุกช้าน
1: ะครับผม
0: คน
1: ครับผม
0: นั่นเละนั่นเละ
1: ไม่ครับผักจุ๊บเนี่ยหากินได้แค่ที่ไทยทรงดำใช่ไหม
0: ใช่เป็นสูตรเฉพาะไทยทรงดำผักจุ๊บเนี่ยจะเอาไว้หลาแรงกลางเฮือนกินข้าวกลางวันนั่นแหละ
1: อ๋อมันกินข้าว

0: ราเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะขยำอันนี้ก่อนดอกมะละกอบีบน้ำขบมันออก
1: อ๋อข้างในมันจะมีน้ำขบต้องบีบออกให้หมด
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะนี่
2: สีมันจะสวยหน่อย
1: สวยไหมสีมันสด
0: ต่อไปจะผสมเอาเครื่องใส่กระมัง
1: ของคือใส่หมดไปเลยทีเดียว
0: น้ำปลาร้าของเราต้มสุกเดี๋ยวจะใส่ในเครื่องเลย
1: นี่เราต้มไว้แล้ว
2: คนก็
0: มันให้เข้ากัน
1: โอ้หน้าตาเหมือนแจ่วปลาร้า
2: แจ่วบอง
1: แจ่วบองเนาะแม่เน
0: า
1: ะเหมือนเน
2: า
1: ะ
2: แล้วพอเราคนได้ที่แล้วเราก็ใส
1: ่อ๋อไม
2: ่ถ้าเราใส่เครื่องเยอะก็อร่อย
1: ครับแล้วเราก็ทำการคลุกอันนี้เราต้องใส่เครื่องเพิ่มไหมหรือพอดีแล้ว
2: พอดีเลย
1: หน้าตาของผักจุ๊บก็จะเป็นยำแหละจะว่าไงเหมือน
0: ก็เหมือนผักยำ
1: ก็คือผักยำนะแม่เนาะ
0: ไอ้ข้าวที่แล้ว
1: อันนี้คือได้แล้วนะแม่นะ
0: ได้แล้วชิม

0: อร่อยมากเข้มข้นเลยมีความเผ็ดเผ็ดหอมพริกไอเนี้ยพริกพริกพานเนี่ย
1: พริกพาน
0: หอมมาก
2: และตอนนี้ครับผมอาหารของทั้งสองปิ่นโตก็จัดใส่ในปิ่นโตเรียบร้อยแล้วทั้งสองเมนูเลยของคุณเมนูอะไรบ้างครับ
0: ของผมครับมีแกงอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวหกเกือบกระชอกเลยใส่มาเยอะจัด
2: ครับ
0: ของผมครับเป็นแกงหน่อส้มไก่และผักจุ๊บครับ
2: ส่วนของผมเป็นแจ่วด้านแล้วก็แกงผําใส่ไข่นะครับผม
0: นี่
2: อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าหากินได้ยากรับรองว่าอร่อยแน่นอนตอนนี้นะครับเราจะแห่แหนนะครับไปในชุมชนไปให้กรรมการทั้ง3สมรภูมิได้กินแล้วก็ตัดสินกันว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
0: แต่ว่าก่อนจะแห่ไปต้องมีสเต็ปนิดนึงเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆทุกท่านเต้นตามพี่ปอก
2: อ๋อตามผมเลยนะ
0: ครับพี
2: ่เอาเบาๆก็พอวันนี้ฝาก
0: อ่านิดนึงครับผม
2: เดี๋ยวท่านะครับเดี๋ยวเริ่มที่ขาก่อนครับ
0: นี่นี่นี่นี่
2: เข้าออกและโยกครับโยก
0: นี่อย่างนี
2: ้เหมือนเราดึงดึงเถาวัลย์แล้วก็เสย
0: นี่
2: ดึงแล้วก็เสยนี่อย่าง
0: นี้นี่พี่เดี๋ยวเฮ้ยโอ้ลงมาก่อนพี่พี่แม่ปีนไม่ไหว
2: นี่เดี๋ยวแม่ทำตามอย่างนี้นะ
0: เฮ้ย
2: เสยเสยเสยอย่างนี้เลย
0: แม่เขาปีนไม่ไหวแล้วใส่ผ้าถุงด้วย
2: แล้วคุณลงยังไงเดี๋ยวตอนนี้ยอกยอกเอาท่าสวยๆงามๆตามสไตล์แม่
0: ตามสไตล์แม่
2: พร้อมไหมครับขอเสียงดังๆหน่อยถ้าพร้อมแล้วดนตรีมา

0: ามพี่กิตกิษดาประธานสภาห้วยยางทอนมาลุ้นกันว่าอาหารของไทยทรงดำจะอร่อยถูกปากกรรมการทั้ง3ท่านหรือไม่
1: มาถึงสมรภูมิแรกเลยนะครับผมที่นี่คือวิสาหกิจชุมชนนะครับที่เรานั่งอยู่ก็คือเป็นบ้านจำลองของชาวไทยทรงดำนั่นเองนะครับ
2: ครับผม
1: แล้วก็คณะกรรมการกลุ่มแรกของเรานะครับก็คือกลุ่มผู้นำชุมชนนั่นเองนะครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
4: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ
1: เราจะมีอาหารจาก2ปิ่นโตครับปิ่นโตโบสีแดงคือฝั่งนี้แล้วก็ปิ่นโตโบสีเขียวฝั่งนู้น
2: ครับผม
1: ให้พี่ๆช่วยกินแล้วก็ตัดสินให้หน่อยว่าใครจะเป็นผู้ชนะเริ่มที่ฝั่งผมก่อนเลยปิ่นโตโบสีแดงเนี่ยอย่างเมนูแรกก็คือแกงผําใส่ไข่ใส่เครื่องต่างๆทั้งพริกแกงใส่ปลาร้าใส่กะปินะครับเพิ่มความหอมแล้วก็มีตัวหมูสับด้วยนะครับอีกอันนึงอันนี้คือ
5: แจ่วเอือดด้าน
1: ถูกต้องครับผมแจ่วเอือดด้านหรือแจ่วด้านนะครับเราทํามากับปลานิลทอดทุกอย่างเนี่ยคือวัตถุดิบในพื้นที่ปลาก็เอาจากบ่อที่แบบในชุมชนผําก็คือผําที่อยู่ในชุมชนพริกต่างๆก็คือเป็นของชุมชนหมดเลยนะครับผม
6: ครับผมส่วนทางด้านโบเขียวครับเราใช้ทุกอย่างที่อยู่นอกชุมชนหมดเลย อะไรที่อยู่ในชุมชนเราไม่ใช้เพราะว่ากินบ่อยแล้ว
1: ใช่
6: ครับผม
1: ของในชุมชน
6: ของในชุมชนครับนี่ครับอันดับแรกเลยอันนี้คืออะไรครับ
7: ผักจุบครับ
6: เมนูต่อไปคืออะไรครับ
7: แกงนอต้มไก่
6: ได้ครับเดี๋ยววันนี้ผมชิมให้เดี๋ยวผมจะตัดสินให้ว่า
1: ปกติพี่ๆเป็นชาวไทยทรงดำอยู่แล้วมั้ยครับ
5: ใช่ครับ
1: แสดงว่าคุ้นเคยกับอาหาร
8: อยู่คู่ชุมชนมาตลอด
5: พูดง่ายๆกินมาตั้งแต่เด็ก
1: จากนั้นวันนี้ตัดสินได้แน่นอน
5: แน่นอน
1: ใช่ไม่ใช
2: ่
1: โอเคครับผมตอนนี้
8: คนไทยทรงดำ
1: เชิญกินได้เลยครับผม
6: แกงหน่อไม้ส้มนี่สุดยอดครับ
2: สุดยอดครับ
6: ผมนี
1: ่ล้างดีหรือเปล่า
6: ไม้
1: ส้มเนี่ย
6: โทษล้างจนแบบว่าไม่มีรสขมเลยฮะ
7: รสชาติดี
6: ดีไหมครับ
7: ดีครับ
6: นี
1: ่กินกันครบทั้ง4เมนูแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะขอฟังคอมเมนต์กันหน่อยว่าแต่ละเมนูรสชาติเป็นยังไงบ้างครับผมเราเริ่มกันที่แกงผําใส่ไข่ก่อนดีกว่าครับ
5: ผมเองก็กินมาตั้งแต่เด็กคือรสชาติก็ยังคงเดิมรสชาติดีมากครับ
2: ถูกปากครับอร่อยก็เป็นรสชาติที่คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่วันนี้อาจจะอ่อนเค็มไปนิดนึง
1: แจ่วด้านกับปลาเป็นไงบ้างครับ
2: แจ่วด้านเนี่ยมะแข่นนะครับจะเสริมในเรื่องของรสชาติแล้วก็อรรถรสในการรับประทาน
5: กินมะแข่นที่อยู่ในนี้มันขึ้นจมูกมันหอมครับ
7: ก็พอตักเข้าปากก็อร่อยมากครับ
1: นี่คือปิ่นโตโบแดงนะครับคำชมล้วนๆกรรมการพูดไปยิ้มไปโอ้ยมีความสุขกับอาหารของทีม
6: ของผมนี่ไม่มีติเอางี้ดีกว่าเพราะว่าชมหนักกว่าด้วยเมนูแรกแกงหน่อส้มไก
5: ่รสชาติดีครับไก่ก็ไม่เปื่อยมากกำลังพอดีเลยครับ
2: ก็รสชาติของหน่อส้มเนี่ยความเปรี้ยววันนี้ดูรู้สึกว่าจะอ่อนไปนิดนึง
7: ผมลองชิมดูเมื่อกี้ก
5: ็
7: อร่อยครับ
1: อ่อนเปรี้ยวไหมครับ
7: ผมว่าพอดี
6: ครับผมเมนูถัดไปครับผักจุ๊บครับ
7: ผักจุ๊บรสชาติก็อร่อยครับจิ้มกับข้าวเหนียวร้อนๆคำใหญ่ๆนี่ก็อร่อยมากเลย
5: ผมจะชอบรสชาติที่มันอ่อนกว่านี้นิดนึง
6: หอมนี่เข้มไป
2: ผักจุ๊บเนี่ยก็อ่อนปลาร้าใส่
6: ใช่ไหมฮะผมเตือนเลยเขาบอกปลามันร้าเรื่องสงสารมากเขาบอกเหนื่อยแล้ว
1: นี่คือคอมเมนต์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นในทางชื่นชอบนะเพราะว่าเป็นเมนูที่คุ้นเคยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ช้อนทองกับพี่ๆไว้นะครับผมเดี๋ยวจะให้พี่ๆเนี่ยช่วยเลือกให้หน่อยว่ากินแล้ววันนี้ชอบปิ่นโตโบสีแดงมากกว่าปิ่นโตโบสีเขียวแล้วก็วางให้ปิ่นโตโบสีแดงได้เลย
6: อันนั้นอย่าแนะแนวทางนะ
1: ครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมให้ช้อนทองไว้ถ้าชื่นชอบปิ่นโตโบสีไหนก็ฝากเลือกปิ่นโตโบสีนั้นให้ผม
2: ได้ครับได้ครับได้ครับ
1: เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคณะกรรมการกลุ่มนี้นะครับจะให้ปิ่นโตโบสีไหนเป็นผู้ชนะครับ
5: ปิ่นโตแดงนะครับแจ่วด้านนี่อร่อยครับอร่อยเผ็ดแซ่บถึงใจ
2: แจ่วด้านเนี่ยผมว่ามันเป็นทีเด็ดของบ้านเรา
7: เราเป็นคนไม่กินเผ็ดใช่ป่ะมันก็อาจจะเผ็ดเผ็ดแรงนิดนึง
5: แต่แกงผํานี่ใส่หมูเยอะไป
7: ถ้าเกิดว่าได้ผําเพิ่มอีกนิดนึงนะก็จะอร่อยมากเลย
2: สีเขียวเนี่ยหน่อส้มเนี่ยถ้าได้ความเปรี้ยวเพิ่มอีกนิดนึงมันจะกลมๆกว่านี
7: ้ไก่ชิ้นใหญ่ไปหน่อยถ้าเกิดว่าไก่ชิ้นเล็กๆหน่อยนะจะดี
5: แ
7: ล
5: ้วแกงหน่อส้มผมว่าพอดีอร่อยแล้วแต่ว่าผักจุ๊บนี่ต้องใส่เพิ่มปลาอีกนิดนึง
2: มันยังไม่ถึง
5: ใช่ใช่ใช่ใช่ของเราต้องหนักปลานิดนิด
2: ผมว่าเราใจตรงกันเราสามคนเลือกสี
0: คณะกรรมการในสมรภูมิตัดสินที่2กลุ่มผู้ใหญ่ในพื้นที่ท่านแรกพี่จรีจรีพรผู้อำนวยการรพสต.ห้วยยางทอนท่านที่2พี่กุ้งทัศนีประธานอสม.ห้วยยางทอนและท่านที่3พี่เก๋ชุติมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนมาลุ้นกันว่าสมรภูมินี้ปิ่นโตโบสีไหนจะเป็นผู้ชนะ
6: มาถึงคณะกรรมการอีกสมรภูมินึงนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้ใหญ่ในพื้นที่ครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ใหญ่ในพื้นที
10: ่ครับผม
1: แสดงว่าต้องอยู่ในพื้นที่มาอย่างยาวนาน
10: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็ต้องคุ้นเคยกับอาหาร
9: พวกนี้เป็นเมนูอัตลักษณ์ของที่นี่อยู่แล้ว
1: เดี๋ยวให้พี่ๆนะครับกินแล้วก็ช่วยตัดสินให้หน่อยว่าชอบปิ่นโตโบสีไหนมากกว่ากัน
6: มันอร่อยมากทุกอย่างเราใช้
11: รสชาติ
6: จากวัตถุดิบเขาเองเลยคร
11: ับ ตอนแรกกินเจ้าด้านหนึ่งเดียวก็ยังว่ารสชาติเข้มแต่เวลามากินคู่ข้าวเหนียว
1: ก็เข้มอยู่ดีใช่ไหมอ
11: ร่อยค่ะ
6: ทุกที่ชมข้าวเหนียวผมหมด
1: ข้าวเหนียวคุณยังเอามากินได้เลยกินเล็กกินน้อยจังเลย
6: แน่นอนละ
1: กินกันครบทั้ง4เมนูแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาถามคอมเมนต์กันดีกว่าว่ารสชาติแต่ละจานเนี่ยเป็นยังไงบ้างเริ่มที่ฝั่งปิ่นโตโบสีแดงของผมก่อนเลยครับแกงผําใส่ไข่
9: เผ็ดไปนิดนึงเพราะพี่ไม่กินเผ็ดสำหรับพี่แกงผำนี่ทานได้นะคะเพราะจังๆพี่ไม่ค่อยชอบกินผักร้อนแต่ก็กินได้แล้วก็กลมกล่อม
12: ถ้าจะพูดถึงเรื่องว่าจะให้ติอะไรสำหรับพี่คงไม่มีในเมนูนี
1: ้นะค่ะดีเป็นยังไงบ้างครับแจ่วด้าน
12: ถ้าชิมเฉพาะแจ่วด้านจะรู้สึกว่ารสชาติค่อนไปทางเค็มนิดนึงแต่เวลาเรามากินคู่กันไม่ว่าจะกินคู่กับผักกับปลาก็จะทำให้รสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้น
9: แจ่วด้านคำแรกพี่เผ็ดจังเลย พอพี่จรีแนะนำให้กินแก้มกันนะคะโอเคอยู
13: ่ก็คือพื้นบ้านที่นี่ก็คือทานแบบนี
1: ้ฝั่งปิ่นโตโบเขียวของเขาบ้างครับ
6: หลังจากพี่ๆได้ชิมแกงหน่อส้มไก่ของผมที่เราตั้งใจทำกันมาอย่างพิถีพิถันนะอร่อยมากๆครับคุณพี่จรีรู้สึกไงบ้างครับ
12: รสชาติใช้ได้ค่อนข้างรสชาติเข้มข้นตัวไก่อ่ะชิ้นเขาจะใหญ่ไปนิดนึง
9: หน่อส้มมันน้อยไงมันหนักไปทางไก่เหมือนกันนะคะแต่อร่อยนะคะ
13: อร่อยอะค่ะทานแล้วรู้สึกว่าพอเคี้ยวเข้าไปแล้วรสชาติใช้ได้เลย
6: ครับผมแล้วสำหรับเมนูถัดไปผักจุ๊บ
9: เป็นเมนูเพื่อสุขภาพมีผักหลายอย่างให้เราได้เลือกมีปลาทูมีเครื่องแกงมีผักหลายอย่าง
12: ผักจุ๊บเนี่ยรสชาติไม่ได้โดดเด่นมากนักในทางเผ็ดหรือทางเค็มมันก็เลยกลายเป็นเมนูผักที่เราสามารถกินกับข้าวเหนียวได้อย่างดี
13: รสชาติอย่างตามอย่างใจตัวเองเลยชอบมากแล้วก็กินกับข้าวเหนียวโอเคเลย
1: เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าคณะกรรมการกลุ่มนี้นะครับจะให้ปิ่นโตโบสีไหนเป็นผู้ชนะครับผม
12: สำหรับพี่เลือกปิ่นโตแดง
9: สำหรับเก๋เลือกปิ่นโตเขียว
11: กุ้งต้องเป็นคนตัดสินแล้วแหละว่ากุ้งจะเลือกอันไหนคะ
13: ให้แดงก็อร่อยเขียวก็อร่อยแต่ว่ากุ้งว่า

0: การในสมรภูมิตัดสินที่3กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ่าทอไทยทรงดำคนแรกพี่หญิงกมลรัตน์คนที่2พี่แววสุจิตและคนที่3พี่คอนสาคอนมาลุ้นกันว่าอาหารไทยทรงดำของปิ่นโตโบสีไหนจะได้ใจคณะกรรมการกลุ่มทอผ้านี้ไป
1: มาถึงอีกกลุ่มนึงครับผมกลุ่มนี้คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอไทยทรงดำนั่นเองนะครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สามสาวสามสี
2: อันนี้คือผ้าทอไทยทรงดำใช่ไหมครับพี่
4: ผ้าพม่าค่ะ
2: มันพิเศษยังไงครับผ้าทอของที่นี
4: ่ถ้าทอแล้วใส่อ่ะมันสีจะไม่ตกแล้วใส่มันนุ่มใส่สบาย
2: แล้วก็บรรยากาศด้านหลังเราเห็นพี่ๆกำลังทอผ้ากันอยู่ใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
2: ดังนั้นก็น่าจะคุ้นชินทั้งเรื่องของผ้าแล้วก็เรื่องของอาหารของที่นี
5: ่ใช่
2: ซึ่งวันนี้นะครับเรามีปิ่นโตมา2แถวด้วยกันนะครับปิ่นโตโบสีแดงของผมเนี่ยก็จะมีแกงผําใส่ไข่แล้วก็จะมีตัวแจ่วด้านนะครับแล้วก็มีปลาทอดให้กินกับแจ่วด้านด้วย
5: ส่วนของผมครับแกงหน่อส้มไก่กับผักจุ๊บครับผักจุ๊บนี่เขาขึ้นชื่อที่นี
4: ่
5: ยกมาใกล้เลยแปลว่าชอบจัด
4: เจียวด้านเผ็ดแต่อร่อย
5: ใช
2: ่เข้มข้นสุดกินกันครบทั้ง4เมนูแล้วนะครับตอนนี้อยากจะให้แม่ๆพี่ๆคอมเมนต์หน่อยว่ารสชาติของแต่ละจานเป็นยังไงบ้าง
6: แกงผํานะคะรสชาติกลมกล่อมค่ะแต่ว่าถ้าอุ่นให้ร้อนๆนะคะรสชาติจะดีกว่านี
7: ้รสชาติเข้มข้นหัวปลาม
4: ันอร่อยตรงใส่น้ำปลานี่แหละ
2: มาเมนูต่อไปครับเมนูแจ่วด้านครับผมกินกับปลาทอด
6: ปกติตัวเองเป็นคนไม่กินเผ็ดนะคะแต่ว่ารสชาติเนี่ยคือเผ็ดแต่ว่าพอทานกับผักมันก็จะรสชาติดีค่ะ
4: เผ็ดแล้วก็กินกับปลาจะอร่อย
7: เป็นคนกินเผ็ดจัดจ้านหน่อยชอบ
2: ของคุณบ้างครับ
5: อันดับแรกครับแกงหน่อส้มไก่ครับ
4: แกงหน่อส้มอ่ะรสชาติดีแต่สำหรับพี่นะพี่ว่าหน่อไม้มันไม่กรอบ
6: มันเปรี้ยวไปนิดนึงเนื้อไก่นี่ก็คือเหมือนจะแก่ไปนิดนึง
5: คนทำ
6: เ
5: หรอ
6: ไก่เหนียวไก่เหนียวนิดนึงค่ะ
5: ครับ
7: สำหรับพี่นะคิดว่าอร่อยค่ะกินรสชาติอย่างนี้เลยกินกับข้าวเหนียว
5: ผักจุ๊บครับผม
7: เครื่องจะไม่ค่อยจัดจ้านไปเท่าไหร่ต้องเผ็ดอีกนิดนึง
5: ครับผม
6: เครื่องเทศใส่เยอะอีกนิดนึงก็จะโอเคกว่านี
4: ้เครื่องที่จุ๊บอ่ะต้องเข้มข้นกว่านี้
2: นี่คือภาพรวมของทั้ง2ปิ่นโตนะครับผมทั้งปิ่นโตโบสีแดงแล้วก็ปิ่นโตโบสีเขียวเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะให้ช้อนทองเอาไว้กับพี่ๆนะครับผมถ้าชื่นชอบปิ่นโตโบสีไหนวางช้อนทองที่ปิ่นโตโบสีนั้นได้เลยโอเคเดี๋ยวเรารอลุ้นกันครับว่าสมรภูมินี้ใครจะเป็นผู้ชนะครับ
4: แกงผำอ่ะมันก็อร่อยอ่ะถ้าอยากให้อร่อยกว่านี้ก็เพิ่มพริกแกงอีกนิดนึง
7: รสชาติก็กลมกล่อมนะข้อเสียคือมันเย็นเกิน
6: มันเย็นเกินไป
7: ใช่ต้องกินร้อน
6: ๆต้องทำสดใหม่ๆแล้วก็ทานเลยจะรสชาติดีเน
7: า
6: ะ
7: จะต้องกินร้อนๆกันแจ่วด้านกับปลากินแล้วจะอร่อย
4: แจ่วด้านเนี่ยรสชาติอ่ะมันต้องอย่างนี้แหละ
7: แกงหน่อไม้นี่ว่ากลม
6: ๆรสชาติมันเปรี้ยวไปนิดนึง
4: อยากได้หน่อไม้ที่มันกรอบกว่านี้ผักจุ๊บมันก็อร่อยแต่ก็จะเพิ่มเครื่องอีกนิดนึง
7: ถ้าเพิ่มเครื่องตรงนี้ขึ้นหน่อยก็รสชาติจะดี
4: มันยังไม่นัวสำหรับพี่นะ
6: แล้วพี่แววคิดว่าปิ่นโตแดงหรือปิ่นโตเขียวคะปิ่นโตไหนดีสีแดงหรือสีเขียวสรุปนะคะเราเลือกสี
2: และผลการตัดสินนะครับก็อยู่ในปิ่นโตทั้งสองแถวนี้เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าโอ้สูสีคู่ขี้
5: กรรมการตัดสินยากมาก
2: คือการคอมเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข้อดีหมดเลยนะในการที่เอาวัตถุดิบในชุมชนแล้วก็เอาเมนูของชุมชนเรามาทำเป็นเมนูในการแข่งขันวันนี
5: ้
2: ซ
5: ึ่
2: งบอกเลยว่าต้องมารอลุ้นกันนะครับผมถ้าเปิดมามีช้อนทองก็แสดงว่าทีมนั้นได้1แต้ม1คะแนนนั่นเองแม่มั่นใจไหมครับ
8: 100%
2: นะแม่ยุพินล่ะครับ
9: 100%
5: คนละ50แล้วกันนะคนละ50ลดหน่อยลดหน่อย
8: แล้วก็51
5: 52เอาเยอะไว
2: ้มาลุ้นกันสมรภูมิแรกใครจะได้คะแนนไปก่อนนะครับผมช้อนทองอยู่ที่ไหนได้คะแนนที่นั่น
10: ปิ่นโตแดงนะครับแซ่บถึงใจ
11: สีเขียวเนี่ยหน่อส้มเนี่ยถ้าได้ความเปรี้ยวเพิ่มอีกนิดนึงมันจะกลมๆกว่านี้เรา3คนเลือกสีคนเลือกสี
12: แดง
1: ลุ้นกันชั้นที่2สมรภูมิ2ใครจะได้คะแนนไป
4: เลือกปิ่นโตแดงสำหรับเก๋เลือกปิ่นโตเขียว
6: กุ้งต้องเป็นคนตัดสินแล้วแหละ
3: ให้แดงก็อร่อยเขียวก็อร่อยแต่ว่า
1: 1 2 3เปิดครับเย้เป็นไงครับ
4: สำหรับพี่เลือกปิ่นโตแดงสำหรับเก๋เลือกปิ่นโตเขียว
3: กุ้งว่าเขียวน่าจะโอเคกว่าขอเลือกสีเขียวค่ะ
4: งั้นก็สรุปปิ่นโตเขียวนะคะ
3: ใช่
1: เสมอ 1-1
2: ครับผม
1: ต้องมาวัดกันที่สมรภูมิที่3
4: ยังไงแม่ก็ยังมั่นใจตัวเองอยู่ว่าอันเนี้ยต้องเป็นของเรา
2: แล้วเราแม
4: ่ให้เขาไปก็ได้
2: ไม่ยอมทำใหม่เด็ก
4: เอาเป็นของเราน ี่ได้
2: ได้ถูกแล้วครับ
1: มาลุ้นกัน
4: แกงผัมอ่ะถ้าอยากให้อร่อยกว่านี้ก็เพิ่มพริกแกงอีกนิดนึง
3: มันเย็นเกินต้องกินร้อนแกงหน่อไม้เนี่ยเปรี้ยวไปนิดนึง
4: อยากได้หน่อไม้ที่มันกรอบกว่านี
6: ้เราเลือกสี
1: ผู้ชนะในวันนี้ก็คือ
4: ก่อนนะแม่ขอทำใจก่อนมันตื่นเต้น
1: ผมก็ต้องใจแทนนี่ก
4: ็โอเคนะทำใจแล้ว
1: ทำใจแล้ว
4: ทำใจแล้ว
1: 1 2 3เย้รับไปเลยครับผม
6: สรุปนะคะเราเลือกสีแดงนะคะ
1: โอ้โหแล้ววันนี้ผู้ชนะก็คือปิ่นโตโบสีแดงนั่นเองนะครับ
2: ยินดีด้วยครับ
1: ยินดีด้วยนะครับแม่แจงคร
2: ับรักกันรักกันเหมือนเดิม
1: แม่แจงจะเป็นตัวแทนของชุมชนชาวไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีนไปชิงเงินรางวัล1ล้านสตางค์ให้กับชุมชนครับเดี๋ยวเราไปฟังกติกาสมรภูมิพิเศษกันเลย
0: แม่ครัวตัวแม่ที่ผ่านเข้ารอบมาเป็นตัวแทนของชุมชนจะต้องโชว์รสมือทำอาหารเมนูพิเศษ1เมนูโดยทางรายการจะกำหนดวัตถุดิบให้และคณะกรรมการที่จะมากินแล้วตัดสินในสมรภูมิพิเศษนี้คือพิธีกรของเราทั้งคู่จะกินแล้วตัดสินโดยแบ่งเกณฑ์การตัดสินเป็น3หัวข้อ1หน้าตาอาหาร2ความคิดสร้างสรรค์และ3รสชาติอาหารเพื่อชิงเงินรางวัลจากทางรายการสูงสุด1ล้านสตังค์เพื่อไปพัฒนาชุมชนต่อไป
1: และวัตถุดิบพิเศษที่ทีมงานเราเตรียมให้นั่นก็คือ
2: และนี่ก็คือหอยนางรมนำเข้าจากสุเลยครับผม
4: สุอะไร
1: สุราษฎร์เหรอครับ
2: สุพรรณ
1: สุราษฎร์สิสุราษฎร์

0: สุราษฎร์ครับ
1: สุพรรณไม่มีไม่มีทะเล
2: แต่นี่มันตัวใหญ่มากเลยนะแม้มันยังตึงอยู่เลยสดแสดงว่ามันสดใช่ไหมเนี่ย
1: พอจะนึกออกไหมว่าเราอยากเอาไปทำเมนูเป็นสไตล์ไหน
2: มันมีในหัวหลายเมนูมากเลยผัดฉ่าก็ได้แต่มันจะพื้นๆไป
1: นี่เดี๋ยวเราจะต้องเป็นตัวแทนนะครับรังสรรค์เมนูพิเศษจากวัตถุดิบที่รายการเราเตรียมให้เพื่อที่จะเข้าไปชิงเงินรางวัลให้ได้พร้อมนะครับ
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเข้าครัวกันเลยจ้า
2: เอาให้หอยนางรมเรามาเราจะทำอะไรกินดี
3: ทำอะไรกินนะเราไม่เคยกินแบบนี้กินแต่สดๆแกะแล้วเอาไปทอดแบบหอยทอดไหมหรือว่าจะเอาไปแกงแบบหอยขม
2: ไม่เอาอะมันเหมือนคนอื่นเยอะไปเราทำเหมือนที่เราเคยกินไหมมาลองทำห่อหมกดูปิ้งอบ
3: ก็ได้ก่อนที่เราจะมาทำเมนูอะไรเนี่ยเรามาแกะกันก่อน
2: ตกลงเราจะทำปิ้งอบหอยนางรมเครื่องแกงก็จะมีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงข่าตะไคร้กระชายเราจะใส่หัวปีนใส่ไข่กะทิอีกนิดหน่อยใบมะกรูดแล้วก็ใบกะเพราหน่อยนึงใส่ปลาด้วยมีอีกอย่างนึงที่เราต้องใส่คือมะแข่นเดี๋ยวหนูจะเป็นคนหั่นนะแล้วแม่ภูเป็นคนโขกนะหั่นพริกใส่เครื่องแกงจ้าข่าตะไคร้กระชายกระเทียมและหอมแดงต้องจนกว่าจะละเอียดอันนี้เราก็จะมาหั่นหัวปีนะเราก็ต้องใช้ข้างในมันนะมันจะได้อ่อนๆวัตถุดิบของเราหาง่ายหัวปีก็มาจากต้นกล้วยอยู่ข้างบ้านนี่เองของพื้นบ้านน้ำแต่มะขามเปียกมันจะทำให้หัวปีของเราไม่ดำพี่ภูเอาเครื่องแกงใส่เลยใส่ไข่ดูปริมาณหอยเยอะไหม
3: หอยเยอะ
2: 3ฟองน่าจะพอเฮ้แกะกะทิเครื่องแกงกับไข่มันเข้ากันก่อนซอยใบมะกรูดเด็ดใบกะเพราเพื่อที่จะใส่ในปิ้งงบใส่พริกหน่อยหนึ่งจะได้มีสีสันใส่ทุกอย่างครบแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมรสกันนะ

0: ตองก็บ้านฉัน
1: ไม่ต้องไปหาไหนไกลเราหาของที่เรามีในบ้านถ้าเราเอาใบตองมาย่างมันจะหอมปิ้งงบของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปย่างกันเย
2: yeah! และตอนนี้ครับแม่แจงที่ผ่านเข้ามาในรอบสมรภูมิพิเศษนะครับก็ได้รังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบพิเศษนะครับคือหอยนางรมมาให้เรากินเรียบร้อยผมแล้วก็อาไทยจะเป็นผู้ตัดสินผ่าน3หัวข้อด้วยกันข้อแรกก็คือเรื่องของหน้าตาของอาหารข้อ2เรื่องของความคิดสร้างสรรค์และก็ข้อ3เรื่องของรสชาติ
3: ใช่
2: มั่นใจไหมเมนูนี
1: ้มั่นใจทุกข้อเลย
2: นี่เมนูนี้มีชื่อว่าอะไรครับแม
1: ่ปิ้งงบหอยนางรมหรือห่อหมกลาวปลาย่าง
2: โอเคเดี๋ยวรอดูหน้าตากันบ้างดีกว่า
3: ครับ
2: น่ากินมากสีสันการย่างการเผา
3: เราจะเห็นว่ามีแบบตัวหอยนางรมอ่ะพี่เห็นป่ะ
2: ความคิดสร้างสรรค์ผมว่าได้นะและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของรสชาติเดี๋ยวเราจะกินกันเลย

0: ื่องต่างๆใช้การตำการแบบทำมือแล้วมันมีเนื้อให้เคี้ยวแต่มันส่งให้หอยนางรมรสชาติดี
1: ตัวห่อหมกแม่อร่อยมากอยู่แล้วแล้วพอมารวมกับหอยนางรมนี่มันมีความหวานความเด้งเนี่ยมันพากันไปแบบได้ดีเลยแล้วมีซิกเนเจอร์ของเขาด้วยม
0: ี
1: พริกผ่านด้วย
0: เดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังกติกาการตัดสินและเกณฑ์การนับคะแนนกันครับ
2: เกณฑ์การตัดสินและการนับคะแนนเราจะเปิดปิ่นโตทีละชั้นถ้าชั้นไหนมีช้อนทองแสดงว่าผ่านและได้รับเงินรางวัลสำหรับพัฒนาชุมชนตามหัว

ข้อนั้นปิ่นโตชั้นที่1หัวข้อหน้าตาอาหารมูลค่า 2,000 บาทปิ่นโตชั้นที่2ความคิดสร้างสรรค์มูลค่า 3,000 บาทปิ่นโตชั้นที่3หัวข้อรสชาติอาหารมูลค่า 5,000 บาทถ้าได้ช้อนทองครบทั้ง3ชั้น

0: ับไปเลย
1: 2,000 บาทครับมาดูกันครับหัวข้อที่2เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ถ้าเปิดมามีช้อนทองรับไปเลยอีก 3,000 บาท
2: 3,000 3,000 3,000
0: 3,000 บาทมาดูกันรับไปเลยอีก 3,000 บาท
3: ไม่ธรรมดานะ
0: ไม่ธรรมดาตอนนี้รวมเป็น 5,000 บาทแล้ว
3: 5,000 แล้วนะแม่
0: เรื่องของรสชาตินะครับถ้าเปิดมามีช้อนทองชั้นนี้รับไปเลย 5,000 บาท
2: 5,000 5,000
0: 5,000
2: 5,000
0: เย้แล้ววันนี้ครับแม่แจงกับเมนูปิ้งงบหอยนางรมนะครับทำเงินให้กับชุมชนไปได้1ล้านสตางค์โอ้โหนี่คือความน่ารักนะครับแล้วก็ความสนุกสนานที่ชุมชนหัวเขาจีนนั่นเองนะครับผมที่จังหวัดราชบุรี
4: แม่ก็ภูมิใจนะแต่แม่คนเดียวก็คงจะชนะไม่ได้ต้องแม่ภูด้วย
0: แม่ภูมีอะไรอยากพูดไหมครับ
5: ดีใจจนพูดไม่ออก
4: แม่ภูซับน้ำตาลไหม
0: เป็นชุมชนที่น่ารักนะครับแล้วก็มาเจอกับพี่ๆน้องๆชาวไทยทรงดำ
3: ถ้าอยากมาผมแนะนำให้มาเลยชุมชนบ้านหัวเขาจีนที่นี
0: ่
3: มาได้บรรยากาศดีนะฮะร่มรื่นมีภูเขาวิวสวยมาเจอแม่ๆทุกคนน่ารักมาก
0: นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนวันนี้ที่ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีนะครับและครั้งหน้าเราจะไปเปิดศึกสมรภูมิปิ่นโตกันที่ไหนพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับวันนี้พวกเราชุมชนบ้านหัวเขาจีนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมเรียนมาเขาจะดูปลายมือปุ๊บ
0: เฮ้ยสุดยอด
3: อันนี้คือเป๊ะถ้าไม่เก่งจริงทำไม่ได้นะฮะไม่ผมเรียกพวกเรียกเขาเรียกเขาน
0: ี่เอาแขนฟาดได้นะครับ
6: คนหันน่ะไม่แยกเขาไงทีเติมมันมีผัวน้ำซ้ำ
3: อ่ะจะไปหันจะไปกึ๊ดเชียวไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไม้เสียบเอามาโยกหน่อยเดียวเอง
7: สมรภูมิปิ่นโตสมรภูมิปิ่นโตครั้งนี้เปิดศึกกันที่บ้านเขาอีสาน
8: ขอให้เองถูกหวยเยอะๆนะที่ผ่านมา12งวดติด
9: อ่ะแม่ก็แม่ลองคิดให้ผมดูมันขมผมรู้แม
8: ่ไม่ขม
9: เสียงสูงกว่าใบหยก
8: ให้กุ้งสะดุ้งมันต้องเด้งข้างหน้าหรือเปล่า
10: เมนูนี้หน้าตาถ้าเป็นผู้หญิงผมขอแต่งงาน
8: นั่น
11: ลุ้นกั

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ้ชีวิตอยู่กับน้ำตลอดมันท่วมทุกปีอยากให้ทางการช่วยแก้ไขตรงนี้ให้หน่อย
1: ผมต้องการทุกปีอยู่แล้วตรงเนี้ยทำให้การทางนี้จะเดือดร้อนตอนเนี้ย 2,500 ผมไม่กลัวถ้าเกิน 3,000 น่ะผมไม่สู้ผมไม่ไหว
2: คือเราพยายามที่จะสูบน้ำด้านในนี่ออกมาด้านนอกให้เยอะที่สุดนะครับถ้าไม่มีน้ำไม่มีการย้อนเนี่ยผมว่าประมาณ2 วันก็น่าจะเข้าสู่สภาวะที่ดีขึ้นครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: เรายังอยู่กับน้ำนะคะและวันนี้ยังมีฝนตกลงมาหลายจุดซ้ำเติมกับหลายพื้นที่ที่กำลังฟื้นจากน้ำท่วมถ้าเป็นภาพรวมของน้ำเหนือเนี่ยลดลงโดยสธนช.ก็มีการระบายทุกลุ่มน้ำลงอ่าวไทยเตรียมที่จะรับฝนข้ามไปเลยคือ 11-13 ตุลาคมนี้นะคะ
1: สำหรับคืนนี้จุดที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษน่าจะเป็นแม่น้ำบางปะกงแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาปภ.ส่งข้อความเซลบรอดคาสต์แจ้งเตือนแม่น้ำบางปะกงกำลังจะล้นตลิ่งในระดับ 20-30 เซนติเมตรนะคะและประกาศเตือนให้3อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรายกของขึ้นที่สูงค่ะสำหรับสถานการณ์ของลุ่มน้ำบางปะกงเวลานี้ที่บอกว่ามีบางจุดที่ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าลุ่มน้ำบางปะกงต้องรับน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนจากจังหวัดนครนายกและอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่ไหลลงมาเติมนะคะจุดที่น่าเป็นห่วงก็คืออำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีที่ตอนนี้กลายเป็นพื้นที่รับน้ำค่ะขณะนี้น้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังสูงขึ้นเรื่อยๆมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมีมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกนะคะไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงเป็นจำนวนมากและทำให้แม่น้ำบางปะกงตอนบนนั้นน่ากังวลในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าและอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้ระดับน้ำล้นตลิ่ง 20-30 เซนติเมตรปภ.เตือนไปยังผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำและผู้ที่อยู่นอกเขตคันกั้นน้ำของชลประทานขอให้เฝ้าระวังนะคะบอกว่าถ้าน้ำเพิ่มสูงขึ้นก็ขอให้ยกของขึ้นที่สูงและเตรียมอพยพด้วยค่ะ
0: ค่ะทีนี้ถ้ามาดูน้ำเหนือนะคะที่ต้องผ่านจากทางเจ้าพระยาเนี่ยตอนนี้ยังทรงๆคล้ายๆกับเมื่อวานน้ำจุดที่ไหลผ่านสถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์นั้นมีแนวโน้มลดลงนะคะแต่ว่ายังจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำกันผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่สถานี43จังหวัดชัยนาท 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นก็คือระดับเท่าเดิมต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะขณะเดียวกันฝนมีตกเพิ่มนะคะมาตกหนักเหนือเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยตอนนี้ทางสธนช.ชี้แจงบอกว่าเขื่อนเจ้าพระยาต้องระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ว่างหรือว่าเขื่อนเพียงพอไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะ
1: แต่บอกว่า10จังหวัดของภาคกลางหรือในพื้นที่ที่อยู่ริมตลิ่งและบริเวณเขตที่อยู่นอกคันกั้นน้ำอันนี้อาจจะต้องเป็นจุดที่ยังได้รับผลกระทบอยู่นะคะจำเป็นต้องระบายน้ำในตัวเลข 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมๆกับในช่วงเวลานี้ก็ยังไม่พ้นช่วงเวลาที่มีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้ยังดันเข้ามาในพื้นที่ค่ะ
0: จุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดวิกฤตมากๆอย่างที่เราได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่คืออำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะคะกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากทีเดียวผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้างย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะติดตามกันกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดจากอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีคุณรัตนกรคะ
2: คุณผู้ชมครับน้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีหนักแค่ไหนคุณผู้ชมถึงขั้นโรงพยาบาลต้องย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลมาในพื้นที่ปลอดภัยถึง2โรงพยาบาลด้วยกันแล้วครับล่าสุดวันนี้นะครับโรงพยาบาลบ้านสร้างในอำเภอบ้านสร้างผู้อำนวยการโรงพยาบาลตัดสินใจย้ายผู้ป่วยเคสสีเขียวที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมายังโรงพยาบาลสนามทั้งหมดเลยครับเพราะว่าระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเข้าท่วมโรงพยาบาลเมื่อน้ำเข้าท่วมนะครับตอนนี้โรงพยาบาลสามารถใช้ไฟฟ้าและน้ำได้เพียงอาคารฉุกเฉินเท่านั้นครับส่วนตรงจุดอื่นไม่สามารถใช้ได้ครับผู้ป่วยรายนี้เป็นชายอายุ83ปีคุณผู้ชมครับเขามีอาการวูบหมดสติขณะเก็บของหนีน้ำท่วมในบ้านอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับก่อนที่ครอบครัวกู้ภัยจะส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลบ้านสร้างอาการเบื้องต้นนะครับเขาไม่มีสติเท้ามีอาการกระตุกครับแพทย์ตัดสินใจส่งต่อไปสแกนสมองและรักษาที่โรงพยาบาลนครนายกครับโดยผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพถูกนำไปติดตั้งไว้ท้ายรถยนต์กระบะยกสูงของกู้ภัยครับเพื่อลุยน้ำท่วมไปพร้อมกับทีมแพทย์โดยมีเป้าหมายครับไปให้ถึงปลายทางให้เร็วที่สุดส่วนสาเหตุที่ต้องเดินทางด้วยกระบะยกสูงนั้นเพราะว่ารถฉุกเฉินปกติไม่สามารถฝ่าน้ำท่วมไปได้แล้วคุณผู้ชมครับเมื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอบ้านสร้างมีแนวโน้มว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องครับ ตึกพักของทีมแพทย์และอาคารสนับสนุนในการรักษาผู้ป่วยถูกน้ำท่วมสูงราว1เมตรครับส่งผลให้ภายในโรงพยาบาลไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าใช้ปัจจุบันนะครับสามารถใช้ได้เฉพาะห้องฉุกเฉินเท่านั้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้างนะครับจึงตัดสินใจประสานโรงพยาบาลสนามเพื่อรับตัวผู้ป่วยไปรักษาแทนครับโดยให้พลทหารจากค่ายจักรพงศ์นำรถขนาดใหญ่นะครับมาย้ายผู้ป่วยทั้งหมดออกจากโรงพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงของผู้ป่วยครับคุณผู้ชมทีมข่าวได้มีโอกาสเดินทางไปพร้อมกับผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนย้ายนะครับต้องบอกว่าการเคลื่อนย้ายเป็นไปด้วยความยากลำบากบางจุดรถต้องฝ่าน้ำท่วมสูงกระแสน้ำไหลแรงครับบางจุดผิวจราจรพังเสียหายจากกระแสน้ำกัดเซาะบางพื้นที่เป็นพื้นที่ชุมชนครับทหารต้องขับรถด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้คลื่นน้ำไปกระทบบ้านประชาชนโดยกว่าจะเดินทางมาถึงคุณผู้ชมครับจากโรงพยาบาลบ้านสร้างมาถึงโรงพยาบาลสนามใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงครับเวลาที่ใช้ย้ายผู้ป่วยแต่ละรอบกินเวลานานคุณผู้ชมครับหากเกิดเหตุฉุกเฉินการรักษาอย่างรวดเร็วถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือนะครับเพื่อเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามในพื้นที่บ้านสร้างครับหลังจากมีแนวโน้มว่าน้ำท่วมอาจจะรุนแรงขึ้นเพื่อที่จะให้มีพื้นที่รักษาประชาชนถ้ามีอาการเจ็บป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉินสามารถรักษาได้ทันท่วงทีครับ
3: คิดว่าคงจะต้องเตรียมการสำหรับการที่จะต้องปิดซิลโรงพยาบาลนะครับที่มีระดับสูงอย่างมากก็ประมาณสัก1เมตรนะครับหรืออาจจะสูงกว่าตรงนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำสูงเพราะว่าดูจากปริมาณน้ำเนี่ยก็จะขึ้นอีกประมาณ50เซนถึงอาจจะ80ถึง100เซนติเมตรเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะป้องกันได้นะครับโดยเฉพาะอาคารหลังนี้ซึ่งเป็นอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยผมคิดว่ามันจะพอช่วยป้องกันแล้วก็เส้นทางเข้าของประชาชนในเขตบ้านสร้างเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางที่คุ้นเคยอยู่แล้ว
4: เนื่องจากว่าถูกประสบภัยน้ำท่วมนะครับตอนนี้ศักยภาพเราก็ยังดำเนินการได้ไม่เต็มที่นะครับตอนนี้โรงพยาบาลบ้านสร้างยังให้บริการผู้ป่วยนอกแล้วก็ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินได้

0: ้แต่ว่ากรณีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยศักยภาพโรงพยาบาลอาจจะดูแลได้ไม่ทั้งหมดนะครับจำเป็นต้องส่งผู้ป่วยออกนอกพื้นที่ซึ่งอาจจะเสียเวลาในการเดินทางบ้างเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าการคมนาคมต่างๆเนี่ยยังไม่ค่อยสะดวกครับผม
1: คุณผู้ชมครับนอกจากความสำคัญในการเตรียมพื้นที่รักษาผู้ป่วยในช่วงน้ำท่วมแล้วนะครับเมื่อมีน้ำคุณผู้ชมครับย่อมมีสัตว์มีพิษตามมานี่คือความยากลำบากของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องเจอครับตอนนี้ในพื้นที่นอกจากจะเจอปลิงตะขาบสัตว์มีพิษอื่นๆแล้วคุณผู้ชมครับที่ปราจีนบุรียังพบจระเข้ในพื้นที่อย่างน้อย3ตัวครับล่าสุดชาวบ้านช่วยกันจับจระเข้ความยาวประมาณ1เมตรน้ำหนักกว่า20กิโลกรัมนะครับพบว่าอยู่บริเวณริมถนนสุพรรณศรสายเก่าตำบลเมืองเก่าอำเภอกบิลบุรีครับผู้พบเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาพบว่ามีจระเข้1ตัวนะครับอยู่บริเวณข้างบ้านครับก่อนที่จะดำน้ำหายไปกระทั่งวันนี้พบจระเข้อยู่บนถนนครับจึงได้เรียกคนหาปลามาช่วยกันจับครับคุณผู้ชมครับนี่คือความกังวลของประชาชนในพื้นที่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเจอจระเข้หลายตัวแล้วในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีครับล่าสุดนะครับทางปภ.ก็ได้มีการส่ง SMS แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสัตว์มีพิษนะครับแล้วก็การเดินลุยน้ำนั้นก็ต้องเดินลุยน้ำด้วยความระมัดระวังและก็ต้องป้องกันนะครับเพราะว่านอกจากสัตว์มีพิษแล้วก็ยังมีเรื่องของน้ำกัดเท้าเพราะว่าในพื้นที่น้ำบางจุดเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วครับ
2: ค่ะคุณรัตนกรขอบคุณค่ะ
3: เรายังอยู่กันที่ลุ่มน้ำบางปะกงนะคะที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปตอนต้นว่าจุดหนึ่งที่น่าห่วงใยก็คือฉะเชิงเทรานะคะเป็นจังหวัดที่ต้องเร่งระบายน้ำไปยังแม่น้ำบางปะกงซึ่งจุดนี้ถือว่าอยู่ในโซนวิกฤตเพราะว่าน้ำยังท่วมสูงอีกหลายพื้นที่ตอนนี้มีหลายหน่วยงานนะคะจัดส่งแล้วก็ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยค่ะ
4: ประมาณ20ถึง30เซนติเมตร
3: ข้อความเซลบรอดคาสต์ถูกส่งมาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อเวลา 14:30 นาทีแจ้งเตือนมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราโดยบอกให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงรวมถึงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะน้ำท่วมในจังหวัดฉะเชิงเทรายังมีอีกหลายจุดนะคะวันนี้กองทัพเรือสนับสนุนภารกิจเรือผลักดันน้ำ20ลำติดตั้งที่บริเวณเขื่อนบางปะกง10ลำและที่สะพานเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอีก10ลำค่ะเดินเครื่องทำงานต่อเนื่อง16ชั่วโมงเพื่อเร่งการไหลของน้ำลงสู่อ่าวไทยให้เร็วขึ้นผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกงบอกว่านอกจากกองทัพเรือยังมีคำขอสนับสนุนอุปกรณ์จากสำนักงานชลประทานที่8และ9ทั้งรถแบ็คโฮเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อให้การผลักดันน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5: ตรงนี้ก็จะช่วยนะครับในการที่จะผลักดันน้ำเร่งของการระบายนะครับตั้งแต่อำเภอเมืองนะครับอำเภอบ้านโพอำเภอบางปะกงนะครับแล้วก็ด้านท้ายของแม่น้ำบางปะกงเนี่ยครับก็จากจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยก็ห่างอยู่จากอ่าวไทยครับประมาณสัก70กว่ากิโลเมตรนะครับครับก็จะช่วยตรงนี้คือเราติดตั้งเนี่ยประมาณ10เครื่องนะครับของโดยกองทัพเรือเนี่ยสนับสนุนมา10เครื่องแล้วก็แต่ละเครื่องเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเร่งระบายน้ำในอัตรา 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็ถือว่าต่อเครื่องเนี่ยก็ได้ประมาณ1นะครับก็จำนวนต่อ1จุดเนี่ยก็คือได้ประมาณสัก10ล้านลูกบาศก์เมตรครับ
3: ขณะที่สถานการณ์ในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรามวลน้ำที่ไหลเข้าชุมชนคงที่ระดับน้ำยังท่วมขังหลายจุดด้วยกันนะคะส่วนเส้นทางสัญจรตอนนี้ยังมีน้ำท่วมขังค่ะโดยเฉพาะในถนน304จากอำเภอบางคล้ามุ่งหน้าไปยังอำเภอเมืองฉะเชิงเทราการจราจรติดขัดสะสมเป็นระยะทางยาวกว่า10กิโลเมตรค่ะ
2: แล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีไปที่นครสวรรค์นะคะไปเยี่ยมไปให้กำลังใจผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำบอกให้ประชาชนเร่งลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ไปที่นครสวรรค์ค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านนะคะคือจุดแรกที่ไปเป็นพื้นที่ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ พูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นมีการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมรับมือกับน้ำนะคะจากนั้นก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ไปสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำขณะเดียวกันได้แจ้งชาวบ้านบอกว่ารัฐบาลเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นคำร้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสิ่งที่นายกรัฐมนตรีกำชับทุกๆหน่วยงานก็คือการเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลเรืออุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
6: ทางรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะครับทุกเช้าก็มีการประชุมที่กรมป้องกันภัยนะครับโดยผมก็ไปร่วมทุกเช้าเพื่อไปดำเนินการประชุมแล้วก็เพื่อรับฟังสถานการณ์จากทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็ได้สั่งการให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดที่มีความเสี่ยงประสบภัยเนี่ยนะครับได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์เหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายด้วยนะครับเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับโดยเฉพาะยิ่งการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการลงทะเบียนเพื่อเยียวยานะครับความเสียหายกับพี่น้องประชาชนก็จะดำเนินการได้ทันทีครับ
3: นายกไปเยี่ยมชาวบ้านและเจ้าหน้าที่อีก2จุดค่ะคือที่บริเวณวัดวังมหากรในตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกนะคะมอบถุงยางชีพจำนวน300ชุดให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางอีกจุดนึงค่ะไปที่วัดหัวถนนกลางในตำบลหัวถนนอำเภอท่าตะโกมอบถุงยางชีพแล้วก็เยี่ยมชาวบ้านสำหรับสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะระดับน้ำยังส่งผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือเอาไว้จุดสำคัญก็คือต้องรองรับสถานการณ์ฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นในวันที่4-7ตุลาคมนี้ค่ะ
2: ถ้าไปดูปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจุดวัดน้ำ C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะวันนี้ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,245 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งถือว่ายังมีปริมาณมากและต้องเฝ้าระวังบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่ตอนล่างค่ะ
3: เทศบาลตำบลเจ้าพระยาอยู่ในจังหวัดชัยนาทตอนนี้เร่งมือทำแนวคันดินเป็นระยะทางกว่า2กิโลเมตรค่ะป้องกันแม่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมชุมชนนะคะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโพนางดำออกก็ปรับตัวพวกเขาใช้ชีวิตอยู่กับน้ำท่วมแบบนี้เป็นวันที่3แล้วค่ะติดตามจากคุณสุภชาอินทรฤทธิ์รายงานสดมาจากอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทคุณสุภชาเชิญค่ะ
7: ทั้งสองท่านคุณผู้ชมคะแนวคันดินที่เห็นอยู่ด้านหลังของดิฉันนี่เป็นแนวคันดินของทางเขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยาได้เร่งเสริมขึ้นมาค่ะความสูงประมาณ1เมตรนะคะป้องกันมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้ไหลทะลักเข้ามาในเขตเทศบาลค่ะเนื่องจากชุมชนที่อยู่ล้อมรอบเขตเทศบาลตอนนี้ถูกน้ำท่วมทั้งหมดแล้วนะคะตอนนี้ทางเขตเทศบาลเองก็ได้เตรียมรถและเครื่องสูบน้ำสแตนบายไว้24ชั่วโมงค่ะป้องกันมวลน้ำไม่ให้ไหลทะลักเข้ามาหากไม่ทำตอนนี้หากเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดขึ้นก็อาจจะตั้งตัวไม่ทันค่ะเทศบาลตำบลเจ้าพระยาเร่งปั้นแนวคันดินยาวประมาณ2กิโลเมตรครึ่งนะคะเริ่มต้นจากวัดสะแกหมู่ที่5ตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงแนวถนนทางหลวงค่ะหลังน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโพนางดำตกทำให้เทศบาลตำบลเจ้าพระยาซึ่งอยู่ในพื้นที่ติดต่อกันก็ต้องเร่งเสริมคันดินให้สูงขึ้นมาเกือบ1เมตรป้องกันน้ำไหลเข้าพื้นที่นะคะ
3: ซึ่งภาพที่เห็นก็คือระดับน้ำทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวาค่ะแตกต่างกันอย่างชัดเจนฝั่งหนึ่งยังไม่ถูกน้ำท่วมนะคะขณะที่อีกฝั่งก็น้ำสูงขึ้นมาเกือบ1เมตรท่วมบ้านเรือนจนเกือบจะมิดหลังคาชั้นที่1เทศบาลจัดรถแบ็คโฮและรถ6ล้อสแตนบายตลอด24ชั่วโมงหากว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นก็จะต้องเร่งเสริมแนวคันดินขึ้นมาอีก

0: ร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่2เครื่องค่ะเพื่อรับมือแรงซึมใต้คันดินและรองรับฝนละลอกใหม่เทศบาลประเมินว่าหากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ยังสามารถพอรับมือได้นะคะแต่หากเพิ่มเกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคันดินก็อาจจะรับไม่ไหวจึงขอให้แจ้งแผนการระบายน้ำล่วงหน้าหากเพิ่มวันละ 50-70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ยังพอมีเวลาเตรียมเสริมคันดินค่ะแต่หากมารวดเดียว 300-500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็อาจรับมือไม่ทันค่ะ
1: ตอนนี้ 2,500 ผมไม่กลัวถ้าเกิน 3,000 น่ะผมไม่สู้ผมไม่ไหวแต่ถ้าค่อยๆขึ้นอย่างเงี้ยผมพอเสริมทันถ้าจะปล่อยทิ้ง300 500ต่อวินาทีเงี้ยรับไม่ไหวคืออยากขอให้รัฐบาลคือทางเขื่อนชลประทานคือแจ้งให้เราเต็มที่เลยว่าจะปล่อยวันละเท่าไหร่วันละเท่าไหร่เงี้ยเอาเป็นความจริงขึ้นมาเราจะได้เสริมทันถ้าปล่อยอย่างรุ่นก่อนที่จาก600 700มาเป็น 1,000 กว่าเพิ่มทิ้ง300 400เอาไม่ทันแต่ตอนนี้เราปล่อยทิ้งละ50 60 70แบบผมสามารถกันได้ผมสู้ได้นะครับปีที่แล้วผมก็สู้ถึง 2,900
0: ส่วนที่เทศบาลตำบลโพนางดำออกนะคะซึ่งอยู่อีกฝั่งของเทศบาลตำบลเจ้าพระยามวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยาก็ยังคงอัตราการระบายน้ำขณะนี้ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังคงไหลทะลักเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำต่อเนื่องค่ะก่อนหน้านี้เทศบาลและชาวบ้านช่วยกันเสริมแนวคันดินหวังสกัดน้ำไม่ให้ไหลเข้ามาในชุมชนนะคะแต่สุดท้ายก็ต้านแรงน้ำไม่ไหวน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำเป็นวันที่3แล้วแม้จะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าทำให้ชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงได้ทันแต่ว่าระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำก็ยังเพิ่มสูงขึ้นด้วยขณะที่พื้นที่ดอนค่ะทั้งไม่ใช่แค่น้ำที่สร้างความชาวบ้านแต่เพราะสภาพอากาศที่ร้อนจัดก็ยังซ้ำเติมผู้สูงอายุที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนบ้านชั้น2ค่ะบางคนมีความเครียดสะสมต้องพาออกมานั่งรับลมด้านนอกนะคะเพราะว่าภายในบ้านแทบไม่มีพื้นที่ให้หลบร้อนแล้วค่ะ
2: ก็เดือดร้อนนะแข้งขาไม่ค่อยดีอ่ะเวลาลงจากบ้านจะขึ้นเรือมันก็ลำบาก
3: นี่ดูยายน
2: ี่แต่ถึงปีมันก็ท่วมทุกปีอ่ะไม่เคยหยุดเลยนะถึงปีเราก็จะต้องเก็บของขึ้นแล้วเตรียมแล้วว่าถ้าฝนตกเราฟังข่าวเนาะฟังข่าวว่าถ้าฝนมาภาคนะถ้ามาภาคนี้นะภาคเหนือเนี่ยเราเตรียมเลยเพราะว่าถึงไงก็ไม่รอดมันก็ต้องท่วมเราก็เตรียมหนีเก็บของขึ้นชั้นบนหมดนั่นแหละแล้วรถลาก็เอาขึ้นมาเนี่ยเราขึ้นมาบนหลังคลอง
0: ขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดชัยนาทนะคะมีน้ำท่วมครบทั้ง8อำเภอ45ตำบลและพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 117,000 ไร่ค่ะแม้วันนี้หลายพื้นที่ยังจะสามารถพอรับมือสถานการณ์น้ำได้นะคะแต่เมื่อไหร่ที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้นมาสถานการณ์ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเจ้าพระยาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ทำให้เทศบาลเองก็ต้องเตรียมรับมือและเฝ้าระวังแนวคันดินที่ป้องกันไว้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
4: ขอบคุณคุณสุภัชชาค่ะ
5: ขอบคุณค่ะที่เขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ไม่ได้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำนะคะแต่น่าสังเกตว่าชุมชนลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคงได้รับผลกระทบมีหลายครอบครัวย้ายขึ้นมาพักอาศัยอยู่บนถนนนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้คันกั้นน้ำพังนะคะก็ทำให้น้ำทะลักท่วมสูงกว่า2เมตรในเวลาอันรวดเร็วค่ะชาวบ้านผงเพงอำเภอป่าโมกหลายครอบครัวอพยพขึ้นมากางเต็นท์นอนริมถนนผงเพงบางบานนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อวานคันกั้นน้ำพังทลายแล้วน้ำก็ทะลักเข้าท่วมชุมชนหมู่5กับหมู่6สูงกว่า2เมตรอย่างรวดเร็วแม้จะอพยพหนีน้ำท่วมมานอนบนถนนเพื่อความปลอดภัยแต่พวกเขาก็ยังระแวงยังต้องคอยระมัดระวังอันตรายจากรถบรรทุกที่วิ่งผ่านด้วยความเร็วค่ะโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนก็ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาติดตั้งไฟส่องสว่างริมถนนเพิ่มนะคะหรือมีสัญญาณเตือนในบริเวณที่พวกเขาพักอาศัยค่ะ
6: อยากจะให้รถบรรทุกช่วยลดความเร็วให้หน่อยครับเพราะว่ามีเด็กเล็กแล้วก็มีผู้ที่อาศัยอยู่ริมถนนนะครับเพื่อป้องกันอันตรายครับ
7: แล้วกลางคืนเขายังวิ่งไหมกลางคืน
6: ครับผมกลางคืนก็ยังมีวิ่งอยู่ครับ
7: เร็วไหม
6: เร็วครับยังใช้ความเร็วอยู่
7: แล้วก็มีเอาฟืนไฟมาติดไว้ให้ยัง
6: เป็น ยังเลยครับตั้งแต่น้ำท่วมมาไฟยังไม่มาเลยครับอยากจะให้ช่วยนะไฟมาส่องสว่างด้วยครับ
4: ส่วนบริเวณที่เรียกว่าโค้งปลาทูคุ้งน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทองนะคะบริเวณนี้เป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองนำกระสอบทรายมาวางเรียงตลอดแนวเสริมความแข็งแรงและความสูงของแนวคันกั้นน้ำหลังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นและกระแสน้ำไหลแรงทำให้ชาวบ้านกังวลว่าแนวคันกั้นน้ำที่สร้างเอาไว้อาจจะรับน้ำไม่ไหวหลากเข้าท่วมชุมชนซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการพื้นที่เศรษฐกิจซ้ำรอยปี54นะคะนอกจากนี้ปภ.เขต10ลำปางนำรถสูบน้ำโมบายยูนิตประสิทธิภาพสูง2คันติดตั้งเอาไว้บริเวณใต้สะพานอ่างทองเพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังที่อาจจะซึมผ่านบริเวณผนังกั้นน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่วนปริมาณน้ำหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ำสูงถึง9เมตร11เซนติเมตรนะคะก็คือเหลืออีกเพียงไม่ถึง80เซนติเมตรกำลังจะล้นตลิ่งทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำหลายอำเภอทั้งอำเภอชัยโยอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอป่าโมกและอำเภอวิเศษชัยชาญถูกน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างค่ะ
5: ไปดูที่อำเภอผักไห่พระนครศรีอยุธยานะคะชาวตำบลบ้านใหญ่ช่วยกันเก็บข้าวของที่ลอยน้ำก็จะเห็นมีโอ่งน้ำด้วยนะคะหลายใบเนี่ยพยายามไม่ให้ลอยไปกับกระแสน้ำนำไปเก็บไว้บนที่สูงทำกันแบบทุลักทุเลนะคะหลังจากที่แม่น้ำน้อยหลากเข้าท่วมใต้ถุนบ้านไม่ทันตั้งตัวบางคนสร้างสะพานชั่วคราวจากบ้านใช้สำหรับเดินเข้าออกไปยังถนนค่ะบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงเจ้าของก็ต้องทำกรงชั่วคราวอุ้มขึ้นไปไว้ริมถนนเพื่อความปลอดภัยกังวลว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นมากไปกว่านี้ถ้ามีฝนตกหนักในพื้นที่ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายเดชาธรชาวเลขาก็ไปติดตามประสิทธิภาพของการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำหันตราใกล้กับวัดป่าโคอำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะกรมชลประทานสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า3เครื่องรวม12หัวสูบแต่ละเครื่องบอกว่าสามารถสูบน้ำได้สูงสุด 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเดินเครื่องหมุนเวียนกันต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอภาชีอำเภออุทัยและอำเภอพระนครศรีอยุธยาลงสู่แม่น้ำป่าสักหลังจากที่ตอนนี้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวก็ทำให้ช่วยเร่งระบายน้ำจากพื้นที่หันตราได้มากขึ้นและวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราการระบายน้ำลงพื้นที่ท้ายเขื่อน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มคาดว่าระดับน้ำในพื้นที่น่าจะลดลงได้ภายใน 5-6 วันค่ะ
4: เวลาเกิดน้ำท่วมมันไม่ใช่แค่เรื่องความเดือดร้อนหรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะบางจุดบางพื้นที่มันมีการเผชิญหน้าเกิดการโต้เถียงมีความเห็นต่างกันเรื่องของการระบายน้ำอย่างอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกพื้นที่หนึ่งถูกน้ำท่วมมานานหลายวันวันนี้ชาวบ้านรวมตัวกันปิดถนนประท้วงเรียกร้องขอให้มีการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อผลักดันน้ำไปยังฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอีกทางนึงนะคะเพื่อลดผลกระทบให้กับชาวบ้านและเกษตรกรค่ะ
3: ไม่ต้องการว่ามันตกมาเท่าไหร่แต่ถามว่าเมื่อไหร่น้ำจะออก
8: เดี๋ยวฟังนิดนึงครับผมกำลังจะทำข้อมูลน้ำให้ฟังนิดนึงว่าแปลงเป็นน้ำท่าอยู่ในทุ่งเราเนี่ยทั้งหมดเลยตั้งแต่ที่ป้ายกองรังเศษตัวไฟเนี่ยนะครับในพื้นที่เฉพาะ
3: เกษตรง่ายๆแบบชาวบ้านฟัง
8: 130ล้าน
4: ชาวอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกรวมตัวปิดถนนริมคลองรังสิตนครนายกบริเวณ3แยกองครักษ์ค่ะเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมบริหารจัดการน้ำผลักดันน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วบริเวณนี้ชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานหลายวันบอกว่าพวกเขาได้รับผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันพื้นที่การเกษตรเสียหายค่ะโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเสียหายเป็นวงกว้างต้องการให้เจ้าหน้าที่เปิดประตูระบายน้ำคลอง8และคลอง9เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอีกทางนอกจากระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงเพียงทางเดียวเพื่อแบ่งเบาภาระและปริมาณน้ำในพื้นที่เพราะว่าขณะนี้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างมากบ้านบางหลังน้ำท่วมสูงถึงระดับคอค่ะ
9: องครักษ์เนี่ยเป็นอำเภอที่รับน้ำหลายทิศทางมากมาทางเขื่อนขุนด่านปราการชนทางระพีพัฒน์ทางลำลูกกาคลอง13ที่มาจากภูคดนะครับแล้วทำให้น้ำเนี่ยมันมาสะสมอยู่ที่อำเภอองครักษ์ซึ่งเป็นน้ำเนี่ยมือ2หรือมือ3ไม่รู้แต่มาเนี่ยกลิ่นเน่าแล้วนะครับสัตว์มีพิษก็เยอะแล้วที่ผมออกมาในครั้งเนี้ยนะครับที่ผ่านมาเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยน้ำอ่ะถ้ามันมาจากน้ำฝนน้ำธรรมชาติที่มันตกลงมาเนี่ย ผมไม่ว่าเลยแต่อันเนี้ยน้ำเนี่ยมันมาจากน้ำที่ปล่อยมาแล้วก็มาท่วมบ้านทำให้คนเฒ่าคนแก่โดนไฟช็อต

0: ายเนี่ยเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยทำให้ผมทนไม่ได้นะครับก็จำเป็นที่จะต้องเอาพี่น้องประชาชนชาวองคลักษ์ออกมาแล้วอย่างกับพื้นที่เศรษฐกิจของพื้นที่อำเภอองคลักษ์เนี่ยหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับตอนเนี้ยประเมินมูลค่าไม่ได้เสียหาย 40-50 ล้านนะครับมีใครรับผิดชอบเขาได้บ้างนะครับแล้วก็ตลาดเทศบาลเองก็เสียหายเยอะไม่เคยท่วมปี54ปีนี้ท่วมหมดโรงพักท่วมตำรวจเดินลุยน้ำนะครับมันทำให้เราเนี่ยจะต้องออกมาปกป้องนะครับชาวองคลักษ์เพราะที่ผ่านมาองคลักษ์เนี่ยเป็นคนที่ดีจัดเลยครับมีอะไรไม่ค่อยไปเคยว่าใครเขาแต่วันนี้ขอออกมาสักหน่อยเพราะมันทนไม่ไหวจริงๆ
1: นายอำเภอองครักษ์พร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้กรมชลประทานลงพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจอธิบายถึงสาเหตุที่ไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำคลอง8และคลอง9ได้เนื่องจากมีการก่อสร้างและบอกว่าถ้าเปิดประตูระบายน้ำคลอง12น้ำก็จะไหลเข้าพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งขณะนี้ระดับน้ำก็ยังสูงต่างจากอำเภอองครักษ์ที่ตอนนี้มีน้ำอยู่ประมาณ 10-20 เซนติเมตรการเปิดประตูระบายน้ำเพียงแห่งเดียวไม่ได้ช่วยให้ระดับน้ำในพื้นที่ลดลงนะคะปรากฏว่าคำตอบและคำอธิบายนี้ดูจะสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านจนเกิดการโต้เถียงกันอีกรอบหนึ่งค่ะ
2: ใช่ครับผม
3: ท่านจะไม่เปิด
2: ท่านไม่ช่วยท่านเป็นถึงนายท่านไม่ช่วยแล้วลูกน้องอย่างพวกผมลูกชาวบ้านอย่างผมเนี่ยผมจะไปปัญญาไปเปิดประตูบ้านนะพอไปเปิดประตูเดี๋ยวตำรวจเขาจะไปจับอีกตามผิดกฎหมายท่านมีการน่าจังท่านทำเลยครับท่านจังได้เลย
4: ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ก็เชิญตัวแทนชาวบ้านไปหารือกันนะคะจนได้ข้อสรุปและมีการทำบันทึกร่วมกันกรมชลประทานยอมเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ที่ระดับ30เซนติเมตรตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่และจากนั้น16นาฬิกาก็มีการขอให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง8และคลอง9จุดนี้อธิบดีกรมชลประทานคัดค้านแล้วก็สั่งให้ชะลอการเปิดประตูระบายน้ำไว้ก่อนเนื่องจากว่าไม่สามารถเปิดพร้อมกันได้เบื้องต้นก็จะเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ไปก่อนถ้าระดับน้ำยังไม่ลดลงถึงจะมีการพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำของคลอง8คลอง9เพิ่มเติมในลำดับถัดไปนะคะ
5: ขอพิจารณาจากการเราเปิดตรงนี้ก่อนที่คลอง12 13ก่อนนะครับถ้าเปิดไปแล้วขยับไปเรื่อยๆแล้วแนวโน้มมันดีขึ้นเป็นที่พอใจก็8 9ก็อาจจะยังแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ดีขึ้นก็พรุ่งนี้ 9:00 ก็มาปรึกษาหารือกันว่าถ้าถ้ายังไม่เวิร์คเลยยังไม่พอใจยังไม่รู้สึกมันยังน้อยไปนะอะไรเงี้ยผมก็อาจจะต้องไปพูดคุยกันในห้องประชุมอีกทีนึงว่าที่อำเภอนะครับอาจจะมีท่านรองผู้ว่าในอำเภอเข้าไปหารือกันว่าไหมมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะมาเปิดเพิ่มที่คลอง8คลอง9แต่ถ้ามันเป็นไปได้ก็ดำเนินการ
1: ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้กรมชลประทานระบุด้วยค่ะว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่130ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำนครนายกและแม่น้ำบางปะกงประมาณวันละ4ล้านลูกบาศก์เมตรและคาดว่าพื้นที่แอ่งกระทะหรือพื้นที่ลุ่มต่ำจะใช้เวลาประมาณ1เดือนน้ำก็จะแห้งทั้งหมดส่วนถนนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน2สัปดาห์ค่ะเนื่องจากเขื่อนขุนด่านประการชนเริ่มลดการระบายน้ำล่าสุดมีรายงานว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำคลอง8คลอง9และคลอง12ได้ตามข้อตกลงนะคะเพราะว่านายนพดลพลซื่อนายอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีได้รับคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีไม่ให้เปิดประตูดังกล่าวค่ะเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่รังสิตและธัญบุรีแต่จะเปิดประตูระบายน้ำคลองตันคลอง13แทนจำนวน3บานนะคะบานละ10เซนติเมตรค่ะเพื่อระบายน้ำลงสู่คลองระพีพัฒน์คลอง6วาและจะประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่รับน้ำจากคลองระพีพัฒน์และคลอง6วาคงจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกันค่ะ
4: ส่วนพื้นที่ที่เป็นจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็คือเคหะร่มเกล้า ในเคหะร่มเกล้าเนี่ยบางจุดน้ำยังท่วมสูงอยู่แล้ววันนี้ก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเป็นท่อขนาดใหญ่เชื่อว่าจะสามารถช่วยระบายน้ำออกไปได้พอสมควรแต่ก็ยังมีความกังวลจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าถ้าน้ำสูบออกไปแล้วไม่มีที่ระบายอาจจะไหลย้อนกลับเข้ามาได้อีกหรือไม่ติดตามกับคุณนิชมนโลหะขจรพันธ์รายงานสดจากซอยเคหะร่มเกล้า33ค่ะคุณนิชมนค่ะ
6: คุณวรรณวิสาคุณพีพิมลคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาคที่บริเวณซอยเคหะร่มเกล้า24นะคะวันนี้ทางฝั่งเคหะ33มีการติดตั้งอีกเพิ่มเติมจำนวน3เครื่องนะคะเพื่อเร่งระบายน้ำลงคลองประเวศค่ะหลังจากที่กรุงเทพมหานครติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาคหรือที่เรียกว่าเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งเนี่ยนะคะจำนวน4เครื่องเพื่อระบายน้ำลงคลอง1ผลักดันไปยังคลองประเวศบุรีลมนะคะวันนี้ระดับน้ำลดลงมาแล้วประมาณ30เซนติเมตรนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับนะคะว่าการระบายน้ำลงคลองประเวศยังช้าอยู่ค่ะเพราะระดับน้ำในคลองยังเต็มแต่ก็กำลังเร่งสูบออกนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ระบุนะคะว่าปัญหาขยะที่เข้าไปอุดตันในท่อก็เป็นหนึ่งในอุปสรรคในการระบายน้ำค่ะซึ่งวันนี้สำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตลาดกระบังก็ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาเร่งจัดเก็บขยะนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะฝั่งซอยเคหะร่ม933กองทัพไทยและมูลนิธินโยบายสาธารณะไทยได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเข้ามาเพิ่มนะคะเครื่องใหญ่ที่สุดเป็นท่อสูบขนาด30นิ้วนะคะซึ่งมีกำลังสูบเทียบเท่ากับเครื่องขนาดเล็กประมาณ3เครื่องรวมกันค่ะเพื่อที่จะสูบน้ำลงคลอง1เช่นเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำประเมินนะคะว่าถ้าหากไม่มีน้ำจากภายนอกไหลย้อนกลับเข้ามาคาดว่าระดับน้ำในพื้นที่น่าจะเริ่มคลี่คลายภายใน2วันค่ะแต่อุปสรรคสำคัญคือระดับน้ำด้านนอกที่ยังคงสูงขณะที่เคหะร่มเกล้าเป็นพื้นที่ต่ำค่ะ
7: จะบรรเทาได้เยอะครับเพราะว่าตอนนี้ที่พื้นที่ของเคหะร่มเกล้าเนี่ยมันประมาณ19ตารางกิโลเมตรใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เราไม่แน่ใจว่ามีน้ำมุดบริเวณโซนไหนหรือเปล่าคือเราพยายามที่จะสูบน้ำด้านในนี่ออกมาด้านนอกให้เยอะที่สุดนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าน้ำมีการย้อนเข้าไหมครับแต่ถ้าไม่มีน้ำไม่มีการย้อนเนี่ยผมว่าประมาณ2วันก็น่าจะเข้าสู่สภาวะที่ดีขึ้นครับ
6: ทีมข่าวได้พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะซึ่งอาศัยอยู่ในจุดที่น้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรครึ่งโดยหลังจากที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไปเมื่อวานนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงเล็กน้อยนะคะขณะที่วันนี้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณฝั่งซอยเคหะร่มเกล้า33ก็เชื่อว่าจะช่วยเร่งระบายน้ำและช่วยคลายความกังวลลงไปได้ค่ะ
8: 8วันที่เราติดอยู่ในตึกค่ะที่น้ำท่วมคือตอนนี้ลดมา1ขั้นบันไดค่ะ
9: อย่างวันนี้ที่มีการติดเพิ่มตรงนี้เรามองว่ามันน่าจะช่วยบรรเทาลงไปได้มากน้อย
10: ดีมากเลย
8: คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นมีน้ำลดนะคะถ้าไม่มีฝนมาเติมค่ะ
9: มีความกังวลว่าถ้าฝนเติมนี่มันอาจจะ
8: มีความกังวลตรงนั้นแล้วก็ตอนนี้ที่กังวลอยู่ว่าสูบน้ำสูบไปไว้ตรงไหนแล้วน้ำมันจะย้อนกลับมาไหมค่ะ
6: แต่ก็ยังคงมีความกังวลจากชาวบ้านในพื้นที่นะคะว่าถ้าหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอาจจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งนะคะในขณะที่น้ำที่สูบออกไปด้านนอกแล้วอาจจะมีโอกาสไหลย้อนกลับเข้ามาเพิ่มเติมในชุมชนเพิ่มได้อีกครั้งค่ะ
4: ขอบคุณคุณนิชมนค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงสวนสยามทะเลกรุงเทพเนี่ยเชื่อว่าหลายคนคงจะมีความทรงจำดีๆนะคะกับการได้ไปเที่ยวพร้อมๆกันกับครอบครัวนะคะเพราะว่าเปิดให้บริการมานานถึง45ปีทีเดียวเรียกว่าเผชิญวิกฤตมาก็หลายต่อหลายครั้งนะคะแต่ว่าครั้งนี้ถูกน้ำท่วมทะเลเทียมหรือที่ถูกเรียกว่าทะเลกรุงเทพซึ่งก็คือสระน้ำขนาดใหญ่ของสวนสนุกเนี่ยสภาพเนี่ยก็ไม่ต่างจากทะเลเลยค่ะ
1: จริงๆนี่เป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่สวนสยามต้องปิดให้บริการชั่วคราวแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยปิดไปตอนโควิด-19 แต่ว่าครั้งนี้มันต่างออกไปทางผู้บริหารของสวนสยามบอกว่ารอบนี้เนี่ยไม่รู้สถานการณ์น้ำล่วงหน้าจึงไม่ได้เตรียมการในการป้องกันน้ำและคาดว่ามูลค่าความเสียหายน่าจะสูงถึง500ล้านบาทค่ะสระน้ำสวนสยามที่เราคุ้นเคยมันก็จะต้องเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะแต่ว่าขณะนี้มันเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวขุ่นเต็มไปด้วยโคลนตอกย้ำภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสวนสยามค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่6เมื่อ6วันก่อนหรือ28กันยายนที่ผ่านมาไม่ใช่แค่สวนน้ำนะคะเครื่องเล่นต่างๆภายในกว่า30ชนิดม้าหมุนแล้วก็เครื่องเล่นเนี่ยค่ะประติมากรรมปลาวาฬปลาหมึกยักษ์นะคะบ้านผีสิงเครื่องเล่นที่เป็นไฮไลท์ของเขาวานเหาะค่ะแล้วก็สไลเดอร์เนี่ยลงน้ำลงมา บริเวณสวนสนุกจมอยู่ในน้ำทั้งหมดนะคะเครื่องเล่นต่างๆแล้วก็ส่วนจัดแสดงสัตว์ก็ถูกน้ำท่วมสูงทั้งหมดเลยค่ะถูกน้ำท่วมสูงเต็มพื้นที่220ไร่นะคะและนี่คือภาพล่าสุดที่เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำและอพยพสัตว์ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยขณะนี้ใกล้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะนายชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งสวนสยามระบุว่าหลังฝนตกหนักน้ำท่วมในพื้นที่รอบๆไม่สามารถบล็อกน้ำได้ทันเพราะว่าไม่ทราบสถานการณ์น้ำล่วงหน้าทำให้น้ำไหลเข้าท่วมทั้งหมดภายในวันเดียวและคาดว่าต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูประมาณ 3-6 เดือนเนื่องจากเครื่องเล่นนี้เป็นระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และนำเข้ามาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นตามเงื่อนไขก็คือก่อนจะกลับมาเปิดใช้งานได้อีกครั้งต้องได้รับการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยจากวิศวกรจากประเทศผู้ผลิตค่ะนายชัยวัฒน์ยอมรับว่าเดิมก็มีหนี้สินที่ต้องแบกรับมาเจอน้ำท่วมอีกตอนนี้กระทบพนักงานแล้วกว่า500คนและพร้อมเปิดทางถ้ามีคนสนใจจะมารับช่วงบริหารงานต่อจะมารับช่วงบริหารกิจการต่อในราคา 10,000 ล้านบาทค่ะ
10: ถ้าตอนนี้กำลังขอแบงค์ช่วยเหลือประกันภัยช่วยเหลือมาให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือมาถ้าได้ตามคิวที่บอกนะพนักงานเราอยู่ได้ที่ดินตรงนี้ขายได้เกือบ 10,000 ล้านเพราะงั้นถ้าท่านนายกมีเงินนะท่านหมดซื้อไปนะผมว่าดีนะนายกได้บุญด้วยแล้วนายกก็มาทำต่อเงินของนายกเยอะแยะครับไอ้เงินฮะไอ้เงิน8หรือ1,000ล้านเนี่ยหรือ10,000ล้านเนี่ยท่านสามารถเทคโอเวอร์สวนยางไปได้แล้วเปิดให้ประชาชนเช่าฟรีนะหรือรัฐจะเอาเงินรัฐมันก็ไม่น่าเสียดายครับต้องเอาเงินส่วนตัวของท่านนายกมาซื้อเป็นสวนสนุกส่วนตัวแล้วก็ให้ประชาชนได้เล่นในราคาถูกผมจะช่วยนายกดูแลให้จนสามารถที่จะเปิดดูแลเปิดเครื่องเล่นได้เป็นครบทุกตัวแล้วนายกท่านมาเทคโอเวอร์ไปเลย
4: แล้วผลที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวสวนสยามกับพนักงานสวนสยามนะคะแต่น้ำท่วมยังมีผลไปถึงผู้ประกอบการร้านค้าที่มีอยู่กว่า100ร้านคือสินค้าเนี่ยเสียหายไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ทางผู้ประกอบการยังมีความหวังนะคะว่าสวนสยามจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งหนึ่งหวังว่าตัวเองจะสามารถกลับมาประกอบกิจการหารายได้ได้ค่ะ
11: ตอนนี้เรามีความกังวลไหมครับว่าอาจสวนสยามถ้าไม่ไปต่ออาจจะต้องปิดตัวลงอย่างนี้
12: มาก
11: กังวลมากแล้วผูกพันที่นี่ด้วย
12: ใช่
11: แล้วขายมากี่ปีแล้วพี่ทอง
12: พี่เพิ่งมาตรงนี้แค่ประมาณต้นปีนั่นแต่ต้นปีแต่ก็คือยังไงอ่ะ
11: ที่
12: คือมันก็เป็นที่ทำรายได้หลักของเราอ่ะ
11: ไม่อยากให้ปิด
12: ใช่
11: เราอยากให้ดำเนินธุรกิจต่อ แล้วเป็นส่วนที่รู้สึกว่าเราก็อยากให้เดินหน้าต่อไปอีก
12: เพราะว่าเราก็ดูเราก็คือมันก็ต้องเขาก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพราะว่ามันโดนน้ำท่ว
11: ม
12: พวกเครื่องเล่นพวกอะไรเงี้ยมันก็คือมันต้องปรับปรุงถ้าเขากลับมาได้เราก็ภาวนาทุกวันว่าให้กลับมาได
1: ้ที่เสียหายมีของพนักงานร้านแล้วก็สัตว์นะคะสวนสยามนี่มีสัตว์อยู่ในสวนป่ากว่า10ชนิดและประมาณ3วันก่อนค่ะอาสาสมัครและสัตวแพทย์จากหลายองค์กรรวมกับทางเจ้าหน้าที่ของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานเข้าไปเคลื่อนย้ายทั้งกวางและเนื้อทรายโดยเคลื่อนย้ายเนื้อทรายได้10ตัวไปพบซากเนื้อทรายตายไปก่อนหน้าอีก6ซากนะคะก่อนหน้านี้พบว่าทั้งกวางเนื้อทรายแล้วก็สัตว์อื่นๆตกค้างอยู่ในบริเวณสวนป่าลักษณะต้องยืนแช่น้ำนานหลายวันติดต่อกันจิตอาสาที่เข้าไปช่วยพบว่าสัตว์นี่ไม่ได้แค่เสี่ยงจมน้ำสัตว์บางตัวมีภาวะเครียดหวาดกลัวแล้วก็อ่อนแรงก็รีบช่วยเหลือออกมาส่งให้สัตวแพทย์ดูแลต่อไปค่ะ
4: ถ้าดูภาพรวมของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็ถือว่าคลี่คลายไปเกือบจะทั้งหมดแล้วนะคะอาจจะมีบางจุดที่ยังมีปัญหาอยู่มีคำเตือนว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ค่ะ4ตุลาคมชาวกทมต้องเฝ้าระวังฝนที่มีโอกาสตกลงมาอีกครั้งนึงแม้จะคาดว่าฝนจะไม่ได้หนักเหมือนครั้งก่อนค่ะ ภาพมุมสูงของคลองแสนแสบคลองระบายน้ำสำคัญของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกในบริเวณนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้แล้วก็มีภาพมุมสูงของบริเวณประตูระบายน้ำพระโขนงที่จุดนี้จะสูงนะคะคือมีการรับน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยารับน้ำจากคลองสายสำคัญทั้งคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์มีผลโดยตรงต่อจุดที่มีน้ำท่วม

0: ขังในเขตกรุงเทพมหานครก็ถือว่าถ้าทั้ง2จุดที่คุณผู้ชมเห็นไปน้ำลดลงเห็นได้ชัดนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าตอนนี้ยังเร่งระบายน้ำในพื้นที่กทม.อย่างต่อเนื่องคลองแสนแสบนั้นสถานการณ์ดีขึ้นค่ะส่วนคลองประเวศบุรีรมย์ช่วงลาดกระบังระดับน้ำยังสูงแต่แนวโน้มก็คือลดลงขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมกับพิจารณาจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำทางระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำและไม่กระทบกับพื้นที่ข้างเคียงสำหรับการเตรียมรับมือฝนที่อาจจะเพิ่มในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมก็คือการเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงที่สามารถดำเนินการได้เป็นการเตรียมพื้นที่รองรับน้ำฝนเพิ่มโดยต้องพิจารณาจากระดับน้ำในคลองและจังหวะการระบายน้ำอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระของระบบระบายน้ำฝั่งตะวันออกขณะที่นายเจษดาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครบอกว่าจากการหารือกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการฝนที่จะตกลงมาวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปจะไม่รุนแรงเหมือนครั้งที่ผ่านมาค่ะ
1: ก็เรียนว่าวันนี้ได้ประชุมกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็แจ้งว่าฝนเนี่ยไม่รุนแรงครับก็อาจจะประมาณสัก60ลูกบาศก์เมตรขอให้ครับ60มิลลิเมตรนะครับก็ประมาณนี้นะครับเท่าที่อุตุติดตามทางกรมอุตุไว้นะครับก็จะแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องครับ
2: ตอนนี้ผู้ประสบภัยหรือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศนะคะสามารถไปยื่นขอรับเงินเยียวยาผ่านออนไลน์ได้ค่ะแต่ว่าเงินช่วยเหลือส่วนอื่นของแต่ละท้องถิ่นอันนี้ยังจำเป็นต้องไปยื่นเอกสารด้วยตัวท่านเองวันนี้ทางสำนักงานเขตของกทม.เอากทม.ก่อนนะคะสำนักงานเขตเนี่ยค่ะเปิดจุดรับยื่นเอกสารแล้วเป็นการเฉพาะกิจแม้ว่าจะยังไม่ใช่เวลาเปิดทำการตามปกตินะคะแต่ก็มีคำแนะนำอยากให้เดินทางมาในวันทำการมากกว่าเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่รองรับได้เพียงพอมากกว่าค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าลากยาวถึงช่วงเย็นที่ผ่านมาชาวกทม.ในพื้นที่จตุจักรมายื่นเอกสารขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมที่สำนักงานเขตจตุจักรอย่างต่อเนื่องค่ะแม้จะดูเบาบางลงไปกว่าเมื่อวานที่มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมายื่นเอกสารก็ตามโดยเจ้าหน้าที่จัดพื้นที่บริเวณชั้น2เป็นจุดให้บริการประชาชนในการติดต่อยื่นเอกสารนะคะจุดแรกก็จะเป็นจุดรับบัตรคิวและกรอกแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอาไว้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะสอบถามเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมยื่นหลักฐานประกอบค่ะโดยเจ้าหน้าที่ประจำจุดนี้บอกว่ายังมีประชาชนหลายคนเข้าใจผิดเรื่องหลักเกณฑ์เยียวยาเช่นกรณีเสียชีวิตและเอกสารที่ใช้อยู่จึงให้คำแนะนำแล้วก็แจ้งให้นำเอกสารมายื่นอีกครั้งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาเปิดให้บริการก่อนหน้านี้มีกรณีที่เจ้าหน้าที่กทม.ไปตำหนิผู้ประสบภัยที่อาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องการลงทะเบียนนะคะซึ่งผู้ว่ากทม.ก็ออกมาขอโทษประชาชนพร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่ไม่ให้เกิดกรณีนี้ขึ้นอีกและขอให้ช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดเตรียมขอความร่วมมือนักเรียนนักศึกษาเข้ามาช่วยงานด้วยค่ะ
3: ก็ต้องขอกราบประทานโทษพี่น้องประชาชนด้วยถ้าเกิดมีอะไรที่เราทำไม่ดีนะก็อาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนเรื่องความเข้าใจและข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมด้วยก็ได้กำชับไปแล้วครับห้ามไม่ให้เลยต้องให้ช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดครับ
4: จำนวนรายละเอียดค่อนข้างเยอะเวลาต่อเมื่อวานสูงหลายคน
3: ก็ต้องมีคนไปช่วยแหละวันนี้ของเราศูนย์พักพิงนี่แหละเป็นตัวที่ไปช่วยให้แล้วก็มีเจ้าที่ไปก็ตอนแนวคิดที่เราจะทำให้เป็นออนไลน์มากที่สุดแต่ก็จะมีผู้สูงอายุหรือว่าคนที่เข้าแบบไม่ค่อยถนัดออนไลน์ก็ต้องมีเจ้าที่ไปช่วยนี่ก็เจ้าที่เองก็ตอนนี้ก็มีหลายภาระนะทั้งในแง่ของการดูแลเรื่องประชาชนที่มีเกิดเหตุอยู่ก็ต้องพยายามในตอนนี้บอกสั่งการว่าให้ลองวิธีจะเอาซอร์สคนข้างนอกมาช่วยได้ไหมนักเรียนนักศึกษาต่างๆที่ไม่ใช่เจ้าที่โดยตรงแล้วก็อาจจะเพิ่มพลังในการลงทะเบียนให้สะดวกขึ้น
2: ดูบรรยากาศในจังหวัดอื่นกันบ้างนะคะอย่างจุดที่ผู้สื่อข่าวไทย PBS ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์อพยพวัดเสม็ดเหนืออำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะชาวบ้านอพยพหนีน้ำมาอยู่ที่นี่มากกว่า140คนหลายคนบอกว่าลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปแล้วแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะได้รับการเยียวยาหรือไม
5: ่ไม่ต้องพูดถึงตู้เย็นล้มถ่ายผมถ่ายรูปถ่ายภาพไม่หมดหลักฐานทั้งตู้เย็นทั้งรถกระไรจมหมดแล้วคงเครื่องแต่เป็นยังไงหมาแมวไม่รู้อยู่ตรงไหนผมมาเนี่ยห่วงหมาด้วยหมาลอยอยู่รอบบ้านไม่มีที่เกาะน้ำรอบบ้านแล้วอ่ะไม่มีที่เกาะเลยอ่ะแล้วเลยบ้านเราตัวเองแท้ๆเสื้อผ้าก็ลอยไปกระมังกระติกน้ำลอยในบ้านอ่ะ

0: ส่วนระบบประกันภัยพิบัติและค่าสินไหมทดแทนที่ได้รัฐบาลได้แจ้งไปก่อนหน้านี้นะคะจะมีผลต่อความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมซึ่งเขตที่เข้าเกณฑ์นี้จะต้องถูกประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติก่อนอุทกภัยในครั้งนี้จึงยังไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวค่ะ
1: อย่างที่เราได้เห็นนะคะว่าอุทกภัยเนี่ยขยายวงไปในหลาย10จังหวัดจำนวนผู้ประสบภัยเนี่ยมีเป็นจำนวนมากหลักเกณฑ์การยื่นในระบบเพื่อรับเงินเยียวยาก็ต้องมีความชัดเจนด้วยเช่นกันสิ่งนี้คือสิ่งที่ผู้ประสบภัยเรียกร้องนะคะและวันนี้ผู้เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงปภ.มีคำอธิบายเพิ่มเติมให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลให้ชัดเจนมากขึ้นผ่านศูนย์แถลงข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยค่ะตามข้อมูลที่นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ชี้แจงในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการย้ำการเยียวยาที่มีการแบ่งออกมาเป็น3ส่วนด้วยกัน2ส่วนแรกเนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วมก่อน1ตุลาคมนะคะนั่นก็คือเงินค่าเสียหายที่จังหวัดท้องถิ่นเขามีเงินทดรองราชการอยู่เป็นการเยียวยาค่าเสียหายของที่พักอาศัยสูงสุดไม่เกิน 88,600 บาทและกรณีการเสียชีวิตรายละ 35,700 บาทอีกส่วนหนึ่งค่ะก็จะเป็นการเยียวยาตามมติครม. 29 กันยายน 69 ที่ระบุถึงการจ่ายเงินใน24จังหวัดน้ำท่วมถ้าบ้านเสียหายก็จะได้ 9,000 บาทแต่ถ้าน้ำล้อมบ้านได้ 5,000 บาทและเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทนะคะทีนี้ส่วนสุดท้ายส่วนที่3จะเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัติตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นมาค่ะซึ่งจะเป็นการใช้กรมบังทานประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเป็นการจ่ายสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบภัยและก็ความเสียหายที่อยู่อาศัยรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทนะคะคือเกือบทั้งหมดเนี่ยในเวลานี้ก็จะเป็นการยื่นขอเยียวยาจาก2กรณีแรกก็คือก่อนวันที่1ตุลาคมการแจ้งการรับการเยียวยาจะมี4ช่องทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org line @thainetcat ช่องทางที่3จะเป็น Thai Netcat Call Center นะคะ02-012-5555และ4ก็คือจุดแจ้งเคลมที่อยู่ในพื้นที่ที่ทางบริษัทแล้วก็ทางคปพ.แจ้งให้กับจังหวัดผู้ประสบภัยทราบเบื้องต้นมีการครอบคลุมพื้นที่การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทีนี้ถ้าเอกสารครบเนี่ยบอกว่าจะมีการโอนเงินภายใน15วันสิ่งที่ปภ.ย้ำก็คือเรื่องของข้อความ SMS ข้อมูลลงทะเบียนผ่านการแนบลิงก์หมายเลขทะเบียนเลขบัญชีธนาคารเพราะว่ายืนยันว่าทางการเขาจะไม่มีการส่งลิงก์ใดๆค่ะ
2: แล้วก็ขอฝากระวังไปยังพี่น้องประชาชนค่ะข้อควรระวังเนื่องด้วยขณะนี้มีหลายความช่วยเหลือจากภาครัฐลงไปขอให้เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของข้อความ SMS ที่จะแอบอ้างของการกรอกข้อมูลลงทะเบียนเพราะ SMS ของระบบประกันและปภ.จะไม่มีการแนบลิงก์ให้ส่งหรือให้แนบข้อมูลหมายเลขทะเบียนหรือหมายเลขธนาคารใดๆนะคะแล้วก็ขอให้ไม่มีการส่งสลิปโอนเงินเพื่อเป็นการต่อรองเพื่อให้มีการช่วยเหลือในการทำการที่เร็วขึ้น
0: ส่วนกทม.ที่มีผู้ยื่นความจำนงขอรับการเยียวยาจำนวนมากโดยหลักการไม่ต่างจากการเยียวยาของจังหวัดอื่นๆแล้วค่ะแต่รองผู้ว่ากทม.ชี้แจงบอกว่าอาจจะต่างกันในรายละเอียดและช่องทางการยื่นความจำนงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อยากให้ยื่นข้อมูลและหลักฐานผ่านระบบออนไลน์เพื่อความรวดเร็วระบบแรกคือการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจากมติครม.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ทรัพย์สินเสียหายน้ำท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือบ้านและอาคารถูกน้ำล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ 230,000 ครัวเรือนระบบที่2ค่ะเป็นการขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบของกทม.โดยพิจารณาจากความเสียหายจริงเช่นที่อยู่อาศัยเครื่องมือประกอบอาชีพค่าเช่าที่พักชั่วคราวและค่าใช้จ่ายอื่นตามหลักเกณฑ์ซึ่งต้องตรวจสอบเอกสารและประเมินความเสียหายในพื้นที่ค่ะ
1: ขณะที่ทางรองผู้ว่ากทม.นะคะก็ย้ำบอกว่าทั้ง2ระบบเนี่ยก็คือทั้งทางรัฐแล้วก็ระบบออนไลน์ของกทม.ยังไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้เพราะฉะนั้นเวลาที่จะลงทะเบียนหรือจะดำเนินการมันต้องทำทั้ง2 ส่วนถ้าใครที่ ไม่สามารถยื่นออนไลน์ได้แล้วประสงค์จะไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ทั้ง50เขตที่ช่วยดำเนินการให้ทั้ง2ระบบเลยทั้งทางรัฐแล้วก็ออนไลน์ของกทมและมีการเพิ่มจุดที่ช่วยกรอกข้อมูลออนไลน์ก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปอยู่

0: ากกาที่มันอาจจะเลือนควรจะถ่ายภาพทำสำเนาเก็บไว้สำหรับประกอบการตรวจสอบค่ะ
1: แต่ทีนี้ถ้าถามว่าเวลาเท่าไหร่เลยเนี่ยตอนนี้ไม่จิ้มลงไปไม่ได้จริงๆแต่จะทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานก็พยายามยืดหยุ่นกระบวนการที่จะใช้ในการตรวจสอบให้บันทึกประจำวันไม่ต้องลงแล้ว เอกสารบางอย่างเราก็เอาออกแล้วในขณะเดียวกันกระบวนการตรวจก็เอาประชาคมออกในขณะเดียวกันก็สามารถอนุญาตให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเราแล้วก็มีกลุ่มที่จะลงไปช่วยเราปูพรมได้ก็น่าจะไม่ได้ต้องใช้คนของกรุงเทพมหานครทั้งหมดถ้าอย่างนั้นอ่ะยาวแน่ค่ะก็เดี๋ยวจะพยายามดูหน้าตักคือตอนนี้ 230,000 ที่เข้ามาในแอปทางรัฐเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปเขาเรียกว่ากระจายดูว่าเป็นแบบวงเล็บ2 3 4เท่าไหร่เป็นแบบวงเล็บ1เท่าไหร่เดี๋ยวถ้าเราเห็นวงเล็บ1เท่าไหร่เราจะประเมินได้เลยว่าในวงเล็บ1ที่เป็นความเสียหายแบบเดือดร้อนด้วยมติครม.เนี่ยอันนี้มันจะต้องเป็นคนที่มายื่นกับเราแน่ๆที่เป็นเอกสารในการที่ตรวจสอบความเสียหายและประเมินมูลค่าเนี่ยก็เดี๋ยวขอดูจำนวนอีกทีนึงเดี๋ยวขอดูว่ากระบวนการทั้งหมดจะทำได้เมื่อไหร่แล้วก็จะสามารถเบิกกลับไปให้ได้เร็วที่สุดค่ะ
0: ก็จะมีคำถามที่หลายคนสอบถามกันมามากจะเป็นกรณีของบ้านเช่าค่ะค่าเยียวยา 9,000 เนี่ยผู้เช่าจะได้รับส่วนค่าซ่อมที่อยู่อาศัยจะเป็นของเจ้าบ้านนะคะยังไงก็ตามเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน Facebook ของกรุงเทพมหานครนะคะในนั้นก็จะมีสรุปข้อคำถามต่างๆแล้วก็มีคำอธิบายที่เพิ่มเติมขึ้นมาส่วนการเตรียมรับน้ำเหนือกทม.ก็เตรียมกระสอบทรายคันกั้นน้ำและระบบระบายน้ำประสานจังหวัดโดยรอบแล้วก็เตรียมใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนนะคะมีการกำหนดข้อความระดับการแจ้งเตือนก่อนจะส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้กระจายข้อความเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแจ้งเตือนด้วยค่ะ
2: เตือนไม่ชัดก่อนน้ำท่วมหนักจนประชาชนตั้งตัวไม่ทันนี่กลายเป็นข้อกล่าวหาใหญ่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาต้องเจอตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทำให้กรมอุตุต้องปรับทัพเรื่องการสื่อสารกันใหม่เข้าถึงคนได้มากขึ้นง่ายขึ้นแต่นั่นจะสร้างความเชื่อมั่นได้มากน้อยแค่ไหนติดตามเพิ่มเติมกับคุณเจษฎาจี้สละในข่าวเจาะย่อโลกค่ะ
3: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจี้สละครับฝนหนักน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางจุดต้องเจอกับน้ำท่วมเป็นสัปดาห์นะครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์พุ่งตรงไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับซึ่งมีหน้าที่หลักในการพยากรณ์อากาศวันนี้เขาปรับรูปแบบการสื่อสารนะครับแต่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้หรือไม่เราคุยเรื่องนี้กับคุณสมควรต้นจานผอ.กองอุตุนิยมวิทยาการบินและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: ที่ผ่านมาครับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งเรื่องของการพยากรณ์และการสื่อสารการเตือนภัยต่างๆวันนี้เนี่ยถ้าเราปรับการสื่อสารใหม่3คําถ้าจะเตือนฝนกรุงเทพมหานครเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยพอจะเตือนยังไงฮะ
1: กรุงเทพเนี่ยฝนมาแล้ว
0: ฝนมาแล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: มาอีกครั้งก็ได้เนาะ
0: ครับ
1: เรื่องของฝนในกรุงเทพช่วงนี้ก็อาจจะต้องมาดูแล้วก็ติดตามอยู
0: ่ครับครับตอนนี้เนี่ยเราเห็นกรมอุตุเขาปรับบทบาทของตัวเองมากอย่างหน้า Facebook ที่แจ้งเตือนการพยากรณ์อากาศเปลี่ยนคำง่ายๆเลยอย่างตัวอย่างที่เราหยิบมานะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมแกล้งกันปักคุณพี่ฝนกลางกรุงอั้นรอเลิกงานได้ไหมครับทีแรกคนแซวบอกเหตุปลอมหรือเปล่าหรือว่าเป็นอุตุจริงหรือเปล่านะครับลองดูอีกอันนึงครับอันนี้ปรับคำบอกกลับบ้านทันไหมฝนหนักบางจุดในกรุงเทพนนทบุรีสมุทรสาครกำลังเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกนะอันนี้ก็เตือนกันฝนตกช่วงบ่ายวันที่1ตุลาคมนะครับวันที่2ตุลาคมครับ
1: วันนี้
0: อันนี้ดีมากเลยฝนมาลมแรงฟ้าแรงใครสาบานงดอยู่กลางแจ้ง
1: ครับ
0: โอ้อันนี้ปรับตัวขึ้นเยอะเลยนะฮะ
1: ครับด้วยเนื่องจากว่าเราอย่างที่บอกครับว่าช่วงที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ฝนตกหนัก
0: ครับ
1: แล้วก็เกิดมีน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครในหลายพื้นที่นะครับทางท่านรัฐมนตรีดีเองท่านก็มีข้อสั่งการ
0: ครับ
1: ให้กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยลองปรับที่ว่าเรา

0: จะเข้าถึงข้อมูลได้ยังไงเดิมเนี่ยข้อมูลเนี่ยยังเป็นแบบภาษาราชการเกินไปนะครับก็เลยถูกตำหนิบ้างนะครับก็ต้องยอมรับว่าด้วยการสื่อสารเองด้วยภาษาเองก็อาจจะเป็นจุดอันนึงเป็นอุปสรรคในการที่จะสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นบทบาทนี้ก็ต้องเริ่มเปลี่ยนนะครับเริ่มเปลี่ยนในยุคนี้ก็ต้องเรียกว่าอาจจะใช้ภาษาของเจนซีของเรามาช่วยหรือมาปรับใช้นะครับกระชับแล้วก็เข้าใจเข้าถึงนอกจากจะเป็นพวกภาพแล้วเนี่ยเรื่องของอินโฟเรื่องของกราฟิกต่างๆเนี่ยก็จะมีรูปลักษณ์รูปใหม่ที่จะทำให้ประชาชนเห็นแล้วก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ
1: พอสั่งแล้วทำได้เลยก่อนหน้านี้ทำไมไม่ทำก่อนที่เขาจะด่าครับ
0: คือก่อนหน้านั้นอ่ะความเข้าใจที่ทุกคนเนี่ยอาจจะมองว่ากรมอุตุเราทำงานแบบรูทีนนะจริงๆเราก็ประกาศไปตามระบบของงานตามปกติแต่ทีนี้ด้วยความที่ข้อมูลเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ถูกเรียกว่าย่อยให้เป็นข้อมูลที่ทำได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้มีโซเชียลออกมาเนาะแต่เขากลับไปเรื่องของให้โซเชียลเนี่ยเตือนก่อน
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยพยายามที่จะฟีดแบ็กดูว่าถ้าเกิดว่าเราปรับคือเราเองเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นความเป็นราชการนะครับมันก็เลยจะเป็นภาษาแบบนี้แหละแต่พอออกมาแบบนี้เราก็มาเรามันต้องแล้วเนาะงานแบบนี้ก็คือว่าอะไรที่มันทำให้คนที่เข้าไปดูเราไม่ได้บอกว่ามันผิดหรือมันถูกนะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมามองภาพใหญ่ของกรมว่าทำยังไงเขาถึงเข้าไปดูได้มากขนาดนั้นนะภาษาที่เราใช้มันอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลของกรมไหมหรือข้อมูลที่เราออกไปเนี่ยมันสามารถที่จะดูง่ายเข้าใจง่ายได้เลยไหมอย่างเงี้ยกรมก็จะต้องมาพิจารณาเพิ่มเติมพยายามที่จะปรับตัวครับให้เข้ากับสถานการณ์ของสังคมโซเชียลในยุคใหม่จริงๆมันเป็นภาษาของเจนซีอย่างที่บอกครับบางทีเราอาจจะอยู่ในระดับกลางๆแล้วเราอาจจะมองว่าอันไหนที่อันนี้มันก็ดีแล้วนะแล้วทำไมเราจะต้องไปปรับมากมายแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยต้องมองไปแบบที่ไกลกว่านั้นแล้ว
1: ต้องแบบนี
0: ้ต้อง
1: แล้วไม่ตีความเลย
0: จะได้ไม่ต้องตีความครับ
1: มีอีกประเด็นนึงครับคนก็ตั้งข้อสังเกตกรมอุตุเดี๋ยวเตือนช้าแล้วก็ไปเตือนตอนตีหนึ่งตีสองคนหลับไปแล้ว
0: ครับ
1: เราได้รับฟีดแบคแล้วมาแก้ไขไหมครับ
0: คือปกติก็จะมีการออกข่าวปกติเนี่ย4เวลาต่อวันต้องมีข้อมูลมีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาแต่ว่าเรื่องของประกาศเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ที่มันยังไม่ถือว่ารุนแรงมากเราก็อาจจะประกาศสองครั้งอย่างเช่นช่วงตอนตีห้าหรือไม่ก็ช่วง1 ทุ่มแล้วแต่ช่วงเวลานะครับถามว่าตอนดึกเราประกาศไหมประกาศครับตีหนึ่งนี่ก็คือมันก็ออกเป็นข่าวปกติของเรานี่แหละนะครับเพราะว่าในการทำงานเนี่ยคือผู้รับผิดชอบซึ่งทำงานในตลอด24ชั่วโมงคือมีหัวหน้าเวรกำกับอยู่แล้ว
1: แต่เขาบอกนอนแล้วไงตีหนึ่ง
0: ครับแน่นอนครับทุกคนนอนแล้วแน่นอนคือตีหนึ่งก็คือเราก็ประกาศตามฟังก์ชันของงานซึ่งเขากำหนดว่าวันหนึ่งจะต้องออกประกาศทั้ง4ครั้งอันนี้ก็เป็นนโยบาย
1: แล้วพอดีมันอยู่ตรงไหนเราประกาศทีบ่อยแต่ไปประกาศตีหนึ่งตีสองเขาบอกคนไม่ได้รับสารเหมือนกัน
0: คือในช่วงที่คนดูมากๆเนี่ยเราจะสังเกตว่าเป็นตอนเช้าตรู่เลยนะสักตีห้าครึ่งหร
1: ือ
0: ตีห้าหรือหกโมงเช้าเนี่ยคนตื่นมาถ้าจะให้ดีก็คือมีข้อมูลรันให้เขาดูแต่ว่าเราจะเข้มข้นได้ขนาดไหนก็คือว่าสมมติว่ากรณีที่มันมีเหตุที่คาดว่ามันจะมีความรุนแรงเนี่ยเราอาจจะประกาศได้ถี่กว่านั้นก็ได้เนื่องจากข้อมูลมันเรียลไทม์ตลอดนะคร
1: ับ
0: มันอาจจะมีการอัปเดตฝนมันอาจจะไม่ได้มาช่วงตอน1ทุ่ม2ทุ่มเหมือนนะพอหลังเที่ยงคืนมาเนี้ยซึ่งในกรณีอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเราก็จำเป็นจะต้องประกาศนะครับ
1: บางครั้
0: งมันก็ต้องมีเหตุและผลถามว่าต้องไปทำไมไปประกาศทีหนึ่งก็มันมาช่วงนั้นวิกฤตจริง
1: ๆ
0: คนก็ยังกลับกำลังนอนกำลังเพลินอยู่เนี่ยครับเขาก็จำเป็นจะต้องบอกว่าภายใน6ชั่วโมงเนี้ยจะมีฝนมานะแล้วมันจะเกิดฝนตกหนักอะไรนี่ก็ต้องบอกไป
1: ครับงั้นเราพยากรณ์ฝนรอบใหม่คร
0: ับ
1: ฝนที่จะตกวันอาทิตย์นี้ 4-5 ตุลาคมนี้หนักขนาดไหน
0: เริ่มตั้งแต่วันที่4เนาะก็อาจจะเป็นลักษณะของฝนที่เขาเรียกว่าเกิดเป็นฝนตามช่วงที่มีการเปลี่ยนถ่ายฤดูกาล
1: ครับ
0: ซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่เราจะเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวเนี่ยลมมันจะเปลี่ยนทิศในลักษณะของฝนที่มาเนี่ยมันก็จะมาจากตัวมวลอากาศเย็นอากาศเย็นจากประเทศจีนเขาก็จะส่งลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมหนาวเนี่ยมาให้เราซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่นาทภาพเนี้ยนะครับวันที่4นะครับจากภาพนี้ก็จะเห็นว่าฝนเนี่ยที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจริงๆก็คือภาคอีสานก่อนเนาะอากาศเย็นเวลามันลงมาเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นของไหลมันก็จะค่อยๆไหลมาทางภาคอีสานก่อน
1: โซนนี้เราจะเห็น
0: โซนนี้ก่อนใช่หลังจากนั้นมันก็จะอ้อมไปที่ภาคเหนือเพราะฉะนั้นโซนสีเหลืองเนี่ยก็คือเป็นโซนที่วันที่4จะมีโอกาสแต่อาจจะมาช่วง ประมาณหลังเที่ยงคืนวันของวันที่4ไปแล้ว

0: อาจจะมาตกในตอนเช้าของเช้าตรู่ของวันที่5
1: เนี่ยเป็นแถบสีเหลืองเขาบอกปริมาณฝน 35.1 ถึง 65
0: ครับ
1: มิลลิเมตร
0: ครับ
1: คนไม่เข้าใจครับผอ.มันหนักขนาดไหน
0: 35นี่ก็คือเทียบง่ายๆปัดน้ำฝนในหน้ารถเราเนี่ยละก็อาจจะประมาณ1หรือ2แต่ถ้าเป็น60ขึ้นไปเนี่ยมันก็ระดับ3
1: แต่ว่ามันตกแช่แล้วหรือว่าตกแป๊บเดียวแล้วหายไปเลย
0: ลักษณะของฝนถ้าเป็นช่วงการเปลี่ยนถ่ายแบบนี้ฝนมันจะตกแบบประเภทมาเร็วไปเร็ว
1: ครับ
0: มันจะไม่ตกแช่เหมือนกับสิ่งที่เราเกิดเห็นหรือฝนตกต่อเนื่องบริเวณกรุงเทพมหานครในช่วงของวันที่24 25
1: ครับ
0: นะที่มันตกต่อเนื่องแบบนั้นหนักสลับเบาแบบนั้น
1: กราฟิกนี้เราเตือนผ่านเพจของกรมอุตุแล้วนะฮะ
0: ครับถูกต้องครับ
1: ไม่ใช่ตีหนึ่งนะอันนี้เตือนไปแล้ว
0: เตือนแล้วครับ คือการเตือนเนี่ยมันจะต้องบอกก่อนอย่างจริงๆเราต้องบอกก่อนล่วงหน้า3วันที่3ไป
1: จากวันที่4ตุลาคมเริ่มเข้ามาที่อีสานกับภาคเหนือวันที่5ตุลาคมจากสีเหลืองมันเริ่มมีสีส้มแล้วครับพอ
0: ถ้าเราดูจากภาพนี้เนาะกลุ่มฝนเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการปะทะกันหรือการชนกันของอากาศสองมวลนะ
1: ครับ
0: ระหว่างข้างบนเป็นอากาศเย็นข้างล่างเนี่ยเป็นอากาศร้อนชื้นซึ่งเหมือนณขณะนี้ครับมันก็จะทำให้เกิดการเจอกันพอเจอกันปั๊บเนี่ยด้วยลักษณะที่อากาศที่มันแตกต่างกันก็จะทำให้มีการเขาเรียกว่าเป็นการยกตัวเนาะลอยตัวไปก็จะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก
1: แล้ว
0: ก็ระยะแรกเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันไม่
1: ม
0: ีพอหลังจากที่ไปเนี่ยพอมันมาเจอกันมาชนกันเนี่ยมันก็จะเกิดเปี้ยงป้างขึ้นมาพอมันเปี้ยงป้างมันก็จะอากาศเย็นมันหนักกว่ามันก็จะค่อยๆไล่ฝนลงมาเพราะฉะนั้นวันที่5เนี่ยเป็นวันที่พีค
1: ไฮไลท์เลย
0: ในเหตุการณ์นี
1: ้ครับ
0: ถูกต้องครับ
1: แปลการสื่อสารครับสีเหลืองสีส้มเนี่ยหนักขนาดไหนเมื่อกี้เทียบเป็นที่ปัดน้ำฝนแต่ผมถามว่าวันที่5ตุลาคมเนี่ยน้ำท่วมรถจมน้ำเลยไหม
0: ยังไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่ากลุ่มฝนพวกนี้กรณีที่จะจมได้ก็คือมันจะต้องตกอย่างน้อยเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงละแต่ในกรณีแบบนี้อย่างที่บอกมันเป็นฝนมาเร็วแล้วมันก็ผ่านไปเร็ว
1: ครับ
0: มันก็เลยอาจจะตกไม่ซ้ำพื้นที
1: ่
0: มันจะค่อยๆเลื่อนมาเรื่อยนะครับจากอีสานในเหตุว่าวันที่5เนี่ยภาคอีสานฝนหายไปเลยนะครับก็จะมาอยู่บริเวณภาคกลางภาคเหนือแนวตรงกลางของประเทศ
1: ครับ
0: นะครับ
1: กรุงเทพปริมณฑลน้ำท่วมเนี่ยหัวเข่าหน้าแข้งหรือเอว
0: ก็น่าจะประมาณสักถ้าท่วมนะถ้าเกิดมีน้ำท่วมขังก็จะประมาณหน้าแข้งครับนะเพราะว่าถ้าถึงเอวคงมันน่าจะต้องมีปัจจัยที่มันมีมากกว่านี้
1: เมื่อสักครู่ผอ.พูดถึงวันที่6ตุลาด้วย
0: ครับ
1: ทำไมเราต้องเฝ้าระวัง6ตุลาด้วยครับ
0: 6ตุลาเนี่ยในพื้นที่ที่เราต้องเฝ้าระวังเพราะว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่เนาะอันนี้คือเราต้องระวังว่าถ้าเกิดว่ามันมีฝนลักษณะอย่างที่เราเห็นสีส้มๆเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็อาจจะทำให้เกิดมีน้ำกลับมาใหม่อีกรอบนึงซึ่งอันเนี้ยน้ำเดิมยังไม่ออกแล้วน้ำใหม่เข้ามาอีกเนี่ยปัญหาก็คือว่ามันไม่รู้จะระบายไปทางไหนนะครับแต่ก็ยังเข้าใจว่าในกรณีแบบนี้น้ำที่จะมาเติมมันอาจจะไม่มากนะครับเนื่องจากว่าฝนที่อย่างบอกว่ามันตกไม่ซ้ำพื้นที่ด้วยการที่มันเคลื่อนตัวตามลักษณะจากทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือลงมานะครับไปมาทางด้านตะวันตก
1: ณวันนี้การพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเชื่อได้ 100% มั้ยฮะ
0: โอ้อย่าบอกว่าการพยากรณ์ได้ 100% เลยนะเพราะ 100% นี่คือแบบว่าเราไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะแต่จริงๆให้เกิน80อ่ะผมว่าบ้านเรานี่ก็ถือว่าดีมากๆเลย
1: ครับ
0: นะเพราะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทำได้การพยากรณ์ใน24ชั่วโมงเนี่ยอย่างเก่งก็คือประมาณ 80-85%
1: ครับ
0: คือความถูกต้องนะครับ แต่นี้ว่าถ้าจะให้90มันอาจจะต้องมีความถี่ของสถานีหรืออะไรที่มันทำให้ข้อมูลของเราเนี่ยมีมากขึ้นกว่านั้นปัจจัยต่างๆของบ้านเรามันต่างจากในเขตอื่นๆนะครับโดยเฉพาะเขตร้อนเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงนี้การเปลี่ยนเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยการเปลี่ยนจากฝนไปหนาวเนี่ยทิศทางลมมันจะเปลี่ยนเช้าเป็นลมใต้บ้างลมตะวันออกเฉียงใต้บ้าง
1: อยู่ดีๆก็ลมแรงขึ้นมาเลย
0: อยู่ดีๆก็กรุงเทพฝนมาตกแต่เช้าพอบ่ายมาเอาแดดแรงพอสายมาแดดแรงพอบ่ายมามีฝนฟ้าคะนองมาจากมรสุมอีกครั้งหนึ่งซึ่งการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็จะทำให้การพยากรณ์เนี่ยมันจะมีความคาดเคลื่อนพอสมควรไม่พอสมควรแล้วก็ค่อนข้างเคลื่อนสูงเลยทีเดียว
1: ครับทุกวันนี้คนบางส่วนไม่เชื่อเราทำยังไงให้คนเชื่อถือฮะเพราะหน้าที่ของการพยากรณ
0: ์ครับ
1: ก็คือความน่าเชื่อถือถูกต้องไหมฮะ
0: ครับที่จริงเนี่ยเรายังมองว่าของงานของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยครับคือภารกิจหลักคือการพยากรณ์อากาศ
1: ครับ
0: แต่การพยากรณ์อากาศเนี่ยถ้าเราบอกนิยามของการพยากรณ์อากาศก็คือการคาดเดาเนาะการคาดเดาอากาศไปข้างหน้า

0: การคาดเดามันจะต้องประกอบด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีเกือบจะครบถ้วนนะทั้งแบบจำลองทั้งผลการตรวจวัดภาพถ่ายดาวเทียมทั้งเรดาร์อันนี้คือเป็นสิ่งยืนยันหรือหลักฐานที่เราจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือซึ่งเราไม่ได้บอกว่ากว่าที่จะมาเป็นภาพแบบนี้นะครับมันผ่านกระบวนการพอสมควรตั้งแต่การตรวจการพยากรณ์การใส่สีต่างๆเนี่ยมันใช้ข้อมูลเหล่านี้ลงมาจนกระทั่งสกัดมาเป็นภาพชุดนี้ครับ
1: ครับวันนี้เห็นกรมอุตุพยายามที่จะเสิร์ฟให้กับคนที่รับข้อมูลการเตือนฝนฟ้าอากาศเป็นไปได้ไหมในอนาคตจะเหมือนที่ผอ.บอกอันนี้สีเหลืองป
0: ั
1: ดน้ำฝนระดับ2 อันนี้มีสีส้มเต็มที่เลยกรุงเทพปริมณฑล
0: 3-4ไป
1: น้ำท่วมระดับหน้าแข้งแบบน
0: ี้เป็นไปได้ครับนั่นแหละคือเรากำลังมองว่าต่อไปเนี่ยในอนาคตของกรมเนี่ยครับเรากำลังมองว่าเราจะไม่ได้บอกแค่ว่าวันนี้ฝนพยากรณ์ฝนจะตกในพื้นที่นี้นะเราจะต้องบอกไปว่าพื้นที่นี้มีฝนตกหนักแล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างในพื้นที่ไหนบ้าง
1: ครับ
0: อันนี้คือเป้าหมายว่าวันข้างหน้าเขาเรียกว่าการทำแบบ impact based forecast คือเราไม่ได้มองแค่ว่าพยากรณ์จบแล้วจบเลยนะแต่เรากำลังมองว่าเอาพื้นที่ไหนจะต้องยกของสูงพื้นที่ไหนจะต้องเตรียมเต็นท์เตรียมร่มหรือเตรียมอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้เขาบอกว่าพื้นที่เนี้ยประชาชนจะได้รับผลกระทบมากน้อยก็ต้องไปแบ่งกันว่าจากนี้เป็นจะสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงก็ว่าไปอันนี้
1: มีแน
0: ่มีแน่ครับตอนนี้คือกำลังมองไปว่าเราจะต้องไม่ได้เฉพาะที่จะพยากรณ์แค่พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักแต่เราจะต้องบอกไปว่าพื้นที่ไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านี้จากการพยากรณ์อากาศ
1: ตั้งแต่ต้นปีครับทางการลาวจับกลุ่มสแกมเมอร์มากกว่า 6,000 คนนะครับทีมข่าวลงพื้นที่แกะรอยสถานที่จับกลุ่มพบว่าเกือบทั้งหมดอยู่ในโรงแรมครับนี่กำลังบ่งบอกว่าอาชญากรรมออนไลน์กำลังปรับรูปแบบเป็นกลุ่มย่อยและย้ายฐานไปเรื่อยๆเรียกว่า Criminal Nomad ติดตามจากรายงานของคุณภูวเดชฉัตรวิวาพรครับ
2: คนไทย129คนถูกทางการลาวส่งตัวกลับประเทศผ่านทางสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1จังหวัดหนองคายหลังถูกจับกุมจากการลักลอบทำงานแอดมินเว็บพนันออนไลน์11เว็บตั้งฐานในนครหลวงเวียงจันทน์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า14คนเคยถูกทางการลาวจับส่งกลับไทยมาแล้วแต่ลักลอบเดินทางกลับไปทำงานพนันออนไลน์ที่ลาวอีกครั้งผ่านช่องทางธรรมชาติรายงานสื่อลาวระบุว่าสแกมเมอร์ชาวไทยกลุ่มนี้ถูกจับเมื่อวันที่28สิงหาคมจากโรงแรม2แห่งในนครหลวงเวียงจันทน
3: ์รถคนไทยเป็นร้อยแล
4: ้
3: ว
4: เป็นร้อยเลย
2: จุดแรกคือโรงแรมแมงโกฟมีสแกมเมอร์ชาวไทย105คนถูกจับพร้อมชาวต่างชาติอีก9คนที่นี่เป็นเป้าหมายแรกที่ทีมข่าวเดินทางแกะรอยแม้เคยมีการกวาดล้างฐานพนันออนไลน์ที่นี่แต่ช่วงที่ทีมข่าวลงพื้นที่โรงแรมยังคงเปิดให้บริการตามปกติ600เมตรจากโรงแรมแห่งแรกเป็นที่ตั้งของอพาร์ตเมนต์กลอรี่มีคนไทย12คนพร้อมชาวต่างชาติ13คนถูกจับในวันเดียวกันที่นี่ยังคงเปิดให้บริการและมีคนเข้าพักเช่นกัน
5: เราก็อยู่ในตลาดซันเจียงครับที่นครหลวงเวียงจันทน์ของประเทศลาวจุดหนึ่งเนี่ยที่ทีมข่าวจะเดินเข้าไปดูก็อยู่ตรงฝั่งนู้นนะครับตรงมีชื่อโรงแรมว่าซันเจียงคันยอน
2: ตลาดซันเจียงเมืองสีโคตะบองห่างออกไป6กิโลเมตรเป็นอีกแห่งที่ทีมข่าวเดินทางไปสำรวจที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็นชายหน้าทาวที่ใหญ่ที่สุดในนครหลวงเวียงจันทน์เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าจากประเทศจีนผู้คนส่วนใหญ่ที่พบเป็นชาวจีนภายในตลาดมีอาคารหลายแห่งยังอยู่ระหว่างก่อสร้างขณะที่บางแห่งเป็นห้องว่างอาคารในตลาดซังเจียงหลายแห่งเคยตกเป็นเป้าถูกใช้เป็นฐานสแกมเมอร์อย่างศูนย์การค้าซังเจียงมอแห่งนี้เคยมีรายงานจากกรมสื่อมวลชนกระทรวงป้องกันความสงบของลาวเมื่อวันที่22สิงหาคมว่ามีชาวต่างชาติถูกจับ103คนพร้อมคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเกือบ500เครื่องที่โรงแรมซันเจียงกายยวนโซนประตู3ของศูนย์การค้าและร้านอาหารชาต้มโบราณแม่ขงเวียงจันทน์ชั้น5กับอพาร์ตเมนต์ซีซ่าทีมข่าวตามหาร้านอาหารที่ถูกตรวจค้นแต่ขึ้นไปไม่ได้เพราะพื้นที่ตั้งแต่ชั้น4ขึ้นไปถูกปิด ทำเลที่ตั้งของแหล่งรวมคนจีนทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับส่วนใหญ่เป็น

0: คนจีนแต่ก็มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ถูกจับในตลาดซังเจียงตรงข้ามกับตลาดซังเจียงยังมีโรงแรมที่กองบังคับการตำรวจทางหลวงของไทยพบข้อมูลว่าเป็นจุดที่มีคนไทยร่วมกับขบวนการสแกมเมอร์กลุ่มหนึ่งหลอกผู้เสียหายสูญเงินกว่า1,400,000 บาทเมื่อปลายปี2568ปัจจุบันผู้ร่วมขบวนการบางส่วนถูกจับกุมในไทยแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาห่างจากตลาดซังเจียง15 กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของโรงแรมปานีอีกจุดที่มีรายงานการจับกุมคนไทย
1: ผู้หวังมีพาสปอร์ตผมมีพาสปอร์ตแมนมีโทรศัพท์อะไรไหมมีตะกุ่มพาสปอร์ตไหม
2: หรอ
1: คนจีน
2: คนจีนเหรอเนี่ย
1: ไม่ใช่ไทยคนไทยคนหนึ่งคนไทยคนหนึ่งฮิตเบียบ
0: พนักงานต้อนรับของโรงแรมให้ข้อมูลว่ากลุ่มที่ถูกจับเพิ่งมาเช่าห้องได้ไม่นานเป็นคนไทยไม่มีหนังสือเดินทาง1 คนอยู่กับคนจีนอีก4 คนการแกะรอยสถานที่จับกุมสแกมเมอร์ในลาวทำให้เห็นหนึ่งในรูปแบบของอาชญากรรมออนไลน์ที่มักใช้โรงแรมและห้องเช่าในย่านชุมชนเป็นฐานปฏิบัติการตรงกับข้อมูลของผู้ประสานงานโครงการลิเริ่มต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติระดับโลกหรือ GITOC ที่ให้เหตุผลว่าการใช้ทำเลเหล่านี้เป็นฐานทำให้ไม่ผิดสังเกตเมื่อมีชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกจำนวนมาก
3: กลุ่มหนึ่งจะมาเขาคิดว่าเขาจะมาเปิดธุรกิจที่มันเบิ่งแล้วถูกต้องตามกฎหมายเป็นธุรกิจมาร์เก็ตติ้งพวกเกี่ยวกับแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ดิจิตอลพวกเทรดพวกอย่างต่างๆเนาะอันนั้นเฮ็ดให้กับเจ้าเสื้อมั่นว่ากับเจ้าสามารถตบตาทางการของประเทศลาวได้เนาะส่วนกลุ่มที่สองมันก็ยังหลักรอบคือเก่าเนาะแต่พยายามไปอยู่เขตที่มันบ่ได้อยู่ในการจับตาอาจจะเป็นเขาพยายามคลิปโลโปรไฟล์เนาะก็คือไปเซาโฮงแฮมจิงลีดบ้านพักจิงลีดแล้วก็เหมาทั้งหมดในการสร้างเป็นสูตรสแกมเมอร
0: ์นอกจากย่านการค้าและชุมชนอีกจุดที่พบการจับกุมคือเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงทางตะวันตกของนครหลวงเวียงจันทร์โดยบริษัทลาวท่าหลวงลงทุนพัฒนาจำกัดได้รับสัมปทานเช่าพื้นที่กว่า 2,200 ไร่ระยะเวลา99ปีจากรัฐบาลลาวใช้เงินลงทุนกว่า 52,000 ล้านบาทพัฒนาเป็นย่านธุรกิจที่พักอาศัยสถานพยาบาลและโรงเรียนนานาชาติ
4: เมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจลาวได้เข้าทลายฐานสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์ในกลุ่มอาคารตรงนั้นมาแล้วซึ่งทีมข่าวไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่ามีการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ข้างหน้าก
0: รมสื่อมวลชนกระทรวงป้องกันความสงบของลาวรายงานว่าตำรวจจับกุมขบวนการสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์ภายในอาคารเลขที่2 10และ11ทีมข่าวลงพื้นที่พบว่าอาคารทั้งหมดอยู่ในรั้วรอบขอบชิดมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวควบคุมโดยฝ่ายรักษาความปลอดภัยโดยรอบเป็นทั้งที่พักอาศัยสำนักงานสวนน้ำและโรงแรมแต่ขณะลงพื้นที่แทบไม่พบผู้คน
3: เขามาอยู่แบบกระจายตัวโบได้กระจุกตัวคือแต่ก่อนเนี่ยเขาจะอยู่ไปเป็นฐานตึกนี้กระหู้เลยไว้เฮดสเกมตึกนี้กระหู้แต่ปัจจุบันเขากระจายไปทุกพื้นที่โบเฉพาะแต่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเนาะการที่เขาเลือกเข้ามาในเศรษฐกิจพิเศษก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกเท่านั้นและการเข้ากวดกาของภาครัฐก็ยังค่อนข้างจำกัดนักลงทุนส่วนใหญ่เป็นจีนฉะนั้นกลุ่มสแกมเมอร์ส่วนใหญ่ก็เป็นจีนว่าเรื่องการสื่อสารของกระเจ้ามันง่ายฉะนั้นเขาจึงเลือกเข้ามาอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
0: หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้คำจำกัดความรูปแบบการตั้งฐานอาชญากรรมที่ไม่ถาวรและย้ายที่ตั้งไปเรื่อยๆว่า criminal nomad หรืออาชญากรเร่ร่อนรูปแบบนี้พบได้ทั้งในลาวและไทย
5: มองว่าเป็น criminal nomad ในแง่ที่ว่าคนเหล่านี้เขาไม่คิดจะมาทำอาชีพสุจริตมันจะมีลักษณะเร่ร่อนตามเส้นทางโลจิสติกคือแล้วแต่ว่าสามารถไหลไปอยู่ที่ไหนหรือว่าบอสทั้งหลายเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ไหนเขาก็ตามไปทำงานที่นั่นนะครับเขารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนานๆก็อาจจะถูกจับกุมพอเคลื่อนย้ายปุ๊บก็หาคนเข้ามาทำงานหางานทำใหม่ไม่มีงานทำเข้าร่วมกระบวนการก็รันได้เลยเพราะสิ่งที่มีอยู่แล้วคือโนว์ฮาวความรู้ในการปฏิบัติการนี้สองคือมีฐานข้อมูลของลูกค้าเขาชอบเรียกว่าลูกค้าใช่ไหมก็คือเหยื่อ
0: เหล่าเชียนไทม์รายงานว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกันยายนปีนี้รัฐบาลลาวจับกลุ่มสแกมเมอร์ทั่วประเทศได้แล้วกว่า 6,200 คนในจำนวนนี้เป็นคนไทยไม่น้อยกว่า500คนกลุ่มใหญ่ที่สุดถูกจับพบลักลอบทำงานแอดมินเว็บพนันที่ ST Vegas Casino ปัญหาสแกมเมอร์คนไทยหลอกคนไทยด้วยกันเอง

0: จากสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศแล้วนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังมีข้อกังวลว่าหากไม่สามารถจัดการได้อาจทำให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติมากขึ้น
1: ที่น่ากังวลกว่าคือถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจยังไม่ดีคนก็ตกงานเยอะเขาก็เดินเข้าเส้นทางอาชญากรรมต่อและก็รวมถึงการมีชักชวนคนรุ่นใหม่ที่มีลักษณะต่อต้านสังคมหรือหางานทำไม่ได้เนี่ยให้เข้าร่วมองค์กรอาชญากรรมมากขึ้น
0: วเดชชัดชุวาพรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
2: เมื่อสนามรบไม่ได้จำกัดอยู่ที่แนวชายแดนและศักยภาพของการสู้รบไม่ใช่แค่อาวุธยุทโธปกรณ์เท่านั้นตอนนี้เรากำลังเจอกับสงครามไฮบริดนะครับที่กำลังเปลี่ยนระเบียบความมั่นคงของโลกติดตามจากรายงานของคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ

0: ูดถึงคำว่าสงครามครับอาจจะนึกถึงการใช้อาวุธที่เป็นภาพจำของหลายๆคนมีเสียงปืนเสียงระเบิดหรือว่าการนำรถถังไปอยู่ตามหน้าแนวรบนะครับแต่ในยุคปัจจุบันมีสงครามรูปแบบใหม่เกิดขึ้นแล้วโดยที่เราอาจจะไม่ทันรู้ตัวครับไม่มีการยิงปืนไม่มีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการแต่สามารถทำลายระบบเศรษฐกิจปั่นป่วนโครงสร้างพื้นฐานและสร้างความแตกแยกทางสังคมได้ไฮบริดวอร์แฟร์หรือว่าสงครามผสมผสานครับนี่คือรูปแบบใหม่ที่มหาอำนาจต่างนำมาใช้ครับและกำลังเกิดคำถามว่าสงครามในรูปแบบนี้กำลังสร้างความเสี่ยงต่อโลกอย่างไรในสมรภูมิครับไฮบริดหมายถึงการผสมผสานในทางทหารไฮบริดวอร์แฟร์คือยุทธวิธีที่นำเอากำลังทหารแบบเดิมมาประสานเข้ากับเครื่องมือที่ไม่ใช่ทหารอย่างเป็นระบบโดยมีการโจมตีพร้อมกัน5ด้านหลักคือMilitary ใช้การซ้อมรบข่มขู่หรือใช้กองกำลังนอมินีไร้สังกัด Cyber Warfare เจาะระบบการไฟฟ้าธนาคารขนส่งหรือระบบรัฐ Information and Cognitive ใช้ IO ปล่อยข่าวปลอมปั่นกระแสโซเชียล Economic Warfare คว่ำบาตรบีบห่วงโซ่อุปทานหรือใช้พลังงานเป็นตัวประกันและ Lawfare บิดเบือนกฎหมายสากลแทรกแซงการเมืองรายงานของศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านภัยคุกคามไฮบริดแห่งยุโรประบุว่าเป้าหมายหลักของยุทธวิธีนี้คือการบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐขณะที่สถาบันวิจัยความมั่นคงของสหรัฐวิเคราะห์บทเรียนจากวิกฤตยูเครนชี้ว่าการประสานการโจมตีทางไซเบอร์เข้ากับปฏิบัติการข่าวสารทำให้เกิดสภาวะเกรย์โซนที่ก้ำกึ่งจนประเทศเป้าหมายไม่สามารถใช้กลไกปฏิญญาสากลหรือมาตรา5ของนาโต้ที่หมายถึงการโจมตีประเทศสมาชิกมาบังคับใช้โต้ตอบได้นอกจากนี้รายงานประเมินภัยคุกคามของนาโต้ยังระบุถึงความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานใต้มหาสมุทรทั้งสายเคเบิลสื่อสารและท่อส่งพลังงานว่าเป็นเป้าหมายเปราะบางสอดคล้องกับแนวคิดเกราซิมอฟด็อกทรินของนายพลรัสเซียที่ระบุไว้ตั้งแต่ปี2013ว่ามาตรการที่ไม่ใช่ทหารมีผลทางยุทธศาสตร์สูงกว่ากำลังทหารจริงถึง4ต่อ1เท่าไฮบริดวอร์แฟร์ถูกมองว่ารับมือได้ยากเนื่องจากข้อจำกัดของกลไกกฎหมายสากลอย่างมาตรา5ของสนธิสัญญานาโต้หรือกฎหมายการปะทะระหว่างประเทศที่ถูกออกแบบมาในยุคสงครามเย็นเพื่อรับมือกับการโจมตีทางทหารแบบเดิมเช่นการส่งขีปนาวุธหรือกองทัพรถถังข้ามชายแดนแต่เมื่อเจอการโจมตีทางไซเบอร์การปล่อยมัลแวร์หรือการใช้วินาศกรรมใต้มหาสมุทรที่ไร้ร่องรอยพฤติกรรมเหล่านี้ถูกจัดให้อยู่ในสภาวะการโจมตีที่ต่ำกว่าเกณฑ์สงครามทางทหารส่งผลให้ประเทศเป้าหมายไม่สามารถหาหลักฐานผูกมัดตัวผู้สั่งการได้ 100% และไม่สามารถอ้างสิทธิ์การป้องกันตัวตามกฎหมายสากลเพื่อเปิดฉากตอบโต้ทางทหารกลับไปได้เพราะอาจจะกลายเป็นฝ่ายที่เริ่มเปิดฉากสงครามก่อนไฮบริดวอร์แฟร์อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวนะครับหรือว่าอาจจะอยู่แค่ในจอคอมพิวเตอร์แต่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความสะเทือนให้กับโลกของเราไปแล้วไม่น้อยครับตั้งแต่เหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเสียหายการส่งทหารไร้สังกัดเข้าไปแอบแฝงในพื้นที่หรือว่าการกดดันในพื้นที่สีเทารอบช่องแคบไต้หวันทำให้เห็นว่าสงครามไร้เงานี้ครับกำลังกระจายไปอยู่ทุกอนูทั่วโลกแล้วครับ
1: ในทะเลบอลติกเหตุการณ์ระเบิดท่อส่งก๊าซธรรมชาติ Nord Stream 1และ2เมื่อเดือนกันยายนปี2022ถือเป็นการวินาศกรรมโครงสร้างพื้นฐานพลังงานใต้ทะเลลึกที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์แรงระเบิด

0: ทำลายท่อส่งก๊าซหลักจนก๊าซมีเทนปะทุขึ้นผิวน้ำมหาศาลปฏิบัติการใต้อ่าวระดับนี้ต้องอาศัยศักยภาพระดับรัฐหรือกองทัพเท่านั้นแต่จุดเด่นของ Hybrid Warfare หรือ Possible Deniability หรือต่างฝ่ายต่างปฏิเสธความรับผิดชอบทำให้ฝ่ายตรงข้ามโต้ตอบทางทหารไม่ได้ขณะที่ผลกระทบย้อนหลังไปทำลายระบบเศรษฐกิจบีบให้ราคาก๊าซในยุโรปพุ่งสูงเกิดวิกฤตพลังงานทั่วโลกสนามรบใต้มหาสมุทรกำลังกลายเป็นจุดเปราะบางที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะสายเคเบิลสื่อสารใต้ทะเลโครงสร้างพื้นฐานหลักที่รองรับการส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตและธุรกรรมทางการเงินของโลกสูงถึง 95%ปลายปี2023ท่อก๊าซและสายเคเบิลสื่อสารใต้ทะเลบอลติกเชื่อมระหว่างฟินแลนด์กับเอสโตเนียได้รับความเสียหายรุนแรงจากรอยลากสมอเรือพาณิชย์ใต้น้ำซึ่งสร้างความคลุมเครือระหว่างอุบัติเหตุกับการตั้งใจวินาศกรรมสะท้อนให้เห็นว่าการตัดเส้นเลือดใหญ่ทางข้อมูลดิจิทัลใต้ทะเลทำให้อุตสาหกรรมและระบบการเงินของประเทศคู่แข่งชะงักงันได้โดยไม่ต้องส่งเรือรบเข้ามาปิดอ่าวปี2014ในไครเมียได้เห็นยุทธวิธี Little Green Men หรือทหารสวมชุดยุทธวิธีสีเขียวไร้ตราสังกัดบุกยึดจุดยุทธศาสตร์ควบคู่กับการตัดระบบสื่อสารและปล่อยข่าวปลอมจนยึดพื้นที่ได้โดยแทบไม่ได้ยิงปืนขณะที่ในเอเชียไต้หวันต้องเจอกับสภาวะเกรย์โซนโอเปอเรชั่นที่ถูกส่งเครื่องบินรบบินรบกวนบีบเค้นทางเศรษฐกิจและโจมตีไซเบอร์นับล้านครั้งต่อวันเพื่อสร้างความเหนื่อยล้าทางจิตวิทยาแก่ประชาชนLow cost, high impact หรือต้นทุนต่ำแต่ผลกระทบสูงมหาศาลจึงทำให้ยุทธวิธีนี้กลายเป็นแนวทางที่เติบโตมากขึ้นในปัจจุบันการต่อเรือดำน้ำหรือเครื่องบินรบ1ฝูงต้องใช้วงเงินหมื่นล้านบาทแต่การสร้างมัลแวร์ทำลายล้างอย่างน็อตเพชรย่าที่เคยถล่มระบบขนส่งและธนาคารทั่วโลกจนเสียหายกว่า 300 แสนล้านบาทกลับใช้เงินเพียงเศษเสี้ยวในทางเศรษฐกิจมากกว่าการคว่ำบาตรทางการค้าแต่ขยายไปถึงการใช้ทรัพยากรยุทธศาสตร์และห่วงโซ่อุปทานเป็นอาวุธทั้งการจำกัดการส่งออกแร่แร่เอิร์ธหรือแร่หายากที่เป็นหัวใจสำคัญในการผลิตชิป AI เทคโนโลยีความมั่นคงและแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงการกีดกันการเข้าถึงเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงการบีบเค้นผ่านความต้องการทางเทคโนโลยีลักษณะนี้ถือเป็นยุทธวิธีบั่นทอนศักยภาพการแข่งขันและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศฝั่งตรงข้ามอย่างรุนแรงการเข้ามาของ Generative AI หรือ Deepfake ยิ่งเพิ่มอนุภาพให้กับ Cognitive Warfare หรือสงครามบิดเบือนความคิดความสามารถในการสร้างคลิปปลอมเสียงปลอมปล่อยข่าวลือได้ในระดับวินาทีทำให้การปั่นป่วนและสร้างความแตกแยกทำได้รวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากเหตุการณ์ในหลากมุมทั่วโลกชี้ให้เห็นชัดเจนว่าสงครามยุคใหม่ไม่ได้วัดกันที่จำนวนรถถังเรือดำน้ำหรือขีปนาวุธเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่อยู่ที่ความสามารถในการปกป้องระบบดิจิทัลสายเคเบิลใต้มหาสมุทรท่อส่งพลังงานและการรักษาเสถียรภาพของสังคมและยังไม่รวมถึงการพัฒนาอาวุธด้วยเทคโนโลยีใหม่เมื่อเส้นแบ่งระหว่างสถานะสงครามและสันติภาพไม่ชัดเจนการสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลการรู้เท่าทันข่าวสารและการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศจึงเป็นเกราะป้องกันเดียวที่จะไม่ให้ฝ่ายใดก็ตามมาเจาะระบบความมั่นคงได้ธรณินทร์เทพวงศ์ข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
1: หลังจากมีการนำภาพที่มีต้นกำเนิดจากไทยไปใช้ใน VTR เพื่ออ้างอิงถึงการแต่งกายประจำชาติในเวที Miss Universe Cambodia 2026เรื่องนี้ไม่เพียงสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่ชวนให้เราตระหนักถึงความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจากยูเนสโกติดตามจากรายงานครับ
2: เรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือน
3: ภาพกลุ่มหญิงสาวในเสื้อแขนกระบอกผมสบายนุ่งจงกระเบนและไว้ผมทรงดอกกระทุ่มเป็นหนึ่งในภาพที่ปรากฏใน VTR บนเวที Miss Universe Cambodia 2026รอบ Preliminary วันที่18กันยายนพร้อมการนำเสนอที่สื่อว่าเป็นสตรีกัมพูชาเพื่อใช้อ้างอิงถึงรูปแบบการแต่งกาย แต่ที่มาของภาพนี้คือภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5เป็นภาพจากฟิล์มกระจกของไทยในคลังภาพชุดหอพระสมุทรวชิรยานซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี2560โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่5สิงหาคมภาพเดียวกันยังได้รับการเผยแพร่เป็นความรู้ผ่าน Facebook กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมศิลปากรก่อนจะปรากฏบนเวทีการประกวดในเดือนกันยายนกรณีนี้นำมาสู่การประชุมหารือของกระทรวงวัฒนธรรมและการแถลงข่าวเมื่อวันที่21กันยายนโดยซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันว่าภาพที่ปรากฏใน VTR และถูกนำไปอ้างอิงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชามีแหล่งที่มาจากประเทศไทยพร้อมเรียกร้องให้เวที Miss Universe Cambodia ยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน
2: ขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่ร่วมกันหวงแหนชุดไทยอันเป็นมรดกของชาติ
3: เสียงสะท้อนจากไทยสะเทือนถึงเพื่อนบ้านทำให้23กันยายนผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe กัมพูชาต้องร่อนแถลงการว่าเกิดจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพไม่เพียงพอสำหรับไทยเรื่องการแต่งกายไม่ได้มีเพียงมิติของความสวยงามแต่ยังเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมซึ่งมีจุดเริ่มต้นสำคัญเมื่อปี2503ครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการมีพระราชดำริว่าสตรีไทยยังไม่มีเครื่องแต่งกายประจำชาติที่มีรูปแบบชัดเจนเช่นสารีของสตรีอินเดียหรือกิโมโนของสตรีญี่ปุ่นต่อมาในปี2507ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ข้าราชบริพารในพระองค์จัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมในงานฉลองครบรอบ100ปีกาชาติณเวทีลีลาศสวนอัมพรและพระราชทานพระราชอนุญาตให้จัดพิมพ์สมุดภาพหญิงไทยเผยแพร่รูปแบบการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมเริ่มจาก5แบบได้แก่ไทยเรือนต้นไทยจิตรลดาไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีก่อนจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างสรรค์เพิ่มเติมอีก3แบบคือไทยดุสิตไทยจักรพรรดิและไทยศิวาลัยรวมเป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งกลายเป็นมาตรฐานสำคัญของเครื่องแต่งกายประจำชาติและได้รับการประยุกต์ต่อยอดเป็นชุดไทยในรูปแบบต่างๆพระราชกรณียกิจด้านเครื่องแต่งกายยังเชื่อมโยงไปสู่การฟื้นฟูผ้าทอและงานหัตถกรรมท้องถิ่นผ่านงานศิลปาชีพทำให้ผ้าไทยกลับมาได้รับความนิยมและแพร่หลายมากขึ้นและในปีนี้ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบในนามชุดไทยความรู้งานฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติถูกบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21จึงไม่น่าแปลกที่เมื่อเกิดข้อถกเถียงเรื่องที่มาของเครื่องแต่งกายบนเวที Miss Universe Cambodia ประเด็นนี้จะกระทบต่อความรู้สึกของผู้คนเพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องอัตลักษณ์และสิ่งหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ยืนยันที่มาและความสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ก็คือหลักฐานที่บันทึกภาพผู้คนในอดีตเอาไว้จริงๆอย่างฟิล์มกระจกข้อมูลจากเว็บไซต์ยูเนสโกระบุว่าคลังฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับชุดหอพระสมุทรวชิรยานประกอบด้วยฟิล์มกระจกมากกว่า 35,000 แผ่นและภาพต้นฉบับประมาณ 50,000 ภาพบันทึกช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี2398ถึง2478เดิมเป็นคลังสะสมส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพก่อนนำมาเก็บรักษาไว้ที่หอพระสมุทรวชิรยานซึ่งต่อมาคือหอสมุทรแห่งชาติในปัจจุบันคุณค่าของภาพ เหล่านี้จึงไม่ได้อยู่เพียงความเก่าแก่แต่เป็นความทรงจำที่มีหลักฐานรองรับยูเนสโกจึงประกาศขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับชุดหอพระสมุดวชิรยานเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกหรือ Memory of the World เมื่อปี2560ขณะที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการทั้งการสงวนรักษาและเผยแพร่ความรู้ผ่านนิทรรศการเพื่อให้มรดกเอกสารเหล่านี้

0: ม่ได้ถูกเก็บรักษาไว้เพียงในคลังแต่ยังถูกนำมาศึกษาและสร้างความเข้าใจแก่สังคมทั้งหมดไม่เพียงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทยแต่ยังได้รับการยอมรับถึงคุณค่าในฐานะส่วนหนึ่งของความทรงจำและประวัติศาสตร์ของโลกและยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีทำให้โลกแทบไร้พรมแดนภาพหนึ่งภาพสามารถเดินทางข้ามประเทศได้ในเวลาไม่กี่วินาทีเช่นเดียวกับการหยิบประวัติศาสตร์ไปสร้างคำอธิบายหรือเรื่องเล่าชุดใหม่ที่ทำได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิมกรณีภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรจึงอาจไม่ได้ชวนให้มองเพียงข้อถกเถียงบนเวทีประกวดแต่ยังสะท้อนความสำคัญของการเก็บรักษาต้นทางของข้อมูลเพราะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการศึกษาจัดระบบและสงวนรักษาไว้อย่างเป็นมาตรฐานจะช่วยให้การอธิบายอดีตมีที่มาสามารถตรวจสอบและย้อนกลับไปหาข้อเท็จจริงได
1: ้คนที่เขียนหนังสือบันทึกการเดินทางเข้าสู่อาณาจักรสยามหรืออินโดไชน่าต่างๆเนี่ยก็เขียนต่างๆก็เอาภาพลาวเขมรไทยมาลายูไปใส่ประกอบบทความของตัวเองโดยไม่รู้หรอกฝรั่งแยกไม่ออกถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสลงภาพเขียนถึงรัชกาลที่5ยังเอาภาพกษัตริย์หลวงพระบางบอกว่าเป็นคิงจุฬาลงกรณ์นี่ก็มีการสับสนพวกนี้มันก็เลยทำให้คนภายหลังถ้ายึดภาพถ่ายอย่างเดียวเนี่ยมันบอกไม่ได้ต้องดูต้นทางของภาพด้วย
0: และนั่นอาจเป็นความหมายสำคัญของคำว่ามรดกความทรงจำเพราะไม่ใช่เพียงการเก็บรักษาสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่คือการรักษาหลักฐานเอาไว้เพื่อให้คนในปัจจุบันและอนาคตยังสามารถเรียนรู้ตีความและต่อยอดความรู้จากอดีตได้อย่างไม่รู้จบ
2: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะวันนี้เราได้อีก3เหรียญนะคะแล้วก็เหรียญหนึ่งก็เป็นการแข่งขันเรือใบนะคะสาวน้อย16ปีนะคะน้องปิ่นค่ะปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นั้นเธอคว้าเหรียญทองการแข่งขันเรือใบประเภทอิลก้าโฟได้สำเร็จนะคะและเป้าหมายของเธอน่าสนใจทีเดียวค่ะ

0: รางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต130คนและพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลจำนวน27คนภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรพระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยไทยคุณภาพระดับโลกสร้างคุณค่าเปลี่ยนชีวิตผ่านภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและจิตวิญญาณเพื่อสังคมภายใต้คำขวัญของมหาวิทยาลัยคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนและค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย5ประการได้แก่พลังแห่งความทุ่มเทสร้างความเปลี่ยนแปลงพลังแห่งการเปิดใจเปิดรับความแตกต่างพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลพลังแห่งการเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและพลังแห่งความคล่องแคล่วกล้าที่จะปรับตัวให้ทันทุกความเปลี่ยนแปลงโดยดำเนินพันธกิจที่สำคัญ4ด้านได้แก่การผลิตผู้นำที่มีจริยธรรมความฉลาดทันยุคสมัยและความเชี่ยวชาญการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจิตสาธารณะมุ่งเน้นการสร้างผลผลิตเพื่อช่วยเหลือสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบขององค์กรที่มีความยั่งยืนและการสร้างความก้าวหน้าขององค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งบ่มเพาะปัญญาให้กับประชากรทั้งในและต่างประเทศ
1: ว่าเสาหลักผลิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการ
0: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีนอกจากนี้คณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนเคหะร่มเกล้าชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าและชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้าอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันบริษัทธนาธรอธิวัฒน์จำกัดและชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าธรรมโสพลวัดสิริจันทรานิมิตวัดสิงคูยางวัดพีระภูมารามจังหวัดลพบุรีวัดแจ้งพรหมนครจังหวัดสิงห์บุรีวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นายประภากรรัตนพันธ์และคณะ โรงเรียนพิชยศึกษาและโรงเรียนนานาชาติในบริดจ์เฮ้าส์นนทบุรีและกลุ่มเยี่ยมพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุจัวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกลิ้งและวัดบ้านพาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น40และครอบครัวรุ่งโรจน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารและวัดนรนาถสุนทริการามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทบิ๊กแกล็กบ็อกซ์จำกัดบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีจำกัดและบริษัทสถานีรีไซเคิลวงพาณิชย์สุวรรณภูมิจำกัดบริษัทเวสต์ไบเดลิเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมา
1: หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
0: วันนี้เวลา 10:00 นณ พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยพันตำรวจโทพิชยพงษ์ขจรรัตนเศษในเมธีขันทองและคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดทองนพคุณวัดพานุรังสีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดบางเขียนวิเชียรฉายวัดบ้านเลนสักกระจับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบ้านดวงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นราชสกุลทวีวงศ์องค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการองค์กรสาธารณประโยชน์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนครอบครัวคำนึงธรรมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจิตรดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดบึงวัดวิปัสสนารังกายใหญ่วัดพิมพารามวัดสะแกวัดพระนารายมหาราชวัดพายัพวัดป่าซาดจังหวัดนครราชสีมาวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นสำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระ

0: ราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระโหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกลิ้งวัดบ้านพาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัทสำนักกฎหมายนิติพิรชัดจำกัดกลุ่มบริษัทหัวเซิงเฮงคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจำนวน4รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมประชาชนกราบพระศพตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะอาทิมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโครงการกำลังใจในพระดำริโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่างๆมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ณวัดบางเตยแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเขตอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกตั้งแต่วันที่29กันยายนจนถึง3ตุลาคม2569ในวันนี้เป็นวันสุดท้ายจัดทำอาหารจำนวน 3,000 กล่องประกอบด้วยเมนูไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพไก่กระเทียมกระเพราไก่และไข่ต้มได้มีจิตอาสาพระราชทาน904ไทยอาสาป้องกันชาติศิลปินนักแสดงและเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาร่วมประกอบอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะชุมชนอ่อนนุชเคหะชุมชนร่มเกล้าและบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการเมนูที่จัดทำในแต่ละวันจะหมุนเวียนสลับกันไปเน้นวัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ถูกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานได้รสชาติดีและถูกสุขลักษณะอนามัยซึ่งรวมระยะเวลา5วันได้ประกอบอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 15,000 กล่องจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอนสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณออนซินีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมนอกจากจะติดตามสถานการณ์น้ำผ่านทางไทย PBS แล้วนะคะในช่วงสัปดาห์หน้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะติดตามสถานีประชาชนสัญจรกู้คืนชีวิตหลังน้ำท่วมนะคะ5วัน5จังหวัดนะคะตั้งแต่กรุงเทพมหานครในพื้นที่ลาดกระบังฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกและนนทบุรีนะคะ
1: จะเป็นการลงพื้นที่ติดตามปัญหาฟื้นฟูชีวิตและเชื่อมต่อความช่วยเหลือให้กับประชาชนหลังน้ำลดนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่5ถึง9ตุลาคมนี้เวลา 14:05 นาทีถึง 16:00 นาฬิการับชมได้ทุกช่องทางของไทย PBS ค่ะทั้งหมดคือข่าวค่ำวันนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิงทุกวันเสาร์และอาทิตย์เราพบกันเวลานี้นะคะอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะเราได้เห็นคนบันเทิงหลายคนค่ะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะแต่สำหรับบางคนค่ะงานกู้ภัยนะคะไม่ใช่งานเฉพาะกิจเท่านั้นยังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีค่ะที่ขอออกมาเป็นเสียงสะท้อนนะคะแทนทีมกู้ภัยโดยเฉพาะทีมกู้ภัยเด็กๆค่ะที่ต้องควักทุนส่วนตัวเพื่อออกไปช่วยเหลือผู้คนจนกลายเป็นว่าบางครั้งค่ะความตั้งใจดีที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นกลับกลายเป็นหนี้มหาศาลให้กับทีมกู้ภัยไม่น้อยค่ะเรือลำนี้นะคะเพิ่งผ่านภารกิจช่วยน้ำท่วมมาแต่พอกลับถึงฝั่งก็ต้องเข้าอู่ซ่อมค่ะบุ๋มปนัดดาบอกว่าน้ำท่วมทีไรเนี่ยเรือพังแทบทุกภารกิจค่ะแล้วน้ำท่วมกทม.รอบนี้เนี่ยตัวเองก็ช่วยค่าซ่อมไปแล้วหลายมูลนิธิด้วยเพราะว่าเรือที่เอาเข้าไปวิ่งตามถนนที่กลายเป็นทางน้ำมันไม่ได้เจอแค่น้ำนะคะแต่ว่าเจอทั้งขยะแล้วไหนจะเศษวัสดุที่พร้อมจะพันใบพัดหรือว่าถูกดูดเข้าไปในระบบเจ็ตได้ตลอดทั้งทางค่ะก็เป็นประสบการณ์หน้างานที่พี่บุ๋มอยากออกมาโพสต์ยาวๆค่ะเพื่อฝากเสียงไปถึงการรับมือกับภัยพิบัติหลังจากนี้โดยเฉพาะชีวิตของทีมกู้ภัยเล็กๆค่ะที่หลายครั้งเนี่ยต้องใช้เงินส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันค่าเดินทางอาหารที่พักไปจนถึงค่าซ่อมรถเรือและอุปกรณ์ที่เสียหายจากการช่วยประชาชนโดยมองว่าหากน้ำท่วมเนี่ยเป็นภัยที่ต้องเตรียมรับมือกันบ่อยขึ้นภาครัฐก็ควรมีงบประมาณเข้ามาช่วยรองรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ค่ะรวมถึงการฝึกอบรมเพื่อให้ทีมกู้ภัยมีศักยภาพและทำงานได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องวนกลับมาพึ่งเงินส่วนตัวหรือรอรับบริจาคทุกครั้งค่ะยังมีอีกเรื่องที่สำคัญเหมือนกันก็คือเรื่องปากท้องนะคะมีไอเดียที่พี่บุ๋มเขาอยากเห็นก็คือการตั้งครัวเฉพาะกิจตามหน่วยงานราชการค่ะกระจายกันไปตามพื้นที่เลยว่าถ้าโซนไหนน้ำท่วมครัวจุดไหนบ้างที่จะทำอาหารจุดไหนรับหน้าที่ส่งจะได้ไม่ต้องวิ่งข้ามเมืองกันให้ลำบากค่ะแถมยังดูเรื่องคุณภาพอาหารแล้วก็ตรวจสอบการใช้งบได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าสิ่งที่เห็นจากการทำงานจริงคือทีมกู้ภัยเล็กๆหลายทีมเนี่ยเขาตั้งใจมาช่วยเต็มที่ค่ะแต่ว่าพอภารกิจจบบางคนรถพังเรือพังบางคนป่วยหนักอีกหรือว่าหนักกว่านั้นคือกลับบ้านไปพร้อมกับหนี้ค่ะในยุคนี้นะคะการจะดึงให้คนออกจากบ้านควักกระเป๋ายอมดูหนังสักเรื่องถ้าหากเราเห็นโลโก้นะคะที่เป็นสัญลักษณ์ใบลอเรลค่ะหรือว่าสัญลักษณ์ที่อยู่คู่กับเทศกาลหนังนานาชาติสักเทศกาลหนึ่งก็ยังดีค่ะคนดูอย่างเราก็รู้สึกอุ่นใจว่าหนังเรื่องนั้นก็น่าจะมีเครดิตดีนะการันตีคุณภาพได้ด้วยแล้วก็เพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพยนตร์แต่ช้าก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าโลโก้ที่เราเห็นในภาพยนตร์เนี่ยที่เราเห็นในใบปิดหนังนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีมาตรฐานเสมอไปด้วยบางงานบางเทศกาลเขาไม่ได้มีการจัดจริงๆนะคะแค่กรอกเว็บไซต์เข้าไปสมัครจ่ายเงินก็จบค่ะได้โลโก้นั้นน่ะมาปิดโปสเตอร์หนังของตัวเองด้วยจริงๆแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์บ้านเราด้วยชวนไปฟังเสียงจากคนในวงการกันค่ะ
1: มันจะมีนะเหมือนมันจะมีเว็บไซต์ที่เหมือนเราว่าเราก็สับมิดหนังเข้าไปนะฮะพอเราสับมิดหนังเข้าไปใช่ไหมเราต้องจ่ายค่าสับมิดเขาหากินกับค่าสับมิชชั่นแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าเราได้รางวัลแล้วเพราะว่าจริงๆก็เขาขายรางวัลแหละเขาก็จะขายรางวัลแล้วเขาก็ส่งรางวัลให้เราที่บ้านมีงานแบบนั้นอยู่จริงๆในโลกพูดตรงจริงเรามีหนังเยอะมาก
0: ดอนสโรนโกวิทวณิชชาค่ะเปิดประเด็นนี้ไว้กับไทยบันเทิงนะคะหลังวางแผนให้การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพ2026ที่เพิ่งปิดฉากลงไปเป็นก้าวแรกของการทำให้เทศกาลภาพยนตร์ในไทยได้มาตรฐานของสมาพันธ์โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์นานาชาติหรือ FIAPF ค่ะเพื่ออย่างน้อยก็จะได้เป็นฮับในอุตสาหกรรมหนังในอาเซียนซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะทำให้เทศกาลเข้าเงื่อนไขนะคะแต่ขณะเดียวกันก็เห็นว่าปัญหาหนึ่งของวงการหนังยุคนี้คือมีการพึ่งพิงเทศกาลที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะบางครั้งเนี่ยมีเพียงแต่ชื่อซึ่งมักจัดขึ้นในต่างประเทศเมื่อคนทำหนังส่งหนังไปจ่ายเงินค่าสมัครก็จะได้ใบรับรองหรือว่ารางวัลจากเทศกาลนั้นเป็นเครดิตประดับหน้าหนังนะคะจริงอยู่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายแต่ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรต่อวงการค่ะซึ่งก็เป็นมุมมองเดียวกันกับกฤตวิทย์ ฮาริมเทพฮาริปนะคะผู้จัดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ What the Dog Film Festival

0: ก็2026เห็นว่าผู้ชมเองก็ต้องรู้เท่าทันค่ะว่าวงการนี้มีเทศกาลปลอมอยู่สำหรับยุคนี้เชื่อว่าคนดูควรตื่นตัวโดยสามารถตรวจสอบได้ไม่ยากค่ะ
1: เปิดรับสมัครอยู่ในฟิล์มฟรีเวย์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบมาให้เปิดรับภาพยนตร์เข้ามาประกวดได้เนี่ยผู้ที่จะสมัครเข้ามาจะต้องจ่ายเงินค่าสมัคร 5,000 3,000 10,000 อะไรก็ว่าไปรอผลรางวัลที่เราอาจจะมอบให้มีตั้งแต่เป็นรายสัปดาห์รายเดือนรายปีก็อย่างเช่นว่าเห็นเทศกาลมีใบรอเร็วเยอะแยะไปหมดก็คุณก็ลองเอาชื่อไปเซิร์ชเอากล้องถ่ายแล้วก็ถาม AI ไปก็รู้แล้วว่ามันเป็นไปตามนั้นไหมถ้ามันไม่เป็นก็ให้เชื่อว่าคุณค่าที่หนังได้มาน่ะมันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคาดหวัง
2: ถ้าที่มาของมันไม่ถูกต้องแต่แรกอ่ะผมก็ไม่อยากซัพพอร์ตนะในฐานะคนดูนะครับแล้วก็คิดว่าเราก็ไม่ควรซัพพอร์ตสิ่งที่มาที่มันไม่ยึดโยงกับคนดูเราไม่สำหรับผมจะไม่ฮะนักแสดงหรือว่าคนในผู้ชมก็ตามเนี่ยผมอยากที่จะเห็นเทศกาลที่ effective และโปร่งใสมันไม่ใช่คำว่าถ้าเราเลือกได้เราต้องเลือกได้สิ
0: มียังไม่นับถึงรายละเอียดที่ผู้จัดเทศกาลหนังบ้านเราเห็นว่าต่อให้มีการจัดงานประกวดจริงแต่ก็ต้องดูว่าบุคคลที่เป็นกรรมการคัดเลือกนั้นเป็นคนที่มีมาตรฐานหรือไม่นะคะรวมถึงมีความน่าเชื่อถือในวงการภาพยนตร์หรือไม่ด้วยเช่นกันค่ะเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองเกิดขึ้นหลายวันนะคะหนึ่งในนั้นคือเหตุการณ์6ตุลาค่ะที่ปีนี้ครบรอบ50ปีทางไทย PBS ค่ะได้จัดกิจกรรมรำลึกขึ้นนะคะในวันปิดเทศกาลวิภา International Film Festival 2026รวมถึงมีนิทรรศการพิเศษนะคะที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองของไทยซึ่งก็จะจัดต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนตุลาคมค่ะ
3: สารคดีเรื่องก่อนจะ10ปีคดีน้องเมยความยุติธรรมที่กำลังนับถอยหลังตั้งแต่โดยสุดโทนิสุรีสวัสดิ์วัฒนาและคุณเทเดชกายภูมิครับ
0: เมย์ไม่ใช่คนแรกและคนสุดท้ายถ้ายังปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนี่เป็นสปีชที่สุภวิทย์สิริสวัสดิ์วัฒนานักทำหนังรุ่นใหม่พูดส่งท้ายเอาไว้ค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องเมย์นักศึกษาเตรียมทหารไม่ควรถูกปล่อยผ่านแต่ควรเป็นบทเรียนที่ต้องได้รับการแก้ไขเลยตัดสินใจเล่าออกมาในรูปแบบสารคดีเรื่องก่อนจะ10ปีคดีน้องเมย์ความยุติธรรมที่กำลังจะนับถอยหลังซึ่งเพิ่งได้รับรางวัลใหญ่ Grand Prize Award นะคะประเภทสารคดีจากวิภา International Film Festival 2026เทศกาลหนังอิสระที่จัดขึ้นโดยไทย PBS ค่ะเปิดโอกาสให้นักทำหนังรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่โชว์ฝีมือและไอเดียซึ่งปิดฉากไปแล้วเรียบร้อยเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังจัดต่อเนื่องมา15วันค่ะ
4: ครับก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าจริงๆในฐานะคนทำหนังสารคดีเองอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนดูเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นสะพานสำคัญนะครับที่ทำให้หนังได้มาเจอคนดูอะไรครับซึ่งก็เป็นคนดูที่หลากหลายจากสื่อที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยมันไปเจอคนดูกลุ่มใหม่ๆแหละประเด็นที่เราอยากผลักดันมันก็จะได้ไปถึงคนกลุ่มนี้ครับเพราะคิดว่าประเด็นที่ต้องการจะเล่ามันต้องการผู้คนอีกมากในการเดินทางเรื่องนี้ครับคือก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเรื่องของเมย์ถูกเล่ามาเป็นประเด็นข่าวไปถึงว่าครบรอบกี่ปีคดีไปถึงไหนนะครับแต่ไม่มีใครเคยหยิบเรื่องเมยมาเล่าในฐานะเด็กคนหนึ่งจริงๆเลยครับก็สุขว่าอยากทำความรู้จักเมยในฐานะเด็กคนหนึ่งที่อยากเข้าโรงเรียนเตรียมทหารครับแค่นั้นแล้วก็เล่าผ่านชีวิตของครอบครัวเล่าผ่านสิ่งฟุตเทจที่ครอบครัวมีครับมาร้อยเรียงใหม่แล้วก็เพื่อให้เห็นว่าเด็กคนหนึ่งอยากเข้าเป็นทหารมากแค่ไหนเด็กคนหนึ่งอยากไปเรียนโรงเรียนนี้แค่ไหนครับแต่ในวันที่เขาเสียชีวิตโรงเรียนเตรียมทหารกับเรื่องที่จะปกป้องตัวเองมากกว่าชีวิตของน้องเมยแล้วก็เรื่องที่จะปกป้องคนผิดมากกว่าเรียกหาความยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นจริงเลยครับ
0: ผ่านไปหลายปีแต่อะไรเดิมๆก็ยังคงอยู่และภาพความเปลี่ยนแปลงก็ยังเห็นไม่ชัดเหมือนกับเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองของไทย6ตุลาที่เป็นหนึ่งไฮไลท์สำคัญในวันปิดเทศกาลนะคะ VIFF 2026ค่ะรำลึก50ปี6ตุลาผ่านความทรงจำของคนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์จริง อย่างกวีซีไรท์ค่ะจิรนันท์พิชปรีชาและคนที่มีวันเกิดคือวันที่6ตุลาคม2519ก็คือตุลไวทูลเกียรตินะคะหรือว่า

0: อพาร์ตเมนต์คุณป้าค่ะรวมถึงยังเล่าผ่านภาพยนตร์สารคดีเรื่องเช้านั้นวันพุธเป็นหนังฉายปิดเทศกาลค่ะที่โกวิทโพธิสารนักข่าวสืบสวนสอบสวนและผู้กำกับสารคดีตั้งใจสื่อสารความเจ็บปวดของคนที่ติดอยู่ในความทรงจำ6ตุลาว่าหลังจากผ่านไปแล้ว50ปีคนรุ่นหลังสามารถเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ได้บ้างค่ะ
1: ผมว่า50ปีมันยาวนานในแง่ตัวเลขก็แน่นอนว่ามันเป็นระยะเวลาที่เหมาะกับการแคมเปญมันเนาะทีนี้สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ผมเล่าเรื่องนี้ก็เพราะว่าเมื่อเราเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ตุลาเนี่ยเราจะพบว่า50ปีที่ผ่านมาความรุนแรงเกิดขึ้นซ้ำๆเปลี่ยนรูปเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนผู้คนเปลี่ยนจำนวนของคนตายแต่รูปแบบที่มันซ้ำๆกันก็อยู่คือว่าสภาวะเรื่องผลผิดก็ยังเป็นเหมือนเดิมความรุนแรงน้อยรัฐก็ยังเกิดขึ้นเหมือนเดิมไม่มีใครต้องรับผิดชอบต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็ยังเหมือนเดิม
2: ทำไมเราจะต้องเรียนรู้และจดจำก็เพราะว่าการเมืองไทยสังคมไทยยังไม่พ้นจากบ่วงอันนี้บ่วงแห่งความรุนแรงโดยอำนาจรัฐนะคะแล้วก็เราพูดคำว่าเผด็จการมาตลอด50ปีเนี่ยเดี๋ยวมันก็วนมาอีกหรือว่าประชาธิปไตยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันจะทำให้ได้อะไรเนี่ยคำถามนี้ก็มีมาตลอด6ตุลาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในคำถามนี
0: ้หนังฉายจบไปแล้วพร้อมเทศกาลนะคะแต่นิทรรศการรำลึก50ปี6ตุลายังไปต่อค่ะก็คือนิทรรศการ50ปี6ตุลา Scene of October จากรอยแผลสู่อนาคตนะคะชวนผู้ชมทุกคนให้ถามฟังดูเล่นรวมถึงค้นหาความหมายของเหตุการณ์6ตุลาผ่านมุมมองคนต่างรุ่นค่ะผ่านทั้งดนตรีศิลปะกวีภาพยนตร์รวมไปถึงรูปแบบของบอร์ดเกมด้วยนะคะนิทรรศการของเราก็จะจัดต่อเนื่องยาวๆไปค่ะจนถึงวันที่16ตุลาคมนี้นะคะคุณผู้ชมก็ท่านไหนที่อยากจะมาดูค่ะก็ยังพอมีเวลาอยู่นะคะสามารถเดินทางมาชมได้ที่อาคารดีชั้น1ไทย PBS ของเรานะคะถนนวิภาวดีรังสิตนิทรรศการของเราเข้าชมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็ถือว่าเป็นการปิดฉากลงไปอย่างสวยงามนะคะหลังจากที่จะต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่าครึ่งเดือนทีเดียวสำหรับวิภาอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลนะคะแต่ละปีก็จะได้เห็นพัฒนาการของเทศกาลด้วยอย่างก่อนหน้านี้ค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะพิตชิ่งหรือว่าให้นักทำหนังรุ่นใหม่เนี่ยส่งภาพยนตร์สารคดีของตัวเองเข้ามานะคะมีการจัดแคมป์ค่ะเรียกว่าเป็นพิตชิ่งโปรเจกต์นะคะที่คนที่ส่งหนังเข้ามาก็จะสามารถได้รับการอบรมได้รับการเวิร์กช็อปค่ะจากคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตัวจริงด้วยเพื่อพัฒนาผลงานของตัวเองให้ฉายทางแพลตฟอร์มของไทย PBS นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอรวมถึงตอนนี้เราก็มีอีกหนึ่งแพลตฟอร์มด้วยคือทางเว็บไซต์ vipa.me นะคะซึ่งก็จะมีภาพยนตร์สารคดีรวมถึงท่านใดนะคะที่อยากจะรับชมผลงานย้อนหลังก็ยังคงสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ด้วยเช่นกันนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงช่วงนี้ค่ะวันนี้ดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThank you.

0: ร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Christmas Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี้
2: ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ
4: สุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3สารคดีพรีเมียมจาก BBC ภายในดวงตาที่เปิดกว้างสัมผัสได้ถึงภาพมหัศจรรย์ที่แท้จริงบนโลกมันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาความสวยงามน่าทึ่งทรงพลังและเปราะบางนี่คืออนาคตแห่งความหวังด้วยความท้าทายที่ต้องเผชิญอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม3ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: ไม่เอานะคะเลิกขนตาปลอมขาแมลงสาบแบบนี้ถ้ามีช่างแต่งหน้าคนไหนมาติดให้เราแสดงว่าเขาต้องการกลั่นแกล้งเราค่ะเราต้องรีบปฏิเสธทันทีแต่ถ้าอยากจะเป็นนางเอกสายหวานนะคะนี่ติดแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแบบนี้แค่นี้ค่ะแต่งหน้าสำหรับลุคงานเช้าเนี่ยกลางแดดเอาท์ดอร์เราเน้นแค่ผิวของเราฉ่ำวาวสวยสุขภาพดีแต่ถ้าอยากจะเป็นสายฝอแต่งตาเข้มแล้วก็ปากอ่อนแต่ว่าวันนี้สีอยากจะเป็นสายเกาค่ะก็แต่งตาอ่อนแล้วก็ปากสีชมพูโดดเด่นค่ะคอนซีลเลอร์ค่ะเราทาไปที่ขอบปากของเรานะคะแล้วใช้นิ้วของเราเบลนด์กบขอบปากจริงของเราใช้ลิปซีนูดแมททาไปเลยค่ะให้เต็มปากแล้วก็นิ้วของเราเนี่ยแหละเบลอมันไปใช้ลิปติ้นสีชมพูแตะเข้าไว้ที่กลางปากของเราและอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคัตเติ้ลบัดนี่เองเราก็กรีดเลียงเข้าไปจากกลางปากออกมาจากข้างนอก
1: เมื่อลม
0: พี่มืน
1: พัด
2: แปดโมงแล้วมันใช่เวลามาทำมาหากินไหมยังไม่แต่งตัวอีกเนี่ย
0: ใครบอกว่าฉันไม่แต่งตัว
2: ฉันบอกนี่แหละว่าเธอไม่แต่งตัวเนี่ยดูชุดสิกิโมโนเนี่ยอย่างกับไปเสิร์ฟซูชิ
0: หึ

0: เยี่ยมมากเลยแม่สุริยาดาได้เวลาแล้วเราไปกันเถิด
1: ไป
0: ไป
2: ยามลมพัดหวนไปเร็วแม่สี
3: ไปเร็วไปเร็ว
1: ไป
3: เร็ว
1: เร็ว
0: จะทันไหม

0: นี่เลิกแต่งงานมัน9โมงนะคะ
1: ใจเย็นๆนะครับรถอาจจะติดมากก็ได
2: ้กามานี่ก็ติด
0: นี่พระมาแล้วพระมาแล้ว
1: พระมาแล้ว
0: ทำยังไงดีพระมาแล้วทำยังไงดี
1: นิมนต์ครับ
0: นิมนต
1: ์ครับ
0: นิมนต์นิมนต์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
3: ใครโทรเฉิงรับหน่อยดิ

0: ือไม่ว่างเนี่ยสิรับให้หน่อยดิ
1: โทรศัพท์ของเฉิงอ่ะฉันก็รับสิ
0: ก็รู้ตอนนี้ควบคุมโจจานพาหนะอยู่นี่ไงรับไม่ได้สิรับให้หน่อยบลูทูธไม่ต่อเนี่ย
2: แม่เธอโทรมา
0: คุณปั้นเหรอ
1: โอ้ยโอ้ย
0: โอ้ย
3: โทรก็ไม่รับสาย
1: แม่ก็พี่เฉิงเขาขับรถอยู่ไม่ใช่หรอขับรถเขาก็ห้ามใช้โทรศัพท์ดิ
4: แม่ทำตัวชิวๆหน่อยงานแต่งเขาไม่มาเขาอดแต่ง
0: สีนั่งเนี่ยเดี๋ยวลงไป
5: นี่คุณขับรถยังไงเห็นไหมเนี่ยผมต้องไปทำสีใหม
0: ่ทำสีใหม่เหรอ
5: รถผมรถใหม่ยังไม่มีตำหนิอะไรคุณต้องรับผิดชอบ
0: อันนี้ก็
5: แล้วคุณต้องเสียค่าทำควรให้ผม
0: อันนี้มันคือ
3: หลอกค่ะแม่รับสายแล้วรับสายแล้วถึงไหนแล้วลูกพอดีตอนนี้รถชนนะคะรถชน
6: ฮะ
4: รถชนเหรอ
3: รถชนทำยังไงดีพ่อเจ้าสาวทำยังไงดีรถชนเหรอ
7: มีประกันใช่ไหมเรียกประกัน
5: แล้วคุณต้องค้ำเชื้อค่าทั้งคนให้ผม
3: แม่คะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสีทองกลับค่ะ
0: แต่ว่าอันนี้มันไม่มีรอยถึงขั้นทำสีนี่ถูกไหม
5: ต้องไปทำสีไหม
0: ทำสีอะไรมันไม่มีรอยเลยเนี่ยมันอันนี้มันฝุ่นหลังรถหรือเปล่าเนี่ยแหมมาปัด
5: คุณชนเมื่อกี้นี่ไง
3: เดี๋ยวนะคะขอโทษนะคะรถเสียหายมากไหมคะเฮีย
5: นี่ไงครับรถชน
3: หนูต้องขอประทานโทษจริงๆนะคะเฮียคือหนูกับเจ้าบ่าวเรากำลังจะแต่งงานกันค่ะพอดีเราหลงทางนะคะก็เลยไปวัดไม่ถูกตอนนี้แขกผู้ใหญ่แล้วก็พระภิกษุสงฆ์กำลังรอพวกเราอยู่ถ้าเฮียจะกรุณาเมตตาปล่อยพวกเราไปหนูจะนับว่าเป็นของขวัญแต่งงานที่หนูจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตเลยค่ะ

0: อะไรมากไหมลูก
1: แม
0: ่ไม่เป็นอะไรนะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยดีแล้ว
2: ดีแล้ว
0: ดีแล้วนี่เฉินตูดูสิเห็นไหมแม่คิดแล้วเชียวฮะว่าเจ้าสาวเนี่ยแต่งตัวแค่นี้ไม่ได้ต้องใส่ให้เต็มเครื่องประดับต้องเต็มกำไรแหวนนารา
1: ค่ะ
0: มาเอามาเปิดเลยนี่มาลูกมาใส่ทั้งสองข้างเลย
3: ไม่ต้อง
0: ต้องสิแต่งชุดแบบนี้นะเครื่องประดับต้องครบต้องมีกำไรต้องมีแหวน
3: แม่ครับ
0: สงสัย
3: แม่ครับสีเขาคิดมาดีแล้วว่าเนี่ยคือสวยแล้วทะลุแล้วตื่นมาแต่งตั้งแต่เช้านารา
4: พ่อว่าลูกทั้งสองเข้าไปทำพิธีสงฆ์กันดีกว่า
3: อ๋อนะครับไปดีเลยครับไป
5: ดี
3: เราไปแต่งงานกันนะที่รักนะ
5: ไปเลยไปเลย

0: นิมนต์ครับนิมนต์ครับท่านเชิญนะครับเชิญนะครับนิมนต์ครับนิมนต์ครับนิมนต์ครับเอาหลวงพี่จงมาด้วยนิมนต์ครับ
1: ไม่ใช่หมูกระทะธรรมดาธรรมดาเพราะมันคือ
2: หมูกระทะเฮียจูสะพานพุทธแซ่บเป่าปากนี่แกเอาหมูกระทะมาถวายพระเหรอ
1: ครับ
2: แล้วมันจะเป็นมงคลตรงไหน
1: มงคลสิแม่ดูสิพระฉันแต่แกงเขียวหวานขนมจีนทุกวันทุกวันแม่ไม่ของสารพระหรอครับ
2: ป้าบอทุเรศที่สุดเลยอ่ะนี่แกทำอะไรของแกนี่มันงานแต่งนะ
3: บิงซูมาแล้วค่ะ
2: ของหวานเนี่ย
1: หวานเจี๊ยบเลยครับ
2: น่ากินมาก
1: เป็นสตรอเบอรี่บิงซูครับผมเพราะว่าเสียดาชอบกินบิงซูที่สุดในโลกและไม่ใช่บิงซูธรรมดาธรรมดาครับผมเพราะสตรอเบอรี่เนี่ยส่งตรงมาจากจังหวัดเชียงใหม
0: ่บิงซูภูเขาไฟครับท่าน
2: นี่พวกแกถวายเลี้ยงพระด้วยของที่พวกแกชอบกินอย่างนั้นเหรอ
1: ถูกต้องนะครับมันผิดกฎหมายหรือผิดศีลข้อไหนหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบจริง
2: ๆมันไม่ผิดแต่ว่ามงคลให้มันเป็นมงคลกับชีวิต
1: ก็มงคลสีหน้าของพระแต่รูปที่ทานเขาเป็นสิแม่ให้ดูทุกคนสิทุกคนแฮปปี้กันหมดเลยสุกยังอ่ะพี่กินอ่ะ
2: นี่แล้วเนี่ยอะไรอ
1: ่
2: ะ
1: อันนี้คือซูเวเนียร์ครับหรือว่าของชำร่วยเป็นช้อปปิ้งแบ็กลดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์อันนี้แม่ก็ไม่โอเคแหละ
2: เนี่ยเนี่ยนะ
1: นี่แหละ
2: นี่รู้อย่างนี้นะถ้าเกิดว่าบอกฉันก็จะให้บริษัทเวดดิ้งเนี่ยมาจัดงานให้ก็จบละ
1: แม่ผมเนี่ยถ่ายพรีเวดดิ้งมาเป็นร้อยเป็นพันสีก็แต่งหน้าเจ้าสาวมา 4,500 คนทั่วประเทศทุกคนหน้าบล็อกเดียวกันเป๊ะเป๊ะหมดเลยครับถ้าเกิดทำแบบเดิมมันก็ไม่สร้างสรรค์นะเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหม
2: ทำอะไรเนี่ยเอาแต่ง่ายเข้าว่าทำไมอ่ะไม่เคารพกฎกติกาเลยอ่ะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมก็มีทำไมถึงไม่ปรึกษาแม
1: ่โอ้ปรึกษาแม่ฮะตอน10ขวบผมมีเรื่องอยากปรึกษาแม่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับตอนนั้นแม่อยู่ไหนตอนนี้ผม20กว่าแล้วผมว่าผมไม่น่าเหลือเรื่องอยากปรึกษาหรืออยากเรียนรู้เพิ่มจากแม่แล้วล่ะแม่ช้าไป10ปีแล้วนี่ว่าตัวครับ
2: เฉินตุง
1: สี
4: กินกันกินกัน
1: ครูนะครับ
4: เออ
1: ยังพระดีไหมคนน
5: ี้ดีดีดีดีหลวงพี่จงอ่ะนั่งนานแล้ว
6: ไปดูเข้ามาด้วย

0: ม่เจ้าบ่าวเขาอยู่ไหนมันได้เวลาที่เราต้องมาสวมมงคลมาเจิมหน้าผากแล้วนะต้องมาช่วยกันนะ
1: ใช่ไหมไม่เห็นเหมือนกันครับคุณพ่อแต่ว่าเมื่อกี้เห็นแถวๆนี้หรือเปล่า
2: ไปแม่แม่
1: หยุดก่อนดิ
2: แม่จะไปไหนอ่ะแม่อดทนหน่อยสิพี่เฉิงเขาก็เป็นแบบนี้แหละแม่ยังไม่ชินอีกเหรอ
3: ฉันไม่มีประโยชน์อะไรจะให้ฉันอยู่ทำไมในเมื่อเฉิงตูเขาไม่ได้ต้องการฉัน
1: แม่นอยอีกแล้วอ่ะ
2: แม่ถ้าแม่กลับอ่ะงานพี่เฉิงเขาพังนะ
3: ไม่พังหรอกแม่ไม่อยู่เขาก็แต่งงานกันได้เฉิงตูมันทำอะไรเองได้ทุกอย่างอ่ะมันทำได้หมดไม่ต้องมีแม่ก็ได
4: ้แม่เขาอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าเชื่อกูว่าแม่เขาอยู่ในห้องน้ำล่าเข้าไปดูไป
2: ออร่า
4: จ้าออร่า
5: แม่แม่เปิ้ลอยู่ปะคะพิธีจะเริ่มแล้วค่ะ
6: ไม่มีอ่ะแม่ไม่อยู่ในห้องน้ำ
4: เห็นไหมล่ะกูบอกแล้วแม่เฉิงบินกลับไปแล้วเขามาแค่พิธีส่งตอนเช้าเท่านั้นแหละ
7: เฮ้ยนี่แม่เขาบินมาจากภูเก็ตเลยนะเว้ยจะบ้าเหรอวะ
4: แต่แม่เฉิงเขาบีซี่ไงมึงจำวันรับปริญญาของไอ้เฉิงไม่ได้เหรอไอ้เฉิงเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ถ่ายรูปกับคุณแม่นะเว้ยนี่ไม่นับรวมกับบัณฑิตนะที่พ่อแม่เขาตายไปแล้วอ่ะ
7: ก็จริงไปไปชัวร์นะ

0: อันนี้เขาเรียกมงคลชีวิต
1: เดี๋ยวขอฉันทำหน้าที่แม่ที่ดีบ้างนะ

0: ให้รักกันนานๆนะลูกนะแต่ที่สำคัญกว่าความรักมันก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะลูกขอให้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแบบเข้าใจกันนะนะลูกนะต้องรู้จักการอดทนแล้วก็ให้อภัยด้วย
1: การแต่งงานไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิตแม่ขอให้ลูกเขียนนิยายชีวิตของลูกให้ดีไปจนตลอดชีวิตนะลูกนะ

การเป็นภรรยาที่ดีมันยากแต่การเป็นแม่ที่ดีมันยากมากกว่าศรียาดาทำคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีเฉินตูลูกทั้งสองคนถ้าลูกต้องการการช่วยเหลือหันมาลูกจะเจอแม่อยู่เสมอนะลูกนะมีความสุขมากๆนะลูกของแม่

0: อะไรเนี่ยครัวมีอยู่แค่นี้นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอหรือว่ามีครัวไว้ต้มกาแฟอย่างเดียว
1: มีครัวอยู่ด้านบนด้วยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำพวกเรากะว่าจะเน้นซื้อกินอย่างเดียวนะคะ
2: ยายศรีแกต้องหัดทำกับข้าวบ้างนะตอนเป็นแฟนกันน่ะพากันออกไปกินข้างนอกกับมันโอเคแต่พอแต่งงานกันมาเป็นครอบครัวแล้วอะเมียมันต้องมีเสน่ห์ปลายจวักผัวจะได้รัก
3: แกเรียนเก่งพ่อแม่เลยส่งให้เรียนลูกเดียวหยิบจับทำอะไรก็ไม่เคยเป็นพ่อพ่อรู้เปล่าพ่อเลี้ยงลูกผิดนะ
4: อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวก็สมัยก่อนเนี่ยมันพวกเรามีบริวารเยอะไงใช่ป่ะแล้วพ่อจะไปเคี่ยวเข็นลูกๆทำไม
3: นี่ไงเนี่ยพลาดเต็มๆเลยพ
4: ่ออ้าว
3: พอเป็นสาวเนี่ยสีมันก็ควรจะหัดทำอาหารตำรับแม่ไปบ้างแม่ก็มาตายซะก่อนไม่ทันได้สอนเลยเสียดายอาหารแม่เนี่ยอร่อยที่สุดยังไม่มีทายาทสืบทอดฝีมือเลย
5: เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกครับผมไม่เคยคาดหวังเลยครับว่าจะให้สีภรรยาของผมเนี่ยทำอาหารอะไรอร่อยมาเสิร์ฟให้ต่อให้สียาดาจะมีฝีมือการทำอาหารที่น่าสยดสยองขนาดไหนก็ตามนี่ผมก็ไม่ติดเลยครับผมถ้าผมอยากจะกินอาหารที่อร่อยหรือว่าเลิศเลออลังการแค่ไหนเนี่ยกดตุ๊บเดียวในแอปเนี่ยอาหารเหล่านั้นก็พร้อมจะมาส่งที่หน้าประตูบ้านพันเนเซียวิมันหมดแล้วครับยุคของเสน่ห์ปลายจวักเนี่ย

0: มีดมก่อนได้นะ
1: ดูแลซึ่งกันและกันดีๆนะลูกนะ
2: ค่ะ
0: มีลูกหัวปีท้ายปีเลย
3: ต้องพยายาม
0: พ่ออยากอุ้มหลานเร็วๆนะฝั่งนี้ซ้ายชายขวานอนเลยขึ้นไปนอนนะนอนตะแคงเข้าหากันจับมือกันไว้จับมือกันไว้บ่าวสาวจับมือกันไว้เท่านั้นแหละดีแล้วจะร้องไห้อ่ะดีใจเ
4: จ๊เลิกส่งตัว2ทุ่มมันหัวค่ำไปป่ะที่จะ
5: ไอ้เปี้ยงคิดอะไรทะลึ่งอยู่อ่ะ
4: ทะลึ่งจัง
0: ไปเออนี่เดี๋ยวพวกเรากลับกันเลยดีกว่านะ
1: นั่นสิ
0: พวกเราก
1: ลับกันดีกว่าเพราะว่าเจ้าบ่าวเขารีบจะได้ไม่เป็นก้างขวางคอเขาไงป่ะ
5: ชูชู
1: เอามานี่ไม่ต้องออกมานะเดี๋ยวแม่ปิดบ้านให้นะ

0: สีจะส่งงานลูกค้าทันไหมเนี่ย
1: สีก็ต้องอัพบล็อกคืนนี้เหมือนกันไม่อย่างนั้นนะฟอลโลเวอร์ด่าตายเลยตอนเด็ก

0: ินเผ็ดชอบหมาล่าซะงั้นเคยบอกว่ากินหวานปิ้งซูทุกวันเคยบอกว่าชอบเราอ้าวยังไงกันอ่ะอยากรู้ว่าเป็นยังไง
1: ตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยละลายเครื่องสำอางนะคะที่ติดอยู่บริเวณใบหน้าของเราที่มันเกาะแน่นมากๆ

0: สนะมันทำให้เฟรมง่ายคนสองคนที่จะเป็นคู่รักกันก็จะเรื่องที่ดี
1: ชาเขียวมาแล้วค่ะชาเขียวร้อนๆเลยค่ะนี่ค่ะ
2: เจออร่า
1: ออร่าอิมพอร์ตมาจากเกียวโตเลยนะคะระวังร้อนนะ
0: เติมคาเฟอีนในกระแสเลือดหน่อยครับผม
1: จ้าค่ะค่ะ

0: อ่ะนี่ของสีนะกินได้เลยเดี๋ยวพี่เอาผลไม้ไปเสิร์ฟก่อนผลไม้มาแล้วค่ะอันนี้ก็ทีเด็ดเลยสตรอเบอรี่ค่ะออร่าเอามาจากไร่สะเมิงเลยนะคะ
1: ไม่หมดนางเงือกมาย่านางเงือก
2: แป๊บนึงใกล้แล้ว
3: แป๊บนึงอ่าน
4: เอาดิ
2: โอ้ย
3: มา
1: แล้วกันนะครับ
4: มา
5: ขอบคุณค่ะ
1: หนึ่งสองซ้ำโอเคนางเงือกใหญ่กว่านี้ได้นะจ๊ะ
4: พวกเราเบรกกันก่อนกินข้าวกันเร็วมากินก๋วยเตี๋ยว
6: คุณผู้กำกับ
4: ค่ะพี่เฉิงไปกินข้าวกลางวันกัน
1: โอเค
4: ตามมานะ
1: สีปรุงก๋วยเตี๋ยวให้พี่ได้ไหมอ่ะกลัวทำลูกไม่ทัน
4: ปกติพี่เฉิงชอบกินรสแบบไหนคะ
1: ปกติกินเปรี้ยวนำเผ็ดตามหวานนิดๆแต่ก็ไม่ทิ้งความเค็ม
4: พี่เฉิงต้องปรุงเองแล้วแหละสีทำไม่เป็นอ่ะ
1: ยากเลยเหรอเริ่มจากน้ำส้มก่อนก็ได
4: ้น้ำส้ม
0: เอามานี่จ้ะเดี๋ยวพี่ปรุงให้เฉิงชอบกินเปรี้ยวนำหวานนิดๆหรือเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้แล้วก็เค็มตามใช่ไหม
1: มีความเผ็ดนิดนึงด้วยรู้ใจสมเป็นออร่าเลย
0: เฉิงหมูแดงจ้ะอร่อยไห
1: มแบบนี้อร่อย
0: หมูแดงอร่อยไหม
1: อร่อยมากเลยออร่าประมาณน้ำส้ม2ช้อน
4: เย้ขอบคุณนะคะเฉิง
7: น้องสีนี่มันมีบุญว่ะได้กินบะหมี่ฝีมือเฉิงที่ปกตินี่เขาไม่ทำให้ใครกินนะครับเนี่ย
1: มันไฟบังคับเพื่อนสีทำนะคืนนี้ไม่ได้กินรับรองจริงตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแตกเท่าสียาดามาก่อนนี่พูดไม่ได
4: ้สีชงกาแฟเป็นโว้ย
1: กาแฟนี่ของเด็ดเลยเพื่อนวันก่อนนะให้ชงกาแฟให้กินกาแฟลอยเป็นก้อนเรากับไม่เคยผ่านการบดมาก่อน
7: ชงกาแฟบูดเลยน้องสี
4: หัวเราะดังไปหัวเราะดังไป
2: ก็มันจริงอะแก
0: ดีเนาะทำอะไรไม่เป็นสักอย่างผู้ชายก็ยังรัก
1: ไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยออร่าทำอาหารเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยไม่เห็นจะเกี่ยวกันเป็นแฟนกันเลยถ้าเกิดเราอยากกินอะไรที่อร่อยเนี่ยก็มีพี่ไรเดอร์มีแอปเดลิเวอรี่โทรสั่งให้เขามาส่งได้มีแฟนอ่ะมีไว้รักจ้ะไม่ได้มีไว้ใช้งาน
0: จ้า
1: ขอหนึ่งบทเพลงให้พ่อนักรักหน่อยสิครับเพื่อน

0: ว่าเซฟ
1: มันเข้มอะแล้วมันก็มันมากด้วย
0: แต่มันบดดีนะลองชิมเลย
1: จืดสนิท
0: ใช่ไงเอามาตัดความเค็มเนื้อไงยิ่งจืดยิ่งดีไม่เป็นไรนะวันนี้เราพลาดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาสีไปกินของอร่อยเองจะดูรีวิวให้ดีกว่านี้นะขอโทษนะ
2: เดี๋ยวเฉิงกลับบ้านไปก่อนเลยนะสีกับว่าจะไปดูเครื่องสำอางที่ห้างแป๊บนึงอ่ะ
3: เอาก็ไปด้วยกันสิ
2: เอ้ยไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเฉิงเบื่อเปล่าๆอ่ะสีอยากใช้สมาธิเผื่อจะได้คิดคอนเทนต์ด้วยกลับไม่ดึกหรอก
0: โอเคงั้นอยากกลับดึกนะ

0: สี
1: สวัสดีคะแม่เปิ้ลสีเองนะคะสีรบกวนแม่หรือเปล่าคะคุยได้ไหมคะ
0: เฉิงมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: เฉิงไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแม่คือสีเองค่ะสีอยากจะทำของกินอะไรสัก

อย่างที่ไม่ยากเกินไปที่เฉิงกินแล้วจะมีความสุขค่ะคือสีอยากจะเซอร์ไพรส์เฉิงให้เขาเห็นว่าภรรยาที่ทำกับข้าวไม่เอาไหนคนนี้ก็ไม่ด้อยกว่าคนอื่นนะคะแม่

0: ีกลับมาแล้วเหรอ
1: กลับมาแล้ว
0: โอเคหรือเปล่าเสียงอะไรตุ้มตามคมคามอะ
1: ไม่มีอะไรทำงานต่อไปเถอะ
0: ลงมาหาหน่อยดีคิดถึงไม่ได้เจอกันนานเรามาจุ๊บกันก่อน
1: ทำงานไปก่อน

0: แข็งครึ่งขีดแล้วก็ให้เขาสไลด์แบนๆยาวๆเอากว้างสัก1นิ้วเอาไว้สำหรับเสียบหมูปิ้ง
1: พี่คะ
2: ครับ
1: มีบริการหั่นเป็นชิ้นๆไหมคะ
2: มีครับผม
0: ลูกผักชีมันก็คล้ายๆกับพริกไทยนั่นแหละแต่ว่าเม็ดจะเล็กกว่า
3: แม่คะเจอแล้วลูกผักชี
0: แล้วก็เอารากผักชีด้วย
3: มีลูกแล้วก็มีรากผักชีด้วยเหรอคะเขามีขายด้วยเหรอคะแม
0: ่ก็ซื้อต้นผักชีมาก็ดูที่ว่ามันมีรากไหมถ้ามีรากก็เอามา
3: ผักชีก็ต้องไปแผนกผัก
4: รากผักชีตำพริกไทยลูกผักชีรากผักชีกับกระเทียมให้เข้ากันให้ละเอียด

0: หั่นฝอยๆนะคะแม
1: ่หั่นให้เล็กที่สุดเลยนะเหมือนเล่นไขของอะลูกดีมากลูกจากนั้นนะก็หั่นเป็นแนวขวางอีกทีอย่าสับแบบนั้นไม่เอาให้ซอยเอาเดี๋ยวมันก็กระจายไปทั่วแม่ต้องการให้ซอยเป็นเส้นๆละเอียดที่สุด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เบาๆหน่อยนี่โอ้โหจะรีบไปไหนกันเนี่ยฮะอย่างนี้เดี๋ยวมีดมันก็บาดเอาหรอกโอ๊ยเฮ้ย
0: มีดบาดอะค่ะแม่เรียบร้อยค่ะแม่
2: พี่สีสู้ๆพี่สีสู้ๆพี่สีสู้ๆพี่สีสู้ๆ

0: นี่ลูกลองชิมดูสิว่าอร่อยไหม
1: อร่อยหอมมากเลยค่ะแม
0: ่ ทีนี้นะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคลุกเฉยๆคลุกเฉยๆนี่ไม่ขยำแบบนั้นลูกแค่คลุกทั่วๆเท่านั้น
2: ทำอะไรตั้งนานข้างบน
3: สีหรือว่าชู้รักเรือร่มสีสีอาดา

0: ทำอะไรอยู่กับใครทำไมไม่ลงไปหาเขา
1: เห็นว่าทำอะไรอยู่ล่ะ
0: รดน้ำต้นไม้แล้วเหตุใดต้องไลฟ์สดด้วย
1: เอ้าก็เดี๋ยวนี้แฟนคลับเขาอยากเห็นไลฟ์สไตล์ตอนกลางคืนไง
2: ไลฟ์สไตล์ตอนกลางคืนกลิ่นอะไรอ่ะ
0: กลิ่นมันอยู่ตรงเนี้ย
1: กลิ่นอะไรกลิ่นอะไรเดี๋ยว
0: เนี่ยบริเวณเนี้ยแล้วก็ในอากาศมันมีกลิ่นเหมือนคนทำกับข้าวอร่อยสักอย่าง
1: กลิ่น
0: ใช่ไหม
1: จริงด้วย
0: แถวเนี้ย
1: สงสัยเพื่อนบ้านคงจะทำของกินกันแล้วมั้ง
0: เราเพื่อนบ้านเนาะร้อยวันพันปีเนาะในปฏิทินบอกวันนี้จะเห็นพระจันทร์ไม่เห็นมีเลย
1: โอ้เมฆเยอะอ่ะสงสัยน่าจะฝุ่น PM อ่ะดึกแล้วอ่ะเฉิงไปนอนก่อนไป
0: แล้วเนี่ยลงมาตามไปนอนด้วยกัน
1: สียังไม่ง่วงเลยอ่ะสีกับว่าอยากจะทำสวนได้อีกสักหน่อย
0: ทำสวนใครเขาทำตอนกลางคืนกันมันต้องทำตอนแสงกลางวันพระอาทิตย์ไม่ให้แสงจันทร
1: ์เอ้าก็สีมีอารมณ์อยากทำอ่ะสีอยากอยู่คนเดียวอ่ะเฉิงดึกแล้วไปนอนเถอะไป
0: ก็เดี๋ยวรดน้ำช่วยก็ได้อยู่ด้วยกัน
1: ไม่เอาสิอยากอยู่เงียบๆคนเดียว
0: ลงไปนอนด้วยกันสินะนะเนี่ยขึ้นมาตามเนี่ย
1: ไปนอนไปอย่ามาเกะกะไปเร
0: ็
1: ว
0: อุ้ยเกะกะเลยเหรอ
1: ไปนอนเร็วไป
0: เดี๋ยวนี้ใช้คำว่าเกะกะเลยเหรอ
1: เออไปนอนเถอะไป
0: ใช่เกะกะแล้วใช่ไหม
1: ไป
0: ทำสวนเสร็จลงมาหาเขาด้วยนะ
1: เดี๋ยวลงไปหา
0: คุณนายคิสด้วยนะ
1: โอเค
0: อย่างนะ
1: คุณนายนะ

0: ดึกแล้วอ่ะเฉิงไปนอนก่อนปะ
1: เนี่ยลงมาตามไปนอนด้วยกัน
0: สียังไม่ง่วงเลยอ่ะสีกะว่าอยากจะทำสวนได้อีกสักหน่อยอุปกรณ์ทำหมูปิ้งค่ะ
2: หมูปิ้ง
0: เนื้อไม่ใช่เบา
3: เรามาแจ๊กกันแจ๊กอาจจะเท่งแจ๊กเท่งแจ๊กเท่งแจ๊กเท่งแจ๊กอาจจะเท่งแจ๊กเท่งแจ๊กเท่งแจ๊กอะไร

0: เสียหัวไปถูอะไรมาทำไมมันมีกินกระเทียมพริกไทยเปลี่ยนแชมพูอ่ะ
1: จริงเหรอ
0: เออ
1: เอาก็ที่ร้านสเต็กที่เราไปกินมาไงที่เขาทอดอ่ะเราควันมันก็เยอะไง
0: ทำไมไม่สระผมก่อนขึ้นเตียงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สระนอนนอนนอนนอนพรุ่งนี้ไปซื้อแชมพูยี่ห้อใหม่คอนดิชเนอร์ครีมนวดนี่ซื้อหมดฝันกระมูกระทะหน่อย
1: ขอบคุณมิ้นท์นะที่บอกให้แช่ข้าวเหนียวเมื่อคืนอ่ะเนี่ยมันนุ่มมากเลยอ่ะใส่มาเลยค่ะเป็นแนวยาวๆเนี่ยแล้วก็ให้มันพูนๆตรงกลางอ่ะจ้ะ
2: เอ้ย
1: อุ๊ยระวังร้อน
2: น
1: ี่
2: ร้อน
1: จ้
2: า
1: หมูที่หมักไว้ข้ามคืนในตู้เย็นเนี่ยมันจะเข้าเนื้อมากๆเดี๋ยวมาดูเอาขึ้นเตาได้เลยค่ะเราก็ต้องรอด
2: ้
1: านหนึ่งก่อน
2: เราจะไม่ทาลงไปแต่แค่แตะแตะแตะให้มันมีความหอม
1: แตะแตะแตะเบาเบาเบา
2: พรมพรม
1: พรมพรมใช
0: ่สี

0: ี
1: เซอร์ไพรส์
0: ข้าวเหนียวหมูปิ้งเหร
1: อ
0: ทำเองเหรอเอ้ยห่อใบตองด้วยข้าวเหนียวก็หุงเองเหรอ
1: น
0: ั่
1: งๆๆๆ
0: เฮ้ยอะไรเนี่ยเออเซอร์ไพรส์อะไรโอกาสพิเศษดอก
1: กินเลย
0: ไม่น่าเมื่อคืนทำตัวรับล่อๆแอบทำหมูปิ้งเองขอชิมหน่อยนะ

0: เฉิงเป็นอะไรอะเกิดอะไรขึ้นอะ
1: ใบมะกรูดหั่นฝอยๆแล้วมันตัดขวางให้ละเอียดผสมลงไปในหมูที่หมักมันเป็นเคล็ดลับหนึ่งเดียวที่ทำให้หมูปิ้งของแม่เปิ้ลอร่อยไม่เหมือนใครอร่อยที่สุดหอมที่สุด
2: ชน
3: ส่งต่อแล้วส่งต่อเ
2: ออที่ข้าวเหนียวเลยอ่ะ
3: ข้าวเหนียวลูกอ่ะแม่ปั้นให้นะ

0: พ่อคิดถึงช่วงเวลาเลยว่ะสีทำเองจริงเหรอทำได้ไงอ่ะไม่น่าเชื่อ
1: ถือเป็นคำชมแล้วกันนะเพราะที่ผ่านมาสีทำอาหารหมาเมินตลอดเลยจริงปะ
0: นี่กลิ่นกระเทียมพริกไทยที่ได้จากผมเธอเมื่อคืนก็เกิดจากหมูปิ้งใช่ไหม
1: สีทำเองแต่ว่าไม่ได้ทำคนเดียวมีผู้ช่วย
0: แม่เปิ้ลมาจุนจ้านให้สีทำหรอ
1: แม่เปิ้ลไม่ได้เข้ามาจุนจ้านสีเป็นคนโทรหาเขาเองให้เขาสอนเองทุกขั้นตอนเลย
0: แล้วสีไปยุ่งกับเขาทำไมอ่ะ
1: สีก็ไม่ได้อยากยุ่งกับเขาหรอกสีอยากโทรไปถามแม่ตัวเองมากกว่าแต่ว่าแม่สีตายแล้วก็ไม่รู้จะโทรไปที่เบอร์ไหนสีก็เลยต้องโทรไปหาแม่เฉิงไงยุ่งกับแม่ตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ดีกว่านะเฉิงแม่ที่ตายไปแล้วเราไปยุ่งอะไรกับเขาไม่ได้แล้วนะ
0: ปวดนะ
2: ปิ้งสีก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยทำกับเขาเป็นด้วย
3: โคตรอร่อยเลยอ่ะ
0: ตอนนี้ยังไม่ได้ชิมเหมือนคนทำอ่ะอร่อยจริง
1: ๆหมูปิ้งตำรับใครหวานอ๋อตำรับแม่ผัวเรานี่เอง
0: จิ้มข้าวเหนียวด้วยกลิ่นข้าวเหนียวสดใหม่ๆนี่มันหอมมากเลยเนาะขอบคุณนะเสียมนักที่สุดเลย
1: แล้วก็กินเยอะๆ

0: คุณนะ
1: ครับใกล้เสร็จยังอ่ะยุงมันเริ่มมาหมดแล้วเนี่ย
2: เลือดคนกรุงมันหอมกว่าผิวบางปลาหมอไม่รู้จัก
3: กินเป็นแต่แครอท
4: ปลาธรรมชาติไม่กินเพราะว่ากลัวปลา
5: แข่งทำอาหารจากปลาห้ามซื้อของข้างนอกเด็ดขาด

ย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: มมันจะมองอันนี้แทนเลย
1: เหมือนกันเลย
2: มันหอมกว่านะ
3: จะเลือกหยิบเลือกใช้เลือกดัดแปลงเลือกประยุกต์ก็ต้องถือว่านี่เป็นภูมิปัญญาที่มีความลึกซึ้งมากทีเดียว
4: มันเหมือนกับย้อนกลับไปเป็นร้อยปีที่พูดกันง่ายๆว่าอาหารการกินมันคือการแบ่งปันกันเวลากินอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาได้คอนเนคหรือเขาได้เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษในรอยรถอันนี้คือรอยรถแห่งศรัทธาเลยเป็นแผนที่ที่มองไม่เห็นแต่เป็นแผนที่ที่ทำให้คนยังเดินไปได้อย่างสง่างามยังเดินไปได้แบบว่ามีเป้าหมายมีพื้นที่มีวิถีที่ชัดเจน
5: จาริกในรอยรถทุกวันเสาร์ 14:05 น.เริ่ม10 ตุลาคมนี้ทางไทย PBS

0: งามในความหลากหลายร่วมรักเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.ทางไทย PBS
1: ถ้าพูดถึงตำนานรักต้องห้ามทุกคนคิดถึงเรื่องอะไรกันครับวันนี้ผมจะมาป้ายยาหนังไทยที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในวิพากษ์เพราะนี่คือหนังระดับมรดกภาพยนตร์ของชาติเลยก็ว่าได้ครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นมาฟังกันในวิพากษ์ว่าดีเรื่องนี้ต้องดู

0: ชั่วฟ้าดินสลายฉบับปี2498ผลงานระดับขึ้นหิ้งของผู้กำกับครูมารุตหรือทวีณบางช้างเล่าเรื่องของยุพดีสาวเมืองหลวงหัวสมัยใหม่ที่แต่งงานย้ายไปอยู่ปางไม้กลางป่าลึกกับพะโป้ข้าบดีชายชราครับแต่ความพีคคือเธอดันไปแอบคบชู้กับส่างหม่องหลานชายสุดหล่อของสามีที่รักเหมือนลูกแท้ๆซะงั้นฟังดูดาร์กและแซ่บมากๆเลยใช่ไหมครับแต่พอความแตกเนี่ยแผนล้างแค้นของคุณสามีกับลึกล้ำและเลือดเย็นสุดๆครับเพราะเขาไม่ได้ทำด้วยความโกรธแต่จัดหนักด้วยการจับทั้งคู่ล่ามโซ่กุญแจมือติดกันไว้ตลอด24ชั่วโมงไปเลยอยากรักกันนักใช่ไหมงั้นก็อยู่ตัวติดกันไปตลอดการตามคำสัญญาชั่วฟ้าดินสลายกันไปเลยนี่แหละ
1: ชั่วฟ้าดินสลาย
0: แล้วคิดดูครับจากความรักความเสน่หาพอโดนล่ามโซ่ติดกันตลอดเวลามันเลยกลายเป็นนรกกักขังชีวิตจากรักกลายเป็นเกลียดชังและหลุดโลกไปเลยครับผมเชื่อว่าหลายคนครับอาจเคยดูหรือเคยรู้จักมหากาพย์ตำนานรักต้องห้ามนี้อยู่แล้วแต่บอกเลยครับว่านี่คืองานระดับครูที่ดูแล้วจะอึ้งว่าหนังไทยยุค2498ทำออกมาได้แซ่บรุนแรงและลึกซึ้งขนาดนี้ได้ยังไงไปสัมผัสความเก๋าของภาพยนตร์สุดคลาสสิกเรื่องนี้กันได้ฟรีทาง www.vipa.me หรือ vipa application ครับ

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

As many as 2,000 female turtles may die here each year.

0: ธรรมชาติและมนุษย์ล้วนสุดอัศจรรย์ท่องโลกกว้าง 5-8 ตุลาคมเจาะลึกชีวิตนักล่าแห่งท้องทะเลเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยให้พวกมันสตีฟแบ็กชอลกับวานแห่งมหาสมุทร9ตุลาคมเจมี่จะมาเผยเคล็ดลับกับแรงบันดาลใจของเมนูผักใบเขียวสุดอลังการสุดยอดจานผักรอบโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: ข่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
2: น้ำยังคงท่วมสูง
3: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
1: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
4: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
5: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
1: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
6: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
1: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
7: ทั้งหมดที่อยู่ในรถต้องตาย
8: ไม่ต้องโพสต์แล้วก็ไม่ต้องสู้คดีได้ไหมให้มันเรื่องมันจบไปแค่นั้น
9: เอาไปสอบโรงพักวันละพันตายสองวันเอาไปแขนพ่อ
10: นึกถึงคนที่ถูกเผา4คนคนที่ถูกแขวนคอที่สนามหลวง5คนผู้หญิงถูกกระทำนักศึกษาคนหนึ่งถูกลากพระกมาเนี่ยลากไปตามสนามบอลมันเหมือนเราอยู่ท่ามกลางมหากรรมของความรุนแรงโดยที่ไม่มีใครคิดจะห้ามใคร
11: คนทั่วไปอาจทำงานแค่40ถึง45ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่สำหรับบางอาชีพอาจมีชั่วโมงการทำงานถึง60ชั่วโมงต่อสัปดาห
12: ์เมื่อคืนลงเวรบ่ายมาแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาทำงานในเช้าก็มีความเหนื่อยล้าสะสมนะคะยิ่งเป็นเวรต่อยิ่ง
11: ชั่วโมงการทำงานหนักของอาชีพพยาบาลกลับมีรายละเอียดที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน
13: เป็นลูกจ้างชั่วคราวหลายวันจ้างวันละ840บาท
14: วิชาชีพพยาบาลที่ดูแลชีวิตคนรับไม่ได้เลยค่ะที่พยาบาลถูกจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน
11: สามัญชนคนไทยวงจรชีวิตพยาบาลไทยวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 22:00 นทางไทย PBS
15: จากผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเด็กหญิงชมพู
16: ่คดีที่กกอกนะคะมีแพ้รับบาปค่ะ
15: 1ปี3เดือน5วันที่นรินทร์ถูกขังอยู่ในเรือนจำ

0: ผมในลำบากเซนสหัสกรรมที่ผู้คนตายและทรงนั้นนะผมนะ
1: แพะจากบ้านกกกอกที่ไม่ใช่ลุงพลวันพุธที่7ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงเสนอเป็นตอนแรกทางไทย PBS
2: การทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราต้องมีเป้าและสิ่งที่ทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์เป็นวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมาย
3: ลุงปากก้าวของเราวางลงพื้นดินตีนเราติดดินใจเราติดกับพี่น้องประชาชน
4: นี่ผมยิ้มอยู่นะเนี่ย
2: การตลาดการเมืองเนี่ยที่ใช้เนี่ยเพื่อชนะเลือกตั้งแต่การชนะเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุด
5: การตลาดทางการเมืองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกยุคใหม่ถ้าคุณไม่รู้จักการตลาดทางการเมืองเนี่ยโอกาสที่จะสู้กับคู่แข่งเนี่ยมันก็จะลดลง
6: เราคือคนที่บอกว่าเราจะสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของเราม
7: าเพื่อเปลี่ยนแก้มสีหรือกาเพื่อเปลี่ยนให้ดีกว่าเดิม
8: เรากำลังจะหาผู้นำที่พร้อมจะบริหาร
9: เสียงทุกคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยครับ
10: เขาทำสิ่งที่เรียกว่านโยบายในการสื่อสารให้กับประชาชน
11: เรื่องของเกษตรเศรษฐกิจเรื่องของชาติมีลูกนักการเมืองใส่เครื่องแบบเต็มยศมีมอตโต
10: ้มันยังติดความทรงจำของพวกเราจนถึงทุกวันนี้นะ
2: จะพูดแบบภาษาธรรมดาคือเอาการตลาดมารับใช้ดังนี
5: ้พรรคของเราเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์อย่างไร
2: จะทำยังไงเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยโหวตเราแล้วก็อยู่กับเราถ้าคุณไม่ทำปุ๊บเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเชื่อคุณไหม

ใครส่ง QR code มาให้สแกนเนี่ยแถมยังบอกอีกว่ารับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอีกด้วยแบบนี้ต้องรีบสแกนแล้วหยุดก่อนค่ะถ้าหากเห็น QR code หน้าตาแบบนี้แล้วอ้างว่าแจกเงินรางวัลคืนเงินค่าสินค้าหรือว่าได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่าเพิ่งรีบเอาโทรศัพท์ไปสแกนเด็ดขาดนะคะเพราะว่านี่อาจจะเป็นก้าวแรกที่จะทำให้เงินในบัญชีของคุณหมดตัวได้ค่ะวันนี้ไทย PBS Verify พาไปดูกลลวง QR code ที่มิจฉาชีพมักจะนำมาหลอกเรากันอีกครั้งค่ะเดิมที่มิจฉาชีพชอบใช้กลับมาอีกครั้งแล้วค่ะโดยการนำเอาความโลภแล้วก็ความเดือดร้อนของคนเนี่ยมาเป็นเหยื่อล่อพอเราหลงเชื่อสแกนปุ๊บมิจฉาชีพจะส่งขั้นตอนต่างๆมาหลอกล่อให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลใส่รหัสโอนเงินหรือว่าแซงทำเป็นขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์แต่สุดท้ายเงินในบัญชีของเราเนี่ยแหละค่ะที่จะวิ่งออกจากกระเป๋าของเราแทนจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคะก่อนจะสแกน QR code อะไรก็ตามเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่ามันคือ QR code รับเงินหรือว่า QR code โอนเงินเพราะว่าหน่วยงานรัฐหรือว่าบริษัทใหญ่ๆไม่มีนโยบายส่ง QR code มาให้สแกนสุ่ม4สุ่ม5แบบนี้แน่นอนแต่ถ้าหากคุณเพิ่งสแกนไปแล้วรู้ตัวว่าพลาดตกเป็นเหยื่อแล้วก็อย่ามัวแต่นั่งร้องไห้เสียดายเงินนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำทันทีเลยก็คือรีบโทรไปแจ้งสายด่วนศูนย์ AOC 1441เพื่ออายัดบัญชีคนร้ายให้ไวที่สุดหลังจากนั้นค่ะรวบรวมหลักฐานการพูดคุยรูป QR code ที่โดนหลอกแล้วนำไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีนะคะจำเอาไว้ค่ะว่ามีสติก่อนที่จะสแกนเสมอมาร่วมกันตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปกับไทย PBS Verify

0: everything has to put together, I think. And we need to, let's say, consider this kind of the green infrastructure the part more.
1: As Thailand is facing growing climate risks, the TDRI says cities need to invest more in resilient infrastructure while making greater use of technology and innovation. It also proposes turning unused urban land into green spaces and wetlands, upgrading older buildings to meet green building standards, and limiting new development in high-risk areas. Together, these measures could help make Thai cities more resilient to climate change and reduce long-term risks and economic impacts. Nad Bunag, Thai PBS World.
2: Bangkok's recent floods have once again exposed the capital's growing vulnerability to extreme rainfall. But with the land subsidence and rising sea levels, some environmentalists are asking, could Bangkok eventually sink? So how can the capital better manage its water and prepare for future flood risks?
3: After almost constant heavy rain since September 24th, flood water has begun to recede in some parts of Bangkok. In other areas, the flood waters are still there. That brings the focus back to a simple question. How can Bangkok improve its water management when heavy rain comes? For Bangkok, flood water can come from three directions: rain falling directly over the city, water flowing down from upstream, and high tides. A water resources engineering expert from Kasetsart University explains that upstream water can be diverted and managed through the wider river system, but rain falling directly over Bangkok has to be handled within the city. When intense rain falls across a large area at the same time, the drainage system can struggle to move it away fast enough. Indeed, the recent flooding in Bangkok shows how difficult water management can become.
4: เราปกป้องกรุงเทพเป็นไข่แดงเป็นไข่ในหินกรุงเทพจะต้องไม่ท่วมทุกหน่วยงานในประเทศปกป้องกรุงเทพฝนจากน้ำเหนือสิ่งที่เราขอให้กรุงเทพทำคือจัดการน้ำฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพให้ได้เราขอให้กรุงเทพดูแลตัวเองแค่นั้นให้ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้คือมันตกสาหัสทั้ง50เขตกระจายดีทั่วทั้งกรุงเทพคือด้วยระบบระบายน้ำยังไงก็เอาไม่อยู่ทีนี้พอระบบระบายน้ำเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยกรุงเทพเป็นเมืองที่จัดการน้ำอยู่ได้ด้วยเครื่องสูบน้ำเท่านั้นด้วยปั๊มเท่านั้น
3: Bangkok has always lived with water. Today, more people live and work in built-up areas, making city flooding far more disruptive. An expert says that this is why Bangkok should look beyond the depth of the water.
4: ฝนตกแล้วก็น้ำเนี่ยมาถึงเอวแต่ถ้าคำว่าเอวตรงนั้นน่ะเป็นสวนรถไฟหรือเป็นสวนลุมพินีที่ไม่มีคนอยู่ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่แต่ถ้าอีน้ำถึงเอวหรือแค่ถึงหน้าแข้งแต่ไปถึงหน้าแข้งอยู่ที่สีลมสาทรเซ็นทรัลชิดลมหรือแม้กระทั่งตรงลาดพร้าวอ่ะเซ็นทรัลลาดพร้าวอันนี้คือโอ้โหคนทุกข์ระทมเยอะมากเพราะคนอ่ะอยู่ตรงนั้นเยอะมากเพราะฉะนั้นมันตอบว่าเฮ้ยฝนที่มีอยู่เนี่ยมันจะทำให้กรุงเทพเนี่ยสาหัสขนาดไหนอาจารย์ก็เลยสรุปว่าโอเค uncertainty ของอากาศแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมทั้งการนำพาผู้คนเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงอย่างหนาแน่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำหรือระดับน้ำหรือความสูงของน้ำอย่างเดียวเราต้องพิจารณาถึง flood vulnerability ของกรุงเทพด้วย
3: Bangkok's natural geography also mattersA professor of geology says Bangkok is naturally a water-sensitive, low-lying area.
5: ประเด็นของกรุงเทพคือ1เหตุกับอีก1ผลเหตุแรกตั้งต้นเพราะเขาปริ่มน้ำโอเคไหมครับผลจากการปริ่มน้ำมาทำให้ระดับน้ำใต้ดินอยู่ใกล้กับระดับพื้นผิวเคลียร์ไหมครับพอน้ำใต้ดินอยู่ใกล้กับระดับพื้นผิวน้ำก็ซึมลงยากเหมือนน้ำใกล้เต็มขวดพี่ก็เทลงได้นิดเดียวเรื่องมีอยู่แค่นี้ครับเพราะฉะนั้นคือน้ำด้วยความที่บริเวณปลายเขาเป็นบริเวณปลายน้ำด้วยแล้วก็ระดับน้ำใต้ดินเขาไม่ได้อยู่ต่ำด้วยดังนั้นเวลาฝนตกลงมาซึมลงข้างล่างก็จะยากและวิ่งข้างบนดีกว่า
3: Both experts point to a similar ideaBangkok cannot simply expect to keep every drop of rain or flood water out of the city, and the challenge is to reduce the damage when rain or flood water arrive.

0: การอยู่กรุงเทพมันเป็นพื้นที่อ่อนไหวของน้ำอยู่แล้วดังนั้นต้องอยู่อย่างเข้าใจอ่ะผมจะไม่บอกว่าให้ยอมรับนะเพราะว่าคนเจ็บเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันนะแต่ผมแค่อยากแชร์ประเด็นในแง่ของวิชาการข้อที่หนึ่งฝนแบบนี้ถามว่ามีใครเคยเห็นมั่งในกรุงเทพที่โครงสร้างที่ทำไว้หลายๆอย่างเนี่ยมันช่วยบรรเทาแต่ไม่ได้เก็บเรียบไม่ได้เก็บภัยให้หมดอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เรากลัวกันในอดีตก็คือฝนตกที่กรุงเทพเองนี่แหละจะทำให้กรุงเทพเจ็บแล้ววันนี้มันเกิดขึ้นจริงๆซึ่งโอกาสมันน้อยแต่โอกาสมันมีแล้วมันเกิดตอนนี้โอเคไหมครับ
1: Infrastructure cannot eliminate all flood risks when rainfall overwhelms the system accurate forecasts and early warnings are critically important
2: สิ่งที่เราต้องการก็คือการคาดการล่วงหน้าว่า worst case ในกรณีนั้นคืออะไรและการแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้าให้ประชาชนรู้ตัวก่อนสามารถที่จะตั้งรับได้คือจะอยู่จะสู้หรือจะหนีเลือกเอาได้จะอยู่โดยที่ยกของขึ้นชั้น2จะอยู่โดยที่ย้ายรถออกไปก่อนแล้วหรือประเมินแล้วว่าหัวน้ำขนาดนี้เนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกยกของขึ้นชั้น2ก่อนปิดประตูบ้านแล้วย้ายไปอยู่ที่แห้ง
1: As Bangkok remains vulnerable to extreme weather, the challenge is to manage flood water better with faster drainage and earlier warnings. The goal is not to stop every flooding, but to reduce its impact on its infrastructure and the people. Kitty Patin Sukjit, Thai PBS World.
3: And just like what these experts have mentioned, climate change is now inevitable. And now let's have a look at the other stories making headlines throughout the week in our weekly roundup.
4: A Bangkok court has sentenced a man to 15 days in prison and fined him 5,000 baht for riding a jet ski through flood water. His jail term, however, is suspended for 1 year. The ruling followed a viral video showing the man riding the jet ski along New Pemburi Road near the Ekamai Nua intersection in Bangkapi district during heavy rain and flooding.The video was widely shared on Facebook, drawing criticism over the appropriateness of using a jet ski on a flooded public road. Thai rock star and winner of America's Got Talent, Nene Royal, has returned home and will take part in a victory parade in Bangkok this Sunday.The victory parade will start at Pathumwan intersection and pass major landmarks including the National Stadium, Chulalongkorn University, before returning to Siam Paragon. The Constitutional Court ruled on Monday that the use of barcodes and QR codes on ballot papers in the February 8th general election did not violate the Constitution or undermine the voters' rights to a secret ballot.The court has, however, urged the Election Commission to take greater care in designing and managing ballot papers in future elections. The ruling concerned complaints received by the ombudsman alleging that the barcodes on the ballots could potentially allow voters and their choices to be identified, undermining the secrecy of the ballot.
3: Well, last year, you might recall a Financial Times analysis that Thailand is the sick man of Asia. If we give Thailand's economy a health check today, its condition seems to be stable. But beneath the surface, the country still faces a chronic productivity problem. We spoke to the assistant governor of the Bank of Thailand about what's behind the country's economic situation and what needs to change for the economy to achieve stronger and more sustainable growth.
4: So if you were to give Thailand's economy a health check today, how would you assess the overall situation?
5: I think in terms of the health of the Thai economy, I think overall we are doing okay. Mm-hmm. From the outside, we have a little bit of coughing on the global economic situation, the geopolitical problems. One thing that I would like to raise is...We have a chronic problem hiding underneath of the overall okay look for the health of Thailand.
4: Yeah, so the economic situation right now looks okay on
5: looks
4: the outside,
5: okay.
4: but yeah. deep down is kind of a little
5: yes.
4: sick.
5: It's actually better than we were thinking. The number or the figures that has turned out so far, the headline inflation in August came out 2.5%

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร

น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชลีอมรโมลีค่ะสัปดาห์นี้คนกรุงเทพมหานครยังต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝนและน้ำท่วมอีกรอบหนึ่งนะคะบางที่น้ำแห้งไปแล้วอยู่ระหว่างการฟื้นฟูแต่ว่าสำหรับชุมชนเคหะร่มเกล้าบางจุดชาวบ้านต้องใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำที่ท่วมสูงมาสัปดาห์หนึ่งเต็มๆแล้วค่ะล่าสุดเริ่มจะเห็นสัญญาณดีน้ำเริ่มลดระดับลงหลังจากมีการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่นะคะค่ำคืนนี้ไปติดตามเพิ่มเติมกับคุณกัญญารัตน์เรือนใจรายงานสดจากเคหะร่มเกล้าค่ะคุณกัญญารัตน์คะ
1: ค่ะคุณออนซินีคะชาวเคหะร่มเกล้าเริ่มมีความหวังแล้วนะคะหลังระดับน้ำลดลงไปประมาณ40เซนติเมตรค่ะซึ่งตลอดทั้งคืนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะใช้ท่อซิ่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้มากที่สุดค่ะท่อสูบน้ำพญานาคหรือท่อซิ่ง7เครื่องถูกนำไปติดตั้งกระจายรอบพื้นที่เคหะร่มเกล้านะคะโดยมี3เครื่องค่ะที่ถูกนำมาติดตั้งไว้ที่บริเวณคอสะพานข้ามคลองลำต้นอ้อซึ่งอยู่ภายในซอยเคหะร่มเกล้า33เพื่อสูบน้ำภายในคลองระบายลงสู่ทุ่งนาโดยเจ้าหน้าที่นะคะได้ทำคันดินกั้นน้ำไว้ในพื้นที่จุดเสี่ยงรอบทุ่งนาเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนหรือทะลักกลับเข้าไปในพื้นที่ชุมชนค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าการทำงานของท่อซิ่งทำได้ดีนะคะสามารถลดระดับน้ำลงไปได้ประมาณ 30-40 เซนติเมตรโดยคืนนี้ค่ะท่อซิ่งจะเดินหน้าสูบน้ำตลอดทั้งคืนและหากในพื้นที่ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็คาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมในเคหะร่มเกล้าจะดีขึ้นภายใน2วันค่ะ
2: มันใหญ่มันกี่ไร่นะ2พันไร่นะต่อมาไล่นะก็ทยอยก็คงรูปแบบเดียวกับเคหะที่คลองจันทร์แค่คลองจันทร์วันนี้ก็จบไปแล้วก็คือทำบิ๊กคลีนนิ่งแล้วก็เหลืออีกวันพรุ่งนี้จะทำความสะอาดเสร็จพี่น้องประชาชนก็กลับคืนสู่สภาพปกติก็คงต้องใช้เวลานิดนึงแต่เราก็ไม่อยากจะสัญญาเพราะเราก็ไม่เพราะพื้นที่มันใหญ่ไม่แน่ใจอ่ะแต่ก็ต้องรายงานเป็นวันต่อวันอ่ะก็หวังว่าภายใน2วันน่ะน่าจะจบหวังว่านะครับ
1: แม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่รถก็ยังไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ค่ะประชาชนจึงต้องพึ่งเรือหรือนำกล่องโฟมมาดัดแปลงเป็นพาหนะค่ะโดยนายไกรวิทย์ชาวเคหะร่มเกล้าเปิดเผยว่าต้องทนอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมมานาน1สัปดาห์ซึ่งตอนนี้แม้ว่าจะสามารถใช้ไฟฟ้าได้นะคะแต่น้ำประปาไม่สามารถใช้ได้ค่ะจึงจำเป็นต้องลุยน้ำออกจากบ้านเพื่อมาหาน้ำดื่มและอาหารส่วนระดับน้ำภายในบ้านตั้งแต่ติดตั้งท่อซิ่งนะคะระดับน้ำก็ลดลงมากและหวังว่าในวันพรุ่งนี้ระดับน้ำจะลดลงไปมากกว่านี้ค่ะ
3: ใช้แต่ไม่มีน้ำใช้
4: การที่มันลดของวันพอท่อมาลดระดับเร็วขนาดนี้เราหวังไหมว่าเดี๋ยวอีกสองวัน
3: ใช่ผมก็หวังว่าพรุ่งนี้น่าอยากให้ถึงอยากให้ถึงประมาณหัวเข่าก็ได้หัวเข่าประมาณหน้าแข้งใช่ก็จะดีขึ้นหน่อย
4: ก
3: ัง
4: วลไหมว่าเนี่ยที่เขาพยากรณ์กันไว้เนี่ยว่าที่ท่านแต่ที่ห้าขวบมันจะกลัวไหม
3: ก็กลัวครับกลัวมันขึ้นอีกกลัวมันขึ้นเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้ก็ลำบากอยู่แล้ว
1: สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เคหะร่มเกล้าพบว่าขณะนี้นะคะน้ำระดับน้ำท่วมสูงประมาณ80-90เซนติเมตรซึ่งต้องใช้เรือและรถขนาดใหญ่ในการสัญจรเข้าออกรถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ค่ะคุณออนซินีคะท่อซิ่งนะคะก็จะคงทำหน้าที่ในการดูดน้ำตลอดทั้งคืนเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปตามแผนที่เจ้าหน้าที่วางไว้ว่าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้ภายใน2วันค่ะ
0: ขอบคุณคุณกัญญารัตน์ค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าทางโซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะมาติดตามสถานการณ์น้ำเจ้าพระยากันบ้างตอนนี้ยังคงทรงๆค่ะแม้ว่าน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์จะมีแนวโน้มลดลงแต่จำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่สถานี43จังหวัดชัยนาทอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเพื่อมีพื้นที่ว่างพอสำหรับรองรับน้ำฝนที่จะตกตอนเหนือเขื่อนตอนนี้นะคะทำให้คืนนี้ค่ะทางเทศบาลตำบลเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทต้องเร่งทำแนวคันกันดินระยะทางกว่า2กิโลเมตร

0: ราะว่ากังวลว่าน้ำอาจจะทะลักเข้าท่วมชุมชนหลังจากที่ระดับน้ำทั้งสองฝั่งต่างกันเกือบ1เมตรค่ะติดตามเพิ่มเติมกับคุณสุภัชชาอินทรฤทธิ์รายงานสดมาจากอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทค่ะ
1: จุดนี้คือแนวคันดินที่กำลังเร่งเสริมเข้ามานะคะป้องกันมวลน้ำจากเจ้าพระยาไม่ให้ไหลทะลักเข้ามาในชุมชนเขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยาจะเห็นว่าข้ามแนวคันดินไปค่ะระดับน้ำก็ต่างกันเกือบ1เมตรนะคะซึ่งทางเทศบาลเองก็ต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะแนวคันดินจุดนี้ค่ะกำลังเป็นเส้นแบ่งระหว่างพื้นที่ที่ยังพอรับมือน้ำได้นะคะกับพื้นที่ที่ถูกน้ำจากเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมแล้วเทศบาลตำบลเจ้าพระยาเร่งนำรถแบ็คโฮและรถบรรทุก6ล้อปั้นแนวคันดินต่อเนื่องระยะทางประมาณ2กิโลเมตรครึ่งค่ะจุดเริ่มต้นตั้งแต่วัดสะแกหมู่ที่5ตำบลโพนดังดำตกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงแนวถนนทางหลวงนะคะยกระดับคันดินขึ้นมาเกือบ1เมตรหวังสกัดน้ำจากตำบลโพนดังดำตกไม่ให้ไหลข้ามเข้าพื้นที่เทศบาลตำบลเจ้าพระยาจะเห็นว่าเพียงข้ามแนวดินมาค่ะระดับน้ำแตกต่างกันอย่างชัดเจนฝั่งหนึ่งยังเป็นพื้นที่แห้งมีบ้านเรือนและก็เส้นทางสัญจรตามปกติอีกฝั่งน้ำสูงเกือบ1เมตรเข้าท่วมบ้านเรือนชั้นล่างบางจุดสูงจนมิดหลังคาชั้น1เทศบาลจึงต้องวางกำลังนำรถแบ็คโฮและก็รถ6ล้อเฝ้าประจำตลอด24ชั่วโมงหากน้ำเพิ่มขึ้นก็พร้อมเสริมแนวขึ้นมาทันทีพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่2เครื่องเพื่อช่วยลดแรงซึมและรองรับน้ำฝนหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมค่ะ
2: ตอนนี้ 2,500 ผมไม่กลัวถ้าเกิน 3,000 น่ะผมไม่สู้ผมไม่ไหวแต่ถ้าค่อยๆขึ้นอย่างเงี้ยผมพอเสริมทันถ้าจะปล่อยทิ้ง300 500ต่อวินาทีเงี้ยรับไม่ไหวคืออยากขอให้รัฐบาลคือทางเขื่อนชลประทานคือแจ้งให้เราเต็มที่เลยว่าจะปล่อยวันละเท่าไหร่วันละเท่าไหร่เงี้ยเอาเป็นความจริงขึ้นมาเราจะได้เสริมทันถ้าปล่อยอย่างรุ่นก่อนที่จาก600 700มาเป็น 1,000 กว่าเพิ่มถึง300 400เอาไม่ทันแต่ตอนนี้ถ้าปล่อยทิ้งละ50 60 70ผมสามารถกันได้ผมสู้ได้นะครับปีที่แล้วผมก็สู้ถึง 2,900
1: ขณะที่อีกฝั่งของเทศบาลตำบลเจ้าพระยาก็คือพื้นที่ตำบลโพนนางดำออกซึ่งยังต้องเผชิญกับมวลน้ำจากเจ้าพระยาต่อเนื่องนะคะหลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำก็ยังไหลเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำวันนี้เข้าสู่วันที่3แล้วค่ะที่ชาวบ้านต้องใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำแม้จะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าและขนย้ายสิ่งของขึ้นมาได้ทันแต่ว่าระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำก็ยังเพิ่มขึ้นขณะที่พื้นที่ดอนก็เริ่มมีสัญญาณน้ำลดลงเล็กน้อยนะคะความลำบากนี้ไม่ใช่มีแค่เรื่องน้ำเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงอากาศร้อนจัดเข้ามาซ้ำเติมโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องขึ้นไปอยู่บนชั้น2ของบ้านบางคนก็ต้องช่วยกันพาออกมานั่งรับลมด้านนอกเพราะพื้นที่ภายในบ้านคับแคบอากาศก็ร้อนอบอ้าวค่ะ
3: ก็เดือดร้อนนะแข้งขาไม่ค่อยดีอะ เวลาลงจากบ้านจะขึ้นเรือมันก็ลำบาก
4: นี่ดูยายนี
3: ่แต่ถึงปีมันก็ท่วมทุกปีอะไม่เคยหยุดเลยนะถึงปีเราก็จะต้องเก็บของขึ้นแล้วเตรียมแล้วว่าถ้าฝนตกเราฟังข่าวเนาะฟังข่าวว่าถ้าฝนมาภาคนะถ้ามาภาคนี้นะภาคเหนือเนี่ยเราเตรียมเลยเพราะว่าถึงไงก็ไม่รอดมันก็ต้องท่วมเราก็เตรียมหนีเก็บของขึ้นชั้นบนหมดนั่นแหละแล้วรถลาก็เอาขึ้นมาเนี่ยเอาขึ้นมาบนหลังคลอง
1: สถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดชัยนาทขณะนี้น้ำท่วมครบทั้ง8อำเภอแล้วนะคะรวมไปถึง45ตำบลของจังหวัดชัยนาทเองก็ถูกน้ำท่วมมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 117,000 ไร่ค่ะจากนี้ค่ะยังคงต้องจับตาระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่ยังไม่ถูกน้ำท่วมอย่างเทศบาลตำบลเจ้าพระยาการเสริมแนวคันดินแบบนี้ค่ะยาวประมาณ2กิโลเมตรครึ่งก็คือแนวป้องกันน้ำท่วมหลักของชุมชนค่ะ
0: ขอบคุณคุณสุภัชชาค่ะคุณผู้ชมคะจากการตรวจสอบสถานการณ์น้ำมาตรวจสอบสัญญาณกลุ่มฝนขนาดใหญ่ในทะเลจีนใต้นะคะตอนนี้เตรียมที่จะเคลื่อนเข้าไทยผนังเวียดนามทำให้หลายพื้นที่ทั่วประเทศต้องเผชิญกับฝนตกระรอกใหม่ระหว่างช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีระดมความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเพื่อวางแผนรับมือนายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทก

0: ภัยต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าภาพรวมสถานการณ์มีทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากเร่งระดมระบายน้ำและสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดที่มีสถานการณ์น้ำท่วมแต่ยังต้องเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักระลอกใหม่ในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางหลังจากที่ดาวเทียมพบสัญญาณกลุ่มฝนขนาดใหญ่ในทะเลจีนใต้เตรียมเพื่อนผ่านเข้าไทยผ่านทางเวียดนามนอกจากนี้ยังย้ำให้แม่ทัพภาค4และกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบูรณาการร่วมกับผู้ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักเป็นพื้นที่ต่อไปพร้อมให้กำลังใจทุกหน่วยงานทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเข้มแข็ง
1: นะครับขอให้มุ่งมั่นในการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับไม่ต้องไปฟังหรือไปสนใจไอ้เรื่องของการบูลลี่หรือของการกระทบกระทั่งการตั้งคำถามในเชิงที่ดูแคลนแล้วก็สร้างความปั่นป่วนนะครับขอให้เรามั่นใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทุกคนซึ่งผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก็แสดงเห็นชัดเจนว่าด้วยการทำงานอย่างเต็มที่ของพวกเราเนี่ยสถานการณ์ต่างๆก็เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะที่มีแนวโน้มจะมาเป็นความปกติได้มากขึ้น
0: นายกรัฐมนตรียังย้ำว่าต้องประชุมติดตามสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่แบบไม่มีวันหยุดราชการต่อไปเพื่อให้ประชาชนคลายความกังวลรวมทั้งให้ทุกหน่วยงานประสานข้อมูลบริหารจัดการเส้นทางน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือร่วมกับผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพระดมสัมภาระกำลังสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้ศักยภาพของกองทัพเชื่อมต่อข้อมูลจากพื้นที่ประสบภัยมายังส่วนกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานทำงานไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนและนำทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้ในพื้นที่ที่จำเป็นที่สุดท่ามกลางสถานการณ์น้ำและฝนตกค่ะทำให้เกิดคำถามถึงโครงการแก้มลิงในกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่าบางโครงการไม่ได้ไปต่อวันนี้กทม.และผู้เชี่ยวชาญมีคำชี้แจงว่าหากดำเนินการโครงการเหล่านี้ต่อไปอาจจะไม่คุ้มค่าและโครงการมีข้อจำกัดแต่ได้มีแผนรองรับเอาไว้แล้วนายเจษฎาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำชี้แจงถึงการปรับแผนไม่ก่อสร้างแก้มลิงบางโครงการต่ออย่างเช่นโครงการแก้มลิงบึงคูบอนและบางชันเนื่องจากมองว่าไม่คุ้มค่าเพราะว่าขนาดบึงความจุน้ำได้น้อยอย่างเช่นบึงคูบอนความจุน้ำเพียง 500,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อเทียบกับปริมาณฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้300ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะเห็นว่าเกินความจุหลายเท่าขณะที่งบประมาณในการเวนคืนที่ดินรวมถึงการก่อสร้างของบึงคูบอนและบางชันมูลค่าสูงถึง 11,000 ล้านบาทและที่ผ่านมาเจ้าของที่ดินบริเวณดังกล่าวไม่ยินยอมให้เวนคืนและคัดค้านโครงการก่อสร้างจึงมีการหารือร่วมกับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ปรับแผนเป็นการพัฒนาระบบคลองและออกแบบอุโมงค์ส่วนต่อขยายบึงหนองบอนเพื่อรับและนำน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาคุณผู้ชมคะย้อนไปเมื่อปี2556มีการศึกษาระบบระบายน้ำทางด้านตะวันออกพบว่ามี4คลองหลักที่สามารถระบายน้ำได้คือคลองถนนที่รับน้ำจากคลอง2และพื้นที่ตอนเหนือโดยจะเชื่อมต่อมายังคลองลาดพร้าวออกไปยังคลองเป็นประชากรได้คลองสายที่2ก็คือคลองลำหม้อแตกรับน้ำจากคลอง6สายล่างและลงมาที่คลองเป็นประชากรเช่นกันซึ่งคลองทั้ง2คลองนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอุโมงค์ลงแม่น้ำเจ้าพระยาคลองสายที่3ก็คือคลองพญาสุเรนที่รับน้ำออกไปทางคลองแสนแสบและบางส่วนมีการจัดการประตูระบายน้ำเพื่อผันน้ำไปลงคลองประเวศคลองสุดท้ายคือคลองสามวาที่รับน้ำจากตอนเหนือนอกเขตกรุงเทพมหานครและระบายน้ำออกสู่คลองแสนแสบ
2: ก็เห็นว่าการดึงน้ำโดยใช้คลองพญาสุเรนฮะลงไปที่คลองแสนแสบนะครับแล้วก็เอาส่วนหนึ่งของคลองแสนแสบเนี่ยมาลงบึงหนองบอนเนี่ยมันได้รวดเร็วฉับไวได้ประสิทธิภาพหมายถึงว่าโครงการขนาดใหญ่ถ้าคิดต่อปริมาตรน้ำที่สามารถจัดการเนี่ยมันจัดการได้มากกว่าการตั้งมากเลยครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอะไรที่ดำเนินการไปก็คงต้องชะลอไปนะครับแล้วจะมีการดำเนินการยังไงต่อก็คงต้องมองไปในอนาคตนะครับว่าจะมาใช้พื้นที่นี้ไปทำอะไร

0: ได้ดีครับ
1: กทมยังยืนยันว่าโครงการแก้มลิงมีความคุ้มค่าน้อยกว่าอุโมงค์และระบบระบายน้ำซึ่งการดำเนินโครงการครั้งนี้ทำตามระเบียบและหลักการทุกอย่างชื่อของสวนสยามทะเลกรุงเทพเชื่อว่าน่าจะอยู่ในความทรงจำของหลายครอบครัวนะคะเปิดให้บริการมายาวนานถึง45ปีค่ะเผชิญกับวิกฤตมาแล้วหลายครั้งและครั้งนี้ถูกน้ำท่วมนะคะทำให้สระน้ำขนาดใหญ่ของสวนสนุกมีสภาพไม่ต่างจากทะเลคาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นประมาณ500ล้านบาทสระน้ำสวนสยามเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีเขียวขุ่นเต็มไปด้วยโคลนส่วนเครื่องเล่นต่างๆกว่า30ชนิดทั้งม้าหมุนวานบ้านผีสิงในโซนสวนสนุกจมอยู่ใต้น้ำขณะที่ส่วนจัดแสดงสัตว์ป่าน้ำท่วมสูงเกือบเต็มพื้นที่220ไร่ค่ะนี่เป็นสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสวนสยามรอบล่าสุดจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อ6วันก่อนและวันนี้คุณผู้ชมนี่เป็นภาพล่าสุดนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำพร้อมกับอพยพสัตว์ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยขณะนี้ใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนายชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งสวนสยามเปิดเผยว่าหลังจากฝนตกหนักและน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบไม่สามารถบล็อกน้ำได้ทันเพราะว่าไม่ทราบสถานการณ์น้ำล่วงหน้าทำให้น้ำท่วมทั้งหมดภายในวันเดียวคาดว่าต้องใช้เวลาฟื้นฟูประมาณ 3-6 เดือนเนื่องจากเครื่องเล่นเป็นระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นำเข้าจากต่างประเทศก่อนจะเปิดใช้งานต้องได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยจากวิศวกรจากประเทศผู้ผลิตนายชัยวัฒน์ยอมรับว่าเดิมมีหนี้สินที่ต้องแบกรับแล้วก็มาเจอกับน้ำท่วมอีกกระทบกับพนักงานไปแล้วกว่า500คนพร้อมกับเปิดทางว่าหากมีผู้สนใจรับบริหารกิจการต่อสามารถรับไปในราคา 10,000 ล้านบาท
2: ถ้าตอนนี้กำลังขอแบงค์ช่วยเหลือประกันภัยช่วยเหลือมาให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือมาถ้าได้ตามคิวที่บอกนะฮะพนักงานเราอยู่ได้ที่ดินตรงนี้ขายได้เกือบ 10,000 ล้านเพราะงั้นถ้าท่านนายกมีเงินนะท่านหมดซื้อไปนะผมว่าดีนะนายกได้บุญด้วยและนายกก็มาทำต่อเงินของนายกเยอะแยะครับไอ้เงินฮะไอ้เงิน8หรือพันล้านเนี่ยหรือหมื่นล้านเนี่ยท่านสามารถเทคโอเวอร์สวนยางไปได้แล้วเปิดให้ประชาชนเช่าฟรีนะหรือรัฐจะเอาเงินรัฐมันก็ไม่น่าเสียดายครับต้องเอาเงินส่วนตัวของท่านนายกมาซื้อเป็นสวนสนุกส่วนตัวแล้วก็ให้ประชาชนได้เล่นในราคาถูกผมจะช่วยนายกดูแลให้จนสามารถที่จะเปิดดูแลเปิดเครื่องเล่นใดเป็นครบทุกตัวแล้วนายกท่านมาเทคโอเวอร์ไปเลย
1: ยังมีผู้ประกอบการร้านค้ากว่าร้อยร้านค้านะคะที่ได้รับผลกระทบสินค้าเสียหายและยังไม่สามารถเปิดประมูลได้ทางผู้ประกอบการก็หวังว่าสวนสยามจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ตัวเองสามารถประกอบกิจการและหารายได้ได
3: ้ตอนนี้เรามีความกังวลไหมครับว่าสวนสยามถ้าไม่ไปต่ออาจจะต้องปิดตัวลงอย่างนี้ครับ
4: มาก
3: กังวลมากเราผูกพันที่นี่ด้วยก็ขายมากี่ปีแล้วพี่ทอง
4: พี่เพิ่งมาตรงนี้แค่ประมาณต้นปีตั้งแต่ต้นปีแต่ก็คือยังไงอะ
3: ที่
4: คือมันก็เป็นที่ทำรายได้หลักของเราอ
3: ่
4: ะ
3: ไม่อยากให้ปิด
4: ใช่
3: เราอยากให้ดำเนินธุรกิจต่อ แล้วเป็นส่วนที่รู้สึกว่าเราก็อยากให้เดินหน้าต่อไปอีก
4: เพราะว่าเราก็ดูเราก็คือมันก็ต้องเขาก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพราะว่ามันโดนน้ำท่ว
3: ม
4: พวกเครื่องเล่นพวกอะไรเงี้ยมันก็คือมันต้องปรับปรุงถ้าเขากลับมาได้เราก็ภาวนาทุกวันว่าให้กลับมาได
1: ้สวนสยามมีสัตว์อยู่ในสวนป่ากว่า10ชนิดค่ะเมื่อประมาณ3วันก่อนอาสาสมัครและสัตวแพทย์จากหลายองค์กรร่วมกับเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานเข้าไปเคลื่อนย้ายกวางเนื้อทรายและสัตว์ที่ตกค้างในสวนป่าหลังจากต้องยืนแช่น้ำหลายวันติดต่อกันบางส่วนตายและสัตว์บางตัวมีภาวะเครียดหวาดกลัวและอ่อนแรงยังคงมีความเห็นอย่างต่อเนื่องถึง

แบบไม่ต้องกังวลเรื่องไม่ทันรอบเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีเรือรับส่งเข้าออกตลอดทั้งวันจนถึงค่ำครับขับรถประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วซื้อตั๋วเสร็จก็นั่งเรือต่อไปอีกประมาณสักไม่เกิน20นาทีไม่ไกลเลยนะครับคล้ายๆกับการนั่งเรือข้ามฟากคือเราเห็นอีกฝั่งได้เลยแต่ที่ต่างกันน่าจะเป็นการนั่งเรือฝ่าอากาศหนาวเย็นแบบไม่น่าจะเกิน10องศาเท่านั้นเองฝ่าหิมะแล้วก็ลมหนาวมาอีกแป๊บเดียวเราก็มาถึงเกาะอิซุกุชิมะครับ

ตอนขึ้นจากเรือหิมะยังไม่หยุดเลยนะครับแถมยังตกหนักขึ้นกว่าเดิมปกคลุมไปทั่วมองไปทางไหนก็ขาวไปหมดที่หนักกว่านั้นก็คือลมเริ่มพัดแรงขึ้น

เวลาหิมะตกและมีกระแสลมเนี่ยนะครับอากาศที่เย็นอยู่แล้วจะยิ่งหนาวเย็นขึ้นไปอีกแต่ดูนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนะครับไม่มีใครหลบเลยใจสู้มากๆ

พอลงจากเรือเฟอร์รี่เราก็จะผ่านเข้าสู่ศูนย์บริการแล้วก็เดินเท้าเข้าไปที่ศาลเจ้าพอเริ่มเดินนี่แหละครับพบว่าการบริหารจัดการของที่นี่โอ้เขาทำได้ดีมากเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในโลกครับออกแบบเส้นทางเดินไว้ชัดเจนคือมีจุดเริ่มต้นเราก็เริ่มเดินนะครับก็จะมีป้ายบอกทางกันไปตลอดส่วนใหญ่เดินไปจนสุดทางเราก็จะเจอร้านขายของที่ระลึกอยู่ท้ายสุดสร้างรายได้ก่อนที่เราจะกลับแต่ที่นี่ครับเขาเอาย่านค้าขายมาไว้เป็นโซนแรกพอเดินปุ๊บเจอเลยบริเวณแบบนี้เรียกว่า development zone นะครับหรือพื้นที่พัฒนาทางธุรกิจเรียกง่ายๆว่าย่านค้าขายก็จะอยู่ห่างออกมาจากศาลเจ้าค่อนข้างมากเพราะว่าต้องกันบริเวณไม่ให้รบกวนกันแถวนี้ก็เลยเต็มไปด้วยร้านค้ามีร้านอาหารร้านขายขนมขายของที่ระลึกโอ้เต็มไปหมดเลยเป็นพื้นที่แห่งความสนุกครับก่อนจะเดินเข้าไปถึงเขตศาลเจ้าไปยืนสังเกตตามร้านอาหารนะครับพบว่าที่นี่เขาเน้นการขายอาหารทะเลเป็นหลักเพราะว่าร้านส่วนใหญ่เป็นของผู้คนที่อาศัยบนเกาะนะครับแล้วก็มีอาชีพทำประมงมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นทวดตั้งแต่บรรพบุรุษอาหารทะเลก็จะได้เปรียบเรื่องความสดใหม่ด้วยแล้วก็สูตรอาหารครับพัฒนามาจากเมนูของครอบครัวแต่ละร้านก็เลยมีเอกลักษณ์ของใครของมันเป็นสีสันและก็ความหลากหลายให้กับนักท่องเที่ยวสังเกตบ้านในย่านค้าขายนี่เป็นบ้านปูนหมดแล้วนะครับเป็นตึกแถวที่เปิดเป็นร้านค้าซึ่งถ้าขยับเข้าไปอยู่ในบริเวณเขตของศาลเจ้านี่เราไม่เห็นสิ่งก่อสร้างแบบนี้แล้วสำหรับคนไทยที่ไปเยือนเกาะอิซุกุชิมะน่าจะใช้เวลาแถวนี้พอสมควรทีเดียวใครใจไม่แข็งพอตอนเดินผ่านก็ต้องมีแวะร้านไหนสักร้านหนึ่งแน่ๆครับอากาศเย็นมีหิมะตกสวยๆแล้วก็อาหารอร่อยถูกปากด้วย

ตามหลักการจัดการมรดกโลกมีการแบ่งพื้นที่ไว้ชัดเจนนะครับโซนแรกที่เป็นร้านค้าสำหรับนักท่องเที่ยวเรียกว่า development zone ก็คือย่านค้าขายร้านอาหาร development zone บางแห่งนะครับมีที่พักมีโรงแรมก็ขึ้นอยู่กับการจัดการของแต่ละแห่งครับไม่เหมือนกันอีกโซนหนึ่งเรียกว่าพื้นที่กันชนหรือว่าบัฟเฟอร์โซนนะครับส่วนใหญ่เป็นชุมชนเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยกันมานานแล้วอยู่อาศัยก่อนที่จะประกาศเป็นพื้นที่สำคัญอย่างเช่นประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติวันหนึ่งแถวบ้านประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงมรดกโลกด้วยเหมือนกันการย้ายชุมชนดั้งเดิมออกจากพื้นที่นี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเขาก็เลยมีกฎเกี่ยวกับการอาศัยในบริเวณพื้นที่พิเศษแบบนี้อย่างเช่นห้ามก่อสร้างต่อเติมบ้าน2ชั้นอยากจะเติมไปอีก1ชั้น2ชั้นก็ต้องทำเรื่องขออนุญาตได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องเลยนะครับอยู่ๆจะสร้างโรงแรมในเขตมรดกโลกหลายๆชั้นแบบนี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับบัฟเฟอร์โซนบนเกาะอิซุกุชิมะครับคือชุมชนเก่าแก่ที่เขาอยู่อาศัยกันมานานนะครับตั้งแต่มาตั้งรกรากบนเกาะแห่งนี้เกือบ 1,000 ปีมาแล้วสภาพบ้านเรือนก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่เราเห็นได้ชัดเลยว่าที่นี่ไม่มีตึกสูงๆไม่มีคอนโด30ชั้นตามตรอกซอกซอยที่ดูเหมือนจะมีร้านค้าก็จะไม่ค่อยเห็นป้ายร้านป้ายโฆษณาที่มันรกหูรกตาการจัดการบัฟเฟอร์โซนหรือว่าพื้นที่กันชนให้มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะครับจิตสำนึกครับถ้าคนในชุมชนมีจิตสำนึกที่ดีก็แทบจะไม่ต้องออกกฎอะไรให้วุ่นวายจาก development zone ครับมาถึง buffer zone และสุดท้ายคือบริเวณที่เป็นเขตมรดกโลกเรียกว่า core area หรือพื้นที่ใจกลางที่สำคัญที่สุดครับสิงโตหินแกะสลักตัวใหญ่ประจำการอยู่หน้าซุ้มประตูหินตรงนี้นะครับเป็นสัญญาณว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยจะเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าเก่าแก่บรรยากาศก็จะแตกต่างจากส่วนค้าขายและก็บ้านเรือนของชุมชนเดินเข้ามาอีกนิดเดียวครับก็ถึงแล้วจะเห็นภาพของศาลเจ้าอิซุกุชิมะแทรกตัวอยู่ด้านล่างของภูเขาภูเขานี้มีชื่อว่ามิเซงนะครับปกคลุมด้วยหิมะเต็มไปหมดข้างหน้าเป็นน้ำข้างหลังติดเขาอันนี้คล้ายๆแนวคิดในการเลือกห่วงจุ้ยของชาวจีนเลยนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวที่เดินเข้ามาถึงตรงนี้มักจะสะดุดตากับสิ่งนี้ก่อนเสมอนี่คือสัญลักษณ์ของศาลเจ้าเก่าแก่ตั้งเด่นอยู่ในทะเลครับแล้วก็เรียกเวลาจากนักท่องเที่ยวได้ตลอดเลยหยุดดูหยุดถ่ายรูปก่อนที่จะเดินเข้าไปดูสถาปัตยกรรมเก่าแก่ข้างในไม่ค่อยมีใครหันไปดูศาลเจ้าเลยนะครับแทบทุกคนจะสนใจซุ้มประตูกลางทะเลมากกว่าซึ่งบอกถึงการเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของที่นี่ได้ชัดเจนมากๆ

ตัวกลุ่มอาคารของศาลเจ้าครับสร้างล้ำเข้าไปในรอยต่อระหว่างแผ่นดินกับน้ำทะเลเวลาน้ำทะเลยังขึ้นอยู่แบบตอนนี้นะครับดูเหมือนศาลเจ้านั้นตั้งอยู่บนน้ำซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งของลัทธิชินโตที่ตั้งใจให้สถาปัตยกรรมทางศาสนาทั้งหมดเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุดศาลเจ้าอิซุกุชิมะได้รับการออกแบบให้เป็นกลุ่มอาคารนะครับหรือว่าเรียกกันว่าคอมเพล็กซ์ก็คือมีบ้านที่เขาปลูกสร้างขึ้นมีหลายๆหลังแล้วก็ตั้งอยู่ชิดกันบ้างมีส่วนที่ต่อเชื่อมถึงกันบ้างใช้ระเบียงเดียวกันใช้โถงทางเดินร่วมกันบ้างอะไรแบบนี้นะครับบางหลังก็อาจจะปลูกห่างอยู่สักหน่อยนึงแต่ว่าก็มีทางเดินเชื่อมถึงกันหมดแล้วก็ทางเดินบางส่วนก็อยู่เหนือพื้นน้ำทะเลด้านล่างเดินวนๆไล่ดูไปตามจุดต่างๆนะครับสังเกตพื้นเสาไม้เพดานโครงสร้างไม่มีจุดไหนที่เขาทำการแกะสลักแบบว่าประดับประดาหรือว่าตกแต่งด้วยวัสดุราคาแพงๆอย่างทองคำอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าใช้งานศิลปะตกแต่งเหมือนในโบสถ์มหาวิหารใหญ่ๆอย่างในยุโรปที่นี่ไม่เน้นความใหญ่โตอลังการอะไรเลยครับสร้างขึ้นด้วยความเรียบง่ายกลมกลืนกับธรรมชาติตามแนวคิดของลัทธิชินโตนั่นเอง

ส่วนความหมายเรื่องสีนะครับสีส้มสดๆที่เราเห็นเขาทาอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสีแดงนะครับตามความเชื่อแต่ว่าพอผ่านเวลามานานโดนแดดโดนฝนโดนลมสภาพอากาศก็ทำให้ซีดจางลงไปตามเวลาสีแดงนี่เป็นสีตัวแทนของพระอาทิตย์ครับคนญี่ปุ่นสมัยก่อนเขาเชื่อกันว่ามีพลังขับไล่สิ่งชั่วร้ายก็ใช้สีแดงทาไว้ตั้งแต่นู่นเสาประตูกลางทะเลเลยนะครับเพราะว่าการลอดซุ้มประตูเข้ามาในเขตศาลเจ้าเนี่ยถือว่าเรากำลังเดินเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เห็นประตูโทริอิแบบนี้ก็แสดงว่าที่นั่นคือทางเข้าศาลเจ้าในลัทธิชินโตครับสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าอิซุกุชิมะไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับยังคงรูปแบบดั้งเดิมใช้แผนผังเดิมแล้วก็ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่สร้างเสร็จเมื่อปีพ.ศ.1711ก็ประมาณสัก800กว่าปีมาแล้วหน้าตาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับงานไม้ของที่นี่ครับสร้างขึ้นด้วยภูมิปัญญาแล้วก็ช่างฝีมือท้องถิ่นจริงๆก็ยังได้รับการดูแลรักษาในสภาพที่ดีมากๆครับที่นี่เคยเจอภัยพิบัตินะครับแผ่นดินไหวเพลิงไหม้อะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ทุกครั้งที่ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ก็จะใช้รูปแบบเดิมแผนผังเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงหิมะหยุดตกไปพักใหญ่แล้วนะครับแสงแดดเข้ามาแทนที่บรรยากาศขึ้นๆลงๆเหมือนที่เล่าให้ฟังตอนต้นรายการเนี่ยบรรยากาศพอสดใสขึ้นครับนักท่องเที่ยวก็มีโอกาสใช้เวลาเดินดูความเรียบง่ายในศาลเจ้าเก่าแก่แห่งนี้นานมากขึ้น

ในศาลเจ้าหลายจุดครับยังมีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อของลัทธิชินโตอย่างเช่นการเขียนข้อความมงคลเอาไว้บนป้ายไม้นะครับแล้วไว้แขวนเอาไว้เขียนใส่กระดาษแล้วก็พับเอาไว้ก็ยังมีอยู่ลัทธิชินโตนี่เป็นลัทธิพื้นเมืองของชาวญี่ปุ่นโบราณเลยนะครับจากความเชื่อในธรรมชาติเชื่อในพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวแล้วก็แน่นอนไปถึงสิ่งเร้นลับด้วยแต่ว่าก็จะเป็นหลักการคล้ายๆกับหลายลัทธิในโลกลัทธิชินโตสำหรับชาวญี่ปุ่นเมื่อเกือบ 1,000 ปีที่แล้วเนี่ยโอเป็นที่นิยมไปทั่วประเทศนะครับตอนนั้นเรียกได้ว่าเป็นศาสนาประจำชาติได้เลยทุกวันนี้ก็ยังมีคนญี่ปุ่นนะครับที่เขานับถือลัทธิชินโตก็ยังมีการประกอบพิธีกันอยู่ที่ศาลเจ้าอิซึกุชิมะก็ยังมีคนมาทำพิธีสะเดาะเคราะห์กันอยู่เลยนะครับอันที่จริงย้อนกลับไปหลายร้อยปีก่อนจะมีการสร้างศาลเจ้าแห่งนี้นะครับศาสนาพุทธเข้ามาเผยแผ่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ได้รับความนิยมเหมือนกันเลยนอกจากพุทธก็จะมีคริสต์มีอิสลามยิวลัทธิดังๆจากจีนก็เข้ามาเช่นเต๋าขงจื้ออะไรแบบนี้นะครับก็เข้ามาเผยแผ่ในประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าศาลเจ้าแห่งนี้แสดงให้เราเห็นชัดเลยว่าความเชื่อในลัทธิชินโตของคนญี่ปุ่นในสมัยโบราณเนี่ยนะครับมีความเหนียวแน่นแล้วก็ฝังรากลึกมากๆเทียบกับศาสนาอื่นๆในประเทศครับคนที่นับถือลัทธิชินโตก็อาจจะน้อยลงแต่ถือว่าเป็นลัทธิ

เวลาผ่านไปถึงช่วงเย็นแล้วนะครับหิมะนี่หยุดตกมา 2-3 ชั่วโมงแล้วแต่ว่าอากาศยังเย็นมากๆขณะที่สิ่งหนึ่งที่เริ่มสังเกตก็คือน้ำทะเลนี่เริ่มลดแล้วนะครับ

พอน้ำลดผู้คนก็เริ่มเดินเท้าลงไปที่หาดก็น่าจะเฉอะแฉะกันนิดหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยคือเวลาที่หลายคนรอคอยเห็นนักท่องเที่ยวเดินลงไปที่หาดครับไกลออกจากฝั่งไปเรื่อยๆทุกคนเดินเท้ามุ่งหน้าไปที่ซุ้มประตูโทริอิซึ่งอยู่กลางน้ำแต่ตอนนี้น้ำมันแห้งแล้วนะครับเป็นคำตอบว่าอ๋อเวลาดูแลรักษาซุ้มประตูนี้เขาทำได้ยังไงซุ้มประตูโทริอิสร้างพร้อมศาลเจ้าแห่งนี้นะครับมีอายุเท่ากันก็คือประมาณสัก800เกือบ900ปีจริงๆอาจจะเก่าแก่กว่านั้นเพราะว่ากว่าจะมีการบันทึกในประวัติศาสตร์เนี่ยศาลเจ้าแห่งนี้กับประตูนี้เขาเริ่มสร้างกันไปหลายปีแล้วนะครับซุ้มประตูในยุคแรกครับเขาเน้นการใช้ไม้น้อยๆต่อไม้น้อยๆชิ้นเดียวได้ยิ่งดีอันนี้ถือว่าท้าทายช่างฝีมือมากๆจนมาเวลาผ่านมาเรื่อยๆนะครับยุคหลังๆเนี่ยการซ่อมแซมการบูรณะก็ต้องปรับกันไปตามสภาพครับเดี๋ยวนี้หาไม้ชิ้นใหญ่ๆมันน่าจะยากแล้วนะครับแล้วก็การใช้ไม้ขนาดใหญ่มาซ่อมแซมทีมันทำยากมากก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการต่อไม้เป็นชิ้นๆเสริมจุดต่างๆก็ทำได้ง่ายกว่าอีกหน่อยอาจจะเปลี่ยนจากไม้เป็นวัสดุอื่นก็เป็นไปได้แต่ก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นวัสดุอะไรก็ตามนะครับความขลังความโดดเด่นของซุ้มประตูโทริอิแห่งนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับสมัยก่อนเขตของศาลเจ้านี่ถือว่าเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าไม่นับคนที่อาศัยอยู่บนเกาะเนี่ยคนข้างนอกเวลาเขาจะมาทำพิธีที่ศาลเจ้าเขาต้องนั่งเรือมาใช่ไหมครับแล้วก็ห้ามเข้าทางอื่นนะต้องนั่งเรือลอดซุ้มประตูกลางทะเลเท่านั้นเลยนะครับล่อซุ้มโทริอิเข้ามาแล้วก็มาขึ้นตรงท่าเรือที่หน้าศาลเจ้านั่นหมายความว่าใครจะมานี่ต้องรอช่วงน้ำขึ้นด้วยไม่ได้เข้าได้ตลอดทั้งวันซุ้มประตูนี้สูงประมาณ16เมตรนะครับก็น่าจะสักตึก4ชั้นทาสีแดงตั้งอยู่กลางทะเลยังไงก็โดดเด่นแน่ๆครับไม่ว่ามองจากตรงไหนก็ตามแต่ในแง่ความหมายทางศาสนาครับการสร้างประตูโทริอิไว้กลางทะเลถือเป็นการประกาศเขตศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาของศาลเจ้าอิซุกุชิมะแห่งนี้ครับ

อนนี้ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนะครับแต่ก็ยังเก็บรักษาศาลเจ้าเก่าแก่ในลัทธิชินโตไว้อย่างดีมีหลายแห่งทั่วประเทศมากและแต่ละแห่งก็ยังมีคนเดินทางมาสักการะมาทำพิธีอยู่เสมอรวมถึงที่ศาลเจ้าแห่งนี้ด้วยเหมือนกันองค์การยูเนสโกครับประกาศยกย่องแล้วก็ขึ้นทะเบียนให้ศาลเจ้าอิซุกุชิมะในลัทธิชินโตเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีพ.ศ. 2539มีเหตุผลข้อเด่นๆก็คือตัวศาลเจ้าเนี่ยนะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบลัทธิชินโตซึ่งยังสมบูรณ์มากๆถ้าใครอยากศึกษาประวัติศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมนะครับดูอาคารเก่าๆอะไรเงี้ยของลัทธิที่เก่าแก่ที่สุดลัทธินึงในโลกเนี่ยต้องมาดูที่นี่เลยนะครับเพราะว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วเหตุผลที่น่าสนใจอีกข้อนึงนะครับคือที่นี่เป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันเกี่ยวกับความเชื่อในลัทธิชินโตซึ่งให้ความเคารพในธรรมชาติจากเป็นมรดกโลกแล้วนะครับทุกวันนี้ศาลเจ้าอิซุกุชิมะยังได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นอีกด้วยเป็นสมบัติที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความเชื่อในความเรียบง่ายและความกลมกลืนกับธรรมชาติ

ผ่านเวลามาเกือบ 1,000 ปีครับแทบไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรศาลเจ้าแห่งนี้จึงเหมือนหยุดนิ่งและไร้กาลเวลาครับ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้ชวนตั้งคำถามไปกับช่างชาวจีนเมืองเซินเจิ้นที่รับวาดภาพลอกเลียนจิตรกรรมดังพวกเขามีความคิดความฝันถึงอะไรบ้างไหมในเมื่อวาดรูปอยู่ในห้องทำงานโดยไม่เคยได้เห็นผลงานของตัวเองไปแขวนอยู่บนผนังที่ไหนเลย
2: งานวาดรูปนี่เวลาไม่แน่นอนเลยถ้าต้องเร่งส่งงานให้ลูกค้าก็จะมาวาดกันตอนกลางคืน
1: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
3: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งและครูพี่เล็กจะพาทุกคนไปรู้จักการทำงานของไฟจราจรผ่านสารคดีจากเยอรมนี
4: Vielleicht der da der schraubt doch an der Ampel könnte doch sein dass der sie gerade einstellt Markus Perzborn ist tatsächlich Ampeltechniker
3: และมาทดลองวงจรไฟฟ้าไปด้วยกันวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ทางไทย PBS ชื
5: ่อกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดล่าสุดที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำนะคะเหตุการณ์นี้กลายเป็นความกังวลใหม่เพราะว่าเขื่อนลำปาวถือเป็นแหล่งประมงและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญของภาคอีสานสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปีค่ะ
6: UN ประมาณการว่าความหลากหลายในโลกนี้ที่ลดลงเพราะปัญหาเอเลียนสปีชีส์เนี่ย 60% แต่ถ้าเล็งมาเฉพาะเคสปลาหมอคางดำของไทยเนี่ยถือว่ารุนแรงที่สุดในโลก
5: แต่ก็ไม่เข้าใจจริงๆค่ะจนถึงขณะนี้สถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลายสักทีเวลานี้ทั้งภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกกำลังเผชิญหน้ากับมหาอุทกภัยด้วย
7: จุดที่เคยมีปลาหมอคางดำอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะพาประชากรจากจุดนี้ไปยังอีกจุดที่ไม่เคยมีได้ไปด้วยตัวเล็กๆเขาก็อยู่รอดได้ละอุทกภัยนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวครับ
5: ที่ผ่านมาแก้ปัญหาดีขึ้นหรือแย่ลงและอนาคตจะจบลงแบบไหนติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลาบ่าย 2:05 นทางไทย PBS ค่ะ
8: เม็ดกรวดเม็ดทรายครับที่ต้องหมุนตามกระแสน้ำวนเนี่ยนะครับก็จะคอยขัดนะฮะ

0: อ่านบุ๊กแบทเทิลสัปดาห์นี้กับวินาทีวัดใจใครจะกล้าแลก
1: ภาพเหล่านี้หมายถึงตัวละครใดถ้าตอบถูกนี่รับ5คะแนนเลยนะครับ
2: เฮ้ย
1: นิตาเฮ้ยกดกันหมดเลยตอนนี้โอ้โหทางนี้เร็วมากฮะสุด
0: ท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิลสัปดาห์นี้ 17:05 ทางไทย PBS
3: ตุลาคมนี้ไทย PBS จอเดือดจัดหนักจัดเต็มเนื้อหาใหม่ทุกช่วงเวลา 9:00 Selected Series ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์จอรอดูซีรีส์ญี่ปุ่นสุดฮิตเรื่องใหม่ The Honest Realtor คำสาปพลิกชะตาในหน้าอ้นละเวง
4: บอกมาสิว่าชอบ
3: เริ่ม29ตุลาคม22:00 มีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้คุยเช้านั้นวันพุธเรื่องที่ไม่ควรถูกลืมจันทร์ที่5ตุลาคม
5: มีแพ้ลำบากค่ะ
3: คุยกับแพ้ความยุติธรรมมีจริงหรือเริ่ม7ตุลาคม
6: มีการที่จะ
3: How to win people's hearts กลยุทธ์ชนะใจเริ่ม12ตุลาคมป๊อปดีโคดถอดรหัสทุกความป๊อปเริ่ม15ตุลาคม22:30ต่อเนื่องความเข้มข้นสมมุติว่าชวนทุกคนมาตั้งวงคุยเรื่องสมมุติเริ่ม7ตุลาคมวงแชร์วงนี้มีอะไรมากกว่าที่คิดเริ่ม15ตุลาคม
7: ถูกต้อง
3: The Power Players คนเกมอำนาจ14:05บ่ายวันเสาร์จาริกในรอยรถเริ่ม10ตุลาคมอาทิตย์จัดเต็มตลอดวันเทคเทคอัปเดตเรื่องเทคโนโลยีแบบเข้าใจง่ายเริ่ม4ตุลาคม10:00ซามูไรเทเบิลซามูไรรถไทยเริ่ม11ตุลาคม13:30โลคอลลิสคิดเปลี่ยนโลกคิดจากท้องถิ่นเปลี่ยนโลกได้ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
9: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมและน้องไข่ตุ๋นจะพาไปเช็คอินกินอาหารทะเลกันแบบจุใจพร้อมกับชวนไปหาวัตถุดิบแบบวิถีประมงพื้นบ้านริมฝั่งที่ตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีกันครับก่อนที่เราจะไปดูกันว่าแสมสารนั้นมีของดีของเด็ดอะไรบ้างก็ต้องไปพบกับไกด์นำเที่ยวของเราในวันนี้กันก่อนเลยครับ
10: สวัสดีครับคุณเจมส์ครับ
11: สวัสดีครับ
10: วันนี้ผมนัดกับคุณเจมส์ไว้คุณเจมส์นี่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นไกด์ชุมชนเนาะ
11: ใช่ครับ
10: ก็คือพานักท่องเที่ยวเที่ยววันนี้เรามาที่แสมสารเนี่ยวันนี้คุณเจมส์จะพาผมไปเที่ยวอะไรบ้าง
11: ผมก็จะพามาที่ตลาด
10: ที่แรกต้องมาตลาดก่อน
11: ครับผม
10: เพราะว่าฟู้ดเวิร์คเนี่ยชอบเรื่องมาหาวัตถุดิบคุณเจมส์ก็จะพาไปตลาดเพื่อไปดูวัตถุดิบก่อน
11: ใช่ครับ
10: ตรงนี้เราชื่อว่าตลาดอะไรครับที่เราจะไป
11: ตลาดอาหารทะเลสดแสมสาร
10: พร้อมยังตุ๋นตุ๋นสวัสดีคุณเจมส์ยังลูกสวัสดีข้าก่อนสวัสดีข้าก่อนมาร้านแรกกันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้าของร้านก่อนเลยสวัสดี
11: ร้านแรกในตลาดที่ผมพามาวันนี
10: ้ร้านหอยนางรมอันนี้คือมันมีหอย2ขนาดมันคือหอยนางรมเหมือนกันไหมถามก่อนผมว่าบางคนอาจจะไม่รู้นะ
12: หอยนางรมเหมือนกันครับพี่แต่ว่ามันเป็น2สายพันธุ์ครับแพของที่บ้านผมเองของทางจันทบุรีครับ
10: อย่างตัวใหญ่นี่
12: ตัวใหญ่เขาเรียกว่าสายพันธุ์ตะโกมครับ
10: และอันนี้ล่ะ
12: อันนี้จะเป็นตาไทยปากจีบครับเป็นหอยนางรมไทยแท้ครับผมจะเป็นให้สังเกตเปลือกข้างหลังครับมันจะมีรอยเรียบกับรอยหยักนี่ครับอันนี้จะเป็นตาไทยปากจีบให้สังเกตแบบนี้เลย
10: คือเดี๋ยวผมจะชี้แล้วผมจะบอกคุณผู้ชมแบบตรงๆเลยว่าตัวใหญ่กับตัวเล็กนี่มันต่างกันยังไงอันนี้โดยพื้นฐานผมนะผมเป็นคนชอบกินหอยนางรมตัวเล็กผมเป็นคนชลบุรีไงผมก็จะกินหอยอ่างศิลาผมจะชินกับตัวเล็กแต่เดี๋ยวลองดูเดี๋ยววันนี้ชิมแล้วจะเปรียบเทียบรสชาติให้ฟังเลยแหละให้เจ้าของร้านเขาแกะให้ดีกว่า
12: ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวผมลองแกะตัวใหญ่ก่อนเนาะด้วยน้ำที่เราเลี้ยงครับของทางจันทบุรีครับมันจะเป็นหอย

0: น้ำจืดกับน้ำก่อยสีของเนื้อหอยเขาจะไม่ได้ขาวเหมือนของสุราษฎร์นะครับ
1: อันนี้คือถ้าเกิดมันเป็นสีนี้มันแปลว่าในน้ำที่เขาอยู่มันค่อนข้างมีธาตุอาหารเยอะหรือไม่ก็บางทีอาจจะมีพวกสาหร่ายหรืออย่างเงี้ยเลยได้เป็นสีนี
0: ้ใช่ครับเราล้างเขาสักนิดนึงครับผม
1: สดๆเลยอ่ะ
2: เป็นการช็อก
1: อันนี้สดจริงนะที่น
2: ี่สดมากครับสดมาก
0: ผมแนะนำให้พี่ลองชิมรสชาติกระถินก่อนที่จะทานหอยนางรมถ้าหอยสดนะครับมันจะเปลี่ยนรสชาติกระถินจากที่มันฝาดหรือมันขมครับให้หวานกลายเป็นน้ำตาลเลยทีนี้ลองชิมรสชาติกระถินก่อนเพื่อความแน่ใจว่ามันไม่ได้หวานตั้งแต่แรก
1: ตามสูตรของทางร้านเขา
0: ฝาดปกติ
1: ฝาดมันๆ
0: ครับผมเดี๋ยวพี่ลองทานได้เลย
1: คือเข้าไปเจอกระถินก็หวานแล้วอะ
0: แล้วเดี๋ยวพอพี่เคี้ยวจนหมดปากแล้วครับถ้าพี่ลองกินกระถินเปล่าๆใหม่อีกรอบนึงหรือตอนนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนรสชาติกระถินจากที่มันฝาดหรือมันขมมาให้หวานหอยยิ่งสดเวลาที่พี่กินกระถินตามหลังจะต้องหวาน
1: หูหวานเจี๊ยบเลยคุณผู้ชมหวานแบบลูกอมเลยอะ
0: เดี๋ยวผมให้ลองกินตัวเล็กได้นะครับ
1: ผมกินแบบไม่จิ้มเลยเพราะอยากบรรยายให้คุณผู้ชมชัดๆเลยว่าเป็นยังไงโอ้โหมันคนละรสกันนะคุณจริงนะ
0: แล้วยิ่งตัวเล็กครับถ้าพี่กินกระถินตามหลังจะหวานกว่า
1: คือตัวเล็กเนี่ยได้ความหวานได้ความหนึบแต่ตัวใหญ่เนี่ยมันจะได้ความแบบเนื้อเยอะอ่ะแบบเนื้อแน่นอ่ะจะแบบเคี้ยวง่าย
0: มันจะเยอะกว่าครับผม
1: เทคเจอร์มันจะเยอะมันจะแบบกรุบกรอบกรอบแต่ว่าตัวเล็กเนี่ยจะออกหนึบหนึบแต่ว่าหวานมากเคยเจอแบบใหญ่สุดไซส์เท่าไหร่คร
0: ับ ใหญ่สุดที่ผมเคยขายมาครับตัวเดียวเลยนะพี่เกือบ6-7ครับเพราะว่าด้วยความยาวจะอยู่ประมาณ50 เซน
1: ก็ยังมีอย่างอื่นอีกสินอกจากหอยแล้วมีอะไรอีก
0: ก็จะเป็นแมงกะพรุนครับมียำหอยนางรมด้วย
1: มีแมงกะพรุนมียำหอยนางรมคือร้านเราเนี่ยขายแต่แบบหอยกับแมงกะพรุนแค่นี้เลย
0: ขายแค่2อย่างครับพี่อันนี้เป็นลวกจิ้มละกันพี
1: ่กรอบมากหัวต้องแช่น้ำแข็งนะ
0: ใช่ครับ
1: มันโดนน้ำแข็งแล้วมันยิ่งเด้ง
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมด้านนอกจะกรอบนะครับแต่ด้านในเนี่ยจะเป็นเหมือนวุ้นนุ่ม
0: ใช่ๆครับเป็นวุ้นนุ่ม
1: อันนี้หมดหรือยังครับมีทั้งหอย
0: เหลือเป็นยำหอยนางรมครับผม
1: เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ายำทีนี้ยำก็ต้องมีสูตรเด็ดยำก็จะมีเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วเขาก็อ๋อใส่พริกขาวไปด้วยเลย
2: กลิ่นมะนาวลอยตีจมูกเลยป
1: ุ๊บใช่แล้วแบบ
2: ใช้มะนาวแท
1: ้แปลว่าต้องแบบทำใหม่ๆนะเนี่ย
0: ปั่นทุกวันครับปั่นทุกวัน
1: อันนี้มันคือหอยตัวนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: นี่ก็ใส่เป็นหอมเจียว

0: ันนี้หอยสด
1: สดเลยครับพี
0: ่ทำไมเนื้อหอยที่เรากินตอนแกะอันนี้กลับมาอยู่ในยำมันไม่เหมือนกันนะ
2: ไม่เหมือนครับเพราะว่าพี่ถ้าพี่สังเกตนะครับตัวหอยครับเวลาที่เราแกะมาแล้วครับเขาจะคายน้ำในตัวออกแล้วตัวเขามันจะมีแต่เนื้อล้วนเลยมันจะไม่ได้ฉ่ำเหมือนตอนแกะกินเลย
0: จะบอกว่าตัวที่มายำเนี่ยอย่างที่บอกเลยมันจะมีความเด้งมากขึ้นแต่ว่าน้ำมันจะน้อยลง
2: ใช่ครับ
0: แต่ตัวนี้มันจะนุ่มลื่นอร่อยเข้าปากแล้วหวาน
2: ใช่ครับ
0: คือมันแปลกนะเพราะฉะนั้นใครที่แบบยังกินหอยนางรมสดๆไม่เก่งอ่ะกินแบบยำจะง่าย
2: ใช่
0: มันจะหนึบหนึบเด้งเด้งแล้วมันก็จะแบบไม่มีน้ำเยอะก็จะกินง่าย
2: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าใครชอบกินหอยนางรมจริงผมแนะนำว่าสดอร่อยกว่าสดจะโดนกว่าบอกอย่างนี้ดีกว่าจริงๆผมอยากจะกินให้หมดเลยนะแต่เดี๋ยวผมต้องอีกหลายร้านไงเดี๋ยวจะไม่ไหวเดี๋ยวเราใส่ห่อกลับบ้านดีกว่านี
2: ้ครับผมได้เลยครับ
0: ไปเลยครับผม
3: ขอบคุณรอบครับ
2: ครับดีครับดีครับดีครับ
0: โอ้โหตลาดไม่ใหญ่แต่ของเยอะเนี่ย
3: ใช่ครับ
0: ตรงนี้ก็คือเราจะเป็นตลาดที่เหมือนกับส่งเสริมให้แบบชาวบ้านมาขายของ
3: ใช่ตลาดที่เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดอ่ะ3โซนโซนแรกก็จะเป็นของสดโซนถัดมาก็จะเป็นของแห้งและอีก1โซนก็จะเป็นของชำร่วยก็คือของฝากแบบของขวัญอะไรเงี้ยครับ
0: ซึ่งตรงนี้เป็นตลาดชุมชนจริงๆตลาดชาวบ้านจริงๆ
3: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมงั้นใครที่มาเที่ยวต้องมานะตรงนี้นะ
4: สดๆเป็นๆเลยจ้าหมึกซาซิมิเลยค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับสวัสดีครับเจ๊ไก่เจ๊ไก่ร้านนี้มีอะไรบ้างครับเจ๊
4: ก็จะมีหอยหอยบีทหอยตลับหมึกซาซิมิหมึกเป็นแล้วก็
0: อันนั้นมันหอยตลับ
4: อันนี้หอยตลับแถวการแถวระยองก็เรียกหอยพ
0: ่ออ
4: ๋อก็บ้านเราเรียกหอยตลับดำ
0: บ้านเราเรียกหอยตลับดำอ๋อบางที่เรียกหอยพ่อเพราะผมจำได้ว่าผมเคยไปเจอบางที่เขาเรียกหอยพ่อ
4: ก็มันมาจากแถวตาดตัวนี้แล้วหอยบ้านเราจะเป็นตัวนี
0: ้หอยบีทแล้วเขาไปทำอะไรกินกันน่ะ
3: ย่าง
4: นึ่งย่างถ้ากินเหลือก็เอาไปยำได้แกงได
0: ้ได้หมดเลย
4: เพราะเราชอบเลยเนี่ย

0: จะมีพวกหมึกสดๆด้วย
1: ใช่วันนี้เรือหยุดเยอะวันนี้วันจันทร์เรือจอดเยอะ
0: หมึกอะไรอ่ะ
1: อันนี้หมึกหอมหมึกเป็น
0: วันนี้หอยอาจจะยังไม่ได้กินเพราะต้องไปปรุงใช่ไหมแต่เขาบอกว่าหมึกอันนี้ชาชิมิสดๆได้เลย
2: ใช่ครับสำหรับคนที่ไม่อยากทานเยอะมากครับไซส์นี้กำลังสวย
0: คุณดูความสดนะราดน้ำจิ้มซีฟู้ดมาเลยอันนี้ถ้าจะอร่อยคือน้ำจิ้มซีฟู้ดต้องเด็ดด้วยใช่ไหม
2: ถูกต้อง
0: สูตรของเจ๊ไก่น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่สุดยอดเลยใช่ไหม
1: พนาแท
0: ้หวานนุ่มหนึบคือมันมีหมดเลยในอันเดียวอ่ะอร่อยอ่ะเนื้อหมึกหวานมากแล้วก็ผิวด้านนอกมันจะกรุบกรุบแต่เนื้อข้างในมันจะนุ่มโหถ้ามาเนี่ยคุณผู้ชมสดๆแบบนี้สักตัวหนึ่งเชื่อผมจะได้สัมผัสรสชาติแบบสมสารแท้ๆโอ้ดูความอยากกินกินไม่ได้มันเผ็ดนะมันเผ็ดดูครับร้านนี้ต้องพาผมมาคุณเจมร้านนี้อะไรเด็ดอะ
2: แม่ค้าครับ
0: แม่ค้าเด็ด
2: เอารอเล่นครับ
0: ผมจะมาซื้ออาหารทะเลสวัสดีครับแม่ค้าผมอันนี้คือรู้จักกันหรือเปล่าเน
2: ี่
0: ย
2: รู้จักครับรู้จัก
0: อันนี้เป็นใครครับเป็น
2: ผมเด็ดเขาลงมาจากต้นไม
0: ้อันนี้ก็คือภรรยา
2: ครับ
0: แล้วผมเป็นคนแสมสารเลย
2: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือปูเนี่ยก็คือเป็นจากประมงชาวบ้านเลย
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยแต่นี้ไซส์ใหญ่มากนะ
2: ใช่ครับ
3: ปูของแสมสารอร่อยมากค่ะ
0: ครับมันเด่นยังไงครับปูแสมสาร
3: หวานเนื้อหวานมากแน่นมาก
0: นอกจากปูแล้วก็ยังมีหอยนางรมหอยหวานอันนี้จะเอาให้ได้เลยอะเอาให้ได้เลยไม่ยอมเลยอะได้กินอะไรล่ะได้กินอะไรดูท่าเก่งอีกเก่งอีกใจเย็นๆเดี๋ยวให้นะเดี๋ยวให้เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมซื้อหมึกก่อนแป๊บนึง
2: โอ้ได้เค
0: พี่เจมส์เราไปคุยเรื่องของสดๆเราซื้อหมึกก่อนไม้นึงหนูอยากกินหมึกกับลูกอ่ะหมึกนะไข่หมึกนะกินแล้วสงบแล้วนะเดี๋ยวบุ๊กทำงานได้แล้วนะบุ๊กทำงานต่อนะโอเคนะนั่งก่อนนะนั่งลง
2: อร่อยเอาอีกแต่ต้องหมดไม
0: ้ไม่จบแล้ววันนี้
3: น่าจะเหมาอ
0: ่
3: ะ
0: ไม่จบแล้ววันนี้เนี่ยถ่ายรายการไม่จบเนี่ยเพราะหมานี่แหละนะยังไม่หมดเนาะยังมีแบบอันนี้จะเป็นแบบเหมือนปรุงสำเร็จก็มีอันนี้ไข่หมึกกระดอง
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วไอ้ที่แท่งๆแบบ
3: หมึกกล้วย
0: ที่นี่มีคนติดใจไข่หมึกยกไม่ได้เลยดูดิยกปุ๊บมองเลยงั้นผมขออนุญาตนะผมขอชิมอันนี้ผมชอบเลยแล้วกันไข่หมึกกระดองคือพอกินแล้วจะรู้เลยว่ามันสดจริง
3: ค
0: ุณผู้ชมเวลากินเนี่ยนอกจากเรื่องความอร่อยความมันของไข่แล้วเราจะได้กลิ่นแบบกลิ่นทะเลเลยอ่ะเพราะว่ามันใหม
2: ่ครับ
0: นะครับมันไม่ใช่แบบ มันไม่ไหวเนี่ยกินมันไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะพวกของดองเขาก็บอกว่าขายดีเหมือนกันก็จะมีแซลมอนดองอันนี้กุ้งดอง
3: ค่ะ
0: เป็นดองแบบซีอิ๊วแบบสไตล์เกาหลีถูกไหม
3: ใช่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ดองแบบไม่ใช่ดองน้ำปลานะ
3: แล้วเราก็เคี่ยวเองด้วยนะคะ
0: แต่ผมว่าทีเด็ดนะทีเด็ดนี่
3: ปูไข่ดอง
0: อันนี้ขออนุญาตนะคุณผู้ชมอันนี้คือปูพื้นที่จริงๆเลยมันจะตัวไม่ใหญ่มากแต่มันจะหวานมากเลยนะครับแล้วมีไข่แบบนี้
2: กินน่าอร่อยมาก
3: เป็นไง
0: คือพอกัดแล้วดูดเข้าไปอ่ะเนื้อมันพุ่งเข้าปากเลยอ่ะเพราะว่าความที่เนื้อมันสดแล้วมันแน่นนะเนาะกินคู่กับน้ำจิ้มเนี่ยก็เข้ากันมากเลยโอเคแล้วเราขอบคุณเจ้าของร้านก่อนนะครับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับ ขอบ
2: คุณอีกรอบครับ
0: ครับผมอันนี้ใครปกติใครไหว้ใครเนี่ยเมื่อกี้เป็นโซนของสดแล้วก็มาดูที่บอกว่าตลาดจะมี3ประเภทคืออันนี้จะเป็นของแห้งอ
2: ันนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลแห้ง
0: อย่างถ้าเป็นแบบวัตถุดิบขึ้นชื่อเลยของที่นี่ถ้าเป็นของแห้งจะเป็นตัวไหนครับคุณเจมส
2: ์นี่เลยครับหมึกกระต่อยต้มคือราคาเขาไม่สูงมากลูกค้าจับต้องได้แล้วก็คือทำอาหารได้หลากหลายรูปแบบ
0: ถึงแม้ว่าตลาดสดแสมสารนั้นนะครับจะเต็มไปด้วยของอร่อยขนาดที่ไข่ตุ๋นยังทนไม่ไหวก็จริงครับแต่คุณเจมส์บอกว่าถ้าซื้อไปเลยมันก็จะง่ายไปครับคุณเจมเลยชวนผมถือเบ็ดกันคนละคันและไปตกปลาริมฝั่งกันครับถ้าเราตกตรงนี้เราจะลุ้นปลาอะไรได้บ้าง
2: ก็ส่วนมากก็จะเป็นตระกูลปลาจับนะครับ
0: ปลาจับคืออะไรอ่ะ
2: ปลาจับมันเป็นการเรียกปลารวมมีปลาสลิด
0: เหมือน
2: ม
0: ี
2: ปลา
0: เหมือนเวลาเราเรียกปลาน้ำจืดว่าปลาเบญจพรรณอะไรอย่างเงี้ยหรอก็คือเหมือนกับปลาตัวเล็กๆเป็นปลาจับแบบที่ผมถือนี่เขาเรียกว่าเบ็ดอะไรนะครับ
2: เป็นเบ็ดแบบจิกกิ้งจะมีตัวเขาเรียกว่าเป็นฝอยออกมาเหมือนหางปลาคือเวลาปลาจะกินเหยื่อหรือเวลาหมึกจะกินเหยื่อเนี่ยเขาจะมองเป็นหางปลาว่าย
4: ันนี้เราใช้ปลาอะไรครับ
2: ปลาเก๋ยครับ
4: ปลาเก๋ยคือ
2: ที่เรารู้จักกันในนามปลากระตักถ้าเป็นเบ็ดจิกกิ้งอย่างนี้นะเราก็เอาตาของเขา
4: ครับ
2: เขาอันนี้เขาตายแล้วนะ
4: ตายแล้ว
2: เราใส่เข้าไป
4: เกี่ยวตรงตา
2: ตรงลูกตาปลานะครับเพื่อที่จะให้เหยื่อมันไม่หลุดใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราเกี่ยวตรงเนื้ออาจจะหลุดได้เวลาลงน้ำ
4: อ๋อเวลาลงน้ำ
2: แล้วก็ม้วนขึ้นมาเพื่อให้เขาซ่อน
4: ตัวเบ็ดก็กลับมาเกี่ยวที่หางแต่ที่คุณเจมถืออีกอันนึงอันนี้เป็นตกหมึก
2: ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งปอม
4: กุ้งปอม
2: ใช่
4: อย่างนี้เราจะตกหมึกอะไรครับอันนี
2: ้ก็ส่วนมากที่จะเข้าเป็นหมึกหอม
4: แล้วมีปลาเป็นฝูง
2: เลยปลาสลิดไม่แน่นะอาจจะกินเบ็ดซี่นะ
4: ลุ้นๆครับลุ้น
2: แล้วปลาเดี๋ยวนี้ฉลาดนะฮะหมุนล่อขึ้นมาแล้วเหลือแต่เบ็ดแล้วเหยื่อหายไปแล้วก็มี
4: ไหนของผมดูบ้างที่เป็นยังไง
2: ไปแล้วหมดแล้ว
4: อันนี้มันโดนปลาตัวเล็กกินอะไรอย่างงี้
2: ประมาณนั้นครับ
0: ดูเหมือนว่าการตกปลาในวันนี้นะครับคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วล่ะครับถ้าวันนี้ตกกันไม่ได้เราคงต้องอดข้าวกันแน่นอนเลยล่ะไข่ตุ๋น
4: คุณเจมเป็นคนที่นี่โดยกำเนิดเลยป่ะครับ
2: ปกติเป็นคนสมุทรปราการ
4: นอกจากติดใจแฟนแล้วมาติดใจอะไรที่นี
2: ่ติดใจพี่น้องหมู่บ้านแสมสารแล้วครับ
4: เขาเป็นมิตรใช่ไหม
2: เป็นมิตรเป็นเฟรนลี่เป็นกันเอง
4: ที่นี่แบบเรามาจากพัทยาไม่ไกลพัทยาจะมีความเจริญสูงแต่พอมาถึงที่นี่ปุ๊บเปลี่ยนเลยคุณผู้ชมที่นี่แบบชุมชนเรามาเที่ยวแล้วเราเห็นเสน่ห์เห็นวิถีชีวิตแม้กระทั่งแบบบ้านพักโฮมสเตย์เนี่ยก็ยังเป็นแบบชาวบ้านอ
2: ่
4: ะ
2: ครับก็คือโฮมสเตย์จริง
0: ถึงที่นี่จะบรรยากาศดีก็จริงนะครับคุณเจมส์แต่ทำไมไม่เห็นวี่แววของปลาจะมากินเบ็ดของเราเลยวันนี้จะได้ปลากินกันไหมครับเนี่ยแต่ความหวังของเรายังไม่หมดครับเพราะผมได้เจอกับไถโทนชาวประมงมือฉมังให้มาช่วยเรากันครับ
4: นี่ครับผม
5: ได้ครับ
4: นี่โอ้เราต้องให้มืออาชีพอุ้ยมึก
2: โอ้โห
4: นะครับอันนี้หมึกอะไรครับมันจะพ่นไหม
5: ครับ
4: หมึกหอมแปลว่าตกที่สะพานปลาแบบนี้อย่างที่คุณเจมบอกคือได้จริงๆนะมีจริงนี่เราให้ดูกันแล้วหมึกได้แล้วต้องเอาปลา
5: ต้อง
4: เอาปลาให้ได้นะ
0: ไต้ทนแนะนำเราว่าถ้าเกิดอยากได้ปลาให้ย้ายไปตกบริเวณที่ชาวบ้านทำอาหารกันครับน่าจะมีสิทธิ์ได้ปลาเยอะกว่า
4: เขาบอกว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ชาวประมงที่มาทำแบบข้าวกันเพราะว่ามันจะมีแบบเหมือนอาหารที่ทำอาหารแล้วหล่นลงไปนะครับเยอะเราก็เลยลองมาตกตรงนี้กันดูเดี๋ยวมาลุ้นกันดูนะ
0: หลังจากที่เรารอกันพักใหญ่จนแทบจะเลิกตกกันแล้วในที่สุดความหวังครั้งแรกของเราก็มาแล้วครับ
2: ติดแล้วครับ
4: ได้แล้วพี่เจม
2: ได้แล้วครับ
4: ลุ้นโอ้ยเป็นงอเลยอ่ะ
0: อย่าปล่อยให้หลุดมือนะครับคุณเจมเพราะไม่รู้ว่าจะตกได้อีกหรือเปล่า
4: โอ้ได้แล้วอันนี้อะไรอ่ะ
2: ปลากุสลาดคร
4: ับ โอ้ยปลาเก๋าจุดฟ้านี่แพงนี่
2: ใช่ครับ
4: กุสลาดเลยโอ้ยคุณผู้ชมอันนี้อย่างนี้ก็ถือว่ากำลังกินเลยใช่ไหม
2: ถามว่าก
4: ็
2: เล็กไปสำหรับปลาจานนะแต่ก็ถือว่า
4: วันนี้เราประสบความสำเร็จแล้วเราไม่ได้หมึกแต่เราดูหมึกของคุณลุงเขาแล้วเราก็ได้ตัวนี้มา
2: เกิดอยากได้ตัวใหญ่กว่านี้มี
4: หรอ
2: มีของไตโทน
4: อ๋อไตโทนเขาตกมาแล้วเหรอ
2: ใช่ครับ
4: โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันอันนี้เดี๋ยวเราไปปลดก่อนนะอย่างกุสลาดถือว่าอย่างนี้ถือว่าได้ยากไหมเก๋าจุดฟ้าเนี่ย
6: เขาก็ได้กันบ่อยนะคร
4: ับ ได้กันบ่อยแสดงว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์เน
6: า
4: ะ
6: ใช่ครับฝากไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำกับข้าว
4: นี่เลยในนี้มีอะไรบ้างนะไต
6: ที่ไปเอาเรือออกไปตกมาก็จะได้เป็นปลาเก๋าใหญ่ครับปลาเก๋าไซส์2โล3โลครับ
4: นี่เก๋าใหญ่
6: เก๋าใหญ่ครับ อันนี้ก็จะเป็นกุสลาดนะครับ
4: อ้าวแล้วเมื่อกี้ที่เราได้คืออะไรอ่ะ
6: ก็กุสลาดเหมือนกันครับ
4: แต่
6: บางที่เขาเรียกย่ำสว่าง
4: คือถ้าเกิดตกอย่างเงี้ยได้ปลาอะไรถือว่าแบบมีราคาที่สุดอะครับ
6: ปลากุสลาดครับ
4: กุสลาดอันนี้คือหอยอะไรครับบังเอิญหันมาเจอพอดี
6: คือหอยมะระครับ
4: หอยมะระขมไหมครับ
6: ไม่ขมครับที่เขาเรียกมะระมันจะเป็นปุ่มมันไม่ขมเหมือนมะระ
4: อันนี้เป็นของดีของที่นี่เหมือนกัน
6: ใช่ครับ
4: เขาจับเป็นยังไงครับปกติ
6: ปกติเขาจะเอาคนลงไปดำมาอยู่น้ำลึกครับประมาณ 20-30 เมตรนะครับ
4: โอ้ดำแบบดำตัวเปล่าอ่ะ
6: ไม่ใช่ครับเขาจะมีถัง
0: ไหนๆก็มาเจอปลาเก๋าตัวใหญ่แบบนี้ก็ลองชิมกันสักหน่อยแล้วกันนะครับว่าเนื้อจะอร่อยขนาดไหน
4: ไตบอกว่าปลาเก๋าตัวนี้สามารถกินแบบซาชิมิได้ด้วย
6: ซาชิมิได
4: ้ซึ่งไตแร่ให้ดูก่อนผมยังแร่ไม่เก่งขนาดไตนี่คือชอบตกปลามาตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับ
6: ใช่ครับ
4: หรือว่าเป็นอาชีพเลย
6: มันเป็นอาชีพคนอยู่ที่นี่ครับ
4: อ๋อโอ้โหนี่ ตัวใหญ่มากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอาหัวไปทำอาหารของผมแต่ว่าไหนๆก็ได้ตัวแล้วเพราะว่าตัวอุ๊ยอะไรไข่อ๋อไม่ใช่พุงตกใจหรือว่าไข่นี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาเขียงนี้มาแล่เปลี่ยนเขียงนิดนึงนะเพราะว่านี้เราจะรับประทานได้เลยไส้จะแล่ด้วยมีดพาเหรอ
6: ไม่ใช่ครับ
4: ถ้าแล่ด้วยมีดพานี่เทพเลยนะ
6: มีดอันนี้แพงนะครับ
4: นี่มีดแบบญี่ปุ่นเลยนะ
6: 3 ล้าน
4: เฮ้ยจริงอ่ะ
6: ครับร้านแรกไม่เจอร้าน2ไม่มีได้ร้านที่3ครับ
4: ไปเล่นที่อื่นดีกว่าแล้วแหมอ่ะตอนที่ไส้ทำปลาตอนแรกครับไส้เหมือนกับตัดตรงท้องมันเพื่อให้เลือดไหลออกก่อนอันนั้นเป็นเทคนิคที่เขาเรียกว่าไล่เลือดใช่มั้ย
6: ครับใช่ครับก็รู้ถ้าเป็นปลาใหญ่ๆก็จะต้องไล่เลือดก่อน
4: ไม่งั้นมันจะขาวใช่ม
6: ั้ยใช่ครับ
4: แล้วเทคนิค
6: ถ้าเราไม่ไล่เลือดเนื้อเขาจะไม่ใสไม่ขาวครับเนื้อเขาจะขุ่น
4: ผมสังเกตไส้อ่ะหั่นตามยาวตัวปลาตลอดเลยเนาะ
6: มันแล้วแต่เทคนิคครับเป็นแบบนี้เราจะเป็นชิ้นสวยงามกว่ามัน
4: มีเทคนิคนะคุณผู้ชมอ่ะ
6: ครับผม
4: ผมอธิบายให้ตามขวางตามยาวเผื่อหลายๆคนงงเดี๋ยวเอาชิ้นนี้แล้วกันนะโอ้ยลื่นอันนี้คือปกติเราทำปลาทั่วไปเราจะหั่นตัดอย่างนี้เราเรียกว่าตัดขวางถูกไหมครับแต่ว่าไส้จะตัดเนื้อตามยาว
6: คือทำซาซิมิคือเราจะทำชิ้นให้มันสวยงามครับ
4: ก็เป็นเทคนิคในการตัดจะทำให้ได้ชิ้นที่สวยกว่าแล้วเนื้อปลาก็จะหนึบกว่าแตกได้ยากกว่านี่โอ้โหนี่ไต่ทำน้ำจิ้มมาให้ด้วยคุณผู้ชมอันนี้เราจะกินแบบซาซิมิแบบไทยๆนะ
6: ครับผม
4: เอาล่ะซาซิมิปลาเก๋าที่สดมากๆนะครับผมโอ้โหทำไมเนื้อมันหนึบขนาดนี้
6: เป็นปลาธรรมชาติจากทะเลเราเลยครับไม่ใช่ปลาเลี้ยงไม่ใช่ปลาซื้อครับปลาตกครับ
4: คือเนื้อแบบหนึบๆเด้งๆเลยอ่ะกัดเข้าไปแล้วแบบสู้ฟันเลยตึ๊บๆอย่างนี้เลยอ่ะแต่ว่าหวานไม่มีความคาวเลยครับอร่อยจริงเหมือนในตัวเขามันมีรสชาติของน้ำทะเลอ่ะ
6: ใช่ครับ
4: มันจะมีความหวานความเค็มจากน้ำทะเลอยู่เลยอ่ะโหสุดยอดคุณผู้ชมขอบคุณไต่มากครับผมขอบพระคุณครับไต่ขอบพระคุณครับ
0: กินแบบซาชิมิสดๆกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปชิมอาหารถิ่นจากรสมือของแม่ครัวที่นี่กันดีกว่าครับ
4: สวัสดีครับ
5: จ้าสวัสดีค่ะ
4: แม่แตนนะครับผมวันนี้แม่แตนจะสอนผมทำอะไรครับ
5: ทูชีปลาโม่งค่ะ
4: ปลาโม่งก็น่าจะเหมือนกับปลาลังใช่ไหมแต่ปลาโม่งน่าจะเป็นภาษาพื้นบ้านนะปลาลังก็คือจะอยู่ในตระกูลเดียวกับปลาทูคุณผู้ชมแต่ว่า
5: สายพันธุ์แบบนั้นแหละค่ะ
4: จะตัวใหญ่กว่าปลาทูหน่อย
5: อันดับแรกก็ใส่กะทิลงในกระทะเลยค่ะน้ำพริกแกงเผ็ดค่ะ
4: พริกแกงเผ็ดนะครับเนี่ยผมทำแบบนี้ถูกไหม
5: ใช่ค่ะ
4: ค่อยๆ ยีพริกแกงกับกระทะให้มันแบบเดือดให้มันหอมใช่ไหม
5: พอเดือดนะเดือดแตกมัน
4: เอามันเอามันเลยนะแตกมันเลยนะ
5: ใช่ค
4: ่
5: ะแตกมันเติมกะทิไปเลย
4: เอากะทิเลยนะอันนี้ปลาแม่ก็คือเอาไปเอาไส้เอาอะไรออกหมดแล้ว
5: ออกแล้วค่ะ
4: แล้วก็ค่อยๆใจเย็นๆใช่ไหมไฟแบบกลางๆรอให้สุกให้มันซึมเข้าเนื้อเนาะเดี๋ยวไปเขี่ยมันมากเดี๋ยวมันขาวใช่ไหมปรุงรสน้ำปลาสักช้อนนึงพอไหม
5: ใช่แล้วก็
4: น้ำปลาชูชีนี่ต้องหวานหน่อยไหม
5: จ้ะใส่ใบโหระพาค่ะใส่เลยจ้ะ
4: แม่เตรียมใบโหระพาผมเตรียมใบมะกรูดแล้วกันนะน่ากินมากคุณผู้ชมคือด้วยความที่ปลามันสดเนาะน่ากินเลยอ่ะเดี๋ยวเราจัดลงจานแล้วปลาขาวชัวร์เลยครับคุณผู้ชมดูสิสดจัดเลยอ่ะปลาแบบเนื้อหวานและนุ่มเลยอ่ะพริกแกงอร่อยครับคุณผู้ชมรสชาติไม่เผ็ดมากแต่หอมสมุนไพร
5: ใช่
4: แต่ผมบอกเลยนะความอร่อยจริงๆมาจากกะทิเลยเนี่ยตัวนี้ที่มันเป็นไข่เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมไข่ตัวนี้มันเกิดจากความมันของกะทิเนาะ
5: ใช่ค่ะ
4: จะบอกว่าอร่อยมากคุณผู้ชมตัวไข่เนี่ยเพราะว่าปลามันสดมันหวานแล้วความหวานของปลาเนี่ยมันไปอยู่ในกะทิ
5: จ้า
4: แล้วพอกะทิมันแตกมันแล้วมันเป็นไข่ขึ้นมาไอ้ตรงนี้คุกข้าวนะโอ้โหอร่อยมากเลยเนาะกับกี่จานก็กินไม่พออ่ะถ้าไปคุกข้าวอ่ะ
5: ปลาแสมสารจะสดอย่างเงี้ยแหละค่ะ
4: อร่อยรสชาติหวานนำนิดๆตามด้วยเค็มแล้วก็เผ็ดแล้วก็หอมเครื่องแกงวันนี้วัตถุดิบที่เราได้ก็จะเป็นปลาเก๋าซึ่งส่วนเนื้อเราเอาไปทำซาชิมิแล้วนะครับเราก็เลยมีส่วนหัวอยู่ตรงนี้ผมก็เลยนึกถึงอาหารญี่ปุ่นที่เราชอบกินกันนะก็คือ หัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊ววันนี้เราจะลองใช้หัวปลาเก๋ามาต้มซีอิ๊วบ้างครับอันนี้เราจะเป็นน้ำต้มเดือดแล้วนะครับผมจะใส่ขิงลงไปนิดนึงขิงนะครับจะช่วยในการแก้กลิ่นคาวของปลาได้ดีมากนะครับผมและเราก็จะเอาน้ำเดือดๆนี่แหละมาลวกปลาของเราเพื่อล้างเลือดหรือว่าล้างกลิ่นคาวออกนะครับแล้วก็ไม่ต้องแช่ไว้นะครับเราแค่แบบเหมือนล้างกลิ่นคาวเฉยๆแค่นี้ครับผมเราก็จะเอาใส่ลงไปในน้ำที่เดือดนะครับผมเราก็จะเริ่มใส่เครื่องปรุงนะครับก็จะมีโชยุครับโชยุเนี่ยให้รสชาติเค็มให้กลิ่นที่หอมในแบบสไตล์อาหารญี่ปุ่นนะครับมิรินก็จะเป็นเหล้าหวานแบบญี่ปุ่นใช้ปรุงอาหารตัวนี้จะให้รสชาติหวานนะครับสาเกนี่ก็จะช่วยแก้กลิ่นคาวนะครับแต่เวลาที่พออาหารของเราสุกแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์จะเลยเหยออกไปนะครับ
0: ขั้นตอนต่อไปก็ใส่หัวไชเท้าแครอทแล้วต้มทิ้งไว้ด้วยไฟปานกลางประมาณ20นาทีครับ
4: นี่โอ้ออกมานี่โอ้โหปลาเก๋ามันฟูขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหตอนนี้หอมมากเลยกลิ่นแบบอาหารญี่ปุ่นเลยอ่ะนี่นะครับคือจุดเด่นของปลาเก๋าปลาเก๋าจะเป็นปลาที่ค่อนข้างมีเนื้อตรงแก้มเยอะครับก็จะอร่อยเป็นพิเศษเลยเวลาเอาหัวมาทำอาหารเนาะแล้วผมก็จะเอาผักนะครับลงไปจัดเสิร์ฟคู่กันหลังจากนั้นก็จะแต่งหน้าเล็กน้อยนะครับเราผมก็จะมีตัวขิงนะแล้วก็มีต้นหอมญี่ปุ่นอันนี้ก็ใส่เยอะๆหน่อยครับพริกชี้ฟ้าแดงครับจุดเด่นของหัวปลาเก๋าต้มซีอิ๊วนะครับต้องบอกว่าเราได้ปลาที่สดมากๆมานะครับเนื้อจะแน่นและหวานมากไม่มีกลิ่นคาวเลยครับนำมาต้มกับซีอิ๊วในสไตล์แบบญี่ปุ่นแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นรสชาติที่ทุกคนชอบและถูกปากกันอยู่แล้วแต่ผมขอแนะนำว่ายิ่งถ้าเราได้จิ้มคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วยิ่งเข้ากันอย่าบอกใครเลยครับต้องบอกว่าเป็นการผสมผสานรสชาติระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่ลงตัวมากๆเลยครับผมยังไงอยากให้ลองไปทำดูอาจจะลองเปลี่ยนจากหัวปลาเก๋าเป็นหัวปลาชนิดอื่นที่คุณมีแล้วลองทำสูตรแบบผมดูก็ได้นะครับรับรองว่าไม่ยากถ้าคุณมีวัตถุดิบดีๆอร่อยแน่นอนครับแสมสารนะครับเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่น่ามาเที่ยวมากๆนะครับไม่ว่าจะมีกิจกรรมสนุกๆมากมายนะครับวันนี้แค่ส่วนหนึ่งที่เราเห็นนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดชุมชนนี้มีดีเรื่องอาหารแน่นอนโดยเฉพาะวัตถุดิบจากทะเลที่สดมากๆแล้วก็เทคนิคการปรุงอาหารแบบพื้นบ้านครับอยากให้ผู้ชมลองมาสัมผัสดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนกับแสมสารครับแล้วตุ๋นวันนี้หนูกินอะไรไปอร่อยอ่ะหนูกินหมึกใช่ไหมหมึกอร่อยไหมไข่หมึกย่างอร่อยไหมลูกหนูจ่ายตังค์เขาหรือยังเดี๋ยวเขามาตามจับเลยนะกินเขาไม่จ่ายตังค์อ่ะจะหนีแล้วคุณผู้ชมหนีไม่ยอมจ่ายตังค
7: ์ ひと皿から新しいひと皿へ食から文化へจากจานสู่จานจากอาหารสู่วัฒนธรรมเพราะทุกวัตถุดิบมีเรื่องราวมารู้จักวัตถุดิบไทยมีมุมมองใหม่เด็กขอให้ดูเด็กไปชิม
8: อร่อยมากเผ็ด
9: มูสูชิ
10: มูสูชิ
7: ไปเรียนรู
11: ้ไปกัน
12: โอ้โหครับ
7: และทั้งสั่งแทนเมนูที่ไม่คาดคิดพบกับฮิโรซันและซามูไรเชฟ
13: ในรายการซามูไรเคโดซามูไรรถไฟทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าเริ่มวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ทางไทยพีบีเอส
14: よろしくお願いします
15: เปลี่ยนและคนท้องถิ่นคือด่านหน้าที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงไทย PBS และเครือข่ายผู้ผลิตสื่อภาคพลเมืองเสนอสารคดีที่ติดตามเรื่องราวผู้คนในท้องถิ่นซึ่งกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงของโลกพวกเขามองเห็นและคิดอะไรพวกเขาปรับเปลี่ยนและเห็นทางออกแบบไหนเมื่อโลกหมุนเร็วและไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวจะสร้างโอกาสหรือโจทย์ใหญ่ให้กับคนท้องถิ่นเดินทางไปทำความเข้าใจกับเรา Localist คิดเปลี่ยนโลกพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งเริ่ม11ตุลาคมนี้ทางไทย PBS
16: แนวอยู่แนวกินอีสานกำลังงอกงามสู่ล้านนาน
17: ี่ก็เป็นอาชีพแรกนะครับที่ผมทำตอนมาเป็นเขยอยู่ที่นี
18: ่บทพิสูจน์ลูกเขยเจ้า
16: วัฒนธรรมอาหารที่ถูกส่งผ่าน

0: ผ่านชีวิตคู
1: ่ล้ำ
2: ล้ำมีดี
3: แซ่บขนาด
0: ติดตามรายการคุกเคาเจอร์บ่าวไทยบ้านอีสานล้านนาอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
4: วันนี้จะพามารู้จักกับวิสาหกิจชุมชนลำไส้พัฒนาที่นี่เขานำปลาดุกไปแปรรูปทุกอย่าง
5: ปลาดุกเส้นเค็ม
6: ปลาดุกเส้นหวาน
7: ปลาดุกส้ม
8: ปลาแผ่นกรอบกรอบ
9: ถ้าคุณโทรมาตอนนี
10: ้แอมปี้สิบกระปุก
11: พี่รอเลย
4: เกือบโทรแล้วหมดยังครับเมื่อกี้
12: เนื้อตัวนี้นะคะทำเป็นแดดเดียวหนังเอาไปทำหนังกรอบ
13: มันปลาดุกเอาไปทำไบโอเอาไปทำอาหารสัตว์
14: พอเรารวมกลุ่มปุ๊บจาก400
15: ตอนนี้อยู่ประมาณ37บาท
4: ฟังเรื่องราวเต็มๆกันต่อข้างในรายการมหาอนาบานามหายกกวนทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS

0: ว่ามันจะมองไอ้นี่แทนเลย
1: เหมือนกันเลย
2: มันหอมกว่านะ
3: จะเลือกหยิบเลือกใช้เลือกดัดแปลงเลือกประยุกต์ก็ต้องถือว่านี่เป็นภูมิปัญญาที่มีความลึกซึ้งมากทีเดียว
4: มันเหมือนกับย้อนกลับไปเป็นร้อยๆปีที่พูดกันง่ายๆว่าอาหารการกินมันคือการแบ่งปันกันเวลากินอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาได้คอนเนคหรือเขาได้เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษในรอยรถอันนี้คือรอยรถแห่งศรัทธาเลยเป็นแผนที่ที่มองไม่เห็นแต่เป็นแผนที่ที่ทำให้คนยังเดินไปได้อย่างสง่างามยังเดินไปได้แบบว่ามีเป้าหมายมีพื้นที่มีวิถีที่ชัดเจน
5: จาริกในรอยรถทุกวันเสาร์ 14:05 น.เริ่ม10 ตุลาคมนี้ทางไทย PBS

งดงามในความหลากหลายร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.ทางไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: เราจะให้เราเช็คพลังลิ้นของผมจะได้รู้ว่าเฮ้ยไอ้หน้าตาอย่างเงี้ยดูหน้าตาแข็งแรงพลังลิ้นอาจจะอ่อนแอก็ได้นะ
2: เบโรเดะรัวกอนโยชิสเกต
1: 27.4 คือดีหรือไม่ดีเดี๋ยวดูกันแต่ดูสิพลังลิ้นของปูจินะฮะเท่าไหร่ต่ำกว่าเส้นแดงต่ำกว่าเส้นแดงลิ้นไม่ดีเกี่ยวกับฟันไม่ดีเหรอถ้าบริหารแล้วนะหน้าคุณจะแก่ยากมีรอยย่นน้อยลงด้วยก็คือถ้า R E U
2: ซ้ายนี่ก็ไป
1: ยาก
2: เขา動かさない。
1: うまい。
2: 下手くそ。
1: กระจอกกัดฟันไว้ปิดปากไว้แล้วเอาลิ้นหมุนไม่ใช่อ้าปากนะต้องปิดปากไว้ปิดไว้ไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกแก้มลิงป่ะผู้หญิงที่มีอายุเยอะนะฮะกลัวว่าหมุนลิ้นแล้วจะเยอะไม่ผิดครับหมุนลิ้นยิ่งทำให้ร่องตรงเนี้ยหายและน้อยลงครับ
3: วันนี้พาไปบริหารร่างกายในส่วนที่คิดว่าน้อยคนนักจะนึกถึงเดากันค่ะส่วนไหนดีกระบังลมลิ้นปี่หน้าเกือบแล้วค่ะตามฟูจิเซนเซไปดูดีกว่าว่าคุณหมอจะพาเราบริหารร่างกายส่วนไหนดี
1: คุณรู้ไหมว่าจะแข็งแรงได้ให้เราบริหารลิ้นอย่างเงี้ยคุณหมอเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องบริหารลิ้นแล้วทำให้เราแข็งแรง

0: โดยไม่ต้องออกกำลังกายเยอะแค่หมุนลิ้นกล้ามเนื้อขึ้นแล้วมีภูมิต้านทานอีกจริงหรือไม่ไปถามอาจารย์กันดีกว่าตรงนี้ครับเซนเซ่คุณชิวะฮายよろしくお願いします。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。じゃあ君もね。
1: どうぞおかけになってください。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。舌を動かすことって筋肉つくんですか？
1: つきますよ。
0: あ、本当ですか？
1: まず舌ってどれぐらいの重さがあるかわかります？
0: บริหารลิ้นแล้วกล้ามเนื้อขึ้นจริงเฮ้ยไม่เคยรู้มาก่อนแล้วถามว่าลิ้นน่ะหนักเท่าไหร่ลิ้นนะน่าจะหนักประมาณเหรียญ500เยนหรือเหรียญ10บาท3เหรียญหรือเปล่าประมาณนั้นเนาะ
1: じゃあ3択
0: はい3択
1: 卵1つ
0: 卵1つ
1: スマホ1台
0: スマホ1台
1: 500ミリのペットボトル1本この3つだと
0: 1台2มือถือ1เครื่องและอันที่3คือเท่ากับขวดน้ํา500มิลลิลิตร1ขวดอันไหนครับไข่ไหมคิดว่าไข่ครับไม่ใช่
1: ใช่
0: ดาเม
1: สมาร์ทโฟน1台
0: โอ้สมาร์ทโฟน1台
1: สมาร์ทโฟน1台
0: ถ้ากับมือถือ1เครื่องนี่เหรอเฮ้อันนี้เหรอこれが
1: 下
0: これしかないのに
2: เดากันถูกไหมคะลิ้นที่เราเห็นว่าเล็กๆปรากฏว่าหนักเท่าโทรศัพท์มือถือเลยแปลว่ายังมีส่วนที่เรามองไม่เห็นอีกเยอะเลยนะคะแต่ก่อนจะไปเริ่มคุยอะไรกันมาเช็คกันก่อนเลยว่าลิ้นของฟูจิเซนเซแข็งแรงขนาดไหนคุณหมอมีเครื่องมือมาวัดให้ดูด้วยค่ะ
0: เราจะเช็คพลังลิ้นของผมจะได้รู้ว่าเฮ้ยไอ้หน้าตาอย่างเงี้ยดูหน้าตาแข็งแรงพลังลิ้นอาจจะอ่อนแอก็ได้นะนี่คือเครื่องวัดลิ้นนะฮะเครื่องวัดลิ้นจริงๆเลยพลังลิ้นว่ามีลิ้นขนาดไหนวิธีการก็คือให้กัดมันจะมีที่กัดนะแล้วก็ใช้ดันลิ้นดันไอ้ลูกโป่งอะฮะให้ไปถึงเพดานไอ้ลูกโป่งเนี่ยโดนเพดานเมื่อไหร่ก็คือเท่าไหร่เท่านั้นนะตรงนี้ก็คือตรงที่เราจะต้องกัดไว้แล้วแล้วก็ส่วนที่เป็นลิ้นเนี่ยก็คือจะแตะตรงลูกโป่งให้เอาลูกโป่งเนี่ยบี้ลูกโป่งติดเพดานดูว่าเรามีพลังลิ้นเท่าไหร่
1: でここに数値が出ますから。
0: แล้วตัวเลขจะขึ้นตรงนี้ครับ。
1: 噛んで、でベロで上顎に押し付ける。
0: 27.4 คือดีหรือไม่ดีเดี๋ยวดูกัน
2: มาดูกันค่ะว่าผลจะเป็นอย่างไรตกใจกันเลยทีเดียว
0: พวกส่วนใหญ่เนี่ยในวัย30 40เนี่ยนะคนส่วนใหญ่มันเกิน30ผมเนี่ยต่ำกว่า30 27.4 คือต่ำผมดูแข็งแรงอยู่นะนี่ดูใหม่นะวัย20ต้องมีพลังเท่าไหร่เนี่ยเกือบ50ใช่ไหมนี่ผู้ชายนะวัย30ก็คือประมาณต้องมีพลังถึง45วัย40มีพลังลิ้นเท่าไหร่42ประมาณนี้เนาะและวัย50มีพลังเท่าไหร่42เหมือนกันวัย60มีพลัง39และวัย70ก็มีพลังลิ้นเท่าไหร่เนี่ยก็คือประมาณ32แต่ดูดิพลังลิ้นของฟูจินะฮะเท่าไหร่27อะต่ำกว่าเส้นแดง
2: ฟูจิเซนเซยังไม่เชื่อค่ะว่าลิ้นตัวเองไม่แข็งแรงขอคุณหมอตรวจกันอีกรอบเลย
0: ลองทำอีกทีเผื่อว่าผมตื่นเต้นเนาะกัดตรงนี้แล้วใช้ลิ้นดันตรงนี้ให้ตรงเพดานแล้วเราก็จะรู้ว่าลิ้นเราเนี่ยพลังดันเนี่ยขนาดไหนไม่มีแรงนะไม่นะ
2: ผลเหมือนเดิมค่ะออกกำลังกายลิ้นด่วนนะคะเพราะคุณหมอบอกว่าถ้าพยายามบริหารลิ้นตามท่าที่คุณหมอกำลังจะสอนให้รับรองจะกลับมาแข็งแรงได้ค่ะแต่ถ้าลิ้นเราไม่แข็งแรงจะมีปัญหาอะไรตามมาบ้างมาฟังให้หลอนกันก่อนค่ะ
1: เด็กคนเอาหนี้บูรณาการตัวแก
0: ปากเราด้านล่างของกรามเราเนี่ยจะห้อยทำให้ปากอ้าแล้วไม่ดีอะไรอ่ะ
1: นั่นตัวเขา
0: ปากแห้ง
1: รู้ว่าเตลจะไง
0: คือถ้าปากแห้งจะทำให้ปากเหม็นและมีผลอย่างอื่นคือฟันผุด้วยครับ
1: これはここ口だけの話
0: ปากแห้งทำให้ฟันเลี้ยงไม่ดีเหรอเดี๋ยวนะลิ้นไม่ดีเกี่ยวกับฟันไม่ดีเหรอ
1: นั่นสิครับที่ว่าตัวこれ下でし
0: ょอ๋อแล้วถ้าปากแห้งทำให้ฟันเหยินเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าปากแห้งลิ้นจะดันข้างหน้าไปข้างหน้าดันไปข้างหน้าแล้วติดนิสัยดันไปข้างหน้าฟันก็จะยืดออกมาข้างหน้าและรู้ไหมว่าในโลกนี้มีโรคใหม่ที่เกิดขึ้นคือโรคหายใจทางปาก
2: อะไรกันคะเนี่ยจากการที่ลิ้นไม่แข็งแรงทำให้ปากอ้าพอปากอ้าอาการต่างๆมากันเพียบเลยคุณผู้ชมลองสังเกตคนนั่งข้างๆสิคะกำลังปากอ้าอยู่หรือเปล่า
0: ถ้าเป็นเด็กอ่อนๆนะฮะจะเกิดเป็นโรคอะไรฮะไซนัสแล้วก็เป็นโรคหูและเป็นหวัดง่าย มีภูมิต้านทานต่ำคำถามมีว่าทั้งผู้คนเนี่ยปัจจุบันนี้เริ่มหายใจทางปากมากขึ้นคำถามเพราะว่าอะไร
1: 全世界的な問題なんですよで日本だとま
0: あและในประเทศญี่ปุ่นนะบอกว่าถูกวิจัยว่าตอนนี้ปัจจุบันน่าจะประมาณ 70% เลยเป็นคนหายใจทางปากมากขึ้นครับผมก็เลยถามว่าก็เพราะว่าอายุมากขึ้นเหรอท่านบอกว่าผิดนะเด็กเหรอเด็กแข็งแรงนะเด็กแข็งแรงแล้วทำไมลิ้นตกแล้วหายใจทางปากอ่ะ
1: แต่僕はあまりタイのことよく知らないのでわかんないです
0: เด็กเนี่ยทำไมถึงหายใจทางปากก็เพราะว่าเด็กกินของนิ่มปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่กินของนิ่มก็เลยไม่เคี้ยวน้อยเวลาเรากินข้าวถ้าเรากินของนิ่มๆเยอะนะเราจะใช้ลิ้นน้อยอ๋อเข้าใจแล้วเราลิ้นน้อยเวลากินข้าวเราใช้การขยับลิ้นบ่อยมากครับ
2: คิดตามคุณหมอแล้วก็มีเหตุผลนะคะทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดเลยค่ะและสิ่งที่คุณหมอกำลังพูดกับเราอยู่ตอนนี้เกิดมาจากการทำการวิจัยทางการแพทย์เรียบร้อยแล้วค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะตามมาดูกันค่ะว่าพฤติกรรมอะไรอีกบ้างที่ทำให้คนในปัจจุบันมีปัญหาเรื่องปากและลิ้นซึ่งส่งผลไปถึงสุขภาพในด้านอื่นๆอย่างไม่น่าเชื่อค่ะ
0: ป
2: ั
0: จจุบันนี้ผู้คนกินของแข็งน้อยลงนะครับบอกว่าคนญี่ปุ่นนะก็ดูมือถือไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยกินของที่เป็นแบบว่านิ่มๆเช่นแซนด์วิชขนมปังพวกเนื้อนุ่มๆนะแล้วก็กินแฮมเบอร์เกอร์บ่อยๆนะทำให้การเคี้ยวน้อยลงลิ้นก็จะใช้น้อยลงก็ทำใหลิ้นอ่อนแอครับคุณรู้ไหมว่าปัจจุบันนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยผิวปากไม่ได้ด้วยนะกลายเป็นว่าที่เด็กที่ญี่ปุ่นนะใครผิวปากได้คือฮีโร่นะเฮ้ยทำได้ป่ะเนี่ยผมสมัยก่อนลองให้เพื่อนๆหรือคุณป้าคุณตาคุณยายหรือเพื่อนดูรายการนี้นะลองไปผิวปากลองถามว่าลองผิวดูสิผิวได้ป่ะถ้าผิวไม่ได้นั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะมีลิ้นที่ไม่แข็งแรง
2: ลองกันเลยค่ะยังผิวปากได้กันดีอยู่หรือไม่นี่เป็นหนึ่งในวิธีง่ายๆที่จะเช็คสุขภาพความแข็งแรงของกล้ามเนื้อปากและลิ้นเลยนะคะ
0: นั่นวิธีการเช็คว่าลูกของคุณนะแข็งแรงหรือไม่นะครับก็คือการให้เป่าเทียนเค้กวันเกิดเด็กหลายคนเป่าทีเดียวไม่ได
1: ้
0: นี่คืออ๋อเด็กส่วนใหญ่นะจะเป่าดับไฟของเทียนไม่ได้นะครับเนี่ยเป่าแบบนี้
1: 力がないのと、そういうことをしたことがないから。
0: คุณหมอบอกว่าไม่รู้วิธีด้วยแล้วก็ไม่เคยทำด้วยก็เลยไม่ค่อยแข็งแรงครับ
1: 子供たちはそうだし、大人たちも。
0: พูดน้อยลงเคี้ยวน้อยลงเคี้ยวอาหารนิ่มขึ้นนะฮะเราใช้ลิ้นน้อยลง
2: มาค่ะฟังปัญหาให้ใจตุ้มๆต่อมๆไปแล้วมาฟังวิธีบริหารลิ้นกันค่ะรับรองว่าไม่ยากแต่ว่าอย่าลืมทำแค่นั้นเองค่ะ
0: ก่อนอื่นนะท่านี้ถ้าบริหารแล้วนะหน้าคุณจะนะฮะแก่ยากมีรอยย่นน้อยลงด้วยนะฮะก็คือถ้าอาใหญ่ๆนะอาใหญ่นะแล้วก็อีใหญ่ๆอีแล้วก็อู้คือปากออกหน้าอู้แล้วก็เอก็คือแล้วต้องลิ้นต้องยาวที่สุดเท่าที่เราทำได้ด้วยนะอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าดีแล้วก็ฝึกหน้าด้วยถ้าเป็นไม่ได้ให้ออกเสียงดีกว่า R E U
1: ชกุโกนี
0: ่ก็คือวิธีการบริหารแบบนี้วันละ30ครั้งแต่ถ้าวิธีง่ายๆคือหลังอาหาร10ครั้ง3มื้อก็คือ30ครั้งจะดีเลยครับ
2: ลำดับต่อไปมาสังเกตกันค่ะว่าลิ้นของคุณเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าซึ่งทำให้เกิดอาการที่เป็นเหมือนปัญหาโรคแตกของหลายๆบ้านนั่นก็คือการนอนกรนค่ะ
0: ธรรมดาแล้วลิ้นของเราเนี่ยจะติดเพดานนะวิธีการว่าลิ้นติดเพดานหรือไม่ก็คือการให้คุณหมอบอกว่าให้ออกเสียงนี่ผมทำได้นะเดี๋ยวลองดูนะนี่ผมใช้บ่อย
1: はじめに当たるとこあるでしょベロがそこが口を閉じた時にベロの先そこにないといけないんですよ
0: แล้วรู้ไหมว่าเวลาเราทำเสียงเนี้ยเนี่ยนะตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยลิ้นอยู่ตรงไหนนั่นคือตอนธรรมดาลิ้นต้องอยู่ตรงนั้นด้วยลิ้นต้องอยู่ตรงนี้ด้วยนี่คือทั้งที่เราไม่ได้ออกเสียงแต่ต้องติดอยู่นี้เป็นธรรมดาด้วย
1: これが寝るとベロが下がる
0: เมื่อลิ้นตกหนึ่งก็ฟันก็ปากก็อ้าพอปากอ้าเสร็จเวลานอนเกิดอะไรขึ้นกรนไงไอ้กรนเนี่ยแหละคือปากอ้าแล้วลิ้นตกแล้วรู้ไหมว่าที่บอกว่าพอกรนปัจจัยก็เพราะอ้วนหรือไม่อ้วนหรืออะไรเนี่ยคำตอบคุณหมอบอกว่าไม่ต้องไปสนใจถ้าคุณฝึกลิ้นคุณก็จะไม่กรนไงเพราะว่าถ้ากรนก็นั่นก็หมายความว่าคุณอาจจะเป็นโรคไม่หายใจก็ได้นะ
2: เริ่มกันเลยค่ะ และมาบอกด้วยนะคะว่าการบริหารลิ้นเพื่อให้ปากปิดสนิทแม้แต่ขณะหลับจะช่วยคุณจากอาการนอนกรนได้แค่ไหนถูกและสบายกว่าการต้องไปทำอย่างอื่นเยอะเลยนะคะ
0: แล้วรู้ไหมว่าวิธีการไม่ให้กรนก็คือมีเมาส์เทปก็คือเทปปิดปากปิดปากอย่างนี้คนแล้ว
3: ค
0: ือ
3: ก่อนนอนเหรอคะ
0: อ๋อไม่เปิดขึ้นเครื่องบินขึ้นเสียงเซ็นขึ้นรถทัวร์ปิดอย่างนี้มันจะไม่เปิดเลยเราก็จะไม่กรนครับปิดปากเพื่อไม่ให้กรน
1: いびきが止まるし、口が閉じるでしょ。そうすると口乾かないじゃないですか。
0: ปิดเทปฟันนะปากไม่อ้าปากก็จะชุ่มชื้นนะปากไม่แห้งก็เป็นหวัดยากแล้วก็ถ้าปากแห้งเนี่ยทำให้ฟันผุด้วยนะที่ประเทศไทยเวลาคุณปากอ้าอยู่เนี่ยนะฮะจะมีคนเตือนไหมถ้าเป็นญี่ปุ่นนะถ้าปากอ้างเงี้ยคุณปากอ้าปากอยู่นะจะถูกเตือนถ้าปากอ้างเงี้ยคือญี่ปุ่นบอกว่านะฮะเราไม่มีระเบียบวินัยหรือว่าไม่มารยาทเสียนะจะถูกเตือนเลย
2: สงสัยเราจะต้องเตือนเพื่อนเวลาเห็นเขาเปิดปากโดยไม่รู้ตัวแล้วนะคะเนี่ยเราถามคุณหมอว่าแล้วผ้าเทปลักษณะไหนดีคุณหมอบอกว่าง่ายๆเลยเทปอะไรก็ได้ที่เราสะดวกค่ะจากการวิจัยของคุณหมอบอกว่าช่วยลดอาการนอนกรนได้ถึง 60% เลยนะคะ
0: ถามหน่อยไอ้เทปเนี่ยหั่นตัดมาแล้วแปะเนี่ยนะเสียงกันเท่าไหร่
1: ただみたいなもんです
0: เหมือนกับฟรีเลยใช่ไหมกับว่าฟรีใช่ไหมเหมือนกับไม่ได้จ่ายเงินเลยใช่ไหม
1: เดี๋ยวนักนี่
0: และคนที่ตื่นมาฉี่ในตอนคืนนั่นคือคุณนอนไม่สนิทเกี่ยวด้วย
1: ただその鼻がすごく詰まっちゃうと
0: และคนที่นะฮะหายใจและจมูกอุดตันเนี่ยนะฮะอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าไม่ใช่เป็นคนธรรมดาลองทําดู
1: 薬あまり使わないんですよ
0: คนไข้ที่มาที่นี่นะครับเขาดีขึ้นทุกคนเลยฮะก็จากการหายใจทางปากเปลี่ยนเป็นหายใจทางจมูกแทนครับ
1: 漢方薬の治療してたんですよ。漢方の治療してて、
0: ท่านบอกว่านะฮะที่ผ่านมาท่านวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนะฮะสมุนไพรก็คือรักษากับป้องกันดีกว่ารักษาท่านก็เลยบอกว่ามาเรียนเรื่องป้องกันจะดีกว่าแล้วก็เลยมารู้ต่อว่าคนที่ป่วยหรือคนที่ไม่แข็งแรงเป็นคนที่ปากเหม็นนั่นหมายถึงอะไรก็คือคนที่อ้าปากแล้วก็เลยบอกว่าคนที่แปรงฟันแล้วเนี่ยแต่แปรงยังไงก็ยังเหม็นอยู่นั่นหมายถึงว่าปากแห้งไม่ใช่ว่าเป็นการไม่แปรงฟันแล้วรู้มั้ยว่าคนที่เป็นโรคฟันต่างๆเนี่ยทำให้เกิดโรคต่างๆด้วยนะคนที่เป็นโรคเหงือกเนี่ยนะมันจะทำให้นะเป็นโรคอัลไซเมอร์ด้วยและทำให้เป็นโรคสมองอุดตันและเป็นโรคความดันด้วยครับ
2: โอ้ยมาอีกหลายโรคเลยนะคะการรักษาความสะอาดปากและฟันรวมทั้งบริหารให้แข็งแรงสำคัญจริงๆค่ะเรามองข้ามเรื่องการบริหารลิ้นกันมาตลอดเลยนะคะเนี่ย
0: ผมถามคุณหมอว่าผมไปออกกำลังกายอ่ะผมคอยสังเกตตัวเองผมจะพยายามหายใจทางปากแล้วมันหายใจไม่ทันอ่ะหายใจทางปากได้ไหมคุณหมอบอกว่ารู้ไหมฮะนักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเป็นโรคนะฮะหอบหืดมากกว่าคนอื่นเกินครึ่งนะต้องใช้ยากันหอบเลยนะแสดงว่าคนที่เป็นหอบหืดถ้าคุณหายใจทางจมูกอาจจะเลิกจากการหอบหืดได้แสดงว่าไม่ต้องไปหาหมอ
2: ไม่ใช่แค่เฉพาะอาการภายในร่างกายอาการที่มองเห็นง่ายๆจากการที่มีปัญหาเรื่องลิ้นไม่แข็งแรงทำให้เปิดปากโดยไม่รู้ตัวและเกิดอาการปากแห้งตามมาทำให้เกิดอะไรได้อีกมาดูกันค่ะ
1: こういうお肌の人がいるとするでしょ。
0: はい。
1: 半年ぐらいするとね、こうなるんですよ。
0: โรคผิวเป็นอย่างนี้นะพอผ่านไปครึ่งปีจะเป็นอย่างนี้เลยนะเกี่ยวกับการหายใจนะหายใจทางปากหายใจทางจมูกก็บอกว่าถ้าหายใจทางปากจะมีจุลินทรีย์ไม่ดีเกิดขึ้นแต่ถ้าหายใจทางจมูกจะมีจุลินทรีย์ดีเกิดขึ้นเพราะนั้นจุลินทรีย์ในโพรงจมูกจะเปลี่ยนแปลง
1: 口で息をするとほら腸内細菌ってあるじゃないです
0: か。แล้วถ้าหายใจทางปากแล้วเนี่ยจะเกิดการอักเสบนั่นเองเมื่ออักเสบก็ทำให้พวกความอักเสบมันกระจายไปทั่วร่างกายถ้าเราเป็นโรคเหงือกเนี่ยมันก็จะมีเชื้อโรคก็จะกระจายไปทั่วร่างกายเข้าสมองเข้านั่นนี่นู่นน่าจะอย่างนั้นเลยภาษาญี่ปุ่นมีคำสุภาษิตที่ว่าปากเนี่ยเป็นต้นตอของความเสียหายหรือความหายนะ
2: น่าสนใจจริงๆค่ะใครยังดูแลปากฟันลิ้นยังไม่ได้เริ่มหันมาดูแลกันเลยนะคะ
1: คาโอชิมะ大学の小児の小児歯科の先生方が
0: คุณหมอบอกนะว่าจากมหาวิทยาลัยคาโอชิมะได้ทดลองนะครับ1ปีให้เด็กเนี่ยฝึกอย่างเงี้ยทุกวัน3เวลาก็คือ30ครั้งปรากฏว่าฟันจะเรียงดีขึ้นกลับมาเรียงดีขึ้นเลยปากก็จะปิดด้วยแล้วก็มีภูมิต้านทานเยอะเป็นหวัดน้อยลงด้วยครับและคุณหมอก็บอกอีกครับว่าการที่หายใจด้วยปากนั้นทำให้เด็กมีภูมิตกอย่างนี้ไม่พอนะครับเรียนไม่เก่งด้วยนะครับเนื่องจากนะเรามีภูมิตกก็จะเหนื่อยง่ายเมื่อเหนื่อยง่ายก็ไม่มีสมาธิในการเรียนด้วยนะแล้วก็กล้ามเนื้อก็อ่อนแอด้วยก็จะไม่ค่อยแข็งแรงด้วยครับป่วยง่ายด้วยครับ
2: คุยกันจนถึงตอนนี้เราอยากให้คุณหมอพิสูจน์ว่าแล้วตัวท่านเองล่ะความแข็งแรงของลิ้นอยู่ที่ระดับไหนคุณหมอใจดีตรวจให้ดูการสดๆเลยเหมือนกันค่ะ
4: เลยบอกว่าถ้าคุณหมอพลังลิ้นต่ำเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยตัวอย่างที่ไม่ดีเลยบอกงี้ฮะ
5: หมดอีกครับหมดเอาเลยใช่ไหม

0: 40 4040มากกว่าผม2เท่า
1: これがこれぐらいが普通です
0: นี่คือธรรมดานะ
1: 頑張れば上がりますから
0: แล้วถ้าเราฝึกไว้เราจะดีขึ้นนะขนาดผม40แล้วเพื่อนๆจะเท่าไหร่ล่ะดูให้รู้
2: มาค่ะฟูจิเซนเซต้องการการบริหารลิ้นด่วนลองทำพร้อมกันไปเลยนะคะ
0: ก็นะฝึกบริหารลิ้นโดยการหมุนจากซ้ายไปขวาและจากขวาไปซ้าย
1: ซ้ายนี่ก็ไป
0: ยาก
1: เขาโอ้動かさない
0: うまい
1: 下手くそ
0: กระจอก
1: 下手くそ
0: もう一回言うね
1: 下手くそ
0: 下手くそกระจอกล้นว่าอย่างเงี้ยโอ้ห้ามขยับหน้าเดี๋ยวนะ
1: เบโรだけ
0: はい顔動いちゃうけど

0: そしたら、はい、右に5回やってみましょうか。今左に5回。
1: 你妹妹是ไ了呢，我跨背踢呢，那他พยายามปาน。
0: 右に5回。嗯嗯，哇，
1: 那动，但没那么的，หมุนตาม啊，ดูนะ。
0: 嗯，
1: 那动，ยากจัง。口開いて
0: よ。難しい。
1: ば、ああどうや。
0: 普段。
1: 口を閉じる。
0: そうそう、口を閉じてその間に一緒大きく動かす。
1: ああ、よく。กัดฟันไว้ปิดปากไว้แล้วเอาลิ้นหมุนไม่ใช่อ้าปากนะต้องปิดปากไว้เห็นไหมมันจะปากอ้าวะ
0: เว้ยก็มันยากใช่ไหม
1: ขึ้นบนเนี่ยต้องปิดปากไว้นะยาดีไหนなんとか、じゃあ、何で言う
0: の ?5 回ぐらいだと、それほど疲れない。
1: てか、先生、今、暑くなって
0: くる。暑くなってくるんです。
1: それに、僕、もう、ロンマンで、はい、かやぶりん、かやぶりん、はい、ロン。なんで暑くなるの？ロンルイや。
0: ものすごく血流が増えますから。
1: ロンルイ。
0: 血流がすごく増えるから。
1: 汗かいた。うん。うん、うん、うん、うん、ロンルイ。
0: 普段動かしてないでしょ。
1: ほら、ムーダーグルや。เราหมุนแค่อย่างละ5รอบเท่านั้นนะผมรอนะ10ครั้งโอ
0: 10ครั้งยามีการ10ครั้ง1ครั้งだけ10セットやってみましょうか
1: การหมุนลิ้นนะทําให้นะฮะการระบบไหลเวียนของเลือดอ่ะดีโดยเฉพาะสมองแล้วก็รอบหน้าจะดีด้วยแล้วก็กล้ามเนื้อรอบหน้าก็จะดีด้วยครับนั่นก็คือเอาตัวคุกว่าเฮลตินะ
0: มันอ浅くなりますパリッと張りが出て
1: ไอ้ตรงเนี้ยเค้าเรียกแก้มลิงป่ะไอ้รอยตรงเนี้ยนะฮะผู้หญิงที่มีอายุเยอะนะฮะกลัวว่าหมุนลิ้นแล้วจะเยอะไม่ผิดครับหมุนลิ้นยิ่งทำให้นะร่องตรงนี้หายและน้อยลงครับ
0: เอ็กซ์เซอร์ไซส์นั่นเองちょっとついてきてくださいねそこそこ疲れる可能性があります
1: และท่านบอกว่านะคุณหมอบอกให้เดี๋ยวจะเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็คือให้ทำตามให้ได้แล้วเราจะเริ่มเหนื่อยจริง
0: เซโนได้でしょ
1: う。ปวดกรามอ่ะนั่นเนี่ยทำไมเราปวดกรามอ่ะนั่นเนี่ยคนเอร่างไงตายเนา
0: ะ全部の筋肉動くから。口まで。じゃあ反対いきますよ。10回。はい、10回。すぐ10回いきますよ。
1: ねえ、言うな。ไม่ได้เป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่หรือคนชราควรทําหมดเลยเพราะมันเกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานหรือการเป็นหวัดหรือโรคฟันโรคเหงือกเพราะว่าถ้าหมุนลิ้นทําให้น้ําลายเพิ่มขึ้นก็จะทําให้ภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นโรคปอดก็จะหายโรคต่างๆนี่มันต้นตอของมาจากการโรคปากเลยมาจากน้ําลายมาจากปากแห้งแล้วก็ปากเหม็นด้วย
0: 30かなりきついですよ
1: 30คุณจะเอาจริงเหรอมันยากนะ
0: 30
1: คิด
0: ซีですよ
1: 30ไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะ

0: ถ้าเป็นไปได้ก็คืออย่าปากอย่าอ้าปากเยอะนะแล้วหมุนลิ้นให้กลมที่สุดคนผู้สูงอายุหรือเด็กๆคนที่ยังไม่เคยทำอ่ะพรุ่งนี้อาจจะปวดกรามปวดเมื่อยมากนะเริ่มทีละ5ก่อนก็แล้วกันถ้าคุณทำได้ก็10 20 30เลย
1: 1つねいくつかありますけどまずは唾液が出る
0: 1น้ำลายออก2ปากปิด3เลือดไหลเดือนดีแล้วก็หายใจทางจมูกเลิกจากการไอนะจามปากจะมีน้ำลายนะก็ทำให้เราป้องกันฟันผุโรคฟันโรคเหงือกก็หายด้วยครับถ้าลิ้นแข็งแรงก็ทำให้เราเคี้ยวเก่งด้วยมีแรงเคี้ยวเมื่อแรงเคี้ยวมีก็จะทำให้ระบบการย่อยอาหารดีด้วยเพราะว่าเราไม่ได้กืนทันทีเลยถ้าเรากืนก็จะเป็นก้อนใหญ่ๆเข้าไปมันจะไม่ดีกับร่างกายเราครับแล้วท่านบอกนะว่าถ้าลิ้นแข็งแรงเนี่ยจะมีแรงบีบเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็การทรงตัวดีขึ้นด้วยท่านเคยบอกว่านะฮะคนที่มีแรงบีบน้อยอายุจะสั้นเมื่อเราลิ้นหมุนลิ้นมันทำให้หมุนคอด้วยนะทำให้คอเนี่ยไม่เคล็ดคนที่ปวดคอปวดหลังปวดไหล่เนี่ยมันจะดีขึ้นด้วยครับมันเกี่ยวข้องเลยนะ
2: ดูให้รู
3: ้ที่คลินิกของคุณหมอมีคนไข้หลายวัยค่ะแต่มีอยู่คนหนึ่งที่เอามาอวดเราได้จากการที่มาออกกำลังที่คลินิกของคุณหมอในทุกส่วนของร่างกายไม่เฉพาะแค่ลิ้นมาดูกันค่ะสุดๆไปเลย
4: その時は先生の講演を聞きに最初
0: คุณยายมาที่นี่แต่13ปีก่อนตอนนี้อายุ85เมื่อ13ปีก่อนได้ไปฟังคุณหมอบรรยายนะก็เลยมาเข้าคอร์สเมื่อ13ปีก่อนก็คือใส่รองเท้าดีๆใส่รองเท้าดีๆก็ทำให้เดินง่ายก็ทำให้อยากเดินทำให้อยากออกกำลังกายก็เลยมาที่นี่ครับตอนแรกบอกว่าไม่ได้ป่วยอะไรครับแต่ว่าอยากจะรักษากล้ามเนื้อรักษาความแข็งแรงให้นานก็เลยมาอยู่ที่นี่มาฝึกอาทิตย์ละครั้งครับให้R E U A โอเค R E U A
4: そうそうそ
0: う。はい。でもこれをやることによって
4: やっぱりこう元気になる。
0: 元気になる。น่าจะแข็งแรงด้วยแล้วก็มีภูมิขึ้นมาด้วยแล้วก็ใช้สมองด้วยเพราะว่ามันเอ๊ะพอมันเนี่ยให้คิดเป็นท่าอื่นไงแล้วก็แลบลิ้นออกมาด้วยตัวบิโอกบิโอคิดตัวก็เอามาได้
4: ไหมไม่ですね
0: คาเซ่
4: บิโอ行ったことない
0: แทบไม่เคยไปโรงพยาบาลเลย10ปีแล้วครับไม่เคยเป็นหวัดด้วยครับแล้วไม่เคยกินยาด้วย
3: โอ้โหต้องยกให้เป็นไอดอลเลยนะคะไม่เคยไปโรงพยาบาลไม่มีโรคประจำตัวไม่ต้องกินยามาดูกันค่ะว่าแข็งแรงขนาดนี้ออกกำลังอย่างไรบ้างอย่ากระพริบตานะคะ

เห็นอย่างนี้แล้วต้องเริ่มกันแล้วนะคะหนุ่มๆสาวๆอย่ารอให้ถึงตอนเกษียณมันอาจจะไม่ทันการค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอและคุณยายที่มาให้ความรู้และแสดงให้เราเห็นว่าออกกำลังทุกส่วนตั้งแต่ลิ้นที่เราไม่เคยนึกถึงมาก่อนมันเลิศขนาดไหนค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ

0: เธอครบรอบ3เดือนเอาดอกไม้มาฝาก
1: ปีหน้าเดี๋ยวไปเที่ยวเมืองไทยกันเน
2: า
1: ะ
2: เดี๋ยวกันร้องเพลงบาทเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงู
3: ด้วยรู้รู้ให้ลึกฟูจิเซนเซได้ลองใช้ชีวิตกับตุ๊กตายางหรือเลิฟดอลจะอินกับน้องหรือไม่ตุ๊กตายางมีบทบาทหน้าที่อะไรในสังคมญี่ปุ่น
4: มันลึกกว่าที่เราคิดครับ
1: คุณแม่ต้องช่วยลูกชายให้ลังออกมาแต่พออยู่ไปเรื่อยๆกลายเป็นครอบครัวขึ้นมา
3: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอน Love หรือ Sex ตุ๊กตายางญี่ปุ่นเป็นอะไรให้ได้วันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
5: ข่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
6: น้ำยังคงท่วมสูง
7: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
5: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
8: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
9: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
5: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

0: เป็นเสียงกอไก่
1: ต้มแล้ว
2: เป็นยังไง
0: เขากี
3: วัฒนธรรมอาหารอีสานเราเข้มแข็งมากเพียงแต่ว่ามันยังขาดความเป็นระบบอย่างจริงจังในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
4: ฟังเสียงประเทศไทยเทเบิลท็อกเติมทรัพย์สินทางปัญญาให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
5: ปัจจุบันเนี่ยตัวบทละครโทรทัศน์เองเนี่ยIP ไม่ได้อยู่ที่คนเขียนนะครับเราไม่มีทรัพย์สินทางปัญญาตรงนั้นนะณวันนี้นักเขียนบทละครโทรทัศน์ไทยยังไม่มี IP เป็นของตัวเอง
2: อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยเลยไม่แซ่บ
0: ใช่ยังแซ่บไม่พอ
3: แซ่บไม่พอฮะ
4: ฟังเสียงประเทศไทยเทเบิลท็อกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS ค่ะ
6: นักกิจกรรมทางการเมืองนักเคลื่อนไหวผู้ที่บอกกับตัวเองว่าก้าวหน้ากว่าใครนั้นจำเป็นที่จะต้องมีจริยธรรมทางเพศเหนือกว่าคนอื่นหรือไม
7: ่ทุกคำพูดของเขามันมีอำนาจมากกว่าคนอื่นแต่คนที่มีอำนาจจะต้องประกาศออกมาอย่างชัดเจนและใช้อำนาจเหนือเพื่อผลประโยชน์ทางเพศให้ตนเองเขาพึงต้องระงับบทบาท
6: ติดตามเรื่องราวของนักกิจกรรมทางการเมืองคำถามถึงจริยธรรมทางเพศ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้เวลา 22:30 น. ทางไทย PBS

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจง

0: มีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังพุทธัสสะภะคะวะโตพุทธัพพะกะนะมะคะ

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดะมยังพุทธัตระภะคะวะโตภุพพะภากะนะมะคารังโรปะเสยัง

0: คติธรรมนำชีวิต
1: เราจะทำอย่างไรให้เรามีความสุขในแต่ละวันได้ตื่นขึ้นมาแล้วเราจะพบความสุขที่ไหนให้อยู่คำว่าฉันทะฉันทะคือใจรักรักที่จะอยู่กับสังคมรักจะอยู่กับครอบครัวรักที่จะอยู่กับลูกกับหลานแค่นี้ใจเราก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าเราต้องการให้มันเป็นความสุขมั่นยืนยาวเราก็ใส่วิริยะเข้าไปวิริยะก็คือความเพียรเพียรรักเพียรเข้าใจเพียรทำงานเพียรที่จะมีชีวิตอยู่ร่วมกันเกิดเราเพียรแล้วมันยังระหองระแหงกันบ้างทำไมเราไม่ใส่จิตตะล่ะเอาใจใส่ดูแลฝักใฝ่ซึ่งกันและกันและในที่สุดท้ายโยมก็พินิจพิจารณาวิมังสาโอ้ชีวิตเราจะมีความสุขได้เนี่ยมันไม่ยากนะขอเพียงแค่เราเข้าใจกันเห็นใจกันรักกันโยมก็มีความสุขแล้วเจริญพร
0: วันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน10ปีมะเมีย

0: จากพิกัดพลเมืองครับคุณผู้ชมครับมากินกันต่ออย่าหยุดคุณผู้ชมครับจะบอกกันไปว่าไทยเรานั้นมีดีเยอะมากมายโดยเฉพาะอาหารการกินนะครับแต่ละที่ก็จะมีวิธีการกินที่ต่างกันไปวันนี้ช่วงท้ายครับเราจะมาพูดถึงเมนูที่หลายคนเคยได้ยินชื่อแต่ยังอาจยังไม่เคยลองกินกับลาบยโสน้องยุ้ยเป็นอาหารถิ่นจากยโสธร1ใน77เมนูครับในโปรเจกต์นี้เขามีโปรเจกต์ใหญ่เขาเรียกว่าโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นมาในแนวคิดที่ว่า The Lost Taste The Living Heritage ครับเพื่ออะไรเพื่อค้นหาฟื้นฟูและเชิดชูรสชาติอาหารที่กำลังจะหายไปนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะที่สำคัญนะคะยังมีเมนูฟิวชั่นที่นำรสชาติจากท้องถิ่นมารังสรรค์เป็นเมนูใหม่ๆด้วยค่ะวันนี้ร่วมพูดคุยกันกับทั้ง3ท่านนะคะซึ่งงานอันนี้บอกก่อนนะ 1-4 ตุลาคมใครอย่าไปสัมผัสกับโลคอลลิงก์แบบนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณวารินทวีการคณะทำงานขับเคลื่อนลาบยโสนักกิจกรรมทางสังคมและนักสื่อสารเพื่อชุมชนท่านที่2นะคะคุณปริวุฒิจันทร์สว่างค่ะเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยโสธรและคุณธีรพงษ์ขุมรัตน์นะคะเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยโสธรสวัสดีทั้ง3ท่าน
0: มากันที่คำถามที่ผมอยากรู้คุณผู้ชมเองเคยสงสัยไหมลาบเนี่ยเราก็จะมีหลายที่หลายที
1: ่
0: แต่มันจะมีคำหนึ่งหรือชื่อเมนูคือลาบยโสลาบยโสแตกต่างจากลาบอื่นอย่างไรจุดเด่นคืออะไรเหรอครับคุณวรินทร์ครับ
2: ลาบยโสเนี่ยจริงๆยโสเราตั้งมา50กว่าปีแต่ก่อนเราเคยอยู่จังหวัดอื่นแต่ว่าที่ทำให้โด่งดังทั่วประเทศก็คือแบรนดิ้งร้านลาบยโสที่กระจายไปอยู่ทั่วประเทศ
0: ใช่ใช่เพราะว่าเป็นอุ้ยอันนี้ก็ลาบยโสลาบโสคือจุดเด่นของร้านลาบยโสเนี่ยมันคือยังไง
2: เรามีความเด่นเรื่อง

0: ความสดใหม่ของวัตถุดิบแล้วก็ซึ่งจริงๆก็จะเหมือนกันทั้งภาคอีสานแต่พอลาบยโสเรามีความโดดเด่นขึ้นมาการกระจายไปอยู่ทั่วประเทศทำให้ทุกคนติดตาติดกับแบรนดิ้งนั้น
1: เป็นแบรนดิ้ง
0: ใช่ครับ
1: คือเป็นชื่อที่ตั้งมา
0: ใช่ครับ
1: คือเมนูเนี้ยตั้งมาแบบ50กว่าปีคือแน่นอน
0: ใช่

0: นะครับร้านลาบทั่วประเทศเราจึงอาศัยตรงนี้ว่าทำยังไงร้านลาบทั่วประเทศเหล่านั้นจะเป็นตัวตอบโจทย์สามารถช่วยเศรษฐกิจฐานรากของพี่น้องชาวนาบ้านเราได้ด้วยโดยมีทั้งผักมีทั้งสมุนไพรมีทั้งวัตถุดิบอะไรที่สามารถใช้ของยโสธรได้เราจะรณรงค์ช่วยกันว่าพี่น้องร้านลาบทั่วประเทศเราใช้สินค้าหรือวัตถุดิบที่ไปยังยโสเราดีไหมส่วนตัวไหนที่มันจำเป็นต้องใช้สดๆเราก็ใช้ในพื้นที่นั้นๆ
1: นี่แหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มปรุงเลย
2: อยากเห็นเลยเดี๋ยวระหว่างที่คุยกันไปด้วยทำไปด้วยเลยได้เลยฮะเอาคุณวาลีเป็นคนจัดการเองเลยอันนี้เป็นลาบใช้เนื้ออะไรครับ
0: ตัวนี้เป็นเนื้อวัวครับ
2: เนื้อวัว
0: ความโดดเด่นของลาบจริงๆทุกคนจะนึกถึงเนื้อวัวก่อนแต่ในร้านลาบยโสนอกจากเนื้อวัวแล้วมันจะมีเนื้ออื่นด้วยทั้งเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อปลาลาบหรือแม้แต่สิ่งที่ใช้เครื่องปรุงลาบเช่นซุปหน่อไม
2: ้ซุปหน่อไม้
0: ซุปหน่อไม้ก็ใช้เครื่องปรุงลาบนะครับแต่ว่ารสชาติดั้งเดิมที่คนอีสานเรากินคนยโสกินก็คือจะเป็นรส
2: ขม
0: ขมจากดีหรือเพี้ย
2: อันนี้คือดี
0: ตัวนี้คือดีวัวนะครับดีวัวแล้วก็เราจะแช่เพี้ยมาก่อนเพื่อให้เนื้อมีความอร่อยความแข็งนะครับ
2: ครับ
0: เราปรุงทุกอย่างสดเสร็จก่อนแล้วก็นะครับ
2: คลุก
0: ก่อนในขั้นตอนนี้เรายังไม่ใส่ข้าวคั่วเราปรุงให้ได้รสชาติพอดี
2: ทำไมถึงไม่รีบใส่ข้าวคั่วครับ
0: ข้าวคั่วเนี่ยจะมีความหอมตอนที่เราคนตอนสุดท้ายเดี๋ยวสักพักจะได้กลิ่นหอมมากนะครับพอเราปรุงเสร็จคนเสร็จปุ๊บขั้นตอนสุดท้ายคือข้าวคั่วที่เราใช้ข้าวเหนียวคั่วมาใหม่ๆนะครับแล้วเราพอเราคนช่วงนี้แหละครับกลิ่นหอมมันจะคุ้งมาก
1: ได้กลิ่นค่ะได้กลิ่นเฮ้ยคิดถึงตอนกินลาบบ้านยายเลยอ่ะอย่างนี้เลย
0: ซึ่งเครื่องปรุงที่เราเตรียมมาลงตัวเสร็จบางคนจะชอบการใส่เลือดสดๆด้วยเราก็จะเอามาให้ดูด้วยนะครับ
1: เอาด้วยกรรมวิธีนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นวิถีอาหารการกิน
2: สีสวยเลย
0: นี่ก็ตรงนี้ก็ถือว่าขั้นตอนสดเกือบเสร็จแล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือผักเป็นผักโรยนะครับเป็นผักที่โรย
2: แล้วก็จะมีอะไรบ้างครับพี่วริ
0: มีสะระแหน่นะครับมีต้นหอมมีผักกูดซอยแล้วก็มีใบผักชีฝรั่งตัวนี้จะเป็นผักโรยก่อนนะครับผักโรยเราก็จะใส่เข้าไปนอกจากผักโรยแล้วสิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่เป็นรสชาติที่ยโสเราโดดเด่นคือผักที่จะมากินเคียงลาบเป็นผักพื้นเมืองนี่ครับเดี๋ยว
3: เป็น
1: อะไรนะคะ
3: กินเป็นคำเป็นรสชาติควบคู่กันกับการเวลาเรากินลาบอะครับ
0: ผักที่เป็นเครื่องเคียง
3: ใช่เป็นผัก
0: ซึ่งวันนี้เรามาโชว์ด้วย
1: ก็คือผักเคียงเวลารับประทานกันเนาะต้องรับประทานผักเยอะ
2: ก็คือผักเคียงนี่คือผักที่ใส่ในลาบอยู่แล้วด้วย
0: ซึ่งตรงนี้จะหายากมากทั่วประเทศเพราะว่ามันจะเป็นผักพื้นถิ่นน
3: ะครับเดี๋ยวจะให้ดูน้อยลงแล้ว
0: นี่คือผักสองฟ้าซึ่งเป็นผักพื้นบ้านที่หลายจังหวัดในภาคอีสานก็เริ่มม
1: ีผักฝาลองชิมแบบกินได้เลยใช่ไหม
2: ครับ
1: ได
2: ้ให้คุณสบายพรได้เลย
1: สบาย
2: คุณไม่เคยกินใช่ไหมครับคุณอยู่ในนี
1: ้ไม่เคย
2: ผักยอดฟ้าใช่ไหม
3: คร
2: ับ
0: ผักสอง
3: ฟ้า
2: สองฟ้า
1: ใช่ครับ
0: จะมีกลิ่นเฉพาะตัวและเป็นผักมีรสชาติและกลิ่นเฉพาะตัวเหมาะกับการกินกับลาบชนิดครับ
2: มันกลิ่นหอมๆไหม
0: ใช่ใช่ครับ
1: กลิ่นหอมๆแล้วก็มันเป็นหอมแบบโดยเฉพาะตัวแล้วไม่ได้ขมไม่ได้เขียวด้วยนะพี่ท็อปถ้ากินกับลาบยโสนัวบอกเลย
0: แล้วก็อีกหนึ่งผักที่เรา
1: หวานปลาย
0: เป็นผักพื้นบ้านคือผักหูเสือ
1: หูเสือเคยกินแล้วกรุบกรุบนะคะ
0: สิ่งที่เราอยากโชว์คือเป็นผักพื้นบ้านที่กินกับแกล้มกับลาบที่อร่อยที่สุดส่วนมากเราจะเจอแต่ผักทั่วไป
2: ทีนี้อันนี้คือเมนูอาหารพื้นถิ่น
0: ครับ
2: วันนี้เราพูดถึงเมนูที่เอาของพื้นถิ่นมาทำเป็นฟิวชั่นด้วย
1: ถูกต้องฟิวชั่นด้านนี้ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
3: ครับตัวนี้เป็นเมนูที่ทางร้านของเรานะครับบ้านทวนเพิ่มสุขเราได้คิดขึ้นมาแล้วก็เป็นโดยที่โจทย์ของเราคือเราจะเอาผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบท้องถิ่นยังไงเอามาคู่กับการกับลาบซึ่งเป็นเมนูเด็ดอยู่แล้วของชาวยโสธรโดยที่ตอนนี้เราจะนำเสนอเป็นเมนูที่เราจะนำเสนอวันนี้คือเป็นพิซซ่าหน้าลาบเป็นฟิวชั่นครับเป็นสไตล์ยุโรปเข้ากับอีสานของเรา
2: เป็นลูกครึ่ง
3: ใช่ครับผมโดยที่ความพิเศษของมันเริ่มตั้งแต่แป้งครับ
2: ครับ
3: แป้งพิซซ่านี่เราจะแป้งพิซซ่าที่เราทำจากข้าวหอมมะลิยโสธรซึ่งจริงๆมีชื่อเสียงอยู่แล้วครับแล้วก็ข้าวไซเบอรี่ที่ปลูกที่ยโสธรเป็นข้าวกล้องเป็นปลูกด้วยวิธีการเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกของยโสธรเราเอามาหมัก
2: ครับ
3: ไม่ต่ำกว่า72ชั่วโมงนะครับโดยวิธีการกระบวนการคือเราใช้เตาเอ้ยเราใช้เป็นหินโม่โดยหินโม่โบราณแบบนี้เลยนะครับที่ร้านเราได้เป็นอย่างนั้นครับแล้วก็
1: อันนี้ได้ตัวแป้งมาแล้วนะคะเมื่อสักครู่ถ้าเกิดใครแอบอันนี้ตัวเครื่องโม่แ

0: คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ตาฝาดไหมไข่มดแดงหรือเปล่านี่คือหนึ่งเมนูฟิวชั่น
1: ใช่ครับ
2: เป็นพิซซ่าหน้าไข่มดแดงหรอครับ
3: พิซซ่าหน้าไข่มดแดง
2: นี่ไงดูสิ
3: ที่เป็นอีกหนึ่งเมนู
2: ปกติมดแดงเขาจะไปแกงหรือทำไข่เจียว
3: ใช่ครับ
2: แต่นี้มาอยู่ในบนพิซซ่า
3: ถูกต้อง
4: ใช่ครับผม
2: แล้วก็อันนี้คือทำขายแล้วใช่ไหมฮะ
4: ทำขายแล้วครับผม
2: เป็นไงผลตอบรับ
4: ผลตอบรับลูกค้าตอบรับดีมากครับผมตอนนี้คือพิซซ่าค่อนข้างที่ขายดีมากครับผมเรามีเชฟ
2: เพราะมันเป็นของแพง
4: ใช่ครับ
2: เป็นของชั้นสูง
4: ใช่ครับ
0: ใช่ทำไปเล่นไปอันนี้
4: แล้วก็ซอสเราก็เป็นมะเขือเทศปั่นสดนะครับแล้วก็ทีนี้พอเราฟิวชั่นไปแบบลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะมีผลิตภัณฑ์ที่จากโครงการพระราชดำริของอื่นที่เป็นไข่มดแดงแช่ในน้ำเกลือกับเห็ดเผาะ
2: ครับ
4: รวมทั้งเราได้เอาเป็นผักพื้นบ้านที่เป็นเขาเรียกว่าผักโขมเป็นกลุ่มเป็นผักโขมแต่ว่าเป็นพื้นบ้านเราเรียกผักโขมเอามาลวกจิ้มกินกับน้ำจิ้มน้ำพริกอะไรเงี้ยครับผม
2: ครับ
0: โอ้นี่ไงกำลังทำหน้าพิซซ่าอยู่ระหว่างทำหลังจากนี้ขออนุญาตคุยกับคุณปริวุฒิบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยสิ่งหนึ่งสำคัญคือฟาร์มสเตย์มันดูโลคอลค่ะทีนี้การจะยกระดับให้มันสากลมากยิ่งขึ้นเห็นว่ามีการนำนวัตกรรมการพัฒนาแพลตฟอร์มด้วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
5: โอเคครับเหมือนที่พี่ๆเห็นนะฮะว่ายโสธรเนี่ยมีของดีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นลาบพิซซ่าฟิวชั่นหรือแม้แต่สินค้าชุมชนอย่างเช่นแบรนด์ภรรยาแบรนด์เนี้ย
2: นี่
5: อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่นะฮะเราจะเอาสินค้าพ่อพ่อแม่แม่เนี่ยออกไปสู่สากลได้ยังไงออกไปสู่นอกจากจังหวัดยโสธรได้ยังไง เราก็เลยแก้โจทย์กันค่อนข้างเยอะเลยคือถ้างั้นอ่ะเราทำแพลตฟอร์มกันไหมในการที่จะเชื่อมชุมชนเชื่อมชาวบ้านเชื่อมกิจกรรมหรืออีเวนต์ต่างๆในจังหวัดอย่างเช่นในเดือนตุลาเนี่ยเรามีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นไฟมุงเมงงานตุงกางานสิงห์ท่าอะไรพวกนี้เป็นกิจกรรมที่ผมเชื่อว่าคนจังหวัดอื่นๆเขายังไม่รู้ว่ามีกิจกรรมนี้สิ่งที่เราจะทำคือเราจะเผยแพร
2: ่
5: เอากิจกรรมอีเวนต์หรือสินค้าของคนในยโสธรเนี่ยออกไปให้คนทั้งประเทศเขาเห็นได้ยังไงจึงเป็นที่มาในการที่เราจะเชื่อมชุมชนไม่ว่าจะเป็นยโสธรหรือร้อยเอ็ดหรืออุบลศรีสะเกษเราจะเชื่อมกันอยู่ในรูปแบบของแพลตฟอร์มโลคอลลิงค์ครับ
2: นี่ไงก็สะดวกเลยใช่ไหม
5: ใช่ครับ
2: ทีนี้ในงานเนี่ยเราไปนี่เป็นแค่บางส่วนในงานที่จะเกิดขึ้นกันใช่ไหมทุกท่านครับในงานจะมีอะไรที่เป็นไฮไลท์และน่าสนใจให้เราได้ไปเยี่ยมชมอีกไหมฮะ
5: ตลอดเดือนตุลาเนี่ยกิจกรรมเยอะมากเป็นกิจกรรมที่ท่าดังๆของจังหวัดจะเป็นงานตุงกาแล้วก
2: ็
5: ใช่ครับงานแห่ไฟตุงกาแล้วก็งานไฟมุงเมงที่มหาชนะชัยทีนี้ก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจโดนใจวัยรุ่นก็ที่สิงห์ท่าเทเตอร์เราจะมีกิจกรรมโกสต์แรลลี
2: ่โกสต์แรลลี่
5: ใช่
2: ผีเหรอฮะ
5: ใช่ครับ
2: วิ่งผี
5: ใช่เราจะจัดในช่วงเดือนตุลา
2: อ
5: ันนี้กลุ่ม
2: อันนี้จะเป็นไง
5: ก็คือแต่ละที่เขาจะมีกิจกรรมที่เป็นเหมือนสถานที่ที่ให้คนไปค้นพบลี้ลับ
2: เพราะว่าเดือนตุลามันฮาโลวีน
5: ใช่ครับใช
2: ่
5: คร
2: ับก็มีอีเวนต์เยอะ
5: ซึ่งกิจกรรมพวกนี้มันมีเยอะมากที่พี่สามารถไปสแกนดูในโลคอลลิงก์ได้เลย
2: แล้วใน 1-4 นะที่จะเจอกันมีอะไรฮะ
5: จะเป็นกิจกรรมของทางงานวัฒนธรรมครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาพวกลาบยโสเอาไปโชว์ในงานของวัฒนธรรมครับ
2: ครับ
0: นะคะในงานนี้มรดกวัฒนธรรมไทยฟังปรุงไทย 1-4 ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะนี่เมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดภาพเขาต้องค่อยๆแบบไม่ได้ปล่อยทิ้งเอาไว้ในเตานะต้องค่อยๆหมุนเตาถูกไหมคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้คือยังไม่ได้โรยไข่มดแดงใช่ไหมฮะ
0: อันนี้
3: ตัวนี้จะเป็นหน้าลาบ
4: ตอนนี้คือ
2: เป็นหน้าลาบ
0: ยังอันนี้หน้าลาบอันนี้หน้าลาบ
4: ไข่มดแดงเราทำเตรียมไว้แล้ว
0: ไข่มดแดงทำเตรียมแล้วคุณธีรพงศ์คะเอาแน่นอนการที่เรามาฟิวชั่นแบบนี้มันช่วยสารเมนูที่กำลังจะหายไปยังไงได้บ้างคะ
4: คือตอนที่ต้องยอมรับว่าตอนนี้โลกสมัยใหม่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะใช่ไหมครับเด็กรุ่นใหม่บางทีเนี่ยคือเขารับวัฒนธรรมตะวันตกหรืออะไรเข้ามาในการเปิดใจบางทีการชิมอาหารที่เป็นรสชาติที่มีมิติจริงๆอาหารพื้นบ้านเราไม่ว่าจะเป็นอาหารอีสานอาหารไทยของเราเนี่ยมีครบทุกรสเลยนะครับเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดขมอะไรอย่างเงี้ยบางทีแต่อาหารบางทีต่างชาติ
0: อ
4: ่ะเขาจะไม่ได้มีรสชาติแบบนี้งั้นการชิมหรือว่าการรับประทานการกินของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่
2: เหมือนเดิม
4: ไม่เหมือนเดิมงั้นเราก็เอามาเป็นบวกกับเราไม่ได้ปฏิเสธในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่เราจะเอาของเราเนี่ยควบคู่ไปกับโลกยุคสมัยใหม่ที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ไงนี่คือคอนเซ็ปต์เรา
2: เนี่ยดูสิ
4: แล้วก็
2: ดูน่ากินมากเลยนะเนี่ย
0: ใช่ค่ะอันนี้โฉมหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือพิซซ่าหน้าลาบยโสค่ะส่วนทางฝั่งนี้เป็น
4: พิซซ่าหน้าไข่มดแดงผักขมไข่มดแดง
0: ค่ะ
4: ส่วนด้านนี้จะเป็นผักขมเห็ดเผาะครับผม
0: นะคะเห็นว่าไม่ใช่เลยนะคุณธีรพงษ์อ่ะเขาหั่นเห็ดเผาะ

0: ้ให้แล้ว
1: ครับผม
0: เดี๋ยวจะลองชิมทิ้งท้ายกัน
2: คุณเนียนบ้านงานหรอ
0: เอาแน่นอนอยู่แล้วพอดีว่าที่ฉันยืนฝั่งนี้พอดีคุณก็ถือกระปุกกระเป๋าไปสวยๆนี่
2: กระเป๋าแทบจะไม่ค่อยได้พูดเลยเพราะผมโฟกัสที่แต่ของกินนะครับเอาสุดท้ายฝากงานหน่อยครับ
3: ครับสำหรับวันที่1ถึง4ตุลาคมนะครับที่ห้องประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาตินะครับถนนพระราม9กรุงเทพมหานครนะครับจะมีกิจกรรมไทยฟุ้งปรุงไทยแล้วก็มีเมนูเด็ดๆจากทั้งประเทศนะครับ77จังหวัดโดยเฉพาะของลาบยโสนะครับจะเป็นตัวแทนของจังหวัดยโสในการที่จะไปปรุงให้ทุกท่านได้ชิมแล้วก็มีแจกฟรีทุกวันนะครับเป็นช่วงๆนะครับทั้งวันที่1ถึงวันที่4นะครับก็ทุกคนไปชิมลาบยโสไปล้อมวงกินข้าวได้ครับ
0: ไปกันได้เลยนะคะขอบพระคุณคุณบารินคุณปริวุฒิและคุณธีรพงศ์ด้วยขอบพระคุณ
2: ค่ะ
0: และเราจะทิ้งท้ายกันไปเราจะรับประทานพิซซ่าเห็ดหอบกันคุณจอบแล้วก็ไข่มดแดง
2: วันนี้เริ่มต้นเดือนตุลาคมด้วยความสดใสนะครับคุณผู้ชมครับเราทุกคนรวมถึงทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเจอกันวันพรุ่งนี้8 นาฬิกาในวันใหม่เรตตี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ลาคมนี้ไทย PBS จอเดือดจัดหนักจัดเต็มเนื้อหาใหม่ทุกช่วงเวลา9นาฬิกา Selected Series ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์จอรอดูซีรีส์ญี่ปุ่นสุดฮิตเรื่องใหม่ The Honest Realtor คำสาปพลิกชะตาในหน้าอ้นละเวง
1: บอกมาสิว่าชอบ
0: เริ่ม29ตุลาคม22นาฬิกามีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้คุยเช้านั้นวันพุธเรื่องที่ไม่ควรถูกลืมจันทร์ที่5ตุลาคม
2: มีแพะรับบาปค่ะ
0: คุยกับแพะความยุติธรรมมีจริงหรือเริ่ม7ตุลาคม
3: ที่การที่จะ
0: How to win people's hearts กลยุทธ์ชนะใจเริ่ม12ตุลาคมป๊อปดีโคดถอดรหัสทุกความป๊อปเริ่ม15ตุลาคม22นาฬิกา30นาทีต่อเนื่องความเข้มข้นสมมุติว่าชวนทุกคนมาตั้งวงคุยเรื่องสมมุติเริ่ม7ตุลาคมวงแชร์วงนี้มีอะไรมากกว่าที่คิดเริ่ม15ตุลาคม
4: ถูกต้อง
0: The Power Players คนเกมอำนาจ14นาฬิกา5นาทีบ่ายวันเสาร์จาริกในรอยรถเริ่ม10ตุลาคมอาทิตย์จัดเต็มตลอดวันเทคเทคอัปเดตเรื่องเทคโนโลยีแบบเข้าใจง่ายเริ่ม4ตุลาคม10นาฬิกาซามูไรเทเบิลซามูไรรถไทยเริ่ม11ตุลาคม13นาฬิกา30นาที Local List คิดเปลี่ยนโลกคิดจากท้องถิ่นเปลี่ยนโลกได้ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
5: แนวอยู่แนวกินอีสานกำลังงอกงามสู่ล้านนาน
6: ี่ก็เป็นอาชีพแรกนะครับที่ผมทำตอนมาเป็นเขยอยู่ที่นี
7: ่บทพิสูจน์ลูกเขยเจ้า
5: วัฒนธรรมอาหารที่ถูกส่งผ่านชีวิตคู
8: ่ลำมีดี
9: แซ่บขนาด
5: ติดตามรายการคุกเคาน์เตอร์บ่าวไทยบ้านอีสานล้านนาอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
10: วันนี้จะพามารู้จักกับวิสาหกิจชุมชนลำไส้พัฒนาที่นี่เขานำปลาดุกไปแปรรูปทุกอย่าง
11: ปลาดุกเส้นเค็ม
12: ปลาดุกเส้นหวาน
13: ปลาดุกส้ม
14: ปลาแผ่นกรอบกรอบ
15: ถ้าคุณโทรมาตอนนี
16: ้แถมปีสีกระปุก
17: พี่รอเลย
10: จะโทรแล้วหมดยังครับเมื่อกี
18: ้เนื้อตัวนี้นะคะทำเป็นแดดเดียวหนังเอาไปทำหนังกรอบ
19: มันปลาดุกเอาไปทำไบโอเอาไปทำอาหารสัตว์
20: พอเรารวมกลุ่มปุ๊บจาก400
21: ตอนนี้อยู่ประมาณ37บาท
10: ฟังเรื่องราวเต็มๆกันต่อข้างในรายการมหาอนาบานามหายกกวนทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS

ครับฝนหนักน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางจุดต้องเจอกับน้ำท่วมเป็นสัปดาห์นะครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์พุ่งตรงไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับซึ่งมีหน้าที่หลักในการพยากรณ์อากาศวันนี้เขาปรับรูปแบบการสื่อสารนะครับแต่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้หรือไม่เราคุยเรื่องนี้กับคุณสมควรต้นจานผอ.กองอุตุนิยมวิทยาการบินและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: ช่วงที่ผ่านมาครับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งเรื่องของการพยากรณ์และการสื่อสารการเตือนภัยต่างๆวันนี้เนี่ยถ้าเราปรับการสื่อสารใหม่3คำถ้าจะเตือนฝนกรุงเทพมหานครเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยพอจะเตือนยังไงฮะ
1: กรุงเทพเนี่ยฝนมาแล้ว
0: ฝนมาแล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: มาอีกครั้งก็ได้เนาะ
0: ครับ
1: เรื่องของฝนในกรุงเทพช่วงนี้ก็อาจจะต้องมาดูแล้วก็ติดตามอยู
0: ่ครับครับตอนนี้เนี่ยเราเห็นกรมอุตุเขาปรับบทบาทของตัวเองมากอย่างหน้า Facebook ที่แจ้งเตือนการพยากรณ์อากาศเปลี่ยนคำง่ายๆเลยอย่างตัวอย่างที่เราหยิบมานะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมแกล้งกันปักคุณพี่ฝนกลางกรุงอั้นรอเลิกงานได้ไหมทีแรกคนแซวบอกเหตุปลอมหรือเปล่าหรือว่าเป็นอุตุจริงหรือเปล่านะครับลองดูอีกอันนึงครับอันนี้ปรับคำบอกกลับบ้านทันไหมฝนหนักบางจุดในกรุงเทพนนทบุรีสมุทรสาครกำลังเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกนะอันนี้ก็เตือนกันฝนตกช่วงบ่ายวันที่1ตุลาคมนะครับวันที่2ตุลาคมครับ
1: วันนี้
0: อันนี
1: ้
0: ดีมากเลยฝนมาลมแรงฟ้าแรงใครสาบานงดอยู่กลางแจ้ง
1: ครับ
0: โอ้อันนี้ปรับตัวขึ้นเยอะเลยนะฮะ
1: ครับด้วยเนื่องจากว่าเราอย่างที่บอกครับว่าช่วงที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ฝนตกหนัก
0: ครับ
1: แล้วก็เกิดมีน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครในหลายพื้นที่นะครับทางท่านรัฐมนตรีดีอีเองท่านก็มีข้อสั่งการ
0: ครับ
1: ให้กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยลองปรับดูว่าเราจะเข้าถึงข้อมูลได้ยังไงเดิมเนี่ยข้อมูลเนี่ยยังเป็นแบบภาษาราชการเกินไปนะครับก็เลยถูกตำหนิบ้างนะ
0: ครับ
1: ก็ต้องยอมรับว่าด้วยการสื่อสารเองด้วยภาษาเองก็อาจจะเป็นจุดอันนึงเป็นอุปสรรคในการที่จะสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นบทบาทนี้ก็ต้องเริ่มเปลี่ยนนะครับเริ่มเปลี่ยนในยุคนี้ก็ต้องเรียกว่าอาจจะใช้ภาษาของเจนซีของเรามาช่วยหร
0: ือ
1: มาปรับใช้นะครับกระชับแล้วก็เข้าใจเข้าถึงนอกจากจะเป็นพวกภาพแล้วเนี่ยเรื่องของอินโฟเรื่องของกราฟิกต่างๆเนี่ยก็จะมีรูปลักษณ์รูปใหม่ที่จะทำให้ประชาชนเห็นแล้วก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ
0: พอสั่งแล้วทำได้เลยก่อนหน้านี้ทำไมไม่ทำก่อนที่เขาจะด่าครับ
1: คือก่อนหน้านั้นอ่ะความเข้าใจที่ทุกคนเนี่ยอาจจะมองว่ากรมอุตุเราทำงานแบบรูทีนนะจริงๆเราก็ประกาศไปตามระบบของงานตามปกติแต่ทีนี้ด้วยความที่ข้อมูลเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ถูกเรียกว่าย่อยให้เป็นข้อมูลที่ทำได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้มีโซเชียลออกมาเนาะแต่เขากลับไปเรื่องของให้โซเชียลเนี่ยเตือนก่อน
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยพยายามที่จะฟีดแบ็กดูว่าถ้าเกิดว่าเราปรับคือเราเองเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นความเป็นราชการนะครับมันก็เลยจะเป็นภาษาแบบนี้แหละแต่พอออกมาแบบนี้เราก็มาเรามันต้องแล้วเนาะงานแบบนี้ก็คือว่าอะไรที่มันทำให้คนที่เข้าไปดูเราไม่ได้บอกว่ามันผิดหรือมันถูกนะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมามองภาพใหญ่ของกรมว่าทำยังไงเขาถึงเข้าไปดูได้มากขนาดนั้นนะภาษาที่เราใช้มันอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลของกรมไหมหรือข้อมูลที่เราออกไปเนี่ยมันสามารถที่จะดูง่ายเข้าใจง่ายได้เลยไหมอย่างเงี้ยกรมก็จะต้องมาพิจารณาเพิ่มเติมพยายามที่จะปรับตัวครับให้เข้ากับสถานการณ์ของสังคมโซเชียลในยุคใหม่จริงๆมันเป็นภาษาของเจนซีอย่างที่บอกครับบางทีเราอาจจะอยู่ในระดับกลางๆเนาะเราอาจจะมองว่าอันไหนที่อันนี้มันก็ดีแล้วนะแล้วทำไมเราจะต้องไปปรับมากมายแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยต้องมองไปแบบที่ไกลกว่านั้นแล้ว
0: ต้องแบบนี
1: ้ต้อง
0: แล้วไม่ตีความเลย
1: จะได้ไม่ต้องตีความครับ
0: มีอีกประเด็นนึงครับคนก็ตั้งข้อสังเกตกรมอุตุเดี๋ยวเตือนช้าแล้วก็ไปเตือนตอนตีหนึ่งตีสองคนหลับไปแล้ว
1: ครับ
0: เราได้รับฟีดแบคแล้วมาแก้ไขไหมครับ
1: คือปกติก็จะมีการออกข่าวปกติเนี่ย4เวลาต่อวันต้องมีข้อมูลมีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาแต่ว่าเรื่องของประกาศเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ที่มันยังไม่ถือว่ารุนแรงมากเราก็อาจจะประกาศ2ครั้งอย่างเช่นช่วงตอนตี5หรือไม่ก็ช่วง1ทุ่
0: ม
1: แล้วแต่ช่วงเวลานะครับถามว่าตอนดึกเราประกาศไหมประกาศครับตีหนึ่งนี่ก็คือมันก็ออกเป็นข่าวปกติของเรานี่แหละนะครับเพราะว่าในการทำงานเนี่ยคือผู้รับผิดชอบซึ่งทำงานในตลอด24ชั่วโมงคือมีหัวหน้าเวรกำกับอยู่แล้ว
0: แต่เขาบอกนอนแล้วไงตีหนึ่ง
1: ครับแน่นอนครับทุกคนนอนแล้วแน่นอนคือตีหนึ่งก็คือเราก็ประกาศตามฟังก์ชันของงานซ
0: ึ่
1: งเขากำหนดว่าวันหนึ่งจะต้องออกประกาศทั้ง4ครั้งอันนี้ก็เป็นนโยบาย
0: แล้วพอดีมันอยู่ตรงไหน เราประกาศทีบ่อยแต่ไปประกาศตีหนึ่งตีสองเขาบอกคนไม่ได้รับสารเหมือนกัน
1: คือในช่วงที่คนดูมากๆเนี่ยเราจะสังเกตว่าเป็นตอนเช้าตรู่เลยนะสักตีห้าครึ่งหรือตีห้าหรือหกโมงเช้าเนี่ยคนตื่นมาถ้าจะให้ดีก็คือมีข้อมูลรันให้เขาดูแต่ว่าเราจะเข้มข้นได้ขนาดไหนก็คือว่าสมมติว่ากรณีที่มันมีเหตุที่คาดว่ามันจะมีความรุนแรงเนี่ยเราอาจจะประกาศได้ถี่กว่านั้นก็ได้เนื่องจากข้อมูลมันเรียลไทม์ตลอดนะครับมันอาจจะมีการอัปเดตฝนมันอาจจะไม่ได้มาช่วงตอน1ทุ่ม2ทุ่มเหมือนนะพอหลังเที่ยงคืนมาเนี้ยซึ่งในกรณีอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเราก็จำเป็นจะต้องประกาศนะครับบางครั้งมันก็ต้องมีเหตุและผลถามว่าต้องไปทำไมไปประกาศทีหนึ่งก็มันมาช่วงนั้นวิกฤตจริง
0: ๆ
1: คนก็ยังหลับกำลังนอนกำลังเพลินอยู่เนี่ยครับเขาก็จำเป็นจะต้องบอกว่าภายใน6ชั่วโมงเนี้ยจะมีฝนมานะแล้วมันจะเกิดฝนตกหนักอะไรนี่ก็ต้องบอกไป
0: ครับงั้นเราพยากรณ์ฝนรอบใหม่ครับฝนที่จะตกวันอาทิตย์นี้ 4-5 ตุลาคมนี้หนักขนาดไหน
1: เริ่มตั้งแต่วันที่4เนาะก็อาจจะเป็นลักษณะของฝนที่เขาเรียกว่าเกิดเป็นฝนตามช่วงที่มีการเปลี่ยนถ่ายฤดูกาล
0: ครับ
1: ซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่เราจะเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวเนี่ยลมมันจะเปลี่ยนทิศในลักษณะของฝนที่มาเนี่ยมันก็จะมาจากตัวมวลอากาศเย็นอากาศเย็นจากประเทศจีนเขาก็จะส่งลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมหนาวเนี่ยมาให้เราซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่ถ้าภาพเนี้ยนะครับวันที่4นะครับจากภาพนี้ก็จะเห็นว่าฝนเนี่ยที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจริงๆก็คือภาคอีสานก่อนเนาะอากาศเย็นเวลามันลงมาเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นของไหลมันก็จะค่อยๆไหลมาทางภาคอีสานก่อน
0: โซนนี้เราจะเห็น
1: โซนนี้ก่อนใช่หลังจากนั้นมันก็จะอ้อมไปที่ภาคเหนือเพราะฉะนั้นโซนสีเหลืองเนี่ยก็คือเป็นโซนที่วันที่4จะมีโอกาสแต่อาจจะมาช่วงประมาณหลังเที่ยงคืนวันของวันที่4ไปแล้ว
0: ครับ
1: อาจจะมาตกในตอนเช้าของเช้าตรู่ของวันที่5
0: เนี่ยเป็นแถบสีเหลืองเขาบอกปริมาณฝน 35.1 ถึง65
1: ครับ
0: มิลลิเมตร
1: ครับ
0: คนไม่เข้าใจครับผอ.มันหนักขนาดไหน
1: 35นี่ก็คือเทียบง่ายๆปัดน้ำฝนในหน้ารถเราดีละก็อาจจะประมาณ1หรือ2แต่ถ้าเป็น60ขึ้นไปเนี่ยมันก็ระดับ3
0: แต่ว่ามันตกแช่แล้วหรือว่าตกแฟบเดียวแล้วหายไปเลย
1: ลักษณะของฝนถ้าเป็นช่วงการเปลี่ยนถ่ายแบบเนี้ยฝนมันจะตกแบบประเภทมาเร็วไปเร็ว
0: ครับ
1: มันจะไม่ตกแช่เหมือนกับสิ่งที่เราเกิดเห็นหรือฝนตกต่อเนื่องบริเวณกรุงเทพมหานครในช่วงของวันที่24 25
0: ครับ
1: นะที่มันตกต่อเนื่องแบบนั้นหนักสลับเบาแบบนั้น
0: กราฟิกนี้เราเตือนผ่านเพจของกรมอุตุแล้วนะฮะ
1: คือถูกต้องครับ
0: ไม่ใช่ตีหนึ่งนะอันนี้เตือนไปแล้ว
1: เตือนแล้วครับ คือการเตือนเนี่ยมันจะต้องบอกก่อนอย่างจริงๆ เราจะต้องบอกก่อนล่วงหน้า3วันที่3ไป
0: จากวันที่4ตุลาคมเริ่มเข้ามาที่อีสานกับภาคเหนือวันที่5ตุลาคมจากสีเหลืองมันเริ่มมีสีส้มแล้วครับพอ
1: ถ้าเราดูจากภาพนี้เนาะกลุ่มฝนเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการปะทะกันหรือการชนกันของอากาศสองมวลนะ
0: ครับ
1: ระหว่างข้างบนเป็นอากาศเย็นข้างล่างเนี่ยเป็นอากาศร้อนชื้นซึ่งเหมือนณขณะนี้ครับมันก็จะทำให้เกิดการเจอกันพอเจอกันปั๊บเนี่ยด้วยลักษณะที่อากาศที่มันแตกต่างกันก็จะทำให้มีการเขาเรียกว่าเป็นการยกตัวเนาะลอยตัวไปก็จะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก
0: ครับ
1: ระยะแรกเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันไม่มีพอหลังจากที่ไปเนี่ยพอมันมาเจอกันมาชนกันเนี่ยมันก็จะเกิดเปี้ยงป้างขึ้นมาพอมันเปี้ยงป้างมันก็จะอากาศเย็นมันหนักกว่ามันก็จะค่อยๆไล่ฝนลงมาเพราะฉะนั้นวันที่5เนี่ยเป็นวันที่พีค
0: ไฮไลท์เลย
1: ในเหตุการณ์นี
0: ้ครับ
1: ถูกต้องครับ
0: แปลการสื่อสารครับสีเหลืองสีส้มเนี่ยหนักขนาดไหนเมื่อกี้เทียบเป็นที่ปัดน้ำฝนแต่ผมถามว่าวันที่5ตุลาคมเนี่ยน้ำท่วมรถจมน้ำเลยไหม
1: ยังไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่ากลุ่มฝนพวกนี้กรณีที่จะจมได้ก็คือมันจะต้องตกอย่างน้อยเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงละแต่ในกรณีแบบนี้อย่างที่บอกมันเป็นฝนมาเร็วแล้วมันก็ผ่านไปเร็ว
0: ครับ
1: มันก็เลยอาจจะตกไม่ซ้ำพื้นที
0: ่
1: มันจะค่อยๆเลื่อนมาเรื่อยนะครับจากอีสานในเหตุว่าวันที่5เนี่ยภาคอีสานฝนหายไปเลยนะครับก็จะมาอยู่บริเวณภาคกลางภาคเหนือแนวตรงกลางของประเทศนะครับ
0: กรุงเทพปริมณฑลน้ำท่วมเนี่ยหัวเข่าหน้าแข้งหรือเอว
1: ก็น่าจะประมาณสักถ้าท่วมนะถ้าเกิดมีน้ำท่วมขัง

0: จะประมาณหน้าแข้งครับนะเพราะว่าถ้าถึงเอวคงมันน่าจะต้องมีปัจจัยที่มันมีมากกว่านี้
1: เมื่อสักครู่ผอ.พูดถึงวันที่6ตุลาด้วย
0: ครับ
1: ทำไมเราต้องเฝ้าระวัง6ตุลาด้วยครับ
0: 6ตุลาเนี่ยในพื้นที่ที่เราต้องเฝ้าระวังเพราะว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่เนาะอันนี้คือเราต้องระวังว่าถ้าเกิดว่ามันมีฝนลักษณะอย่างที่เราเห็นสีส้มๆเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็อาจจะทำให้เกิดมีน้ำกลับมาใหม่อีกรอบนึงซึ่งอันนี้น้ำเดิมยังไม่ออกแล้วน้ำใหม่เข้ามาอีกเนี่ยปัญหาก็คือว่ามันไม่รู้จะระบายไปทางไหนนะครับแต่ก็ยังเข้าใจว่าในกรณีแบบนี้น้ำที่จะมาเติมมันอาจจะไม่มากนะครับเนื่องจากว่าฝนที่อย่างบอกว่ามันตกไม่ซ้ำพื้นที่ด้วยการที่มันเคลื่อนตัวตามลักษณะจากทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือลงมานะครับไปมาทางด้านตะวันตก
1: ณวันนี้การพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเชื่อได้ 100% มั้ยฮะ
0: โอ้อย่าบอกว่าการพยากรณ์ได้ 100% เลยนะเพราะ 100% นี่คือแบบว่าเราไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะแต่จริงๆให้เกิน80อ่ะผมว่าบ้านเรานี่ก็ถือว่าดีมากๆเลย
1: ครับ
0: นะเพราะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทำได้การพยากรณ์ใน24ชั่วโมงเนี่ยอย่างเก่งก็คือรับประมาณ 80-85%
1: ครับ
0: คือความถูกต้องนะครับแต่นี้ว่าถ้าจะให้90มันอาจจะต้องมีความถี่ของสถานีหรืออะไรที่มันทำให้ข้อมูลของเราเนี่ยมีมากขึ้นกว่านั้นปัจจัยต่างๆของบ้านเรามันต่างจากในเขตอื่นๆนะครับโดยเฉพาะเขตร้อนเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงนี้การเปลี่ยนเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยการเปลี่ยนจากฝนไปหนาวเนี่ยทิศทางลมมันจะเปลี่ยนเช้าเป็นลมใต้บ้างลมตะวันออกเฉียงใต้บ้าง
1: อยู่ดีๆก็ลมแรงขึ้นมาเลย
0: อยู่ดีๆก็กรุงเทพฝนมาตกแต่เช้าพอบ่ายมาเอาแดดแรง
1: ครับ
0: พอสายมาแดดแรงพอบ่ายมามีฝนฟ้าคะนองมาจากมรสุมอีกครั้งนึงซึ่งการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็จะทำให้การพยากรณ์เนี่ยมันจะมีความคาดเคลื่อนพอสมควรไม่พอสมควรแล้วก็ค่อนข้างเคลื่อนสูงเลยทีเดียว
1: ครับทุกวันนี้คนบางส่วนไม่เชื่อเราทำยังไงให้คนเชื่อถือฮะเพราะหน้าที่ของการพยากรณ
0: ์ครับ
1: ก็คือความน่าเชื่อถือถูกต้องไหมฮะ
0: ครับที่จริงเนี่ยเรายังมองว่าของงานของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคือภารกิจหลักคือการพยากรณ์อากาศ
1: ครับ
0: แต่การพยากรณ์อากาศเนี่ยถ้าเราบอกนิยามของการพยากรณ์อากาศก็คือการคาดเดาเนาะการคาดเดาอากาศไปข้างหน้าแต่การคาดเดามันจะต้องประกอบด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีเกือบจะครบถ้วนนะทั้งแบบจำลองทั้งผลการตรวจวัดภาพถ่ายดาวเทียมทั้งเรดาร์อันนี้คือเป็นสิ่งยืนยันหรือหลักฐานที่เราจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือซึ่งเราไม่ได้บอกว่ากว่าที่จะมาเป็นภาพแบบนี้นะครับมันผ่านกระบวนการพอสมควรตั้งแต่การตรวจการพยากรณ์การใส่สีต่างๆเนี่ยมันใช้ข้อมูลเหล่านี้ลงมาจนกระทั่งสกัดมาเป็นภาพชุดนี้ครับ
1: ครับวันนี้เห็นกรมอุตุพยายามที่จะเสิร์ฟให้กับคนที่รับข้อมูลการเตือนฝนฟ้าอากาศเป็นไปได้ไหมในอนาคตจะเหมือนที่ผอ.บอกอันนี้สีเหลืองปัดน้ำฝนระดับ2 อันนี้มีสีส้มเต็มที่เลยกรุงเทพปริมณฑล
0: 3-4ไป
1: น้ำท่วมระดับหน้าแข้งแบบน
0: ี้เป็นไปได้ครับนั่นแหละคือเรากำลังมองว่าต่อไปเนี่ยในอนาคตของกรมเนี่ยครับเรากำลังมองว่าเราจะไม่ได้บอกแค่ว่าวันนี้ฝนพยากรณ์ฝนจะตกในพื้นที่นี้นะเราจะต้องบอกไปว่าพื้นที่นี้มีฝนตกหนักแล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างในพื้นที่ไหนบ้าง
1: ครับ
0: อันนี้คือเป้าหมายว่าวันข้างหน้าเขาเรียกว่าการทำแบบ impact based forecast คือเราไม่ได้มองแค่ว่าพยากรณ์จบแล้วจบเลยนะแต่เรากำลังมองว่าเอาพื้นที่ไหนจะต้องยกของสูงพื้นที่ไหนจะต้องเตรียมเต็นท์เตรียมร่มหรือเตรียมอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้เขาบอกว่าพื้นที่เนี้ยประชาชนจะได้รับผลกระทบมากน้อยก็ต้องไปแบ่งกันว่าจะนี้เป็นสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงก็ว่าไปอันนี้
1: มีแน
0: ่มีแน่ครับตอนนี้คือกำลังมองไปว่าเราจะต้องไม่ได้เฉพาะที่จะพยากรณ์แค่พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักแต่เราจะต้องบอกไปว่าพื้นที่ไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านี้จากการพยากรณ์อากาศ
1: ตั้งแต่ต้นปีครับทางการลาวจับกลุ่มสแกมเมอร์มากกว่า 6,000 คนนะครับทีมข่าวลงพื้นที่แกะรอยสถานที่จับกลุ่มพบว่าเกือบทั้งหมดอยู่ในโรงแรมครับนี่กำลังบ่งบอกว่าอาชญากรรมออนไลน์กำลังปรับรูปแบบเป็นกลุ่มย่อยและย้ายฐานไปเรื่อยๆเรียกว่า Criminal Nomad ติดตามจากรายงานของคุณภูวเดชฉัตรวาพรครับ
2: คนไทย129คนถูกทางการลาวส่งตัวกลับประเทศผ่านทางสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1จังหวัดหนองคายหลังถูกจับกุมจากการลักลอบทำงานแอดมินเว็บพนันออนไลน์11เว็บตั้งฐานในนคร

0: หลวงเวียงจันทน์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า14คนเคยถูกทางการลาวจับส่งกลับไทยมาแล้วแต่ลักลอบเดินทางกลับไปทำงานพนันออนไลน์ที่ลาวอีกครั้งผ่านช่องทางธรรมชาติรายงานสื่อลาวระบุว่าสแกมเมอร์ชาวไทยกลุ่มนี้ถูกจับเมื่อวันที่28สิงหาคมจากโรงแรม2แห่งในนครหลวงเวียงจันทน์
1: เป็นร้อยเลย
0: จุดแรกคือโรงแรมแมงโกฟมีสแกมเมอร์ชาวไทย105คนถูกจับพร้อมชาวต่างชาติอีก9คนที่นี่เป็นเป้าหมายแรกที่ทีมข่าวเดินทางแกะรอยแม้เคยมีการกวาดล้างฐานพนันออนไลน์ที่นี่แต่ช่วงที่ทีมข่าวลงพื้นที่โรงแรมยังคงเปิดให้บริการตามปกติ600เมตรจากโรงแรมแห่งแรกเป็นที่ตั้งของอพาร์ตเมนต์กลอรี่มีคนไทย12คนพร้อมชาวต่างชาติ13คนถูกจับในวันเดียวกันที่นี่ยังคงเปิดให้บริการและมีคนเข้าพักเช่นกัน
2: นี่เราก็อยู่ในตลาดซันเทียนะครับที่นครหลวงเวียงจันทน์ของประเทศลาวจุดหนึ่งเนี่ยที่ทีมข่าวจะเดินเข้าไปดูเขาอยู่ตรงฝั่งนู้นนะครับตรงนี้มีชื่อโรงแรมว่าซันเทียนคันยอน
0: ตลาดซังเจียงเมืองสีโคตะบองห่างออกไป6กิโลเมตรเป็นอีกแห่งที่ทีมข่าวเดินทางไปสำรวจที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็นชายหน้าทาวที่ใหญ่ที่สุดในนครหลวงเวียงจันทน์เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าจากประเทศจีนผู้คนส่วนใหญ่ที่พบเป็นชาวจีนภายในตลาดมีอาคารหลายแห่งยังอยู่ระหว่างก่อสร้างขณะที่บางแห่งเป็นห้องว่างอาคารในตลาดซังเจียงหลายแห่งเคยตกเป็นเป้าถูกใช้เป็นฐานสแกมเมอร์อย่างศูนย์การค้าซังเจียงมอแห่งนี้เคยมีรายงานจากกรมสื่อมวลชนกระทรวงป้องกันความสงบของลาวเมื่อวันที่22สิงหาคมว่ามีชาวต่างชาติถูกจับ103คนพร้อมคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเกือบ500เครื่องที่โรงแรมซันเจียงกายยวนโซนประตู3ของศูนย์การค้าและร้านอาหารชาต้มโบราณแม่ขงเวียงจันทน์ชั้น5กับอพาร์ตเมนต์ซีซ่าทีมข่าวตามหาร้านอาหารที่ถูกตรวจค้นแต่ขึ้นไปไม่ได้เพราะพื้นที่ตั้งแต่ชั้น4ขึ้นไปถูกปิดทำเลที่ตั้งของแหล่งรวมคนจีนทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับส่วนใหญ่เป็นคนจีนแต่ก็มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ถูกจับในตลาดซังเจียงตรงข้ามกับตลาดซังเจียงยังมีโรงแรมที่กองบังคับการตำรวจทางหลวงของไทยพบข้อมูลว่าเป็นจุดที่มีคนไทยร่วมกับขบวนการสแกมเมอร์กลุ่มหนึ่งหลอกผู้เสียหายสูญเงินกว่า 1,400,000 บาทเมื่อปลายปี2568ปัจจุบันผู้ร่วมขบวนการบางส่วนถูกจับกุมในไทยแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาห่างจากตลาดซังเจียง15กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของโรงแรมปานีอีกจุดที่มีรายงานการจับกุมคนไทย
3: คือหวังมีพาสปอร์ตผมก็ต้องบอกแม่มีบริษัทอะไรไว้มีกระปุกพาสปอร์ตแล้วคนจีนคนจีนเหรอ
4: ไม่ใช่ไทยเหรอ
3: คนไทยคนหนึ่งคนไทยคนหนึ่งมาเฮ็ดเบียร์
0: พนักงานต้อนรับของโรงแรมให้ข้อมูลว่ากลุ่มที่ถูกจับเพิ่งมาเช่าห้องได้ไม่นานเป็นคนไทยไม่มีหนังสือเดินทาง1คนอยู่กับคนจีนอีก4คนการแกะรอยสถานที่จับกลุ่มสแกมเมอร์ในลาวทำให้เห็นหนึ่งในรูปแบบของอาชญากรรมออนไลน์ที่มักใช้โรงแรมและห้องเช่าในย่านชุมชนเป็นฐานปฏิบัติการตรงกับข้อมูลของผู้ประสานงานโครงการริเริ่มต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติระดับโลกหรือ GITOC ที่ให้เหตุผลว่าการใช้ทำเลเหล่านี้เป็นฐานทำให้ไม่ผิดสังเกตเมื่อมีชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกจำนวนมาก
5: กลุ่มหนึ่งจะมาเขาคิดว่าเขาจะมาเปิดธุรกิจที่มันเบิ่งแล้วถูกต้องตามกฎหมายเป็นธุรกิจมาร์เก็ตติ้งพวกเกี่ยวกับแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ดิจิตอลพวกเทรดพวกอย่างต่างๆเนาะอันนั้นเฮ็ดให้กับเจ้าเสื้อมันว่ากับเจ้าสามารถตุ๊บตาทางการของประเทศลาวได้เนาะส่วนกลุ่มที่สองมันก็ยังหลักรอบคือเก่าเนาะแต่พยายามไปอยู่เขตที่มันบริยูในการจับตาอาจจะเป็นเขาพยายามคลิปโลโปรไฟล์เนาะก็คือไปเซาโฮงแฮมจิงหลีดบ้านพักจิงหลีดแล้วก็เหมาทั้งหมดในการสร้างเป็นสูตรสแกมเมอร
0: ์นอกจากย่านการค้าและชุมชนอีกจุดที่พบการจับกุมคือเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงทางตะวันตกของนครหลวงเวียงจันทน์โดยบริษัทลาวท่าหลวงลงทุนพัฒนาจำกัดได้รับสัมปทานเช่าพื้นที่กว่า 2,200 ไร่ระยะเวลา99ปีจากรัฐบาลลาวใช้เงินลงทุนกว่า 52,000 ล้านบาทพัฒนาเป็นย่านธุรกิจที่พักอาศัยสถานพยาบาลและโรงเรียนนานาชาติ เมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจลาวได้เข้าทลายฐานสแกมเมอร์

0: และเว็บพนันออนไลน์ในกลุ่มอาคารตรงนั้นมาแล้วซึ่งทีมข่าวไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่ามีการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ข้างหน้าก
1: รมสื่อมวลชนกระทรวงป้องกันความสงบของลาวรายงานว่าตำรวจจับกลุ่มขบวนการสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์ภายในอาคารเลขที่2 10และ11ทีมข่าวลงพื้นที่พบว่าอาคารทั้งหมดอยู่ในรั้วรอบขอบชิดมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวควบคุมโดยฝ่ายรักษาความปลอดภัยโดยรอบเป็นทั้งที่พักอาศัยสำนักงานสวนน้ำและโรงแรมแต่ขณะลงพื้นที่แทบไม่พบผู้คน
2: เขามาอยู่แบบกระจายตัวโบได้กระจุกตัวคือแต่ก่อนแต่ก่อนนี่เขาจะอยู่ไปเป็นฐานตึกนี้กระหู้เลยไปเฮ็ดสเกมตึกนี้กระหู้แต่ปัจจุบันเขากระจายไปทุกพื้นที่โบเฉพาะแต่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเนาะการที่เขาเลือกเข้ามาในเศรษฐกิจพิเศษก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกเท่านั้นและการเข้ากวดกาของภาครัฐก็ยังค่อนข้างจำกัดนักลงทุนส่วนใหญ่เป็นจีนฉะนั้นกลุ่มสแกมเมอร์ส่วนใหญ่ก็เป็นจีนว่าเรื่องการสื่อสารของกระเจ้ามันง่ายฉะนั้นเขาจึงเลือกเข้ามาอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1: หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้คำจำกัดความรูปแบบการตั้งฐานอาชญากรรมที่ไม่ถาวรและย้ายที่ตั้งไปเรื่อยๆว่า criminal nomadหรืออาชญากรเร่ร่อนรูปแบบนี้พบได้ทั้งในลาวและไทย
3: มองว่าเป็นคริมินอลนอร์มัดในแง่ที่ว่าคนเหล่านี้เขาไม่คิดจะมาทำอาชีพสุจริตมันจะมีลักษณะเร่ร่อนตามเส้นทางโลจิสติกคือแล้วแต่ว่าสามารถไหลไปอยู่ที่ไหนหรือว่าบอสทั้งหลายเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ไหนเขาก็ตามไปทำงานที่นั่นนะครับเขารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนานๆก็อาจจะถูกจับกุมพอเคลื่อนย้ายปุ๊บก็หาคนเข้ามาทำงานหางานทำใหม่ไม่มีงานทำเข้าร่วมกระบวนการก็รันได้เลยเพราะสิ่งที่มีอยู่แล้วคือโนว์ฮาวความรู้ในการปฏิบัติการนี้สองคือมีฐานข้อมูลของลูกค้าเขาชอบเรียกว่าลูกค้าใช่ไหมก็คือเหยื่อ
1: ลาวเชียนไทม์รายงานว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกันยายนปีนี้รัฐบาลลาวจับกลุ่มสแกมเมอร์ทั่วประเทศได้แล้วกว่า 6,200 คนในจำนวนนี้เป็นคนไทยไม่น้อยกว่า500คนกลุ่มใหญ่ที่สุดถูกจับพบลักลอบทำงานแอดมินเว็บพนันที่ ST Vegas Casinoปัญหาสแกมเมอร์คนไทยหลอกคนไทยด้วยกันเองนอกจากสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศแล้วนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังมีข้อกังวลว่าหากไม่สามารถจัดการได้อาจทำให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติมากขึ้น
3: ที่น่ากังวลกว่าคือถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจยังไม่ดีคนก็ตกงานเยอะเขาก็เดินเข้าเส้นทางอาชญากรรมต่อและก็รวมถึงการมีชักชวนคนรุ่นใหม่ที่มีลักษณะต่อต้านสังคมหรือหางานทำไม่ได้เนี่ยให้เข้าร่วมองค์กรอาชญากรรมมากขึ้น
1: ภูวเดชชัดทิวาพรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
4: เมื่อสนามรบไม่ได้จำกัดอยู่ที่แนวชายแดนและศักยภาพของการสู้รบไม่ใช่แค่อาวุธยุทโธปกรณ์เท่านั้นตอนนี้เรากำลังเจอกับสงครามไฮบริดนะครับที่กำลังเปลี่ยนระเบียบความมั่นคงของโลกติดตามจากรายงานของคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
5: ถึงคำว่าสงครามครับอาจจะนึกถึงการใช้อาวุธที่เป็นภาพจำของหลายๆคนมีเสียงปืนเสียงระเบิดหรือว่าการนำรถถังไปอยู่ตามหน้าแนวรบนะครับแต่ในยุคปัจจุบันมีสงครามรูปแบบใหม่เกิดขึ้นแล้วโดยที่เราอาจจะไม่ทันรู้ตัวครับไม่มีการยิงปืนไม่มีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการแต่สามารถทำลายระบบเศรษฐกิจปั่นป่วนโครงสร้างพื้นฐานและสร้างความแตกแยกทางสังคมได้Hybrid Warfare หรือว่าสงครามผสมผสานครับนี่คือรูปแบบใหม่ที่มหาอำนาจต่างนำมาใช้ครับและกำลังเกิดคำถามว่าสงครามในรูปแบบนี้กำลังสร้างความเสี่ยงต่อโลกอย่างไรในสมรภูมิครับ
6: Hybrid หมายถึงการผสมผสานในทางทหาร Hybrid Warfare คือยุทธวิธีที่นำเอากำลังทหารแบบเดิมมาประสานเข้ากับเครื่องมือที่ไม่ใช่ทหารอย่างเป็นระบบโดยมีการโจมตีพร้อมกัน5ด้านหลักคือmilitary ใช้การซ้อมรบข่มขู่หรือใช้กองกำลังโนเมนีไร้สังกัด Cyber Warfare เจาะระบบการไฟฟ้าธนาคารขนส่งหรือระบบรัฐ Information and Cognitive ใช้ IO ปล่อยข่าวปลอมปั่นกระแสโซเชียล Economic Warfare คว่ำบาตรบีบห่วงโซ่อุปทานหรือใช้พลังงานเป็นตัวประกันและ Lawfare

เบือนกฎหมายสากลแทรกแซงการเมืองรายงานของศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านภัยคุกคามไฮบริดแห่งยุโรประบุว่าเป้าหมายหลักของยุทธวิธีนี้คือการบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐขณะที่สถาบันวิจัยความมั่นคงของสหรัฐวิเคราะห์บทเรียนจากวิกฤตยูเครนชี้ว่าการประสานการโจมตีทางไซเบอร์เข้ากับปฏิบัติการข่าวสารทำให้เกิดสภาวะเกรย์โซนที่ก้ำกึ่งจนประเทศเป้าหมายไม่สามารถใช้กลไกปฏิญญาสากลหรือมาตรา5ของนาโต้ที่หมายถึงการโจมตีประเทศสมาชิกมาบังคับใช้โต้ตอบได้นอกจากนี้รายงานประเมินภัยคุกคามของนาโต้ยังระบุถึงความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานใต้มหาสมุทรทั้งสายเคเบิลสื่อสารและท่อส่งพลังงานว่าเป็นเป้าหมายเปราะบางสอดคล้องกับแนวคิดเกราซิมอฟด็อกทรินของนายพลรัสเซียที่ระบุไว้ตั้งแต่ปี2013ว่ามาตรการที่ไม่ใช่ทหารมีผลทางยุทธศาสตร์สูงกว่ากำลังทหารจริงถึง4ต่อ1เท่าไฮบริดวอร์แฟร์ถูกมองว่ารับมือได้ยากเนื่องจากข้อจำกัดของกลไกกฎหมายสากลอย่างมาตรา5ของสนธิสัญญานาโต้หรือกฎหมายการปะทะระหว่างประเทศที่ถูกออกแบบมาในยุคสงครามเย็นเพื่อรับมือกับการโจมตีทางทหารแบบเดิมเช่นการส่งขีปนาวุธหรือกองทัพรถถังข้ามชายแดนแต่เมื่อเจอการโจมตีทางไซเบอร์การปล่อยมัลแวร์หรือการใช้วินาศกรรมใต้มหาสมุทรที่ไร้ร่องรอยพฤติกรรมเหล่านี้ถูกจัดให้อยู่ในสภาวะการโจมตีที่ต่ำกว่าเกณฑ์สงครามทางทหารส่งผลให้ประเทศเป้าหมายไม่สามารถหาหลักฐานผูกมัดตัวผู้สั่งการได้ 100% และไม่สามารถอ้างสิทธิ์การป้องกันตัวตามกฎหมายสากลเพื่อเปิดฉากตอบโต้ทางทหารกลับไปได้เพราะอาจจะกลายเป็นฝ่ายที่เริ่มเปิดฉากสงครามก่อนไฮบริดวอร์แฟร์อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวนะครับหรือว่าอาจจะอยู่แค่ในจอคอมพิวเตอร์แต่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความสะเทือนให้กับโลกของเราไปแล้วไม่น้อยครับตั้งแต่เหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเสียหายการส่งทหารไร้สังกัดเข้าไปแอบแฝงในพื้นที่หรือว่าการกดดันในพื้นที่สีเทารอบช่องแคบไต้หวันทำให้เห็นว่าสงครามไร้เงานี้ครับกำลังกระจายไปอยู่ทุกอนูทั่วโลกแล้วครับในทะเลบอลติกเหตุการณ์ระเบิดท่อส่งก๊าซธรรมชาติ Nord Stream 1และ2เมื่อเดือนกันยายนปี2022ถือเป็นการวินาศกรรมโครงสร้างพื้นฐานพลังงานใต้ทะเลลึกที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์แรงระเบิดทำลายท่อส่งก๊าซหลักจนก๊าซมีเทนปะทุขึ้นผิวน้ำมหาศาลปฏิบัติการใต้อ่าวระดับนี้ต้องอาศัยศักยภาพระดับรัฐหรือกองทัพเท่านั้นแต่จุดเด่นของ Hybrid Warfare หรือ Possible Deniability หรือต่างฝ่ายต่างปฏิเสธความรับผิดชอบทำให้ฝ่ายตรงข้ามโต้ตอบทางทหารไม่ได้ขณะที่ผลกระทบย้อนหลังไปทำลายระบบเศรษฐกิจบีบให้ราคาก๊าซในยุโรปพุ่งสูงเกิดวิกฤตพลังงานทั่วโลกสนามรบใต้มหาสมุทรกำลังกลายเป็นจุดเปราะบางที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะสายเคเบิลสื่อสารใต้ทะเลโครงสร้างพื้นฐานหลักที่รองรับการส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตและธุรกรรมทางการเงินของโลกสูงถึง 95%ปลายปี2023ท่อก๊าซและสายเคเบิลสื่อสารใต้ทะเลบอลติกเชื่อมระหว่างฟินแลนด์กับเอสโตเนียได้รับความเสียหายรุนแรงจากรอยลากสมอเรือพาณิชย์ใต้น้ำซึ่งสร้างความคลุมเครือระหว่างอุบัติเหตุกับการตั้งใจวินาศกรรมสะท้อนให้เห็นว่าการตัดเส้นเลือดใหญ่ทางข้อมูลดิจิทัลใต้ทะเลทำให้อุตสาหกรรมและระบบการเงินของประเทศคู่แข่งชะงักงันได้โดยไม่ต้องส่งเรือรบเข้ามาปิดอ่าวปี2014ในไครเมียได้เห็นยุทธวิธี Little Green Men หรือทหารสวมชุดยุทธวิธีสีเขียวไร้ตราสังกัดบุกยึดจุดยุทธศาสตร์ควบคู่กับการตัดระบบสื่อสารและปล่อยข่าวปลอมจนยึดพื้นที่ได้โดยแทบไม่ได้ยิงปืนขณะที่ในเอเชียไต้หวันต้องเจอกับสภาวะเกรย์โซนโอเปอเรชั่นที่ถูกส่งเครื่องบินรบบินรบกวนบีบเค้นทางเศรษฐกิจและโจมตีไซเบอร์นับล้านครั้งต่อวันเพื่อสร้างความเหนื่อยล้าทางจิตวิทยาแก่ประชาชน Low Cost High Impactหรือต้นทุนต่ำแต่ผลกระทบสูงมหาศาลจึงทำให้ยุทธวิธีนี้กลายเป็นแนวทางที่เติบโตมากขึ้นในปัจจุบันการต่อเรือดำน้ำหรือเครื่องบินรบหนึ่งฝูงต้องใช้วงเงินหมื่นล้านบาทแต่การสร้างมัลแวร์ทำลายล้างอย่างน็อตเพชรย่าที่เคยถล่มระบบขนส่งและธนาคารทั่วโลกจนเสียหายกว่า 300 ล้านบาทกลับใช้เงินเพียงเศษเสี้ยวในทางเศรษฐกิจมากกว่าการคว่ำบาตรทางการค้าแต่ขยายไปถึงการใช้ทรัพยากรยุทธศาสตร์และห่วงโซ่อุปทานเป็นอาวุธทั้งการจำกัดการส่งออกแร่แร่เอิร์ธหรือแร่หายากที่เป็นหัวใจสำคัญในการผลิตชิป AI เทคโนโลยีความมั่นคงและแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงการกีดกันการเข้าถึงเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงการบีบเค้นผ่านความต้องการทางเทคโนโลยีลักษณะนี้ถือเป็นยุทธวิธีบั่นทอนศักยภาพการแข่งขันและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศฝั่งตรงข้ามอย่างรุนแรง
การเข้ามาของ Generative

0: AI หรือ Deepfake ยิ่งเพิ่มอนุภาพให้กับ Cognitive Warfare หรือสงครามบิดเบือนความคิดความสามารถในการสร้างคลิปปลอมเสียงปลอมปล่อยข่าวลือได้ในระดับวินาทีทำให้การปั่นป่วนและสร้างความแตกแยกทำได้รวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากเหตุการณ์ในหลากมุมทั่วโลกชี้ให้เห็นชัดเจนว่าสงครามยุคใหม่ไม่ได้วัดกันที่จำนวนรถถังเรือดำน้ำหรือขีปนาวุธเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่อยู่ที่ความสามารถในการปกป้องระบบดิจิทัลสายเคเบิลใต้มหาสมุทรท่อส่งพลังงานและการรักษาเสถียรภาพของสังคมและยังไม่รวมถึงการพัฒนาอาวุธด้วยเทคโนโลยีใหม่เมื่อเส้นแบ่งระหว่างสถานะสงครามและสันติภาพไม่ชัดเจนการสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลการรู้เท่าทันข่าวสารและการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศจึงเป็นเกราะป้องกันเดียวที่จะไม่ให้ฝ่ายใดก็ตามมาเจาะระบบความมั่นคงได้ธรณินทร์เทพวงศ์ข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
1: หลังจากมีการนำภาพที่มีต้นกำเนิดจากไทยไปใช้ใน VTR เพื่ออ้างอิงถึงการแต่งกายประจำชาติในเวที Miss Universe Cambodia 2026เรื่องนี้ไม่เพียงสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่ชวนให้เราตระหนักถึงความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจากยูเนสโกติดตามจากรายงานครับ
2: ขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe Cambodia ยุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือน
3: ภาพกลุ่มหญิงสาวในเสื้อแขนกระบอกห่มสบายนุ่งจงกระเบนและไว้ผมทรงดอกกระทุ่มเป็นหนึ่งในภาพที่ปรากฏใน VTR บนเวที Miss Universe Cambodia 2026รอบ Preliminary วันที่18กันยายนพร้อมการนำเสนอที่สื่อว่าเป็นสตรีกัมพูชาเพื่อใช้อ้างอิงถึงรูปแบบการแต่งกายแต่ที่มาของภาพนี้คือภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5เป็นภาพจากฟิล์มกระจกของไทยในคลังภาพชุดหอพระสมุทรวชิรยานซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี2560โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่5สิงหาคมภาพเดียวกันยังได้รับการเผยแพร่เป็นความรู้ผ่าน Facebook กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมศิลปากรก่อนจะปรากฏบนเวทีการประกวดในเดือนกันยายนกรณีนี้นำมาสู่การประชุมหารือของกระทรวงวัฒนธรรมและการแถลงข่าวเมื่อวันที่21กันยายนโดยซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันว่าภาพที่ปรากฏใน VTR และถูกนำไปอ้างอิงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชามีแหล่งที่มาจากประเทศไทยพร้อมเรียกร้องให้เวที Miss Universe Cambodia ยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน
2: ขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe Cambodia ยุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่ร่วมกันหวงแหนชุดไทยอันเป็นมรดกของชาติ
3: เสียงสะท้อนจากไทยสะเทือนถึงเพื่อนบ้านทำให้23กันยายนผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe Cambodia ต้องร่นแถลงการว่าเกิดจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพไม่เพียงพอสำหรับไทยเรื่องการแต่งกายไม่ได้มีเพียงมิติของความสวยงามแต่ยังเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมซึ่งมีจุดเริ่มต้นสำคัญเมื่อปี2503ครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการมีพระราชดำริว่าสตรีไทยยังไม่มีเครื่องแต่งกายประจำชาติที่มีรูปแบบชัดเจนเช่นสารีของสตรีอินเดียหรือกิโมโนของสตรีญี่ปุ่นมาในปี2507ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ข้าราชบริพารในพระองค์จัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมในงานฉลองครบรอบ100ปีกาชาติณเวทีลีลาศสวนอัมพรและพระราชทานพระราชอนุญาตให้จัดพิมพ์สมุดภาพหญิงไทยเผยแพร่รูปแบบการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมเริ่มจาก5แบบได้แก่ไทยเรือนต้นไทยจิตรลดาไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีก่อนจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างสรรค์เพิ่มเติมอีก3แบบคือไทยดุสิตไทยจักรพรรดิและไทยศิวาลัย

0: รวมเป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งกลายเป็นมาตรฐานสำคัญของเครื่องแต่งกายประจำชาติและได้รับการประยุกต์ต่อยอดเป็นชุดไทยในรูปแบบต่างๆพระราชกรณียกิจด้านเครื่องแต่งกายยังเชื่อมโยงไปสู่การฟื้นฟูผ้าทอและงานหัตถกรรมท้องถิ่นผ่านงานศิลปาชีพทำให้ผ้าไทยกลับมาได้รับความนิยมและแพร่หลายมากขึ้นและในปีนี้ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบในนามชุดไทยความรู้งานฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติถูกบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21จึงไม่น่าแปลกที่เมื่อเกิดข้อถกเถียงเรื่องที่มาของเครื่องแต่งกายบนเวที Miss Universe Cambodia ประเด็นนี้จะกระทบต่อความรู้สึกของผู้คนเพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องอัตลักษณ์และสิ่งหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ยืนยันที่มาและความสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ก็คือหลักฐานที่บันทึกภาพผู้คนในอดีตเอาไว้จริงๆอย่างฟิล์มกระจกข้อมูลจากเว็บไซต์ยูเนสโกระบุว่าคลังฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับชุดหอพระสมุทรวชิรยานประกอบด้วยฟิล์มกระจกมากกว่า 35,000 แผ่นและภาพต้นฉบับประมาณ 50,000 ภาพบันทึกช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี 2,398 ถึง 2,478เดิมเป็นคลังสะสมส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพก่อนนำมาเก็บรักษาไว้ที่หอพระสมุทรวชิรยานซึ่งต่อมาคือหอสมุทรแห่งชาติในปัจจุบันคุณค่าของภาพเหล่านี้จึงไม่ได้อยู่เพียงความเก่าแก่แต่เป็นความทรงจำที่มีหลักฐานรองรับยูเนสโกจึงประกาศขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับชุดหอพระสมุทรวชิรยานเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกหรือ Memory of the World เมื่อปี2560ขณะที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการทั้งการสงวนรักษาและเผยแพร่ความรู้ผ่านนิทรรศการเพื่อให้มรดกเอกสารเหล่านี้ไม่ได้ถูกเก็บรักษาไว้เพียงในคลังแต่ยังถูกนำมาศึกษาและสร้างความเข้าใจแก่สังคมทั้งหมดไม่เพียงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทยแต่ยังได้รับการยอมรับถึงคุณค่าในฐานะส่วนหนึ่งของความทรงจำและประวัติศาสตร์ของโลกและยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีทำให้โลกแทบไร้พรมแดนภาพหนึ่งภาพสามารถเดินทางข้ามประเทศได้ในเวลาไม่กี่วินาทีเช่นเดียวกับการหยิบประวัติศาสตร์ไปสร้างคำอธิบายหรือเรื่องเล่าชุดใหม่ที่ทำได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิมกรณีภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรจึงอาจไม่ได้ชวนให้มองเพียงข้อถกเถียงบนเวทีประกวดแต่ยังสะท้อนความสำคัญของการเก็บรักษาต้นทางของข้อมูลเพราะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการศึกษาจัดระบบและสงวนรักษาไว้อย่างเป็นมาตรฐานจะช่วยให้การอธิบายอดีตมีที่มาสามารถตรวจสอบและย้อนกลับไปหาข้อเท็จจริงได
1: ้คนที่เขียนหนังสือบันทึกการเดินทางเข้าสู่อาณาจักรสยามหรืออินโดไชน่าต่างๆเนี่ยก็เขียนต่างๆก็เอาภาพลาวเขมรไทยมาลายูไปใส่ประกอบบทความของตัวเองโดยไม่รู้หรอกฝรั่งแยกไม่ออกถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสลงภาพเขียนถึงรัชกาลที่5ยังเอาภาพกษัตริย์หลวงพระบางบอกว่าเป็นคิงจุฬาลงกรณ์นี่ก็มีการสับสนพวกนี้มันก็เลยทำให้คนภายหลังถ้ายึดภาพถ่ายอย่างเดียวเนี่ยมันบอกไม่ได้ต้องดูต้นทางของภาพด้วย
0: และนั่นอาจเป็นความหมายสำคัญของคำว่ามรดกความทรงจำเพราะไม่ใช่เพียงการเก็บรักษาสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่คือการรักษาหลักฐานเอาไว้เพื่อให้คนในปัจจุบันและอนาคตยังสามารถเรียนรู้ตีความและต่อยอดความรู้จากอดีตได้อย่างไม่รู้จบ
2: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ท่านบอกที่อยู่ในรกต้องตาย
1: ไม่ต้องโพสต์แล้วก็ไม่ต้องสู้คดีได้ไหมให้มันเรื่องมันจบไปแค่นั้น
2: เอาไปสอบโรงพักมันลงพันตายสองวันเอาไปแขนพ่อ
3: นึกถึงคนที่ถูกเผา4คนคนที่ถูกแขวนคอที่สนามหลวง5คนผู้หญิงถูกกระทำนักศึกษาคนหนึ่งถูกลากพระกมาเนี่ยลากไปตามสนามบอลมันเหมือนเราอยู่ท่ามกลางมหากรรมของความรุนแรงโดยที่ไม่มีใครคิดจะห้ามใคร

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะตำรวจสายตรวจบางละมุงยิงสกัดรถยนต์กลางชุมชนเพื่อเรียกตรวจรถคันดังกล่าวแต่ว่ารถเก๋งกลับเร่งเครื่องหลบหนีเป็นระยะทางไกลกว่า10กิโลเมตรสุดท้ายตรวจค้นรถพบทั้งอาวุธและยาบ้าถึง 2,000 เม็ดค่ะภาพจากกล้องติดตัวตำรวจสายตรวจขณะเรียกรถยนต์คันหนึ่งเพื่อจอดตรวจค้นภายในซอยวัดธรรมสามัคคีใกล้เคียงโรงเรียนและวัดในตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีแต่รถคันดังกล่าวกลับพยายามกลับรถและเร่งเครื่องหลบหนีไปเจ้าหน้าที่จึงไล่ตามและเมื่อได้จังหวะจึงลงมาเพื่อให้คนขับรถจอดแต่รถยนต์ยังไม่ยินยอมและพยายามกลับรถเพื่อหลบหนีสุดท้ายตำรวจตัดสินใจยิงยางรถยนต์เพื่อสกัดรถหลายนัดรถยนต์ยังไม่ยินยอมจอดนะคะแล้วเร่งเครื่องหลบหนีขับออกไปทางถนนสุขุมวิทเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไล่ติดตามไปกระทั่งรถคันดังกล่าวจนมุมบริเวณถนนทุ่งกลมตาลหมันเบื้องต้นผู้ขับขี่ยอมรับเสพสารเสพติดมาและเกิดความกลัวเมื่อเห็นตำรวจจึงขับรถหลบหนีไปกว่า10กิโลเมตรแต่ยางรถยนต์แตกจึงไม่สามารถหลบหนีต่อได้ตำรวจควบคุมตัวผู้ขับขี่ไปตรวจหาสารเสพติดและตรวจค้นภายในรถพบอาวุธปืน4Z92ขนาด 6.35 มิลลิเมตรและไอซ์น้ำหนักกว่า300กรัมยาบ้า 2,000 เม็ดจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเขาฉกรัญจังหวัดสระแก้วและผู้นำชุมชนปิดปฏิบัติการค้นหาจระเข้หลุดจากฟาร์มในช่วงน้ำท่วมหลังจากสามารถจับได้ครบแล้วทั้ง4ตัวฝ่ายปกครองอำเภอเขาฉกรัญจังหวัดสระแก้วร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลเขาฉกรัญอำเภอเขาฉกรัญจังหวัดสระแก้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้องจับจระเข้ตัวสุดท้ายความยาวประมาณ2เมตรซึ่งเป็นตัวที่4ที่หลุดออกจากฟาร์มแห่งหนึ่งในช่วงเกิดน้ำท่วมเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาบริเวณแห่งน้ำแหล่งหนึ่งโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถจับจระเข้ได้แล้ว3ตัวเหลืออีก1ตัวซึ่งเป็นตัวสุดท้ายอยู่ระหว่างการติดตามค้นหาตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุเนื่องจากประชาชนในพื้นที่เกิดความกังวลใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งกับคนและสัตว์เลี้ยงหลังสามารถจับจระเข้ได้ครบทั้งหมดแล้วถือว่าสถานการณ์ยุติลงทางอำเภอเขาฉกรัญได้ปิดปฏิบัติการค้นหาพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ว่าไม่มีจระเข้หลุดออกจากฟาร์มหลงเหลืออยู่ในพื้นที่อีกต่อไปชาวสเปนยังคงเดินหน้าประท้วงปัญหาที่พักอาศัยราคาแพงจนกลายเป็นวิกฤตรวมถึงที่เมืองบาเลนเซียค่ะที่บางช่วงสถานการณ์เป็นไปด้วยความตึงเครียดหลังจากเกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจลสเปนพยายามผลักดันและใช้ไม้ตีผู้ประท้วงก่อนที่กลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนจะคว้างแผงกั้นเหล็กเข้าใส่เจ้าหน้าที่และตะโกนด่าทอด้วยความไม่พอใจระหว่างการประท้วงปัญหาวิกฤตที่อยู่อาศัยภายในเมืองบาเลนเซียการประท้วงลักษณะนี้ยังคงเกิดขึ้นทั่วสเปนโดยมีผู้คนหลายพันคนเดินขบวนในกรุงมาดริดเพื่อเรียกร้องให้มีการนัดหยุดงานทั่วประเทศหลังจากที่รัฐสภาทัพสเปนมีมติคว่ำบาตรด้านที่อยู่อาศัยเป็นกฎหมาย2ฉบับที่เสนอโดยรัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีเปนโดซานเชสรวมถึงข้อเสนอห้ามการขับไล่ผู้เช่าที่เปราะบางออกจากที่อยู่อาศัยซึ่งนับเป็นแรงกดดันทางการเมืองครั้งใหญ่การประท้วงประเด็นนี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดกรณีผู้สูงวัยอายุ87ปีถูกขับไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์เมื่อวันที่23

0: หายจากหมู่ที่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่13กันยายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรโคกโพท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 นช่วงนี้ดิฉันปวีณาฟักทองสวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวตำรวจก็จะเห็นรอยเท้าตำรวจก็จะเดินมาหาหนูแล้วก็พาหนูไปตามหาแม่ค่ะ
2: คุณตำรวจเก่งจัง
3: มินิฮาร์ทใจจิ๋วพลังแจ๋วออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 น. ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3

0: ใจฟูใจอุ่นใจกล้าใจจ๋อยนี่ฮะใจจิ๋วพลังแจ๋ว
1: ไอ้หยองแน่นอนหนูได้แล้วไอ้น้องอาโอเออีโอไอเออีโอไอ้น้องไอ้นี่ไอ้น้องไอ้นี่น้องไอ้นี่เน่ไอ้นี่น้องไอ้น้องไอ้นี่เน่โน่เน่เน่โน่โน่ในนี้น้องในอยู่น้องในน้องในนี้น้องในนี้นี่น้องไปโยนี่น้องนี่น้องนี่นี่น้องนี่น้องไปนี่น้องไปนี่น้องนี่น้องนี่น้อง
2: Mm-hmm.

ไอ้โยไม่หนีเลยไอ้โยไม่หนีเลยไอ้โยไม่หนีเลยไอ้โยไม่หนีเลยไอ้โยไม่หนีเลยไอ้โยไม่หนีเลยไอ้โยไม่หนีเลยไอ้โยไม่หนีเลยไอ้โยไม่หนีเลยไอ้โยไม่หนีเลยไอ้โยไม่หนีเลยไอ้โยไม่หนีเลยไอ้โยไม่หนีเลยไอ้โยไม่หนีเลยไอ้โยไม่หนีเลยไอ้โยไม่หนีเลยไอ้โยไม่หนีเลยไอ้โยไม่หนีเลยไอ้โยไม่หนีเลยไอ้โยไม่หนีเลยไอ้โยไม่หนีเลยไอ้โยไม่หนีเลยไอ้โยไม่หนีเลยไอ้โยไม่หนีเลยไอ้โยไม่หนีเลยไอ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่มินิฮาร์ดพอดแคสต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษคุณอันดาเวลาเราไปเที่ยวจะทำยังไงให้เราไม่พลัดหลงกับคุณพ่อคุณแม
1: ่หนูจับมือแม่กับพ่ออยู่ค่ะ
0: แล้วถ้าเผลอปล่อยมือล่ะ
1: ลงค่ะ
0: จะทำยังไงดีนะ
1: เดี๋ยวตำรวจก็จะเห็นรอยเท้าตำรวจก็จะเดินมาหาหนูแล้วก็พาหนูไปตามหาแม่ค่ะ
0: คุณตำรวจเก่งจังแล้วคุณโฟกัสล่ะถ้าเจอเด็กที่กำลังหลงทางอยู่จะช่วยยังไงดี
2: ก็โฟกัสจะไปกับคุณแม่แล้วก็ไปบอกว่า

0: ต้องถามข้อมูลก่อนนะจากนั้นเราจะทำอะไรต่อ
1: ก็ทำอาหารให้เขาแล้วก็ไปทั่วโลกแล้วก็เจอแม่แล้วก็พาไปหาเขา
0: ว้าวแล้วคุณโฟกัสอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมก่อนจากกัน
1: ก็บอกว่าห้ามปล่อยมือนะจะได้ไม่ต้องหลบ
0: ใช่แล้วล่ะเราต้องจับมือคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาตอนอยู่นอกบ้านแต่ถ้าหลงขึ้นมาก็มองหาคุณตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือแต่ที่สำคัญห้ามปล่อยมือเด็ดขาดเลยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย

ช้างลากซุ้งยุงท้องเฟ้อควายนั่งเมอที่หูว่าง่ายซอซุ้งซอซอ

ทออาคอทับคออีพีทับพี

สอเอตอเสนเสนเส้นเส้นวนเส้น

0: ลูกๆของเธอหรอ
1: ใช่ลูกๆของฉันเองฉันรู้ว่าพวกเธอเจอถั่วพวกนี้ก่อนแต่พวกเธอพอจะให้ถั่วกับฉันได้ไหม
2: มันก็ต้องเป็นของพวกเราสิ
3: ใช่พวกเราจองแล้ว
4: ปิงปองชวนน้องๆร่วมหาทางออกจากป่าไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์เวลา 6:45 นาทีทางไทย PBS แล้วเจอกันนะ
5: พี่พลพร้อมที่จะไปดูศิลปะหนึ่งเดียวในโลกหรือยังคะ
6: นี่ครับพี่พลตัวละครที่ผมชอบอยากแข็งแกร่งเหมือนเขา
7: โอ้ยแข็งแกร่งเลยใช่ไหมศิลปะที่พี่พลจะให้น้องๆทำเนี่ยจะใช้อุปกรณ์ในครัว
6: หม้อหุงข้าวเหรอคะพี่พล
7: เฮ้ย
8: พี่พลเหมือนเป็นช่างก่อสร้างเลยค่ะ
7: อืมใช่เลย
9: พบกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์ 6:50 นาทีทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
10: สวัสดีเพื่อนใหม่แต่ทำไมเราไม่เหมือนกันเลยล่ะเมื่อเด็กดาวโลกอลิสคิมและลีโอต้องออกเดินทางทั่วจักรวาลเพื่อทำภารกิจหาเพื่อนเอเลี่ยนเพราะบางทีความต่างอาจเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพเรียนรู้จักเพื่อนใหม่กับ Friends Space ทวนสามซ่าตุลุยจักรวาลทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 นที่ไทย PBS กดหมายเลข3
9: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
11: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
12: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
13: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
12: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
9: เรียนรู้ได้ทุกวัน
11: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

ุกคนตั้งใจจงช่วยกันตามหาอย่ามัวชักช้าร่ำไรตามหาเลข0ถึง9พวกเจ้ารู้จักใช่ไหมจะเจอทางออกจากป่าขอให้หาเจอไวๆอยากเจอทางออกจากป่าจงตามหาเลข0ถึง9

0: งนั้นมีถั่วลิสงตกอยู่เต็มเลย
1: ใครทำตกไว้นะ
2: จะสนใจทำไมเราไปเก็บมากินกันดีกว่า
3: ไปกันจ้า
2: หนึ่งเมล็ดฉันเห็นก่อนใครต้องไว้แล้วนะ
1: หูฉันเจออีกเมล็ดรูปกรอบถูกใจจองไว้แล้วนะหูฉันเจอเมล็ดใหญ่กินอิ่มสบายใจจองไว้ลั้นนะ
0: หูฉันเจอเมล็ดจิ๋วแต่ไม่เป็นไรจองไว้แล้วนะ
3: เราเจอสี่เมล็ดแบ่งกันไวๆจำไว้แล้วนะ

0: หรอ
1: ใครกัน
2: มาแย่งถั่วลิสงของเราเหรอถั่วพวกนี้เราจองแล้ว
1: ฉันขอเธอนะถั่วพวกนี้สำคัญกับฉันมากจริง
3: ๆพวกเราจะให้ถั่วพวกนี้กับแม่กระรอกไหมอ่ะ
4: ทำไมล่ะทำไมต้องให้พวกเราเจอก่อนมันก็ต้องเป็นของพวกเราสิ
5: ใช่พวกเราจองแล้ว
1: ฉันบาดเจ็บตอนเนี้ยฉันหาอาหารไม่สะดวกแล้วก็ยังมี
6: ลูกกระรอก
3: ลูกๆของเธอหรอ
1: ใช่ลูกๆของฉันเองฉันรู้ว่าพวกเธอเจอถั่วพวกนี้ก่อนแต่พวกเธอพอจะให้ถั่วกับฉันได้ไหม
3: ทุกคนเอายังไงกันดีอะ
0: แม่กระรอกบาดเจ็บน่าสงสารนะ
2: แบบเนี้ยคงหาอาหารมาเลี้ยงลูกๆลำบากแน่ๆเลย
4: ดูแล้วแม่กระรอกเขาต้องการถั่วพวกนี้มากกว่าพวกเรานะ
5: ตกลงพวกเราจะให้ถั่วกับแม่กระรอก

0: ถั่วหนึ่งเมล็ดฉันเห็นก่อนใครฉันให้ได้นะ
1: โอ้เจ้าถั่วอีกเมล็ดกรุบกรอบถูกใจฉันให้ได้นะ
2: โอ้เจ้าถั่วเมล็ดใหญ่กินอิ่มสบายใจฉันให้ได้นะ
3: โอ้เจ้าถั่วเมล็ดจิ๋วแต่ไม่เป็นไรฉันให้ได้นะ
1: โอ้เจ้าถั่วสีเมล็ดแบ่งกันไวๆฉันให้ได้นะ

0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนเนี้ยแม่กระรอกต้องการถั่วพวกนี้มากกว่าพวกเรา
1: ใช่ใช่
0: งั้นพวกเราเดินทางต่อกันเถอะ
2: ไปกัน
3: เดี๋ยวก่อน
0: มีอะไรหรอ
3: เอานี่ไปสิฉันว่าพวกเธอต้องการมันมากกว่า
2: หมายเลข3
4: เย้หมายเลข3หมายเลข3หมายเลข3
5: ชวนคิดชวนคุย
6: ใครต้องการถั่วลิสงมากกว่า
1: แม่กรอบ
7: แล้วใครต้องการหมายเลข3มากกว่า
1: พวกเรา
2: พวกเราเก่งจัง
7: เธอก็เก่งเธอก็เก่งนะเนี่ยเก่งมากเลยตอบถูกจ้ะ

0: อนศิลป์เจอร์นี
1: ่สอนศิลป์เจอร์นี่วันนี้น้องๆชวนพี่พลมาดูศิลปะหนึ่งเดียวในโลกที่วัดปริวาสราชสงครามครับแถวพระราม3นี่เองอยากเห็นกับตาแล้วไปดูเลย
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะพ
1: ี่
2: พล
1: สวัสดีครับน้องๆ
3: พี่พลพร้อมที่จะไปดูศิลปะหนึ่งเดียวในโลกหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วครับผมจะไปดูอะไรไหม
2: ไปเลยค่ะ
1: ไปเลยครับ
4: นี่ค่ะพี่พลอยู่ทางนี้เลยค่ะ
1: ใช่แล้วครึ่งบนแล้วก็ข้างล่างเป็นมนุษย์ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะพี่พลเห็นไหมคะลวดลายคือเกล็ดปลาเกือบทั้งตัวเลยค่ะ
3: อุ้ยพี่พลตัวนี้สิครับ
1: คุ้นๆนะเนี่ยน้องยูโรรู้จักชื่อไหมครับ
3: รู้จักครับพญาโคทาหรือว่าพญาเฮียคร
1: ับ เป็นตัวเงินตัวทองเนาะรูปร่างของรูปปั้นเนี่ยหรือว่าท่าทางที่ปั้นออกมาพี่พลว่าสวยมากเลยเนาะเฮ้ยตัวนี้คุ้น
2: ๆกับตันอเมริกาค่ะ
1: กับตันอเมริกามาอยู่ที่ไทยด้วย
3: เพิ่งบินมาจากอเมริกาเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
3: เ
1: พิ่งบินมาเลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะที่พักเขาอยู่นี่ค่ะ
1: แล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าทำไมทางวัดอ่ะถึงเลือกนำซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆมาอยู่ตรงพระอุโบสถแบบนี
4: ้คนต่างชาติชอบมาดูค่ะเลยหนูคิดว่าน่าจะชอบเป็นน่าจะเป็นความชื่นชอบของเด็กสมัยนี้นะครับ
1: ทำให้เด็กอย่างพวกเราเนี่ยอยากมาที่วัดมากขึ้นใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
4: พี่พลเดาสิคะว่าหนูชอบตัวละครอะไร
1: นี่เลยมังกร
2: ไม่ใช่

0: ไม่ใช่
1: เฉลยคือ
2: มาพูนี่ค่ะ
3: เพราะว่ามีสีสันที่อ่อนหวานแล้วหนูก็ชอบตัวละครด้วยค่ะ
4: ครึ่งบนเป็นม้าค่ะครึ่งล่างเป็นปลาค่ะคล้ายๆเกล็ดปลาเลยค
0: ่
4: ะ
0: โอ้เป็นการผสมผสานที่น่ารักมากเลยเนาะ
1: นี่ครับพี่พลตัวละครที่ผมชอบ
0: อ๋อป๊อปอายใช่ไหมที่ชอบ
5: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงชอบตัวนี
1: ้อยากแข็งแกร่งเหมือนเขา
0: โอ้ยแข็งแกร่งเลยใช่ไหมพี่พลว่าท่านี้เขาตั้งใจทำเหมือนกำลังแบบแบกกำแพงด้านหลังอยู่ใช่ไหม
6: เป็นยังไงคะพี่พลข้างในโบสถ์สวยไหมคะ
0: พี่พลว่าสวยมากเลยครับประติมากรรมที่ตกแต่งด้วยโมเสสแบบนี้ใช้ความละเอียดเป็นงานฝีมือที่ประณีตมากแล้วน้องๆล่ะพร้อมทำงานศิลปะกันหรือยัง
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: ศิลปะที่พี่พลจะให้น้องๆทำเนี่ยจะใช้อุปกรณ์ในครัว
1: หม้อหุงข้าวเหรอคะพี่พล
0: เฮ้ย
1: ห
0: ม้อ
1: ห
0: ุ
1: งข้าวพี่พล
0: ทุกอย่างที่น้องๆพูดมาอาจจะเอาไปทำศิลปะได้อย่างนั้นต้องไปดูกันครับนี่เลยอุปกรณ์ในครัวที่พลเตรียมไว้ให้
3: จานมันแตกแล้วพี่พลเอามาทำอะไรหรอคะ
0: จานที่แตกแล้วแบบนี้เราอาจจะใช้ต่อไม่ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวใช้กินข้าวมันอาจจะบาดมือเราได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งทิ้งนะเก็บมาทำศิลปะกันก่อนศิลปะวันนี้นะครับเป็นศิลปะโมเสกนะครับนี่พี่พลเตรียมนี่มาให้เป็นที่รองแก้วแบบนี้ครับให้น้องๆคนละอันจานพวกนี้นะเดี๋ยวพี่พลนำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆให้เป็นเศษกระเบื้องแล้วน้องๆก็นำมาติดในชิ้นงานนะครับมาครับขั้นตอนแรกครับเดี๋ยวให้น้องๆมาออกแบบกันว่าอยากจะได้รูปอะไรน้องอัญชันวาดดาว
8: น้องวาดดอกไม้ค่ะ
0: อัญชันวาดเสร็จแล้วหรอยูโรล่ะครับ
9: ให้ดาวครับลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในครับ
0: ลูกอะไรลูกบอลเหรอ
9: ใช่ครับ
0: ขั้นตอนต่อไปพี่พลตัดมาให้แล้วจานกระเบื้องแล้วก็จะมีวัสดุเพิ่มเติมก็คือพลาสติกชิ้นเล็กๆอันนี้คือฝาขวดน้ำพลาสติกเราจะใช้ในการติดก็คือกาวลาเท็กซ์นะครับสามารถใช้ติดวัสดุประเภทนี้ได้น้องๆก็สามารถดีไซน์ได้ตามใจชอบนะครับไปแล้วเหมือนหรือแตกต่างจากที่เราคิดไว้ตอนแรกไหม
1: เกือบเหมือนครับ
0: เกือบเหมือนเฮ้ยอย่างนั้นอธิบายเล่าให้พี่โอนฟังทีละคนเลยน้องยูโรก่อนเลย
9: ตอนแรกผมคิดว่าผมจะไม่ใส่ขอบแบบพอทำเสร็จแล้วมันไม่เหมือนลูกฟุตบอลนะแต่ที่ผมเพิ่มขอบเพราะอยากให้มันเหมือนลูกฟุตบอลเป็นลูกกลมๆครับ
10: รอบแรกหนูคิดว่ามันเป็นดอกไม้แต่ตอนนี้มันเหมือนร้านโมเดลค
0: ่
10: ะ
0: พอเป็นแบบนี้ชอบไหมอ่ะ
10: ยิ่งชอบกว่าเดิม
0: ยิ่งชอบกว่าเดิมเห็นไหมอ้าวแล้วน้องอัญชันเป็นยังไง
3: ตอนแรกหนูคิดว่าจะทำในดาวแต่ว่ามาคิดดูแล้วมันทำข้างนอกดีกว่าหนูมองจากข้างบนมันเหมือนดอกไม้หรือเปล่า
0: ทุกคนว่าน่ารักนะนี่แหละครับคือเสน่ห์ของศิลปะอาจจะได้ตรงตามที่เราคิดหรือว่าจะได้ผลงานที่ชอบมากกว่าเดิมอีกต่อไปตามพี่พลและ
1: แล้วพี่พลจะทำตัวอะไรครับ
0: เป็นตัวอะไรเนี่ยพี่พลอยากได้ไอเดียจากน้องๆด้วยอย่างนั้นน้องๆต้องช่วยพี่พลคิดด้วยนะ
7: ได้ค่ะ
0: อย่างนั้นลุยกันเลย
11: สอนศิลป์อาร์ตแฮกศิลปะในวัดที่เห็นนี้เรียกว่าประติมากรรมนูนสูงมองเห็นเป็น3มิติมีพื้นหลังรองรับเห็นตัวรูปทรงนูนออกมาทำให้เห็นมิติแสงเงาและลวดลายชัดเจนสมจริงมากเลยมาสเตอร์พีซ
0: สอนศิลป์มาสเตอร์พีซวันนี้ครับพี่พลเห็นน้องๆใช้วงกลมแล้วใช่ไหมพี่พลขอเพิ่มขนาดมาอีกนิดนึงนี
1: ่
0: จะวาดเป็นตัวอะไรดีพี่พลชอบแมว
1: เมียว
0: อยากให้เป็นแบบไหน
1: ผสมร่างกัน
0: ก็คือมี2ตัวใน1ร่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะผมชอบมังกร
0: มังกร
1: งั้นเอาครึ่งร่างเป็นมังกรละกัน
0: พี่พลเริ่มวาดจากหัวแมวก่อนแล้วก็ตาครับต่อไปจะวาดเป็นส่วนตัวของมังกรแล้วก็มังกรมีอะไร
3: มีเล็บ
0: ถูกต้องอีกส่วนที่สำคัญก็คือ
3: ปีก
0: มาเดี๋ยวถึงขั้นตอนติดแล้วมาแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ยอะไรเนี่ยพี่วน
0: อ๋ออันนี้เรียกว่ากาวตะปูมันจะไม่เหมือนกาวลาเท็กเพราะว่าพี่พลจะติดชิ้นใหญ่ใช่ไหมถ้ากาวลาเท็กมันอาจจะติดไม่อยู่หลังจากเราตกแต่งตัวแมวแล้วก็ตัวมังกรเสร็จนะครับเราก็จะไปทำพื้นหลังกันต่อครับเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนน้องๆคิดว่าคือขั้นตอนอะไร
8: ยาแนว
0: ถูกต้องปูนยาแนวน้องๆสามารถหาซื้อได้ตามร้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไปได้เลยนะครับพี่พลจะผสมปูน1ส่วนแล้วก็น้ำ1ส่วนพี่พลใช้สัดส่วนตามที่ฉลากบอกเลยนะครับแต่ถ้าสมมติมันยังไม่ได้ตามที่เราต้องการเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มปูหรือว่าเพิ่มน้ำได้ขั้นตอนนี้น้องๆอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าปูนเนี่ยมันเป็นสารเคมีนะครับต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ใช้อย่างระมัดระวังนะครับคนได้ตามที่เราต้องการและเดี๋ยวเติมสี